0: ขมิ้นครับคล้ายๆขมิ้นเป็นประเภทเง่าเป็นหัวเหมือนกันเปราะหอมจะเป็นว่าน
1: แล้วทำอะไรอาหารไทยจะมาทำยังไงอ่ะพี
0: ่ก็ในอาหารไทยก็เอามาตำใส่ลงไปครับ
1: ใส่ในเครื่องแกง
0: ใส่ในเครื่องแกงครับ
1: ให้มันมีกลิ่น
0: ให้มันมีกลิ่นเพราะว่าไปดับคาวครับใส่ลงไปในใส่ลงไปพริกแกงเวลาที่เราตำครับ
1: ครับ
0: เวลาใส่ลงไปอย่างสมมติทุกวันนี้ปอหอมเนี่ยเขาจะทำเป็นแห้งแล้วเวลาแห้งเราก็มาคั่วให้ร้อนหน่อยเสร็จแล้วก็มาบดหรือมาตำให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับพริกแกงลงไปเวลาที่เราผัด
1: ครับ
0: นะครับอันเนี้ยมันก็จะทำให้รสชาติอย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะมันจะเกาะลิ้นมันปลาม
1: ันก็จะทานอะไรอย่าง
0: เงี้ยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้คือต้องใช้ให้เป็นด้วยนะครับอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาอีกนิดนึงว่าสิ่งที่ผมกำลังพยายามผลักดันพยายามจะพูดเสมอว่าไม่ใช่เฉพาะเมนูอาหารอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเมนูอีกหลายๆเมนูที่กำลังจะเขาเรียกอะไรดับศูนย์ดับสลายไปนะครับ
1: รู้จักน้อยทานน้อย
0: ใช่รู้จักน้อยทานน้อยมากอะไรเงี้ยอย่างต้มส้มปลาโบราณต้มส้มปลาโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ใส่นี่นะเขาจะไม่ใส่รากผักชีนะ
1: ครับ
0: เขาจะไม่ใส่รากผักชีนะ
1: อย่างส้มต้มส้มใส่รากผักชีด้วยหรอ
0: ไม่คือต้มส้มสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่
1: ใส่กันเหรอ
0: ไม่ได้ใส่นะครับสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ใส่กันนะครับต้มส้มอ่ะต้มส้มปลาโบราณถ้าสมัยก่อนเอาสูตรดั้งเดิมก่อนสูตรดั้งเดิมก็จะมีน้ำมะขามเปียกน้ำตาลน้ำปลาขิงซอยหอมแดงทุบกระเทียมทุบแล้วก็มีน้ำเปล่านะครับใบแล้วก็มีใบมะกรูดฉีกใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้คือสมัยก่อนนะครับที่เขาทำกันนะครับสมัยใหม่นะครับก็จะมีน้ำมะขามเปียกน้ำตาลขิงซอยหอมแดงกระเทียมย่างนะครับที่มีรากผักชีทุบพริกไทยเม็ดทุบ3-4-5เม็ดประมาณนี้ที่ใส่ลงไป
1: ก็เหมือนใส่3เกลือเลยนั่น
0: น่ะใช่นั่นแหละก็แค่เพิ่มรากผักชีเพิ่มพริกกระเทียมกับพริกไทยดำ
1: อ
0: ันนี้พริกไทยดำที่เขาแล้วก็มีกะปินะครับที่ใส่ลงไปอันนี้สมัยก่อนเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ปัจจุบันนี้ไม่
1: ม
0: ีปัจจุบันเนี้ยใส่สิ่งเหล่านี้เพิ่มมาสมัยก่อนไม่
1: ม
0: ี
1: มันไม่ได้ใส่กะปิก็อาจจะกลายเป็นต้มส้ม
0: ใช่
1: ทั่วไปธรรมดาเลย
0: ใช่
1: แต่นี่ไปใส่พริกไทยเพื่อให้มันเผ็ดร้อนด้วย
0: ใช่แล้วก็มีกะปิที่ขาดไม่ได้เนี่ยคือสิ่งที่ผมบอกไงว่าถ้าเราเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยเวลาที่เรามาทำเนี่ยรสชาติอาหารมันจะคงอยู
1: ่
0: อย่างเอาง่ายๆเลยพี่โตมาพี่รู้จักข้าวผัดรถไฟไหมข้าวผัดรถไฟจริงๆสีอะไร
1: สีอะไรสีแดงส
0: ิใช่สีออกชมพูแต่ไม่ใช่สีดำนะ
1: ครับ
0: นี่ไงที่ผมถึงพยายามจะพูดว่าวันนี้เรามีเมนู
1: ผมก็จะประเด็นละผมว่านอกเหนือจากสูตรที่เป็นเราพูดอย่างเรื่องแกงโซลดเนี่ยเรื่องวัตถุดิบนี่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็เข้าใจได้ในเรื่องของเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรไม่ทานอันนี้กันแล้วอะไรเงี้ยมาเปลี่ยนแล้วอันนี้พอเข้าใจได้แต่บางเนี่ยมันรสชาติที่มันเคยมีอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าคนพอผ่านยุคสมัยไปยุคเนี้ยปุ๊บกลับไปปรุงเพิ่มแต่ที่ยังใช้ชื่อเดิมนะแต่ก็ไปปรุงเพิ่มไปใส่รสอื่นที่มันไม่ใช่รสดั้งเดิมอย่างไปอย่างเช่นใส่พริกไทยลงไปอย่างเงี้ยบางทีต้มส้มใส่พริกไทยมันแปลกนะ
0: มันแปลก
1: แปลกนะ
0: แปลกแต่ก็มีคนชอบเพราะว่าเป็นรสชาติอีกประเภทนึง
1: นั่นแหละครับ
0: แต่จริงๆคือร่างกายเราร้อนอยู่แล้วครับแล้วขิงมันก็ร้อนหอมแดงก็ร้อนกระเทียมก็ร้อนทุกอย่างมันเป็นเครื่องเทศประเภทร้อนหมดไฮดริตร้อนเพราะฉะนั้นเขาถึงแกงกับปลาที่เป็นปลาแม่น้ำ
1: ไ
0: ว้ให้เป็นฤทธิ์เย็นเวลาที่เราแกงไปแล้วถึงมีน้ำส้มมะขามปัจจุบันนี้ใส่พริกไทยร้อนไหม
1: ร้อน
0: เหล้าชีร้อนไหม
1: ร้อนนี
0: ่ร้อนขิงร้อนไหม
1: ร้อน
0: หอมแดงร้อนไหมกระเทียมก็ร้อนทุกอย่างแล้วแถมตามด้วยอะไรฮะกะปิ
1: พอฟังพี่ผมก็ทำให้มันนั่งนึกว่ามันทำให้เครื่องปรุงพวกนี้มันทำให้เราไม่ได้รสชาติอาหารบางอย่างเพราะมันเป็นร้อนอยู่ในปากแล้ว
0: ใช่
1: คุณก็ไม่ได้รสชาติเพราะปลามันสดไม่สดอร่อยไม่อร่อยสดมันก็จะได้รสหวานจากเนื้อสัตว
0: ์
1: หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคุณกินความร้อนเข้าไปหมดเนี่ยก็ไม่ได้เจอไม่ได้รับสัมผัสรสนั้น
0: ครับเนี่ยผมถึงอยากจะฝากท่านผู้ชมและฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยว่าเวลาที่เราจะบริโภคหรือเวลาที่เราจะทำอะไรทานเองที่บ้านเราต้องเข้าใจก่อนอย่างแกงส้มแกงส้มภาคกลางบางคนก็โขกเนื้อปลาใส่ลงไปบางที่เขาก็ไม่โขกเนื้อปลา
1: ก็เป็นแบบเครื่องแกงไปเสร็จแล้วคุณก็ไปเอาน้ำจากการต้มเนื้อปลาให้มัน
0: น้ำเนื้อปลามาหวานก็บางที่เขาก็เอาต้มเนื้อปลาแยกออกแล้วแกะเนื้อปลามาแล้วก็เลือกปลาช่อนเนื้อปลาช่อนมันฟูหน่อยแล้วก็โขกเสร็จแล้วเวลาไถเป็นน้ำแกงน้ำก็ทำน้ำแกงให้ข
1: ้น
0: แล้วเวลาใส่ผักบุ้งใส่อะไรต่างรสชาติมันก็จะโอเค
1: ใช่ครับก็แล้วแต่สูตรไม่ใช่แล้วแต่สูตรแต่ว่า พูดแล้วน้ำลายไหลเพราะว่าเราเข้าใจหรอกว่าบางท่านอ่ะจะให้ความสัมพันธ์กับน้ำสดที่ปีเนื้อหนังให้มันมีรสชาติของเนื้อสัตว์ไปเลยอะไร
0: ให้มันเขาเรียกอะไรให้มันอูมามิให้มันอยู่ในกระพุ้งแก้ม
1: แต่ถ้าเป็นสูตรเก่าเนี่ยอย่างคุณจะต้มยำปลาคุณเนี่ยปลาก็หัก
0: ใช่
1: ต้มปลาคือต้มแกงส้มปลาคุณก็ทำโขกแกงส้มลงน้ำปุ๊
0: บ
1: ปุ๊บปรุงรสเสร็จปุ๊บก็ใส่เนื้อปลาไป
0: แล้วเนื้อปลาสมัยก่อนที่เขาหั่นเป็นท่อนๆๆๆเนี่ยเขาใส่ลงไปในน้ำเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมกระดูกความหวานจากกระดูกหรืออะไรข้างในเนี่ยใน
1: รสชาติ
0: ออกมาแต่ปัจจุบันเนี้ยเราสไลด์ออกหมดเอาเฉพาะเนื้อกระดูกทิ้งซึ่งเราทิ้งความอร่อยความเป็นอูมามิในก้างออกนะครับมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่ารสชาติอาหารมันเริ่ม
1: หัวปลาอย่างยังไม่ต้องทิ้งก็ได้
0: เอ
1: าไปทานให้มันลงไปเคี่ยวให้มัน
0: ไปเคี่ยวให้มันได้ที่แล้วตักออกมันยังโอเคอย่างแกงพี่รู้จักแกงแกงคั่วปลาดุกปลาหมอหรือปลาดุกไหม
1: แกงคั่วรู้จักแต่ยังไม่เคยกินมะระปลาดุก
0: คือเขาเอาปลาดุกเนี่ยปลาดุกนาสมัยก่อนปลาดุกนาปลาดุกอุ่ยอ่ะสมัยผมเด็กๆอ่ะแล้วก็จะมีมะระจีนหรือบ้านเราก็ถ้ามะระจีนไม่มีเขาก็จะมีมะระขี้นกเห็นป่ะที่มันขมๆอ่ะนั่นแหละเขาก็จะมาแกงคั่วแล้วเวลาสแกงกับปลาหมอสมัยก่อนปลาหมอหน้าฝนเนี่ยโอ้โหมันมีมันๆแล้วมันมีไข่อ่ะแล้วเวลาที่เขาแกงเนี่ยเวลาตอนที่ไอเนี่ยน้ำแกงมันเดือดปุ๊บอ่ะแล้วปลาหมอล้างเกลือให้เรียบร้อยแล้วบั้งนะแล้วก็ใส่ลงไปนะเสร็จหลังจากที่ใส่ลงไปสักพักนึงได้เริ่มจะ70-80แล้วเนื้อตึงๆเสร็จแล้วก็มะระขี้นกเนี่ยที่เขาหั่นเป็นแบนๆๆๆเป็นชิ้นๆๆๆล้างเกลือให้เรียบร้อยก็ค่อยๆใส่ใบมะกรูดใส่โอ้โหแล้วหลังจากนั้นปรุงรสชาติได้ที่นะแล้วค่อยๆกลับปลานะเสร็จแล้วไอ้เนี่ยมันสุกแล้วเวลายกมาแล้วเวลาตักมาแล้วตักข้าวร้อนแล้วแบบมีมะระขมๆหน่อยๆในปากแล้วเนื้อแบบมันๆน่ะ
1: ใช่มั้ยเพราะคน
0: น้ำพริกน้ำคือน้ำปลาราด
1: คือเวลาเรากินแกงคั่วมันจะมีแกงคั่วอาจจะเป็นเนื้อสัตว์ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะแกงคั่วกุ้ง
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้เขาใช้กุ้งเหรอ
0: ครับ
1: เห็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่เคยมีไม่ค่อยไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นว่าเป็นแกงคั่วเนื้อปลาซึ่งมันว่าเครื่องแกงมันก็จะเกาะไปกับเนื้อ
0: ใช่
1: แล้วเนื้อตัวเนื้อเองเนี่ยที่มันเป็นปลามันมีมันมันมีอะไรเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วมันออกมา
0: แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเวลาที่เขาผัดเครื่องแกงเนี่ยเขาชอบผัดกับหัวกะทิให้มันแตกมันอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาค่อยเติมโอ้โหแล้วตอนที่ใส่ปลาลงไปแล้วมันเดือดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วเนื้อปลามันเริ่มตึงเรื่อยเรื่อยแล้วก็พริกนิดหน่อยแล้วก็ปรุงรสชาติเรียบร้อยในน้ำแกงก่อนเราปลาใส่นะเสร็จแล้วก็โรยเนี่ยโอ้โหแล้วฉีกใบมะกรูดใส่อื้อหือพี่เอ๋ยแล้วแบบตักนะราดข้าวร้อนๆแล้วน้ำพริกน้ำปลานะหั่นซอยแล้วราดเลยหน่อยนะโอ้โหผมบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้นะมันจะหายไปอ่ะ
1: ของคุณกรุงเทพที่เห็นทานกับแกงคั่วหอยแครง
0: หอยแครงคั่วหอยแครงมีอยู่แล้ว
1: มันก็ไม่เหมือนเนื้อปลา
0: แกงคั่วหอยขมมีแกงคั่วหอยขมมีแกงคั่วปูใบชะพูแกงปูใบชะพูมีอยู่แล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติ
1: ครับ
0: แต่ไอ้แกงที่ผมว่าเนี่ยแกงแบบชาวบ้านโบราณเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็ไอ้สิ่งที่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นละพี่ก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือปลาเขาเรียกอะไรปลาที่ผมเคยทำให้พี่ทานอ่ะโดยใช้พริกแกงผัดแล้วใส่กะทิอ่ะเขาเรียกปลาเบญจรสผัดเบญจรส
1: ห้ารสชาติ
0: เบญจรสคือห้ารสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอะไรพวกเนี้ยครับคือก็จะอยู่ในลักษณะแบบนั้น
1: ก็ผัดเครื่องแกงไป
0: ใช่ก็ผัดเครื่องแกงแล้วก็ใส่ความเปรี้ยวก็ใส่น้ำส้มสายชูแล้วความที่เป็นอูมามิเขาก็ใส่กะทิแล้วผัดลงไปให้น้ำแกงมันนี่เสร็จแล้วก็ปลาไปชุบแป้งชุบไข่ไอ้ปลาไปชุบแป้งทอดหรือปลาทอดกรอบอ่ะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปคลุกให้มันเนื้อปลาเกาะ
1: อ
0: ันนี้เขาเรียกปลาเบญจรส
1: มันไหนเราหยิบบางเรื่องขึ้นมาแบบว่าพอพี่พูดถึงว่าแกงบางแกงเนี่ยม
0: ัน
1: ใช้น้ำส้มสายชู
0: ครับ
1: แล้วทำไมต้องแกงนี้ต้องใช้ความเปรี้ยวจากกันนั้น
0: น้ำส้มสายชูอ่ะถ้าเป็นแกงของสมเด็จท่านรัชกาลที่9สมัยก่อนเห็นป่ะไก่ผัดเหล้าปี่เขาก็ใช้น้ำส้มสายชูผัดก็จะมีเป็นจะเป็นสูตร
1: อย่างเมื่อกี้นี้อะไรใส่ส้มซ่า
0: ใส่ส้มซ่า
1: แกงโสรสเดี๋ยว
0: แกงโสรสส้มซ่าส้มซ่าก็คือเป็นความเปรี้ยวอมหวาน
1: อ
0: ่ะส้มซ่าก็ต้องใส่ในแกงเผ็ดเป็ดย่างส้มซ่าใส่ในแกงโสรสส้มซ่าใส่ในแกงอีกหลายแกงที่เราอ่ะสมัยเนี้ยมาเขาตัดอันนี้ออกซึ่งหาไม่ได้เพราะส้มซ่ามันปลูกมันหายากยกเว้นต่างจังหวัดเยอะๆหน่อยที่ผมเห็นเยอะๆหน่อยก็กาญจนบุรีก็ปลูกเยอะหน่อยส้มซ่าทางใต้ก็เยอะแต่ปัจจุบันทางนครไอ้นครปฐมราชบุรีอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแกงที่กำลังจะหายไปเลยอ่ะแกงหัวตาล ของจังหวัดเพชรบุรี
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้กินที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจังหวัดอื่นหาไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ก็จะไม่ใช่หัวตาลนะ
0: ไม่ใช่หัวตาลแต่ที่ผมทำงานอยู่ที่นี
1: ่
0: ผมแกงสะโพกไก่อะสะโพกไก่อะสะโพกไก่เขาเรียกอะไรไก่สายพันธุ์ฝรั่งเศสผสมไก่สายพันธุ์โคราชซึ่งผมเลือกไก่ตัวนี้ที่เลี้ยงด้วยจิ้งหรีดอะแล้วผมแล้วผมเอาสะโพกเขามาทำอะไรหรือว่าผมเอามาแกงคั่วใส่ลูกตาลลูกตาลอ่อนผมเอาลูกตาลอ่อนสไลซ์ไซล้างให้เรียบร้อยสไลซ์เรียบร้อยแม่นุ่มๆเอาผมเลือกลูกอ่อน
1: พอมาเลือกพอมันมา
0: ใช่
1: มันจะนุ่มลง
0: เสร็จนุ่มลงเสร็จแล้วผมก็ผัดพริกแกงกับสะโพกไก่เรียบร้อยปรุงรสชาติใส่อะไรแล้วแต่ผมก็ใส่ลงไปแล้วผมก็ใส่น้ำไอ้นี่ลงไปใส่น้ำส้มซ่าเวลาที่ผมแกงเสร็จฉีกใบมะกรูดใส่แล้วผมก็ใส่ไอ้นี่ลงไปอ่ะใส่ลูกตาลอ่อนแล้วเคี่ยวไปโอ้โหราดบนขนมจีนหากินได้ที่นี่ครับ
1: ครับผมจะรอ
0: นั่นแหละอย่างที่ผมบอก
1: สรุปสักนิดนะครับเพราะว่าแหมเวลาม
0: ันน้อยเวลา
1: เราพูดที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องต้นของประเด็นเราอยากจะให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพว่าแกงต้นตำรับในสำรับเนี่ย
0: ครับ
1: พอมันเปลี่ยนแปลงเรื่องของวัตถุดิ
0: บ
1: เรื่องของความนิยมเรื่องของความจำเป็นโดยเหตุผล1 2 3 4อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนวัตถุดิบหรือว่าแม้ความนิยมของคนที่ทานเนี่ยก็ทำให้รสชาติเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปหรืออาจจะรูปร่างหน้าตาของแกงต้นตำรับเนี่ยมันหายไปในขณะเดียวกันพอเราเปลี่ยนเรื่องวัตถุดิบเปลี่ยนตัวนั้นแทนตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้รสชาติบางอย่างมันหายไปหรือแม้กระทั่งความนิยมในกลิ่นในรสเผ็ดรสอะไรเงี้ยมันทำให้คนได้กินแล้วไม่ได้ครบทุกรสตามตำรับที่อาหารเขาออกแบบไว้
0: ใช่คืออย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นแกงสวรสไม่ว่าจะเป็นแกงขี้หวานไม่ว่าจะเป็นแกงต้มยำกุ้งไม่ว่าจะแกงเผ็ดเป็ดย่างแกงมัสมั่นหรือแกงอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ทุกอย่างมันเป็นสมบัติของชาติไทยนะครับมันมีเมนูโบราณโบราณที่เขาเขียนตำรับตำรากันมาแต่ด้วยยุคอุตสาหกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านและด้วยรุ่นพี่พ่อแม่ที่ผมเล่าให้ฟังว่าถ้าปู่ย่าตายายสมัยก่อนมาเลี้ยงพวกเราเนี้ยเขายังทำให้กินแต่ปัจจุบันนี้พ่อแม่ที่เป็นรุ่นใหม่ที่โตเมืองนอกบ้างอะไรบ้างเขาก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วเขาก็ลดความเผ็ดทอนจากการที่เขาไม่กินเผ็ดก็เป็นอาหารที่เป็นต่างชาติก็ว่ากันไปแต่สิ่งนี้สิ่งนั้นก็ยังมีอย่างที่ผมบอกว่าก็ยังมีคนอย่างผมยังมีอย่างอื่นที่พยายามจะสืบสานตำราโบราณแต่ด้วยวัตถุดิบหลายๆอย่างมันหาไม่ได้จำเป็นจะต้องเอาอย่างอื่นมาทดแทนแต่ก่อนที่เราจะไปทดแทนในวัตถุดิบนั้นเนี่ยขอให้เรากลับไปศึกษาก่อนว่าบรรพบุรุษเราเขียนไว้ที่หอสมุดแห่งชาติเขียนไว้ที่ตำราอาหารต่างๆไว้เนี่ยกลับมานั่งคิดนิดนึงกลับมาค้นคิดเพราะในนั้นเนี่ยการเขียนตำราของเขาสมัยก่อนเนี่ยเขามีทางเขามีสิ่งที่ชี้ช่องว่าต้องทำยังไงก่อนอะไรก่อนอะไรหลังนะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้กลับไปอย่าไปทิ้งนะครับมรดกแห่งชาติก่อนที่คุณจะเป็นหมอครัวนะครับหมอครัวหรือเป็นเชฟในครัวเนี่ยเป็นหมอครัวเนี่ยอยากให้คุณกลับไปเป็นหนอนหนังสืออ่านศึกษาเรื่องราวจริงๆของประวัติศาสตร์อาหารนะครับไม่ว่ามันจะได้มากได้น้อยขนาดไหนอย่างน้อยคุณได้รู้ต้นตำรับบ้างว่าเขาเขียนอะไรไว้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับฝากติดตามเรา2คนด้วยทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้18นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันนี้ผมเชฟเคนวัชรวีวิเศษโภชนาทิพย์ครับ
1: ผมเดชาเดชผลครับ
0: อลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: 106อาสากับทีมทนายความ
1: รายการ106อาสากับทีมทนายความนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเดชาลินทพลนะครับวันนี้วิทยากรของเราครับอาจารย์ปีชาและเชียงใหม่อาจารย์อยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: รอเหมือนผมไหมครับอาจารย
2: ์คือด้วยความเคารพนะคือเรื่องของวัดนาประพงอ่ะนะนาประพงกับหนองประพงคุ้นไหม
1: คุ้นครับคุ้นไหมครับอาจารย์ไม่ค่อยคุ้น
2: หนองประคุณพงคือเป็นวัดของปูชาสุภัทโธ
1: ครับอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับ
2: แล้วหนองนาประพงคือของใคร
1: นาประพงของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ครับ
2: อืมอาจารย์ได้ยินชื่อท่านมานานแล้วนะแต่ว่าด้วยความเคารพคนละสาย
1: คนละสายกับอาจารย
2: ์ท่านใกล้เคียงกับสายวัดป่าแต่ว่าท่านสายพุทธวจนะ
1: ฮะ
2: แต่อาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาบูชาเนี่ยเป็นวัดบ้านนะ
1: ครับ
2: วัดบ้านคือเรียกมหานิกาย
1: ส่วน
2: หลวงปู่มั่นธรรมยุทธคือวัดป่า
1: ครับ
2: วัดป่าวัดบ้านเนี่ยนะด้วยความเคารพนะเล่าให้ฟังก่อนวัดป่าวัดบ้านเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยนะด้วยใครที่เป็นศิษย์ครูบาอาจารย์สายปู่มั่นเนี่ยต้องไป
1: ครับ
2: ไปดูประวัติลงการเกิดของสายธรรมยุทธ์มันเกิดที่วัดบบอน
1: ครับ
2: จำไม่ได้ว่าสมัยรอ4ร
1: อใช่ครับสมัยรัชกาลที่4ครับ
2: นะครับทีนี้รัชกาลที่4อย่าลืมนะสมัยนั้นพระองค์ท่านทรงเห็นว่าโอ้พระวัดบ้านเนี่ยไม่ไหวเละเทะอ่ะ
1: ใช
2: ่มันเละเทะแต่สมัยรอ4แล้วนะ
1: ฮะ
2: เห็นไหมฮะแล้วปัจจุบันจะเละเทะขนาดไหนคิดดู
1: ก็เวลาเปลี่ยนก็มีอะไร
2: มันยิ่งเละเทะมันเละเทะในสมัยพุทธกาลแล้ว
1: ครับ
2: ไม่งั้นพุทธเจ้าจะออกบทบัญญัติมาเยอะแยะหมดไหมสิ
1: แต่ว่าพระธรรมวินัยให้ทางพระสงฆ์หรือสาวกได้ปฏิบัติตามคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ครับหลักใหญ่ใจความอ่ะคือหนึ่งให้ห่างไกลสีกาไว้ไอ้จริง
1: ๆอุ้ยตายละครับ
2: เข้าใจไหม
1: ครับ
2: สีกาเป็นเรื่องใหญ
1: ่
2: หลักที่สองคือให้อยู่ห่างเงินไว้ห้ามแตะต้องเงินเด็ดขาดเห็นไหม
1: ครับ
2: ห้ามแตะต้องเงินอย่างมากก็20บาทนะปัจจุบันเนี่ยห้ามแตะต้องเงินพุทธเจ้าทรงเปรียบเงินคืออสรพิษนะ
1: ก็เป็นปัจจัยก็เอาแบบเพียงคาราบาวได้มั้ยอาจารย์ปัจจัยเป็นเครื่องบาดใจอ
2: ย่าไปยุ่งอย่าไปแตะอย่าไปอะไรสักอย่างเข้าใจอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการเงินเลย
1: ครับ
2: จริงๆนะใครยุ่งเกี่ยวกับการเงินบันไลหมดเงินคืออสรพิษ
1: ก็ควบคุมไม่ได้หรือควบคุมตัวเองไม่ได้ก็อาจจะย้อนกลับมาโดนตัวเองอะไรในลักษณะ
2: สมัยจำเมื่อก่อนจำดูแลเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านหนึ่ง
1: ครับ
2: นะ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นประธานหมู่บ้านอาจารย์ประกาศแล้วอาจารย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเงินก็ทำให้อาจารย์รอดตัวทุกคนนะฟ้องคนโนเนียหมดคนนี้ยุ่งเกี่ยวกับการเงินเห็นไหม
1: ครับ
2: ดังนั้นเงินคืออสอพิษตามคำสอนพุทธเจ้านะ
1: ฮะ
2: เห็นไหมเงินผู้หญิง
1: ฮะอ
2: ีกอย่างหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยไม่ใช่กิจของสงฆ
1: ์การอุ
2: ตริศมนุ
1: ษยธรรมก็มีนะอาจารย์อยากเป็นมากกว่าคนอื่นอะไรลักษณะอย่างนี้ก็มีใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ครับอะไรที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์พุทธเจ้าทรงตรัสเลยนะอย่าไปยุ่งแต่ไม่ใช่หมายความว่าสงฆ์จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวชาวบ้านจะไม่ช่วยเหลือชาวบ้านเลยนะ
1: ไม่ได้ก็ต้องจัดการ
2: คุณดูสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าคารวะหรือชาวบ้านเดือดร้อนพวกนั้นต้องช่วยนะแล้วพุทธเจ้านี่นอกจากพุทธเจ้าแคร์สังคมนะแคร์โลกภายนอกเห็นไหม
1: ครับ
2: เคยมีคนติดเตียนพุทธเจ้าเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์ชอบตัดไม้ขุดดินหีดเจอนะขุดดินตัดหญ้าเนี่ยซุกตำหนินะแล้วก็ทรงตั้งบัญญัติไว้ว่าห้ามประสงค์ภาคของสีเขียวอ่ะตัดไม้ทำลายป่าไม่เอาเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวก่อนพูดถึงนาประพงกับหนองประพงนะ
1: ครับ
2: คือด้วยความลบจริงเท็จประการใดไม่รู้นะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนาประพงคือวัดสาขาหนึ่งของวัดหนองประพงของปูชา
1: เดี๋ยวต้องไปสืบเดี๋ยวต้องไปสืบ
2: ไปดูให้อาจารย์หน่อยนะแล้วมีปัญหาการเปลี่ยนชื่อจากวัดหนองประพงบูชาเป็นนาประพงเนี่ยมันเพี้ยนกันนิดเดียวใกล้ๆกันเนี่ยสาเหตุเนื่องจากสมัยก่อนด้วยความลบนะจริงแค่ประการใดต้องไปดูเอาว่ามันเกิดจากสมัยหนึ่งที่หลวงปู่ศิษย์หลวงปู่ชาคนหนึ่งที่ก่อความอื้อฉาวอ่ะธรรมสโอจำได้ไหม
1: อ๋อจำได้ครับจำได
2: ้เนื่องอ่ะมันมีการเปลี่ยนชื่อในตอนนั้นอันนี้ของพระอาจารย์คริสเนี่ยท่านเคยมีปัญหามาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละเรื่องทำพุทธวจนะอย่าลืมนะ
1: ทำหนังสือพิมพ์หนังสือกัน
2: ด้วยความรักท่านท่านเนี่ยมีการสอนด้วยความเคารพนะสอนเป็นที่กักที่ข้อหาที่กล่าวหาที่ฟ้องกันด้วยฟ้องมหาเถรสมาคมด้วยท่านสอนผิดเพี้ยนไปจาก คำสอนพุทธเจ้าพูดง่ายพุทธวจนะก็คือท่านไปตัดเอาคำสอนพุทธเจ้าที่ง่ายๆสั้นมาสอนชาวบ้าน
1: ครับ
2: นะประมาณนั้นนะทีนี้มหาเถรพระก็เคยตำหนิท่านนะไปดูดิว่าจะสอนอย่างนี้ไม่เอา
1: พุทธวจนะคำสอนพุทธเจ้าม
2: ันมีเยอะกว่านี้มียาวกว่านี้ไม่ใช่สอนสั้นเราไปคิดเอาเองตีความกันเองอย่างเงี้ยจริงไหมก็ทรงตำหนิไปดูมันมีหลักฐานการตำหนิจากพระมหาเถรพระแต่พระมหาเถรพระผมก็ด้วยความเคารพก็เสียอย่างไม่ได้ลงโทษท่านตำหนิอย่างเดียวพอเห็นภาพใช่ไหม
1: ครับก็อาจจะมองออกแต่เดี๋ยวต้องกลับไปค้นนะ
2: อาจจะมองว่าไม่หนักถึงขั้นที่ว่าจะต้องปราชิกหรืออะไรเงี้ยดำได้แค่ตำหนิว่า
1: ครับ
2: ไม่แก้ไขนะแต่ก็ไม่เห็นท่านแก้ไขนะด้วยความเคารพท่านก็ยังใช้พุทธวจนะสอนมาจนถึงทุกวันนี
1: ้ใช่ครับ
2: นะทีนี้ด้วยความเคารพอีกอย่างแหละอาจารย์ไม่เคยเป็นศิษย์ท่านไงก็เลยไม่รู้ว่าพุทธวจนะแต่เล่มเนี่ยเห็นคุณหญิงคุณนายคนรวยทั้งหลายเนี่ยคนมีชื่อเสียงทั้งหลายนะ
1: ครับ
2: นะคนรู้ทั้งหลายไปซื้อกันเล่มเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเงินไปไหนต้องคำนวณดูเล่มเท่าไหร่
1: ค
2: ือ
1: ไปทำบุญเอาหนังสือมาอ่านมาศึกษาเองอะไรอย่าง
2: น
1: ี้เหรอ
2: เคยเห็นไหมบางคนเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเลกเกอร์ติดหลังวัดอ่ะ
1: หลังรถ
2: หลังรถคำว่าพุทธวจนะถูกต้องไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วทุกคนเนี่ยด้วยความเคารพก็มีคุณหมอหลายท่านนะซึ่งก็จะเอาพุทธเท้าน้ำมาอวดอาจารย
1: ์
2: ว่าเขาเนี่ยเป็นศิษย์อาจารย์นะ
1: ครับ
2: คือความเคารพแล้วพูดถึงพระสงฆ์แล้วต้องเคารพนะเคารพทุกรูปส่วนท่านจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของท่านให้ท่านพิสูจน์เอานะทีนี้ปัญหาว่าเขาบอกเนี่ยพุทธเท้าชนะพุทธเจ้ามีแค่นี้เล่มแค่นี้เอาก็ยังงงเลยพระไตรปิฎกมีกี่เล่ม
1: 1,000อะไรนะ
2: นั่นแหละนะไม่ใช่สั้นๆ
1: 80,000 พระธรรมขันธ์แล้วต้องเก็บไว้กี่เล่มอะไรเงี้ย
2: ทุกคนที่ได้พุทธะภูมิใจดีใจนะ
1: ครับ
2: ว่าโอ้โหพระไตรปิฎกเนี่ยคำสอนจำมันง่ายเว้ยสั้นเว้ย
1: พระพุทธวจนะ
2: นิดเดียวเล่มเดียวอ่านครับเดียวจบ
1: ฮะ
2: จริง
1: ไหมเพิ่งทราบเหมือนกันจากอาจารย์นะเนี่ยว่าพุทธวจนะนี่เขาเป็นสั้นๆอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์
2: เล่มเดียวไงมีเล่มเดียวพุทธเจ้าพระไตรปิฎกกี่เล่มใครด้วยความเคารพนะใครมาวัดนาประพงศ์ก็โอ้โห เรียนคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยนะ
1: ครับ
2: แต่พระโอษฐ์อ่ะสั้นง่ายๆเล่มเดียวจบไม่ต้องปกดตาหลับขับตานอน
1: ครับ
2: เคยมีหลายท่านนะที่เป็นพุทธศาสนิกชนท่านศึกษาพระไตรปิฎก
1: อ่
2: านแบบหาลุ่มข้างใช้เวลาเป็นเดือนหลายเดือนกันนะ
1: แน่นอน แน่นอนใช่ไหมต้องมานะมากๆอะไรลักษณะนี้
2: คือด้วยหลักแต่ท่านต้องเข้าใจก่อนนะว่าหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยด้วยหลักมันมีของเราคนเถรวาทใช่ไหม
1: ครับ
2: เถรวาทคือเห็นญาณส่วนใหญ่จะเป็นที่จีน 3-4,000 ปีมันเสื่อมเห็นญาณหลักของเขาก็คือคล้ายพุทธวจนะเนี่ยเข้าไปทั้งเพลเขาคือจะบรรลุธรรมเข้าไปกันทั้งหมด
1: เป็นมหายานหรือ
2: คนในลำเร
1: ือ
2: ไปทั้งเรือนะคนในโลกนี่ก็ไปทั้งโลกนะ
1: พูดถึงทางจีนทางนี้ใช่ไหมจ๋าก็จะเป็นมหายาน
2: เป็นอย่างนั้นคล้ายพุทธวจนะเนี่ยคือไม่ต้องฟังครูบาอาจารย์คุณไปคิดค้นกันเองเอาละเองประมาณนั้นอ่านแล้วก็ตีความกันเองประมาณนั้นน่ะนะมหายานแต่ทีนี้โดยหลักเถรวาทของเราเนี่ยนะที่เรายังอยู่ยงคงกระพันทุกวันเนี่ยนะมันเกิดมาจากเราต้องพระพุทธเจ้าสอนพระสงฆ
1: ์ใช่
2: มันเป็นลำดับชั้นนะ
1: ครับ
2: นะพระเจ้าสอนพระสงฆ์แล้วพระสงฆ์ก็ไปสอนพระเจ้าสอนพระอรหันต์อัครสาวก
1: อ
2: ัครสาวกก็สอนพระสงฆ์ต่อ
1: ครับ
2: พระสงฆ์ก็ไปสอนชาวบ้านมันเป็นลำดับอย่างนี้นะเราต้องฟังครูบาอาจารย์นะพอเข้าใจใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ครูบาที่เราจะฟังเนี่ยพระเจ้าทรงตรัสพระรูปนั้นน่ะจะต้องบรรลุธรรมขั้นไหนถึงสอนคนชั้นล่างลงไปต่อไปได
1: ้ครับ
2: ไม่ใช่ว่าอย่างพระอรหันต์เนี่ยอัครสาวกท่านบรรลุธรรมหมดท่านก็สอนพระสาวกต่อไปถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
2: บรรลุธรรมพระถ้าสาวกหลายที่บรรลุธรรมก็จะสอนพระต่อไปแล้วสอนชาวบ้านด้วยจริงไหมให้บรรลุธรรมแต่นั้นพระเจ้าไม่ได้ให้คนทั่วไปไปสอนคนอื่นนะตัวเองยังเป็นบรรลุธรรมสักคอไปสอนคนอื่นไม่ได
1: ้
2: เนี่ยคือเคลวัตเราเนี่ยสอนตามลำดับท่านฟังครูบาอาจารย์พูดง่ายอ
1: ่
2: ะแต่ไม่คิดเองเออเองนะ
1: อ่าฮะ
2: เอาโยนคำพูดจะพูดหนึ่งนะแล้วก็คำ
1: พระเ
2: จ้า
1: อง
2: ค์พระเจ้าองค์สักท่อนหนึ่งเอาไปตีความกันเองนะ
1: ไม่ได้สิไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่า
2: ไม่ได้เพราะว่าคำสอนพระเจ้าแต่คำเนี่ยมันผ่านการกลั่นกรองผ่านจากอะไรอย่างแล้วมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนตามพระเจ้าอ่ะ
1: เดี๋ยวผมเติมตรงนี้นิดหนึ่งอาจารย์ คือเท่าที่มีความรู้มาเนี่ยคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเอาที่เป็นคำสอนเนาะก็สอนอย่างที่อาจารย์ว่าสอนคฤหัสถ์สาวกสงฆ์สอนไปกับพระสงฆ์พระสงฆ์ก็สอนกับคฤหัสถ์คฤหัสถ์ว่ากันไปพอครั้งคราวที่ปีการสังคายนาพระไตรปิฎกอะไรลักษณะนี้เป็นสังคายนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะเอาสาวกอัครสาวกเหล่านี้แหละเอามาสวดมาท่องคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าสวดตรงกันปุ๊บเนี่ยสมมติว่าสวด A B C D A C B C ทุกคนเข้าใจ A C B ตรงกันหมดทุกรูปตรงกันหมดปุ๊บก็จะเอาอันนี้มาเป็นคำสอนของพุทธเจ้าฉะนั้นการสังคายนาเนี่ยก็จะถูกต้องเพราะว่าทุกคนฟังรู้เข้าใจไปในทางเดียวกันอันนั้นเอามาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในพระไตรปิฎกอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมอาจารย
2: ์ครับผม
1: ฉะนั้นถ้าเกิดว่าบางอันเนี่ยได้พูดได้ไปเนี่ยบอกว่าเป็นคำสอนของพุทธเจ้าแต่ว่าไปอย่างที่อาจารย์ว่าคิดเองนี่อาจจะตีความไม่ตรงกับทางพระอัครสาวกหรือว่าสาวกที่ได้ฟังได้สังคายนากันมาม
2: ันไม่ใช่แนวเถรวาทไง
1: อ่า
2: ทีนี้เชื่อไม่บางอย่างเนี่ยอาจารย์ฟังดูอ่านทั้งหลายเนี่ยเราก่อนไม่เข้าใจนะ
1: ครับ
2: คือปัญหาง่ายๆก่อนนะพระสงฆ์เจ้าบ้านเราเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยด้วยความเคารพนะมหานิกายวัดบ้านเนี่ยไม่ค่อยปฏิบัติกันไงคุณเอาคัมภีร์มาตั้งมาหนุนหัวคุณท่องคัมภีร์พระพุทธเจ้าทรงตัดกับคุณท่องคัมภีร์คุณต้องตัดเลยนะท่องคัมภีร์เป็นร้อยชาติพันชาติคุณก็ไม่มีโอกาสหรอกที่จะบรรลุธรร
1: ม
2: เข้าใจใช่ไหมแต่คุณนั่งสมาธิวิปัสสนาคุณก็มีโอกาสบรรลุธรรมทีนี้คุณห้องช่องแทบเป็นแทบตายลูกนกลูกกาก็ไก่ก็ขอไข่เนี่ยเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรนะห้องแบบกาสักอย่างแหละนะ
1: ท้องเป็น
2: สมัยก่อน
1: เป็นนกแก้วนกขุนทอง
2: เออเหมือนเราสมัยเรียนประถมมัธยมนั่นแหละ
1: คือท่องไปไม่ได้เข้าใจล่ะขอให้เหมือนเสียงให้ได้คำให้ถูกอะไรอย่างนี้เหรออ
2: ือนั่นแหละคือท่องจนได้ทั้งครบพระไตรปิฎกครบทุกคาถาทุกบทสวดนะ
1: ครับ
2: ก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุธรรมนะคุณไม่วันเข้าใจธรรมคำสอนพุทธเจ้าแม้แต่บรรทัดเดียวแต่สายผู้มั่นท่านมองว่าไงป่ะฮะท่านเข้าไปเป็นป่าไปบัตรธรรมให้เห็นก่อนพอคุณบัตรธรรมธรรมะพุทธเจ้าทรงตัดเราอยู่ในธรรมชาติไปบัตรธรรมปุ๊บท่านก็จะเข้าใจเองธรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะวิ่งเข้าสู่ใจเองใจคือเห็นรู้เห็นได้ด้วยตัวเองแล้วบทสวดมนต์คาถาทั้งหลายเนี่ยแปลกนะครูบาอาจารย์สายผู้มั่นไม่เคยสอนไม่เคยเรียนเขาเรียกนะปัตไตรปิฎกไม่เคยเรียนทั้งหลายอ่ะนะแต่เคยมีพระมหานิกายเนี่ยหลายรูปเนี่ยไปลองของปู่มั่นนะเมื่อก่อนน่ะธรรมยุทธ์ป่วยจะเกิดขึ้นได้โอ้โหโดนไล่โดนเผาโดนทำลายโดนเยอะแยะกีดกันเยอะแยะหมดธรรมยุทธ์ที่วัดป่านะแล้วแม้มีกระทั่งพระมหาเถระท่านผู้ใหญ่ในเมืองเนี่ยไปลองของอ่ะ
1: ครับ
2: ว่าโอ้วัดป่ามันจะรู้เรื่องไห
1: ม
2: พระไตรปิฎกรู้เรื่องธรรมวินัยรู้อะไรไหมไปสอบเนี่ยไปสอบคล้ายตั้งอธิกรณ์สอบปู่มั่นหรอครับแล้วครูบาอาจารย์สายมันแต่ปรากฏไม่ได้เรียนไม่ได้สอนไม่เลยแต่รู้หมดตอบได้หมดพอเข้าใจใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาถึงเข้าใจพระรูปที่ไปสอบพี่ไปถามคือเข้าใจอ๋อวัดป่าเนี่ยก็ไม่ธรรมดาคือทำพุทธเจ้าไม่จำต้องเรียนแต่ตำราก็ได
1: ้
2: ประเด็นของจริงในป่าฝึกตนทำสมาธิวิปัสสนาพอบรรลุธรรมเขาจะรู้ธรรมพุทธเจ้าทั้งหมดใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่านอนอยู่กับร้านนั่งเวลาพระบรรลุแล้วไปเรียนทำประโยคน้ำเหลืองนี่ประโยคเก้าน
1: ะ
2: แต่ไม่บรรลุธรรมไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมพุทธเจ้า
1: อ่ะ
2: ท่องแบบนกขุนทองอ่ะ
1: ก็มีความรู้แบบนึงแต่ไม่อาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยหรออาจารย
2: ์เอาง่ายๆเคยมีคนไปทดลองของหมู่มั่นเอาหมู่มั่นท่านบอกว่าท่านพิจารณาดินน้ำลมไฟเนี่ยนะมันก็เป็นพวกของฤาษีดิ
1: อ่าฮะ
2: เข้าใจป่ะกสินสี่ที่เราเห็นก็ง่ายกับดินน้ำลมไฟหลายท่านลองไปฝึกดูนะ
1: Uh-huh.
2: สุขสินสี่ดินน้ำลมไฟคือพระเจ้านี่มีทั้งหมด40กรรมฐานมี40กองนะ40กองนั้นมีหลายกองมากดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งที่ความทิศอ่ะนะเป็นสิ่งที่ของพวกฤาษีเขาใช้กันทีนี้เขาบอกเอาถ้าจะก็ไปถามครูบ้านดินน้ำลมไฟท่านว่าพิจารณาได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันไม่ออกนอกตำราหรือเป็นเรื่องของฤาษีหรืออะไรพวกเนี้ยมันบอกเอ้าอย่าลืมนะดินน้ำลมไฟมันอยู่ในร่างกายเราหมด
1: เป็นยุคนั้นใช้ธาต
2: ุพิจารณาไปดิ
1: พิจารณาธาต
2: ุในร่างกายตัวเองง่ายน้ำก็เลือดเนี่ยน้ำหนองเนี่ยจริงไหม
1: ครับ
2: ดินก็ใครหนังของหุ้มกระดูกพวกนี้ทั้งหลายเป็นดินนะกระดูกพวกนี้พิจารณาไปดิดิน
1: อ
2: ่ะเป็นดินธาตุดิน
1: ก็คือเปรียบเทียบไปอย่าง
2: ลมอะไรลมหายใจเนี่ยพิจารณาอยู่กับลมหายใจก็ได้ไฟก็เลยพิจารณาความร้อนในร่างกาย
1: ก็พิจารณาสังขาร
2: ดินคือกระดูกนะมันแข็งส่วนที่แข็งคือเป็นดินก็เนี่ยเห็นไหมเขาบอกอ๋อหูมันพูดถูกไม่ผิดเห็นไหมมีการไปลองของนะสรุปแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์สายมั่นเนี่ยอาจารย์ไปกราบท่านท่านอยู่วัดป่าในป่าในเขาเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาท่านเก่งนะบางอย่างอาจารย์คุณฝึกจิตเนี่ยถ้าคุณไปกราบพระสายปัญจริงคุณจะรู้องค์ไหนปฏิบัติหรือองค์ไหนไม่ปฏิบัติคุณจะรู้เลย
1: ครับ
2: องค์ปฏิบัติเนี่ยบางทีท่านสอนเราท่านนั่งนิ่งกับเราเป็นชั่วโมงสองโมงเราขยับแล้วขยับอีกขยับขาขยับแขนแต่ท่านนั่งนิ่งเหมือนเดิมเห็นไหมเหมือนกับว่าท่านวางกายสังขารท่านไม่เคยเจ็บป่วยแสดงท่านปฏิบัติธรรมมาตลอดเนี่ยท่านวางทุกขเวทนาได้กายกับจิตท่านแยกจากกันได้แล้วบางอย่างเนี่ยปัญหาธรรมเนี่ยที่ท่านสอนเราเนี่ยบางทีเราติดตรงนี้นะหลายท่านนะติดในนิมิตนะไปถามท่านเถอะครูพระรูปไหนไม่ปฏิบัติเนี่ยโอ้ไม่อย่างนั้นหรอกนะคือบางคนเนี่ยเคยไปถามแล้วบางคนบอกโอ้ยผมเนี่ยนะท่านเคยเห็นคนถามนะ
1: ครับ
2: ผมเนี่ยวันหนึ่งผมฝันว่าตัวเองออกจากร่างนะผมก็เห็นตัวเองนอนอยู่มันคืออะไรพระที่ไม่เคยปฏิบัติจะตอบไม่ได้โอ้ยังงั้นอย่างนี้โอ้มันอย่างงั้นอย่างนี้แก้ยังไงอะไรเงี้ยแต
1: ่
2: ถ้าครูบาอาจารย์สายมั่นบอกเอานั่นมันสอนเราว่ากายกับจิตมันแยกจากกันท่านก็จะสอนต่อว่าพอกายจิตแยกกันก็อย่าไปกลัวมันกายจิตแยกจากกันถ้าคุณอยากไปทะเลท
1: ร
2: ายอ่
1: ะ
2: คุณก็ไปกำหนดจิตไปเที่ยวนรกสวรรค์ไปโน่นไปนี่ไปได้เลยไปดูให้มันเห็นก่
1: อ
2: นแต่ถ้าคุณบอกไม่เอาแล้วนะกายกับจิตแยกกันเห็นแล้วคุณอยากเห็นกองทุกอยากตัดวัฏฏะของสัตว์คุณพิจารณากายสังขารคุณดิที่นอนอยู่ตรงนั้น
1: อ่
2: ะให้เป็นฝุ่นฝุยฝนลงสู่สู่ดินแล้วกบอนิจจังไตรลักษณ์อ่ะไปเที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ธรรมดารู้ไหมฮะเนี่ยบางทีอาจารย์ฟังท่านดีเวลาไปเจอคนนี้ส่วนใหญ่ท่านจะคือหลายท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วคนปฏิบัติธรรมไปสอนท่านชอบมากแล้วเราได้ฟังท่านสอนโอ้โหบางทีอึ้งเลยนะบางครั้งเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยมีท่านเคยไปสอนธรรมที่อินโดมี3แล้วหลังจากกลับมาหลายปีมีพ่อแม่ลูก3คนที่อินโด
1: ครับ
2: ตามมาท่านจากอินโดมาจนถึงวัดที่ท่านอยู่อุดรนี่ก็คือพระอาจารย
1: ์หลวงปู่ช
2: ายวัดป่านาคำน้อยอุดร
1: อ๋อครับอีกรูป
2: ท่านก็บอกว่า3หอบมาเลยอินโดบอกพอเอิร์ธเค้าเห็นรูปอ่ะตอนที่ถ่ายรูปด้วยกันก็จำว่าพระนั้นไล่ถามมาเลยพระรูปนี้คือใครรูปใครเค้าเห็นรูปก็จำได้ว่าหลวงพ่ออินทวาย
1: ครับ
2: ตามมาถึงวัด3คนพ่อแม่ลูกมาถึงก็มาถามธรรมท่าน
1: มา
2: ลูกสาวเนี่ยนั่งสมาธิชอบนั่งสมาธิคนเดียวแต่เขาไปนั่งสายทิเบตอ่ะนะของสายทิเบตปรากฏว่านั่งเมื่อไหร่ลูกสาวเขากระล้มตึงสลบเหมือนตายเลยไม่หายใจอ
1: ุ้ยตาย
2: เขาใจใช่ไหม
1: ครับ
2: เออเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ปกติเนี่ยเขาจะนั่งที่บ้านเนี่ยทางบ้านเขาก็รู้ตอนแรกก็ตกใจนึกมันตายใช่ไหมก็เตรียมทำวิสุกแต่ปรากฏว่าพอผ่านไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ลื้อฟื้นลุกมาเดินต่อไม่มีอะไร
1: ครับ
2: ก็เป็นอย่างนี้ตลอดซ้ำๆจนชิน
1: อ
2: ะแต่วันหนึ่งด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่เข้าใจเขาปฏิบัติธรรมกลางหมู่สงฆ์กลางหมู่คนอะเป็นหมู่สงฆ์คนดีเป็นลูกเขาเรียกว่าปฏิธรรมมัวไปเข้าโครงการไหนก็ไม่รู้นะไปนั่งในศาลาอย่างเงี้ยแล้วล้มตึงอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ไอ้เพื่อนทั้งหลายที่ปฏิธรรมหลายนึกก็ตายก็ส่งโรงพยาบาลก็ส่งเข้าห้องดับจิตนะดูตรวจชีพจรไม่เต้นตรวจลมหายใจไม่เต้นเข้าห้องดับจิตจริงไห
1: ม
2: เสร็จแล้วก็โทรไปหาญาติพี่น้องมาให้มารับศพด้วยพ่อแม่พอรู้คณะบึงมาที่โรงพยาบาลรีบเอาบอกสั่งให้หมอออกมานะพอเอาลูกเอาคนนี้ออกมาเนี่ยให้ตัวเย็นสักพักตัวอุ่นเริ่มอุ่นสักพักก็เดินลูกมาเดินต่อหมอก็งงทางการแพทย์คือตาย
1: ครับ
2: เขาก็มาถามทำท่านว่าอย่างนี้เพราะอะไร
1: อ่ะ
2: หลวงพ่อในวันท่านก็ตอบว่าเออเนี่ยเรื่องนี้คือกายกับจิตมันแยกจากกันคนพวกนี้เวลาฝึกจิตแล้วเนี่ยพอจิตรวมสงบเป็นหนึ่งเดียวมันจะตัดกายเลยแต่ขณะที่ตัดกายคนคนนี้ต้องตามแสงไฟเมื่อนี้เห็นแสงเห็นเสียงก็ตามไปไงแต่ถ้าไม่อยากตามคุณต้องกำหนดสติอย่างเช่นกำหนดคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธทีมันจะไม่ออกจากร่างมันจะไม่ตัดจากร่างนะมันก็จะหายไป
1: ครับ
2: นี่หลวงพ่อหมายท่านก็ถามเด็กคนนี้ที่ผู้หญิงนี่นะเด็กผู้หญิงด้วยว่าพอคุณประธานเคยพิจารณากายไหมโอ้ท่านไม่น่าเชื่อนะเด็กผู้หญิงอินโดคนนี้บอกพิจารณาจนเห็นกระดูกแล้วชุนเห็นเป็นผุยผงแล้วพระเนี่ยเห็นไหม
1: ก็คือเข้าใจ
2: เป็นกระดูกเห็นไหมเห็นเป็นกระดูกเป็นผุยลงดูดินคือจบแล้วเนี่ยจบแล้วคุณบรรลุธรรมแล้วจริงไห
1: ม
2: คิดว่างั้นนะหลวงพ่ออินทวายบอกอ้าวก็เหมือนเราเห็นหมาเน่าตายอ่ะคุณไปนั่งดูเนี่ยนั่งดูทุกวันเป็นหมาเน่า
1: พิจารณาสังขาร
2: เออวินัยต้องตายแล้ว
1: ชีวิต
2: ค
1: ุ
2: ณก็ได้อะไรคุณไม่ได้ทำพุทธเจ้าแม้แต่ข้อเดียวถูกต้องไหมก็เห็นรูปภาพธรรมดาเห็นการเกิดแก่เกิดดับแต่ถ้าคุณกำหนดลงที่ใจคือสอนจิตตัวเองอ่ะใจคือจิตวันนี้นะสังขารเราก็ไม่ต่างจากหมาเนี่ยสังขารเราของนี้จังไปเที่ยงทุกๆเมื่อเช้าเนี่ยเห็นไหมคุณสอนแค่นี้เราบรรลุธรรมต้องกำหนดไตรลักษณ์ก่อนแล้วลงไปที่ใจสอนใจตัวเองพอใจตัวเองรับรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะตัดทุกอย่างเลยนะบรรลุธรรมเห็นไหมเนี่ยทำคำสอนพุทธเจ้าที่เล่าให้ฟังเลยนะมันไม่สามารถไปอ่านแล้วเข้าใจเองไง
1: เข้าใจละอาจารย์ก็เลยบอกว่าบางในการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้การอ่านท่องแล้วเข้าใจแต่มันต้องอ่านเข้าใจแล้วปฏิบัติแล้วก็เข้าใจอะไรแบบนี้
2: ปฏ
1: ิ
2: บ
1: ั
2: ติ ก็จะมีปัญหาอีกนะแล้วก็มาถามพระอาจารย์เอ้าทำไงผมเห็นขนาดนี้เห็นยศผู้ผมลงสุดที่ทำไงผมยิ่งบรรลุธรรมนะครูอาจารย์ท่านผ่านมาแล้วเนี่ยบรรลุธรรมแล้วก็โอ้ยง่ายคุณกำหนดลงใจดิสอนจิตสอนใจตัวเองอ่ะ
1: ครับ
2: คือคำว่าใจของทางพระเนี่ยใจคือจิตแหละ

0: ขณะเด
1: ีย
0: วก
1: ัน
0: ตาคุณต้องเพ่งมองไปที่ถนนถูกต้องไหม
1: อาจจะมีสมาธิที
0: ่ดูรถข้างหน้าแล้วดูรถข้างหลังได้ไหม
1: ได
0: ้โทรศัพท์เข้ามาคุณรับโทรศัพท์อีกไหม
1: รับเหมือนเดิม
0: โทรศัพท์ไปรับนี่คุณเนี่ยมีสมอลท็อกมีอะไรคุณก็สามารถขับรถได้ถูกต้องไหมนี่กายกับจิตเราแยกทำงานหลายหลายอย่าง
1: ครับ
0: นางพัดนี่เห็นไหมที่บอกว่าทำพุทธเจ้าไม่สามารถอ่านด้วยเป็นเล่มนะเป็นอ่านเป็นหนังสือไปตีความเองได้คุณไปบัตรคุณจะรู้แยกจิตแยกจิตแยกกายแยกยังไง
1: ครับ
0: พอเห็นภาพยัง
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างบางอย่างเนี่ยอาจารย์เห็นบอกว่าอย่างเช่นหลายๆท่านนะด้วยความเคารพนะ
1: uh-huh.
0: อาจารย์ไปเจอผู้ใหญ่หลายท่านนะเก่งมากเก่งพอกับเด็กที่อินโดเลยแต่สาวดูพิจารณากายสังขารจนหัวจุดเท้าอ่ะ
1: uh-huh.
0: เห็นโครงกระดูกแล้วก็เชื่อไหมเขาสแกนอาจารย์เนี่ยทุกคนที่ไปหาเขาเห็นโครงกระดูกหมดนะ
1: uh-huh. นั่น
0: คุณอาจารย์เห็นโครงกระดูก แล้วอาจารย์รู้เขาของจริง
1: ครับ
0: เพราะการสแกนคุณสแกนตัวคนอื่นเห็นโครงกระดูกเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้ปรจิตวิชาเห็นไหมทฤษฎีคุณอ่านแทบตายคุณไม่รู้ปรจิตวิชาปรจิตวิชาคือการอ่านใจคนอื่นคุณจะรู้ทุกคนคิดคุณจะลืมนะคุณไปหาพระสงฆ์องค์เจ้าหลายๆท่านเนี่ยหลายป่าหรือหลายท่านที่ฝึกจิตเนี่ยพอท่านได้ปรจิตวิชาท่านจะอ่านใจคุณหมดคุณคิดอะไรคุณจะไปดีกับพระเนี่ยที่ท่านรู้หมดบางทีค
1: ิ
0: ดแน่แต่ตั้งแต่อยู่ในบ้าน
1: ครับ
0: นะทีนี้ผู้ศึกษาไปที่สุดอาจารย์เห็นบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าคุณอ่านตำราไปคุณเจอของจริงขนาดเนี่ยอ่านตำราไปปฏิบัติปฏิบัติเจอปัญหาอีกเป็นไงเราตัดสินใจเองได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็ต้องถามผู้รู้กับเราคือครูบาอาจารย์เราอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณมีปัญหาคุณไปถามผู้รู้ครูบาอาจารย์คุณถ้าตอบไม่ได้ท่านไม่ใช่พระนักปฏิบัติทีนี้ถึงบอกเลยว่าไอ้การมีปัญหาของการใช้พุทธวจนะเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เรามาตัดท่านสั้นๆแล้วไปสรุปกันเองเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นปัญหาที่สำหรับคนปฏิบัติต่อไปนี่ปัญหาต่อไปก็ต้องไปดูราคาเล่มแต่เล่มที่ขายราคาเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เรื่องเงินไปไหน
1: ครับ
0: เห็นไหม
1: เดี๋ยวรอดู
0: คุณเดชาไปตามให้จานหน่อยว่าเงินทั้งหมดอ่ะกี่เล่มเขาขายได้กี่เล่มน่าจะมีการตีพิมพ์นะ
1: เดี๋ยวจะไปตามพอได้ข้อมูลอีกเดี๋ยวขอไป
0: มันเคยมีปัญหาหนึ่งสมัยตอนนั้นมีดารานักร้องหลายคนที่โดนท่านก็โดนคนเดินคดีมาก่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่เรื่องท่านสามารถถอนฟ้องหรืออะไรกับลูกศิษย์อ่ะนะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไปขายพุทธวจนะนี่แหละเป็นเล่มๆนี่แหละ
1: เดี๋ยวรอเขาอีกสักสองสามนาทีนี่แหละจ้าเขาก็จะแถลงข่าวละเดี๋ยวเราติดตามดูอีกทีนะครับอาจารย์
0: กี่เทศอะไรเดี๋ยวเพิ่งไปว่าท่านนะ
1: ครับต้องดูข้อชี้แจงก่อนดีกว่า
0: อย่าลืมนะว่าตอนนี้กฎหมายนะเอาผิดพระสงฆ์ได้นะ
1: ใช่
0: เห็นไหมพระบอสงฆ์อ่ะ
1: ครับ
0: ดูมาตราจำไม่ผิดคือมาตรา15ให้ถือว่าพระเจ้าวาดเป็นเจ้าที่ถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
0: เจ้าที่ปุ๊บเข้าพรบปวปพง
1: ก็147
0: ปปชถูกต้องไหม
1: 157
0: เออนะปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้วนอกจากนั้นผู้สนับสนุนเนี่ยโดนยกแก๊ง
1: เดี๋ยวรอติดตามดูอาจารย์ไม่ทันละเวลาเรานะครับอาจารย์
0: ครับผม
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับวันนี
0: ้ครับครับสวัสดีครับสอนทำกันหน่อยนะครับ
1: ครับเจริญพรด้วยไม่ใช่สิสาธุครับอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเวลานะครับอีกสัก 2-3 นาทีนะฮะก็ประเด็นหลักๆคือเป็นเรื่องของการโอนเงินไปต่างประเทศนะครับวันนี้ก็จะรอทางวัดดาบพงศ์จะชี้แจงวันนี้เวลา106อาสานะครับผมเดชาลิตพลและอาจารย์ปีชาในเชียงใหม่ลาก่อนครับสวัสดีครับ
2: 106อาสากับทีมทนายความที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
4: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
5: ว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
7: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

สวัสดีครับสตูดิโอวันนี้เลือกเพลง Fast Car ซึ่งถือว่าเป็นเพลงระดับรางวัลแกรมมี่ของ Tracy Chapman นักร้องและแต่งเพลงผิวสีชาวอเมริกันที่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าสื่อไทยให้ฉายาเธอว่าเฉากล้วยดำเธอมีอัลบั้มแรกที่ใช้ชื่อเดียวกับเธอออกมาในปี1988ถือเป็นอัลบั้มที่สร้างเสียงฮือฮาในวงการเพลงช่วงยุคสมัยนั้นเลยก็ว่าได้มีความโดดเด่นหลายด้านนะครับด้านเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครภาพลักษณ์ภายนอกที่มีบุคลิกเป็นคนเงียบขรึมดูเป็นสาวแกร่งหรือจะเป็นเรื่องผลงานที่ได้รับการตอบรับเกินคาดเพราะแม้แต่ต้นสังกัดอย่าง Elektra Recordsยังไม่คาดหวังอะไรมากกับผลงานชุดแรกของนักร้องโนเนมในตอนนั้นแม้ว่าทุกคนจะชื่นชมแต่ในใจก็ตั้งเป้าไว้ว่าขอให้ขายได้เกิน 50,000 แผ่นก็พอใจแล้วแต่มันกลับขายได้มากกว่า13ล้านแผ่นสาเหตุที่ทุกคนไม่คาดหวังอะไรมากอาจเพราะด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นนักร้องผิวสีขี้อายพูดน้อยบนเวทีแต่เพลงที่เขียนกลับกลายเป็นจุดขายของเธอเนื้อหาเพลงที่เต็มไปด้วยการเมืองและปัญหาสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่าถึงการทวงคืนสิทธิ์และปฏิวัติอย่างเพลง Talking About a Revolution ที่เธอเขียนถึงการเหยียดผิวและชีวิตที่ไร้ทางสู้หรือเพลงคิดที่เลือกหยิบมาเปิดให้ฟังกันในตอนนี้อย่าง Fast Car ที่เขียนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวการมีทัศนคติกับการยึดติดกับวัตถุนิยมสิ่งของมีค่ามองค่าของสิ่งของมากกว่าค่าของความเป็นมนุษย์และเพลงที่เขียนถึงความรุนแรงต่อเพศหญิงการเพิกเฉยของตำรวจต่อความเดือดร้อนของผู้คนที่มีอยู่ในเพลงอย่าง Behind the Wall ไหนๆก็พูดถึง Fast Car แล้วนะครับก็อยากจะพูดต่ออีกนิดนึงคำว่า Fast Car ในเพลงนี้ไม่ได้หมายถึงรถซิ่งรถแรงตามที่หลายๆคนเข้าใจกันนะครับแต่ความหมายที่เธอสื่อถึงก็คืออะไรบางอย่างที่มีค่ามากจำพวกทรัพย์สินเงินทองที่ใครๆก็อยากมีแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีได้ทุกคนหรือเป็นทางลัดสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าวันนี้จะว่าไปแล้วเพลงนี้เป็นเพลงเพื่อชีวิตของฝรั่งเขานะครับที่เล่าถึงสาวคนหนึ่งที่ไปเจอกับชายหนุ่มคนที่มีเจ้าฟาสคาร์นี่แหละเธอจึงพยายามที่จะโน้มน้าวให้คนคนนั้นมาร่วมใช้ชีวิตและสร้างชีวิตกับเธอใหม่โดยหวังว่าเธอจะมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้และเธอก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเธอที่เจอปัญหาครอบครัวที่ถือว่าเป็นสถาบันด่านแรกของสังคมและจะเห็นว่าเพลงส่วนใหญ่ของเธอก็จะสะท้อนปัญหาที่คนอเมริกันผิวสีเจอมาตลอดทุกยุคสมัยทั้งถูกกดขี่แทบจะในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสีผิวหรือแม้กระทั่งชนชั้นทางสังคมก็ตามขอกลับมาพูดถึงอัลบั้มชุดแรกที่ชื่อ Tracy Chapman กันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ Tracy จะทำอัลบั้มชุดแรกตอนนั้นเธอย้ายจากบ้านเกิดคือที่เมืองคลีฟแลนด์ในรัฐโอไฮโอมาอยู่ในรัฐคอนเนคติคัตเพื่อต้องการหลีกหนีสภาพสังคมที่โหดร้ายในโรงเรียนที่บ้านเกิดพอย้ายมาอยู่อีกรัฐก็ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนประจำในคอนเนคติคัตและหลังจากเรียนจบที่นั่นเทรซี่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยทัฟในแมสซาชูเซตส์ศึกษาด้านมนุษยวิทยาและแอฟริกาศึกษาระหว่างนั้นเทรซี่แชปแมนก็เริ่มเขียนเพลงจริงๆจังๆมากขึ้นและทำการเปิดการแสดงในบอสตันรวมถึงได้ทำการบันทึกเพลงที่สถานีวิทยุ WMFO ซึ่งเป็นคลื่นวิทยุในท้องถิ่นที่นั่นด้วยการสะพายกีตาร์ขึ้นไปร้องเพลงแนวประท้วงเรียกร้องสิทธิตามเวทีต่างๆของเธอในเวลานั้นแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการขึ้นไปขั้นเวลาหรือไปโชว์ก่อนที่ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆจะมาถึงแต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งรวมถึงการไปเจอกับเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยที่ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลก็คนนั้นคือไบรอันคอปเปลแมนจริงๆแล้วไบรอันเองก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนมาอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้ามีโอกาสอยากให้ไปชมการแสดงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องเพลงโฟกแนวประท้วงพอไบรอันได้ยินอย่างนั้นไบรอันก็หาเวลาไปชมการแสดงของเทรซี่และก็พบว่าเธอคือนักร้องที่มีพรสวรรค์มากที่สุดคนหนึ่งบนโลกไบรอันเป็นนักเขียนและนักเล่าพอดแคสต์ตัวยงคนหนึ่งและเขามีพ่อเป็นผู้คร่ำวอดอยู่ในอุตสาหกรรมดนตรีและพ่อของไบรอันนี่แหละที่เป็นคนแนะนำให้เทรซี่ได้รู้จักกับผู้จัดการค่ายเพลงที่ชื่อ Elektra Recordsซึ่งต่อมาเธอได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักร้องในสังกัดและบันทึกเสียงอัลบั้มแรกที่เปิดตัวออกมาในปี1988เล่าต่ออีกนิดนึงนะครับว่าตอนนั้นการตกลงทำอัลบั้มชุดแรกของเทรซี่เกือบจะหาโปรดิวเซอร์ไม่ได้ซะแล้วเพราะมีแต่คนปฏิเสธแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือเดวิดเคอร์เชนบัมที่ตอบตกลงรับหน้าที่โปรดิวซ์ให้หลังจากเวลาผ่านไป8สัปดาห์อัลบั้ม Tracy Chapman ก็ถูกบันทึกเสียงจนครบทุกเพลงแถมตอนหลังชื่อของเดวิดเคอร์เชนบัมยังเป็นโนมินีหรือถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ในปี1989ในฐานะโปรดิวเซอร์ออฟเดอะเยียร์ด้วยนะครับแต่ก็พลาดรางวัลไปส่วนในแง่ความสำเร็จนอกจากยอดขายที่มีอย่างถล่มทลายแล้วในชาร์ตอัลบั้มมันยังทะยานขึ้นสู่อันดับที่1ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคือทั้งในอเมริกาและในอังกฤษส่วนซิงเกิลอย่าง Fast Car ก็ขึ้นไปในอันดับที่5ใน UK ชาร์ตและอันดับที่6ใน US ชาร์ตขณะที่ในปีเดียวกันนั่นเอง Tracy Chapman ได้มีโอกาสขึ้นไปแสดงคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดครบรอบ70ปีของเนลสันแมนเดลาซึ่งจัดขึ้นในสหราชอาณาจักร
โดยถือเป็นการเปิดตัวซิงเกิลที่2ของอัลบั้มนั่นก็คือเพลง Talking About A Revolution ที่ได้รับเสียงชัยโยโห่ร้องอย่างกว้างขวางด้วยส่วนในปี1989ต่อเนื่องจากปี1988ถือเป็นปีทองของเธออีกปีหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะนอกจากผลงานขายดีแล้วเธอยังคว้ารางวัลแกรมมี่ครั้งที่31ในปีนั้นไปครองด้วยโดยได้มาจาก2สาขาใหญ่จากการถูกเสนอชื่อเข้าชิง6สาขาสาขาที่ได้รับก็คือ Best New Artist กับ Best Pop Female Vocalistในช่วงปลายปี2015เพลง Fast Car ถูกนำไป cover ทำเป็นเพลงเต้นรำแนว Tropical House โดยโปรดิวเซอร์ชาวอังกฤษที่ชื่อว่า Jonas Blue ได้นักร้องที่ชื่อ Dakota มา featuring ให้และยังเป็นซิงเกิลเปิดตัวอัลบั้มที่ชื่อ Blue ด้วยมีการทำออกมาไม่ต่ำกว่า5เวอร์ชันนะครับแต่ละเวอร์ชันก็มีความยาวขั้นต่ำคือ5นาทีนะฮะส่วนความนิยมของซิงเกิลนี้นะครับใน US Billboard Hot 100 Chart ติดสูงสุดอันดับ98ส่วนใน UK Chart นะครับติดสูงสุดอันดับที่2แล้วก็ไปติดอันดับใน UK Dance Chart อันดับที่1และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเฉากล้วยดำแห่งวงการเพลงประท้วงหรือ The Protest Song Tracy Chapman กับ Fast Car ที่ไม่ใช่รถที่ทำความเร็วได้เยอะและมีสมรรถนะสูงแต่อย่างใดแต่มันคือเส้นทางลัดสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าวันนี้กลับมาพบกับซองทวิตได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้ามกอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้าทางสทร.FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมเอสตินแกรนด์นะครับโฮเทลพญาไทและนี่คือในส่วนของล็อบบี้วันนี้เห็นผมแต่งตัวอาจจะดูแบบสุภาพนิดนึงเพราะว่าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมออกจากสตูดิโอและตัวผมเองก็โดดออกจากห้องครัวมาเล่าเรื่องราวความเป็นไปนะครับของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมนี้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจในเรื่องของชาวบ้านจังหวัดน่านก่อนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำท่วมก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับตอนนี้มวลน้ำก็ลงจากจังหวัดน่านก็ไล่มาเรื่อยๆอาจจะต้องมาถึงอุทัยสิงห์บุรีก็ถึงอยุธยาแต่เราก็ต้องตามดูนะครับตอนนี้ทางภาครัฐก็ลงช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีข่าวเศร้านะครับในเรื่องของศิลปินดาราที่ทำเรื่องของแกสโตรโนมีหรือเรื่องการทำเรื่องของอาหารนั่นคือเรย์แมคโดนัลด์ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะบอกท่านผู้ฟังกับท่านผู้ชมก่อนว่าผมเองอ่ะตามผลงานของพี่เขานะครับค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เคยทำงานกับพี่เขาอยู่ช่วงระยะหนึ่งสั้นๆตอนที่ไปถ่ายที่ Bangkok Cooking Studioในเรื่องของการทำอาหารกับพี่ชาคิดนะตอนนั้นผมก็โอ้โหผมมองว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรหลายๆอย่างให้เราคิดนะมีอะไรหลายๆอย่างให้เราจำแล้วสิ่งที่ดีที่เราได้จากพี่เขาคือว่าเมื่อไหร่ที่เราคนเราทำงานอ่ะเอาผลงานโชว์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรายได้หรือต่างๆเนี่ยมันจะตามมาหาเราสิ่งนึงที่ผมดูแล้วมันทำให้ผมสะท้อนจิตใจผมอะแล้วทำให้ผมคิดคือคนเราหาคำตอบกับชีวิตตัวเองอะได้แต่เราตอบมันไม่ได้จนกว่าเราจะถึงลมหายใจสุดท้ายนั่นแหละเราจะรู้คำตอบทุกอย่างมันจะวนไปวนมาแบบนี้ อยู่ว่าเราหาความสุขมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะวันนี้เหตุผลที่ผมมาถึงตรงนี้และแต่งตัวสุภาพแบบนี้วันนี้ผมได้รับเชิญนะครับมาในงานของเรื่องของปลาแซลมอนหลายๆท่านนะคะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยคงเคยทานปลาแซลมอนกันเยอะหรือบางคนชอบเวลาที่ไปร้านอาหารซูชิเอ้ยไปสั่งปลาแซลมอนหรือบางคนที่ชอบทานโอมากาเสะก็จะมีปลาแซลมอนอะไรต่างๆแต่วันนี้ที่ผมมาที่นี่เพราะว่าผมได้รับเชิญจากบริษัทที่นําเข้าปลาแซลมอนมาจากซินเกียงประเทศจีนอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับว่าหลายๆคนอาจจะบอกเอ้ยจีนเชื่อถือได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าของเขาดีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาพาร์ทนี้เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆเราทานปลาแซลมอนเรารู้จักกันในแซลมอนนอร์เวย์เจียนบางคนก็อาจจะมาจากสกอตแลนด์บางคนก็จะมาจากอเมริกาบางคนก็จะมาจากแคนาดาหรือบางท่านก็อาจจะบริโภคแซลมอนหลายๆหลากหลายถามว่าถ้าเป็นแซลมอนเล็กๆหรือที่เรียกว่าเรนโบว์เทาบ้านเรามีไหมมีที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นคือโครงการหลวงซึ่งตัวไม่ใหญ่มากตัวก็จะเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากแต่วันนี้ที่เรามาถึงที่นี่เพราะอะไรว่าหนึ่งเรามีผู้นำเข้าจากประเทศไทยเจ้าใหญ่ที่เป็นโฮสต์วันนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มีเชฟนะครับระดับโลกนะครับก็นั่นก็คือไวท์ประธานแวกเองนะครับเป็นไวท์ประธานของ World Chef Association มาดร.ริกซ์แล้วเราก็มีแชร์แมนและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของฟันคูลินารีเชฟคลินตันซูก็มาแล้วเราก็มีเชฟโทนี่คูจากสิงคโปร์มาร่วมงานในคืนนี้ด้วยนะครับเราจะเจอบุคคลเหล่านี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเนี่ยผมจะไปสัมภาษณ์บุคคลเหล่านี้ว่าโปรดักต์พวกเนี้ยที่ผลิตในจีนมันดียังไงแล้วเราก็จะไปคุยกับผู้ประกอบการที่ทำฟาร์มและเซลล์ใหญ่ๆของเขาที่มาในวันเนี้ยที่ค่ำคืนนี้ที่เราจะไปเจอนะครับและจะเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดในงานมาเป็นอย่างไรบ้างแล้วมาเล่าให้ท่านฟังและท่านผู้ชมชมนะครับส่วนเมนูในค่ำคืนนี้เนี่ยเขาจะใช้ปลาส่วนไหนปลาจะเป็นยังไงบ้างแล้วเนื้อปลาเนี่ยไซส์กี่โลสายพันธุ์อะไรเลี้ยงด้วยน้ำอุณหภูมิความเย็นเท่าไหร่รายละเอียดพวกนี้นะครับผมจะเอามาให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับแต่ก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นไปยันชั้น6ห้องบอลรูม1บอลรูม2เนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าไม่ว่าเราจะทานปลาแซลมอนที่มาจากยุโรปไม่ว่าเราจะทานปลาแซลมอนที่มาจากส่วนไหนของโลกใบนี้แต่ส่วนนึงผมว่าอุตสาหกรรมในเรื่องของอาหารในเรื่องของวัตถุดิบหลักๆเนี่ยบางอย่างก็เกิดขึ้นในเซาท์อีสต์เอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเช่นจีนไม่ว่าจะเป็นไข่ปลาคาเวียร์ที่เรากินนะครับก็จีนเดี๋ยวนี้ก็ผลิตได้อย่างดีมากเห็ดทัฟเฟิลที่เราตามหาทุกวันนี้ก็มีอยู่ในประเทศจีนซึ่งเป็นเห็ดทัฟเฟิลที่เพาะปลูกขึ้นมาจริงๆนะครับรวมแม้กระทั่งถึงปลาแซลมอนเทาณวันนี้ที่ผมจะพาไปเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปกับผมไปห้องแกนบอลรูม1 2ไปดูว่ากิจกรรมคืนนี้มีอะไรบ้างและช่วงที่เขาลงทะเบียนเนี่ยเขาลงทะเบียนวันนี้มีแขกทั้งหมดเท่าที่ผมทราบนะ120คนและเจ้าของกิจการนั้นเลยเดี๋ยวตามผมขึ้นไปชั้น6เลยครับตามไปเลยครับ

0: ภาพบรรยากาศในห้องชั้น6ก็จะมีหลายห้องนะครับนี่กำลังเดินอยู่โรงแรมสวยมากนะครับไม่ว่าจะโคมไฟชานเดเลียไม่ว่าจะต่างๆนี่เรากำลังจะเดินไปที่ห้องบอลรูมนะครับที่เขาจัดงานในค่ำคืนนี้นะครับครับและนี่เราก็ถึงบริเวณการจัดงานนะครับและนี่น่าจะเป็นซูวิเนียที่เขาเตรียมไว้ให้สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาลงทะเบียนในค่ำคืนนี้นะครับแต่ตอนนี้เวลานะครับยังไม่ถึงเขาจะเปิดลงชื่อรีจิสเตอร์นะครับประมาณ6โมงเดี๋ยวผมจะพาเก็บภาพบรรยากาศนะครับว่าวันนี้เขาบรรยากาศที่เขาจัดงานเนี่ยมีอะไรบ้างแล้ววันนี้ใครที่มาแล้วเนี่ยก็จะมีซุ้มสำหรับถ่ายรูปเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมาเขาก็จะมีพ็อปต่างๆนะครับให้ถ่ายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นเซลล์ของบริษัท Rainbow House ที่มาจัดงานในค่ำคืนนี้ครับ You just say hello
1: ใช่ hello
0: I talk to you later okay และนี่ก็คือสำหรับค่ำคืนนี้สำหรับใครที่อยากถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับก็จะมีพ็อปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะติดตามดูนะครับ A Taste of Ten Yun Salmon Trout Xinjiang Nilekker อยู่นี้ผมว่าจีนนี่ทำอะไรแบบล้ำไปเยอะมากเลยอะแล้วถ้าเรายังต้องแยกพาสก่อนเราอย่าไปติดว่าจีนต้องเป็นเทานะครับในภาคเกษตรเขาเนี่ยผมบอกเลยในเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดเนี่ยถ้าตอนนี้เนี่ยในภาคเกษตรของเขาเนี่ยทำอะไรแทบจะทุกอย่างนะได้หมดนะครับเพราะว่าประเทศเขากว้างภูมิประเทศก็เยอะมากเรื่องของอุณหภูมิเอ่ยเรื่องภูมิภาคเรื่องโดยเฉพาะคนของเขาด้วยและที่สำคัญที่สุดใครไปเที่ยวซินเจียงเอ่ยใครไปหยูหนานเอ่ยใครไปเซินเจิ้นใครไปเฉินตูเบจิงทุกที่เขาจะมีซิกเนเจอร์ในเรื่องของอาหารแต่ที่สำคัญที่สุดทุกที่จะต้องมีอาหารที่เป็นสไตล์ของเขาถ้าคนที่อยู่ทางซินเกียงเขาจะมีอาหารของซินเกียงถ้าใครที่อยู่ทางหยูหนานก็มีเทศกาลของเขาจะมีอาหารหยูหนานและซึ่งตอนนี้หยูหนานก็มีคนไปเที่ยวค่อนข้างเยอะมากมีส่วนหนึ่งสมัยก่อนผมเคยไปที่ไกลหน่อยมันมีชนชาวจ้วงด้วยนะชาวจ้วงที่คนเขาบอกว่าชาวจ้วงอันนั้นเป็นต้นกำเนิดของประเทศไทยจริงๆเขาพูดภาษาเหมือนภาษาพ่อคุณรามสมัยก่อนผมไม่ไปเจอคนจ้วงมานะแล้วผมก็ไปคุยกับเขาเขาพูดภาษาไทยได้เขาเป็นหมู่บ้านนะครับอันนี้ผมเคยไปเขาเรียกหนานหนิงผมไปหนานหนิงแล้วหนานหนิงเนี่ยมันก็จะมีชุมชนชาวจ้วงอยู่เลยขึ้นไปแล้วผมก็ไปเจอคนจ้วงที่นั่นหนานหนิงเองก็ไม่ธรรมดานะครับก็มีร้านอาหารไทยค่อนข้างเยอะแล้วมีคนไทยไปอยู่หนานหนิงก็ค่อนข้างเยอะมากในเรื่องของการประกอบการการทำอาหารทำอะไรต่างๆเอ่ยนะครับวัตถุดิบเขาก็เยอะมากมะเขือพวงมะเขือเปาะอะไรก็แล้วแต่ที่โอ้โหหนานหนิงนี่ไม่เยอะมากเนื้อสัตว์พวกไก่พวกอะไรต่างๆที่เป็นของเขานี่ขึ้นชื่อเลยหนานหนิงเขาก็ขึ้นชื่อนะครับและวันนี้เองเนี่ยก็จะมีเนี่ยที่ซินเกียงที่เราพูดถึงปลาแซลมอนเทาเนี่ยเขาเป็นแม่น้ำสินเกียงเลยนะแล้วเขาเลี้ยงปลาแซลมอนเทาด้วยน้ำเย็นน้ำที่มีเย็นจัดแล้วก็มีกระชังเปิดแบบเลี้ยงแบบเปิดแล้วปล่อยแซลมอนโดยน้ำไหลเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปฟังผู้เชี่ยวชาญเขามาเล่าให้ฟังว่าวิธีการเลี้ยงเขาเลี้ยงยังไงปลาสายพันธุ์อะไรต่างๆที่ย้อนกลับไปที่ตอนแรกที่ผมบอกท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าไปในห้องนี้ไปดูบรรยากาศการเตรียมงานก่อนจะเริ่มว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมเข้ามาเลยครับและนี่ก็คือเวทีสำหรับคืนนี้ที่เขาจะเชนหยวนนะครับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้คืนนี้ก็จะมีฝ่ายของเครื่องดื่มแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของที่เขาเอามาเปิดตัวในงานคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูก่อนว่าคืนนี้ปลาแซลมอนที่เขาจะเสิร์ฟเป็นซูชิสดมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับไซส์เรนโบว์เทาเนี่ยคือไซส์ไม่ใหญ่ไซส์ประมาณ3โลกว่ากับ4โลแล้วเวลาที่สไลด์ออกมาเป็นชิ้นแบบนี้เห็นไหมครับก็จะอยู่ประมาณโลกว่านะครับอันนี้เป็นเนื้อปลาที่แบบน่าทานมากดูชิ้นปลาออกสีส้มสวยนะครับแล้วเป็นสายพันธุ์ที่แบบบอกได้เลยว่าไขมันแบบโอเคเลยนะครับคืนนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือที่เขาฟิเลมาจาก3กิโลกว่าอันนี้ไซส์เนี้ยประมาณ3กิโลกว่าซึ่งเขายังไม่ได้เอาหนังออกนะครับอันนี้เขาแล่มาเป็นชิ้นนึงตอนนี้ก็จะตกประมาณโลกว่านะครับสีสวยมากเห็นไหมตารางท้องปลาเอ่ยเนี่ยลายมันจะเล็กๆต่างจากแซลมอนที่มาจากนอร์เวย์นะครับต่างจากสายพันธุ์อื่นมากอันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะสายพันธุ์แบบนี้อันเนี้ยโอ้โหสำหรับผมนี่ผมบอกได้เลยเห็นแล้วน้ำลายไหล นะครับอ่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ส่วนมาด้านในก็จะมีในส่วนอื่นที่เขามีก็คือ demonstration ข้าวมันไก่บ้างก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ว่ากันไปเขาก็จะมีพวกอาหารต่างๆสำหรับคืนนี้นะครับนี่คือบรรยากาศที่ทุกคนยังจัดอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราลองไปดู station นี้ก่อนเห็นป่ะชินยุนซาลมอนทราวท์เห็นป่ะเขาก็จะมีอย่างนี้นะครับให้ดูนี่ผมจะให้ดูนะครับว่าเขาจะเป็นสโมกซาลมอนเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยครับของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับอันนี้ถุงที่เขาทำมีไซส์อยู่ก็ผมยืนอยู่กับผู้บริหารท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับอยากให้พี่แนะนำนิดนึงว่าพี่ทำงานบริษัทนี้ตำแหน่งอะไรนะครับแนะนำให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทราบนิดนึงครับ
1: สวัสดีครับผมพัฒน์รับพี่พัฒน์ครับ Merchandising Manager ครับ
0: ครับผม
1: ผู้จัดการจัดซื้อครับ
0: ผู้จัดการจัดซื้อนะครับพี่ผมถามนิดนึงพี่นำปลาแซลมอนจากเซินเกียงเนี่ยเข้ามาประมาณกี่ปีแล้ว
1: ประมาณปีกว่าแล้วฮะ
0: ประมาณปีกว่าผลการตอบรับเป็นไงบ้างครับ
1: ดีขึ้นเรื่อยๆเลยฮะ
0: ดีขึ้นเรื่อยๆ
1: เพราะว่าปลาเนี่ยแรกสุดคนไทยบอกปลาจากที่ไหนซินเจียง
0: จริงๆเวลาพูดถึงของที่มาจากจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะติด
1: สะดุ้งก่อนเลย
0: เหมือนอย่างที่เราคุยกันอ่ะทุก
1: ผมบอกความลับหนึ่งได้ไหมความลับหนึ่งได้ไหมครับปลาเนี้ยเอาไข่อินพอร์ตมาจากเดนมาร์กเป็นปลาพรีเมียม
0: สายจริงๆมันเป็นสายพันธุ์อะไรเอาจริงๆเลยครับ
1: ชื่อมันครับเรนโบว์แซลมอนเทา
0: เรนโบว์แซลมอนเทา
1: ใช่ครับชื่อมัน
0: ซึ่งใหญ่สุดเนี่ยไซส์ใหญ่สุดนี่ตกประมาณกี่โล
1: 3โลครับ
0: 3โล3ประมาณนี้ป่ะไม่เกิน3โล5ถูกต้องไหม
1: ถูกต้องครับแต่ average คือ
0: 3โล average 3โล
1: พอฟิเลเอามาเสร็จได้1โลครับ
0: ตอนแรกๆที่ไปเจอฟาร์มเนี่ยไปเจอผู้ถัดจำหน่ายที่จีนเนี่ยคิดอย่างไรถึงตัดสินใจแบบคุยกับบริษัทแล้วบริษัทเอา
1: ผลิตงานต่างประเทศไปทั้งหมด 2-3 ครั้งนะฮะอันนี้เค้าบอกเค้ามาจากจีน
0: ครับเราก็ตกใจฮะ
1: ตกใจฮะ
0: ครับ
1: แต่พอยิ่งศึกษายิ่งรักฟาร์มนี้มาก
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นฟาร์มที่ลงทุนเงินไปประมาณ 7,000 ล้านไปโรงงานแล้ว2รอบครับ
0: 2รอบ
1: ด้วยตัวเองที่ซินเจียงเลยครับซ
0: ิน
1: เจ
0: ีย
1: งเหนือเมืองนิเลอร์เคอร์ครับลงเครื่องบินเนี่ยเมืองอีหมิงเลยครับไกลมากครับ
0: หนาวมาก
1: โอ้โหอันดับแรกติดลบประมาณติดลบ10ลบ20อย่างเงี้ยนะประเด็นคือว่าสถานที่ตรงนี้มันไม่มีมนุษย์หรือผู้คนอาศัยอยู
0: ่
1: ประเด็นง่ายๆเลยก็คือเอ๊ะปลาจีนแต่คนก็บอกว่าไม่เอาจีนแต่พอไปอธิบายว่า
0: ของปลอม
1: ปลาจะปลอมค่อนข้างลำบากแต่พอศึกษาแล้วปลานี้ดีที่สุดระดับโลก
0: ครับ
1: เพราะว่า1เขตที่เลี้ยงทั้งหมดมันเป็นเขตพื้นที่ออร์แกนิกบริสุทธิ์ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู
0: ่
1: พูดง่ายๆไม่มีคน
0: ไม่มีสารเคมีไม่มีคนไม่มีอะไรสิ้นเพราะมันติดลบ13
1: แล้ว
0: ทาน
1: ของมันนะฮะเชฟทานน้ำแข็งที่ละลายมันเป็นทานน้ำแร
0: ่ครับ
1: เขาชื่อของมันคือเทียนหยุน
0: เทียนหยุน
1: จากหุบเขาหิมะเทียนซานเทียนซานเนี่ยเขาเรียกว่าคนไทยเขาพูดกันทั่วไปนะครับบอกทานเนี้ยเขาเรียกว่าทานหิมะหมื่นปีแต่จริงๆมันมากกว่านั้นฮะเชฟ
0: ครับ
1: 500ล้านปี
0: โอ้โห
1: ความใสของมันเนี่ยบริสุทธิ์แบบสั่งสมแร่ธาต
0: ุครับ
1: แล้วมันไม่มีใครไปใช้ไอ้บ่อน้ํานี้นะ
0: แล้วปีนึงเนี่ยเรานําเข้าจากจีนมานี่ประมาณปีละกี่ตัน
1: เป็น100ตัน
0: เป็น100ตันใช่มั้ยแล้วเวลามานี่มามีทั้งสดทั้งโซฟอร์สฟอร์เซนใช่มั้ย
1: ทุกอย่างเป็นไอ้ซุปเปอร์ AQF ลบ100
0: เป็นลบ100หมด
1: เทคโนโลยีนี้เรียกว่าซุปเปอร์ AQF ลบ100หรือว่าใช้ลิควิดไนโตรเจน
0: ลิควิดไนโตรเจนก็คือปล่อยปลาไปแล้วช็อก
1: 20นาที
0: 20นาทีช็อกเรียบเซลล
1: ์เรียบเรียงก่อนว่าสมมติถ้าปลาแช่แข็งโดยทั่วไปครับเชฟลบ20
0: ลบ20
1: ลบ20ถ้าไปช็อคปลาเขาลบไม่เกิน40ผมลบ100
0: ลบ100
1: อันนี้เทคโนโลยีนี้มาจากเมืองนอกที่แบบชั้นแพงเลย
0: แล้วเวลาที่ออกมาปล่อยน้ำเนี่ยยังว่ายได้อยู่บางที่ยังว่ายได้อยู่เท่าที่ผมทราบปลาบางชนิด
1: พอมันละลายกลับมาแล้วฮะมันเลยทำให้สินค้ากลับมาเป็นซาชิมิเกะ
0: ใช่ซาชิมิเกะเพราะฉะนั้นเนื้อปลามันยังคงสภาพเหมือนเดิม
1: เหมือนล็อกความสดเอาไว้
0: ล็อกความสดเอาไว้
1: แล้วอายุ2ปีนะครับท่านผู้ช
0: ม
1: 2ปี
0: ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ฟังรายการผมอยู่ถ้าจะติดต่อซื้อโปรดักต์เหล่านี้เนี่ยต้องซื้อได้ที่ไหนครับ
1: ก็ติดต่อบริษัท iFood Concept นะครับ
0: iFood Concept
1: เดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้แล้วกันครับ
0: ค่ะเดี๋ยว
1: น้องๆจะดูแลทีมงานของ iFood Concept จะดูแลท่านครับ
0: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับ CEO ทั้ง2ท่านนะครับเชิญแนะนำนิดนึงครับ
2: ค่ะชื่ออิ๋วค่ะก็เป็นกรรมการค่ะทำกับพี่น้ำค่ะ
0: คุณน้ำครับ
3: ก็ชื่อน้ำนะคะ
0: ชื่อจริงครับ
3: ก็พิมพ์ทยาลัสสมภัสสิริค่ะ
0: ผมถามคุณน้ำนิดนึงตัดสินใจนานไหมครับกว่าที่เราจะนำปลาเรนโบว์เทาส์ที่จีนเนี่ยที่ซินเจียงเนี่ยมาขายในวันนี้ครับเข้าในเมืองไทย
3: ก็ค่อนข้างนานเพราะเนื่องจากว่าคนไทยยังยึดติดอยู่กับ
0: ใช่ยังยึดติดกับนอร์เวย์ยังยึดติดกับอลาสก้ามาจากอะไรทำนองนั้นนะครับ
3: คือพอเราเริ่มเทสสินค้าคุณภาพดีเนาะ
0: ครับ
3: ใช่คือแบบ
0: เทคเจอร์ไขมัน
3: เมื่อเทียบกับสินค้าที่เป็นแช่แข็งเดียวกันคือ
0: ค
3: ุณภาพเขาดีมากค่ะเวลาละลายออกมาแบบถามว่ามันคงเทียบของสดไม่ได
0: ้ครับ
3: แต่มันดีกว่าของแช่แข็งปกติแน่นอน
0: แน่นอนแน่นอนที่สุดเพราะว่าเราฟังจากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อไปแล้วพี่เขาแนะนำว่าปลาที่นำมาจากซินเกียงเนี่ยใช้เครื่องพิเศษในการน็อกน้ำเขาเรียกอะไรช็อคฟิตปลามาเนี่ยติดลบ100องศาเพราะฉะนั้นเวลาที่มาละลายแล้วเนี่ยความเย็นเหล่านั้นไม่ทำลายกล้ามเนื้อก็ยังเหมือนเป็นปลาสดเกรดซาซิมิ
3: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เวลาที่เราไปเจอครั้งแรกอ่ะต้องถามในฐานะ CEO ที่จะนำเข้าโปรดักต์เหล่านี้เข้ามาเราสังเกตไหมครับมีตั้งหลายบริษัทที่เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยแล้วทำไมเราถึงมาเอ๊ะที่ปลาที่มาจากซินเกียงมาจากจีนเราก็รู้อยู่ว่าจีนอ่ะขึ้นชื่อหรือชาแทบจะทุกเรื่องแต่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยวันนี้อยากบอกให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเนี่ยที่ติดตามรายการเรื่องเล่าในครัวกับเชฟเคนเนี่ยที่ชอบทำอาหารแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารต่างๆที่ตามผมอยู่เนี่ยคุณน้ำลองเล่าให้ฟังนิดนึงตอนที่ตัดสินใจจริงๆที่จดปากกาแล้วนำอิมพอร์ตเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นเทสนานไหมครับ
3: นานค่ะนานเทสไม่พอบินไปโรงงานไปดูตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงไปดูตั้งแต่
0: ซินเกียงมันหนาวมากนะที่เขาเลี้ยงปลาแซลมอน
3: คร
0: ั้ง
3: แรกนั่นคือไปดูฟาร์มแต่ละฟาร์มนี่คือหิมะตกเลยค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะพอเราไปดูโรงงานเรื่องไปดูเรื่องเทคโนโลยีที่เขาใช้
0: ครับ
3: ไปดูเรื่อง
0: อาหารน้ำที่เขาเลี้ยงปลาความเย็นขนาดไหน
3: พอเราเห็นปุ๊บอ้าวปลามันสะอาดเนาะแล้วที่สำคัญคือการทำฟาร์มสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าถึง
0: ครับ
3: เราก็เลยอ่ะเริ่มทำตลาดกลับมาเริ่มคิดเริ่มทำตลาด
0: ครับ
3: กว่าจะได้ตลาดตรงนี้มามันก็ต้องใช้เวลา
0: คือกว่าจะได้นี่ไม่เท่าไหร่การที่จะ
3: เอ
0: าเปิดใจให้คนเหล่านี้เปิดใจมาใช้เรนโบว์เทาเนี่ยในลักษณะเกรดซาซิมิเนี่ยยากมากนะเพราะด้วยตัวผมเองนะครับท่านผู้ชมผมอ่ะเป็นเชฟแล้วเวลาที่จะเอาปลาแซลมอนมาใช้ทีบางทีลูกค้ารีเควสต์มาเลยว่าถ้าไม่ใช่โนเวเจียนไม่ใช่อะไรต่างๆแล้วไม่ใช่ฟริชเนี่ยแบบฟริชก็ไม่เอานะต้องเอาสดอะเอาเฟรชมาเนี่ยมันยากมากนะแล้วโดยเฉพาะนี่เป็นปลาที่มาจากซินเจียงซึ่งประเทศจีนแล้วเวลาที่เราไปทานปลาเป็นๆของเขาก่อนที่เราจะมาทานปลาที่เป็นน็อกฟิชที่เอามาขายทุกวันเนี่ยความรสชาติแตกต่างกันไหมครับ
3: ต้องบอกว่าของสดกับแช่แข็งก็มีความแตกต่าง
0: นิดหน่อยผมเชื่อ
3: ไม่ได้มาก
0: อย่างน้อยก็ห่างกันประมาณ 5% ถูกต้องไหม
3: ใช
0: ่ 5% ประมาณนั้นทีนี้ไซส์อ่ะไซส์ปกติคนทานแซลมอน
3: อ
0: ่ะจะต้องทาน
3: ไซส์ใหญ
0: ่ไซส์ใหญ่แต่ตอนนี้เรนโบว์เทาส์เนี่ยมันไซส์มันเต็มที่มัน3กิโลกว่า
3: ๆมันอาจจะใช้เวลาในการเลี้ยงค่อนข้างนาน
0: ประมาณ
3: 3ปีมั้งคะ
0: 3ปี
3: กว่าจะได้ปลาได้ไซส์3โลกว่ามาเนี่ยค่ะ
0: ทีนี้แสดงว่าฟาร์มเค้าก็ต้องใหญ่กี่พันกี่เอเคอร์ครับไปกี่เท่าไหร่
3: น่าจะมีกี่เบ็ดฟาร์มแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละค่ะกับที่ไปดูล่าสุด
0: อาหารเค้าใช้อาหารอะไรเลี้ยงเป็นอาหารเม็ดเป็นอาหารให้ปลาสดกินหรือ
3: เค้าก็มีอาหาร
0: ของเค้าใช่มั้ยนะครับเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งวันนี้ทำไมถึงอยากให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมมั่นใจเลยนะครับว่า CEO ที่ลงทุนกับเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ง่ายๆและกว่า CEO เนี่ยจะจดประกาศแล้วก็เราไม่ใช่ว่าจะกัดเขาได้เลยนะเขาก็ต้องดูศักยภาพเราด้วยว่าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเรามีศักยภาพในการขายของเขาได้มากน้อยขนาดไหนตอนนี้ผมถามหน่อยในฐานะที่เป็นผู้นำเข้ามาขายเนี่ยในฐานะ CEO เนี่ยปีนึงเนี่ยเรานำเข้าหลายตันอยู่หมดตลอดไหมหรือว่ามีการออเดอร์แทบจะไม่ทันเลยครับ
3: ออเดอร์ก็ตลอดเลยค่ะนี่เข้ามาติดๆกันเลยค่ะ2-3ตู้ติดในตอนเดือน
0: โอ้โหตู้นึงประมาณ60ตันถึง
3: ไม่ค่ะตู้นึงประมาณสัก10กว่าตัน
0: อ๋อ10กว่าตันนะครับนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของเรนโบว์เทาจริงๆเมืองจีนยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับวันนี้เราได้คุยกับท่าน CEO ทั้ง2ท่านแล้วนะครับส่วนงานกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้นะครับอย่างที่ผมเน้นย้ำนะครับว่าเดี๋ยวลงทะเบียนกันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็วันนี้มีแขก VIP หลายๆท่านที่มาในงานในค่ำคืนนี้มีทั้งผู้เชี่ยวชาญที่เรียนรู้เรื่องปลาพวกนี้แล้วเราจะมาเล่าให้เราฟังทั้งหมดเลยแล้วก็คืนนี้จะมีซาซิมิให้ลูกค้าได้ทานด้วย
3: แล
0: ้วมีสโมคแซลมอนนะครับสำหรับสเตชันที่ผมแอบไปดูละตอนหัวเทปนะครับเดี๋ยวเราขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับ
3: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะไปเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาช่วงที่สองนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ เชฟแล้วก็ CEO นะครับของฟันคูลินารีและก็เจ้าของฟาร์มหรือว่าเซลล์จากฝั่งซินเกียงที่มาในคืนนี้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนครับ
4: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
9: ้อ้าวสายต่อไป
10: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
9: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
8: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
11: ้เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
13: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
14: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
13: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
15: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
4: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
0: ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปสัมภาษณ์บุคคลท่านหนึ่งบุคคลสำคัญท่านหนึ่งท่านนี้ชื่อดร.ริกกี้นะครับเป็น Vice President World Chef Association ซึ่งจริงๆอ่ะเป็นอาจารย์ผมด้วยเวลาที่ผมสอบเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับโลกเนี่ยเขาก็จะเป็นคนสอนแล้วผมก็ต้องไปสอบกับเขานะครับแล้วเขาเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ Rainbow Trout ที่เรามางานในค่ำคืนนี้เดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับว่าเราจะไปถามจะไปทราบรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ก็คือดร.ริกนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับครับและนี่ผมอยู่กับprofessional chef นะแล้วก็เป็น vice president ของ World Chef Association นะครับดร.ริกนะครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับ chef you can tell to the people from my radio and TV program in Thailand and also how about the rainbow trout from Xinjiang so what kind of the nationality of the rainbow trout we are important to Thailand for event for tonight
16: Okay, so the rainbow trout is grown, so now salmon trout. Yeah, and the distinction when you look at the salmon trout compared to the salmon has the red stripe here to show that it come from the rainbow fish, rainbow trout. But the quality of the fish is absolutely superb because of the less fat content, but also the vicinities that they grow in, the facilities they have. The water is so clean, absolutely so clean, and the fish have more freedom to swim than other areas, you know, like, and that's why they're not so, have so many marks on the body. And so the
0: farm is open, right?
16: Open pen. Yeah,
0: and also how about the water?
16: Water comes from the mountains.
0: From the mountain.
16: From all the snow and the ice, and it melts slowly in there. So the maximum the water gets is 12 degrees. So very cold the water.
0: Yeah, very cold.
16: Which then makes the better for the fish because no bacteria in the water.
0: Okay.
16: So this is really good.
0: And also how about the area? How about the temperature? Minus or?
16: In the summer it gets a little bit warmer, but in the winter it's super cold.
0: And also, can you tell me and tell to the people we are, let them know, so about the rainbow trout, when we sailing male or female?
16: Okay, so what it actually comes from is what they call a triploid. So the triploid is an egg which comes from Denmark. And so when the egg comes from Denmark, then the fish can't reproduce. It's a non-sexual fish. It's a female, but cannot reproduce eggs. So it's all northern European.
0: And
16: then the food called aqua comes from Norway. Mm-hmm. So there's a special food for the fish as well.
0: How about the taste and the texture of the meat of a rainbow trout? Because it's in Thailand, when we ask the food something from the China, everybody we get oh my God, or something like that. But you're a professional and you can tell them what about the taste and the texture of a rainbow trout from Xinjiang.
16: Yeah. Okay, Kate, you know me for a long time.
0: Yeah, I know. Okay. I know.
16: I'm not going to say this is good fish if I don't believe it.
0: Yes.
16: Okay, and what
0: Chef.
16: So what I find is the quality of the fish is superior to a lot of fish because even when you have like the sashimi grade, when you eat it on the palate, it's so smooth. And I think it's even when you go into the smoked products that they have, it's less sodium, not so much salt. And you actually taste the fish. That's what's important, that you're tasting the fish and the quality of the fish. Mm-hmm. This is the important part.
0: Wow.
16: Yeah.
0: And also, how about the fish? How about the... That's so big. How many kilograms for one fish?
16: So most fish are about 3.5 to 4.5 kilo.
0: Yeah.
16: But it takes 4 years for that to grow.
0: Uh-huh.
16: Now others may give it super boost or make them grow fast, but this one here is 3.5 to 4.5 kilos over 4 years growth. And so up there on the farm, they have this pond, and after so long, they move the pond to another area, and they move the fish. So when the triploids, and then they move the triploids. So they move the fish around as well.
0: And also the best one, maximum is 3.5 kilo or 4 kilo?
16: Well, probably the 4 kilo is probably for a chef because you get a nice fillet, you know, around 1 kilo, 900 grams, 1 kilo. And the ones a little bit smaller, say the 3.5 kilo, they use this one for smoking.
0: So
16: it has the consistency and the size. Yeah.
0: Okay, it's really good one. This is why the chef, we let you know how about the rainbow trout from Xinjiang. When you find out this farm and you see this the first one of this product.
16: Yes.
0: What do you think, you and me is the chef?
16: Okay, when I first there, maybe a little bit like you, a little bit skeptical.
0: Yeah.
16: Okay, but when I seen the quality, but not just the quality, how they handle the fish.
0: Uh-huh.
16: Everybody there loves working there.
0: Uh-huh.
16: It's not like it's a hard job, but they all just like there's about 800 people work on the farm.
0: Uh-huh.
16: And they look after the people. They have their own accommodation, have their own restaurant. They look up. So the love is not only just for the fish. The love is for the people who look after the fish. And this is important. You know that they actually, you can see the love of everybody for this fish and for their job. And they have not one farm. They have 7 farms. But one of the biggest things that they insist with the environmental people in Beijing, every hour. They have to send a computer report on the testing of the water.
0: Uh-huh.
16: The Chinese government,
0: the
16: environmental, are very important to check on the water. You know, one of the other biggest thing about this fish farm is they always bring the chef to see the fish.
0: Uh-huh.
16: And yes, bring the chef to the fish and then they take the fish to the chef. So not many people offer that opportunity for chefs. They open the door for the chefs to come to the farm.
0: Uh-huh.
16: That's how confident they are about the quality of not only just the fish, but the whole process. It's superb.
0: ครับและตอนนี้ผมอยู่กับบุคคลสำคัญอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเป็นแชร์แมนของฟันคูลินารีและเป็นประธานการจัดการแข่งขัน FSC

0: ไรเฟเฟอร์โรกินปลาแซลมอนสโมกกลิ่นสโมกชัดมากปลามีความเค็มไม่มากเมื่อทานกับผักที่เป็นริดเย็นเช่นแตงกวาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยรสชาติโอเคออกมาได้เบาสบายแต่เวลาเคี้ยวแล้วเนี่ยรสชาติสโมกแซลมอนยังอยู่ในปากอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ซอสดูนะครับเวลาใส่ซอสลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีรสชาติอีกอย่างนึงเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหรือไม่ก็กินแบบปลาเปี๊ยะสดม้วนอะไรเงี้ยแต่ข้างในมีสโมกปลาแซลมอนก็รสชาติโอเคอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นสโมกแซลมอนนะครับเป็นดิวซอสนะครับข้างในก็มีดิวตีกับครีมนะครับสโมกได้กินโอเคอยู่ครับถ้ามาในลักษณะของอาหารเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดในลักษณะของทาปาสหรือเป็นแบบเนี้ยก็จะชัดมากในเรื่องของถ้ากินกับครีมชีสถ้ากินกับซอสผักชีลาวที่เข้ามาทำเนี่ยเมื่อเวลาที่ทานคอมไบกันแล้วเนี่ยรสชาติก็จะอร่อยนะครับแล้วก็มีกลิ่นสโมกยังอวนอยู่ในปากต้มยำครีมเหมือนข้าวตังหน้าตั้งจานนี้กรอบอะข้าวตังอะที่เขาทอดโอเคแต่ความที่เป็นซอสต้มยำอะมีเผ็ดปลายนี้แต่เขาเน้นที่สโมกแซลมอนก็ยังได้กลิ่นรสชาติต่างๆยังโอเคอยู่ไม่หนักและไม่เบาแล้วก็ไม่แรงเกินไปเนี่ยครับนี่คือแซลมอนที่ไซส์ประมาณ3โลกว่านะครับแล้วก็เป็นซาซิมิเกรดที่ใช้ความเย็นในการน็อกติดลบ100องศาเดี๋ยวเราไปลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับหน้าปลาจะไม่หนามากเพราะว่าไซส์มันเล็กมันเป็นเรนโบว์เทานะครับเดี๋ยวผมจะชิมปลาเปล่าก่อนนะครับว่ารสชาติเขาเป็นยังไงบ้างรสสัมผัสของปลาแซลมอนความมันโอเคแล้วก็ความหวานปลายลิ้นถือว่าใช้ได้ความคาวหรือว่าความที่เป็นกลิ่นปลาแทบจะไม่มีเหลือเลยแต่ after taste จะได้ความมันของการเป็นเรนโบว์เทาส์เต็มปากเต็มคำทีนี้ผมจะจิ้มกับซอสนะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่วาซาบินะครับเมื่อเวลาที่ทานกับซอสแล้วเนี่ยรสชาติจะชัดขึ้นอีกระดับนึงเรากำลังจะทานกับวาซาบินะครับเนื้อปลาเขาอะรสชาติเขาไม่แรงมากแล้วเนื้อปลาเขานุ่มอร่อยมากเมื่อไหร่ที่เนื้อปลาเขาเนี่ยมีซอสหรือมีอะไรที่แรงมันจะไปกบกลิ่นของปลาแล้วทำให้รสชาติของปลาหายไปเมื่อเวลาที่คนทานจริงๆเนี่ยถ้าทานแค่จิ้มกับซอสนิดหน่อยซีอิ๊วนิดหน่อยถือว่าโอเคละถ้าทานกับวาซาบิต้องใส่น้อยมากอย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะปั๊บความแรงของวาซาบิจะไปกบเนื้อปลาหมด
1: Welcome the special events from a taste of the Tin Yun.
2: When you eat the salmon trout, the texture of the fish, the no saltness of the fish, the clean in your palate, from a chef point of view, this is the most important part for us.
1: All the water is from the snow mountain. So this snow mountain we call the Tian Shan. In Chinese say, it's a sky mountain.
0: ในค่ำคืนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่เห็นอยู่ในงานที่เชฟพานะครับไม่ว่าจะเรื่องของปลาแซลมอนเราได้ความรู้ในการเลี้ยงของเขาสายพันธุ์ต่างๆนะครับในการที่เขาพูดถึงเรื่องน้ำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ของการทำฟาร์มในครั้งนี้นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเขายังบอกว่าไข่ปลาต่างๆที่เขานำเข้ามาจากเดนมาร์กนะครับแล้วเวลาที่มาเลี้ยงยังไงอะไรต่างๆเขาก็ได้อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการทำเขายังไงแล้วก็สายน้ำที่เขาบางคนเขาสงสัยในเรื่องการใส่สารเคมีหรือเปล่าในการทำฟาร์มแซลมอนเทาของซินเจียงเนี่ยผมจะบอกได้เลยในจากวิดีโอหรือต่างๆที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเขาเป็นเนเชอรัลจริงๆแล้วก็เขาก็ไม่ได้ใส่สารต่างๆที่ทำให้แซลมอนโตเพราะว่าจริงๆแซลมอนเทาที่เขาจัดจำหน่ายเนี่ยก็คือ3ปีเขาได้แค่3กิโลกว่าเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่เขาเป็นธรรมชาติแต่ผมอ่ะนิดนึงในฐานะผมเป็นเชฟนะครับรสชาติปลาเขาเนี่ยโอเคนี่เป็นฟรอเซนไม่ได้เป็นปลาสดเข้ามาเพราะฉะนั้นเท็กเจอร์ที่ผมได้ทานเข้าไปแล้วอะขอย้ำนิดนึงในความมันของปลาเนี่ยโอเคยังมีอยู่และปลาเนี่ยเนื้อก็ไม่ได้หนามากแต่รสชาติความนุ่มความเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยโอเคอัพเตอร์เทสเนี่ยมันยังหวานแต่ถ้าเวลาทานกับซอสหรือทานกับครีมหรือทำอาหารยุโรปทำอาหารไทยแล้วแต่มีอย่างนึงที่แนะนำนิดนึงก็คือห้ามใส่วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงต่างๆที่แรงเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ใส่แรงจะไปกบรสชาติของเนื้อปลาแซลมอนเทราตัวนี้ทั้งหมดเลยและที่สำคัญที่สุดผมพยายามเน้นว่าให้ใช้อุณหภูมิที่ต่ำเวลาคุกกิ้ง ไม่ต้องใช้อุณหภูมิที่มันแรงหรือว่าไฮมากเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เนื้อปลาแซลมอนทราวส์เนี่ยเสียรสชาติและถ้าเมนูอาหารไทยในการใช้ปลาเรนโบว์เทาจากซินเจียงที่จะนำมาทำอาหารไทยสำหรับผมแล้วเนี่ยอะไรก็ได้ที่ปรุงที่ไล่ๆอ่ะสำหรับผมเนี่ยมองไปก่อนเลยว่าต้มข่าที่เป็นซุปและถ้าเกิดเป็นเมนูย่างผมก็ต้องเป็นเมนูที่ปลาห่อใบตองหอมๆกินกับยำมะม่วงแต่ต้องย่างข้างละ3นาที4นาทีหรือไม่เกินกว่านั้นแล้วห่อใบตองแล้วลากลอกหนังออกถ้าเป็นชิ้นใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นปลาแซลมอนเทาทานเล่นๆนะครับทานเล่นๆก็คือแซลมอนเทาแช่น้ำปลาแต่ลดความเผ็ดความเปรี้ยวลงเป็นแบบสบายๆจากการที่ต้องใช้ของสดก็กลายมาเป็นของที่ต้องย่างหรือเป็นประเภทแบบการหลีกย่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือกระเทียมย่างแล้วเอามาบดทำซอสอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ทำลายรสชาติหรือเท็กเจอร์ของความเป็นแซลมอนถ้าเอาไปทำข้าวผัดก็ต้องผัดข้าวให้ได้ที่กับไข่ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยหั่นปลาแซลมอนเป็นเต๋าใส่ลงไปแล้วก็ผัดไฟแรงๆแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็บีบมะนาวอันเนี้ยผมถือว่าเป็นรสชาติที่โอเคเลยแต่ถ้าทำเป็นข้าวต้มต้องปรุงรสชาติข้าวต้มทรงเครื่องปรุงรสชาติให้เรียบร้อยก่อนใส่ขิงบางๆขิงอ่อนๆหั่นเป็นเส้นๆไม่ต้องเยอะมากปรุงรสชาติให้ได้ที่หลังจากนั้นเอาแซลมอนเนี่ยหั่นเป็นเต๋าแล้วใส่ลงไปแล้วก็ดับไฟแล้วก็ไปเสิร์ฟเลยอันนี้ก็อีกหนึ่งรสชาติที่ไม่ทำลายเท็กเจอร์เขาแต่ถ้าเป็นแซลมอนที่เป็นสโมกแซลมอนที่เขาทำอยู่แล้วของเรนโบว์เทาจากซินเจียงเนี่ยถ้าเป็นอาหารยุโรปผมจะเสิร์ฟกับเอ็กเบเนดิกต์อันนี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนแล้วถ้าเสิร์ฟกับไข่ผมก็จะเสิร์ฟกับไข่คนไข่คนเสร็จแล้วก็จะเอาสโมกแซลมอนเนี่ยไปหั่นสไลด์แล้วก็โรยแล้วตอนที่เราทำไข่คนแล้วก็เสิร์ฟอันเนี้ยก็สุดยอดแต่ถ้าถามว่าหลังจากนี้เนี่ยเราเอาไปทำรายได้อีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าแซลมอนของเขาเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้ในลักษณะของการที่เราไม่ใส่เครื่องเทศที่ไปทำลายเขาหรือกบกลิ่นของเขาเนี่ยเราก็จะได้รสชาติของเขาโดยทันควันแต่ถ้าสำหรับผมแนะนำนะแค่คุณสไลด์บางๆนะครับสไลด์บางๆแล้วเอาไปทานกับพวกน้ำมะนาวบีบนิดนึงโรยเกลือหน่อยเบาๆแล้วก็มีอาจจะมีพริกขี้หนูสับนิดหน่อยน้ำมันมะกอกอันเนี้ยผมว่าเด็ดสุดแล้วครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากทานแบบเนเชอรัลเอาออกจากถุงล้างให้สะอาดแล้วก็ซับด้วยผ้าหรือกระดาษให้แห้งแล้วคุณสไลด์บางๆแล้วคุณก็ใส่ลงไปแล้วก็เคี้ยวได้เลยคุณจะได้ความมันหลังจากที่คุณกลืนลงไปแล้วหลังจาก20คำเคี้ยวแล้วเนี่ยกลืนลงไปแล้วเนี่ยคุณจะได้รสชาติของความหวานนะครับและนี่คือความพิเศษของปลาสายพันธุ์นี้ที่เลี้ยงในซินเจียงทีนี้อยากจะบอกว่าตอนนี้มีการจัดจำหน่ายต่างๆแล้วนำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วว่ามีค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเราสามารถหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือติดตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมลงไว้ให้นะครับก็โทรไปติดต่อบริษัทเขานะครับถ้าอยากทานหรือคนที่ขายเรื่องซูชิหรือนำเข้าไปขายในโรงแรมหรืออยากทำธุรกิจหรืออะไรต่างๆก็จะมีเบอร์โทรให้วันนี้นะครับผมเชฟเคนได้พาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังออกจากห้องครัวแล้วออกจากสตูดิโอมาดูเนี่ยนะครับความพิเศษของการจัดอีเวนต์ต่างๆของวัตถุดิบหลักในการบริโภคในเรื่องของโปรตีนประเภทปลาและในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยคือประเทศจีนอีกหนึ่งประเทศที่ผลิตโปรดักต์ต่างๆออกมาเพราะฉะนั้นผมอยากบอกท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมว่าถ้าของมาจากจีนเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างจะต้องเป็นเทาหรือของไม่ดีเสมอไปและวันนี้เองเรนโบว์เทาที่มีสายพันธุ์จากเดนมาร์กและผลิตในซินเจียงก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักต์ที่น่าภูมิใจของคนเอเชียและถ้าคุณเป็นคนที่ชอบปลาเรนโบว์เทาหรือปลาแซลมอนลักษณะนี้ผมแนะนำเลยครับว่าปลาเทาจากซินเจียงสายพันธุ์นี้รสชาติดูดีแน่นอนและไม่เป็นอันตรายอย่างที่คุณคิดนะครับนอกจากวัตถุดิบที่เราเอ่ยมาแล้วก็คือปลาแซลมอนเรนโบว์เทาแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอยากให้ผมเนี่ยไปร่วมกิจกรรมต่างๆในฐานะที่เป็นแกสโตรดิโพมาซีก็คือลงไปแหล่งวัตถุดิบไปเรียนรู้ว่าแหล่งวัตถุดิบของเขาเป็นยังไงเขาสายพันธุ์อะไรเรารู้หมดแล้วแล้วเวลาที่เราจะเอาเรนโบว์เทาตัวนี้ออกมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมหรือชาวโลกได้เห็นสิ่งนั้นคือเราต้องเดินทางไปถึงที่นั่นก็คือการท่องเที่ยวไปด้วยเมืองจีนแน่นอนซินเจียงถ้าใครไปซินเจียงแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกก่อนเลยว่าใครที่พูดถึงซินเจียงต้องเข้าใจก่อนว่าซินเจียงต้นกำเนิดของการอะไรฮะการกินนี่เลยบ้านเราเขาเรียกว่าสเต๊ะแต่ซินเจียงจะเรียกว่าเนื้อเสียบไม้แล้วมีหม่าล่าโรยข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ย่างขายซินเจียงนี่ขึ้นชื่อลือชาเลยนะครับและถ้าเป็นไปได้ ผมอยากจะฝากท่านผู้ชมว่าให้โหวตกันมานะครับหรือเขียนเข้ามาในเมสเสจก็ได้ว่าอยากให้ผมจัดทริปใครอยากไปเที่ยวฟาร์มแซลมอนนี้ใครอยากไปอร่อยกับผมที่ซินเจียงให้คอมเมนต์เมสเสจเข้ามาในรายการเลยครับและผมจะรวบรวมสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะจัดทริปไปซินเจียงกันไปในทริปของ Gastro Diplomacy by Chef Ken เราจะไปลุยให้กันถึงที่จะไปกินจะไปอยู่จะไปนอนจะไปรู้ว่าเขาเลี้ยงเป็นยังไงและเราจะไปลุยซินเจียงนะครับฝากท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไว้ด้วยครับเล็กคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆวันนี้ฝากท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามผมไปนะครับว่าในครั้งต่อไปผมจะไปงานอีเวนท์ที่ไหนผมจะไปทำงาน private chef ที่ไหนหรือ four hand six hand หรือ gala dinner ที่ไหนผมจะนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับทั้งหน้าครัวหลังครัวแล้วเรื่องราวต่างๆไม่วัตถุดิบที่เป็นชั้นนำของโลกใบนี้ที่ผมสามารถเข้าไปหาและเขาเชิญผมไปแล้วผมจะนำเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับวันนี้ผมเชฟเคนนะครับวัชรวีวิเศษโภชนาทิพย์ลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันครั้งหน้านะครับทุกวันเสาร์เวลาดีๆ8โมงเช้าถึง9โมงเช้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: ป้ายยาของ D7นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
8: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ต ราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
9: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยละลิพักวราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตรโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่า Feel So Good
10: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ 9:10 ค่ะมาเจอกับสวยเลือกได้แล้วก็พิมพ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงโบตัดกันด้วยนะคะที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106นะคะก็วันนี้มาพร้อมกับโบตันนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังคุยกับโบตันอยู่นะคะว่าจะเข้าสายตอนกี่โมงดีนะคะเพราะว่าอาจจะยังติดธุระที่บ้านไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวโบตันมาแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้มีพูดคุยกับคุณหมอต่อเนื่องด้วยนะคะเรายังคงโฟกัสที่สุขภาพของคุณผู้หญิงค่ะแล้วก็จะพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของสุขภาพผู้หญิงเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊มันแบบมันอาจจะดูไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะในเรื่องของสมมุติถ้าเรามีความน้ำหนักที่เกินส่วนตัวคืออ้วนอ่ะเนาะถ้าพูดง่ายๆนะคะมันก็ถ้าเราอ้วนเนี่ยจริงๆแล้วระบบอื่นๆในร่างกายเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นเดียวกับเรื่องของสุขภาพเพศหญิงเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณหมอกันในช่วงที่2ค่ะแต่ว่ามาเบรกแรกแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีเรื่องราวที่มาฝากคุณผู้ฟังกันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะเรื่องแรกเนี่ยเผอิญว่าเมื่อวันก่อนไปคุยกับเพื่อนค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยมันช่วงนี้เนี่ยเครียดหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเป็นร้อนในเต็มปากเลยแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเคยอ่านเรื่องที่คุณหมอเขียนแชร์มาใน Facebook เหมือนกันนะว่าร้อนในเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่แผลที่เกิดขึ้นในปากจากการที่เรากัดปากเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ร่างกายพยายามจะบอกอะไรเราอยู่ในช่วงนั้นก็ได้ว่าเอ๊ะมันผิดปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยมีปัญหาร้อนในกันเยอะไหมคะเป็นร้อนในกันบ่อยไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอย่างพิมพ์ตอนสมัยก่อนนะตอนที่ทำงานแบบในช่วงที่เข้ากะดึกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอนสลับกับคนอื่นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าจะเป็นร้อนในเยอะอาจจะเครียดด้วยพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเผอิญว่าไปเจอที่อย่างที่บอกอ่ะเคยอ่านที่คุณหมอเขียนไว้นะคุณผู้ฟังคุณหมอชื่อว่าคุณหมอจิรารุตไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังตามท่านอยู่หรือเปล่านะคะใน Facebook พี่มาตามอยู่คุณหมอก็จะแชร์เรื่องราวดีๆมากมายนะคะหลายเรื่องทีนี้เนี่ยมีอยู่วันนึงคุณหมอแชร์เรื่องกัดปากตัวเองแล้วก็เป็นแผลร้อนในทุกทีเลยทีนี้มันก็ไปตรงกับว่ามันเป็นสัญญาณที่ผิดปกติหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยการกระแทกในปากจากอุบัติเหตุหรือว่ากัดเองเนี่ยคุณหมอทำบ่อยก็เป็นบ่อยๆแต่มันแปลกว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เป็นแผลร้อนในอะไรเลยนะคะแต่ว่าถ้าย้อนไปสมัยที่สุขภาพของคุณหมอยังเป็นโรคอ้วนยังมีความดันสูงเนี่ยเจอประจำเลยก็คือแผลร้อนในปากนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคุณโบตันเป็นเหมือนกันไหมคะ
11: อยู่ในสายแล้วค่ะขออภัยนะคะไม่คิดว่าจะเป็นแบบว่าเดินเข้าห้องน้ำมาแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ค่ะ
10: นี่ค่ะดิฉันบอกแล้วนะคะว่าคุณโบตันเนี่ยเขาปฏิบัติภารกิจฟิชเชลอยู่นะคะ เขาจะมาแต่เขามานะคะวันนี้กำลังเล่าเรื่องร้อนในกันอยู่ถามคุณผู้ฟังไปว่าคุณผู้ฟังเป็นร้อนในกันบ่อยไห
11: ม
10: คุณโบตันเป็นร้อนในบ่อยไหม
11: เมื่อตอนเด็กๆค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
10: ทีนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณที่ร่างกายมันกำลังจะบอกอะไรเราอยู่ถ้าคนที่เป็นร้อนในบ่อย
11: ๆยังไงบ้างคะ
10: คุณหมอบอกว่าสุขภาพดีหรือไม่ดีเนี่ยร้อนในอาจจะบอกเราได้ก็ได้นะคะเพราะว่าคำตอบเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้อยู่ที่รอยกัดแต่ว่ามันต้องมองลึกลงไปว่าจริงๆแล้วการที่เรามีร้อนในโผล่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการบอกระดับความสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราหรือว่าระดับการอักเสบที่มันซ่อนอยู่ในร่างกายของเราก็ได
11: ้หมายถึงว่าร่างกายเราอาจจะร้อนอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
10: เขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยมันอาจจะมีภาวะอักเสบเรื้อรังระดับที่ไม่สูงมากต่ำๆอยู่นะคะสะสมจนเกิดเป็นวิกฤตทำให้เมื่อเราเกิดแผลเล็กๆในปากเนี่ยคุณผู้ต่างคุณผู้ฟังระบบภูมิคุ้มกันที่กำลังทำงานเกินกว่าเพราะว่าเมื่อเราร่างกายเราเสียสมดุลหรือว่าเวลาร่างกายเรามันมีภาวะอักเสบเยอะๆเนี่ยมันต้องทำงานหนักกว่าปกติ แล้วพอมันเกิดแผลในปากเนี่ยจริงๆระบบภูมิคุ้มกันมันจะฮีลของมันได้เองเนาะด้วยความเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราทำงานเยอะเกินไปเหมือนคนทำงานเยอะๆแล้วมันจะทำงานไม่เสร็จสักอย่างอ่ะมันก็เลยทำให้เกิดเป็นแผลขึ้นมามันก็เลยบางทีมันก็อาจจะโจมตีเนื้อเยื่อของตัวเองแทนที่จะไปซ่อมแซมมันก็จะเมาฟังก์ชันทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างนะคะทีนี้หมอบอกว่าอะไรล่ะที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอักเสบก็เหมือนเดิมเลยพวก
9: เมื่อความสวยเราคัดสรร
10: พวกอ้วนลงพุงนะคะหรือว่ากินของที่มีความหวานเยอะๆคนที่มีความไขมันสะสมน้ำตาลสูงเนี่ยทุกอย่างมันก็จะรวนไปหมดใช่แล้วก็ถ้าอย่างที่โบตันบอกว่าตอนเด็กอาจจะใช่อย่างพี่บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยดิฉันตอนสมัยทำงานเป็นกะเข้ากะดึกตื่นเช้าไม่ตรงกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นนาฬิกาชีวิตมันจะกลับกับหลายๆคนทำให้การพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็มีความเครียดสะสม
12: มันก็เลยเกิดการร้อนในขึ้นมา
10: ใช่หรือว่าคนที่ทานของทอดแล้วก็พวก processed food อาหารแปรรูปเยอะๆค่ะ
12: เพราะว่าเด็กอาจจะเป็นไปได้
10: ใช่พวกนี้มันมีสารเร่งการอักเสบในร่างกายอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยถูกกระตุ้นทำให้ไวต่อสิ่งที่มาเรามากผิดปกติก็เลยเกิดเป็นร้อนในได้เช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าในรายของคนที่บอกว่าฉันไม่เป็นไรหรอกฉันก็กินดีออกกำลังกายปกติออกกำลังกายเยอะร่างกายฉันแข็งแรงไอ้นี่แหละหมอบอกว่าถ้าโหมเยอะเกินไปสำหรับการออกกำลังกายก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมันรีแอคผิดปกติเหมือนกันเพราะว่ามันฟื้นฟูไม่ทันค่ะร่างกายออกกำลังกายหนักๆเกินไปเนี่ยฟื้นฟูไม่ทันปุ๊บอนุมูลอิสระเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะไปกดการทำงานของภูมิคุ้มกันทำให้มันต่ำลงด้วย
12: เป็นแบบนี้เอง
10: ใช่แ
12: ต่ถ้าเกิดว่าคนโตๆเป็นก็เหมือนกันถูกไหม
10: ใช่ค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากระบบร่างกายที่ผิดปกติแล้วก็รวนไปแต่ว่าไอ้สาเหตุต้นตอของการอักเสบเนี่ยมันก็จะมาจากที่บอกไปเมื่อสักครู่มีหลากหลายอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบทีนี้หมอบอกว่าวิธีการก็คือง่ายๆเลยเหมือนลดความอ้วนก็คือลดปริมาณน้ำตาลลดคาร์บที่เกินความจำเป็นกินอาหารที่อาหารปรุงปกติที่ไม่ใช่ processed food นะคะไม่ใช่อาหารสำเร็จรูปลดไขมันต่างๆแล้วก็พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายในระดับที่พอเพียงไม่ต้องเยอะเกินไปไม่มากเกินไปแล้วก็ลองสังเกตดูสิถ้าคุณอยู่ในช่วงที่มันไม่ดีอะร้อนในมันจะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าถ้าคุณทำทุกอย่างปกติมันก็จะถึงกัดปากเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นร้อนในมันจะเจ็บๆอยู่ 2-3 วันแล้วมันก็หายแหละ
12: มันไม่ได้ขึ้นแบบเม็ดเดียวนะบางทีขึ้นหลายเม็ดนะคุณ
10: ใช่โอ้โหรอทรมานเนาะร้อนในอ
12: ่
10: ะ
12: ใช่มันแล้วมันแสบมันกินอะไรไม่ได้กินของร้อนอย่างน้อยคือกินไม่ได้เลย
10: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องแบบคอยดูกันไว้นะคะอันนี้ก็เอามาฝากกันเหมือนบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยร้อนในเป็นร้อนในอีกแล้วอะไรเงี้ยลองดูว่าเอ๊ะเรามีความผิดปกติในเรื่องของระบบร่างกายหรือเปล่าเผื่อมันจะช่วยได
12: ้ค่ะก็ต้องเช็คดูเนาะเพราะว่าดิฉันก็เคยเป็นบ่อยตอนเด็กๆแต่ว่าพอโตขึ้นก็คือไม่เป็นละค่ะ
10: ก็คือแบบเหมือนกันเน
12: า
10: ะ
12: หายแล้ว
10: หมายถึงว่าร่างกายของเราอ่ะ
12: ใช่ๆมันถือว่าอาจจะแบบไม่ได้อักเสบหรือไม่ได้เป็นแบบที่คุณพิมพ์บอกแล้วอะไรอย่างเง
10: ี้
12: ย
10: ใช่ตอนนี้ก็อาจจะเรามีกลับมามีนาฬิกาชีวิตที่ปกติแล้วไงคุณ
12: ปกติมากปกติมากเกินไป
10: ปกติแล้วสมัยก่อนเราอาจจะไม่ปกติเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอย่างที่บอกเนาะเข้างานแบบเช้ามืดบางทีมันต้องไปสถานีกันตั้งแต่แบบดึกดื่นพอหมดงานปุ๊บก็นอนเช้า
12: ใช่ถูกค่ะก็ว่ากันด้วยเรื่องของร้อนในนะคะแต่ว่าคุณน่าจะได้ยินข่าวนี้ตลอดสัปดาห์หรือไม่รู้ว่าได้ยินไหมนะคะแต่หลายคนน่าจะได้ยินที่คนที่เล่นเวทเทรนนิ่งทั้งหลายก็คือแบบตกใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจะดีหรออะไรอย่างเงี้ย
10: จีนไหม
12: แบบเป็นแบบจุดจบของสายออกกำลังกายก็คือเหมือนกับว่าปกติเนี่ยเราก็รู้กันอยู่เนาะว่าถ้าเราจะมีเงินแค่ไหนอะไรก็แล้วแต
10: ่
12: สมมติว่าเราจะอยากจะสร้างกล้ามเนื้อเราไม่สามารถใช้เงินเนี่ยซื้อกล้ามเนื้อเราได้ถูกไหม
10: คะใช่ต้องสร้างเอง
12: ถูกแต่โอเคเราจะอาจจะสร้างเวทเขาเรียกว่าเทรนเนอร์ได
10: ้ค
12: ่
10: ะ
12: แต่ถ้าเราไม่ทำเราไม่ไปเราก็ไม่สามารถที่จะมีกล้ามเนื้อได้อยู่ดีแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวออกมาว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยทางจีนเนี่ยเขาจะทำให้ ฝันของคนที่มีแค่เงินเป็นจริงได้คือล่าสุดจริงเขาได้พัฒนากล้ามเนื้ออัตโนมัติอีกงงมากคุณพิมพ์คือเพียงแค่ฉีดเข้าไปในร่างกายมันจะออกกำลังกายแทนเรา24ชั่วโมงแล้วก็บอกเขาทดลองในสัตว์แล้วนะก็ให้ผลเหมือนออกกำลังกายจริงเอองงไหมแล้วนี่ฉันก็สงสัยอยู่นะฉันก็เพิ่งจะเห็นข่าวนี้แวบๆแต่ก็เพิ่งมาอ่านวันนี้ละค่ะคือเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกการออกกำลังกายใดๆก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของยืดหดกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งยกน้ำหนักวิ่งเล่นกีฬาใด
10: ๆค่ะ
12: มันก็คือการยืดหดกล้ามเนื้อทีนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเข้าจะทำให้กล้ามเนื้อมันยืดหดได้ต่อเนื่องเนี่ยแบบนั่งเฉยๆเลยนะ
10: ไม่ต้องออกอะไรเลย
12: ไม่ได้ออกอะไรเลยเขาก็บอกมันคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีกล้ามเนื้อในร่างกายที่แบบยืดหดแบบอัตโนมัติไปเรื่อยๆเองได้เนี่ยผลของมันก็คือเหมือนเราออกกำลังกายตลอดเวลาแปลกแหมแต่
10: มัน
12: ไม่ได
10: ้
12: หัวใจไหมคุณเนี่ยมันเป็นข่าวที่คนถกเถียงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าแบบเฮ้ยฉันเข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะว่าแบบบางคนก็บอกว่ามันน่าจะไม่ได้เรื่องของหัวใจอันนี้จริงแล้วนี่ก็บอกว่านี่ก็คือไอเดียของทีมวิจัยนะที่แบบว่าสร้างกล้ามเนื้ออัตโนมัติสำเร็จไอเดียเขาก็ง่ายๆเลยก็คือเขาก็จะใช้วิธีคิดแบบว่าเอาเซลล์อวัยวะของร่างกายเนี่ยมาจำลองนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากเซลล์อวัยวะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อคุณโดยที่แบบเขาทดลองด้วยการนำเซลล์กล้ามเนื้อต้นกำเนิดเนี่ยที่เพาะแล้วเนี่ยฉีดเข้าไปในผิวหนังผลก็คือก็จะเกิดกล้ามเนื้อที่อยู่เหนือควบคุมการร่างกายดูดิแล้วมันก็อาจจะได้กล้ามเนื้อสวยนะแต่ในความคิดที่ฉันมันอาจจะไม่ได้เรื่องของหัวใจแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าความอัศจรรย์เนี่ยมันเริ่มจากการที่ว่าเขาอะฉีดในพวกหนูที่แก่แล้วก็อ้วน
10: อ๋อนี่คือเขาวิจัยจากสัตว์จริง
12: มาแล้วฉ
10: ี
12: ดแล้วด้วยในหนูผลลัพธ์ก็คือพวกมันผอมลงค่ะกล้ามเนื้อก็คือมีมากขึ้นมวลกระดูกหนาแน่นขึ้นแล้วก็การทำงานของอวัยวะภายในดีขึ้นหมดพูดง่ายๆก็คือผลเหมือนการออกกำลังกายเป๊ะแต่ว่าเราไม่ได้ขยับร่างกายเลยอยู่เฉยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าแบบมันจะเป็นจริงได้ไหมอันนี้เขาบอกว่ามันยังอธิบายยังได้ไม่ชัดเพราะว่านักวิจัยก็บอกว่ามันยังทดลองอยู่ในหนูอยู่เนาะยังไม่ได้แบบว่าลองในคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมวิจัยก็แบบตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเรียบร้อยแล้วด้วยนะแต่มันก็ยังห่างไกลในการนำมาใช้กับมนุษย์แต่ก็ลองดูแต่ว่าคนก็เถียงกันเยอะคุณพิมพ์เถียงกันเยอะจริงๆว่าอย่างเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจล่ะมันจะไปเหรอเพราะว่าการที่เราแบบอย่างฉันไปเล่นเวทเทรนนิ่งอ่ะคุณมันกล้ามเนื้อก็จริงนะแต่ว่ากล้ามเนื้อหัวใจมันก็ทำงานเร็วด้วยเพราะว่าเราเหนื่อยไงนึกออกไหมอย่างฉันไปขึ้นถ้ำนาคาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะที่ให้คุณพิมพ์อยู่กับแฟนรายการเนี่ยดิฉันกล้ามเนื้อหัวใจดิฉันน่าจะมันจะแข็งแรงมากคุณพิมพ์บอกว่าดิฉันเดินไม่หยุดเลยพักของดิฉันคือแค่ถ่ายรูปประมาณ 2-3 รูปเพราะฉันไม่เน้นถ่ายรูปมาบ่อยแล้วมา3รอบแล้วนะคะดิฉันก็จะมีถ่ายรูปนิดหน่อยเก็บเป็นที่ระลึกว่ามันเป็นครั้งที่3หรืออะไรประมาณนี้แล้วดิฉันก็ขึ้นอย่างเดียวเลยโดยที่ฉันรู้สึกว่าดิฉันไม่เหนื่อยคุณพิมพ์เพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะฝึกฝนนอกจากกล้ามเนื้อของเราแล้วเนี่ยหัวใจฉันก็แข็งแรงด้วยก็คือไกด์เนี่ยจะต้องลงไปรับเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งเพราะว่าดิฉันเนี่ยได้นำดิ่งขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่แบบว่าจริงๆอุทยานเขาไม่อนุญาตให้แบบว่าทิ้งลูกทัวร์เนาะแต่ว่าดิฉันก็มีเพื่อนอยู่นั่นแหละก็มีเพื่อนที่ตามมาทันอยู่คนนึงแล้วก็ไกด์ก็เลยจะต้องวิ่งไปรับผู้หญิงที่เหลือเพราะฉันเดินพร้อมขึ้นมาทันพร้อมกับพี่ผู้ชาย
10: คุณแข็งแกร่งมากคุณแข็งแกร่ง
12: ใช่เขาก็เลยบอกว่าให้อยู่กัน2คนแล้วเดี๋ยวไปรับบรรดาผู้หญิงทั้งหมดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้นอกจากกล้ามเนื้อขาที่เราจะต้องขอบคุณในการเล่นเวทเทรนนิ่งแล้วเนี่ยคุณกล้ามเนื้อหัวใจนี่ต้องขอบคุณเลยเพราะมันไม่ได้รู้สึกเหนื่อย
10: ค่ะ
12: มันรู้สึกเหนื่อยเหมือนแค่แบบเหนื่อยเบาๆอ่ะคุณ
10: ใช่จริงๆ
12: มันแค่แบบ
10: กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันได้อยู่แล้วถ้าคุณออกกำลังกายเพราะว่าเลือดมันสูบฉีดตลอดเวลานั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่มีปัญหาพวกไขมันในเลือดสูงหรืออะไรงี้นะคะคือถ้าคุณออกกำลังกายเนี่ยปัญหาพวกนี้มันก็จะลดลงไปแล้วหัวใจคุณก็จะแข็งแรงไงเหมือนคนที่ห คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมเวลาไปทำอย่างที่ตันบอกอ่ะมันแป๊บๆมันก็เหนื่อยแล้ว
12: เขาจะพักเขาจะพักกันตลอดทางเลยถ้าเป็นผู้หญิงที่ไปทริปนี้ด้วยกันนะคะ
10: ใช
12: ่เพื่อนๆแต่ก็ขอบคุณที่เอาเต็มไปออกกำลังกายแต่ทีเนี้ยถ้ามันมีวิจัยอันนี้ออกมาเนี่ยก็เลยอยากจะรู้ว่ากล้ามเนื้อหัวใจมันจะได้ด้วยหรอทุกคนสงสัยในคอมเมนต์เยอะมาก
10: แต่อันนี้คิดว่าไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นการทดลองขั้นแรกเท่านั้นเองบางทีมันอาจจะต้องมีการทดลองที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อถ้าเราต้องทำแบบนี้มันก็จะได้องค์รวมนะร่างกายเรามีกล้ามเนื้ออะไรบ้างหัวใจก็คือกล้ามเนื้ออย่างหนึ่ง
12: ใช่ไหมถ้าเราขยับก็ต้องดู
10: บางทีอาจจะไม่ได้
12: เพราะว่ามันไม่ได้ขยับร่างกายเลยนะคะก็ฉีดเข้าไปเลยแต่ว่าแบบแม่แต่ว่ารูปร่างสวยแน่นอนนะคุณพูดถึงฮะ
10: แต่อันนี้มันก็อาจจะมาเป็นเบื้องต้นเพื่อนำไปพัฒนาเป็นอย่างอื่นต่อไปไงคุณอาจจะต้องสำหรับบางคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือใดๆหรือเปล่าที่ไม่สามารถทำอะไรได้ อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดงานวิจัยแล้วกัน
12: อันนี้เขาบอกก็ต้องรอต่อไปเพราะว่ายังอยู่ในหนูแล้วก็คิดว่าในคนเนี่ยก็อาจจะประมาณอีก10ปีเลยทีเดียว
10: ใช่มันก็เป็นเหมือนความสำเร็จขั้นแรกของการพยายามจะหาอะไรมาทดแทนแล้วกันสำหรับในบางในผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถจะออกกำลังกายได้เหมือนคนทั่วไปปกติแต่ว่าในมนุษย์ทั่วไปอย่างเราๆที่ยังมีความสามารถในการจะออกกำลังกายอยู่ก็แนะนำว่าให้ไปออกกำลังกายดีกว่านะคะ
12: อุ้ยฉันว่าคุณมันดีมันผลลัพธ์มันคือแบบคุณคะดิฉันรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันทำอะไรได้ไวมันเป็นบันไดหมดเลยไงคุณสมัยเนี้ยมันจะเดินยากดิฉันรู้สึกว่าทางธรรมชาติเดินง่ายกว่ามันไม่ต้องแบบปีนป่ายมันปีนป่ายแต่ว่ามันไม่ต้องคือการขึ้นบันไดมันเมื่อยไงคุณพิมพ์นึกออกไหมแต่มันก็ร่างกายเราแข็งแรงมันก็เลยรู้สึกว่าทำให้เราขึ้นบันไดได้แบบต่อเนื่
10: อง
12: ขึ้นไปเรื่อยๆเลยมันเป็นบันไดหมดแล้วตอนนี้ปีนี้คือแบบผิดกับปีแรกที่ฉันเป็นที่ยังเป็นแบบไต่เชือกอยู่
10: อ
12: ันนั้นจะเดินง่ายนะในความรู้สึกดิฉันแบบคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายอะไรมากมายก็เดินง่ายเพราะว่ามันแค่ไต่เชือกแล้วเราก็แค่เอาขาไปพาดไปตามหินมันไม่ได้แบบถึงแต่เดินบันไดมันต้องใช้แรงไง
10: คิดว่ามันหมายถึงว่าการต้านแรงโน้มถ่วงของโลกมันอาจจะไม่เหมือนกันคุณ
12: ใช่
10: ทางธรรมชาติกับทางที่เป็นบันไดอ่ะทางที่บันไดมันจะเป็นแนวดิ่งใช่ป่ะแนวดิ่งมันจะเป็นอีกแบบนึงในการแรงจีใช่ป่ะ
12: ใช่ถูกๆมันเลยเดินเหนื่อยกว่าคนก็เลยจะพักเยอะกว่า
10: ใช่แต่ว่าถ้าแบบทางลาดมันจะค่อยๆเดินไป
12: ค่อยๆไปใช่แต่ว่าแบบเนี่ยมันก็ต้องเป็นความแข็งแรงจริงๆอะไรเงี้ยก็ไปเดินมันก็รู้เลยอะไรเงี้ยค่ะ
10: ก็รู้เลยว่าเราแข็งแรงหรือไม่แข็งแรง
12: ถึงจะยังไม่ผอมก็แล้วแต่ผลที่ได้อันดับแรกเลยคือแข็งแรงแล้วทุกคนก็บอกว่าโบตัดเล่นเวทเทรนนิ่งยังไงทำไมไม่ผอม
10: เฮ้ยเขาไม่ได้เล่นให้ผอมนะเวทเทรนนิ่งอันนี้ต้องเข้าใจจุดประสงค์ก่อนว่าแบบเราเล่นเวทเทรนนิ่งเราไม่ต้องการให้ผอมเราแค่ต้องการให้กล้ามเนื้อมันกระชับไอ้ผอมไม่ผอมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ
12: อาหาร
10: วัยต่างๆด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคุณหมอจะมาคุยกับเราเรื่องภาวะอ้วนอีกแล้วเจ็บอีกแล้วเจ็บพอได้คำว่าอ้วนปุ๊บเจ็บทุกอาทิตย์เลยนะคะเจ็บมาตลอดเลยแต่ว่าต้องฟังเพราะว่ายิ่งเจ็บเนี่ยมันจะยิ่งต้องไปแก้ไขว่าทำไมเนี่ยการอ้วนจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของคนที่พยายามจะตั้งครรภ
12: ์ต้องมาฝาก
10: ว่าจริงๆคือหลายๆคนบอกว่าอ้วนกับตั้งครรภ์ไม่น่าเกี่ยวกันหรอกเพราะก็เห็นคนที่ตัวใหญ่ๆหลายๆคนเขาก็ตั้งครรภ์กันแต่ว่าอาจจะมีผลกระทบได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณหมอจะมาเล่าให้เราฟังในช่วงที่2
12: เวลาเราหมดแล้วเนาะเบรกแล้วต้องไป
10: ใช่เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณหมอกันในช่วงที่2ของสวยเลือกได้ค่ะ
9: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยลลิภักวราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตรโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่า Feel So Good
13: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
8: ้นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้
14: ติดตาม Gift Lot Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
15: ้เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
17: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
17: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
18: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb
19: Miracle กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistics
9: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยลลิภักษ์วราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตรโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่า Feel So Good
10: กลับมาแล้วค่ะ
12: ค่ะ
10: กลับมาช่วงที่2แล้ว
12: เดี๋ยววันนี้คุยกับคุณหมอกันคุณหมออยู่ในสายแล้วไหมคะคุณพิม
10: คุณหมอกำลังจะต่อสายนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแต่วันนี้จะมาพูดเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรตั้งครรภ์
12: ภาวะอ้วนในหญิงตั้งครรภ
10: ์ตั้งครรภ์เนี่ยบางคนเนาะก็โชคดีนะสังเกตไหม
12: ค่ะ
10: มันง่ายเหลือเกินสำหรับการที่จะมีลูกสักหนึ่งคนแต่ในบางรายเนี่ยก็
12: บางวันโอ้บางคนยากมาก
10: ยากลำบากมากต้องไปปรึกษาคุณหมอเสียสตุ้งสตังมากมายดิฉันดู ล่าสุดนี้ดูโพสต์ของคุณเนะหรืออะไรสักอย่างนึงที่เขาบอกว่ากว่าเขาจะตั้งครรภ์ได้เนี่ยเขาฝังตัวอ่อนมา4ครั้ง
12: โอ้โห
10: แล้วเขาก็
12: เสียมาก
10: ใช่แล้วเขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมากๆเลยหมายถึงว่าใน
12: เพราะว่าอะไรคะ
10: สายคือเขาบอกว่าความเสียใจพอมันหลุดไงคือบางทีตรวจฮอร์โมนแล้วมันก็ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเข้าไปตรวจเช็ค follow up เนี่ยหลุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเหมือนตอนแรกบอกเหมือนท้องแล้วแต่ก็สูญเสียลูกไปอันนี้เนี่ยมันก็เป็นภาวะของแต่ละคนเนาะว่ามันไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆในวันนี้คุณหมอจะมาคุยกับเราเรื่องว่าไออาการเหล่านี้การที่จะท้องได้แท้งได้เนี่ยมันก็สัมพันธ์กับโรคอ้วนเหมือนกันตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะคุณประตานคุณผู้ฟังค่ะคุณหมอแพทย์หญิงสุขุมานสว่างวารีค่ะสูติแพทย์แล้วก็แพทย์เฉพาะทางมะเร็งนรีเวชและผ่าตัดผ่านกล้องนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
20: พี่คุณพี่ประตานค่ะ
10: สวัสดีค่ะวันนี้ก็ต้อนรับคุณหมออีกครั้งนึงนะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพเพศหญิงนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอจะมาพูดถึงเรื่องที่ทำให้เราฟังและเจ็บทุกครั้งเลยสำหรับภาวะอ้วนในผู้หญิงที่มันจะกระทบต่อโอกาสของการตั้งครรภ์ค่ะนี้อยากจะให้คุณหมอพูดก่อนว่าภาพรวมของคนที่เป็นผู้หญิงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่พร้อมจะมีลูกแล้วเนี่ยที่มีภาวะอ้วนด้วยเนี่ยตอนนี้มันมีเยอะมากไหมคะ
20: มีเยอะค่ะแล้วก็เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะเราก็เลยต้องมากันถึง EP4 ตอนนี้เราเป็น EP4 ที่เป็นเรื่องของโรคอ้วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสตรีนะคะวันนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์แต่ว่าจะขอย้ำไครทีเรียหรือว่าเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคอ้วนในคนเอเชียหรือว่าหญิงไทยนะคะเราเอาตามเกณฑ์ของคนเอเชียก็ยังคงจำสูตรของเรากันได้อยู่เนาะน่าจะเป็นน้ำหนักตัวนะคะเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ในภาวะโรคอ้วนเราวินิจฉัยเมื่อผลลัพธ์ของสูตรนี้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ25นะคะ
10: ค่ะ
20: ค่ะซึ่งสถิติของบ้านเรานะคะสตรีไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอะค่ะเราพบว่ามีภาวะโรคอ้วนเนี่ยสูงมากขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยร้อยละ40ต้นๆมากลายเป็นเกือบจะร้อยละ50แล้วก็คือ 46.4% ของหญิงไทยที่อายุเกิน15ปีมีภาวะโรคอ้วนตามสูตรที่เราคิดกันเมื่อกี
10: ้ค่ะ
20: ถือว่าจริงๆก็สูงขึ้นแล้วนะคะหมายความว่าเดินมา2ท่านมี1ท่านที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนหรือ
10: ค่ะ
20: ค่ะ
10: แล้วอะไรทำให้เขาเป็นอะไรทำให้เขามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับไอ้ตัวคนที่มีความอ้วนเพิ่มขึ้นในสตรีวัยเจริญพันธุ์ค่ะ
20: ค่ะมีหลายปัจจัยมากเลยนะคะอันที่หนึ่งก็คือปัจจัยเพื่อนสมพันธ์ก็ส่งผลเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องว่าคุณแม่อ้วนคุณลูกก็มีโอกาสอ้วนนอกจากปัจจัยเรื่องสมพันธ์แล้วนะคะยังมีโรคที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานที่เราก็รู้ว่ามีความเสี่ยงจากสายพันธุกรรมได้ด้วยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งค่ะไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันที่เราก็จะทราบว่าการทำงานของเราก็จะเป็นเหมือนกับเซดิทารีไลฟ์สไตล์มากขึ้นนั่งโต๊ะทำงานมากขึ้นการกิจกรรมน้อยลงมีเดินน้อยลงจนปัจจุบันเราจะต้องมานับก้าวกันในมือถือ
10: เ
20: พราะงี้ค่ะใช่แล้วก็เราเจอแสงสีฟ้าเจอคอมพิวเตอร์เจอมือถือตลอดเวลาพวกนี้ส่งผลต่อสมดุลฮอร์โมนในร่างกายส่งผลต่อฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มของร่างกายก็เลยจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงที่เราจะอ้วนมากขึ้นรวมไปจนถึงค่ะคนกรุงก็จะพักผ่อนน้อยลงความเครียดมากขึ้น
10: ค
20: ่
10: ะ
20: ค่ะนอนน้อยก็จะยิ่งอ้วนค่ะเพราะว่ามันก็จะส่งผลกับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายรวมไปจนถึงแบคทีเรียตัวดีในร่างกายหลายๆจุดด้วย
10: ไหมคะ
12: ทีนี้เป็นภาวะอ้วนปุ๊บมันเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์เลยไหมคะคุณหมอ
20: ใช่ค่ะสเต็ปแรกก่อนเลยก็คือจะขอแบ่งตั้งแต่ช่วงก่อนท้องช่วงระหว่างท้องช่วงหลังท้องช่วงก่อนท้องในประเด็นแรกเลยนะคะภาวะอ้วนเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการไม่ท้องหมายความว่าอะไรหมายความว่าสตรีที่วินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนค่ะมีโอกาสในการตั้งครรภ์น้อยลง

0: แล้วก็ส่งผลไปจนถึงว่าคุณภาพไข่ถึงแม้แต่กระทั่งตกไข่ออกมาแล้วเนี่ยคุณภาพไข่ก็จะไม่ดียิ่งซ้ำร้ายไปกว่านั้นค่ะสตรีโรคอ้วนที่เข้าสู่คลินิกภาวะมีหลุดยากอะค่ะเมื่อได้รับการรักษาหรือการกระตุ้นไข่หรือแม้แต่กระทั่งการใช้ยาฮอร์โมนนะคะการตอบสนองต่อกระบวนการการรักษาหรือการทำเด็กหลอดแก้วอะค่ะได้ผลต่ำกว่าสตรีที่มีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูแรกก่อนท้องเลยเนี่ยก็ยากแล้ว
1: ต้องผอมก่อน
2: ต้องน้ำหนักปกติก่อน
0: ถูกต้องต้องผอมก่อนเนื่องจากว่างานวิจัยบอกว่าแค่เพียงเราลดน้ำหนักได้ 5-10% ของน้ำหนักตัววันนี้เองอะค่ะเราก็จะมีโอกาสกลับมาตกไข่ได้ตามปกติโดยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาฮอร์โมนกระตุ้นไข่เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้
0: ค่ะแต่ถามว่า 5-10% เนี่ยดูจะน้อยนะคะที่อย่างสมมติว่าคนไทยที่น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ตีว่า80 กิโล
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 5% นี่4 กิโลกรัมเองนะคะดูตัวเลขเหมือนจะน้อยแต่ละแต่ว่าหลายๆครั้งนะคะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะยากที่จะทำ
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะว่า
2: การ
0: จ
2: ะใครค่ะ
0: คะ
1: หลายอย่างยากที่จะทำเข้าใจ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสเต็ปแรกเนี่ยสเต็ปแรกเราก็จะต้องเริ่มมาจากไลฟ์สไตล์ก่อนเนา
2: ะ
0: เราก็จะต้องคุมอาหารออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดอย่างเมื่อกี้ที่หมอบอกว่าปัจจัยกระตุ้นปัจจุบันที่ส่งผลทำให้เราอ้วนตามเมื่อกี้ที่พ่อบอกเลยส่วนเรื่องกรรมพันธุ์หรือว่าโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมเบาหวานพวกนี้เราอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ถ้าเราปรับไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นเรามีโอกาสที่จะมีการสงบของโรคเบาหวานได้แบบไม่ต้องกินยาก
2: ็
0: ได้เหมือนกันค่ะในกรณีที่เคสที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มากและมีความจำเป็นต้องใช้ยาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะโดยทั่วไปค่ะอย่างที่หมอบอกว่าแนะนำให้ลดน้ำหนักตัวลงมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-10% ก่อนที่จะวางแผนการตั้งครรภ์อย่างเช่นสตรีหลายๆท่านที่ใช้ยาซีรีส์ปัจจุบันเราไม่พูดถึงปากกาไม่ได้ในกลุ่มปากกาเองค่ะเขาเป็นกลุ่มฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์ในระยะยาวก็คือมีค่าครึ่งชีวิตเนี่ยค่อนข้างยาวดังนั้นค่ะเพื่อความปลอดภัยสตรีทุกคนที่ใช้ปากกาอยู่นะคะหมอแนะนำคุมกำเนิดค่ะเพราะว่าเรามีงานวิจัยและก็มีคำแนะนำจากสหรัฐอเมริกาเลยนะคะบอกว่าหลังจากการที่หยุดการใช้ปากกาค่ะก่อนการตั้งครรภ์แนะนำคุมกำเนิดอยู่ที่ 1-2 เดือนพอเซ็ตก็คือ2เดือนหมายความว่าถ้าคุณแพลนจะท้องในอีก6เดือนข้างหน้าคุณใช้ปากกาแค่4เดือนแล้วก็อีก2เดือนคุณต้องหยุดเพื่อจะมีช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยจะขับตัวฮอร์โมนหรือว่ายาทั้งหมดออกจากร่างกายตามค่าครึ่งชีวิตของยาค่ะเพื่อความปลอดภัยในการตั้งครรภ์หรือณปัจจุบันถ้าเราใช้ปากกาอยู่ค่ะคุณผู้หญิงหมอแนะนำให้คุมกำเนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการไหนก็ได้จะเป็นการฉีดยาคุมการใส่ช่วงการฝังยาคุมนะคะแต่ว่ามีข้อควรระวังในสตรีที่ทานยาเม็ดคุมกำเนิดค่ะเนื่องมาจากในช่วงแรกที่ใช้ยาค่ะการปักปากกาขอย้ำปากกาโดยเฉพาะนะ
2: คะ
0: จะทำให้ลดการบีบตัวของลำไส้และกระเพาะอาหารค่ะซึ่งผลดังกล่าวค่ะอาจจะส่งผลต่อการดูดซึมของยาฮอร์โมนอาจจะดูดซึมแล้วทำให้ค่าฮอร์โมนที่ยับยั้งการคุมกำเนิดในร่างกายมีระดับที่แกว่งไปดังนั้นประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิดในช่วงแรกของการใช้ปากกาอาจจะด้อยลงในกลุ่มสตรีที่ปักปากกาแล้วทานยาเม็ดคุมกำเนิดอาจจะต้องใส่ถุงยางคู่กันหรือใช้วิธีการคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วยค่ะ
2: วันนี้มันมีข้อแบบ
1: แต่ถ้าเป็นปากกา
0: ใช่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามีความสำคัญมากในช่วงปากปากกาหลายท่านอาจจะไม่ได้ใส่ใจในจุดนี้ค่ะในเรื่องของยาคุมกำเนิดแต่ถ้าเป็นคนที่ฝังยาไม่ต้องกังวลเลยนะคะฝังยาก็ปากปากกาได้ตามปกติก็เป็นการคุมกำเนิดโดยทั่วไปที่ไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการใช้ยาคุมกำเนิดค่ะแต่ถ้าเป็นสตรีที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มากแล้วจำเป็นที่ต้องผ่าตัดการผ่าตัดที่เราเรียกว่า bariatric surgery หรือว่าการผ่าตัดควบคุมน้ำหนักค่ะตามคำแนะนำของสูติแพทย์นะคะเราแนะนำให้เว้นการตั้งครรภ์1ถึงปีครึ่งเลยค่ะ12-18 เดือนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนื่องมาจากว่าเราจะเห็นหลายท่านที่ผ่าตัดลดน้ำหนักนะคะน้ำหนักของสตรีหลายๆท่านนะคะบางท่านเนี่ยลงไป40

0: กิโลซึ่งการที่น้ำหนักตัวลงในปริมาณมากขนาดนั้นค่ะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรามิตาบอลิซึมของร่างกายส่งผลต่ออาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการภาวะการขาดสารอาหารภาวะกล้ามเนื้อน้อยสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะจะต้องรอร่างกายปรับตัวในช่วงประมาณ1ถึง1ปีครึ่งหลังจากการผ่าตัดบาสิกเซอร์เจอรี่ค่ะดังนั้นสตรีที่ทำการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วนค่ะแนะนำคุมกำเนิด1ปีถึง1ปีครึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: การตั้งครรภ
1: ์ค่ะก
0: ็อันนี้ก็สำคัญ
1: อันนี้คือก่อน
0: อย่างหนึ่งค่ะค่ะถ้าสตรีที่อยู่ในช่วงลดน้ำหนักก่อนจะไปท้อง
1: ค่ะ
0: แนะนำให้งดบุหรี่แล้วก็ทานโฟลิกเสริ
1: ม
0: เนื่องมาจากว่าโฟลิกเนี่ยจะป้องกันภาวะความพิการของเด็กหรือความผิดปกติของระบบประสาทของเด็กในระหว่างการตั้งครรภ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในประเด็นต่อไปว่าทำไมหญิงอ้วนต้องระวังเรื่องกลุ่มพวกนี้เพราะมันมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
2: อย่างที่ถามคุณหมออย่างหนึ่งว่าแบบเห็นคนตั้งครรภ์หลายๆคนเล่นโยคะอันนี้มีส่วนช่วยไหมคะคุณหมอแบบเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนหรือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ย
0: ต้องเรียนว่าโยคะมีหลายเกรดความรุนแรงแล้วก็มีหลายกระบวนการในการเล่น
1: ค
0: ่ะเบื้องต้นคงต้องบอกก่อนว่าเขามีปัญหาตรงไหนก่อนบางคนก่อนหน้าท้องไม่เคยเล่นโยคะก่อนเลยแต่ว่าเมื่อตั้งครรภ์แล้วเข้าสู่ในช่วงไตรมาสที่2ไตรมาสที่3มีอาการปวดท้องมีกล้ามเนื้อเกร็งล้าอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยโยคะสตรีตั้งครรภ์นะคะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เล่นมาก่อนการตั้งครรภ์แล้วเป็นหนึ่งในการออกกำลังกายที่เขาทำอยู่เป็นประจำแล้วรู้สึกดีสบายตัวแล้วคนไข้ไม่มีความเสี่ยง
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นไม่ได้มีเรื่องของภาวะการเกร็งตัวของมดลูกผิดปกติไม่มีภาวะเลือดออกในระหว่างการตั้งครรภ์ไม่ได้มีเรื่องของความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด
1: ค่ะ
0: อันนี้สามารถทำได้โดยที่อยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะเห็นแบบดาราบางท่านหรืออินฟลูหลายๆท่านออกมาโชว์ว่าท้องอยู่ก็
1: เล่นโยคะ
0: ออกกำลังกายดาม ากกว่าเล่นโยคะก็ออกกำลังกายบิ๊กสตรีมหรืออะไรพวกนี้ค่ะซึ่งใดๆเนี่ยหมอแนะนำให้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าร่างกายของสตรีแต่ละท่านไม่เหมือนกันความเสี่ยงของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะแล้วที่กลับมาทางคนที่มีน้ำหนักเกินแล้วตั้งครรภ์นะคะคุณหมออย่างเงี้ยออกกำลังกายได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: มากน้อยแค่ไหนข้อที่หนึ่งเลยค่ะประเมินก่อนว่าสตรีท่านนั้นมีข้อห้ามของการออกกำลังกายในรูปแบบนั้นหรือไม่ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีภาวะแท้งคุกคามมีเลือดออกในระหว่างการตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อภาวะแท้งมีปากมดลูกเปิดกลุ่มพวกนี้ค่ะการออกกำลังกายที่หนักมากเกินไปหรือการใช้เวทที่มากเกินไปค่ะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกร็งตัวในช่องท้องค่ะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแท้งหรือว่าการคลอดก่อนกำหนดได
1: ้
0: ส่วนการออกกำลังกายในแนวยืดหยุ่นยืดคลายกล้ามเนื้อในตำแหน่งที่เหมาะสม
1: อ
0: ันนี้ค่ะสามารถทำได้แต่อย่างที่หมอบอกว่าต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เพราะว่าหลายปีก่อนพี่โบตัดอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าสตรีตั้งครรภ์ไปฝังเข็มและแท้ง
1: อ
0: ันนี้เราไม่ได้โทษเรื่องของการฝังเข็มเลยนะ
1: คะ
0: แต่ว่าเนื่องมาจากว่าอย่างที่หมอบอกว่าสตรีแต่ละท่านมีความเสี่ยงของการแท้งหรือว่าการคลอดก่อนกำหนดที่แตกต่างกันค่ะการที่มีอินเทอร์เวนชั่นหรือว่าเราทำสิ่งอะไรบางอย่างเข้าไปเพิ่มเติมอะค่ะอาจจะมีการกระตุ้นหรือว่าอาจจะเป็นตัวส่งเสริมหรือจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีผลเลยแจ็คพอตมาเจอพร้อมกันก็อาจจะเป็นไปได
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใดๆในกลุ่มสตรีที่แพนทั้งตั้งครรภ์และก็จะมีการออกกำลังกายในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะปรึกษาคุณหมอสูเจ้าของไข้ก่อนแล้วก็ปรึกษากับนักกายภาพบำบัดหรือว่าเทรนเนอร์ที่สอนในการกิจกรรมการออกกำลังกายนั้นๆว่าแบบไหนเหมาะสมกับคนเรา
1: ค่ะ
0: ท่าไหนเหมาะสมกับคนท้องอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ้าวก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์ของแต่ละคนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
2: เพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะความเสี่ยงของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันเป็นรายเฉพาะบุคคลเลยค่ะ
2: แสดงว่าบางคนอาจจะกลัวหรือว่าจะออกกำลังกายไม่ได้ค่ะคุณหมอหรือเกี่ยวไหมคะหรือยังไง
1: จริงๆก็ต้อง
0: การต
1: ั้งคร
0: ร
1: ภ์
0: ไม่ได้เป็นข้อห้ามของการออกกำลังกายค่ะแต่ว่าเราจะต้องเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมค่ะสภาวะร่างกายของคุณแม่แต่ละราย
1: ใ
2: ช่ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างในหลายๆโรงพยาบาลค่ะเมื่อคุณแม่เข้าสู่การตั้งครรภ์ในไตรมาสที่2ก็คือ3เดือนช่วงกลางอะค่ะหลังอายุครรภ์12สัปดาห์เป็นต้นไปหลายๆที่จะเริ่มสอนโยคะคุณแม่เบื้องต้นการยืดเหยียดร่างกายการบริหารกระดูกสันหลังบางโรงพยาบาลก็จะมีคอร์สในการที่ให้คุณพ่อช่วยเพราะว่าคุณแม่ในช่วงบางท่านที่ท้องใหญ่มากๆน้องตัวโตมากๆหรือว่าเป็นครรภ์แฝดเนี้ยค่ะ
1: ขยับตัวไม่ค่อยได้
0: คุณแม่ปวดหลังมากใช่ปวดหลังมากเดินไม่ได้ข้อเท้าบวมอย
1: ่
0: างเงี้ยค่ะการทำโยคะหรือการออกกำลังกายในหลายๆท่าช่วยทำให้คุณแม่สบายขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอันนี้หลายๆโรงพยาบาลที่ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ในกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีคอร์สให้คุณแม่โดยเฉพาะค่ะโดยที่เราก็จะมีคุณครูที่สอนโยคะเฉพาะทางของสตรีตั้งครรภ์ที่ดูแลทางสรีรวิทยาของหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: เข้าใจแล้ว
1: ก็เคลียร์แล้วเคลียร
2: ์อืมใช่ค่ะ
1: ต้องปรับไปตามแต่ละคนเนาะ
2: ถูกถูกค่ะแล้วความเสี่ยงมันถ้าสมมติเราอ้วนแบบคุมไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยมันมีความเสี่ยงที่จะตามมาแบบตอนคลอดอะไรขนาดไหนคะคุณหมอในขณะคลอดหรือว่าแบบสมมติว่าทำแล้วทำอีกก็ยังแบบลดไม่ได้อะไรเงี้ยคุณหมอมีไหมคะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะ
0: มีเคสที่แบบว่าน้ำหนัก
2: ลดไม่ได
0: ้เยอะอยู่แล้วมีภาวะอ้วนอยู่แล้วแล้วก็ตั้งครรภ์นะคะหมอขอแบ่งความเสี่ยงเป็นช่วงระหว่างก่อนที่จะฝากครรภ์เลยนะก
1: ็
0: คือเราเรียกว่าเป็นภาวะแท้งภาวะแท้งเนี่ยเราจะพูดถึงเมื่อมีการยุติการตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์12สัปดาห์เราจะเรียกว่าแท้งนะคะซึ่งในสตรีอ้วนหรือภาวะอ้วนค่ะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแท้งเองเนี่ยอยู่ที่ 1.2 เท่าเมื่อเทียบกับสตรีที่น้ำหนักปกติเพิ่มความเสี่ยงของภาวะแท้งซ้ำซากแท้งซ้ำซากในศัพท์แพทย์นะคะเราก็จะคือการแท้งติดกัน3ท้องเลยหมายความว่าท้องมายังไม่ถึง3เดือนแท้งท้องเดือนยังไม่ถึง3เดือนแท้งติดกัน3ครั้งกลุ่มนี้ค่ะเราเรียกว่าภาวะแท้งซ้ำซากซึ่งเราพบว่าสตรีอ้วนค่ะมีโอกาสที่จะมีภาวะแท้งซ้ำซากเนี่ยมากกว่าสตรีปกติ 3.5 เท่าเลยนะคะเยอะมากหมายความว่าท้องแล้วแท้งบ่อยมากเนี่ยค่ะก็จะเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นซึ่งกลุ่มดังกล่าวอะค่ะสัมพันธ์กับความผิดปกติของไขสันหลังสภาวะสมองบวมน้ำความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจกระดูกบริเวณปากใบหน้าแล้วก็ความผิดปกติของอวัยวะระยางแขนขาซึ่งถ้าเป็นความผิดปกติของไขสันหลังและสมองบวมน้ำแล้วก็หัวใจเลยเนี่ยถือเป็นอวัยวะสำคัญอันดับหนึ่งของร่างกายค่ะโอกาสที่น้องจะเสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่พ้น3เดือนแรกจะสูงมากแล้วจะมีภาวะแท้งตามมาซึ่งเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องโฟลิกแน่ๆจำก็ได้ที่หมอแนะนำว่าจะต้องทานโฟลิกอย่างน้อย3เดือนก่อนการตั้งครรภ์ค่ะเนื่องจากงานวิจัยบอกว่าการทานโฟลิกในสตรีที่มีความเสี่ยงก็จะลดโอกาสของความผิดปกติของไขสันหลังในทารกได
1: ้ค่ะ
0: ดังนั้นนะคะคุณแม่ที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์แล้วแผนว่าจะท้องค่ะทานโฟลิกยาวๆได้เลยไม่เป็นปัญหา
2: ค่ะแล้วมีไหมคะมีเคสที่แบบว่าอ้วนจนแบบไม่ได้แทงแต่ว่ามันอ้วนจนถึงภาวะที่ใกล้คลอดแล้วอะไรเงี้ยคุณหมอมันจะแบบ
0: มีค่ะแต่ระหว่างทางค่ะก็จะมีความท้าทายในการดูแลค่อนข้างในทุกสเตจค่ะเราขยับมาจนถึงในระยะฝากครรภ์ก่อนจะไปเรื่องของการคลอดนะเรียกว่าระยะของการฝากครรภ์ค่ะคุณแม่ที่มีภาวะอ้วนค่ะก็จะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะเบาหวานทั้งก่อนและขณะตั้งครรภ
1: ์
0: เพราะว
1: ่
0: าโรคอ้วนกับเบาหวานเขาเป็นโรคที่ใกล้ชิดกันมากถูกไหมคะเกิดเนื่องมาจากว่ามีความผิดปกติของตัวรับอินซูลินในร่างกายสตรีอ้วนหลายท่านมีเบาหวานตั้งแต่ก่อนจะท้องเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีการตั้งครรภ์ค่ะการคุมเบาหวานก็อาจจะต้องบางท่านเนี่ยต้องเปลี่ยนยาบางท่านเนี่ยอาจจะต้องมีการควบคุมที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ค่ะบางท่านเนี่ยยังไม่เป็นเบาหวานแต่เนื่องมาจากน้ำหนักตัวที่เกินเกณฑ์มีความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ดังนั้นเนี่ยตอนฝากครรภ์ครั้งแรกค่ะคุณหมอสูตรจะจับเจาะเลือดก่อนเลย จาะตรวจค่าน้ำตาลในเลือดรวมไปถึงเจาะตรวจค่าน้ำตาลสะสมว่ามีเกณฑ์ที่จะเข้ามาในเรื่องของภาวะโรคเบาหวานแล้วหรือยังหรืออยู่กลุ่มของภาวะแฝงโรคเบาหวานก็คือก่อนจะเป็นโรคเบาหวาน
1: อ
0: ย่างนี้ค่ะซึ่งการดูแลเนี่ยก็จะเหมือนกันกับคนไข้เบาหวานเลยก็จะเจอกันครั้งแรกเราก็เจาะเลือดก่อนเลยเพราะว่าความเสี่ยงค่อนข้างสูงนอกจากนี้แนวระยะฝากครรภ์ของคุณแม่ที่เป็นเบาหวานนะคะยังเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ที่เรารู้จักกันในชื่อของภาวะครรภ์เป็นพิษครรภ์เป็นพิษเนี่ยถ้าเป็นรุนแรงนะคะคุณแม่สามารถชักได้ในระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก็มีความเสี่ยง
2: ที่จ
0: ะม
2: ี
0: ริ่มเลือดอุดตันที่ปอดอะค่ะหลายท่านอาจจะเคยเห็นข่าวใช่เพราะว่าเป็นภาวะอันตรายค่อนข้างสูงสำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่มีเรื่องของภาวะความดันโลหิตสูงรุนแรงในระหว่างการตั้งครรภ์เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้คุณแม่อ้วนมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้นะคะไม่ว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์คนมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: เรียกว่าอ้วนก็คือส่งผลตั้งแต่ไม่ต้องท้องอะไรประมาณนี้หรือยิ่งท้องเลยยิ่งลำบากหน่อย
0: แล้วยิ่งท้องยิ่งท้องคุณหมอถูกก็ยิ่งจะต้องดูให้ละเอียดมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าอย่างคุณแม่บางท่านอ่ะไม่เคยทราบว่าตัวเองมีภาวะหยุดหายใจขนาดหลับแต่ว่าพอท้องเนี่ยหมอสูตรต้องซักประวัติและจับส่งตรวจ
1: ค
0: ่ะเพราะว่าอันดังกล่าวเนี่ยส่งผลต่อภาวะหยุดหายใจขนาดหลับนั่นหมายความว่าคุณแม่มีโอกาสเสียชีวิตขนาดหลับบางท่านเนี่ยอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องซีแท็กในระหว่างการนอนที่ซ้ำไปค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณแม่อ้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะการคลอดก่อนกำหนดที่ไม่ว่าจะเกิดจากการที่เกิดขึ้นเองหรือว่ามีการกระตุ้นจากสารหรือยาเคมีอย่างอื่นมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์เกินกำหนดรวมไปจนถึงมีโอกาสความเจ็บของเส้นเอ็นมือหรือที่เราเรียกว่าโรคคาร์ปาลทันเนลซินโดรมอะค่ะเหมือนอย่างเมื่อกี้เราเล่นเมาส์เยอะเกินไปเล่นมือถือเยอะเกินไปแล้วรู้สึกนิ้วชากลุ่มพวกนี้ค่ะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในคุณแม่ที่มีโรคอ้วนเราอยู่ในช่วงระหว่างการฝากครรภ์ไปจนถึงเพิ่มภาวะโรคซึมเศร้าตั้งแต่ระยะฝากครรภ์ส่วนใหญ่เราจะเคยได้ยินว่าคุณแม่ตั้งครรภ์จะไปเศร้าเอาหลังคลอดที่เป็นโพสต์พาร์ตัมบลูหลายๆท่านรู้จักก็คือจะเป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเมื่อเราคลอดไปแล้วแล้วคุณแม่หลายท่านก็จะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแล้วเรียกโพสต์พาร์ทัมบลูแต่ว่าสตรีที่มีภาวะโรคอ้วนในระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะมีโอกาสที่จะมีออนเซ็ตหรือว่าการเกิดโรคใหม่ของภาวะซึมเศร้ามากกว่าที่มีน้ำหนักปกติได้เลยค่ะ
1: อันนี้ก็คือ
0: คุณหมอค่ะใช่ต้องซักประวัติค่อนข้างละเอียดเพราะว่าบางครั้งถ้าอยู่ๆคุณแม่ตั้งครรภ์แบบเริ่มเอ็ดตัวเริ่มเงียบ
2: ค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวเราจะต้องแบบเวลาหมดแล้วจริงๆอยากให้คุณหมอมาเล่าต่อสัปดาห์หน้าได้ไหมคะเรื่องน
0: ี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็น EP 4.2
1: ได้เลยค่ะคุณหมอค่ะเพราะว่านี่เราดูแล้วว่าจริ ง
2: ๆเลยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่จริงๆ
2: ล
1: บวัน
2: เวลาเราเลยสถานีละนิดนึงนะคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อเรื่องของโรคอ้วนที่กระทบต่อการตั้งครรภ์เรารู้ก่อนไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรารู้ระหว่างแล้วก็หลังกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ขอบคุณผู้สานค่ะ
1: เช่นกันค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: เมื่อความสวยเราทัดสรรได้โดยละลิพักวราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่าฟีลโซกู๊ด

0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ.com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ.com
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ.com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ.com
2: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
6: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือทักทายผ่านทาง Facebook ได้นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตนะครับเป็นเพจของผมนะครับรวมทั้งด้านช่องทางอื่นๆครับอย่างเช่นช่อง TikTok ช่อง YouTube นะครับลองไปหาติดตามกันดูนะครับเราจะได้เอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันครับเพราะว่าบางทีมีหลายเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลแล้วก็มาดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะอันนี้ก็เป็นไอเดียใกล้ๆเรื่องใกล้ตัวแต่แปลกดีครับเขาบอกว่ามันมีการแนะนำว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยนอนนะครับแล้วก็หัวแนบหมอนนะครับแล้วคุณได้ยินเสียงนะหัวใจเต้นคุณได้ยินตึบเนี่ยนะครับมันจะเป็นสัญญาณที่บอกถึงการเป็นโรคนะครับเช่นเป็นโรคความดันโรคโลหิตสูงโรคเนื้องอกในสมองนะครับนะเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับการที่บอกว่านอนแนบเอาหูแนบหมอได้ยินเสียงหัวใจเนี่ยจะเป็นโรคนั้นโรคนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้ต้องนับเป็นเรื่องมั่วนะครับนะแต่ว่ามันก็มีคำอธิบายที่ต้องเตือนตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงพวกนี้จริงๆเนี่ยครับตัวที่ไม่ใช่ว่าตอนแบบเดินอยู่ก็ได้ยินด้วยเนี่ยครับนะก็ต้องเริ่มระวังแล้วครับนะคือเรื่องราวบอกอย่างนี้บอกว่าที่เขาแชร์กันเนี่ยเขาจะแชร์ว่าไงครับว่าเป็นการที่เอาเรานอนเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็แนบอยู่กับ หมอนนะครับเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่ามันมีเสียงอาจจะเป็นเสียงฟู่ฟู่หรือตุบๆขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเขาก็อ้างว่าเนี่ยมันมีเรื่องของโรคต่างๆมากมายที่จะเป็นไปได้นะครับเนี่ยอันนี้เราบอกว่าในการตรวจสอบเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องมั่วครับนะแต่ถ้ามันเป็นตลอดเวลาถ้ามันเป็นประจำแต่มันไม่ได้เป็นแค่ตอนที่เอาหัวไปหนุนมอนเนี่ยครับก็อาจจะต้องระวังนะครับว่ามันอาจจะสัญญาณจริงๆนะเรื่องราวเนี่ยครับมันอาจจะเริ่มย้อนกลับไปที่คลิปวิดีโอนะครับเป็นของต่างประเทศนะครับเป็นในแพทย์ที่สหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่าดร.แอนโทนีหยวนนะครับนะดร.แอนโทนีหยวนเนี่ยเขาทำคลิปเรื่องการแพทย์มากมายครับในเรื่องนี้ที่เขาเล่าเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นภาวะชื่อว่า pulsatile tinnitus นะครับบอกว่าเป็นอาการผิดปกติที่ไม่ควรจะวางเฉยเช่นเขาบอกว่าเนี่ยคุณลองดูนะบางครั้งเวลาที่คุณนอนตะแคงข้างนะแล้วคุณได้ยินเสียงหัวใจของเต้นของคุณกำลังเต้นตุบๆๆเนี่ยนะครับเนี่ยอันเนี้ยคือของคุณหมอเขาไม่ได้บอกว่าถึงขนาดจะต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่เขาเริ่มอธิบายก่อนบอกว่ามันการมันจะเป็นเลือดของการที่ตรงคอคุณเนี่ยมีหลอดเลือดแดงอยู่ครับชื่อหลอดเลือดคาโรทิดนะครับคาร์โทิดอาร์เทอรี่ตรงนี้มันอยู่ที่ตรงคอแล้วก็เรานอนนะครับมันก็ไปกดกับหมอนหนุนนะครับมันก็เลยทำให้เรามีเสียงนะสะท้อนขึ้นมาผ่านมาจนทั้งถึงการขยายเสียงขึ้นมานะครับเนี่ยบอกว่าหมอนก็เหมือนทำหน้าที่เหมือนเครื่องขยายเสียงธรรมชาตินี่แหละพอหมอนไปกดทับใช่ไหมแล้วก็การสั่นสะเทือนของเส้นเลือดแดงตรงนี้มันตรงแถวคอแถวใบหูเนี่ยมันดังขึ้นมามันก็เลยทำให้เราได้ยินเสียงชัดขึ้นก็เหมือนเราได้ยินเสียงชีพจรนะครับมันจับชีพจรนะครับนะแต่คุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าสภาวะนี้มันจริงๆแล้วก็ให้ระวังด้วยนะครับบอกว่าการเกิด pulsatile tinnitus เนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ยินตลอดเวลาเลยนะครับยืนก็ได้ยินนะครับเนี่ยคุณยังได้ยินอีกอันนี้แหละก็เป็นเรื่องที่ต้องน่าคิดแล้วแหละนะครับอาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นโรคต่างๆได้ครับเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเนี่ยฉันไม่ใช่ว่าปลอมทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าการมีเสียงอย่างนี้ไม่ว่าจะนั่งยืนหรือเดินนะครับโดยไม่ได้เอาหูแนบหมอนเนี่ยครับนะมันแล้วเกิดยิ่งมีอาการอย่างอื่นตามมาด้วยเช่นเวียนหัวปวดหัวนะครับหรือตามัวเนี่ยก็เป็นสัญญาณจริงๆแหละนะครับที่บอกได้ว่าอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงนะครับเส้นเลือดตีบหรือเป็นเนื้องอกบางชนิดได้ด้วยนะครับนะนั้นภาวะที่เราเรียกว่าpulsatile tinnitus เนี่ยมันเป็นศัพท์การแพทย์จริงๆครับนะมันบอกว่ามันคือสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของเลือดนะครับบอกว่าเส้นเลือดเนี่ยนะครับอาจจะมีการผิดปกติก็ได้นะครับนะอาจจะมีการหักงอในสมองทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติที่หลอดเลือดที่คอได้จริงๆนะครับหรือเป็นโรคความดันสูงนะครับนะซึ่งควรจะมีภาวะเครียดเพราะว่ามีกินแอลกอฮอล์เข้าไปกินคาเฟอีนเข้าไปก็ยิ่งทำให้เป็นผลได้หรือโรคอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดแข็งตัวโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกินภาวะความดันในกระโหลกศีรษะสูงไม่ทราบสาเหตุหรือแม้กระทั่งผนังไซนัสผิดปกตินะครับหรือรอยต่อต่างๆก็มีผลได้นะครับฉะนั้นถ้าเราพบว่ามีอาการที่อย่างที่ว่าเนี่ยก็ให้แพทย์ประเมินได้แพทย์ก็จะมีการตรวจเช็คนะครับนะดูซิว่ามีอาการอื่นหรือเปล่าหรือก็การรักษาก็ทำได้ครับอาจจะมีการให้ยาเช่นอาจจะมียาลดความดันแก้เรื่องโลหิตจางเรื่องไทรอยด์หรือปรับเปลี่ยนสุขภาพนะครับเช่นต้องรับประทานอาหารที่ดีขึ้นลดน้ำหนักลงไปนะครับนะลดภาวะของความดันในสมองนะครับนะของกระโหลกศีรษะนะครับหรือสุดท้ายต้องถึงการผ่าตัดได้ดังนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นภาวะที่ไม่ใช่ไม่มีเรื่องนี้เลยนะแต่อย่าเพิ่งตื่นตกใจครับสูบอีกทีว่าถ้าเกิดเราได้ยินเสียงตุบๆฟูฟูในหูเราตลอดเวลาเลยอันนี้น่าห่วงครับอาจจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้แต่ถ้าคุณแค่ตะแคงนอนนะครับเอาหูแนบหมอนได้ยินเสียงอันนี้ไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่เส้นเลือดที่คอเราโดนกดเท่านั้นเองครับ
7: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.comเว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ.com
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
1: ก็มาขอให้ตำรวจทองหล่อออกหมายจับคุณสมชัยในข้อหาเกี่ยวกับกรณีฟอกเงินจากการเรียกรายเงิน
2: อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาพบค่ะ
1: ทันทีที่คุณสมชัยมาถึงคุณณัฐวุฒิปรีเข้ามาชี้หน้าจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนแล้วก็ภาพซึ่งปรากฏให้เห็นเนี่ยจับแขนคุณสมชัยและผลักคุณสมชัยล้มลงไปกับพื้นกับจักรยานต่อหน้าสื่อและรวมถึงตำรวจคุณสมชัยพยายามจะบอกอย่าลืมไอ้ครับว่าอายุ68แล้วนะครับ
2: ค
1: ุณสมชัยไม่ใช่เด็กๆขนาดเดียวกันคุณสมชายพยายามตะโกนบอกว่าแบบนี้ทำร้ายร่างกายคุณณัฐวุฒิก็ตะโกนกลับว่าทำร้ายอะไรกูพร้อมเจอมึงเดี๋ยวมึงเจอคนอย่างกู
2: วันนี้มาขอหมายจับมึงกูรอมึงอยู
1: ่นักข่าวพีพีทีวีพยายามจะเข้าไปห้ามปรามระบุว่าทำแบบนี้ไม่มีวุฒิภาวะเลยพี่เคยเป็นถึงทนายความนะนายณัฐวุฒิชี้หน้านักข่าวแล้วถามว่ามึงเป็นใครมึงเป็นกลางหน่อยแต่สักพักรู้สึกตัวยกมือขอโทษแล้วก็พยายามจะบอกว่าไม่ได้ทำอะไรคุณสมชัยบอกให้ตำรวจที่ตรงนั้นดำเนินการจะแจ้งตำรวจจับคุณณัฐวุฒิระบุว่าแจ้งจับเลยไอ้ตำรวจทองหล่อพยายามจะเข้ามาแยกปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิก็เหมือนจะไม่ยอมพยายามจะปรีเข้าไปหาคุณสมชัยอีกครั้งและจังหวะหนึ่งกระชากหมวกคุณสมชัยออกจากศีรษะจนกระทั่งตำรวจต้องบอกว่าถ้าไม่เชื่อจะใส่กุญแจมือทำให้นายณัฐวุฒิยอมไปกับตำรวจ
3: ดีครับดีครับโอ้ดีครับมึงไปไหนมึงไปไหน
4: เดี๋ยว
3: มึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหน
4: ทำไรทำไรร่างกายนะครับทำไรร่างกายนะครับตำรวจจัดการ
3: มาจับมาเลย
4: ตำรวจจัดการครับจับเลยครับ
3: จับได้
4: ทำไรร่างกายครับ
3: ไม่ใช่ผมได้ทำไรร่างกาย
4: เนี่ยทำไรร่างกายนะครับทำไรร่างกายนะครับทำไรร่างกายนะครับ
3: ทำไร
4: ทำไรร่างกายนะครับ
3: ทำไร
4: สื่อบันทึกไว้เลย
3: ทำไรอะไรทำไรอะไร
4: นี่ไงมึงทำไรอะไร
3: เอาสิ
4: ตำรวจจัดการ
3: กูพร้อมจะ
4: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการครับมึงไปตำรวจจัดการตำรวจจัดการเลยครับทำไรร่างกายต่อหน้าตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที่
3: กูรอมึงอยู
4: ่เดี๋ยวนะครับตำรวจจัดการตำรวจจัดการตำรวจจัดการครับ
3: ไม่ได้ทำไรเลยเนี่ยสื่อดูเลยไม่ได้ทำไรเลย
4: ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
3: ไม่ได้ทำอะไรเลย
4: ตำรวจจัดการ
3: ครับพร้อมเจอมึงอ่ะ
4: ตำรวจจัดการ
3: พร้อมเจอมึงเดี๋ยวมึงเจอครูคนอย่างกู
4: ไ
3: ปว
4: ันนี้ตำรวจ
3: มา
4: สืบจับเลยคร
3: ับ วันนี้มาขอหมายจับแล้วต่อไ
5: ปทีละคนใช่ไหมทีละคนทีละคนต่อทำงาน
3: คุณต้องให้ความฟังก่อน
5: รู้ด้วย
3: ทีละคนต้องให้ความฟังก่อนแรก
4: หน้าที่เลยครับ
3: ขออนุญาตไม่ใช่
4: จ
3: ั
4: ดการเลยครับไปเลย
3: วันนี้มาขอหมายจับผู้ต้องหา
4: ไม่เป็นไร
3: กูหมายจับผู้ต้องหากูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้ว
4: ดีนะครับ
3: กูไม่กลัวมึงอยู่แล้ว
6: เดี๋ยวเชิญนั่นนี้ก่อนดีกว่า
3: ไปเลยมึงแจ้งเลยมึงแจ้งเลย
4: ยังไม่ลุกผมยังแกะอยู
3: ่ไอ้โจทย์มึงแจ้งเลย
4: ผมขอแจ้งความ
3: นี่กับไอ้บอกได้เลยนะเนี่ยไอ้โจทย์นี่กูบอกมึงเลยนะบ้านมึงอยู่ตั้งข้างสถานทูตอินโดเนี่ยมึงเรียกเจอกูเดี๋ยวมึงเรียกเจอกู
7: อาจารย์โอ้โหอาจารย
3: ์มึงไม่รู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้ต้น
4: ไม่เป็นไรครับไม่เป็น
3: ไรเนี่ยสื่อแล้วต้องให้ความเป็นธรรม
5: ผมไม่ฟัง
3: นะครับมาขอหมายจับมึงนะหมายจับผู้ต้องหานะกูอยากเจอมึง
5: ครับ
4: ยินดีครับ
3: กูอยากเจอมึง
4: ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้
3: ฮะต้องกูอยากเจอมึง
4: ร
3: ับ รับ
4: รับรับเฮ้ยรับรับเว้ยฉกชิงมิกเราเว้ย
7: อันนี้ผมจะแจ้งที่ไหนอ่ะ
1: นี่แหละฮะท่านผู้ชมมันมีบรรยากาศเดิมแล้วมีเนื้อหาสาระเพราะต่อมาเนี่ยคุณณัฐวุฒิยืนยันตั้งแต่ให้สัมภาษณ์กับเดนั่นเนชั่นทีวีไม่ได้จับแขน
2: ค่ะ
1: ไม่ได้จับแขน
2: ถ้าบอกว่าจับแขนแปลว่าตัดต่อ
1: แล้วก็ระบุว่าแฮนด์จักรยานของคุณสมชัยมาชนผมแล้วคุณสมชัยแกล้งสมออยหล่นลงไปเองไม่ได้ผลักให้ความเป็นธรรมด้วยช่วงเย็นตำรวจให้ประกันตัวนะครับเจ้าตัวก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะครับผู้ชมโดยระบุว่าไม่ได้ผลักสะดุ้งตกใจตอนที่คุณสมชัยเอาแฮนด์จักรยานมาสัมผัสพุงหรือหน้าท้องสะดุ้งตกใจจักรจี้อ่ะจักรจี้อ่ะแล้วก็บอกต่อไปนะฮะว่าคุณสมชัยรถเสียหลักล้มลงไปเองยืนยันว่าไม่ได้มาดักรอแค่มาให้ปากคำ ระหว่างนั้นเจอคุณสมชัยฟ้าลิขิตให้เจอนี่เดี๋ยวจะมาจับภาพเหตุการณ์กันนะครับไม่ได้จับแขนไม่ได้ผลัก
2: ทำท่ายังไงนะคะจักรจี้
1: จักรจี้เดี๋ยวมีเสียงทั้งนี้ทั้งนั้นมันน่าสนใจตรงที่ว่าเรื่องนี้คดีความไม่ใช่เรื่องใหญ
2: ่ค่ะ
1: แต่ในแง่ของการทำร้ายร่างกายถ้ามองคุณสมชัยเป็นผู้สูงอายุอยู่
2: 68
1: ล้มลงไปก็อันตรายนะ
2: ค่ะ
1: ขนาดเดียวกันเดี๋ยวให้ทีมงานลองทำสโลสักนิดหน่อย10:22 เรื่องเล่าสาธิตร่วมจัดรายการกับผมและโตนเหมือนเช่นเคย
2: มีเสื้อยืดกรรมกรข่าว3รุ่นสีดำแบบนี้นะคะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านส่ง SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านทางหน้าจอนะคะ
1: แสดงความเห็นตามปกติให้วงแล็บว่า
2: โหเป็นเงื่อนไขข้อความเอาให้โดนใจค่ะ
1: ข้อความไม่โดนใจท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูไม่เชื่อพี่เหรอ
2: จักรี
1: ้แฮนด์มาชนพุง
2: แล้วก็เลย
1: จักรี้คุณเข้าใจไหมให้ความเป็นคำผมด้วยคุณช่องไหนเดี๋ยวมีเสียงครู่เดียว
2: ค่ะ
8: ไม่มีนะครับถ้าบอกจับแขนนั้นตัดต่อไม่มี
3: อะไร
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
13: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
14: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
17: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
18: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวัน
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
1: เพราะเป็นการบอกว่าถ้าไม่หยุดจะใส่กุญแจมือ
2: ซึ่งหน้าตำรวจนะคะ
1: แล้วก็พาเข้าไปในสน.กระบวนการหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ชมตัวคุณสมชัย บอกนะครับว่าตนเองเนี่ยบ่ายโมงตั้งใจจะมาแจ้งความในคดีกับคุณณัฐวุฒิโดยมาถึงก่อเวลาเล็กน้อยรั้วรถตรงนี้ติดก็เลยเอารถไปจอดจุดจอดรถแล้วก็ขี่จักรยานยนต์มาที่สน.ทองหล่อ
2: ขี่จักรยานมา
1: จักรยานขออภัยพอมาถึงพบนายณัฐวุฒิ
2: สวมสูทยืนอยู่บริเวณหน้าสน.ทองหล่อค่ะ
1: และเมื่อเข้ามาปกติผมก็ทักทายยิ้ม
2: แต่ปรากฏว่านายณัฐวุฒิปรีเข้ามาหาแสดงความไม่พอใจและใช้คำพูดลักษณะด่าทอ
1: รายละเอียดก็เป็นตามภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้ขณะเกิดเหตุผมยังอยู่บนจักรยาน
2: และทุกคนก็ทราบดีว่าถ้าอยู่บนจักรยานแล้วถูกผลักหรือถูกกระแทกก็จะล้ม
1: นายณัฐวุฒิเนี่ย
2: ใช้มือผลักจักรยานจนล้มลงทำให้ผมลงไปนอนหงายกับพื้น
1: และคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะหยุดแต่ยังกลับมีการด่าทอชี้นิ้วทำให้ตนรู้สึกว่าเป็นการข่มขู่ได้บอกให้ตำรวจว่าเป็นการทำร้ายร่างกายต้องดูแลเพราะเป็นสถานที่ราชการหน้าโรงพักต่อหน้าเจ้าพนักงานมีตำรวจอยู่ในเหตุการณ์อย่างน้อย2นาย
2: ขณะที่ตนเองตอนนั้นก็ยังนั่งอยู่กับพื้นและไม่สามารถลุกขึ้นได้ในทันที
1: จนเริ่มมีโวยวายมากขึ้น
2: ถึงมีตำรวจเข้ามาเพิ่มเติมและตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์เพื่อให้นายณัฐวุฒิไปอยู่ในจุดที่สงบ
1: ทั้งนี้มีรอยถลอกที่ขา2จุดส่วนจักรยานยังไม่ได้สำรวจหลังจากนี้จะไปตรวจร่างกายทั้งนี้คุณสมชัยบอกนะครับว่าหลังจากผมยืนขึ้นมาเนี่ยยังพูดกับตำรวจต้องดูแลไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายในสถานที่ราชการ
2: ปรากฏว่าจังหวะนั้นนะคะตัวเองเนี่ยใส่หมวกอยู่นายณัฐวุฒิก็ยังเข้ามาดึงหมวกตนเองออกไปแล้วก็มีคนไปหยิบหมวกกลับมาให้
1: ตำรวจ
2: ค
1: ่ะตนเองก็เลยมองก็เป็นการประสงค์ต่อทรัพย์ทั้งนี้คุณสมชัยระบุนะฮะว่าให้ประชาชนตัดสินเองนายณัฐวุฒิไม่ได้เป็นทนายความแล้วแล้วก็ย้ำตรงนี้ว่าได้ถูกถอนออกจากการเป็นทนายความส่วนการตั้งใจมาเผชิญหน้าไหมคุณสมชัยบอกตัวเองไม่ทราบทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สถานราชการทั่วไปด้วยแต่เป็นสถานีตำรวจ
2: แล้วเกิดต่อหน้าตำรวจ
1: อีกฝ่ายอาจจะรู้สึกว่าสอนอแห่งนี
2: ้เป็นสถานีตำรวจที่ไว้ใจได้หรือเปล่า
19: ผมให้ประชาชนตัดสินเองแล้วกันภาพข่าวต่างๆครบถ้วนนะไม่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่ผมมาสร้างเป็นหลักฐานต่างๆโดยไม่ชอบได้ดูจากพฤติกรรมเนี้ยคงอยากจะข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ยุติการกระทำหลายๆอย่างมั้งคงจะเป็นแบบนั้นแต่เพียงแต่ว่าการยับยั้งชั่งใจไม่มีกระทำในสถานที่ราชการสถานที่ราชการไม่พอนะในโรงพักสถานีตำรวจแล้วก็ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.นี้เป็นสน.ที่เขาวางใจได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่มีความจำเป็นต้องยอมความนะครับพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะให้เกิดขึ้นกับคนไทยคนใดในประเทศใดอีกกับคนคนนี้เนี่ยขอให้เขากระทำผมเป็นคนสุดท้ายดีกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องรับบทเรียนซึ่งผมไม่รู้นะว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้ไปกระทำกับใครต่อใครมากี่มากน้อยยังไงบ้างเราไม่รู
1: ้นี่ฮะคุณสมชัยระบุนะครับประเด็นที่นายณัฐวุฒิเปล่งเสียงออกมาประโยคนึงว่าไอ้ตุ๊ดคุณสมชัยบอกนะครับว่าก็จะปรึกษาทนายความก่อนว่าจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่อันนี้ณขณะนั้นช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิเขาจะว่าจะต่อสายคุยกับเนชั่นทีวี
2: ในรายการยุคนชนข่าว
1: ระหว่างที่อยู่บนโรงพักเจ้าตัวเริ่มต้นเดี๋ยวบอกกับคุณยุคนว่าถ้าไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับผมจะไม่สัมภาษณ์
2: จากนั้นก็อธิบายค่ะว่าตนเองเป็นผู้เสียหายฐานช่อโกงประชาชนที่ไปสน.ทองหล่อเนี่ยคือไปขอให้ตำรวจออกหมายจับนายสมชัยกับพวกรวม6คน
1: ช่อโกงประชาชนเนี่ยอันนี้มันจากคุณสมชัยเนี่ยคุณณัฐวุฒิระบุว่าไปตั้งกองทุนรับบริจาคเงินโดยไม่ขออนุญาตกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
2: แล้วคุณณัฐวุฒิก็อ้างว่าตนเองเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีนั้นไปด้วยเพื่อทดสอบอะค่ะ
1: อันนี้เนี่ยเป็นกองทุนที่เกิดกับกรณีที่มีคนที่โดนคดีเรื่องบาร์โค้ดโดยกกต.แจ้งความอะ
2: แล้วคุณสมชัยมองว่าอาจเป็นการฟ้องปิดปากก็เลยตั้งกองทุนมาช่วยเรื่องคดี
1: คุณณัฐวุฒิยังบอกนะฮะกับคุณยุคนว่าต้องให้ความเป็นธรรมผมด้วยอย่าพูดทำให้ผมเสียหาย
2: ถ้าผมเสียหายผมฟ้องคุณด้วยนะ
1: ก่อนจะบอกว่านายคนนี้ขี่จักรยานมา
2: แต่ผมนั่ง Mercedes Benz ผมไม่ได้ขี่จักรยานเหมือนมัน
1: ขี้กากอ่ะผมไม่ได้ปี๊ดแตกอะไรเจอโดยบังเอิญก่อนหน้านี้เขาก็ท้าทายผมมาตลอดผมบอกเลยผมคนจริงสื่อมาให้ความเป็นธรรมผมจะสัมภาษณ์แต่สมชัยอย่างเดียวย้ำว่าไม่ได้จับแขนไม่มี
2: ถ้าบอกว่าจับแขนแปลว่าตัดต่อ
1: แฮนจักรยานเนี่ย
2: มาชนผม
1: และ
2: ขาก็แกล้งสำออยหล่นลงไปเอง
1: ไม่ได้ผลัก
2: ให้ความเป็นธรรมด้วย
8: มันขี่จักรยานมานะครับขี่จักรยานมาเอ้ผมก็เลยมันก็เข้าใจว่าผมนั่ง Mercedes Benz ผมไม่ได้นั่งขี่จักรยานเหมือนมันนะเอาพูดง่ายๆขี้กากอะสื่อไม่ให้ความเป็นธรรมกับผมจะสัมภาษณ์สมชายอย่างเดียวผมบอกว่าเฮ้ยถ้าสมชายอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่ได้ฟังความสองฝ่ายซึ่งผมไม่ได้จับแขนมันจับตรงไหนจับแขนนะครับไม่มีนะครับถ้าบอกจับแขนแล้วตัดต่อไม่มีนะครับผมไม่เคยไปทำอย่างนั้นมันแฮนจักรยานเขามาชนพุงผมแล้วเขาก็แกล้งสำออยหล่นไปเองผมไม่ได้ผลักนะพี่ให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยนะครับ
20: คลิปเนี่ยมันเป็นการตัดต่ออย่างนี้เหรอครับอันนี้ก็ดู
8: ไม่ใช่คุณฟังผมติผมไม่ได้มีเจตนาไปอะไรกับเขาแต่ทีนี้เนี่ยผมก็อยากรู้ว่าสมเขาขโมยผมอยากรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าก็ยื่นหมวกมาดูปรากฏว่าเป็นคนเดียวกันพอยื่นหมวกมาดูปุ๊บเอาเป็นคนเดียวกันผมก็เดินออกก็จบละ
1: จริงๆอันนี้ไม่ได้คลิปด้วยนะมันมีไลฟ์ด้วย
2: ไลฟ์ค่ะไลฟ์สดหลายช่องเลยค่ะ
1: ก็แปลว่าตอนเกิดเหตุสดๆเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: มีการถ่ายทอดสดทางโซเชียลอยู่ต่อมานะครับทุกผู้ชมคุณสมชายระบุนะครับว่าเข้าแจ้งความคดีกับคุณรัฐวุฒิวงเนียมโดยระบุนะครับว่าข้อหา1ทำร้ายร่างกาย2ทำให้เสียทรัพย์3ดูหมิ่นซึ่งหน้า
2: ทั้งหมดเกิดขึ้นในสถานที่ราชการต่อหน้าตำรวจและสื่อมวลชน
1: นอกจากนี้ยังมีการข่มขู่คุกคามผู้สื่อข่าวด้วยขณะนี้คุณสมชัยพยายามจะบอกว่านายณัฐวุฒิถือเป็นพ่อผู้ต้องหาแล้ว
2: เพราะถูกตำรวจจับกุมในความผิดซึ่งหน้า
1: แล้วก็อธิบายขยายความว่าคุณณัฐวุฒิได้เข้าสู่กระบวนการพิมพ์ลายนิ้วมือ
2: ถ่ายรูปทำประวัติผู้ต้องหา
1: และตัวเองกับทนายความนรเศรษฐ์นาหนองตุมได้ยื่นคัดค้านการประกันตัว
2: เนื่องจากเป็นการกระทำอุกอาจในสถานที่ราชการในเวลากลางวันต่อหน้าตำรวจ
1: ให้เหตุผลว่าถ้าปล่อยตัวไปเนี่ย
2: เกรงว่าจะขาดสติแล้วจะไปทำร้ายผู้อื่นอีก
1: จริงๆอยากจะเข้าไปเยี่ยมดูว่าสงบลงหรือยัง
2: แต่ตำรวจบอกค่ะว่าไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปก็เลยไม่เห็นบรรยากาศว่าเป็นยังไง
1: ยืนยันว่าคดีนี้ดำเนินคดีถึงชั้นศาลแน่ปฏิเสธการไกล่เกลี่ยทุกกรณีไม่ว่าจะมีนักการเมืองมีใครมาประสานท้าด้วยถ้ามีใครมาไกล่เกลี่ยหรือนักการเมืองเปิดหน้าออกมาจะรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนายณัฐวุฒินี่ฮะคุณสมชัยยังบอกนะครับว่าเหตุผลที่คัดการประกันตัวเพราะอยู่ต่อหน้าตำรวจที่โรงพัก
2: ยังกล้าทำแบบนี้
1: และขอให้ตำรวจพิจารณาด้วยว่าคุณจะให้ประกันตัวไหม
2: สมควรจะให้ประกันไหมซึ่งตัวเองเนี่ยมองว่าควรจะกักขังไว้แล้วส่งฟ้องต่อศาลไปเลยแต่ถ้าได้รับประกันตัวอยากจะให้สื่อไปถามคนที่รับผิดชอบว่าพฤติกรรมขนาดนี้ทำไมยังให้ประกันตัว
1: คืออันนี้เป็นคดีที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวานฟังเสียงดู
21: แจ้งความดำเนินคดีอาญานะครับฐานทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ดูหมิ่นซึ่งหน้าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในสถานที่ราชการต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแถมยังมีการข่มขู่คุกคามดังนั้นจะคัดค้านการประกันตัวคดีนี้ขึ้นสู่ศาลแน่นอนก็ผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายนั้นเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยคือผมเองผมก็ระมัดระวังตัวอยู่แล้วนะแล้วก็คิดว่าบ้านเมืองมีขื่อมีแปรใครก็ตามที่ไม่เคารพกฎหมายนั้นเนี่ยก็ต้องได้รับโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นทำไมล่ะทำไมจะหมายถึงว่าคนอื่นแล้วผม
22: อาจารย์กลัว
21: ไม่ได้มีอะไรเลยความจริงผมอยากจะเดินไปหาเขาเมื่อสักครู่ได้ซ้ำนะครับแต่เผอิญว่าตำรวจบอกว่าอย่าไปเลยเดี๋ยวเป็นเรื่องอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าผมไปเอาประวัติต่างๆของเขาเนี่ยซึ่งมันก็เป็นจริงนะทำให้สาธารณะไม่รู้เช่นโกหกว่าตัวเองลาออกจากราชการไม่ได้ถูกไล่ออกแล้วก็เที่ยวไปข่มขู่ใครต่อใครนะครับว่าถ้าใครบอกว่าเขาถูกไล่ออกเขาจะฟ้องเขาจะโดนคดีก็เลยอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเราเองอาจจะเป็นคนซึ่งกล้าที่จะพูดความจริงต่อสังคมเขาก็เลยรู้สึกว่าผมเองเป็นปัญหากับเขาครับ
1: ขณะที่ทนายนรเชษฐ์นาหนองตูมทนายความของคุณสมชัยยังระบุ
2: แกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา
1: คือกฎหมายมันมีข้อหานี้นะครับก็คือแจ้งความหรือนำข้อความไปเท็จไปแจ้งความเพื่อให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาเนี่ยกรณีที่คุณณัฐวุฒิมาแจ้งความว่าเกิดเปิดบุญที่ที่เป็นการช่อของประชาชน
2: และมีลักษณะการฟอกเงินซึ่งทนายนรเศรษฐ์บอกว่าไม่เป็นความจริงและตนเองก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาด้วยก็เลยดำเนินคดีกลับ
1: ก็หมายถึงเมื่อวานนี้มีการมาแจ้งความอันนี้คือกำหนดเดิมจะมาแจ้งอันนี
2: ้ใช่จริงๆที่นัดนักข่าวมานะคือเรื่องนี้ค่ะ
1: รวมถึงการแจ้งความคุณณัฐวุฒิ ในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งคดีเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยผมต่อเนื่องไปแล้วให้เห็นภาพความเป็นมาของทั้งคู่นี้คุณสมชายระบุนะครับว่าประเด็นเรื่องหมิ่นประมาทรวมถึงแจ้งความที่ทำให้เกิดรับความเสียหายเนี่ยอันเนื่องมาจากการที่นายณัฐวุฒิมากล่าวหาตนว่าเอาเงินบริจาคที่เปิดรับสำหรับช่วยคนถูกฟ้องปิดปากในคดีที่รับบริจาคเงินเพื่อจะเอาไปสนับสนุนการสู้คดีที่ถูกกกต.ฟ้อง
2: ค่ะ
1: คุณสมชายระบุนะครับยังมีการกล่าวหาผมโดยนันทุศว่าเอาเงินบริจาคของกองทุนไปเบิกกรรมหญิงสาวแล้วจัดงานแต่งงานหลอกๆนี่ฮะเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริงกองทุนที่เปิดรับบริจาคทุกวันนี้ยังไม่ได้ถอนออกไปเลยแม้แต่สตางค์เดียว
2: ทุกบาททุกสตางค์ยังอยู่ครบ
1: ขณะที่คุณสมชายยังโชว์ภาพงานแต่งงานเมื่อ9ปีก่อน
2: เพื่อที่จะยืนยันค่ะว่าเป็นงานสมรสจริงๆเป
1: ็น
2: สมรส
1: พระราชทานคำว่าแต่งงานหลอก
2: ไม่ใช่แน่นอนเป็นสมรสพระราชทานด้วย
1: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นประธานในงานทั้งนี้คุณสมชายระบุนะครับท่านผู้ชมเตรียมจะดำเนินการเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมด้วยหมิ่นประมาทอาจจะหมิ่นประมาทนะระบุในฐานะเขามากล่าวหาอ้างว่าเป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจหมื่นล้าน
2: ก็เลยต้องใจจะเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง50ล้านบาท
1: นอกจากนั้นทนายความก็ยังโชว์สเตทเมนต์ของกองทุนรับบริจาคเงินที่รับบริจาคมาเนี่ย 1,855,770 บาท40สตางค์ยังอยู่ครบถ้วน
21: เงินกองทุนที่ประชาชนบริจาคมาเนี่ยทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ยังไม่เคยถูกถอนออกแม้แต่บาทเดียวสตางค์แดงเดียวหนังสือรับรองฉบับนี้เนี่ยเราไปขอมาเมื่อเช้านี้ที่บอกว่าเอาเงินทั้งหมดนะผมเน้นประโยคนี้นะไปบำเรอกามประโยคนี้ผิดครับส่วนประเด็นของการที่จะบอกว่าผมเองมีภรรยาอยู่แล้วก็ไปคบค้าสมาคมกับผู้หญิงอีกคนนึงจัดงานแต่งงานหลอกๆประโยคนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคที่ผิดที่หลอกลวงนะครับอันนี้คือ เป็นภาพการแต่งงานที่จัดขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้วถ้าท่านดูดีๆนะครับบุคคลที่เป็นประธานในงานแต่งงานนั้นคือพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นะครับซึ่งเป็นประธานองคมนตรีนะครับแล้วก็เป็นสมรสพระราชทานครับคือจากข้อมูลที่เขาเปิดเผยออกมาและผมวิเคราะห์ได้ว่าคุณภาพของหน่วยงานหรือสำนักงานทนายความหรือสำนักงานกฎหมายที่เขาใช้บริการเนี้ยต่ำมากไม่ได้อิงกับข้อเท็จจริงอะไรเลยหรือแม้ทั้งคุณภาพของตัวเขาเองนะครับที่ไม่รู้จักคนคว้าหาข้อมูลแล้วก็มาพูดให้กลายเป็นประเด็นที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้โดยง่ายผมนัดคุยกับทนายอีกทีมหนึ่งเพื่อที่จะดำเนินการฟ้องทางแพ่งซึ่งมูลค่าในการฟ้องนั้นก็คงจะให้สมกับฐานะของเขาเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจอาณาจักรธุรกิจหมื่นล้านดังนั้นผมจะฟ้องแพ่ง50ล้านครับ
1: ก็คงจะเป็นคดีหลังคดีหมิ่นประมาทขณะที่ท่านผู้ชมตำรวจทองหล่อเองเมื่อวัน

0: ตัวไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์เนื่องจากว่าก็ยังสามารถติดตามตัวได้และไม่ได้มีพฤติการหลบหนี
1: ขณะที่ต่อมาทราบจากโฆษกตำรวจพลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณรองเจรตำรวจบอกถึงกรณีนี้ว่าได้

0: อด้วยตัวหรือไม่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติตกลงได้ประกันตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ทราบจากในส่วนของทนายความคนหนึ่งคุณสายหยุด
1: ทนายสายหยุดเพ็งบุญชูค่ะ
0: ลักษณะก็คือคุณณัฐวุฒิเนี่ยจะปฏิเสธข้อกล่าวหา
1: ไว้ก่อน
0: เพราะถ้ารับสารภาพ
2: ใน48ชั่วโมง
1: เพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธีนี้แหละค่ะคือปฏิเสธไว้ก่อน
0: เพื่อจะตั้งหลัก
1: ค่ะ
0: ตั้งหลัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ฟังดูจากที่คุณณัฐวุฒิเปิดใจหลังลงมาจากสน.ในช่วงเย็นอาจจะไม่ใช่การตั้งหลักแต่เป็นความมั่นใจไม่ได้ผลักไม่ได้ผลักคุณสมชัยเนี่ยขี่จักรยานเข้ามาและแฮนด์จักรยานเนี่ยมาชนพงผม
1: ผมจักรจี้
0: จักรจี้อ่ะสะดุ้งตกใจอ่ะเข้าใจไหมแล้วคุณสมชัยก็เสียหลักล้มลงไปเองพร้อมกันนั้นก็ยืนเราไม่ได้ปั่นมาดักรอไม่ได้มาดักรอนะ
1: คือตัวเองเนี่ยแค่มาให้ปากคำแล้วก็กำลังรอเอกสารจากตำรวจที่มาขอหมายจับคุณสมชัยไว้
0: ก็คือจะมาขอให้ตำรวจต้องรอเนี่ยออกหมายจับในคดีเรื่องบริจาคเงินว่าเป็นกรณีช่อโกงเพราะตนเองบริจาคด้วย
1: ตนเองเป็นผู้เสียหายอ้างอย่างนั้น
0: นี่ฮะท่านผู้ชมยืนยันไม่ได้มาดักรอเป็นเรื่องฟ้าลิขิต
1: บังเอิญ
0: ทั้งนี้ไม่ขอตอบเรื่องคดีเว้นใครจะไม่ปฏิเสธข้อหาบ้างส่วนที่คุณสมชายระบุว่าเรียกค่าเสียหาย50ล้านก็จอก
3: ก่อนอื่นต้องกราบขอโทษวันนี้เนี่ยนะครับมาเจอโดยบังเอิญเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับเยาวชนนะครับต้องขอโทษผมเป็นลูกผู้ชายทำอะไรผมก็ยอมรับผิดนะครับแล้วผมไม่เคยหนีเอางี้ดีกว่าไม่เคยหนีนะครับครับเชิญพี่น้องสื่อครับ
4: อะไรคือทำให้เรา
3: เดี๋ยวดีคุณฟังผมเด
4: ้
3: มาแก้พฤติกรรมนิสัยที่ไม่ดีต่อพี่น้องประชาชนก็ขอโทษแค่นั้นเองไม่ใช่ผมเดินมาจะเอ๋แล้วเขาขับรถจักรยานมาเนี่ยขี่จักรยานมาเนี่ยเอาไม้เนี่ยเอาแฮนด์มาทิ่มผมแล้วผมก็ตกใจผมทำอย่างเงี้ยผมตกใจไง
5: พ
3: ี่
5: ไม่ได้ผักนะ
3: เฮ้ยก็ตกใจก็มันเอาเนี่ยเอาแฮนด์เนี่ยมาทิ่มตรงเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยวฟังดิฟังดิเอาแฮนด์จักรยานน่ะมาทิ่มตรงท้องผม
5: เอ้
3: าผมก็จักรจี้ผมก็ตกใจไงมันมีตรงไหนอ่ะ
5: ตกใจไปทางนี้เลยพี่ตกใจ
3: ก็ตกใจโดนไม้ไอ้แฮนด์แค่นั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเขา
4: พี่ก็จับแขนเขาอยู่นะ
3: ไม่ได้ทำคุณอย่ามามั่วไม่ได้ทำคุณไปดูรูปก่อนผมไม่ได
4: ้
3: คุณอย่ามามั่วคุณช่องไหน
4: ช่องสามค่ะ
3: นี่แหละบอกคุณสรยุทธ์ด้วยว่าไม่ใช
4: ่
3: ก็ผมบอกว่ามันทิ่มคุณดูอยู่คุณมีเหตุการณ์เปล่า
4: อยู่ค่ะ
3: เออแต่ผมบอกว่าเขาว่าเอาไม้เอาแฮนด์จักรยานมาทิ่มที่พุงผมก็ตกใจก็เปรกปกติก็ผมจักรจี้อ่ะมันจักรจี้อย่างเงี้ยเข้าใจไหม
4: อ
3: ่
4: า
3: ผม
4: ที่ด่าแล้วนะ
3: อะไรด่าอะไรครับ
4: ด
3: ่าว่าไงด่าว่าไง
5: ที่บอก
3: เฮ้ยคำเปรียบเทียบประชดประชันแค่นั้นเองคุณไปเฮ้ยคุณเข้าใจผิดอะไรผิดเปล่า
5: บอกว่าเขาอยู่ใกล้ฐานทูตอะไรรู้หน้าอะไรเงี้ยพี่
3: ฐานทูตอะไร
5: ก็รีบพูดในคำเสียงนั้นขอไปเลยพี่
3: ผมว่าสำนักงานใหญ่ผมอยู่ใกล้ๆสถานทูต
4: แล้วที่บอกว่าเดี๋ยวเจอกัน
3: อะไรเดี๋ยวเจอกันผมยังไม่ได้พูดเลยคุณอย่ามามั่วแหมผมจะไปยังไงผมไม่ได้นักเลงไม่คลิปหรอกผมไม่ฟังเอาคุณจะสัมภาษณ์ไหมไม่สัมภาษณ์ผมกลับเลยนะน้องสื่อมวลชนต้องให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยความจริงอ่ะความจริงมีหนึ่งเดียวอย่าไปขินข่าวให้มันนีนหน่อยเออ
4: วันนี้เราปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถูกไหมคะ
3: จะรับทำไมอ่ะจะรับทำไมคุณรับเหรอผมถามว่าเฮ้ยคุณอยากแต่ดิคุณฟังให้ผมก่อนคุณมัวแต่เดี๋ยวคุณมาให้สัมภาษณ์เองเลยเออมัวแต่คุณเนี่ยรู้ทุกอย่างเลยคุณเนี่ยรู้ทุกอย่างเลยเว้นแต่เรื่องตัวเองถ้าวันนี้ถ้าผมไม่รอหนังสือที่ยื่นต่อเลขลับเนี่ย
4: ก็จะไม่เจออาจารย์สมชัย
3: ไม่เจอครับเพราะผมมาตอนเที่ยง
4: เจ้าหน้าที่ช้าเอง
3: เชื่อไม่ได้ไม่อย่ามาโทษผมดิ
4: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่อย่ามาโทษผมดิความบังเอิญ
4: ก็ใช่นะคะ
3: มันอาจจะเป็นไอ้นี่มั้งฟ้าริ

0: ผิด
1: ทำไมว่าเราไม่ได้ใช้อารมณ์
0: ไม่ได้ใช้ลมใช้ลมตรงไหนไม่เวลาพูดคุยเนี่ยผมมีอรรถรสอย่างนี้มีอรรถรสเข้าใจไหมแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะอารมณ์แรงไม่ใช่มันพูดแล้วมันมีอรรถรสครับแค่นั้นเองพูดให้มันแค่นั้นเองก็มันเป็นคาแรคเตอร์มันอรรถรสแค่นั้นเองเวลาพูดอะผมก็ยังพูดอะแอคชั่นอัดได้อรรถรสโอ้จะไม่ต้องบอก
2: มันต้องบอก
0: ไม่ต้องบอกครับผมไม่ได้เสียหายอะไรตรงไหนอะทำไมต้องบอกมันไม่ต้องจำเป็นเพราะว่าไม่ได้งอใครอยู่แล้วมีเงิน
2: โอเค
0: เนี่ยฟังอีกนึงรวยไม่ไหวแล้วเว้ยลงทุนอย่างเดียวเพิ่งจ่ายไป500กว่าล้านวันนี้จะเทอีก25ล้าน
2: คุณณัฐวุฒิคะวันนี้เนี่ยค่ะคุณสมชัยเขาฟ้องกลับคุณณัฐวุฒิแล้วเรียกร้องค่าเสียหาย50ล้าน
0: กระจอกกระจอก
2: เขาบอกว่า50
0: นี่กระจอกผม500ล้านเว้ยเพิ่งลงทุนไปเนี่ยกระจอกอ่ะ
2: 50ล้าน
0: เนี่ยพิสูจน์ได้เปล่า100,000ได้เปล่าขี้กากอ่ะผมพูด
3: นี่คือคุณสมชัยที่ฟ้องเรียก50ล้านทางแพ่งคดีหมิ่นประมาทเพราะให้สมฐานะของคนที่ประกาศว่าร่ำรวย
4: ก็ตอนแรกคุณณัฐวุฒิบอกว่าตนเองเป็นเจ้าของอาณาจักร10,000 ล้าน
3: ขณะที่คุณณัฐวุฒิบอกนี่เพิ่งลงทุนธุรกิจไปกว่า500ล้าน
4: เพราะฉะนั้น50ล้านน่ะกระจอก
3: ส่วนมันมีประเด็นปีกย่อยนิดหน่อยที่นักข่าวพยายามจะถามลักษณะไปกลายไปข่มขู่ไห
4: ม
3: ตอนที่จักรยานเขาล้มลงไปแล้วเนี่ยที่ไปพูดถึงสถานที่พักอาศัยของคุณสมชัยใกล้สถานทูตคุณณัฐวุฒิที่ได้ฟังกันนี่อย่ามาว่ากันนะเปิดให้เต็มๆเลยเนี่ยไม่ได้ไปตัดตรงไหนเลยเนี่ยพูดเองทั้งหมดเนี่ย
0: บ้านมึงอยู
3: ่เจ้าตัวบอกผมหมายถึงสำนักงานของผมที่อยู่ใกล้สถานทูต
4: ไม่ได้หมายถึงบ้านพักของนายสมชัยเลย
3: ไหนฟังตรงที่เกิดเรื่องสิ
0: ไอ้ซดเองกูบอกมึงเลยนะบ้านมึงอยู่ตั้งข้างสถานทูตอินโดเนี่ยมึงได้เจอกูเดี๋ยวมึงได้เจอกู
2: อาจารย์นะครับพี่อาจารย์มัน
0: ไอ้ซดเองกูบอกมึงเลยนะบ้านมึงอยู่ตั้งข้างสถานทูตอินโดเนี่ยมึงได้เจอกูเดี๋ยวมึงได้เจอกู
2: อาจารย์นะครับ
3: มีคำว่าบ้านมึงไง
0: มึงไม่รู้จัก
3: มึงเขาไม่ได้หมายถึงคุณรัฐวุฒิใช่ไหม
4: ค่ะแต่สุดท้ายบอกนักข่าวบอกไม่จริงเลยผมหมายถึงสำนักงานของผม
3: มันบอกบ้านมึงไง
4: สำนักงานของผม
3: หรือยังไงขนาดเดียวกันไม่ได้จับแขนไม่ได้ผลักโปรดดูอีกครั้งหนึ่งช้าๆ
5: สว
3: ั
5: สดีครับ
3: นี่เอาแฮนด์แฮนด์แฮนด์แฮนด
4: ์แฮนด์อยู่ไหนคะ
3: แฮนด์แฮนด์โดนพุงนิดนึงแตะนิดนึงแ
4: ตะนิดนึงจักรจี
3: ้แตะนิดนึงแล้วคุณสมชัยล้มลงไปเอง
4: โอ้โอ้
3: แฮนโดนไหม
4: นิดนึงค่ะแต่ว่าแฮนโดนก่อนพักนึงเลยนะคะแล้วค่อยเป็นลักษณะเหมือนถ้าดูแล้วเหมือนออกแรงจากคอบอดี้ด้วยซ้ำนี่ค่ะแฮนโดนก่อนพักนึงเลยนะคะ
3: แฮน
4: แล้วก็พี่ยุทธว่ายังไงคะ
3: ไม่รู้ท่านผู้ชมใช้บริษัทคลิปนี้ไม่ได้มีการตัดต่ออย่างแน่นอนยืนยันได้ตรงนี้แหละถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอีก4สถานักมาดู
4: ค่ะ
3: ก็จะมีลักษณะแต่ละมุมที่แตกต่างกันความจริงๆความซวยไปตกอยู่ที
4: ่คุณสุชาติชมกลิ่นค่ะ
3: เนื่องจากคุณสมชัยเองก็พูดเลยใครจะมาเคลียร์นะให้รู้เลยใครอยู่เบื้องหลังขนาดเดียวกันคุณวิโรจน์ขนาดดีสอนรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ตั้งคำถามดูเดือดเมื่อวานนี้ระบุข้อความไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมใช้ความรุนแรงขนาดนี้เลยเหตุการณ์นี้อุกอาจมากเพราะกระทำต่อหน้าสื่อมีตำรวจเห็นเหตุการณ์มีประจักษ์พยานและที่สำคัญที่สุด
4: เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าสถานีตำรวจที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3: คุณวิโรจน์ระบุว่าเรื่องนี้
4: จำเป็นต้องถามหาความรับผิดชอบจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาว่าจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรเห็นดีเห็นงามกับความประพฤติลักษณะนี้หรือไม
3: ่เมื่อวานนี้นักข่าวถามรัฐมนตรีทรัพยากรสุชาติชมกลิ่นท่านรัฐมนตรีทรัพยากรก็ยืนยันนะครับท่านผู้ชม
4: ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วค่ะ
3: เป็นเรื่องส่วนตัวเขา
4: ค่ะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคุณสมชัยกับคุณณัฐวุฒิไม่เกี่ยวกับตนไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับนายสมชัยอีกทั้งนายณัฐวุฒิไม่ได้เป็นลูกน้องไม่ได้เป็นที่ปรึกษาหรือแม้แต่คณะทำงานของตนเองค่ะคือยืนยันว่าไม่เคยแต่งตั้งนายณัฐวุฒิมาเป็นที่ปรึกษาไปตรวจสอบได้เลย
3: ถ้าเราจ้างบริษัทหนึ่งแล้วบริษัทนั้นไปทำผิดเราเกี่ยวข้องด้วยเหรอหลักจากนี้ยังจะจ้างไหมคุณท่านรัฐมนตรีสุชาติบอกปัจจุบันไม่ได้ใช้บริการสำนักงานกฎหมายนายณัฐวุฒิแล้ว
4: เพราะตนมีทีมกฎหมายตั้ง10ทีมยังมีสำนักงานกฎหมายอื่นๆที่เก่งๆอีกหลายบริษัทท
3: ั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายใครทำผิดก็เดินมาคดีไปทั้ง2คนหมายถึงคุณสมชัยกับนายณัฐวุฒิอาจจะมีความขัดแย้งกันมาผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้แต่จะให้ผมไปบอกว่าอย่าทำก็พูดไม่ได้อีก
4: มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
1: เขากำลังเปรียบให้ฟังว่าผมไม่ได้ตั้งเขาเป็นคณะที่ปรึกษาหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับไปตรวจสอบได้เลยย้อนหลังได้เลยนะครับวันนี้ไม่มีคำสั่งทั้งสิ้นข้อที่สองผมจ้างเขาในฐานะเขาเป็นบริษัทกฎหมายซึ่งผมว่าจ้างเขาไปทำคดีซึ่งคดีหนึ่งซึ่งมันก็จบถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับเขาแล้วผมก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาหรือทีมงานผมเหมือนเราทุกคนนะครับจะต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทบัญชีตรวจสอบบัญชีอะไรแล้วแต่เนี่ยแล้วเกิดบริษัทนั้นเขาไปทำอะไรผิดตัวส่วนตัวเขาเราเกี่ยวด้วยป่ะครับเราไม่เกี่ยวว่าเราไม่เป็นหุ้นส่วนบริษัทเราจ่ายเงินเราจ้างถูกไหมครับ
5: หลังจากนี้เราจะใช้เขาอีกไหมคะ
1: เราก็ไม่ใช้สิครับเพราะเราก็มีทั้ง10ทีมเราที่เราว่าจ้างไว้แล้วมันจบไปแล้วครับกลับเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนให้เป็นธรรมว่าคนเราทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องลูกพี่ลูกน้องกันไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันนามคุณเดียวกันสมมติเขาไปทำอะไรผิดเราจะต้องไปรับรู้กับเขาบรรลุนิติภาวะแล้วมันเป็นเรื่องของใครทำผิดก็ต้องว่าตามกฎหมายกันไปถูกไหมครับเขาทะเลาะกับท่านอาจารย์สมชัยผมกับอาจารย์สมชัยผมไม่ได้มีปัญหากับเขาเลยครับผมจะไปทะเลาะอะไรกับอาจารย์สมชัยว่าผมไม่ได้มีปัญหากับอาจารย์สมชัยสักครั้งหนึ่งแล้วผมก็ดีกับเขาแต่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวที่เขามีปัญหาส่วนตัวกันเองในเรื่องที่ผมติดตามข่าวก็ในเรื่องของการขุดคุยประวัติซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องของส่วนตัวครับมันไม่เกี่ยวกับผมถูกไหมครับ
3: ท่านผู้ชมฮะคุณสุชาติบอกเป็นเรื่องส่วนตัวแต่นี่ไงพอเกิดเรื่องปุ๊บกลายเป็นประเด็นขึ้นมาขนาดเดียวกันไม่ได้จ้างแล้ว
4: ค่ะ
3: เขาจะว่าจ้างไปคดีเดียวที่เกี่ยวก็กับการให้ไปแจ้งความคุณลักษณ์ชนกศรีนอกรวมถึงไปยื่นปปช.ให้ตรวจสอบจริยธรรมคุณลักษณ์ชนกในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ก็เสียวครั้งก่อนเนี่ยเกือบไปแล้วเนี่ยอ
4: ะไรคะ
3: บังเอิญว่าไม่ถึงขนาดเข้าไปมีเรื่องนะ
4: ก็คุณณัฐวุฒิก็ไปอยู่ข้างๆคุณไอซ์ลักษณ์ชนกตอนให้สัมภาษณ์สื่อ
3: ก็เรียกว่าดักไว้เดี๋ยวก็โดนเขาว่าอีกบังเอิญฟ้าลิขิตก็แล้วกัน
4: ค่ะ
3: ครั้งนั้นไม่เกิดเรื่องที่คุณรัชนกบอกเชิญทั้งนั้นค่ะ
4: ค่ะ
3: ไม่อยากร่วมเฟรมค่ะเป็นครั้งที่2แล้ว
4: จำได้แล้วตำรวจก็เลยมาเชิญคุณณัฐวุฒิก็ยอมเดินออกไปค่ะ
3: อันนี้ก็น่าสน.ทองหล่อนะ
4: ใช่ค่ะ
3: นี่แหละคดีที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยไปทำให้คุณสุชาติ
4: ใช่ค่ะ
3: ครับเพราะคดีนี้
4: ใช่ค่ะ
3: อาจแต่คดีเรื่องคุณสมชัยเป็นเรื่องระหว่างคุณณัฐวุฒิกับคุณสมชัยละทั้งหลายทั้งปวงนี้ท่านผู้ชมPPTV ออกแถลงการปกป้องผู้สื่อข่าวเพราะเป็นผู้สื่อข่าวที่ปรากฏในคลิปที่กำลังเข้าไปห้ามพี่ทำอะไรเนี่ยพี่เป็นทนายนะมึงเป็นกลางหรือเปล่ามึงเป็นใครไหนดูซิ
6: ตำรวจจัดการเลยครับตำรวจจัดการเลยครับรับรายงานไปก่อนนะตำรวจไป
7: ทำอะไร
6: เลยตำรวจจัดการ
7: กูพร้อมจะมึง
6: ตำรวจจัดการตำรวจจ
7: ั
6: ดการ
7: เฮ้ยมึงเป็นการ
6: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการเลยคร
3: ับ สักพักรู้ตัวPPTV ได้ออกแถลงการกรณีที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการห้ามปรามความรุนแรง
4: ไม่ใช่การทำหน้าที่ไม่เป็นกลางจากเหตุการณ์ที่ผู้สื่อข่าวหญิง PPTV ได้เข้าไปห้ามปรามไม่ให้เกิดการทำร้ายร่างกายที่สน.ทองหล่
3: อ
4: และต่อมาถูกตอบโต้จากผู้ก่อเหตุด้วยถ้อยคำหยาบคายสถานีโทรทัศน์ PPTV ขอแสดงจุดยืนในการปกป้องและสนับสนุนการทำหน้าที่อย่างกล้าหาญของผู้สื่อข่าวในเหตุการณ์นี
3: ้
4: จากการตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดกองบรรณาธิการยืนยันว่าเธอได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องทั้งในบทบาทสื่อมวลชนและในฐานะเพื่อนมนุษย์การกล่าวหาสื่อมวลชนว่าไม่เป็นกลางเพื่อเป็นข้ออ้างเปิดทางให้ทำร้ายผู้อื่นได้อย่างชอบธรรมเป็นพฤติกรรมที่สมควรถูกประณามเป็นอย่างยิ่ง PPTV ขอยืนหยัดเคียงข้างคนทำงานข่าวภาคสนามค่ะ
3: ปิดท้ายกันเมื่อวานนี้คุณสมชัยศรีจุฑยากรซึ่งเป็นผู้ที่ถูกผลักไม่สิตกลงยังไงท่านผู้ชมวินิจฉัยก็แล้วกัน แฮนด์ไปชนพุงและจักรจี้แล้วล้มลงไปเองหรือถูกผลัก
7: ค่ะ
3: ทั้งหลายทั้งปวงคุณสมชัยโพสต์เมื่อวานนี้ขอบคุณทุกสายที่โทรมาด้วยความเป็นห่วงมีทั้งอาสาจ๋าทีมาคุ้มกันผมก็บอกปฏิเสธไป
4: บอกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลมีสองสายโทรมาบอกว่าจะจัดทีมไปกระทืบมันไหมผมบอกว่าอย่าเลยครับแต่แล้วแต่พี่นะครับผมไม่ส่งเสริม
3: ช่วงค่ำคุณสมชัยก็โพสต์เพิ่มเติมว่ามีคนสงสัยบุคคลที่มันทำร้ายผมหน้าสถานีตรวจเป็นใครชื่ออะไรทำงานที่ไหนแล้วก็เอาประวัติมาลงเล
4: ย
3: ละเอียดเลยประวัติหนักทั้งนั้นเลยหนักหน่วงเช้านี้คุณสมชัยก็ยังโพสต์ตั้งคำถามถึงนายณัฐวุฒิใช้คำว่าพฤติกรรมเลวทรามที่คุณกระทำต่อหน้าสื่อผักคนแก่โยก18ล้มจากกันจยานโดยไม่คิดว่าคนวัยนี้
4: อาจจะมีภาวะกระดูกผุหลังอาจจะหักสะโพกอาจจะแตกศีรษะอาจฟาดพื้นได้รับอันตรายถึงชีวิต
3: ถามว่า
4: คุณมีวุฒิภาวะมีความยับยั้งชั่งใจเป็นผู้มีการศึกษาเหมาะสมกับเป็นผู้จบปริญญาเอก4ใบ
3: ดึงเอาสถาบันเข้ามาต้องร่วมรับรู้ด้วยเนี่ย
4: ก็บอกหมดเลยค่ะจากธรรมศาสตร์รามคำแหงปทุมธานีและมหาจุฬาหรือไม
3: ่มีทีวีหลายช่องบันทึกเทปทุกมุมมีวงจรปิดสน.เป็นหลักฐานนักข่าวนับ10คุณยังปฏิเสธหน้าด้านด้านว่าไม่ได้ผักไม่ได้จับแขน
4: ถ้ามีภาพจับแขนแปลว่าตัดต่อด่าคมคูสารพัดแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำพอผมยืนก็ยังกระชากหมวกแบบเถื่อนถอยแล้วมาบอกผู้สื่อข่าวว่าต้องการดูหน้าว่าใช่ผมหรือไม่
3: อ๋อที่บอกว่าที่ดึงหมวกเพราะอยากจะดูหน้าว่าใช่หรือเปล่า
4: ค่ะ
3: หลังจากล้มลงไปแล้วเนี่ย
4: อ้างแบบนั้นค่ะ
3: แล้วก็ไล่เรียงว่าตรรกะหรือการใช้เหตุผลแบบนี้นึกกลับไปสมัยที่คุณทำหน้าที่ปฏิญาการก่อนถูกไล่ออกจากราชการครั้งแล้วครั้งเล่าผมคงไม่สามารถให้คนคุณคืนกลับมาเป็นคนน่าเชื่อถือได้
4: เพราะขนาดมีภาพมีคลิปมีพยานบุคคลเป็น10คุณยังโกหกขอโทษตอแหลอย่างหน้าด้านๆไม่สมเป็นคนจริงตามคำคุยโว
3: อ่ะจริงๆมีอะไรมากกว่านั้นอีกพูดไปถึงภรรยาของนายณัฐวุฒิ
4: ค่ะ
3: ด้วยความเป็นห่วง 10:57 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จู่ๆเรื่องนี้ก็ร้อนขึ้นมาเลยร้อนจริงๆเดี๋ยวเราตามดูกันต่อนะครับช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่ออีกเรื่องนึงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาผู้แทนเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งฝ่ายรัฐบาลโดยส.ส.ภูมิใจไทยเสนอยัตติด่วนไฟใต้ขึ้นมาแทรกวาระปกติวาระปกติจะต้องพิจารณารายงานกกต.แล้วก็ชนะโหวตให้พิจารณายัตติชายแดนใต้ก่อนต่อมาประชุมกันจนค่ำยัตติไฟใต้ก็ไม่เสร็จประธานก็อยู่คนเดียวอีก2ท่านลาล่วงหน้าไม่อยู่ประธานโสภณสารัมสั่งปิดประชุมทำให้สัปดาห์หน้าวันพฤหัสที่จะถึงนี้ถ้ามีก็ต้องพิจารณายัตติไฟใต้ต่อและทำให้ฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนตั้งคำถามปกป้องเอายัตติไฟใต้เอาความเดือดร้อนของคนภาคใต้มาบังหน้าเพื่อจะปกป้องกกต.ฝากภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ตอบโต้ว่านี่จะเป็นการตรวจสอบกกต.หรือจะอภิปรายไม่วางใจกกต.ฝากของคุณรักชนกศรีนอกพรรคประชาชนถามทันที
8: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33

0: นี่โอ้โหเหตุการณ์เที่ยงคืนครึ่งของวันที่4กันยาที่ผ่านมานี่เองชุดปฏิบัติการพิทักษ์นครลำดวนบูรณาการร่วมกับทหารฝ่ายปกครองตำรวจและเรือนจำติดตามสกัดกั้นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญหลังจากพบความเคลื่อนไหว
1: เกี่ยวกับการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาในปั๊มน้ำมันปตท.ที่ตำบลจานใหญ่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ
0: นี่ยิงกันกลางปั๊มเลยเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอก็คือกำลังลักลอบขนยาบ้าจำนวนมหาศาลเข้ามาในพื้นที่ค่ะ
0: สุดท้าย
1: สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายนะคะเป็นชาย3หญิง1และของกลางเป็นยาบ้า4ล้านเม็ด
0: โอ้4ล้านเม็ดผู้ว่าศรีสะเกษระบุว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นอีกคดีสำคัญของศรีสะเกษกันทรลักษณ์เนี่ยจังหวัดชายแดนนะฮะอำเภอชายแดนด้วยก่อนหน้านี้เนี่ย
1: เคยจับกลุ่มตรวจยึดยาบ้ามาได้4ล้านเม็ดเหมือนกันนะคะแล้วตอนนั้นก็คือล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติการจับกลุ่มของพื้นที่ค่ะฉะนั้นการจับกลุ่มครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สกัดยาเสพติดล็อตมหาศาลได้สำเร็จก่อนที่ของกลางจะถูกกระจายเข้าพื้นที่ชั้นในค่ะ
0: มันมายังไงเนี่ยจังหวัดชายแดนกัมพูชานะ
1: ไม่ใช่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
0: แล้วนี่ก็เป็นสถิติการจับกลุ่มครั้งใหม่นั่นก็คือทำลายสถิติเดิมหรือเท่าสถิติเดิม
1: 4ล้านเม็ด
0: 4ล้านเม็ด2ครั้งติดเนี่ย11รายการ7นาทีเรื่องเล่าสาธิตจะกลับมาครับ
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
9: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
10: คิดถึงนะคะ
8: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
9: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
8: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
3: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
4: สมัคร Easy Pass วันนี้โปรโมชั่นมากมายรออยู่สมัครได้หลายช่องทาง One Stop Service สำนักงานใหญ่การทางพิเศษศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service หรือที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่านใช้แค่บัตรประชาชนแต่เดี๋ยวก่อนสมัครง่ายยิ่งกว่าผ่านแอป True Money จัดส่งอุปกรณ์ฟรีถึงบ้านและอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal ไว้ตรวจสอบข้อมูลรับข่าวสารสิทธิประโยชน์และเป็นผู้ช่วยคู่ใจทุกการเดินทางสมัครง่ายสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเริ่มต้นเพียง300บาทสอบถามโทร1543การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
6: หยุดตั้งแต่8โมงถึง3ทุ่มนะคะสำหรับงาน Be Quick Expo 2026สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Be Quick Contact Center 1153นะคะ
7: ท่านผู้ชมประสบการณ์ส่วนตัวสักหน่อยยางรถยนต์เนี่ยท่านผู้ชมอย่าไปดูเฉพาะหน้างานดอกยางเท่านั้น
6: ค่ะ
7: ท่านผู้ชมเชื่อผมยางรถยนต์คือชีวิตเรา
6: อ
7: ายุหมดอายุยางมันก็เสื่อมสภาพนะ
6: ค่ะ
7: แม้กระทั่งยางที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยหมดอายุมันก็เสื่อมสภาพ
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งแล้วก็ดูกิจกรรมซึ่งเขาจัดงานลดราคาครั้งสำคัญ
6: สูงสุด 50% เลยนะคะ
7: เชิญชวนท่านผู้ชมแล้วกลับมาว่ากันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาวันพฤหัสท่านผู้ชมร้อนทราบแล้วนะครับว่าเมื่อวันพฤหัสตอนประมาณสัก2ทุ่มดูเขาลางแล้วหลังจากช่วงบ่ายมีการลงมติให้เอายติไฟใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่กำหนดว่าจะเป็นรายงานของกกต.ประจำปี67กับ68รายงานกกต.ปี67ว่าทำงานอะไรจะรายงานกับสภาใครก็คาดได้ว่าฝ่ายค้านเตรียมแน่
6: เรื่องสว.
7: คดีหัวสว.พรรคภูมิใจไทยส.ส.พรรคคุณศักดิ์ระยะก็เป็นคนเสนอยัตติด่วนด้วยวาจาแล้วก็กลายเป็นว่าที่สุดเสียงส่วนใหญ่ให้พิจารณาไฟใต้ก่อนฝ่ายค้านเองพรรคประชาชนระบุว่าได้แต่ขอหลักประกันได้ไหมว่าถึงเวลาแล้วเราสามารถบริหารจัดการให้ยติไฟใต้เสร็จแล้วต่อเนื่องด้วยรายงานกกต.
6: ค
7: ณะกกต.มารอชี้แจงอยู่ตั้งแต่ช่วงสายนะ
6: ค่ะ
7: มีภาพที่กกต.โพสต์ความพร้อมเลย
6: นั่งรอเลยค่ะเป็นคณะใหญ่
7: คุณแสวงบุญมีกับคณะแต่ปรากฏว่าจนถึง2ทุ่มยังเหลือผู้อภิปรายเกือบ30คน2ทุ่ม
6: คือยังไงก็ไม่น่าจะจบอะค่ะ
7: ก็มีการถามท่านประธานว่าตกลงจะเอายังไงท่านประธานจะอยู่ให้เสร็จได้ไหมท่านประธานก็บอกว่าผมก็รับรายงานตั้งเช้าว่าสัก6ชั่วโมงผมนั่งสัก7ชั่วโมง
6: คือเหลือท่านคนเดียวตอนนั้น
7: ณขณะนั้นพรรคฝ่ายค้านก็เริ่มถามแล้วพรรคภูมิใจรัฐบาลเห็นไฟใต้สำคัญนับองค์ประชุมไหมอยู่กันไหมเนี่ยก็ปรากฏว่าฝากพรรคภูมิใจไทยก็มีการตอบโต้และก็เป็นคุณสุภใจใจสมุทรนี่แหละ ที่ลุกขึ้นมาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้ำใจ จะให้ประธานนี่เป็นลมคาบัลลังก์เหรอ
6: เหลืออยู่คนเดียวแล้วนะเพราะว่ารองอีก2ท่านติดภารกิจ
7: สุดท้ายด้านของท่านสสนันทนาของพรรคภูมิใจไทยบอกหิวข้าว
6: คุณนันทนาส่งประชาค่ะ
7: อันนั้นมาจากกรณีเนี่ยร้านรวงก็ปิดแล้วนะ
6: ไม่มีข้าวกินแล้วเราต้องกินยาย
7: ังไม่ทันได้นับอะไรเลยประธานโสพลปิดประชุมและทำให้เกิดวิวาทะดูเดือดสืบเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นช่วงบ่ายโดยเฉพาะรักชนกศรีนอกซึ่งมีการอภิปรายดูเดือด1รัฐบาลอนุทินไม่ใช่รัฐบาลลักตัวกลัวตายไม่กล้าลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมคณะรัฐมนตรีทำไมถึงเรียกผู้เกี่ยวข้องของภาคใต้ขึ้นมาประชุมที่สงขลาทำไมไม่ลงไปรวมถึงการตั้งประเด็นว่ารัฐบาลเอาความเดือดร้อนของพี่น้องสามจังหวัด
6: มาบังหน้าม
7: าบังหน้าเพื่อจะไม่ให้มีการอภิปรายเรื่องกกต.อันนี้สืบเนื่องค้างกันมาเมื่อวานนี้เอาคุณสิริกัญญาตันสกุลก่อนคุณสิริกัญญาตันสกุลเมื่อวานนี้ตอบคำถามนักข่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวันพฤหัสโดยระบุนะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสรวมถึงเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยก็โพสต์เองในเพจของพรรคเลยเตือนว่าคืออ้างคุณสุภชัยใจสมุทรนี่แหละ
6: บอกว่าการอภิปรายรายงานกกต.อาจจะกลายเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจองค์กรอิสระอะค่ะ
7: ที่คุณสุภชัยโพสต์ส่วนตัวแล้วภูมิใจไทยเอามาโพสต์ย้ำ
6: ผ่านเพจเป็นทางการ
7: คุณสิริกัญญาบอกยังหาคำตอบไม่ได้เลยว่าทำไมถึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องหรือไม่ให้กกต.ถูกอภิปรายในสภาแต่หนึ่งในคำตอบที่ชัดเจนก็คือหนีไม่พ้นรายงานกกต.ปี67
6: มันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการโกงเลือกสว ที่พรรคภูมิใจไทยอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงก็เลยเป็นเดือดเป็นร้อน
7: จริงจริงอาจจะไม่ใช่ปกป้องกกต.หรอกนะพรรคภูมิใจไทยปกป้องตัวเอง
8: เราก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้นะคะว่าทำไมถึงจะต้องทำทุกวิถีทางขนาดนี้นะคะในการที่จะปกป้องหรือว่าไม่ให้กกต.เนี่ยถูกอภิปรายในสภานะคะเนี่ยยังไงก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการที่พูดเรื่องการโกงสว.ทางพรรคภูมิใจไทยอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงก็เลยจะเป็นเดือดเป็นร้อนปกป้องกันไม่ได้ปกป้องกกต.หรอกจริงๆก็คือปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญการอภิปรายในสภาเนี่ยมันจะได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองในเรื่องของการถูกฟ้องร้องก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งก็ได้ที่ผลักให้ผู้ที่ต้องการที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับสังคมเนี่ยต้องไปพูดนอกสภาสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องปิดปากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถพูดในสภาได้เนี่ยเรื่องพวกนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วเราอาจจะกล้าเปิดอะไรที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่านี้ก็ได้ถ้าหากมีเอกสิทธิ์คุ้มครองการอภิปรายที่ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานจนไม่สามารถที่จะบรรจุเอาการพิจารณารายงานของกกต.เข้าสู่สภาได้ทันในวันพฤหัสนี้ก็ลองคิดดูนะคะว่ามีการเติมชื่อส.ส.ที่จะร่วมอภิปรายเนี่ยจากทางฝากฝั่งของภูมิใจไทยขึ้นมาประมาณเกือบ20คนเราก็จะเห็นทั้งส.ส.ภาคกลางอย่างจังหวัดชัยนาทนะคะส.ส.ภาคอีสานนะคะส.ส.อุตรดิตถ์อะไรต่างๆเนี่ยไปจนถึงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะคะอย่างคุณพีรพัฒน์ราชกิจประการนะคะณวันนี้ก็กลับกลายมาว่ามาสนใจเรื่องของปัญหาชายแดนใต้กันหมดเลยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นี่ก็เป็นเกมที่เขาวางเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เพื่อบล็อกเราในสัปดาห์ต่อไป
7: คือเติมชื่อเข้ามาในการอภิปรายเรื่องยัตติไฟใต้เนี่ยส.ส.ภาคกลางจู่ๆเป็นห่วงเป็นใยก็ไล่เรียงข้อสังเกตที่ว่านี้ขณะเดียวกันประเด็นนี้เนี่ยมันก็ต้องดูเพราะมันมีลำดับสัปดาห์นี้เนื่องจากเป็นสัปดาห์ที่รัฐสภาไม่ใช่รัฐสภาสภาผู้แทนจะพิจารณางบประมาณปี70นะครับท่านผู้ชมคุณพนิษฐ์วัชรศิลป์เนี่ยโพสต์ข้อความเลยคือจันทร์อังคารพุธเนี่ย
6: จะเป็นงบวาระ2และวาระ3ค่ะส่วนวันพฤห

0: คือพุธเนี่ยไม่มี
1: ค่ะ
0: เพราะจันทร์อังคารพุธงบประมาณวันละ2-3ก็มีพฤหัสปกติพฤหัสก็จะเป็นช่วงเช้ากระทู
1: ้
0: ช่วงบ่ายก็ยติรวมถึงรายงานกกต.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประเด็นก็คือพฤหัสหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยมันคือพฤหัสที่10ก่อนที่กกต.นัดลงมติเป็นรายบุคคลคดีว่าสว.วันจันทร์ที่
1: 14
0: แปลว่าถ้าพฤหัสหน้าไม่ได้อภิปรายรายงานกกต.อีก
1: ก็จะไม่ได้พูดเรื่องนี้นะ
0: ก็จะไม่ได้พูดเรื่องนี้ก่อนที่กกต.จะลงมติในวันที่14คือวันจันทร์มันจึงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาดูโดยเฉพาะที่เกิดเรื่องวันพฤหัสก็คือว่าพอยติไฟใต้ยังไม่จบยังมีผู้อภิปรายอีก20กว่าคนส่วนใหญ่เป็นรัฐบาลก็ปรากฏว่าเดี๋ยวเปิดมาพฤหัสถ้านัดก็ต้องเอาไฟใต้ให้จบแล้วจะได้อภิปรายไหมมันก็ยังยืดเยื้อค้างคากันมาเมื่อวานนี้ในส่วนคุณสุพันชัยใจสมุทรมองมุมหนึ่งก็ตรงไปตรงมาตั้งคำถามเกี่ยวกับความพยายามที่จะอภิปรายเรื่องรายงานกกต.ให้ได้ของพรรคประชาชนโดยระบุว่าจะตรวจสอบกกต.หรือกำลังจะกดดันกกต.กำลังจะกดดันก็แปลว่าเดี๋ยวกกต.จะวินิจฉัยวันจันทร์ถูกไหม
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้คุณจุพชัยระบุว่าการตรวจสอบองค์กรอิสระเป็นหน้าที่ของรัฐสภาแต่ต้องแยกให้ชัด
1: ระหว่างการตั้งคำถามต่อการทำงานกับการชี้นำผลลัพธ์ของกระบวนการที่ยังไม่สิ้นสุด
0: รายงานการปฏิบัติงานของกกต.ประจำปี67เนี่ยจะครอบคลุม
1: ภารกิจของกกต.ทั้งการเลือกตั้งการได้มาซึ่งสว.การสืบสวนไต่สวนงานพรรคการเมืองและการบริหารองค์กร
0: แต่สามารถคาดการได้ว่าฝ่ายค้านมุ่งเน้น
1: คดีเกี่ยวกับการเลือกสว.ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต.
0: คุณสุพชัยใจสมุทรประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของภูมิใจไทยตั้งคำถามว่าสภากำลังจะตรวจสอบผลการปฏิบัติงานประจำปีของกกต.หรือ
1: กำลังกดดันกระบวนการที่ยังไม่สิ้นสุด
0: ที่สำคัญกว่านั้น
1: หากมีการนำข้อมูลหรือรายละเอียดจากสำนวนการสอบสวนหรือสำนวนไต่สวนที่ยังไม่สิ้นสุดมาใช้ประกอบการอภิปราย
0: ก็ต้องคำถามว่าที่มาเอกสารได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายไหม
1: ผู้เปิดเผยมีอำนาจเปิดเผยหรือไม
0: ่และสมควรไหม
1: ที่จะนำเนื้อหาในสำนวนมาไล่ถามองค์กรที่กำลังทำหน้าที่พิจารณาสำนวนนั้นเสียเอง
0: ก็หมายถึงกกต.ขนาดเดียวกันคุณจุพชัยระบุเอกสิทธิ์ในการอภิปรายซึ่งในสภาเนี่ยสามารถอภิปรายมีเอกสิทธิ์คุ้มครอง
1: ไม่ถูกฟ้องนะคะ
0: ไม่ควรถูก
1: เข้าใจว่าเป็นใบอนุญาตให้ละเลยคำถามเรื่องที่มาของเอกสารความชอบด้วยกฎหมายและความเป็นธรรมต่อบุคคลที่ปรากฏชื่ออยู่ในสำนวน
0: คุณจุพชัยระบุว่าการตรวจสอบการทำงานกกต.เรื่องความล่าช้าความโปร่งใสประสิทธิภาพต้องอยู่บนข้อเท็จจริงและกรอบกฎหมายแต่ไม่ใช่เอาข้อมูลบางส่วนมาสรุปล่วงหน้าเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับบุคคลจำนวนมาก
1: ก่อนพิจารณาพยานหลักฐานอย่างครบถ้วน
0: 229คนใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ว่ากันตรงๆเถอะแล้วก็ระบุนะครับข้อสำคัญกกต.
1: ไม่ได้มีหน้าที่ดำเนินคดีกับทุกคนที่ถูกกล่าวหา
0: แต
1: ่ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานของแต่ละบุคคลอย่างรอบด้านและเป็นธรรม
0: การมีชื่อในคำร้องหรือในสำนวนซึ่งก็หมายถึง229คนเนี่ย
1: ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นมีความผิดค่ะ
0: หลักการมีเพียง2ทาง
1: หลักฐานเพียงพอก็ต้องดำเนินการโดยไม่เกรงใจใคร
0: อันนี้สำคัญมากถ้าหลักฐานไม่เพียงพอ
1: ต้องกล้ายุติเรื่องโดยไม่หวั่นไหวต่อกระแส
0: นั่นแปลว่าคุณสุพชัยพูดชัดถ้าหลักฐานไม่เพียงพอกกต.
1: ต้อง
0: กล้ายุติเรื่อง
1: โดยไม่หวั่นไหวต่อกระแส
0: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าตรวจสอบได้แต่อย่า กดดันให้ได้คำตอบทำที่ต้องการทั้งนี้ทิ้งท้ายว่ากฎหมายต้องอยู่เหนือกระแส
1: พยานหลักฐานต้องอยู่เหนือการเมืองความเป็นอิสระของกกต.ต้องอยู่เหนือแรงกดดันจากทุกฝ่าย
0: การอภิปรายที่จะมาถึงของฝ่ายค้านจะเป็นดังที่ทำนายเอาไว้ก็คือ
1: กลายเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจองค์กรอิสระคือกกต.แทนที่จะเป็นการตรวจสอบตามปกติอันมิใช่หน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร
0: นี่ให้กกต.ถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพอหรือหลักฐานไม่เพียงพอต้องกล้ายุติเรื่อง
1: โดยไม่หวั่น
0: กับกระแสไม่ต้องการให้การอภิปรายเรื่องรายงานปฏิบัติงานกกต.กลายเป็นการอภิปรายไม่ลงใจกกต.เพื่อกดดันกกต.ให้ได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการโดยผลลัพธ์ยังไม่สิ้นสุดหรือกระบวนการยังไม่สิ้นสุดพรรคภูมิใจไทยก็โค้ดสรุปไปโพสในเพจของพรร
1: ค
0: โพสในเพจของพรรคนั่นสส.สุพชัย
1: เตือนอย่าใช้เวทีสภากดดันกกต.จนกลายเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจองค์กรอิสระ
0: นั่นทำให้คุณลักษณ์ชนกแชร์เพจของพรรคภูมิใจไทยโพ พสต์คุณสุภชัยก่อนจะใส่ข้อความว่ามันเป็นหน้าที่ของสภาและรัฐบาลตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะต้องยื่นหน้าออกมาปกป้องกกต.ขนาดนี
1: ้พื้นที่ของสภาอันทรงเกียรติที่พวกคุณชอบพูดกันอ่ะควรมีเอาไว้พูดเพื่อปกป้องประโยชน์สูงสุดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ใช่เวทีที่จะเอามาปกป้องพวกพ้องเครือข่ายตัวเอง
0: ออกมาปกป้องกันคือนาดเอาเพจของพรรคออกมาตอบโต้
1: ไม่ให้ใช้เวทีสภากดดันกกต.
0: ตั้งคำถามว่า
1: หน่วยงานอื่นพรรคภูมิใจไทยทำขนาดนี้ไหม
0: ที่สุดเธอบอกว่าม
1: ีใครในกกต.เป็นบุพการีของพวกท่านหรือคะ
0: ทีนี้ก็ชัดเจนนะว่าเมื่อวานนี้หมายวันพฤหัส
1: รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเอาชีวิตของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างบังหน้าเพื่อปกป้องกกต.จริง
0: ๆมีใครในกกต.เป็นบุพการีของพวกท่านหรือคะนั่นทำให้คุณสุภชัยจู่ๆโพสต์ข้อความเป็นปริศนาหลังจากนั้นแล้วใช้แบ็คกราวด์สีส้ม
1: You base born bastard
0: แปลว่า
1: ไอ้ลูกไม่มีพ่อมีแม
0: ่และคุณลักษณ์เข้ามาเขียนข้อความในโพสต์นี้ของคุณสุภชัยว่าสลิงแตกที่เป็นรายการ24นาทีเดียวกลับมาท่านผู้ชมกำลังติดตามชมเรื่องเล่าเช้านี้ออนไลน์
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยDay Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
3: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
4: ์มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
8: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
9: อ้าวสายต่อไป
10: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
9: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
11: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
0: ป็นความหมายที่ถูกต้องของสลิงแตก
1: ค่ะ
0: ได้ความรู้จากเพจ
1: Poetry of Bitch ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ข้อมูลที่มาที่ไปว่าสลิงแตกเนี่ยอาจจะสื่อความหมายสติแตกฟิลขาด
1: โกรธจนเก็บทรงไม่อยู่หรือว่าหัวร้อนจนคุมตัวเองไม่ได
0: ้อันนี้ให้วงเล็บว่า
1: สติแตกค่ะ
0: เป็นเงื่อนไขส่วนใครสติแตกหรือไม่ประการใดท่านผู้ชมไม่ได้ใช้เอง
1: ค
0: ือที่มาที่ไปเนี่ยมันมีรากศัพท์มาตั้งแต่ยาเสพติดอ่ะก็ถึงไม่อยากใช้คำนี้ไงคือเป็นลักษณะของการเสพเฮโรอีนด้วยการฉีดเข้าเส้นเลือดที่มาที่ไปเกี่ยวกับไซลิงอะไรนั่นแหละไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วก็มีการพูดกันในเรือนจำเกี่ยวกับกรณีที่มีการพูดถึงแล้วต่อมาลักษณะก็คือสื่อความหมายว่าโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได
1: ้
0: หรือขาดยาจนควบคุมตัวเองไม่ได้หรือเกินขนาดอะประมาณนั้นน่ะ
1: ประมาณนั้น
0: อันนี้อาจจะเป็นที่มาที่ไปซึ่งเมื่อวานคำนี้ถูกใช้ในสังคมนี่เหตุการณ์หนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งสื่อมวลชนก็ไปพาดหัวกรณีของคุณณัฐวุฒิอ่ะ
1: ค่ะ
0: ที่ไปผลักจักรยานน่ะ
1: จักรยานคุณสมชัย
0: ที่จักรจี
1: ้อ๋อแฮนด์มาโดนแล้วจักรจี
0: ้สลิงแตก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือที่มาที่ไปผมก็เลยวงเล็บว่า
1: สติแตกค
0: ่
1: ะ
0: ท่านนี้เรากลับมาเมื่อวานคุณสุภชัยเนี่ยใช้เพิร์นแบ็กกราวด์เป็นสีส้ม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขียนข้อความว่า
1: You best born bastard
0: ซึ่งอาจจะสื่อความหมายในทำนองว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม
1: ่ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณลักษณ์เข้ามาเขียนเม้น
1: ก็มีทั้งเม้นใต้โพสต์นี้ของคุณสุภชัยนะคะบอกว่าแปลว่าดอกที่ซัดไปตะกี้จี๊ดขึ้นสมองเก็บทรงไม่อยู่เลยแล้วก็คอมเมนต์ซ้ำๆลักษณะฝรั่งข้อความอะค่ะว่า
0: ฝรั่งข้อความว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทย
1: เอาความเดือดร้อนเอาชีวิตที่ต้องเสี่ยงภัยของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นข้ออ้างบังหน้าเพื่อปกป้องกกต.ไม่ให้ถูกอภิปรายในสภาเพราะรายงานกกต.ปี67เป็นปีที่มีการโกงสว.
0: แล้วก็อัพข้อความนี้ซ้ำ
1: ๆเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเนี่ย
0: ขณะที่ก็แชร์โพสต์นี้ของคุณสุภชัยด้วยแล้วเขียนข้อความสั้นๆว่า
1: สลิงแตก
0: ท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าในที่สุดข้อความนี้คุณไอซ์เหมือนเข้าไปดูอีกทีนึงใช่ไหม
1: เหมือนมันหายไปอะค่ะ
0: ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือลบ
1: แต่เจ้าตัวก็ยังบอกว่าทำไมคอมเมนต์ฉันหายอยู่คนเดียวแล้วก็เลยเริ่มต้นใหม่ค่ะบอกเอาใหม่แล้วก็เขียนข้อความตะกี้เนี้ยค่ะแล้วก็เขียนซ้ำๆซ้ำๆแบบเดิม
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเรื่องนี้กลายเป็นไวรัลกันทีเดียวเมื่อวานนี
1: ้
0: อย่างที่บอกยกตัวอย่างเช่นเพจคาราวาเกะชั้นใต้ดิน
1: ก็โพสต์ค่ะโพสต์ภาพนี้นะคะที่คุณสุภชัยโพสต์แล้วก็เขียนข้อความว่าเก็บทรงไม่อยู
0: ่เก็บทรงไม่อยู่อะไรประมาณนั้นเหรอขนาดเดียวกันต่อมานะครับทุกผู้ชมคุณสุภชัยก็เลยโพสต์คราวนี้ก็รับแล้วว่าคงจะหมายถึงเจ้าตัวบอกนะครับย้ำว่าตรวจสอบกกต.ไม่ใช่อันนี
1: ้บอกว่าผมไม่ได้เป็นลูกกกต.และกกต.ก็ไม่ใช่บุพการีของผมค่ะ
0: ยังไง
1: คือคุณสุภชัยนะคะก็จริงๆก็ไล่เรียงยาวเลยนะคะ
0: ยาวเลย
1: ตั้งแต่ต้นเนี่ย
0: ก็วิธีการว่ามีสิทธิ์ตั้งคำถามกับกกต.ข้อที่น่าสนใจอย่างนี้การตรวจสอบกกต.ไม่ได้แปลว่าต้องกล่าวหากกต.หน้าที่ส.ส.ไม่ใช่แค่การเอาเพจพรรคมาตอบโต
1: ้
0: เพราะคุณลักษณ์ชนกบอกคนพรรคภูมิใจไทยเอาเพจพรรคมาตอบโต้
1: คุณสุภชัยบอกหน้าที่สำคัญกว่านั้นคือใช้เวทีรัฐสภาตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความรับผิดชอบ
0: การที่สภารับทราบและอภิปรายรายงานประจำปีกกต.เป็นกระบวนการตรวจสอบองค์กรอิสระตามปกติซึ่งฝ่ายค้าน
1: มีสิทธิ์ตั้งคำถามกกต.
0: และ
1: ฝ่ายรัฐบาลก็มีสิทธิ์ตั้งคำถามต่อข้อมูลวิธีการและข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเช่นเดียวกัน
0: อ้าวรัฐบาลไปเกี่ยวอะไรฮะใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นกกต.สิเห็นไหมฝ่ายค้านมีสิทธิ์ตั้งคำถามกับกกต.
1: และฝ่ายรัฐบาลก็มีสิทธิ์ตั้งคำถามต่อข้อมูลวิธีการและข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเช่นเดียวกัน
0: เอารัฐบาลไปตั้งคำถามให้กกต.เหรอ
1: ให้กกต.เขาถามเองได้ไหม
0: กลายเป็นว่าเขียนไปเขียนมา
1: ชักงง
0: รัฐบาลมีสิทธิ์ตั้งคำถามต่อข้อมูลวิธีการและข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านทั้งที่ฝ่ายค้านเขาอภิปราย
1: กกต.
0: คุณสุภชัยระบุว่าสิ่งที่ผมตั้งคำถาม
1: ไม่ใช่
0: ว่ากกต.
1: ต้องได้รับการปกป้องแต่คือกกต.ต้องได้รับอิสระในการพิจารณาพยานหลักฐานโดยไม่ถูกฝ่ายการเมืองฝ่ายใดกดดันให้ตัดสินไปในทิศทางที่ตนต้องการ
0: ช่วงหนึ่งก็ระบุในฐานะสมาชิกรัฐสภาต้องระมัดระวังว่าเรากำลังตรวจสอบกกต.หรือกำลังใช้เวทีสภาสร้างแรงกดดันต่อกต.กกต.กันแน่การเอาปัญหาสารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาประชดว่า
1: ใครเอาชีวิตคนมาบังหน้านั้น
0: ผมเห็นว่า
1: ชีวิตประชาชนไม่ควรถูกนำมาทำเป็นวาทกรรมเพื่อเอาชนะกันทางการเมือง
0: ปัญหานี้ละเอียดอ่อนมีชีวิตของประชาชนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เป็นเดิมพัน
1: สมควรถกเถียงกันด้วยข้อเท็จจริงและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์มากกว่านำมาเหน็บแนมกัน
0: ก่อนจะรับว่าผมไม่ใช่ลูกกกต.และกกต.ไม่ใช่พ่อครับไม่ใช่บุพการีของผม
1: ผมจึงไม่รู้สึกอะไร
0: แต่เมื่อดูแล้ว
1: บางคนมีความสุขกับการด่าคงจะยิ่งมีความสุขที่จะโดนด่ากลับ
0: ผมก็เลย
1: สนองความสุขให
0: ้ก็แค่นั้นที่สำคัญอันนี้ใหญ่เหมือนกันและโพสต์ของผม
1: ยิ่งทำให้ได้รู้ว่าพันเดียวกันในสังคมที่เปรียบเป็นดั่งสัมภเวสีมีอยู่ล้นหลามจริง
0: ๆนี่ก็แปลว่าหมายถึงคนที่เข้าไปเม้นใช่ไหมในทั้งหมดโพสต์ของผมยิ่งทำให้รู้ว่าพันเดียวกันในสังคม
1: ที่เปรียบเป็นดั่งสัมภเวสีมีอยู่ล้นหลามจริงๆ
0: ก่อนจะทิ้งท้ายยืนยันว่าหน้าที่ของสภาในฐานะผู้แทนราษฎรของผมคือปกป้องหลักกฎหมาย
1: กระบวนการยุติธรรมและสิทธิของทุกคนที่จะไม่ถูกตัดสินว่าผิดเสียก่อนที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะพิจารณาพยานหลักฐานให้ครบถ้วน
0: ร้อนจริงๆเรื่องนี้ท่านผู้ชมเอาไม่ได้พูดหรอกแต่ผ่านโซเชียลและผู้คนเข้ามาร่วมวงกันมากมายอย่างที่ว่าไปเนี่ยกระทั่งมีท่านหนึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันต้องเรียกอย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: ชื่อวิวาทะ
1: X นะคะ Xใช้ชื่อแอคเคาท์วิวาทะค่ะก็โพสต์นะคะเป็นข้อความของคุณสุภชัยใจสมุทรแล้วเขียนว่าวันนั้นในข้อความบอกว่าคำด่าไม่ได้ทำให้คนถูกด่าต่ำลงแต่มันบอกระดับของคนพูดผมไม่เคยมีปัญหากับคนที่เห็นต่างคุณจะค้านจะวิจารณ์หรือจะโต้แย้งผมแรงแค่ไหนเชิญได้เต็มที่ขอเพียงมีเหตุผลข้อเท็จจริงและวุฒิภาวะแต่สำหรับบางคนเมื่อเหตุผลหมดปัญญาไม่พอจะโต้แย้งสิ่งที่เหลืออยู่จึงมีเพียงถ้อยคำหยาบคายสะทุนถ่อยและการด่าทออ
0: ันนี้คุณสุภชัยเคยเขียนเอาไว
1: ้วันนั้น
0: ว่าคำด่าไม่ได้ทำให้คนถูกด่าต่ำลง
1: แต่มันบอกระดับของคนพูด
0: ก่อนจะทิ้งท้ายว่ายังไงนะ
1: แต่สำหรับบางคนเมื่อเหตุผลหมดปัญญาไม่พอจะโต้แย้งสิ่งที่เหลืออยู่จึงมีเพียงถ้อยคำหยาบคายสะทุนถ่อยและการด่าทอ
0: แล้ววันนี้อันนี้เพจอันนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเดี๋ยวขาว่าไปอะไรเป็นยังไงหรือเปล่าเนี่ย
1: วันนี
0: ้
1: อยู่เบสบอลบาสตาร์ดไอ้ลูกไม่มีพ่อมีแม่
0: เดือดโดยแท้ท่านผู้ชมเดือดโดยแท้เอาที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือคิดว่าสัปดาห์หน้าแรงกกต.จะได้เข้าไหม
1: วันพฤหัสนะคะ
0: ซึ่งผมดูจากท่าทีขนาดนี้แล้วไม่ได้เข้าหรอกไปรออีกทีหนึ่งหลังกกต.ลงมติวันจันทร์ที่14ก่อน
1: ไปแล้วแล้วน่าจะได้พูดใช่ไหม
0: เพราะคุณสุภชัยไม่ได้ปิดบังเนี่ยไม่ต้องการให้ใช้เวทีสภาและเอกสิทธิ์มาใช้ในการกดดัน
1: เหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจกกต.
0: เพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการคุณสุภชัยแสดงที่ท่าทีชัดเจนที่อ่านให้ฟังคาดเดาได้คุณแสวงกับคณะพฤหัสหน้าไม่ต้องไปหรอกใช่ไหมขนาดเดียวกันมีประเด็นซึ่งโยงมาถึงเรื่องยัตติภาคใต้ท่านผู้ชมยัตติภาคใต้เนี่ยนายกอนุทินอาจถูกนักข่าวถามเมื่อวานนี้หลังจากหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายในสภาวันยัตติภาคใต้บนพฤหัสระบุว่าการใช้ก็ประมาณแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลอนุทินล้มเหลวปัญหาเกิดขึ้นมากมายการใช้งบล้มเหลวนายกหัวเราะก่อนจะบอกกับนักข่าวว่าเขาซึ่งหมายถึงคนแท้ง
1: ไม่รู้เรื่อง
0: รัฐบาล
1: ไม่มีทางจะใช้งบอะไรแล้วล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและงบทุกอย่างที่รัฐบาลใช้ต้องคิดมาก่อน
0: นักข่าวก็ถามย้ำนายรัฐพงศ์ขอให้นายกใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหาคุณนุชทินหัวเราะก่อนจะบอกว่ารัฐบาลที่ไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงสื่ออย่าถามอะไรที่เป็นการตอบโต้ไปมาสิ เรามีระบบรัฐสภาในการตรวจสอบเขาเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หรือยื่นยติถ้าไม่มั่นใจก็ยื่นอภิปรายไม่วางใจ151 152ลงมติหรือไม่ลงมติพร้อม
12: ทางสภาเหมือนพูดถึงเรื่องไฟใต้ค่อนข้างคุณธนพงศ์บอกว่ารัฐบาลเหมือนใช้งบแก้ไขล้มเหลวไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
13: ท่านเอกเข้าไปรู้เรื่องนะครับรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรแล้วก็ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศนะครับให้คุ้มค่าแล้วก็งบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้เนี่ยมันต้องคิดมาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าวันนี้เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากจะไปใช้อะไรไปใช้ไม่ใช่เขาไม่เข้าใจ
12: นะนอกจากนี้เขาบอกว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานี้ค
13: ่ะรัฐบาลไม่มีความกล้าหาญเป็นรัฐบาลได้ยังไงอย่าไปถามอะไรที่มันน้องชอบถามวันนี้พูดจริงคนนี้พูดจริงแล้วก็มาเอามาชนกันมีความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่า151 152ได้หมดเพราะฉะนั้นก็ให้มีการชี้แจงโดยที่คนที่สงสัยคนที่ต้องชี้แจงเขาได้พูดคุยกันถ้าไปถามคนที่พูดจริงคนที่พูดจริงมันก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะพูดกันคนละทีแล้วก็เราก็ไม่ได้ยินว่าเขาพูดจริงหรือเปล่า
0: เมื่อวานนี้คุณรังสิมันต์ โรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ตอบโต้เรื่องนี้ที่คุณอนุทินระบุว่าคุณณัฐพงศ์ผู้นำฝ่ายค้านไม่รู้เรื่องรวมถึงตั้งคำถามด้วยว่านี่จะมาดิสเครดิตอะไรผู้นำฝ่ายค้านตัวเองมีเครดิตอะไรเหรอที่จะมาดิสเครดิตคนอื่นรวมถึงตั้งข้อสังเกตที่คุณอนุทินหลังๆมักจะบอกสื่ออย่าถามอันนี้ถามไม่ได้นะอย่างคนอย่างนี
14: ้
0: อ่ะ
15: ผมอยากเห็นคนที่เข้าใจการใช้เงินก็ประมาณในการแก้ไขปัญหาเนี่ยไอ้ที่ทำกันอยู่นี่คือเข้าใจใช่ไหมฮะสถานการณ์ไฟใต้ที่ลุกโชนขนาดนี้นี่คือคนเข้าใจเหรอฮะถ้าท่านบอกว่าเราไม่เข้าใจท่านชี้มาเป็นจุดๆเลยเอากฎหมายมาว่ากันไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะมาโจมตี discredit เฉยๆเนี่ยต้องถามกลับไปว่าท่านยังมีเครดิตอะไรเหลือในการที่จะมา discredit คนอื่น

0: แต่ที่มันน่ากังวลก็คือไอ้นักการเมืองที่ต้องตอบมันกลัวคำถาม
1: ทั้งนี้คุณรังสิมันโรมยังพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวันพฤหัสก็เป็นการสำทับข้อหาของฝ่ายค้านที่พุ่งเป้าที่รัฐบาลก็คืออ้างเอาสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาปกป้องตัวเองกรณีไม่มีการอภิปรายรายงานกกต.เป็นความมุ่งหมายการเมืองที่ซ่อนเร้นคุณลมระบุว่าพูดตรงๆคืออำมหิตเป็นกลไก
2: ซื้อเวลาไม่ต้องการให้ตั้งคำถามเรื่องหัวสว.
0: เนี่ยก็แค่แอบอ้างเอาเรื่องสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเพื่อปกป้องความมุ่งหมายทางการเมืองที่ท่านแอบซ่อนอยู่อำมหิตนะพูดกันตรงๆอำมหิตมากๆท่านต้องการที่จะประวิงเวลานะครับใช้เรื่องนี้นะครับเป็นกลไกในการที่จะซื้อเวลาเพื่อทำให้เราไม่สามารถที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสว.ได้พวกผมยินดีอยู่จนถึงจะตีหนึ่งตีสองยินดีหมดครับขอให้มันจบแล้วสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราก็ยอมถอยมาแล้วนะสัปดาห์ต่อไปก็จะได้เข้าในส่วนของรายงานกกต.ก็ไม่เอาอีกก็จะเอาเรื่องนี้ไปประวิงเวลาต่อในสัปดาห์ถัดไปทำแบบนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่าไม่ให้อำมหิตเนี่ยมันก็ไม่แปลกส่วนที่เมื่อกี้ถามว่ามันก็เป็นการซื้อเวลาเพื่อในเรื่องของหัวสว.ไหมมันก็มองได้อย่างนั้นมันมองอย่างอื่นไม่ได้ผมถามกันตรงๆฮะท่านทำแบบนี้ท่านได้อะไรมันช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเหรอยิ่งกลัวเนี่ยนะครับยิ่งท่านกลัวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนหรือเปล่าว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทำกันเป็นลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมเนี่ยนะครับมันผิดชัดเจนสรุปว่าที่สังคมไทยกำลังตระหนักว่านี่คือการโกงสว.เนี่ยมันก็มีมูลความจริงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้จะแก้ปัญหากันจริงหรือเปล่าหรือก็แค่จะซื้อใช้ปัญหานี้ในการซื้อเวลาให้กับรัฐบาลอนุทินรัฐบาลเขากระโดงเอาให้ชัดนะครับ
1: คือคุณโรมเนี่ยระบุตอนนี้เนี่ยยังเมื่อเหลือเลยว่าสถานการณ์ไฟใต้ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงขึ้นมาอีกเพราะใครอย่างไรบริหารกันยังไงที่เกิดตั้งแต่การระเบิดวันเดียวจุดไฟหรือก่อกวนวันหนึ่งไปร้อยจุดแล้วก็ต่อเรื่องเรื่อยมาเมื่อวานนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยวันคืนพฤหัสประมาณ5 ทุ่มกว่าในพื้นที่ลำใหม่เมืองยะลาชาวบ้านรับแจ้งเสียงคล้ายระเบิดดังสนั่นในพื้นที่บ้านบาตันแล้วสร้างความแตกตื่นสุดท้ายเบื้องต้นนะความไปตรวจสอบก็ยังเข้าไปอะไรไม่ได้นะเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรเดี๋ยวเกิดมีคนร้ายดักวางระเบิด
2: แล้วตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยค่ะว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ไหน
1: คือไม่รู้อะไรเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: กระทั่งวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเมื่อวานนี้นั่นแหละ
2: ถึงจะรู้ค่ะว่าเหตุระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นในโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดินของอบต.ลิดลค่ะ
1: ซึ่งเป็นโครงการที่รับการสนับสนุน
2: จากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ริมบึงน้ำขนาดใหญ่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนนะคะ
1: ตรวจสอบในเวลาต่อมาก็พบว่ามีการเข้าไปวางระเบิดความเสียหายแสงโซลาร์เซลล์กว่า10 แผงของโครงการถูกแรงระเบิดแตกกระเด็นเป็นรูโหว
2: ่แล้วใกล้กันค่ะมีตู้ควบคุมแผงวงจรระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาเสียหายมีผ้าชุบน้ำมันที่ใช้ก่อเหตุถูกทิ้งเอาไว้ด้วย
1: นี่นึกดูก็แล้วกันกว่าจะเข้าได้วันรุ่งขึ้นนะ
2: ค่ะ
1: ขนาดเดียวกันเบื้องต้นพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบในถังดับเพลิง5 กิโลแต่บรรจุดินระเบิด
2: พร้อมเหล็กเส้นตัดรวมน้ำหนักแล้วประมาณ20 กิโลกรัมค่ะจุดชนวนโดยใช้วงจรระบบตั้งเวลานะคะและอีกจุดหนึ่งใกล้เคียงกันอย่างที่บอกก็คือใช้ผ้าชุบน้ำมันวางเพลิงชุดตู้ควบคุมแผงวงจรเสียหายไป1 ตู้
1: หลังก่อเหตุ
2: คนร้ายอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไป
1: จริงๆค่อยๆเดินก็ได้เพราะไม่มีใครเข้าก็แปลว่ายังเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าอุกอาจแล้วก็เหมือนกับลักษณะท้าทายอำนาจรัฐ
2: แทบจะรายวันอ
1: ันนี้จำเป็นจริงๆที่ต้องหยุดปฏิบัติการที่ทำให้รู้สึกก็เป็นการท้าทายอำนาจรัฐ
2: ค่ะ
1: 11:46 เรื่องเล่าสอที่จะกลับมา
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
4: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3 เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลย

0: ได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมน้ำมันขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb
6: Miracle เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
7: 2ประตูต่อ0โดยที่เป็นโคโหใหม่คอดี้กักโปตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่ขายให้แมนซิตี้เป็นคนแอสซิสต์ให้อีซักยิงประตูทั้ง2ลูกตั้งแต่นาทีที่6แล้วก็ต่อเนื่องมาอีก3นาทีก็ลักษณะเดียวกันโดยคอดี้กักโปนี่แหละ
8: เสียบอลมาที่กักโปแล้วครับกักโปโอ้ล็อกสวยครับกักโปขวามีแล้วให้อีซักจับบอลมาแล้วกดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับอเลสซาอีซักครับโอ้คมจริงๆครับใช้เวลาเพียงแค่6นาทีครับสายมีลับไปแต่ว่ากักโปสายก้อยมาตรงนี้อีซักหลุดมาอีกแล้วอีซักล็อกเข้าสายยิงโอ้โห2-0ครับโอ้โหเอาละครับสุดๆเลยครับลูกนี้ทั้งคนจ่ายและคนยิงครับแล้วเป็นการประสานงานของกักโปและอีซักอีกครั้งหนึ่งครับลิเวอร์พูลขึ้นนำ 2-0 ครับบีบสูงครับลิเวอร์พูลฟาตาวูจ่ายมาเข้าทางแมนเชสเตอร์ให้ไปโซบอสไซยิงเลยโอ้ยยังไม่ผ่านมือเชเว่นครับดิออฟบังทางอยู่เวียดรอมาที่กักโปกักโปให้โซบอสไซยิงลูกนี้ก็ยังเซฟได้ครับตัดภาพมาแมนเชสเตอร์จ่ายมาฟอร์เรนเวียดหนีมาแล้วไหลมาอีซักยิงเรียบร้อยครับแฮตทริกครับแต่ว่าล้ำหน้านะครับมีธงขึ้นมาแล้วผู้ตัดสินดารินิงแลนครับเป่าน้องวีจบ90นาทีครับอิราร่าและลิเวอร์พูลครับเก็บ3คะแนน
7: ก็ไปเอาลิเวอร์พูลเอาชนะแมตช์แรกคะแนนก็ขึ้นไปเป็น5แต้มนะครับท่านผู้ชมขณะที่คู่ปรับแมนยูจะแข่งวันอาทิตย์จะบุกไปเยือนเอฟเวอร์ตันหลังจากแมนยูแพ้1ชนะ1คู่ใหญ่จะเป็นวันอาทิตย์4ทุ่มครึ่งอาร์เซนอลกับเชลซีต่างฝ่ายต่างชนะกันมาคนละ2แมตช์มี6แต้มเต็มเจอกันเองวันอาทิตย์ส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่แมนซิตี้กับโคเวนทรีนะครับเป็นทีมใหญ่อ่ะนี่คือพรีเมียร์ลีกท่านผู้ชมเห็นเป็นยังไงบ้างสำหรับการดูลิเวอร์พูลครึ่งแรกดีครึ่งหลังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็มีหลายลูกที่น่าจะได้โซบอสไซยิงแต่ปัดได้รวมถึงคนที่กักโปน่าจะได้จุดโทษด้วยก็ไม่ได้เฉยซะอย่างนั้นอ่ะแจ้งให้ทราบแล้วเราก็ต่อเนื่องมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ เอลนีโยซะหน่อยท่านผู้ชม
9: ขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะคะเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ค
7: ่
9: ะ
7: ขออนุญาตกลับมาเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับโลกนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ออกโรงเตือนว่าเอลนีโยมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกต่อเนื่องไปถึงปีหน้าและอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพิ่มความเสี่ยงต่อสภาพอากาศที่เรียกว่าอากาศสุดขั้วไปจนถึงปีหน้าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุนะครับว่ามีความเป็นไปได้เกือบ 100%
9: ที่เอลนีโญจะคงอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2027ค่ะ
7: สาเหตุ
9: มาจากอุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกที่อบอุ่นผิดปกตินี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ WMO แสดงความมั่นใจมากถึงระดับนี
7: ้ซึ่งเลขาธิการ WMO ระบุว่ามันอาจจะรุนแรงที่สุด
9: นับ
7: ตั้งแต่ที่เราเริ่มติดตามภาวะนี้เป็นต้นมาเอลนีโญเนี่ยคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ำ
9: ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเป็นระยะซึ่งเกิดจากลมสินค้าที่อ่อนกำลังลมค่ะลมสินค้าก็คือกระแสลมประจำปีที่พัดอย่างสม่ำเสมอในบริเวณเขตร้อนรอบเส้นศูนย์สูตรของโลกค่ะปรากฏการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีนะคะแล้วจะกินเวลานานประมาณ12เดือน
7: ซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ภัยแล้งทั่วลาตินอเมริกาและเชื่อมโยงมาถึงภูมิภาคอื่นๆขณะนี้เนี่ยอุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเอลนีโญปีนี้ถูกจับสถิติว่ารุนแรงมาก
9: เป็น1ใน4ครั้งค่ะที่ถูกจัดอยู่ในระดับรุนแรงมากในบันทึกที่ย้อนหลังไปถึงปี1950สูงกว่าปกติถึง2องศาเซลเซียสค่ะ
7: อุตุโลกระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญสุดขั้วนี้จะถึงจุดสูงสุดปลายปีนี้แต่ผลกระทบ
9: จะยังคงดำเนินต่อไปถึงปี2027ค่ะ
7: และผลกระทบต่อสินค้าเกษตรในเขตร้อนจะเกิดวิกฤตการณ์ทางอาหารอย่างรุนแรงในพื้นที่แห้งแล้งของอเมริกาอาจเขานำเสนออย่างนี้แต่ไม่ได้แปลว่าที่อื่นจะไม่มีปัญหาล่าสุดอังกฤษออกมาเตือนแล้วนะครับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอังกฤษเตือนประชาชนคนอังกฤษให
9: ้สำรองอาหารไว้ในบ้านเตรียมรับมือสภาพอากาศรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
7: หลังจากเอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษกำลังก่อตัวขึ้นซึ่งทำให้อังกฤษ
9: เผชิญฤดูร้อนที่แห้งแล้งขึ้นฤดูหนาวที่มีฝนตกมากขึ้นและพายุที่รุนแรงกว่าเดิ
7: ม
9: ขณะเดียวกันหลายพื้นที่ในเอเชียก็อาจจะได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมค่ะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอังกฤษแองเจล่าอีเกิลก็เลยแนะนำบรรดาครัวเรือนต่างๆให้มีอาหารสำรองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินจนกระทั่งหน่วยบริการฉุกเฉินไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทันที
7: ทั้งนี้คำเตือนนี้มีขึ้นหลังจากที่
9: สำนักงานตรวจสอบแห่งชาติอังกฤษระบุว่าห่วงโซ่อุปทานอาหารของประเทศมีความเสี่ยงจากการระบาดของโรคในพืชและในมนุษย์ค่ะรวมไปถึงการโจมตีทางไซเบอร์และสภาพอากาศรุนแรง
7: อ้าวไม่ใช่เรื่องเล็กนะอันนี้อย่างที่บอกไปนะครับจะรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่มีการจับสถิติมาเรียกว่าอากาศสุดขั้วแปลว่าอะไรร้อนแล้งก็สุดขั้ว
9: ค่ะ
7: ท่วมหนักก็เกิดมหาภัยพิบัติอุทกภัยอย่างที่เราเห็นว่าเริ่มมีเขารังอย่างไรปิดท้ายเบรกนี้นะครับทุกผู้ชมข่าวเศรษฐกิจไปดูบรรยากาศที่พัทยาจุดหมายปลายทางของกำลังพลสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนขึ้นฝั่งเมื่อวันที่2วันนี้วันที่5เมื่อคืนวันที่4บรรยากาศเป็นอย่างนี้นี่พัทยาสว่างสวัยด้วยป้ายพัทยาซิตี้ประดับธงชาติไทยกับธงชาติสหรัฐต้อนรับกำลังพลสหรัฐ
9: ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังไปดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวค่ะ
7: นักข่าวเราสำรวจซอย6ซึ่งสหรัฐเขาออกกฎว่าถ้าตะวันตกดินแล้วห้ามกำลังพลเข้าไป
9: ค่ะ
7: ว่ามันมีอะไรเอาเมื่อวานนี้เป็นยังไง
9: เขามีค่ะ
7: มีอะไร
9: นักข่าวบอกว่าก็พบว่ามีกำลังพลของสหรัฐและนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวที่ซอย6ค่ะ
7: ก็แปลว่าฝ่าฝืนเหรอฮะคือทราบว่าที่เขากำหนดเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเป็นแหล่งที่มีอาโกโก้เยอะรวมถึงหญิงสาวที่มักจะนุ่งน้อยห่มน้อยออกมาเดินอยู่ในละแวกนั้นแต่สหรัฐเขาระบุว่ามันมีเหตุของความไม่ปลอดภัย เขาเลยให้กำลังพลไม่เข้าไปหลังตะวันตกดินในซอย6 6ทับ1แล้วก็ซอย7แต่ว่าซอย8เนี่ยเข้าปกติ
9: ค
7: ่
9: ะ
7: เมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่ามีภาพแบบนี้คะแนนบรรยากาศการท่องเที่ยวเรามองมุมบวกบ้าง
6: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
10: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: สมัคร Easy Pass วันนี้โปรโมชั่นมากมายรออยู่สมัครได้หลายช่องทาง One Stop Service สำนักงานใหญ่การทางพิเศษศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service หรือที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่านใช้แค่บัตรประชาชนแต่เดี๋ยวก่อนสมัครง่ายยิ่งกว่าผ่านแอป True Money จัดส่งอุปกรณ์ฟรีถึงบ้านและอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal ไว้ตรวจสอบข้อมูลรับข่าวสารสิทธิประโยชน์และเป็นผู้ช่วยคู่ใจทุกการเดินทางสมัครง่ายสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเริ่มต้นเพียง300บาทสอบถามโทร1543การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
15: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
6: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ที่ยงกับ1นาทีเรื่องเล่าสาธิตที่สุดเมื่อวานนี้ประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกนายกมีคำสั่งตั้งแต่สิงหาให้มีบอร์ดชุดนี้เมื่อวานนี้ประชุมครั้งแรกหลังเกิดเรื่องแล้วอย่างที่ทราบพรรคฝ่ายค้านคือสุพทัศน์มีนเช่นนั้นเปิดประเด็นช่องว่างช่องโหว่มีการมาเปิด Data Center เลี่ยงกฎหมายคือกฎหมายจริงๆเลี่ยงก็ไม่เชิงหรอกเพราะมันยังไม่มีกฎเกณฑ์เลยอ่ะมาตั้งกลางเมืองอย่างน้อย2แห่งแห่งหนึ่งก็ที่พระราม9อีกแห่งรามคำแหง28 Data Center พระราม9เกิดปัญหาคือชาวบ้านร้องเรียนมาตั้งแต่สิงหา
1: ว่ามีกลิ่นน้ำมันน้ำมันรั่วออกมา
0: แล้วถ้าไม่เกิดกรณีที่มีการเปิดประเด็นของคุณสุพนัทมันจะได้แก้กันไหมเนี่ยเพราะที่สุดกรมควบคุมมลพิษก็ไปตรวจสอบยืนยันว่ารั่วจริงๆและมีแก๊สไข่เน่าเกิดขึ้นจริง
1: ๆใช่ค่ะ
0: กทม.เมื่อวานนี้คุณชัดชาติสั่งการให้จะต้องมีการแก้ไขใน7วันแต่ภาพใหญ่ๆคือ Data Center 1ใช้พลังงานสูงมากทั้งไฟฟ้า
1: น้ำ
0: เพื่อหล่อเย็นผลกระทบจากการคลายความร้อนมีไหมผลกระทบความเสี่ยงที่มันอยู่กลางเมืองเพราะต้องมีการสำรองไฟปั่นไฟเก็บน้ำมันจำนวนมากมีความเสี่ยงทั้งหลายทั้งปวงนี้นำมาซึ่งรัฐบาลคนเองทิติเป็นประธานกรรมการ Data Center ระดับชาติที่นายกตั้งแต่นายกเป็นคนเข้าประชุมก่อนเหมือนเป็นการเข้าไปให้นโยบายเกี่ยวกับ Data Center
2: ว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังพัฒนาไม่ถึงในส่วนที่มีการพบการสร้าง Data Center ในกรุงเทพมหานครซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็จะมีอยู่หลายประเภทสร้างแบบถูกต้องทั้งหมดอันนี้เราก็ไม่ว่ากันไอ้สร้างแบบแอบๆเข้ามามีไอ้ของแฝงเข้ามาเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เป็นการใช้ใบอนุญาตที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีการลักลอบมีการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาดำเนินกิจการซึ่งจริงตรงนี้ถามว่าใหม่สำหรับเราไหมไม่ใหม่มีคนทำเช่นนี้มาโดยตลอดแต่ว่าเราก็ต้องจับทางเข้าให้ได้แล้วก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็ใส่กฎระเบียบที่มันมีความรัดกุมไม่ใช่หมายความว่าวันนี้เรามาบอกว่าเราจะไม่ทำ Data Center อีกแล้วไม่ใช่แต่ว่าเราต้องมาจัดระเบียบเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ Data Center
0: ขณะที่ต่อมาหลังประชุมเสร็จประธานก็คือคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นผู้แถลงกับคณะที่มาประชุมร่วมกันคุณเอกนิติระบุนะครับว่าเป็นการประชุมครั้งแรกซึ่งนโยบายชัดเจนทุกคนที่จะเข้ามาทำ Data Center ในไทยไม่เคยมียุทธศาสตร์ในเรื่องนี
1: ้ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้กำหนดกรอบระเบียบวางยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เพื่อนำ Data Center มาขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ
0: คือปัจจุบันยอมรับมันกระจัดกระจายเพราะฉะนั้นมีตั้งแต่เวลาขอเนี่ยขอ BOI ส่งเสริมการลงทุน
1: ขอน้ำ
0: จากการประปา
1: ขอ
0: ไฟจากการไฟฟ้า
1: แล้วก็ขอกสทช.
0: ต่างคนต่างหน่วยงานต่อไปจะเป็นการรวบรวมข้อสมมติให้อยู่ในกรอบเดียวกันซึ่งเมื่อวานนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีเอได้เสนอผังข้อมูล Data Center เบื้องต้นเป็นแดชบอร์ด
1: แดชบอร์ดรวมศูนย์แบบไลฟ์เลยค่ะเรียลไทม์
0: เห็นสถานะปัจจุบันของ Data Center แต่ละแห่งอันนี้คุณชัยชนกดำเนินการเมื่อวานนี้และต่อไปคือการจัดระเบียบกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ
1: ดูแลประชาชนไม่ให้รับผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
0: ดูรายพื้นที่โดยกำหนดว่าการมาเปิด Data Center จะต้องมีมาตรฐานอย่างไรและจะเป็นการยกระดับหมายถึงต่อไปการใช้พลังงานจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยว่าต้องเป็นพลังงานสะอาดหรือกรีน
1: เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ Net Zero ค่ะ
0: นอกจากนี้ก็จะมีประเด็นว่าจะเรียกว่าอะไรนะยุทธศาสตร์แล้วมาตรฐานขั้นต่ำถ้าจะทำต้องทำขั้นต่ำให้เป็นอย่างไรต้องมีมาตรฐานทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ำเหมือนกับที่นายกย้ำว่า Data Center มันคือยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อสร้างได้กับคนไทยในประเทศ และขับเคลื่อนไปสู่ Net Zero แต่ใครก็ตามที่จะเข้ามาลงทุน Data Center ในประเทศไทยต้องมานำเสนอกับกรรมการชุดนี
1: ้ค่ะ
0: เคยคุยกับสิงคโปร์วันที่นายกสิงคโปร์และรัฐหวังมาเยือน
1: ก็คุยเรื่อง Data Center เนี่ยค่ะเพราะว่าสิงคโปร์เขาเป็นประเทศที่มีการใช้ Data Center มากก็พบว่าทุกประเทศเจอปัญหาคล้ายๆกัน
0: เพราะฉะนั้นต่อไปหมายถึงต่อไปนี
1: ้ค่ะ
0: ใครจะมาลงทุน Data Center เราจะใช้วิธีการประเมินรูปแบบความคุ้มค่า
1: และจะรวบรวม Data Center ที่กระจัดกระจายมาบูรณาการรวมศูนย์ข้อมูลจัดระเบียบให้ชัดเจนถ้าใครไม่ผ่านตามระเบียบแล้วแอบไปจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทธุรกิจก็จะถือว่ามีความผิด
3: ใครจะมาใช้ประเทศไทยเป็น Data Center ต้องมาเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเราจะใช้วิธีการก็คือว่าทุกคนต้องทำตามขั้นมินิมัมสแตนดาร์ดขั้นต่ำสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยสูงสุดช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Net Zero สรุปต่อไป Data Center ที่ข้อมูลกระจัดกระจายวันนี้จะมาบูรณาการรวมศูนย์อันนี้คือเปิดข้อมูลให้ชัดจัดระเบียบให้ชัดเจนนะครับใครไม่ทำตามระเบียบอันนี้ผิดกฎก็ต้องจัดการอยู่แล้วอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกไปแอบจดเปลี่ยนชื่อนั้นเขาผิดกฎหมายอยู่แล้วน้ำ
0: ผู้ว่ากทม.เข้าประชุมด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะมีประเด็นอยู่ในกทม.ล่าสุดขณะที่เลขาสภาพัฒน์ดนุชาพิชยนันท์คือถึงวันนี้เรายังไม่รู้เลยเนี่ยว่า Data Center ในประเทศไทยหรือในกทม.มีเท่าไหร่เอาชัด
1: ๆ
0: เมื่อวานนี้ฟังจากเลขาสภาพัฒน์ดนุชาระบุปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมฮะมีโครงการ Data Center ที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการนี่เปิดแล้ว
1: อยู่ระหว่างก่อสร้าง49โครงการ
0: และรอการอนุมัติอยู
1: ่หรือว่าสนใจจะก่อสร้างอีก117โครงการ
0: ที่ประชุมเมื่อวานมีมติสั่งชะลอหรือเบรกโครงการที่กำลังก่อสร้างและรออนุมัติก็แปลว่าเบรก49บวก117
1: ก็คือร้อยกว่าโครงการเนี้ยค่ะชะลอไว้ก่อนทั้งหมด
0: เพื่อรอ
1: การประกาศเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่จะออกมาภายใน1เดือน
0: จะออกมาภายใน1เดือน
1: ค่ะ
0: โดยแต่ละหน่วยงานขนาดนี้เนี่ยให้ส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขากรรมการภายใน1สัปดาห์เพื่อจะมาออกระเบียบภายใน1เดือนออกระเบียบนะ1เดือน
1: ค่ะ
0: แล้วค่อยมาพิจารณาไอ้ร้อยกว่าโครงการที่รออยู่เนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนที่ก่อสร้างแล้วหรือรออนุมัติอยู่ส่วนโครงการ35โครงการที่เปิดไปแล้ว
1: ก็ต้องปรับปรุงให้เข้ากับมาตรฐานใหม่เช่นเดียวกันค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเลขาสภาพัฒน์ดนุชาพิชยนันท์ระบุว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา4ด้านเศรษฐกิจดูแลผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1: อย่างเช่นเรื่องน้ำไฟและระบบดิจิทัล มีด้านพื้นที่อาคารและตำแหน่งที่ตั้งด้วยค่ะว่าลักษณะอาคารควรจะเป็นยังไงให้ปลอดภัย
0: และ
1: ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเบื้องต้นท่านดนุชาบอกว่าคงจะไม่ได้ทำเป็น EIA ค่ะ
0: ไม่เป็น EIA เหร
1: อท่านบอกอย่างนั้นนะคะเบื้องต้น
0: อ้าวยังไงเพราะหลายฝ่ายก็คาดหวังว่าต้องทำ EIA ไห
1: ม
0: ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ EIA มันจะใช้เวลานานต้องยอมรับนะ
1: ค่ะ
0: มันมีข้อจำกัดไง
1: ค่ะ
0: ตกลงไม่ต้องทำ EIA เหร
1: อข่าวบอกว่าเบื้องต้นคุณดนุชาบอกคงไม่ได้ทำ EIA ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานก็แถลงย้ำกฎเกณฑ์ต่างๆเอาเป็นว่าข้อที่สำคัญจะกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องไฟสะอาดจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเดินหน้าเข้าสู่ Net Zero Data Center จะต้องมีไฟสะอาดที่หมายถึงไฟที่ไม่จะมาจากรถฟอสซิลเนี่ย
1: ไม่ต่ำกว่า 60% ค่ะ
0: เดี๋ยวเราตามดูกันต่อไป Data Center ประมวลผลภายใน1สัปดาห์ออกระเบียบภายใน1เดือนแล้วค่อยมาพิจารณาร้อยกว่าโครงการที่ค้างอยู
1: ่
0: 35โครงการเอาระเบียบมาตรฐานขั้นต่ำเอาไปปรับใช้เที่ยงกับ10นาทีเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าสาธิตครับ
4: ครองชีพที่บิ๊กซี We are fresh ปลาเท้าสดเพียงกิโลละ659บาทส้มมันดารินออสเตรเลียกิโลละ77บาทอะโวคาโดนำเข้าเพียงลูกละ39บาทถึงกันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
5: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
6: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
7: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นควงใยกันทุกๆวันอ
5: ย่าลืม
6: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
8: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดี คใหม่ Sunsilk Power Bond Treatment ภาษาแบทไทยไม่แพ้คอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
9: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
10: หยอกแม็กกี
11: ้ฮะอร่อย
10: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
12: ศึกแก้วมวยไทยวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พันเอกพีเคสัญชัยมวยไทยยิมปะทะสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะและเพชรเอกสิงห์คลองหลวงปะทะหาดงเกียรติบ้านหลาถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ยักษ์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 น
13: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
14: ่ฉันไม่ได้ขาย
15: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อะ
13: 1ล้าน
15: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
16: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 เริ่ม11กันยายน
14: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus

0: โป2026อย่างยี่ห้อชั้นนำและสินค้าอื่นๆลดสูงสุด 50% น้ำมันเครื่องเกรด 10,000 กิโลพร้อมไส้กรองเริ่มต้นชุดละ690บาทพิเศษสมาชิกบีเมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% เฉพาะวันที่ 1-6 กันยายนนี้ที่บีควิกทุกสาขาทั่วประเทศ
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองไวตามิลสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
2: เที่ยงกับ14นาทีเรื่องเล่าสาธิตเมื่อวานนี้เกิดเรื่องใหญ่ท่านผู้ชมคือก่อนหน้าเนี่ยกสทช.ต้องออกเอกสารฉบับหนึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานกสทช.และส่งให้สื่อต่างอ้างอิงเกี่ยวกับศาลปกครองในคดีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองกลางรับคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไปยื่นฟ้องกรรมการสรรหาซึ่งศาลปกครองกลางมีมติไม่รับคำร้องแต่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับคำร้องให้ศาลปกครองกลางรับคำร้องไปพิจารณาปรากฏว่าสำนักงานกสทช.ไปออกเอกสารข่าวซึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะเมื่อวานนี้สำนักงานศาลปกครองสูงสุดออกเอกสารระบุว่าข้อความเอกสารของกสทช.เป็นการนำเอาข้อความบางตอนของคำสั่งศาลปกครองสูงสุดไปใช้เผยแพร่เสมือนเป็นคำวินิจฉัยหรือเหตุผลของศาลหมายความว่าเอาคำฟ้องของคุณหมอสรณะเอามาเขียนในเอกสารกสทช.เหมือนเป็นคำวินิจฉัยหรือเหตุผลของศาล
3: ค่ะ
2: คือเวลาฟ้องเนี่ยก็จะมีผู้ฟ้องคือหมอสรณะถูกไหม
3: ก็เขียนคำบรรยายฟ้องไป
2: ขณะที่ศาลมีคำวินิจฉัยอย่างไรอันนี้ขั้นต้นเพียงแต่ว่ารับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ให้ศาลปกครองรับแต่เอกสารกสทช.ดันไปเขียนเอาคำฟ้องของหมอสรณะมาประหนึ่งเป็นคำสั่งหรือคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด
3: ค่ะ
2: สำนักงานศาลปกครองสูงสุดระบุว่าเตรียมดำเนินการทางกฎหมายแล้ว
3: ค่ะ
2: นี่ฮะเตรียมดำเนินการทางกฎหมายเพราะถือเป็นการลักษณะฝ่าฝืนกฎหมายคือทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวินิจฉัยและเหตุผลในการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
3: เป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายสำนักดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
2: อ
3: ้
2: าวท่านผู้ชมเป็นเรื่องแล้วคือเอาคำฟ้องมาเขียน
3: ข้อความมาเลยค่ะว่าตรงไหนบ้างแล้วทางสำนักงานศาลปกครองก็บอกนะคะว่าล้วนเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างในคำอุทธรของตัวผู้ฟ้องคดีไม่ใช่คำวินิจฉัย
2: อันนี้เรื่องใหญ
3: ่ใหญ่ค่ะ
2: อ้าวท่านผู้ชมเวลาจะหมดตรงนี้ขออนุญาตไปเรื่องสั้นๆเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับรถไฟสินค้าตกรางที่สถานีรถไฟชลบุรีที่หนองข้างคอกรถไฟตกรางไป3ตู้นี่ฮะมีคอนเทนเนอร์ได้ผลกระทบอีก6ตู้และกีดขวางรถไฟ2รางปรากฏสาเหตุเป็นเพราะอะไรรู้ไหมพนักงานขับรถไฟพขร.ระบุก่อนเกิดเหตุขบวนรถไฟมีอาการกระตุกทั้งที่ปกติรถไฟจะค่อยๆไหลจากสถานีสุดท้ายพบสาเหตุว่า
3: น่าจะเป็นเพราะมีคนร้ายมาถอดน็อตออกจากรางไป8ตัวค่ะรางมันก็เลยขยายตัวออกในจุดที่เกิดเหตุทำให้รถไฟตกราง
2: ท่านผู้ชมขโมยน็อตคาดว่าใช่อ่
3: ะ
2: น็อตมันคงไม่ได้หมุนออกมาเองแล้ววิ่งไปไหนถูกไหม
3: มันจะพร้อมกัน8ตัวก็คงไม่ใช
2: ่รถไฟตกราง
3: ใช่แล้วมันทั้งขาขึ้นขาลงก็วิ่งไม่ได้แต่ล่าสุดเช้านี้เก็บกู้แล้วก็วิ่งผ่านได้ปกติแล้วนะคะ
2: นี่คือเรื่องเล่าสาธิตปิดท้ายซะหน่อย
3: ค่ะ
2: เราไม่ได้นำเสนอหรอกแต่ว่าล่าสุด2วันนี้คุณจิตราเบี้ยบังเกิดแรง
3: ค่ะ
2: คือเกิดประเด็นพิพาทวิวาทะระหว่างจิตราเบี้ยบังเกิดกับกันถัดพงไพบูลย์เวช
3: คุณกันจอมพลัง
2: ทนายตั้มกับกันจอมพลัง
3: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้ทำอะไรอ่ะ
3: เมื่อวานแต่งชุดมาค่ะติดหนวดด้วยค่ะแล้วก็ทำท่าซับเหงื่อลักษณะจะคล้ายกับ
2: ไปที่กระทรวงมหาดไทย
3: นี่ค่ะ
2: เกี่ยวกับกรณีให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู
3: ้ใช่ค่ะ
2: คนการเองบอกมันผ่านการตรวจสอบมาหมดแล้วก่อนหน้านี
3: ้
2: เขาเคยมีประเด็นแล้วนี
3: ่ทำท่าซับเหงื่อเงี้ยค่ะบอกว่าวันนี้ขาดอย่างเดียวคือบอดี้การ์ดหมายถึงเมื่อวาน
2: นักข่าวยังแกล้งถามเหงื่อออกไหมผมใส่สูตรมาเต็มขนาดนี้เหงื่อจะไม่ออกได้ไงเอามาซับเช้านี้ไม่จบ
3: วันนี้แต่งตัวมาอีกแบบค่ะมีการใส่เสื้อเกราะมานะคะติดหนวดเหมือนเดิมนี่แต่วันน
2: ี้มี
3: บอดี้การ์ดแล้วค่ะวันนี้บอดี้การ์ดมาทั้งหมด5คนคอยกางร่มให้นะคะแล้วก่อนจะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคือวันนี้ทนายตั้มมาร้องเรียนเกี่ยวกับโควต้าสลากให้ผู้พิการและคนตาบอดพอนักข่าวจะสัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งถ่ายนะคะผมขอไลฟ์ก่อนแล้วช่วยกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเนี่ยค่ะ
2: อย่างเมื่อวานแถลงก็เสร็จอย่าลืมนะเลขบัญชีธนาคารสีเขียว
3: ค่ะ888นี
2: ่คือฝั่งคุณกันเองก็โต้ตอบอยู่เหมือนกันในสมองว่ามันผ่านกระบวนการตรวจสอบมาหมดแล้วเรื่องมูลนิธิ
3: โดนตรวจสอบมาหลายรอบแล้วยืนยันโปร่งใส
2: โคต้าสลากก็เคยมีการตรวจสอบได้เช่นใดก็ไม่เคยมีขณะที่ประเด็นหลังสุดไปตรวจสอบเรื่องเสื้อเกราะอีก
3: ใช่ค่ะบอกว่าเรื่องซื้อเสื้อเกราะโดยใช้เงินบริจาคของมูลนิธิอะค่ะ
2: เอาไปฟังเสียงสักนิดหนึ่ง
4: จะว่าหาแสงเหรอแล้วแต่เลยครับนะจะมองว่าหาแสงก็ได้คืออย่างนี้ดีกว่านะผมถาม FC เลยจะให้ผมทำไหมหรือจะไม่ทำหรือจะให้หยุดพักไปเลยไม่ให้ทำไหมฮะคุณไหมจะให้ทำต่อหรือเปล่าเอาโหวตกันเลยอ่ะหรือว่าไม่ให้ผมทำแล้วเนี่ยเรื่องช่วยคนตาบอดเนี่ยผมจริงผมก็ไม่ได้อยากไปยุ่งอะไรกับเขามากมายหรอกนะครับผมก็อยากจะเนี่ยทำความดีของผมดีกว่าไม่อยากจะต้องไปทะเลาะอะไรกันนะครับผมทำความดีของผมดีกว่า
5: ไม่ได้เอาเราเป็นเครื่องมือใช่ไหม
4: ไม่มี
5: เปล่านะ
4: เราทำกันมาตั้งก่อนหน้านี้แล้วไง
6: ทำมาก่อน
2: ข่าวก็สนุกดีเหมือนกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน

0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าสู้ตายท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสู้ตายขณะที่พลนิกรกิมหงวนนั่งสนทนากันเงียบๆอยู่ในห้องโถงของบ้านพัชราพรเสียงกริ่งโทรศัพท์ก็ดังกังวานขึ้นพลพยักหน้ากับนิกรรับสายสินิกรสั่นศีรษะขี้เกียจลุกนายพัชราพรลุกขึ้นเดินมาที่เครื่องโทรศัพท์ยกหูขึ้นพูดสวัสดีครับนี่บ้านพัชราพรที่ไหนครับมีเสียงแจ๋วๆของผู้หญิงพูดมาตามสาย
1: โรงพยาบาลกลางค่ะท่านเจ้าคุณปัจจนึกถูกคนร้ายกลุ้มรุมทำร้ายบาดเจ็บท่านสั่งให้ดิฉันช่วยโทรศัพท์บอกมาให้ทางบ้านทราบ
2: พลใจหายว่าครับครับขอบคุณมากผมจะไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลิกกันนะครับ
0: แล้วพลก็วางหูโทรศัพท์ลงตามเดิมเดินเข้ามาหาเพื่อนเกลือทั้งสอง
2: นางพยาบาลก็โทรศัพท์มาบอกว่าเจ้าคุณอาถูกคนร้ายกลุ่มรุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บ
0: นิกรยิ้มแป้นกระโดดตัวลอย
3: ชัยโยตายหรือยัง
0: พลกลืนน้ำลายเอือก
2: แกดีใจเหรออ
3: ืมกันอยากให้ท่านตายมานานแล้วทรัพย์สมบัติของท่านจะได้ตกเป็นของกันเจ็บใจนักขอเงินใช้ 2,000 ไม่ได้ดีตายหาเสียรู้แล้วรู้รอด
0: กิมหงวนหัวเราะ
3: พ่อตาแกนะเว้ย
0: นิกรยักคิ้วแผลบ
3: พ่อตาไม่ใช่พ่อตัวนี่วา
0: พลยกมือตบหลังนิกรค่อนข้างแรง
2: อย่ามัวแต่พูดเล่นอีเวนรีบไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แหละเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
0: ้ทันใดนั้นดร.ดิเรกได้พาตัวเข้ามาในห้องโถงด้วยใบหน้ายิ้มแย้มนายแพทย์หนุ่มเพิ่งว่างจากงานตั้งใจจะมาชวนเพื่อนเกลือทั้งสามไปนั่งรถตากอากาศเล่นเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ในตอนเย็นพลรีบบอกให้ดิเรกทราบ
2: หมอคุณอาปัจจนึกถูกคนร้ายตีหัวแตกเว้ย
0: นายแพทย์หนุ่มสะดุ้งโยง
2: ฮะที่ไหนยังไงก็ไม่รู้แต่เวลาเนี้ยอยู่โรงพยาบาลกลางไปเยี่ยมท่านเถอะ
0: ดิเรกยกมือขวาทาบอกนิ่งอึ้งไปสักครู่ก็ร้องขึ้นดัง
2: ๆโอ้ฝรั่งตกใจไปไว้พวกเราน
0: ิกรโบกมือ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวจับยามดูก่อน
0: อาเสียยกมือผลักหน้านิกรเต็มแรงพูดพลางหัวเราะพลาง
3: ลำบากนักก็อย่าจับเลยเว้ย
0: ครั้นแล้วสี่สหายก็พากันออกไปจากห้องโถงอย่างรีบร้อนวิจารณ์กันถึงเรื่องที่เจ้าคุณปัจจนึกถูกตีศีรษะแตกที่โรงรถเจ้าแห้วกับนายแมนกำลังนั่งเล่นหมากรุกกันอย่างสนุกสนานพอแลเห็นเจ้านายต่างก็หยุดเล่นหมากรุกชั่วขณะลุกขึ้นต้อนรับสี่สหายพลกล่าวกับคนใช้แก่นแก้วของเขา
2: ไปโรงพยาบาลกลางเว้ยเจ้าแห้ว
0: เจ้าแห้วทำตาปริบๆ
4: รับประทานใครเป็นอะไรไปขอรับ
2: คุณอาปัจจนึกถูกคนร้ายตีหัวแตก
0: เจ้าแห้วยืนตะลึงใบหน้าของเขาเปลี่ยนแปลงเป็นถมึงถึงทันทีเขาขบกรามกรอดกรอดกำหมัดแน่นแววตาแข็งกร้าว
4: ใครใครทำท่านเจ้าคุณรับประทานบอกผมเดี๋ยวนี้ผมจะฆ่ามันโอ้ยตัวสั่นไปหมดแล้วโมโห
0: พลยกเท้าเตะพลักเขาให
2: ้เร็วขึ้นรถ
0: ครั้นแล้วสี่สหายและเจ้าแห้วก็พากันขึ้นไปนั่งบนรถสตูดเก๋งสีองุ่นเจ้าแห้วทำหน้าที่เป็นคนขับนั่งคู่กับนิกรเขานำรถแล่นออกจากโรงของมันอย่างรวดเร็วมุ่งตรงไปยังโรงพยาบาลกลางในสิบนาทีนั่นเองสี่สหายก็มาถึงโรงพยาบาลกลางขณะนี้ เป็นเวลา17นาฬิกาเศษสตูดเก่งแล่นมาจอดหน้าประตูโรงพยาบาลพอดีทุกคนพากันลงจากรถอย่างรีบร้อนเดินเข้าไปในเขตของโรงพยาบาลพอขึ้นมาบนตึกก็แลเห็นพยาบาลสาวคนหนึ่งนั่งอ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งอยู่บนไม้ยาวกิมหงวนปราดเข้าไปหาหล่อนสวัสดีครับคุณลำเจียกพยาบาลมองดูเขาอย่างตื่นตื่นสวัสดีค่ะอาเสียอมยิ้มสบายดีเหรอคุณไม่ได้พบกันนานแล้วหล่อนยิ้มแห้งๆขอบคุณค่ะสบายดีแต่ว่าคุณทักคนผิดซะแล้วล่ะค่ะดิฉันไม่ได้ชื่อลำเจียกและดิฉันไม่เคยรู้จักกับคุณเลยอ๋อถูกแล้วครับผมเองก็ไม่เคยรู้จักคุณเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรก็เลยเรียกลำเจียกไปก่อนพยาบาลสาวแสดงกริยาไม่พอใจกิมหงวนคุณมีธุระอะไรผมมาเยี่ยมพระยาปัจจนึกครับถูกคนร้ายตีศีรษะแตกอ๋อเชิญสิคะนิกรกล่าวถามขึ้นบ้างตายหรือยังครับพยาบาลสาวหัวเราะเบาๆเพียงแต่ศีรษะแตกไม่ตายหรอกค่ะและหล่อนก็พาสี่สหายกับเจ้าแห้วเดินมาตามเฉลียงตึกสักครู่หนึ่งก็ถึงห้องผ่าตัดทุกคนแลเห็นท่านเจ้าคุณปัจจนึกยืนสนทนากับนายแพทย์เวนซึ่งนายแพทย์ผู้นี้รู้จักคุ้นเคยกับด็อกเตอร์ดิเรกเป็นอย่างดี
5: ฮัลโหลเรวัต
0: ดิเรกร้องขึ้นดังๆนายแพทย์เวนก้มศีรษะให้เขาในฐานะที่ด็อกเตอร์ดิเรกเคยเป็นอาจารย์เขาสอนวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาปีสุดท้ายที่เขาอยู่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ดิเรกยื่นมือให้หมอเรวัตจับ
5: ท่านผู้นี้คือพ่อตาของผมเอง
0: ดิเรกพูดยิ้มยิ้ม
5: พอได้รับโทรศัพท์พวกเราก็รีบมานี่เป็นยังไงบ้างเรวัต
0: เรวัตมองดูเจ้าคุณปัจจนึก
5: กระผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้ว่าไต้เท้าเป็นลูกเขยท่านอาจารย์ของผม
0: เจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งโยงเอื้อมมือเขี่ยแขนในแพทย์เว
5: รเป็นพ่อตาไม่ใช่ลูกเขยพูดซะให้ถูก
0: นายแพทย์ยิ้มแย่
5: ๆประธานโทษครับกระผมพูดผิดไป
0: แล้วเขาก็พูดกับด็อกเตอร์ดิเรก
5: ท่านเจ้าคุณปลอดภัยแล้วครับอาจารย์บาดแผลที่ถูกตีด้วยไม้ยาวประมาณ2เซนติเมตรผมเย็บไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีอาการที่น่าวิตกอะไร
0: สีสหายต่างมองดูศีรษะเจ้าคุณปัจจนึกซึ่งมีผ้าขาวพันรอบกิมหงวนเบือนหน้าไปทางอื่นแล้วหัวเราะคิกคักท่านเจ้าคุณยกมือค้ำคออาเสียทันที
5: หัวเราะเยาะข้าหรือ
0: กิมหงวนรีบยกมือไหว้ปลกปลก
4: เปล่าครับ
5: แล้วหัวเราะทำไม
4: มันขันนี่ครับ
0: เจ้าคุณปัจจนึกทำปากยืน
5: เห็นเราหัวแตกเป็นของขบขันอย่างนั้นหรือ
0: คราวนี้อาเสียชักเดือดดานขึ้นมาบ้าง
5: ผมไม่ได้หัวเราะคุณอานี่ครับแล้วแกหัวเราะอะไร
4: ไอ้กอนมันตดออกมา
0: เจ้าคุณทำหน้าชอบกลแล้วท่านก็พูดกับพลอย่างเป็นงานเป็นการ
5: อาซวยเหลือเกินอยู่ดีๆถูกตีหัวแตก
0: พลกล่าวถามท่าน
5: เรื่องมันเป็นยังไงกันครับ
0: ท่านเจ้าคุณนิ่งเงียบไปสักครู่
5: อาไปธุระทางสี่พระยาเมื่อตอนบ่ายสามโมงขากลับรู้สึกหิวก็แวะเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งสี่พระยาคาบาเร่เลยวัดแก้วฟ้าไปเล็กน้อยเจ้าพวกคาวบอยที่นั่นมันกระเซาอาน
0: ิกรถามขึ้นทันที
5: กระเซาว่ายังไงครับมันพูดถึงกระบาลพ่อน่ะสิมันตะโกนกันให้แซดเหม็นเขียวบ้างขุนช้างบ้าง
0: กิมหวนพูดต่อ
4: ลูกมาอึกบ้าง
0: เจ้าคุณปัจจนึกทำตาปริบๆ
5: เปล่าลูกมาอึกมันไม่ได้พูด
4: อ้อเห็นจะมีผมพูดคนเดียวแล้วยังไงครับ
5: เจ้ากุ้ยอะไรคนหนึ่งเข้ามาที่โต๊ะอาจะโงกหน้ามองดูกระบาลอาแล้วพูดขึ้นว่าหัวพลาสติกแกคิดดูสิมันดูหมิ่นเหยียดหยามอาถึงเพียงนี้อาจะอดกลั้นโมโหได้ยังไงอาลุกขึ้นเตะมันผลักเขาให้ทันใดนั้นพวกมันสามสี่คนก็รุมกันเลี้ยอาเจ้าคนหนึ่ง ช้ไม้ตีหัวอาแตก
0: ด็อกเตอร์ดิเรกนิ่งฟังอย่างสนใจ
5: คุณพ่อคงต่อสู้อย่างอาถรรพ์เปล่าพอหัวแตกพ่อก็โกยเลย
4: อ้าว
0: เจ้าแห้วอุทานดัง
4: ๆรับประทานทำไมถึงหนีมันล่ะขอรับ
0: เจ้าคุณคอนควาบ
5: ไม่หนีมันจะได้กระทืบตายหาตั้ง20 30คนใครจะไปสู้ได
0: ้สีสหายอมยิ้มไปตามกัน
5: คุณพ่อไปแจ้งความหรือเปล่าน
0: ิกรถามท่านเจ้าคุณสันศีษะ
5: แจ้งความยังไงกันขายหน้าเขาตายโหงพอออกมาจากสี่พระยาคาบาเร่พ่อก็รีบขึ้นรถสำล้อมานี
0: ่นิกรพยักหน้าช้า
5: ๆดีแล้วครับผมจะไปสี่พระยาคาบาเร่เดี๋ยวนี้สืบหาตัวไอ้คนที่มันตีกระบาลคุณพ่อ
0: เจ้าคุณยิ้มออกมาได
5: ้แกจะไปแก้แค้นแทนพ่ออย่างนั้นหรือ
0: นิกรยิ้มแย่
5: เปล่าเปล่าครับแล้วแกจะไปสืบหาตัวมันทำไมขอเป็นลูกน้องมันนะสิครับถุยแค่นจะพูดเขาด้วยแกไม่ควรจะเป็นลูกเขยฉันเลยอ้าวก็มันเป็นไปแล้วนี่ครับ
0: เจ้าแห้วกระพุ้มมือไหว้เจ้าคุณปัจจนึกแล้วพูดนอบน้อม
4: รับประทานผมจะไปแก้แค้นแทนเจ้าคุณเองขอรับรับประทานเจ้าคุณกลับไปบ้านเถอะขอรับไปรอผมอยู่ที่บ้านก่อนค่ำวันนี้รับประทานผมจะเอาหัวไอ้หมอนั่นไปให้ใต้เท้า
0: เจ้าคุณปัจจนึกอ้าปากหวอ
5: หามันจะหนักไปกระมัง
4: นั่นนะสิขอรับ
0: พ่นอดหัวเราะไม่ได้ยกมือตบศีรษะเจ้าแห้ว
2: น่าอย่างแกนะหรือจะไปต่อกรกับไอ้พวกนั้น
0: เจ้าแห้วชักฉิว
4: รับประทานคุณเข้าใจว่าผมขี้ขลาดหรือขอรับ
2: แน่ล่ะแกเห็นเชือกแกยังกระโดดโยงเข้าใจว่าเป็นงู
0: เจ้าแห้วฝืนหัวเราะ
4: เวลาสูบกัญชาเข้าไปมันก็ขี้ขลาดนะสิขอรับรับประทานอย่างเวลานี้ไม่ได้สูบรับประทานเห็นช้างเท่าหมูเลยถ้าไม่เชื่ออนุญาตให้ผมไปสี่พระยาคาบาเร่สิขอรับรับประทานผมจะไปแก้แค้นแทนเจ้าคุณ
0: พลนิ่งอึ้งไปสักครู
2: ่ดีละเจ้าแห้วกันอยากเห็นความสามารถของแกเหมือนกันไปแกไปสีพระยาคาบาเร่เดี๋ยวนี้ไปสืบหาตัวไอ้คนที่มันตีศีรษะเจ้าคุณอาแล้วแกจะจัดการกับมันยังไงก็ตามใจ
0: เจ้าแห้วยิ้มอย่างภาคภูมิถูมือไปมาร
4: ับประทานถ้ารู้ตัวผมน็อกเอาท์เลยเปลี่ยนฟันมันหมดทั้งปาก
0: แล้วก็หันมาทางนิกร
4: รับประทานไปด้วยกันไหมล่ะขอรับ
0: นิกรสะดุ้งโยง
5: ไม่เอาเว้ยเรื่องยิงฟันกันไม่ชอบ
4: อย่างนั้นรับประทานผมไปคนเดียวก็ได
0: ้ดร.ดิเรกยิ้มให้พ่อตาของเขาก
2: ลับบ้านเถอะครับคุณพ่อผมสงสารคุณพ่อเหลือเกินแก่แล้วยังถูกตีหัวอีก
0: ต่อจากนั้นสีสหายกับท่านเจ้าคุณก็ร่ำลานายแพทย์เรวัตเจ้าคุณปัจจนึกขอบอกขอบใจนายแพทย์เท่าที่ได้ช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีค่ำวันนั้นที่บ้านพัชราพรการรับประทานอาหารเย็นเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นี้คณะพักสีสหายนั่งจับกลุ่มสนทนากันอยู่ในห้องโถงนั่งวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องเจ้าคุณปัจจนึกถูกนักเลงอันธพาลตีศีรษะแตกคุณหญิงวาดเดือดดาลมากตอนหนึ่งท่านพูดด้วยเสียงอันดัง
5: เจ็บใจเหลือเกินนักเลงตะวักตะบวยอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้รังแกกระทั่งคนแก่มันน่าจะไปแจ้งความให้ตำรวจเขาเล่นงานมัน
0: เจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแย่ๆ
5: ถ้าแจ้งความผมก็ขายหน้าเขาแย่เพราะหนังสือพิมพ์จะต้องลงข่าวเกลียวกราวช่างมันเถอะครับคุณหญิงนึกว่าฟาดเคราะห์
0: เจ้าคุณประสิทธิ์หัวเราะคือ
2: หมอเข้าพันผ้าพันแผลให้เจ้าคุณแบบนี้มองดูคล้ายกับว่าเจ้าคุณเป็นพลร่มดูหน้าตาแปลกไปมาก
0: กิมหวนพูดเสริมขึ้นเบาๆคล้ายๆสิงโตกวางตุ้งเจ้าคุณปัจจนึกทำคอย่น
5: เตี่ยแกน่ะสิขายสิงโตกวางตุ้ง
0: อ เสียหัวเราะก้าแม่งามทั้งสี่หัวเราะขึ้นพร้อมๆกันขณะนั้นเสียงกริ่งโทรศัพท์ได้ดังกังวานขึ้นทำให้การสนทนายุติลงเพียงชั่วขณะกิมหวนลุกขึ้นเดินโย่งเย้งไปรับสาย
3: ฮัลโหลที่ไหนครับนี่บ้านพัชราพร
0: มีเสียงพูดมาตามสาย
1: อาเสียใช่ไหมขอรับรับประทานกระผมพูดเอง
3: เออว่าไงแห้ว
1: รับประทานเรียบร้อยแล้วขอรับ
3: ฮะแก้แค้นให้คุณอาได้แล้วอย่างนั้นเหรอ
0: เสียงเจ้าแห้วหัวเราะมาตามสาย
1: ขอรับรับประทานหมอบกระแตเลย
0: กิมหวนหัวเราะลั่น
3: ตีหัวหรือชก
1: ทั้งสองอย่างแหละขอรับรับประทานเย็บ5 เข็มขอรับ
0: อาเสียขมวดคิ้วเข้าหากัน
3: เย็บ5 เข็มอะแกหรือมัน
1: ผมสิขอรับ
0: เสียงหวนยืนตะลึงทำตาปริบ
3: ๆแกพูดมาจากไหน
1: รับประทานโรงพยาบาลกลางขอรับหมอทำแผลให้ผมเรียบร้อยแล้วรับประทานผมจะกลับบ้านเดี๋ยวนี
0: ้อาเสียถอนหายใจเฮือกใหญ
3: ่เล่าให้ฟังหน่อยเถอะวะ
1: รับประทานผมไปถึง4 พระยาคาบาเร่ก็ได้พบตัวการที่มันตีศีรษะท่านเจ้าคุณรับประทานมันชื่อแก้วขอรับเป็นนักเลงโตที่มีชื่อเสียงทางบางรักรูปร่างขนาดน้องๆคิงคองมีสมัครพรรคพวกมากรับประทานผมเข้าไปถามมันโดยดีว่าใครเป็นคนตีศีรษะท่านเจ้าคุณเจ้าแก้วรับว่ามันเองรับประทานผมใส่โครมเขาให้
3: แล้วยังไง
1: มันหลบแคลบใส่ผมโครม
3: ถูกไหม
1: ครึ่งจมูกครึ่งพอดีขอรับแล้วเจ้าลูกน้องของมันคนหนึ่งก็หยิบขวดโซดาเหวี่ยงกระบาลผมแตก
0: กิมหวนพยักหน้าหงึกคล้ายกับว่าเจ้าแห้วยืนอยู่ข้างๆเขา
3: แกเลยบ้าเลือดสู้กับมันอย่างกล้าหาญ
0: เจ้าแห้วหัวเราะ
1: เปล่าขอรับพอหัวแตกผมก็วิ่งหนีออกไปจากสี่พระยาคาบาเร่อย่างกล้าหาญ
3: ถุย
0: อาเสียร้องลั่น
3: ไหนแกคุยขมงโฉงเฉง
1: รับประทานการพูดกับการทำมันไม่เหมือนกันนี่ขอรับ
0: กิมหวนอมยิ้ม
3: เลิกกันเว้ยพูดกับแกเสียเวลากลับมาบ้านเถอะ
0: พูดจบอาเสียก็วางหูโทรศัพท์ไว้ตามเดิมเดินเข้ามาหาคณะพักของเขา
5: เจ้าแห้วมันว่ายังไง
0: เจ้าคุณปัจจนึกถาม
3: ไม่ได้ว่ายังไงหรอกครับเจ้าแห้วถูกตีกระบาลแบะอยู่ที่โรงพยาบาลกลาง
5: วาย
0: คุณหญิงวาดร้องสุดเสียงเจ้าคุณประสิทธิ์หันมามองดูภรรยาของท่าน
6: ร้องทำไม
5: ตกใจค่ะมันเอ็กไซส์ก็เลยร้องออกมาตามธรรมเนียมของผู้หญิง
0: เจ้าคุณประสิทธิ์ทำหน้าชอบกล
6: คุณหญิงถ้าจะไม่สบาย
5: ค่ะเริ่มไม่สบายพร้อมๆเจ้าคุณนั่นแหละ
0: คราวนี้เสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงดังขึ้นลั่นห้องโถงพลพูดกับนิกรอย่างเป็นงานเป็นการ
7: เราจะทำยังไงดีไอ้กรไอ้พวกเขาบอยที่สีพระยาคาบาเร่ชักกำแหงขึ้น
0: นิกรพูดโพล่งขึ้น
3: ตีกับมันสิวะ
0: กิมหวนดีดมือแปะเห็นพองด้วย
3: เอาเว้ยต้องปราบมันให้อยู่หมัดกันจะโทรศัพท์ไปที่โรงเลื่อยโรงสีของกันระดมคนงานทั้งหมดยกไปปราบไอ้แก้วกับพวกของมัน
0: ดร.ดิเรกพูดขัดขึ้น
7: อย่าโว้ยงวนคืนยกพวกไปเป็นร้อยๆมันก็เท่ากับว่าเราก่อการจลาจลตำรวจคงเล่นงานเราด้วยลูกระเบิดและปืนกล
0: พลว่าเราไปกันเพียง4 คนก็แล้วกันเจ้าแก้วมันคงไม่เก่งกาจจนเกินไปนัก
7: ไปเดี๋ยวนี้แหละ
0: นันทามองสามีของหล่อนด้วยความเป็นห่วงอย่าเลยค่ะพลสู้รบกับคนพาลจะมีประโยชน์อะไรประภัยว่านั่นน่ะสิคะคุณพ่อหัวแตกก็ช่างท่านปะไรเพราะไหนๆหัวท่านก็แตกแล้วไม่ใช่หัวของคุณจะเดือดร้อนทำไมนวลละอ่อพูดเสริมขึ้น
3: ให้เฮียไปคนเดียวก็แล้วกันค่ะผิดนักถ้ามันฆ่าตายก็ตายเพียงคนเดียว
0: กิมหวนกลืนน้ำลายดังเอื้อกยิ้มให้นวลละอ่ออ
3: ้ออยากให้ผัวตายห่าเหรอจ๊ะ
2: นวลละออมยิ้มไม่ใช่ตายห่าแล้วค่ะเป็นอหิวาตายเขาถึงจะเรียกว่าตายห่าถ้าถูกฆ่าตายเขาเรียกว่าตายโหงเฮียคนเก่งไปคนเดียวก็แล้วกันนะคะกิมหนวลทำตาปริบๆนวลถ้าจะเก่งมีผัวใหม่ค่ะเบื่อเฮียเต็มทนแล้วหล่อนพูดเบาๆอาเสียถอนหายใจเฮือกใหญ่ทีหลังเรียกเฮีย

0: ในสองชั่วโมงนั่นเองสตูดเก๋งคันงามก็แล่นมาหยุดหน้าสีพระยาคาบาเร่สถานลีลาดซึ่งเงียบเหงาเพราะไม่มีทหารตาน้ำข้าวมาเที่ยวขณะนี้เป็นเวลา 19:30 นาทีสีสหายก้าวลงจากรถเดินเข้าไปในคาบาเร่และเป็นครั้งแรกที่เขามาเที่ยวที่นี่พอย่างเท้าก้าวขึ้นมาบนตึกสายตาทุกๆคู่ก็จ้องมองมาที่สีสหายของเราพวกนักเลงอันธพาลนั่งดื่มเหล้าสวนเสเฮฮากันอยู่ตามโต๊ะต่างๆบางคนก็มึนเมาแทบจะครองสติไม่ได้กิมหงวนเริ่มแอคท่าเป็นนักเลงเต็มตัวเขาเดินสายอาดทำหลังค่อมเล็กน้อยปากเบี้ยวและยิ้มแสแยะมือทั้งสองข้างยัดเข้าไปในกระเป๋ากางเกงเสียงคาวบอยขนาดหนักคนหนึ่งตะโกนขึ้น
1: เฮ้ยไอ้โย่งโกนั่นเป็นอัมพาตเว้ยปากคอเบี้ยวหมดน่าสงสาร
0: เสียงหวนสะดุ้งโยงรีบดึงมือออกจากกระเป๋ากางเกงทำหน้าเป็นปกติสี่สหายนั่งลงที่โต๊ะว่างโต๊ะหนึ่งพวกพาร์ทเนอร์สาวหลายคนยืนเมียงมองทำท่ากะลิ้มกะเหลี่ยนิกรเรียกบ่อยคนหนึ่งเข้ามา
2: น้องชายขอแม่โขง2ขวดกับแกล้มสัก 3-4 อย่างอะไรก็ได
0: ้ชายหนุ่มผอมกระหร่องคนหนึ่งพยักหน้าให้นายพัชราพรแล้วพูดตามแบบนักเลง
3: มองอะไรวะ
0: พลหัวเราะ
4: เปล่าพี่ฉันมองด้วยความนับถือ
0: แล้วพลก็พูดกับเพื่อนเกลอของเขา
4: ได้เรื่องแล้ววะวันนี้กันต้องแสดงบทบาทพระเอกบู๊ให้เต็มที่ไม่ได้ชกกับใครมานานแล้วไอ้พวกเนี้ยมันเกเรเหลือเกิน
0: อาเสียอมยิ้ม
4: สำหรับกันสู้ตายเลยอย่าทิ้งกันก็แล้วกัน
0: ดร.ดิเรกพยักหน้า
4: ออไรเราสี่คนโฟมัสกิเตียทักแกล้วทหารสี่เกลออาโทสเปอร์โทสอารามิสแอนดาตายัง
0: นิกรยกมือขวาชูขึ้น
2: อัวเป็นดาตายัง
0: กิมหวนหัวเราะ
3: ดาตายังตัวโตกว่าลูกหมานิดเดียว
0: ดิเรกกระซิบกระซาบกับพล
4: เราต้องสืบดูให้รู้แน่ซะก่อนว่าคนไหนชื่อไอ้แก้วกันจะเรียกพาร์ทเนอร์มาสอบถามเอาความจริงพวกเราไม่ต้องไปกลัวมันนักเลงโตที่อินเดียเก่งกว่านี้มากมายกันยังปราบอยู
0: ่พูดจบนายแพทย์หนุ่มซึ่งมีหัวใจใหญ่กว่าตัวก็พยักหน้าเรียกพาร์ทเนอร์สาวคนหนึ่ง
5: Come on darling
0: แม่คนนั้นกำลังหิวไม่รอให้เรียกเป็นคำที่สองปราดเข้ามาหาทันทีดิเรกยิ้มให้หล่อน
4: นั่งนั่งสิจ๊ะกินเหล้ากับฉันไม่ต้องรังเกียจและไม่ต้องกลัวว่าพวกเราจะน้อยเนื้อต่ำใจที่จะได้รับเดนทหารฝรั่งของพันเนี่ยมันธรรมดาเธอใหม่สำหรับเราแต่เธออาจจะเก่าสำหรับคนอื่นพวกเราเป็นสุภาพบุรุษที่เห็นใจและเข้าใจพวกเธอเอาดื่มสักนิดน้องสาว
0: หล่อนยิ้มหวานจ๋อยขอบคุณค่ะนิกรพูดขึ้นบ้าง
2: เป็นยังไงบ้างพี่สาวได้ข่าวว่าหมูนี้อาชีพผู้หญิงเฮาฝืดเคืองใช่ไหม
6: ค่ะถูกแล้วไม่เหมือนสมัยญี่ปุ่นพวกทหารฝรั่งมีสตางค์เพียงแค่ค่าเหล้าค่าอาหารเท่านั้นเดี๋ยวนี้ไปหมดแล้วพวกเราแย่ไปตามกัน
0: พลยิ้มให้หล่อน
4: ที่นี่เงียบเหงามาก
6: ค่ะจะเจ๊งวันสองวันนี้แล้วขาดทุนตั้งหลายหมื่น
4: อ๋อใครเป็นเจ้าของไม่ทราบ
6: คุณเซ้งค่ะอาเสียเซ้งนักเซ็งลีรถยนต์ไม่รู้จักหรอคะ
0: กิมหวนหัวรอก้า
6: อ๋อเจ้าเซ้งเป็นอาเสียไปแล้วช้าช้าไม่นึกเลยว่าคนขับรถยนต์แท็กซี่ซึ่งเคยเป็นเด็กของฉันจะรุ่งเรืองถึงกับเป็นเจ้าของคาบาเร่คุณรู้จักหรอคะ
7: จ้าในเซ้งก็รู้จักฉันดีเธอช่วยไปตามเขามาพบฉันหน่อยสิบอกว่าอาเสียกิมหงวนนายเก่าของเขาต้องการพบ
0: หญิงสาวสั่นศีรษะ
6: เสียใจค่ะคุณเซ้งไม่ได้อยู่ที่นี่บางทีเดือนหนึ่งเขาถึงจะมาที่นี่สักครั้ง
0: นี่ก่อนพูดขึ้นบ้าง
2: ถ้าอย่างนั้นเขาคงให้คนควบคุมกิจการที่นี่แทนเขา
6: ค่ะถูกแล้วพี่แก้วเป็นผู้จัดการฮอลล์นี
4: ้พี่แก้ว
0: ดิเรกคราง
4: เ

0: แก้วที่เป็นนักเลงโตใช่ไหม
1: หล่อนยิ้มหวานจ๋อยค่ะเขาเป็นนักเลงโตที่ใครๆรู้จักเขาดีโน่นยังไงล่ะคะพี่แก้วคนที่ยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มนั่นแหละค่ะสี่สหายมองตามสายตาพาร์ทเนอร์สาวทุกคนแลเห็นชายกลางคนรูปร่างใหญ่โตล่ำสันคนหนึ่งกำลังนั่งดื่มเหล้ากับลูกน้องของเขา 3-4 คนในแก้วมีอายุไม่เกิน35ปีใบหน้าสี่เหลี่ยมหน้าผากเถิกไว้หนวดเส้นเล็กๆสวมเชิ้ตแขนยาวแต่ถลกแขนขึ้นเห็นรอยสักรูปมังกรพันแขนทั้งสองแขนพลแกล้งพูดกับหล่อน
0: ฉันเคยได้ยินชื่อเสียงของพี่แก้วนานแล้วเพิ่งได้เห็นตัวจริงวันนี้ถ้าจะฝีไม้ลายมือดีมาก
1: ค่ะพี่แก้วเป็นคนจริงชอบทำมากกว่าพูดเคยฆ่าคนมาหลายคนแล้วนี่ก่อนสะดุ้งเล็กน้อยพูดกับสามสหาย
2: เฮ้ยกันปวดท้องจังออกไปนั่งคอยที่รถได้ไหม
1: ด็อกเตอร์ดิเรกหัวเราะกระซิบกับนิกรขณะที่แม่พาร์ทเนอร์กำลังพูดกับพล
0: ยูเป็นขี้ขลาดมากอย่าลืมว่าเราก็มี10นิ้วเหมือนกัน
2: ถูกแล้วแต่นิ้วมันโตกว่านิ้วกันนี่ว่าแกดูสิรูปร่างยังกะยักวัดแจง
1: ดิเรกจูบปากให้นิกรหยุดพูดสี่สหายสนทนากับแม่พาร์ทเนอร์สาวต่อไปหล่อนบอกว่าหล่อนชื่อสมศรีเป็นน้องสาวของนายแก้วกิมหวนให้หล่อนดื่มเหล้าถึง3แก้วและอนุญาตให้สั่งอะไรมากินตามความพอใจพออาเสียรู้สึกตึงๆหน้าด้วยฤทธิ์แม่โขงเขาก็เริ่มแสดงบทบาทรักกับสมศรีมีการจับมือถือแขนหล่อนและพูดเกี้ยวไปตามเรื่อง
3: สมศรีเนี่ยไม่น่าจะเป็นผู้หญิงฮอลเลยนะจ๊ะ
1: สมศรีทำหูตากระชดกระชอย
3: ก็ดิฉันไม่มีวิชาความรู้อะไรไปเป็นเมียน้อยฉันไหมอ่ะฉันให้เดือนละ500บาท
1: ก่อนที่สมศรีจะพูดว่าอะไรเสียงห้าวๆของใครคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้น
4: มันไส้เว้ย
1: ผู้ร้องตะโกนคือพี่แก้วนั่นเองเขาคือสามีของสมศรีแก้วรู้ดีว่าสี่สหายจะต้องเป็นคนมีเงินดังนั้นจึงเกิดหึงหวงเมียของเขาสมศรีหน้าซีดเผือดรีบลุกขึ้นยืน
3: ประธานโทษดิฉัน
1: พลคว้าข้อมือหล่อนไว
0: ้ไม่ต้องกลัวสมศรีเธอมีหน้าที่ต้อนรับแขกทุกๆคนที่มาเที่ยวที่นี
3: ่ไม่ได้หรอกค่ะพี่แก้ว
1: กิมหวนยกมือทุบโต๊ะปัง
3: พี่แก้วจะเก่งกว่าพี่หวนก็ให้มันรู้ไปช้างที่เขาดินฉันยังเตะหกล้มนี่นา
1: พูดจบเขาก็สะดุ้งโยงหันมายิ้มกับดิเรกแล้วกระซิบกระซาบมันได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้นายแก้วเริ่มอาละวาดแสดงความใหญ่ยิ่งของเขาผุดลุกขึ้นยืนผลักโต๊ะล้มถ้วยแก้วและขวดเหล้าแตกกระจายภายในคาบาเร่เงียบกริบเมื่อสิงโตคำรามฝูงสัตว์ป่าก็ประหวั่นพรั่นใจไปตามกันสายตาทั้งหมดมองมาที่นายแก้วจอมนักเลงได้ยินคำพูดของกิมหวนอย่างถนัดเขาเดินรีเข้ามาที่โต๊ะสี่สหายท่าทางอาถรรพ์แสดงว่าการชกต่อยตีรันฟันแทงเป็นของธรรมดาเจ้าแก้วกระชากกิมหวนให้ลุกขึ้น
4: ตะกี้คุณพูดว่ายังไง
1: อาเสียยิ้มแห้ง
3: ๆก็แกได้ยินว่ายังไงอ่ะ
4: อ๋อคุณต้องการลองดีผม
1: กิมหวนหัวเราะ
3: ก็ได้
1: เจ้าแก้วกวาดสายตามองไปรอบๆห้อง
4: ทุกคนไม่เกี่ยวกูจะฟาดกับไอ้นักเลงต่างถิ่นคนนี้ตัวต่อตัว
1: พูดจบเจ้าแก้วก็ชกกิมหวนปังเข้าให้หมัดดินระเบิดยังผลให้อาเสียเซแซดแซดล้มลงก้นกระแทกพื้นพลนี้ก่อนกับดิเรกลุกขึ้นยืนทันใดนั้นพวกคาวบอยก็เฮโลกันเข้ามาห้อมล้อมดูการต่อสู้ในระยะใกล้ชิดพลพยักหน้ากับกิมหวน
0: เอามันหวนลูกผู้ชายเว้ยสู้ตายเลย
1: อาเสียกระชากแว่นตาขอบกระออกผุดลุกขึ้นยืนส่งแว่นให้ด็อกเตอร์ดิเรกยกมือชี้หน้าจอมนักเลง
3: ไอ้ลูกแกเองยังไม่รู้จักสิงโต
1: ครั้นแล้วสิงโตก็โถมเข้าชกลูกแกอย่างดุเดือดลูกแกต่อสู้ด้วยอารมณ์เยือกเย็น ิงโตชกซ้ายปลายขวาอุตลุดสักครู่สิงโตก็ถูกหมัดฮุกขวาล้มหัวลงกับพื้นท่ามกลางเสียงตบมือโห่ร้องของพวกคาวบอยกิมหัวนั่งพับเพียบสายหน้าเจ้าแก้วหัวเราะลั่นกวักมือเรียกอาเซีย
4: มาลุกขึ้นมาไอ้น้องชาย
1: อาเซียตวาดแวด
3: ไม่ลุกเว้ยหมัดยังกระตะลุมพุกใครจะไปสู้นึกว่าชกกันเล่นๆดันชกจริง
1: ๆนี่ก่อนเตะกิมหัวพลักเขาให้
3: นี่แน่ต้องเตะซ้ำยอมแพ้เขาง่ายๆมีอย่างที่ไหนวะ
1: เจ้าแก้วยิ้มให้นี่ก่อน
4: คุณจะต้องการกับผมก็เอา
3: อ๋อไม่แปลกพี่ชายเราต่างก็มี10นิ้วเหมือนกันแต่ว่า
4: ทำไมครับ
3: ลือตัวโตกว่าอ้วนนี่วะ
4: ถ้าอย่างนั้นคุณสู้กับเด็กของผมก็ได
1: ้นี่ก่อนอมยิ้ม
3: สู้ยังไงมวยไทยมวยฝรั่งหรือยูโดหรือจะกัดกัน
4: แล้วแต่คุณสมัครใจสิครับ
1: แก้วพูดพลางหัวเราะพลางหันมาทางลูกน้องของเขาคนหนึ่ง
4: อายงแสดงฝีมือมวยไทยให้ข้าดูหน่อยเถอะวะ
1: เจ้าหนุ่มร่างเล็กขนาดเดียวกับนิกรเดินออกมาจากหมู่เพื่อนๆนิกรแลเห็นคู่ต่อสู้ก็มีกำลังใจดีขึ้น
3: มาพี่ชายอัวพร้อมแล้ว
1: เจ้ายงบุรุษหน้าตายนักมวยฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งแห่งเวทีราชดำเนินตรงเข้ามาประชิดนิกร
3: ผมให้คุณชกผมก่อนหนึ่งที
1: นี่ก่อนลืมตาโพลง
3: ฮ่าอย่าสปอร์ตเกินไปเลยเพื่อนไม่เป็นไรครับผมอนุญาตผมจะได้รู้ว่าน้ำหนักหมัดของคุณผมจะทนได้ไหม
1: นี่ก่อนชักแปลกใจ
3: แกเป็นนักมวยเหรอถูกแล้วครับผมได้ถ้วยชนะเลิศรุ่น6บัวกระทิงเมื่อเสาร์ที่แล้วมานี่เอง
1: นี่ก่อนยิ้มแห้ง
3: ๆว้าไม่เอาเว้ย
1: พวกคาวบอยหัวเราะครืนด็อกเตอร์ดิเรกโมโหจนตัวสั่นผลักนิกรเซแซดแซดไปหลายก้าวและพูดกับเจ้ายงสมุนแขนขวาของนายแก้ว
4: อัวชกกับลือดีกว่าย
1: งหัวเราะคิก
3: ถอดแว่นออกซะก่อนเถอะครับหูตาไม่สมประกอบจะสู้ผมได้ยังไง
1: ดิเรกถอดแว่นออกส่งให้นายพัชราพรแล้วพูดกับเจ้ายง
4: มันสำคัญที่ใจหรอกเพื่อนมากันพร้อมแล้ว
1: เจ้ายงยื่นคางให้
3: ผมให้คุณชกผมก่อน3ที
1: ดิเรกซ่อนยิ้มไว้ในหน้าควงหมัดขวาเหมือนหมุนรถยนต์แล้วแทนที่จะชกคางเจ้ายงกลับชกท้องเจ้ายงเต็มแรงเกิด
3: อุ๊บ
1: เจ้ายงไม่ทันระวังตัวก็จุกแอดแอดตัวโก่งดิเรกยกมือซ้ายคว้าคอกระแทกเข่าปังเข้าให้เจ้ายงล้มพวบลงบนพื้นทันใดนั้นเจ้าแก้วก็ชกดิเรกโครมเข้าให้ผงะหงายอย่างไม่เป็นท่าพลปราดเข้ารับมือเจ้าแก้วทันทีการต่อสู้ระหว่างเสือต่อเสือเป็นไปอย่างเผ็ดร้อนตื่นเต้นน่าดูมากต่างฝ่ายต่างมีฝีมือทัดเทียมกันโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนระนาดเพียง2นาทีพลก็ทราบชั้นเชิงของคู่ต่อสู้เจ้าแก้วมีกำลังดีกว่าเขาและหมัดขวาหนักมากแต่การใช้เท้าและศอกก็ดูเหมือนจะไม่เป็นคนต้องออมกำลังไว้และต้องระวังหมัดขวาซึ่งอาจจะทำให้เขาต้องลงไปนอนฟุบกับพื้นในเมื่อพลาดพลั้งพลพัชราพรสิทธิเอกของสมานดิลกวิราชใช้เท้าถีบปรปักษ์ให้หยุดยั้งการบุกไว้ได้หมัดแยบของพลยั่วให้เจ้าแก้วโมโหโถมทะลวงเข้าชกพลอย่างรวดเร็วพลสกัดด้วยศอกขวาคิ้วของแก้วแตกเป็นแผลโลหิตไหลรินคราวนี้เจ้าแก้วบ้าเลือดเตะต่อยด้วยฤทธิ์โมโหคนสู้พลางถอยพลางพอได้โอกาสหมัดซ้ายซึ่งเป็นหมัดตายของพลก็ลั่นปังถูกคางคู่ต่อสู้เจ้าแก้วยืนโงนเงนล้มพวบลงบนพื้นนายพัชราพรยิ้มให้แก้ว
4: อย่าเพิ่งแพ้ง่ายๆแก้วแกคงจะรักษาชื่อเสียงของแกให้เหมือนกับเสือที่รักษาลายของมัน
1: แก้วพยุงตัวลุกขึ้นเหลี่ยมนักเลงสิ้นสุดไปแล้วความรู้สึกบอกตัวเองว่าถ้าเขาขืนสู้กับพลตัวต่อตัวเขาจะต้องพ่ายแพ้พลอย่างไม่มีปัญหาดังนั้นเจ้าแก้วจึงร้องบอกบริวารของเขา
4: เอามันโว้ยพวกเรา
1: สิ้นคำสั่งของลูกพี่ รรดาพวกคาวบอยไม่ต่ำกว่า15คนก็ปรีเข้ามากลุ่มรุมสีสหายในวิธีการต่อสู้แบบหมาหมู่พลนิกรกิมหงวนด็อกเตอร์ดิเรกเข้ารวมกลุ่มกันรับมือกับลูกน้องของเจ้าแก้วต่างคนต่างต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิตกิมหงวนเตะซ้ายป่ายขวาปล่อยหมัดทั้งสองออกไปโดยไม่เลือกว่าหน้าอินหน้าพรมด็อกเตอร์ดิเรกใช้วิชายูโดทุ่มลูกน้องของเจ้าแก้วพังงะหงายไปหลายคนนิกรต่อสู้อย่างเยือกเย็นชกพลางร้องเพลงเชิด
3: ตีตาตาตาตาตีตีตามาเข้ามาโผงเข้าไป
1: พลกับแก้วฟัดกันตัวต่อตัวการต่อสู้ผ่านไปในราว5นาทีทั้งสองฝ่ายหน้าตาแตกฟกช้ำดำเขียวไปตามกันกิมหงวนถูกชกปากปลิ้นด็อกเตอร์ดิเรกในตาเขียวนิกรจมูกเบี้ยวพวกพาร์ทเนอร์สาวต่างร้องวีดไว้ตลอดเวลาเสียงนกหวีดตำรวจเป่ายาวผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในเครื่องแบบประมาณ1โหลวิ่งเข้ามาในสถานคาบาเร
4: ่ตำรวจตำรวจโว้ย
1: คนที่นำหน้าตำรวจคือเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วซึ่งมีผ้าพันแผลพันศีรษะทั้งสองคนพวกคาวบอยเกิดระสำระสายวิ่งหนีเอาตัวรอดในเวลาเดียวกันนั้นหมัดเด็ดของพลก็ทำให้เจ้าแก้วลงไปนอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นสิ้นสติสมประดีนิกรกิมหงวนกับด็อกเตอร์ดิเรกจับพวกคาวบอยไว้ได้คนละคนพวกตำรวจแยกย้ายกันจับไว้ได้เกือบหมดหนีไปได้เพียง 2-3 คนเท่านั้นเองหัวหน้าเจ้าพนักงานตำรวจคือร้อยตำรวจเอกมาโนดเสือแห่งสันติบาลเพื่อนเกลอของด็อกเตอร์ดิเรกรู้จักคุ้นเคยกับพลนิกรกิมหงวนเป็นอย่างดี
4: เฮ้ มาโนด
1: ดิเรกร้องลั่น
4: แกดอกหรือ
1: นายตำรวจหนุ่มเดินเข้ามาจับมือกับดิเรก
4: เป็นไงพวกเรา
1: ดิเรกหัวเราะ
4: ปากคอแตกนิดหน่อย
1: เจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้น
4: พ่อเป็นห่วงพวกแกมากพอเจ้าแห้วกลับไปถึงบ้านพ่อก็ชวนเจ้าแห้วขึ้นรถไปหาคุณมาโนดที่บ้านเล่าเรื่องให้เขาฟังมาโนดจึงโทรศัพท์ไปตามตำรวจในบังคับบัญชาของเขาแล้วรีบพากันมาที่นี
1: ่พลยิ้มให้นายตำรวจ
5: ขอบคุณมากครับคุณมาโนดถ้าคุณมาช้ากว่านี้ผม4คนคงถูกเจ้าแก้วกับพรรคพวกของมันเล่นงานแย
1: ่เสือแห่งสันติบาลมองดูจอมนักเลงซึ่งนอนสลบเหยียดยาวอยู่บนพื้นแล้วมาโนดก็หัวเราะ
4: ไอ้แก้วเป็นผู้ร้ายสำคัญคนหนึ่งแต่ตำรวจไม่มีหลักฐานอะไรจับส่งศาลสารปล่อยหลายครั้งแล้วคราวนี้ผมจะต้องเอาตัวมันเข้าตารางให้ได้ในฐานทำร้ายร่างกายเจ้าคุณอา
1: เจ้าแห้วพูดเสริมขึ้น
6: รับประทานผมด้วยขอรับ
1: มาโนดอมยิ้มมองดูลูกน้องของเขาซึ่งยืนคุมลูกน้องของเจ้าแก้ว
4: เอามันไปขึ้นรถให้หมดมาช่วยกันหาไอ้แก้วไปด้วย
1: กิมหวนยกมือจับแขนเสือแห่งสันติบาล
3: ไอ้แก้วฝีมือมันไม่เลวเลยนะคุณมันชกผมพล็อกเดียวอยู่หมัดเลยแต่ในที่สุดเจ้าพลก็ปราบมันได
1: ้มาโนดมองสีสหายอย่างขบขัน
4: ไปคุยกันที่โรงพักเถอะครับผมจะให้คุณ4คนเป็นเจ้าทุกข์ในฐานที่ถูกเจ้าแก้วกับพรรคพวกกลุ่มรุมทำร้ายไอ้พวกเนี้ยต้องเก็บมันให้หมดก่อความเดือดร้อนมากมายนักโดยเฉพาะเจ้าแก้วชอบข่มเหงใครต่อใครซึ่งผิดวิสัยนักเลง
1: ครั้นแล้วเสือแห่งสันติบาลก็พาคณะพักสี่สหายออกไปจากสี่พระยาคาบาเร่กิมหงวนเดินกระโผลกกระเพลกขาลากไปข้างหนึ่งด็อกเตอร์ดิเรกยกมือคลำลูกคางตลอดเวลาขณะที่กำลังต่อสู้กันอย่างชุลมุนเท้าของใครคนหนึ่งได้สัมผัสคางของเขาเต็มรักเรื่องราวของสู้ตายก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
2: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
3: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
6: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
3: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
7: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
8: สวัสดีครับพบกับผมโปรนาวกับรายการวิทยุกอล์ฟวีคเอนด์นะครับรายการที่จะคอยอัปเดตทุกเรื่องราวในวงการกีฬากอล์ฟนะครับทั้งในและต่างประเทศแล้วตอนวีคนี้ครับก็จะเป็นวีคที่เราสามารถลุกแบ็คได้ในอาทิตย์ที่แล้วมีรีซอลต์แล้วก็ผลการแข่งขันหลายอย่างมากเลยครับที่น่าสนใจแล้วก็Amazing มากเลยรวมถึงจะมาคอยอัปเดตทัวร์นาเมนต์ที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับ PGA ทัวร์ก็พักจบฤดูกาลนะครับหลังจากfinalize ผลการแข่งขันของรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพแล้วก็ฤดูกาลของ PGA ทัวร์นะครับสุดท้ายผู้ได้แชมป์ก็คือ Scottie Scheffler โปรชาวอเมริกันจากUniversity of Texas นะครับซึ่งก็เป็น number one player in the world ตีเข้ามารอบสุดท้าย -4 66คว้าแชมป์ทั้งทัวร์แชมเปี้ยนชิพแล้วก็ FedEx Cup ไปได้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาพูดต่อเรื่อง PGA Tour เดี๋ยวมาอัปเดตทัวร์นาเมนต์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นวีคของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับสำหรับรายการ Omega Championship นะครับผมแข่งที่สนามกอล์ฟสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาระดับหนึ่งนะครับสำหรับ DP World Tour นะครับแข่งที่สนามกอล์ฟ Crancerseer Golf Club Crans Montana ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้ก็จบไป2รอบแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาอัปเดตผลงานกันหน่อยดีกว่าครับก็เป็นสนามกอล์ฟที่เซตในรายการนี้ Omega Master มาสักพักแล้วนะครับผมก็ถ้าใครติดตาม DP World Tour ก็จะสังเกตเลยว่าสนามนั้นวิวติดเทือกเขาแอลป์เลย ช่วงฟอลก็จะเป็นภูเขาแบบเห็นเลเยอร์ของภูเขาจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ก่อนที่จะเริ่มวินเทอร์ก่อนที่หิมะจะตกแล้วก็ปกคลุมบนเทือกเขาแอลป์สเหล่านี้นะครับก็วิวสวยมากเลยรวมถึงสนามที่ทริกกี้นึงครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าสนามกอล์ฟเนี่ยถ้ามันเซตตั้งไว้ที่โลเคชันสูงนิดนึงนะครับก็จะทำให้ตีระยะไกลค่อนข้างระดับหนึ่งเลย 5% 10% ถ้าประสบการณ์ส่วนตัวนะครับตอนมหาลัยเนี่ยผมไปแข่ง NCAA ที่รัฐเนวาดาที่เมืองลาสเวกัสนะครับของNCAA Division 2 Championship นะครับตอนนั้นก็เป็นหนึ่งในรายการที่ใหญ่ที่สุดของDivision 2 Golf ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยก็ต้องเผื่อเหล็กนิดนึงนะครับก็ตอนนู้นผมตีเหล็ก7 Let's say ประมาณ175หลาใช่ไหมครับก็ต้องเผื่อแล้วว่าระยะตีเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมี180 185ได้เพราะว่าลูกกอล์ฟเนี่ยมันจะบินแล้วก็ลอยไปไกลกว่าถ้า altitude มากกว่าครับก็เป็นอีกหนึ่งที่tricky part แล้วก็แต่ว่าคนที่เล่นสนามพวกนี้ที่มี altitude สูงก็น่าจะค่อนข้างเคยชินระดับหนึ่งนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาอัปเดต leaderboard ดีกว่าตอนนี้อันดับหนึ่งนะครับก็นำ2 stroke นะครับสำหรับ Lawrence Fishstone นะครับจากประเทศ South Africa นะครับตีเข้ามา64 63นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่13 under parส่วนที่2มีอยู่2คนนะครับมีพอลเจอร์มี่แล้วก็เอลวิรานาโชนะครับตีเข้ามาทั้งคู่ลบ -11 นะครับโอ้โหคะแนนรอบหลังๆนี่ก็กดลึกพอสมควรเลยครับมี64แล้วก็62นะครับรวมถึงอันดับ4เดี๋ยวก็เป็นโปรกอล์ฟจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเคตะนาคาจิมานะครับผมตีเข้ามาลบ -10 นะครับ2วัน67แล้วก็63นะครับแล้วในท็อป10ก็ยังมีนักกอล์ฟที่เราจะคุ้นหูคุ้นตาระดับ1อยู่นะครับก็รวมถึงบูแอชเชนนะครับโปรกอล์ฟจากจีนราฟาเอลคาเบราเบโยนะครับที่เล่นในทาง PGA ทัวร์แล้วก็ DP World Tour จากประเทศสเปนนะครับก็อยู่ที่ลบ -9 ที่5ร่วมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็พอลเคซีนะครับโปรกอล์ฟชาวอังกฤษซูเปอร์สตาร์นะครับที่เล่นใน PGA ทัวร์ย้ายไปลิฟกอล์ฟแล้วตอนนี้ก็น่าจะเล่นทั้ง DP World Tour แล้วก็ลิฟกอล์ฟด้วยนะครับผมแล้วก็ที่8ร่วมก็มีหลายคนเลยครับมีลอร์เกเกรนจาวคิมจากประเทศสวีเดนนะครับยูเจโนชาคาราจากประเทศสเปนแองเจลอายูราจากสเปนแล้วก็กอล์ฟที่อาจจะคุ้นหูคุ้นตาคุณผู้ฟังก็จะมีโทมัสดีทรีแบรนดอนสโตนไบรอันเดวิสแล้วก็รวมถึงโปรกอล์ฟซูเปอร์สตาร์จากประเทศอินเดียนะครับชาร์มาชูบันคาร์นะครับตีเข้ามาทั้งหมดที่ลบ8อันดับ8ร่วมนะครับสำหรับรายการโอเมก้ามาสเตอร์นะครับก็จะแข่งรอบที่3อีกทีนะครับวันนี้ครับผมช่วงเย็นนะครับเพราะถ้าเป็นสนามกอล์ฟแถบยุโรปก็จะเห็นเลยว่าดูง่ายกว่าถ้าเป็นฝั่ง อเมริกานะครับเพราะว่าด้วยเวลาที่ไม่ได้ต่างมากก็เลิกงานเสร็จก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้แต่ว่าคนที่เป็นแฟนคลับของ PGA ทัวร์จริงๆก็อาจจะต้องทนนอนดึกนิดนึงเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะบรอดแคสต์รอบดึกนิดนึงประมาณ 5:00 น 4:00 น 5:00 นถ้าอยู่ฝั่งEast Coast นะครับเพราะ East Coast ที่นิวยอร์กฟลอริดานิวยอร์กฟลอริดา North Carolina South Carolina ก็คือฝั่งขวานะครับก็จะเวลาช้ากว่าไทยไม่เท่าฝั่ง West Coast ครับหลับจำพวกแคลิฟอร์เนียออเรกอนวอชิงตันรวมถึงฮาวายเลยครับฮาวายนี่ยิ่งแบบโอ้โหถ้าจำไม่ผิดนะครับ16ชั่วโมงตอนที่ผมไปเรียนอยู่15หรือ16ชั่วโมงนะครับผมก็คนละเวลาจริงๆนะครับสำหรับที่ฮาวายนะครับแล้วก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ DP World Tour เดี๋ยวกลับมาที่ PGA Tour กันหน่อยดีกว่านะครับก็เป็นอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็เป็นช่วงพักผ่อนหลังจาก Scottie Scheffler นะครับสามารถคว้าแชมป์ FedEx Cup เข้าไปได้นะครับก็รับเงินรางวัลก้อนโตไปเลยนะครับทัวร์แชมเปี้ยนชิพแล้วก็ FedEx Cup รอบสุดท้ายเขาตีตามหลังผู้นำอยู่3 stroke แต่ว่าตีเข้ามา4 under par สำหรับพลิกเกมเข้ามาคว้าแชมป์ได้เลยสำหรับ Scottie Scheffler นะครับ65 67 66นะครับในสนามกอล์ฟพา70ทัวร์แชมเปี้ยนชิพนะครับผมที่เมืองแอตแลนตาก็น่าเสียดายนะครับสำหรับโปรขวัญใจผู้ชมนะครับวิกเตอร์ฮอฟเลนนะครับพลาดรอบสุดท้ายตีเข้ามาบวก2 72ครับรวมถึงไรอันเจอราร์ดด้วยนะครับ72เช่นเดียวกันก็จบที่2กับ3 respectively ทั้งคู่เลยนะผมเสียดายรอบสุดท้ายตีเข้ามาไม่ได้ฟอร์มเท่าที่ต้องการ เหมือนกับสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับคอนสิสเทนต์มากเลยถ้าเข้าไปดูคนคุณผู้ฟังคนไหนนะครับที่เข้าไปดูการตีของสกอตตี้เชฟเลอร์เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าไม่ได้อะไรโลดโผนหรือว่าเล่นช็อตที่แบบยากแบบเวอร์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาคอนสิสเทนต์มากเลยนะครับสโตรกเกนดริฟวิ่งดิสเทนซ์ทุกอย่างนี่คือแบบ above มากกว่าระดับaverage แทบจะทุกเรื่องเลยนะครับก็รอบสุดท้ายครับผมตีเข้ามา6 birdie 2 bogey นะครับก็คว้าแชมป์ไปได้สำหรับรายการนี้นะครับผมรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพก็คว้าแชมป์3 stroke จากวิกเตอร์ฮอฟเลนนะครับนอกจากนั้นในลีดเดอร์บอร์ดก็มีนักกอล์ฟน่าสนใจอีกหลายท่านเลยนะครับที่ติดเข้ามาเช่นมินบูรีนะครับผมรอบแรกรีเดอร์นะครับหลังจากตีเข้ามา62แต่ว่ารอบ2พลาดไปนิดนึงนะครับตีเข้ามา73แต่ว่า2รอบหลัง Saturday แล้วก็ Sunday ก็ตีเข้ามา66-4แล้วก็68-2นะครับก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับมินบูรีก็จบท็อป4นะครับผมรวมกับนักกอล์ฟอีกหลายท่านเลยครับมีอเล็กซ์ฟิชแพทริกนะครับที่ตีอันเดอร์ทุก4 round เลยที่จบที่ลบ11เช่นเดียวกันเจคอบบริดจ์เบนจากอเมริกานะครับผมสหรัฐอเมริกามีรัสเซลเฮนลีย์รอรี่แมคคิรอยนะครับรอบสุดท้ายเสียดายครับตีอันเดอร์เพียงแค่1อันเดอร์นะครับผมก็จบเข้ามา4ร่วมเช่นเดียวกันนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีคริสกัตเทอรัปลุดวิกโอเบร์นะครับที่ทั้งคู่ก็ตีเข้ามาพวก1รอบสุดท้ายทั้งหมดเลยนะครับผมก็คอนคลูชั่นสำหรับรายการ PGA Tour แล้วก็Fake X Cup Playoff สำหรับฤดูกาลนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่ Scottie Scheffler ได้โชว์ Performance Dominance จริงๆนะครับผมถ้าดับปีนี้ไม่ได้คว้าแชมป์เยอะนะครับแต่ว่า consistent มากเลยตกรอบในรอบแบบหลายวีคมากๆเลยที่Scottish Open นะครับที่ผ่านมาครับผมสำหรับ Scottie Scheffler ก็ไม่พลาดไม่แปลกนะครับที่เขาจะได้รางวัล MVP สำหรับ PGA Tour นะครับผมก็เป็นแชมป์รายการที่22ของเขานะครับผมพร้อมรับเงินรางวัลจากทัวร์แชมเปี้ยนชิพรายการนี้ per 40ล้านดอลลาร์นะครับผมรับไปเลยครับ10ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ330ล้านบาทนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่า10ล้านเหรียญนี่ถ้าย้อนกลับไปสมัยที่ผมเล่นกอล์ฟเยาวชนอยู่นะครับผมประมาณ13-14ปีที่แล้วนะครับรายการใหญ่ที่สุดของ PGA Tour นะครับสมัยนั้นคือสมัยนี้ถ้าเทียบกับนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในใหญ่สุดแต่ว่าคิดว่าไม่ใหญ่สุดแล้วครับก็คือ The Player Championship นะครับเงินรางวัลรวม10ล้านเหรียญสหรัฐสมัยก่อนก็ถือว่าแบบโอ้โหเยอะกว่าเมเจอร์บางรายการนะครับถ้าสมัยนู้นเนาะสำหรับ Player Championship แต่ว่าตอนนี้คือเห็นเลยว่าmoney system ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักกอล์ฟด้วยเนาะแบบมี financial incentive ที่เยอะขึ้นนอกจากachievement แล้วก็ผลความสำเร็จด้านกีฬาแล้วก็ได้โอ้โหเงินตอบแทนค่อนข้างเยอะเลยครับเทียบกับสมัยก่อนก็เป็นการ grow the game อีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็เป็นเขาก็ยังขึ้นไปเหนือ Tiger Woods ในตารางเงินรางวัลสะสมตลอดชีพของ PGA Tour แล้วนะครับสำหรับ Scottie Scheffler แต่ผมอย่างที่ผมจะบอกไปครับก็สกอตตี้เชฟเลอร์ก็ไม่ได้น่าสนใจเพราะชนะหรือว่าอะไรนะครับก็เป็นนักกอล์ฟที่ทุกอย่างก็ค่อนข้าง above average หมดเลยนะครับผมทั้ง driving distance iron play แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดจริงๆเลยก็คือการพัดของสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับหลังจากเปลี่ยนพัตเตอร์มานี่putting stats ของเขานี่กระโดดข้ามขั้นเลยครับหลังจากเปลี่ยนจากพัตเตอร์ blade เป็นพัตเตอร์ mallet นะครับผมเมื่อก่อนก็ลองเกมดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าดู statisticsของการพัดของสกอตตี้ก็อาจจะ pretty mediocre ถ้าเทียบกับอย่างอื่นนะครับแต่ว่าหลังจากพัดดีขึ้นนี่โอ้โหคว้าแชมป์เป็นว่าเล่นนะครับสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับผมครับก็เป็นฤดูกาลที่น่าจดจำสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับไม่ได้คว้าแชมป์เยอะมากนะครับแต่ว่ารองแชมป์แล้วก็ท็อป5ท็อป10ท็อป15นี่ล้นตารางเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามีแค่1มิสคัทนะครับสำหรับสกอตตี้เชฟเลอร์ที่ Scotland Genesis Open นะครับก็เป็นวีคเดียวกับที่เนลลี่คอร์ด้ามิสคัทเช่นเดียวกันนะครับผมครับก็นักกอล์ฟส่วนใหญ่นะครับก็มักคิดว่าการได้แชมป์คือต้องเล่นมหัศจรรย์ทุกวันนะครับแต่ว่าก็อาจจะถูกนะครับแต่ว่าในมุมมองของนักกอล์ฟมืออาชีพนะครับเขามองว่ากอล์ฟเป็นเกมของมิสเทคนะครับแน่นอนครับว่าการที่อยู่จะไต่ระดับลำดับ ขึ้นมาในท็อปเทียร์อยู่ในลีก PGA Tour หรือว่า DP World Tour หรือว่ามีโอกาสไปเล่นที่ LIV Asian Tour อะไรก็แล้วแต่นะครับพอไปถึงจุดนั้นการที่ Stay on Top จริงๆคือวันที่ตีดีเขาเปลี่ยนเป็นชัยชนะวันที่ตีไม่ดีเขาก็ยังประคองท็อป10ได้วันที่อาจจะ Iron Play Off อาจจะ Driver OffPutting off อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มีจุดอื่นในเกมสามารถมาอุดรูรั่วได้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับคนอย่างที่คุณผู้ฟังก็ของสามนะครับถ้าดูในลีดเดอร์บอร์ด PGA ทัวร์ไม่ค่อยมีเลขหวือหวาถ้าเทียบกับทัวร์ที่ลดเทียร์ลงมาเรื่อยๆนะครับผมเลขใหญ่แบบเกิน3ขึ้นไปเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เจอเลยครับใน PGA ทัวร์ยกเว้นเป็นสนามเมเจอร์ที่ยากจริงๆนะครับที่เซตแบบ PGA Championship หรือว่า US Open หรือ British Open นะครับก็แทบจะเรียกว่าไม่ได้เจอเลยสำหรับนักกอล์ฟใน PGA Tour นะครับครับวันที่เขาตีไม่ดีเขาก็ยังติดท็อปได้นะครับการนี้ก็เป็นจุดที่แตกต่างระหว่างนักกอล์ฟที่เก่งมีพรสวรรค์กับนักกอล์ฟที่เป็นซูเปอร์สตาร์เป็นถ้าสับในวงการโปรเขาจะเรียกว่าสัตว์ประหลาดนะครับผมก็คือครบเครื่องง่ายๆคือครบเครื่องครับตีไกลตีตรงเหล็กแม่นเชฟช็อตได้ชิปพัดดีพัดดีครับส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่นักกอล์ฟระดับท็อปเทียร์นะครับต้องมีนะครับผมก็วันฮิตวันเดอร์ไม่ได้แบบเก่งแค่รอบเดียวเก่งแค่อย่างเดียวไม่ได้พัดดีแต่ว่าตีดริเวอร์ไม่ดีเหล็กไม่ดีก็ไม่สามารถตีอันเดอร์ได้เนาะก็ต้องมานั่งเก็บพาเก็บโบกี้ตลอดนะครับผมก็สกอตบอททอมไลน์ครับสกอตที่เชฟเลอร์อาจจะไม่ใช่ตีช็อตที่หวือหวาที่สุดทุกครั้งแต่ว่าเขาเสียสโตรกแบบไม่จำเป็นน้อยมากครับมีสกอร์มากกว่าโบกี้น้อยมากแล้วก็มีโบกี้น้อยมากเช่นกันนะครับก็เป็นทักษะที่ผมเชื่อว่านักกอล์ฟมือสมัครเล่นนะครับแล้วว่าใครที่ตีอยู่แบบในเรนจ์แบบ80 90อยากจะทำให้สกอร์ตัวเองเนี่ยลดมาอีกเทียร์นึงตี100มันเหลือ90ตี90มันเหลือ80ตี80มันอยู่เลข70กลางๆนะครับสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับนักกอล์ฟในต้องการ improve เกมตัวเองก็คือการที่เราผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับมีสกอร์มากกว่าโบกี้ให้น้อยที่สุดก็เราก็ต้องมาเวทอินว่าช็อตนี้หรือว่าช็อตไหนนะครับที่เล่นไปมันคุ้มกับการเสี่ยงไหมนะครับว่าพา5หรือพา4ที่แบบไม่จำเป็นต้องตีดริเวอร์ไม่จำเป็นต้องตีตัดดอกเล็กตีบุกแบบเปลี่ยนจากดริเวอร์เป็นแบบตีเหล็ก4ตีไป3ตีไฮบริดไปวางเพื่อมีโอกาสมากขึ้นในการขึ้นช็อตต่อไปหรือเปล่านะครับก็เป็นสิ่งที่consideration ของนักกอล์ฟถ้าอยากลดสกอร์เนาะพอมี big numbers มามันเอามาอุดรูยากนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่ง tips หนึ่งที่คิดว่า beneficial แล้วก็น่าจะช่วยให้เพื่อนๆนักกอล์ฟผู้ฟังเนี่ยตีดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับเอาละครับแล้วก็เดี๋ยวมา conclude ช่วง update result กันก่อนเพราะว่ามีเยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะมาคุยต่อช่วง2ครับแต่ว่าเดี๋ยวปิดท้ายด้วย PGA Tour ว่าก็ตอนนี้อย่างที่ผมพูดก่อนอันนี้นะครับก็คือเข้าสู่ช่วงเบรกนะครับเข้าสู่ช่วงพักสั้นๆหลังจากจบ FedEx Cup Playoff นะครับก็มีช่วงเว้นให้นักกอล์ฟเนี่ยได้พักผ่อนrebuild muscle แล้วก็สร้างความแข็งแรงของร่างกายนะครับแล้วก็หรือว่าพักผ่อนไปleisure กับครอบครัวนะครับผมก็จะเริ่มรายการหน้านะครับที่รายการ Biltmore Championship Asheville วันที่17ถึง20กันยายนนะครับผมจะเป็นเบรกช็อตเบรกจริงครับประมาณ2วีคครับผมครับก็ที่ Asheville รัฐ North Carolina นะครับก็ไม่ได้ไกลจากมหาลัยของผมเลยตอนที่เรียน2ปีแรกตอนอยู่อเมริกานะครับก็บอททอมไลน์ก็คือช่วงฟอร์นะครับมีความสำคัญอย่างมากเพราะผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่หัวตารางเนี่ยเป็นช่วงต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิ์ในการแข่งขันปรับอันดับแล้วก็สร้างโอกาสเข้าสู่รายการใหญ่ในที่ถัดไปที่กำลังจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าจะมีการ restructuring ของ PGA Tour นะครับทำให้นักกอล์ฟเนี่ยถ้าแรงกิ้งไม่ถึงหรือว่าอะไรนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปเล่นรายการ Signature Event แล้วก็ Signature Event เป็นรายการที่คนใน PGA Tour เนี่ยอยากเล่นเพราะว่า pressureโอกาสแบบสร้างผลงานให้สปอนเซอร์ก็เยอะแล้วก็world ranking ก็เยอะนะครับมีโอกาสทุกอย่างคอมไบน์เลยก็สร้างโอกาสให้เข้าสู่รายการใหญ่นะครับแล้วก็สำหรับแฟนกอล์ฟนะครับช่วงนี้อาจจะไม่มีชื่อซูเปอร์สตาร์ทุกสัปดาห์แต่ก็จะได้เห็นนักกอล์ฟชื่อหลายๆคนที่เราอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าชาเลนเจอร์ที่แบบต้องพิสูจน์ฝีมือตัวเองจริงนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันกดดันจริงๆนะครับพอไปอยู่ ตรงนั้นแล้วนะครับผมเอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาต่ออัปเดตเทรนด์แล้วก็แพสรีซอร์ทต่างๆในวงการกีฬากอล์ฟนะครับห้ามพลาดครับผม
7: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดย PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
1: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655-548000
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: ขับรถยุคนี้ต้องเซฟนะครับจะไปไหนแต่ละทีต้องวางแผนเส้นทางก่อนแค่สตาร์ทรถก็อยากจะเซฟแล้ว
11: เปลี่ยนมาติด LPG กับ PT เลยครับเริ่มต้น 1,999 บาทเซฟมากเติม PT LPG เซฟเพิ่มสูงสุด70สตางค์ต่อลิตรนาน3ปีแถมเซฟหลักหมื่นจากบัตร PT Max Card Plus สนใจเซฟเลย0614186917 PT LPG Smart Save ขับยังไงก็เซฟกว่า
1: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
7: Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดยก๊าซหุงต้ม PT สั่งง่ายส่งถึงที่โทร02-032-8888
8: ครับผมกลับมาสู่รายการวิทยุ Golf Weekend นะครับเป็นช่วง2ของรายการนี้นะครับผมก็ช่วงที่แล้วเราก็ได้อัปเดตถึงPGA Tour แล้วก็ DP World Tour นะครับว่า PGA ตอนนี้ก็พักฤดูกาลอยู่นะครับหลังจาก Scottie Scheffler ได้คว้าแชมป์รายการ Tour Championship ที่ East Lake แล้วก็ได้รับ FedEx Cup Playoff Number 1ไปด้วยนะครับแล้วก็ DP World Tour ตอนนี้ก็กำลังแข่งที่รายการ Omega Master Presented by Crans Montana นะครับที่สนามกอล์ฟCrans Cerciere Golf Club ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับที่ Crans Montanaประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เป็นสนามกอล์ฟเลเจนดารีของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็จัดรายการนี้มาเป็นธรรมเนียมมาหลายๆปีแล้วนะครับผมแล้วก็ผู้นำตอนนี้ก็คือลอเรนซ์ทริสตันนะครับทริสตันนะครับโปรกอล์ฟชาวแอฟริกาใต้นะครับซึ่งนำอยู่2แต้มนะครับตีเข้ามา2วันที่-13อันเดอร์พาร์นะครับผมเอาละครับก่อนที่จะไปพูดถึง Hot Topics แล้วก็เทรนด์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในวงการกีฬากอล์ฟอยู่นะครับเดี๋ยวมาต่อช่วงแรกให้จบกันดีกว่าเพราะเรายังไม่ได้พูดถึง LPGA Tour เลยครับผม LPGA Tour สัปดาห์นี้ก็ไม่มีการแข่งขันปกตินะครับเพราะว่าทุกคนนะครับกำลังมองหอไปอยู่ที่ Sohen Cup นะครับที่กำลังจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับผมที่ระหว่างวันที่11 ถึง 13กันยายนนี้ครับผมใกล้ถึงแล้วผมก็ถ้าเป็น equivalent นะครับก็เทียบเท่ากับ Ryder Cup ผู้ชายอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ ดุเดือดมากแล้วก็ทีมนี่โหอยากจะบอกว่าลิดแล้วก็เอาไปเจอกันนี่น่าจะดุเดือดมากครับเดี๋ยวมาประกาศผลของไลน์อัพทีมกันดีกว่าสำหรับรายการโซแฮนด์คัพนะครับฝั่งอเมริกานะครับตอนนี้ก็คือไม่พลาดครับเนลลี่คอร์ด้านะครับประกอบไปเลขหนึ่งของโลกชาวอเมริกันนะครับแองเจลินนะครับเอเชียนอเมริกันเจเนฟเฟอร์คูโปเยเรมิโนนะครับประกอบสาวสวยชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีนะครับซึ่งไม่แปลกเลยครับที่ตอนที่ไปสยามคันดิคับบางคนก็ถามโปรจีโน่ถูกไหมเพราะว่าหลายๆผู้ชายหลายคนก็ไปตามเยลิมิโน่นะครับแต่ว่าเขาออกอีกฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็มีออสตินคิมลอเรนคอฟลินนะครับซึ่งปีนี้ก็ทำผลงานและยอดเยี่ยมมากครับสำหรับลอเรนคอฟลินนะครับโปรชาวอเมริกันนะครับมีอลิสันคอร์เพสแอนเดรียลีแล้วก็อลิสันลีนะครับผมa lot of Asians เยอะมากนะครับในไลน์อัพแล้วก็ Captain's Pick นะครับมี Megan Kang Rosie Sang แล้วก็ Lindy Duncan นะครับแล้วกัปตันคือ Angela Stanford นะครับผมก็รวบรวมนักกอล์ฟท็อป7ของ LPGA Tour Point List แล้วก็มี Rolex World Women's Golf Ranking ถ้าไม่ Qualify แล้วก็มี Captain's Pick นะครับสำหรับฝั่งอเมริกันนะครับส่วนฝั่งยุโรปนะครับผมกัปตันคือแอนนานอร์ทเควสแล้วก็มีไวส์แคปตันมีแคโรไลน์แฮดโวเมลรีดแล้วก็แอนแวนแดมนะครับโดยคนที่มี World Ranking ดีนะครับแล้วก็หรือว่า Rolex World Ranking ดี FedEx Cup ดีก็จะถูกควอลิฟายขึ้นไปเลยก็ยังมีชาร์ลีฮอลเอสเตอร์เฮนเซเลสนะครับผมมีโรตี้เวทเมเจอร์สต็อกเซลีนโบเทนะครับโปรกอล์ฟฝรั่งเศสเชื้อสายไทยนะครับคาร์ลอต้าซิกันดาลินแกรนแล้วก็นานาควอตแมทเซนนะครับผมอันนี้คือออโตเมติกควอลิฟายเออร์ผ่านแรงกิ้งนะครับแล้วก็คนที่ได้แคปเทนส์พิกนะครับมีอยู่4คนนะครับมีเลียน่าเมกไกเออร์นะครับโปรกอล์ฟชาวไอริชนะครับมีจูเลียโลเปสรามิเรสนัสตาเชียนาดวดแล้วก็มีมิโรสนะครับอันนี้ก็เป็นโปรฝั่งผู้หญิงนะครับที่ฝั่งยุโรปก็ทีมละ12ต่อ12นะครับผมโดยปีรอบที่แล้วโซเอนครับฝั่งสหรัฐคว้าแชมป์ไปได้นะครับชนะ 15.5 ต่อ 12.5 นะครับผมตอนนั้นแล้วก็กัปตันอย่างที่ผมบอกไปฝั่งสหรัฐก็คือแองเจล่าสแตนฟอร์ดแล้วก็แอนนานอร์ทเควสนะครับผมโดยประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกไปถ้าคุณผู้ฟังน่าจะค่อนข้างเฟมิเลียร์นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับเปลี่ยนจากระบบ stroke play เป็นระบบ match play นะครับอันนี้ก็ true สำหรับรายการใหญ่อย่างนี้ตอนฝั่งผู้ชายด้วยครับเช่น Ryder Cup หรือว่า President's Cup นะครับผมก็เป็นการแข่งทีมแล้วก็เป็นการเลือกให้นักกอล์ฟเนี่ยดวลกันบางครั้งก็มีหลายฟอร์แมตนะครับมีทั้ง individual แล้วก็ทีมก็มีก็เป็นเล่นเป็นมีทั้ง best ball แล้วก็ alternate shot นะครับผมก็ตีสมมุติผมเล่นกับโปรอีกท่านนึงนะครับผมก็เสิร์ฟไปก็คือ drive ไปนะครับเขาก็ต้องตีช็อตต่อไปตีไปแล้วผมก็ต้องไปตีช็อตต่อไปทีแล้วก็หลุมต่อไปก็ผลัดกันนะครับถ้าผมเสิร์ฟหลุม2 tee off หลุม2นะครับหลุม3เพื่อนผมก็ต้องไปเล่นอันนี้คือalternate shot นะครับแต่ว่าถ้าไปเล่นเป็นเบสบอลก็คือเล่น4คนไปแล้วก็เลือกสกอร์ที่ดีที่สุดนะครับผมครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่ได้มันเปลี่ยนแบบใบเซฟมันเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเราไม่ได้แบบสู้กับทุกคนแล้วแต่ว่าเป็นการสู้แบบคนที่แบบอยู่ข้างหน้าเรานะครับแล้วก็พวงถึงทีมด้วยเพราะว่าหังก็ต้องอ่านสถานการณ์คู่แข่งนะครับแล้วก็จังหวะการแมตช์เพราะว่าบางจุดนะครับนำมาอยู่อย่างเงี้ยเราแบบต้องการแค่บางสกอร์ไม่อยากให้สกอร์เยอะบางครั้งก็แบบเล่นช็อตที่มันเซฟขึ้นนะครับผมทันที่แบบตีเข้าไปทงบางครั้งก็เห็นเลยบางคนแบบตีแบบหนีทงเลยขอแบบปลอดภัยไว้ก่อนนะของบางสถานการณ์เล่นกลางกรีนอาจจะไม่พอแต่บางสถานการณ์ก็ต้องเล่นกลางกรีนนะครับบางจุดก็เพื่อแบบ apply pressure ต้องแบบยัดทงนะครับไม่ doesn't matter ไม่สำคัญว่าแบบอยู่ติดน้ำหรืออะไรก็ต้องแบบตามสถานการณ์ไปนะครับก็คาดว่าแน่นอนครับหลายๆคนที่เล่นในโซนครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น not the first time เนาะก็จะ familiar กันอย่างนี้ว่าโมเมนตัมสำคัญมากครับสำหรับการแข่งขันในฟอร์แมต match play นะครับที่ไม่ใช่ stroke play แล้วก็โซนครับจึงแสดงให้เห็นถึงฝีมือบุคลิกความกล้าและการทำงานเป็นทีมได้นะครับผมแล้วก็ไฮป์อัพเผลอๆไฮป์อัพกว่าพอๆผู้ชายเลยครับเทียบกับไรเดอร์คัพเลยเพราะว่าอันนี้ก็มีการแบบไพรด์ในทีมของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปนะครับผมเดี๋ยวมาปิดท้ายด้วยข่าวจากฝั่ง รกอล์ฟแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศไทยกันบ้างดีกว่าเนาะครับผมแป๊บนึงครับครับผมก็เดี๋ยวเริ่มก่อนดีกว่าสำหรับ All Thailand นะครับผมก็วีคนี้พักนะครับก่อนที่จะไปเล่นต่อที่เรียกว่าพักยาวดีกว่าก่อนที่แมตช์หน้าของ All Thailand ก็เล่นที่สนามชาเทียมกอล์ฟรีสอร์ทที่สายดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับผมแข่งที่วันที่5ถึง8พฤศจิกายนเลยครับตอนนี้ก็เป็นเบรกยาวสำหรับรายการฝั่งAll Thailand นะครับแต่ว่ามีฮอตนิวส์ที่ผ่านมาก็คือโปรเบมนะครับสรุปวงชัยสิทธิ์คว้าแชมป์2รายการติดต่อกันเลยครับรวมถึงวีคที่แล้วด้วยที่รายการสิงห์บางกอกโอเพ่นนะครับแล้วก็วีคก่อนที่สิงห์แซด MBK Championship นะครับผม2รายการติดโดยดุเดือดมากเลยครับก็สุดท้ายผลเท่ากันนะครับผมสำหรับโปรสรุปของเราจนสุดท้ายก็ต้องไปชิงดำนะครับที่เพลย์ออฟนะครับผมสำหรับโปรเบฟแล้วก็สามารถทำอีเกิลในหลุมแรกเพลย์ออฟนะครับที่หลุม18ของสนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟคลับนะครับเอาชนะพีระดลปัญญาธนาเศษไปได้นะครับหลังจากผ่านโปรเขาก็ได้พาไปส่วนโปรเบฟเรานะครับก็ได้อีเกิลไปนะครับก็คว้าแชมป์เป็นรายการที่2ติดต่อกันในการแข่งขันสิงห์บางกอกโอเพ่นพา70จังหวัดปทุมธานีที่ผ่านมานะครับก็เป็นงานการแข่งขันรายการไทยที่มีเก็บแต้มระดับโลกนะครับแล้วก็ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทนะครับผมก็จบ4รอบสกอร์19เนื้อพารอบสุดท้ายทำเสียเด้อนะครับ The Port Form ขณะที่พีระดลตีเข้ามาวันสุดท้ายลบ8นะครับแต่ว่าพลาดแพ้สรุปไปโปรเบไปในเพลย์ออฟนะครับผมก็เป็นการเรียกว่าเครื่องติดเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่โปรเบของเราเนี่ยตีดีมากเลย2แชมป์ติดแล้วก็ยังมีแชมป์ที่ADT ด้วยนะครับ Asian Development Tour ก็จะเห็นคาดว่าจะได้เห็นโปรเบฟในสเตจที่นอกจากประเทศไทยอีกเยอะนะครับผมโปรคนนี้ผมเล่นมาตั้งแต่สมัยเล่นด้วยกันสมัยเยาวชนเลยครับผมแล้วก็ยินดีด้วยสำหรับโปรเบฟนะครับเดี๋ยวมาปิดท้ายกันหน่อยนะครับด้วยการอัปเดตรายการสิงห์แซดนครราชสีมานะครับแข่งที่สนามเขาใหญ่คันทรีคลับชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทนะครับผมตอนนี้ก็แข่งที่เขาใหญ่คันทรีคลับด้วยนะครับก็วีคที่ถ้าสังเกตนะครับวีคที่ออสเตรเลียนั้นพักก็จะเป็นการแข่งขันของฝั่งไทยฝั่งไทยพีเจนะครับซึ่งก็จะเล่นวีคหน้าเนาะสำหรับรายการนครราชสีมาแชมเปี้ยนชิพนะครับผมที่เสาใหญ่คันทรีคลับตอนนี้ผมเล่นนะครับผมก็เรื่องยังตกใจเลยเพราะว่าตอนนั้นไปเล่นเป็น TDT แต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรายการใหญ่ของไทยสมาคมนะครับผมถ้าใครไม่เคยตีผมแนะนำไปออกรอบที่สนามกอล์ฟนี้มากเลยครับผมโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนะครับหรือว่าใครยอมตื่นเช้าหน่อยช่วงเช้าอากาศดีแล้วก็วิวสวยมากเลยครับสนามนี้สุดท้ายก็เป็นทำสภาพอากาศแล้วก็สภาพสนามให้พร้อมก็สามารถจัดแข่งได้นะครับโดยจะมีทุ่งหญ้าใหญ่อยู่ข้างหลุมพา3ถ้าจำไม่ผิดเป็นหลุมพา3หลุม14นะครับผมก็จะใกล้กับข้างหน้าของสนามก็จะเป็นแบบทุ่งหญ้าใหญ่ครับเขาจะแปลรูปตรงนั้นเป็นสนามไดฟ์ให้โปรสามารถซ้อมไดฟ์ได้นะครับผมก็เป็นสนามที่พร้อมแข่งไปแล้วนะครับตอนนี้สำหรับเขาใหญ่คันทรีคลับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตผลงานต่างๆในวงการกีฬากอล์ฟทั่วโลกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตฮอตท็อปิกกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวประเด็นนี้น่าจะยาวเดี๋ยวผมเปิดประเด็นแรกก่อนละกันว่าวงการกอล์ฟตอนนี้ก็กำลังกลับมารวมกันผ่านรายการยุโรปหรือไม่นะครับเพราะว่า PGA ทัวร์และ LIV Golf ยังแยกโครงการแยกโครงสร้างกันอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นมากขึ้นคือนักกอล์ฟของหลายทัวร์นะครับก็หา Middle Ground มาเล่นด้วยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์หรือว่า DP World Tour นะครับรายการระดับประเทศแล้วก็มีรายการที่ประวัติศาสตร์ยาวนานมากครับไม่ว่าจะเป็นรายการที่กำลังแข่งปัจจุบันนี้นะครับเช่น Omega European Master สัปดาห์นี้ที่มีผู้เล่นใน LIV เข้ามาเล่นเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น Paul Casey นะครับที่เข้ามาเล่นรายการนี้ด้วยแล้วก็สัปดาห์หน้าของ DP World Tour นะครับก็ที่รายการ Irish Open นะครับก็ยังมีโปรกอล์ฟทั้ง LIV แล้วก็ PGA Tour มาเล่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Rory McIlroy อันนี้ก็PGA Tour นะครับจอห์นรามลิฟ ควาคินนีเมนลิฟเทเรนแฮตตันลิฟเชนรอรี่ PGA ทัวร์ซันโยกาเซียลิฟแพทริกรีดลิฟบรุ๊คส์แคปกา PGA ทัวร์นะครับก็เรียกว่าเป็นจุดรวมของมิดเดิลกราวด์ของ2ฝั่งเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วทำไมเป็นการตั้งคำถามอีกว่าทำไม DP World Tour จึงน่าสนใจสำหรับนักกอล์ฟเป็นรอรี่สกาเซียบรุ๊คส์แคปกานะครับผมพื้นที่นี้ก็เป็นเชื่อมผู้เล่นหลายระดับการแข่งขันนะครับมีสนามหลากหลายกว่าสหรัฐไม่ว่าจะเป็นลิงส์พาร์คแลนด์ก็แบบในป่านะครับสนามกอล์ฟที่อยู่ที่สูงสนามกอล์ฟที่ต้องเดินทางทั่วโลกนะครับเพราะนอกจากในยุโรปก็ยังมีแข่งที่ประเทศตะวันออกกลางในแบบแถบดูไบหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะครับทำให้เราสามารถเห็นนักกอล์ฟที่เทสนักกอล์ฟอะบิลิตี้ในการอะแดปให้เข้ากับสภาพสนามนะครับต้องเล่นได้หลายแบบนะครับสนามที่เปียกสนามที่แห้งสนามที่แคบสนามที่อยู่altitudeเยอะต้องปรับทุกอย่างครับก็เป็นการเทสแล้วก็ทดสอบบททดสอบให้กับนักกอล์ฟระดับโลกเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าคุณอยากรอดในท็อปเทียร์ที่สุดต้องปรับให้เข้ากับได้นะครับผมแล้วก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับก็ได้เห็นแฟนกอล์ฟทั่วโลกมากขึ้นนะไม่จำเป็นต้อง PGA Tour หรือ LIV ก็สามารถเห็นนักกอล์ฟเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็รวมถึงเวทีอาจจะถ้าเทียบก็เป็นระดับ PGA Tour ครับแต่ว่าอาจจะมีผู้เล่นน้อยกว่าที่โด่งดังนะครับแต่ว่าก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟรุ่นใหม่สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับสำหรับ DP World Tour ครับผมเอาล่ะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หมดเวลาช่วง2ครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาแรปอัพเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมีทิปส์ดีๆให้กับนักกอล์ฟผู้ฟังทางบ้านนะครับไปลองเทสรอบหน้าในสนามกอล์ฟนะครับพักสักครู่ครับห้ามพลาดครับ
7: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดย AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรโทร065-504-8000
1: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็ม Max ในทุกช็อต
2: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ

0: เซฟขับยังไงก็เซฟกว่า
1: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: อ้าวสายต่อไป
6: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
5: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
7: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
8: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
9: อล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
10: เอาละครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิทยุกอล์ฟวีคเอนด์นะครับก็อยู่กับผมโปรนาวเช่นเคยนะครับก็เบรกที่แล้วนะครับเราก็ได้อัปเดตทุกอย่างต่อยาวมาจากช่วงแรกเลยครับก็ได้พูดคุยถึงทั้ง DP World Tour แล้วก็พูดคุยถึงรายการใน All Thailand ซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นเบรกของ All Thailand อยู่แล้วก็เตรียมแข่งรายการไทย PGA Tour วีคหน้าที่สนามกอล์ฟเขาใหญ่ Country Club นะครับแล้วก็ข่าวตอนนี้ที่ใหญ่สุดก็คือ Pro Babe Pro สรยุทธวงสรุทวงชัยสิทธิ์นะครับก็ได้คว้าแชมป์2รายการติดต่อกันได้นะครับรวมถึงรายการ MBK Championship แล้วก็รายการ Bangkok Open นะครับผมก็ที่สนามกอล์ฟบางกอกแล้วก็ที่ผ่านมาที่สนามกอล์ฟลำลูกกาครับผมโชว์ฟอร์มฮอตนะครับตอนนี้ก็คว้าแชมป์2รายการใน All Thailand ปีนี้แล้วก็ TDT ADT ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการperformance สุดยอดมากเลยสำหรับโปรเบทนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวมาต่อจากช่วงที่แล้วดีกว่าครับก็พูดคุยถึง DP World Tour ว่ามันเป็นเป็นข้อดีมากเลยที่สามารถให้นักกอล์ฟใน PGA Tour แล้วก็ Leaf สามารถเล่นพร้อมกันได้ไม่ต้องเจอกฎกติกาแล้วก็drawback ต่างๆที่คอมมิตตี้ต่างๆของ PGA Tour แล้วก็ Leaf นั้น impose on เรียกว่า PGA Tour ดีกว่าเพราะว่าเป็นเหมือนมี barrier to entry นิดหน่อยนะครับสำหรับนักกอล์ฟที่เล่นใน Leaf Golf ถ้าจะเล่นใน event PGA Tour ก็จะไม่สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่า DP World Tour ก็สามารถเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟทั้ง2ทัวร์เนี่ยสามารถเล่นด้วยกันได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมแล้วก็บอกแฟนกอล์ฟก็สามารถเห็นนักกอล์ฟที่ต้องที่ผู้เล่นที่อยากเจอจริงๆซุปเปอร์สตาร์ก็สามารถเห็นได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่น Rory McIlroy เชน Rory พวกนี้เขาเล่นใน PGA Tour แต่ว่าก็มาเล่นใน DP World Tour ด้วยนะครับผมแต่ด้านหนึ่งข้อเสียก็คือดาวดังเข้ามาเป็นครั้งๆคราวๆมันจะแย่งผู้เล่นที่อยู่ในทัวร์ประจำหรือเปล่าก็เป็น up to debate นะครับแล้วก็ควรให้สิทธิ์จากชื่อเสียงอันดับโลกหรือผลงานล่าสุดนะครับถ้าทุกทัวร์พยายามสร้างเฉพาะรายการใหญ่รายการระดับกลางจะอยู่ได้อย่างไรนะครับผมสำหรับที่สร้างขึ้นมาเป็นฤดูกาลต่อๆไปนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟที่อาจจะไม่ได้ติดท็อปหรือว่าเป็นแบบเวิลด์คลาสแต่ว่าก็ยังมีแรงกิ้งดีเล่นได้นะครับก็เป็นอีกสิ่งเป็นทั้งสองมุมมองที่ไม่ผิดไม่ถูกไม่ได้ถูกนะครับแต่ว่าถ้าจะมองในมุมมองของผมโปรนาวนะครับก็จะมองว่ายิ่งมาเหี่ยวยิ่งดีนะครับเพราะว่าเป็นการหนึ่งเลยเพิ่มสโคปให้กับวงการกีฬากอล์ฟนะครับว่ามันไม่ได้มีแค่ PGA Tour กับ Leaf นะแต่ในยุโรปมันก็สามารถเล่นได้หรือว่ารายการที่เล็กหน่อยถ้าแบบนักกอล์ฟซูเปอร์สตาร์เหล่านี้เข้าไปเล่นนะครับก็สามารถสร้างให้รายการเรา

0: นะมีชื่อเสียงมากขึ้นได้ก็วินวินนะครับผมถ้าอยากชนะจะเบลมนักกอล์ฟที่เป็นท็อปเทียร์เวิลด์คลาสไม่ได้ครับต้องพัฒนาฝีมือให้สู้เขาได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมนะครับในฐานะนักกอล์ฟมืออาชีพที่อยู่ในทัวร์มาแล้วนะครับครับแต่ว่าก็สรุปไปได้ครับว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่ก็การมีเฮดไลเนอร์เป็นซูเปอร์สตาร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่นักกอล์ฟอยากดูนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนอยากเห็นผลงานนักกอล์ฟตีคะแนนเข้ามาโหดๆครับผม8อันเดอร์9อันเดอร์10อันเดอร์อยากเห็น59ครับผมไม่ใช่แค่ซูเปอร์สตาร์อย่างเดียวก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ก่อนจะไปให้ทิปต่างๆนะครับเดี๋ยวขอประเด็นเสริมประเด็น PGA Tour สักหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ PGA Tour อย่างที่ใครตามข่าวนะครับก็มีการ restructuring รายการระดับบนในอนาคตนะครับล่าสุด RBC Heritage ก็ถูกเพิ่มเข้าสู่กลุ่ม Championship Series ตั้งแต่ปี2028แล้วครับ Championship Series คืออะไรครับ Minimum Purse 20ล้านดอลลาร์นะครับผมรวมถึงทัวร์ Championship ที่เห็นนะครับผม40ล้านดอลลาร์ก็เป็นรายการใหญ่นะครับผมที่เพิ่มโอกาสเปิดโอกาสให้เป็น incentive ให้นักกอล์ฟอยากไปทำคะแนนแล้วก็ grind มากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่คนเนี่ยแล้วก็คริติกส์กำลังจับตามองอยู่ก็คือเมื่อทัวร์ทุ่มน้ำหนักไปที่รายการใหญ่เงินจะกระจุกตัวนั้นมากขึ้นหรือไม่หรือว่าผู้เล่นระดับกลางจะมีเส้นทางเติบโตอย่างไรแฟนกอล์ฟจะรู้สึกรายการทั่วไปสำคัญน้อยลงหรือเปล่าก็เป็นคำถามที่แวลิดนะครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าผมก็เพิ่มไม่เพิ่มก็เหมือนเดิมนอนแล้วก็ถ้ามีโอกาสรายการ PGA ทัวร์รายการแบบเล็กหรือใหญ่ก็ doesn't matter นะผมชอบดูหมดครับผมอาจจะมีข้อยกเว้นเป็นRider Cup แล้วก็ The Masters หรือว่า Major นะครับผมอันนี้ก็ยังไงประวัติศาสตร์ต่างๆก็รู้คนละเลเวลก็ได้นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวมาให้ทิปสำหรับผู้ฟังนักกอล์ฟกันดีกว่านะครับผมอยากลดสกอร์อย่าเริ่มที่จากการแก้วงสวิงนะครับผมถ้าไม่ได้แบบผิดพลาดหรือแบบมี technical error จริงๆนะครับผมส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากวงสวิงนะครับแต่ว่าเกิดจากหลายปัจจัยเล็กๆที่คิดว่าสามารถปรับแก้ได้เลยนะครับตอนไปออกรอบหน้า1เลยครับต้องหยุดคิดถึงช็อตที่ดีสุดให้คิดถึงช็อตปกตินะครับว่าให้มองเป็นเลขของเปอร์เซ็นต์แล้วกันว่าเราตีช็อตนี้ไปโอกาสดีเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามันไม่ดีอ่ะมันเสียแต้มหรือเปล่าอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยครับพา5ในทัวร์นะครับพา5คือหลุมที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่มองว่าเป็นหลุมที่สามารถทำคะแนนได้ก็จริงนะครับถ้าสถิติสติกมันคอนคลูดบาร์ครับว่าพา5เนี่ยเป็นพอยที่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟระดับทัวร์เนี่ยสามารถทำเบรดี้หรืออีโก้ได้เพราะว่า1นะครับส่วนใหญ่ก็เรนจ์ประมาณ550ถึง600นิดๆนะผมระยะบายหลานะครับเกิดอะไรขึ้นครับปัจจุบันเนี่ยนักกอล์ฟก็ตีไกลเนาะโป้งไป300ถ้าแบบสนามแข่งก็มีแครี่300อย่างเงี้ยก็วิ่งไป20-30หลานะครับก็ตีเข้ามา330แล้วถ้าพา5 580หลาเนี่ยตีเข้ามา330ช็อต2ก็ขึ้นประมาณ250หลาส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็เป็น65ไฮบริดแม้กระทั่งเหล็กนะครับหลายคนก็แบบเหล็ก4เหล็ก3อะไรก็สามารถตีอ่อนได้แล้วนะครับก็เล่นเป็นพา4ยาวเลยก็ว่าได้แต่ว่าพอเป็นบางสนามถ้าแบบสเปซิฟิกจริงหรือว่าในคอนเท็กซ์นักกอล์ฟมือสมัครเล่นนะครับผมบางครั้งเรามองว่าเล่นเกมเปอร์เซ็นต์มันก็จะดีกว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆเช่นเลสเซนักกอล์ฟตี250อย่างนี้ในหลุมพา5ระยะ460หลาพา5สั้น460หลา470หลานะครับตีเข้าไป250แฟร์เวย์ช็อต2 220แต่ว่ามันสั้นเพราะว่ามันเป็นไอเลนกรีนอย่างเงี้ยอย่างเช่นหลุมซัมมิตหลุม9นะครับผมเป็นพา5สั้นแต่ว่ารอบกรีนเนี่ยมันแบบถูกล้อมด้วยน้ำนักกอล์ฟก็ต้องคิดแล้วว่าเรามั่นใจแค่ไหนในการบุกหรือว่าวางเหล็ก7ไปขึ้นอีก80หลา100หลาดีไหมหรือว่าบางครั้งก็เริ่มจากทีช็อตเลยถ้าตีไดรเวอร์มันต้องตัดดอกเหล็กแต่ว่าถ้าตีหัวไม้3หรือไฮบริดเราก็เล่นแผ่นดินกว้างได้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะผมพอก็เห็นหลายๆคนทำในทัวร์นะผมพา4สั้นพา5สั้นอย่างเงี้ยพา4สั้นเช่นหลุมวอเตอร์มิลหลุมถ้าใครคุ้นเคยนะครับผมหลุม17มันจะเป็นหลุมพา4สั้นเนาะที่มีต้นคริสต์มาสตรงกลางหลายคนนะครับไม่ตีไดรเวอร์ครับผมตีเสิร์ฟทีออฟด้วยเหล็ก4เหล็ก3ไฮบริดเพื่อว่าเขามั่นใจในตัวเองว่าเขาจะสามารถมีโอกาส ทำสกอร์ได้ดีกว่าถ้าเขาไปขึ้นเวชเต็มวงหรือว่าเวชครึ่งวงก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ที่ preference ของแต่ละคนแต่ว่าsafety first ก็คือเสิร์ฟให้อยู่แน่ๆเพราะว่าถ้าติดไดรเวอร์บางครั้งซ้ายขวาบางไปอยู่ไปจุดที่สามารถทำให้เกิดสกอร์โบกี้ได้ก็อาจจะแบบเฮ้ยหลุมนี้มันไม่ควรมีโบกี้ด้วยซ้ำมันควรจะเป็นแค่พากับเบอร์ดี้ก็เปิดโอกาสให้ probability play มากขึ้นนะครับถ้าตีวางตัวนะครับสองนะครับก็คือเล็งตาม dispersion ไม่ใช่เล็งตามธงนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่หลายๆคนที่เป็นทั้งโปรด้วยครับก็พลาดไปนะครับเพราะว่าอยากได้เบอร์ดี้ครับอยากได้เบอร์ดี้อยากเอามันเล็งธงไปแต่ว่าเล็งธงก็ได้นะครับเป็นบางครั้งบางคราวในสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆแต่ว่าบางครั้งธงมันจะแอบไม่ว่าจะเป็นหลังบังเกอร์ไม่ว่าจะเป็นหลังน้ำไม่ว่าจะเป็นแบบจุดที่อาจจะมีแบบสโลปทิ้งตัวไปทำให้เราแบบถ้าหลุดไปแล้วก็มีโอกาสโบกี้ดับเบิลได้แต่บางครั้งก็ถามแคดดี้กันแล้วว่านายไม่ควรผิดตรงไหนไม่ควรแบบไม่ควรพลาดฝั่งไหนอะไรเงี้ยพลาดฝั่งไหนก็คือถ้าจุดอุปสรรคมันอยู่ฝั่งซ้ายมันจะเป็นน้ำรัฟอะไรเงี้ยก็อาจจะเล็งให้ไปขวามากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้น้อยลงปิดโอกาสให้น้อยลงนะครับในการที่จะผิดไปซ้ายก็บางครั้งการเล่นช็อตที่ strategic แล้วก็ statistically แบบตามคณิตศาสตร์นะครับมีโอกาสทำให้คะแนนใหญ่น้อยกว่าแล้วก็พาหรือว่าเบอร์ดี้เป็นออปชันที่มีโอกาสเยอะกว่าก็บางครั้งอันนั้นจะเป็นออปชันที่ดีสุดนะครับแล้วก็ทิปสุดท้ายที่อยากจะฝากครับก็คือหลังจากช็อตเสียแล้วอย่าพยายามเอาคืนให้หมดนะครับกอล์ฟมันมี18หลุมเนาะบางครั้งเล่น9หลุมแต่หลักๆเลยก็คือ18หลุมโอเคหลุมแรกเราเปิดมาได้พาหลุม2ได้แบบทริปเปิลโบกี้อย่างเงี้ยก็รู้ว่ามันยากครับแต่ว่าพยายามสลัดมันทิ้งแล้วก็มองว่าเป็นทริปเปิลที่แบบโอเคเราบวก3แล้วจริงแต่ว่าเหลืออีก16หลุมมีโอกาสตีคอนสิสเทนต์เหมือนหลุมแรกได้พาเนี่ยอีกตั้ง16หลุมนะครับก็เป็นgood mindsetในการคิดว่ามันก็ใครๆก็สามารถพลาดได้นะครับผมอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปนะครับที่รายการ Honda Classic Adam Scott ถ้าจำไม่ผิดนะครับปี2014รอบที่3หลุม Bass Trap นะครับเขาตีตกน้ำ3ลูกนะครับพา3ออก8จนตีอันเดอร์มาวันที่3กลายเป็นตีเข้ามาบวก5เลยแต่ว่าเขายังสามารถกลับมาคว้าแชมป์ได้เพราะเขาสามารถคัมแบ็กได้ครับผมเขาออก9ออก8ออก9จริงในพา3แต่ว่าหลุมต่อมาเขาก็สามารถget back to the game ได้สามารถแบบเบอร์ดี้เบอร์พาไม่จำเป็นต้องแบบทริปเปิลเสร็จแล้วก็มาทริปเปิลต่อดับเบิลต่อมันไม่ใช่นะครับบางครั้งก็สิ่งที่บางครั้งข้อผิดพลาดหรือแบบตีพลาดบางครั้งมันแบบมันคุมไม่ได้ครับ even the best คนที่แบบเก่งที่สุดระดับท็อปเทียร์ก็มีโอกาสพลาดได้สกอตตี้เชฟเลอร์ตีชึกตีแชงอะไรก็มันก็มีให้เห็นเนาะแต่โอกาสมันน้อยแล้วก็เวลาเขาทำไปแล้วเขาสามารถคัมแบ็กได้นะครับครับผมแล้วก็ทิปส์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทิปส์ร่างกายก็ฝากสำหรับนักกอล์ฟผู้ฟังด้วยนะครับว่าช่วงนี้ช่วงยังเป็นช่วงพีคฤดูฝนอยู่นะครับก็ถ้าใครไปออกรอบช่วงฤดูฝนก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับผมเตรียมผ้าเตรียมหมวกเตรียมร่มให้พร้อมนะครับสำหรับช่วงนี้นะเพราะก็ตีโอกาสพลาดตีเยอะกว่าเนาะเวลาสนามมันเปียกก็take in step by step นะครับบางครั้งไม่จำเป็นต้องตีเต็มวงตีครึ่งวงก็ได้ครับก็หวังว่านักกอล์ฟที่จะมีแพลนออกรอบเร็วนี้ก็ขอให้เป็น best score เลยครับแล้วก็รายการวิทยุ Golf Weekend ก็ขอคอนคลูดตรงนี้แล้วกันครับผมสามารถพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 13-14 นาฬิกานะครับรับฟังออนไลน์ได้ทาง WW Search Groups นะครับหรือว่าทางโซเชียลมีเดียวิทยุครอบครัวข่าวแล้วก็วิทยุสทร FM 106 MHz นะครับผมวันนี้โปรนาวขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าแล้วก็หวังว่านักกอล์ฟผู้ฟังสามารถทำสกอร์เบสกอร์เลยครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
2: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันTTบริษัททริปเปิลไอโลจิสติก
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม

0: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
1: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
0: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะไม่จริงอยู
1: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะไม่ได้มีด้วยหรอ
2: มีครับประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยประกันภัยจ่ายตามระยะไม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up To My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเป็นการที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: Music Guruกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่มิวสิกกูรูวันนี้นะครับเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569กับมิวสิกกูรูผมเตเน่สุขวัฒน์นะครับ
1: คึกคักมากค่ะตุ้มพุทธชาติโทนวนิกค่ะมาร่วมกันกับกูรูจัดเพลงพร้อยๆคุณฟัง
0: สทร. FM วิทยุครอบครัวข่าว FM 106นะครับเริ่มกันด้วยงานเพลงอัศนีวสันต์ลงเอ่ยได้รู้และได้ยินข่าวร้ายบางอย่าง
1: ช่วงนี้กำลังเป็นกระแสฮอตมากสำหรับคอนเสิร์ต
0: ครับ
1: อัศนีซึ่งก็ว่ากันว่าจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้ว
0: แฟร์เวลใช่ไหม
1: เขาบอกว่าบายๆละ
0: ได้รู้ทุกครั้งก็ยังห่วงใย
1: คือหลังจากนี้พี่ป้อมก็แสดงว่าจะไม่เล่นคอนเสิร์ตอีกแล้วถูกไหมคะอาจจะด้วยหลายๆอย่างนะดิฉันว่าเล่นมาเยอะแล้วก็อายุมากแล้วอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นะคะ
1: ขอพักละขอใช้ตังค์แล้วนะ
0: แต่ก็เลยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราวันนี้ขอหยิบยกกระแสซึ่งตอนนี้เพลงไทยในเดือนนี้ตั้งใจจะทำกระแสเพลงไทยทุกๆต้นเดือนแต่ว่ากระแสเพลงไทยในต้นเดือนนี้คงไม่พ้นอัศนีวสันต์นั่นนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเป็นข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อนที่เราได้ข่าวเรื่องของมีการยุบคอนเสิร์ตไปวันที่2แล้วไปแสดงใหม่อีกทีหนึ่งในวันที่9เลื่อนนะฮะ
1: เป็นเพราะเวทีที่นั่งคนดูยุบค่ะยังไม่ได้ยุบคอนเสิร์ตค่ะกูรูนะคะแล้วก็แสดงไปได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นก็เลยต้องเบรกนะคะ
0: เ
1: บรกแล้วก็สำหรับคนที่ดูในวันนั้นซึ่งเป็นวันพุธที่ผ่านมาก็จะไปดูอีกทีหนึ่งในวันพุธหน้า
0: ครับก็มีการแก้ไขแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของทาง Impact มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลของทางนนทบุรีทางตัวของหนีกรุงคอนเน็กที่เขาเป็นโปรโมเตอร์นะก็มาดิสคัททะเลาะกันเหมือนจะแก้ปัญหายังไงเพราะที่ทะเลาะกันเพราะว่าไม่รู้จะยุบไม่วันนั้นน่ะตอนนั้นน่ะ
1: ที่เล่าเนี่ยเพราะอะไรเราสองคนเป็นผู้ประสบเหตุ
0: อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
1: ต้องบอกเลยไม่ใช่เรื่องอ่านข่าวนะคะที่เล่าเนี่ยของจริงไปอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงนั้นแล้วก็งุนงงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังก็แล้วกัน
0: คุณผู้ฟังอ่ะก็เลยสอบถามกันเข้ามาเยอะจนไม่รู้จะเล่ายังไงบอกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังในรายการแล้วกัน
1: ค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าตรงนั้นมันก็ผ่านมาแล้วนะเพราะว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้คอนเสิร์ตก็ดําเนินต่อไปด้วยดีนะคะลงเอยด้วยดี
0: ลงเอยกันด้วยดีฮะก็เลยมีการแสดงต่อไปแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องของต้นเหตุก็คือที่นั่งแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดรื้อออกหมดแล้วก็สร้างเอาโครงสร้างใหม่เข้าไปแล้วก็ลงไปอีกทีหนึ่งนะครับมีการสำรวจแล้วก็ให้การรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรก็จริงๆงานใหญ่ขนาดนี้ก็มีผิดมีพลาดได้นะครับก็ให้โอกาสเขาทำงานโดยแก้ไขพวกโชว์มันยังต้อง the show must go on ไง
1: ใช่ไหมไม่มีอะไรเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียอะไรนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ยังรับได้
0: ป้องกันได
1: ้นะคะก็เกิดเหตุประมาณแค่นี้ซะก่อนแล้วก็แก้ไขกันได้ทันท่วงที
0: เหมือนเพลงพี่ป้อมอันเนี้ยอย่าให้เหมือนเมื่อคราวที่เราได้ทำพลาดไป วันที่3ก็แก้ไขซะ
1: ใช่
0: นะพลาดไปก็แก้ไขกันไป
1: ค่ะวันนี้เราคงได้ฟังเพลงอัศนีกันเต็มๆหรือเปล่ากูรู เพราะจะว่าไปนะพี่ป้อมเนี่ยนะเป็นศิลปินโดยแท้นะคะ ทุกอย่างเลยทั้งร้องทั้งแต่งทั้งเล่นทั้งโชว์เนี่ยอันนี้ ถือว่าครบที่สุดเลย นะคะแล้วก็เพลงก็เยอะมากดังนั้นวันนี้เนี่ยน่าจะฟังเพลงพี่ป้อมกันให้จุใจเลยทีเดียวพี่ป้อมและพี่โต๊ะสองท่านเลยนะคะ
0: งานของโต๊ะวสันต์นะครับอัลบั้มเดียวกับอีซึ่งเพลงนี้ให้เธอครับ

0: พลงนี้ให้เธอนะครับให้กับแฟนๆทุกคนที่เป็นแฟนของอัศนีวสันต์เพลงนี้เขียนเนื้อโดยเขียนเนื้อโดยพี่เต๋อนะฮะแล้วก็คุณโต๊ะเขาแต่งทำนองเอาไว้เรียบเรียงดนตรีโดยโอมชาตรีคงสุวรรณมาช่วยทำงานอัลบั้มนี้ด้วยแล้วรวมทั้งเพลงลงเอยเมื่อสักครู่ที่เราเปิดเป็นเพลงแรกก็เป็นฝีมือการเขียนเพลงของโอมชาตรีคงสุวรรณกับเนื้อเพลงโดยคุณดีนิติพงษ์หอหน้ากันนะครับก็เป็นกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ในเบื้องหลังของสตูดิโอของศิลปินหลายๆเบอร์ของแกรมมี่เลยเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ทั้งสองท่านนี่ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดเลยทีเดียวนะแล้วก็จะว่าไปเป็นศิลปินรุ่นเดียวกับดิฉันค่ะเพราะว่าออกอัลบั้มแรกปีเดียวกันปี2529คุณค่ากี่ปีมาแล้ว
0: อย่านับ
1: แต่ว่าจริงๆเราก็รู้จักกันมาก่อนหน้านั้นนะ
0: ค
1: ะเพราะว่าก็จะร่วมงานกันบ้างประปรายนะคะในโชว์ต่างๆอะไรเงี้ยเพราะช่วงนั้นพวกเราทั้งหลายก็สิงสถิตกันอยู่ที่โรงแรมมนเทียนทั้งนั้นนะคะก็มีโอกาสได้ร่วมได้ร้องอยู่วงเดียวกันประมาณอย่างนั้นได้แหละนะคะก็ได้เจอกันไปเจอกันมานะแล้วในที่สุดก็มาเจอกันบนเวทีอีกครั้งนึงเมื่อทุกคนได้มีอัลบั้มแล้วก็มีเพลงเป็นของตนเอง
0: ใช่งานเพลงที่อมตะเลยนะเพราะว่าผมถือว่าที่ผมเรียกว่าอมตะเพราะว่าหลายๆคนที่ไปในคอนเสิร์ตเนี่ยร้องกันได้หมดเลย
1: คุณเชื่อไหมดิฉันเนี่ยปลื้มใจแทนทั้งสองท่านจริงๆนะคือเวลานักร้องสักคนหนึ่งศิลปินสักกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะสามารถทำคอนเสิร์ตได้หลายๆรอบนะติดกันแล้วทุกรอบนี่ขายบัตรหมด
0: โซเอาจริง
1: โซเอาอย่างมากมายมหาศาลแล้วแต่ละรอบนี่คนเป็นหมื่นๆที่เข้าไปดูเต็มหมดเลยเนี่ยโอ้ดิฉันปลื้มใจมากๆเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับแต่มีหลายคนที่ไปในรอบของวันที่เราดูแล้วมันเจอเหตุการณ์อะไรที่ต้องหยุดแสดงอ่ะนะก็ถือว่าโชคดีตรงที่ว่าบางคนเขาบอกว่าโชคดี
1: เดี๋ยวได้ดูต่ออีกรอบนึง
0: ได้ดู2รอบ
1: ได้ดูซ้ำแล้ววันที่ดูซ้ำเนี่ยถือว่าเป็น the last concert จริงๆ
0: เป็น last เพราะจริงๆเขาจะเล่นถึงวันที่8
1: วันที่8เขาจะเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามาเล่นชดเชยในวันที่9
0: คนที่ดูรอบแรกแล้วได้ดูรอบสุดท้าย
1: ใช่ก็จะได้ดูวันที่9อีกครั้งนึงแล้วถือว่าหลังจากนั้นปิดคอนเสิร์ตจริงๆ
0: ใช่ไหม
1: ปิดจริงๆนะ
0: แล้วก็ตอนที่ดูรอบแรกก็จะได้ดูครึ่งเดียวอ่ะก็มันก็เสียดายใช่ไหมเขาก็กลับกันไปแต่ก็ยังไม่ได้ประกาศว่าจะยังไงตอนหลังๆถึงมาประกาศว่าจะมีให้ไปเล่นอีกรอบ
1: มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าคนที่ซื้อบัตรไปแต่ไม่สามารถมีที่นั่งคือซื้อที่นั่งนะคุณแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์เรื่องของเวทีที่ทรุดลงมาเวทีอัศจรรย์นะคะพอท
0: ร
1: ุดลงมาคนดูก็จะต้องลุกขึ้นแล้วก็ไม่มีที่นั่งแล้วไปยืนแกว่งไปแกว่งมา
0: อารมณ์ไม่ต่อเนื่อง
1: ไม่ต่อเนื่อง
0: เพราะเปิดไฟตลอดเวลาที่จะซ่อมสถานที่
1: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่ามันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมได้
0: ใช่แล้วก็ mood and tone มันก็หายไป
1: มันก็เสียไป
0: แล้วก็เบรกเล่นเล่นเบรกมันไม่ต่อเนื่อง
1: เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วสำหรับโปรโมเตอร์ในการที่จัดคอนเสิร์ตว
0: ่
1: าเมื่อมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนี้ก็ต้องชดเชยให้กับผู้ชมนะคะมาชดเชยอีกวันนึงวันที่9ใครมาได้ก็มาใครมาไม่ได้ก็ว่ากันไปเด
0: ี๋
1: ยวเขาก
0: ็
1: คงไปติดต่อเขาเขาก็อาจจะชดเชยให้เคลมหรืออะไรก
0: ็
1: อันนั้นก็สุดแท้แต่นะคะ
0: ก็ถือว่าได้อย่างเสียอย่างอ่ะ
1: ก็แม้จะเข้าเพลงละสิ
0: ก็คนที่ดูวันที่2กับวันที่9เขาก็ได้อย่างเสียอย่าง
1: ได้อย่างแล้วกันเนาะไม่มีเสียละงานนี้

0: เพลงนี้ได้อย่างเสียอย่างแต่งโดยพี่ป้อมอัศนีนะฮะส่วนเนื้อร้องก็เป็นพี่ดีนิติพงษ์เจ้าเก่าของเรา
1: พี่ป้อมมักจะแต่งทำนอง
0: ใช่ครับ
1: ด้วยความที่เป็นมือกีตาร์
0: แล้วก็แต่งเนื้อบ้างบางเพลง
1: ในบางเพลง
0: นะคะ
1: ค่ะแต่ก็มีทีมงานที่เก่งๆนะคะก็คือนักแต่งเพลงเก่งๆมากมายหลายคนเหลือเกินที่แต่งเพลงให้
0: เข้ามาช่วยกัน
1: ใช่แล้วดิฉันว่าเพลงของพี่ป้อมนี่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมากมายนะแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายแต่ในบางทีเนี่ยฟังแล้วพิจารณาลึกๆมันมีอะไรหลายอย่างอยู่ในนั้นเหมือนกันในความเรียบง่ายนั้น
0: ใช่
1: นะคะมันก็เลยเป็นที่โดนอกโดนใจถูกใจของทุกวัยนะดิฉันดูคอนเสิร์ตนะคุณดิฉันก็จะเห็นตั้งแต่วัยผมขาวอะ อย่างพวกเราอะนะฮะแล้วก็มีวัยเด็ก
0: ๆ
1: ก็เยอะมากๆเลยที่ไปเยลแล้วข้อสำคัญคือขึ้นเพลงอะไรมาเนี่ยมีป้อมไม่ต้องร้องอยู่เลยก็ได้อย่างนึกออกมาทุกคนร่วมกันร้องแบบ
0: ช่วยกัน
1: นะคะมันสนุกทีเดียวมันน่าปลื้มอกตะปลื้มใจมาก
0: นั่นแหละคือบรรยากาศในฮอลล์ของการแสดงสดแบบนี้มันดูสนุกเพราะว่าได้มีส่วนร่วมนะครับแต่การได้มีส่วนร่วมต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือ เราก็รู้อยู่แล้วว่าการเดินทางไปคอนเสิร์ตเขาเล่นใช่ไหม เรื่องรถราเรื่องที่จอดรถคุณแพลนให้ดีนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคนทุกคนก็เลิกงานไงแล้วก็มุ่งไปที่งานนั้นแล้วตอนนี้ที่จอดรถมันก็โอละเวงละใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเตรียมโน่นเตรียมนี่กันให้ดี
1: ทางที่ดีหาใครไปส่งดีกว่าจริง
0: หรือ Grab อะไรพวกนี้
1: หรืออะไรก็แล้วแต่ไปส่งข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็ท้ายสุดเลิกงานปั๊บให้มารับ
0: อ
1: ันนี้จะดีสุด
0: ดีมากเลย
1: ค่ะ
0: ใกล้ใกล้งานสมมติอีกสักครึ่งชั่วโมง
1: รู้กัน
0: รู้แล้วล่ะ
1: รู้กันมาส่งตรงนี้มารับตรงนี้นะคะจะดีที่สุดเลยเพราะว่าจะได้ไม่เดินไกล
0: ครับ
1: เพราะถ้าเผื่อคุณจอดรถเนี่ยเดินไกลแน่นอนจะเหนื่อยซะก่อน
0: โอ้โหเหนื่อยจริงนะ
1: แล้วถ้าเผื่อว่าไปรอที่จะเรียกแท็กซี่เรียกแกร็บคุณ
0: ไม่มา
1: ค่ะมันยากมากเพราะว่ากว่าจะเลิกคอนเสิร์ตก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วนะ
0: เดี๋ยวมันก็หงุดหงิด
1: มันก็ไม่ไหวอ่ะมันยืนรอกันแบบนั้นนะคะก็ต้องแพลนเรื่องเหล่านี้ให้ดีที่สุดอาหารการกินด้วยเนาะ
0: ก็รู้ๆอยู่ก็ต้องเตรียมตัวนะต้องเตือนกันเล็กๆนิดหน่อยนะคุณรู้ยังล่ะ
1: ไม่รู้สิรู้ไหมล่ะ
0: เตรียมตัวหน่อยรู้นะ
1: น่ะ
0: ไม่รู้มั้ง
2: รู้แล้วนะ
0: เอ้าพี่โต๊ะบอกเลย
1: ครับผม
0: ครับรู้แล้วครับ
1: สวัสดีครับ

0: งานนี้ทั้งที่รู้นะครับดนตรีโดยพี่จอร์จกฤตโชคทิพย์พัฒนาเบสเดินเป็นบีเทิลเลยเนื้อร้องโดยดีนิติพงศ์ครับอะไรนะวันนี้เราแฟร์เวลอัศนีวสันต์งั้นเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามายังมีเรื่องราวเล่าสนุกๆแล้วก็เพลงพร้อมๆให้คุณฟังด้วย
1: ค่ะสักครู่ค่ะ

0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์
1: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
2: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
1: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
2: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
3: มีครับประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up To My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภัยตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้สื่อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

เปิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงจากอัลบั้มที่ชื่อว่าผักชีโรยหน้าชื่อเพลงเสี่ยวรำพึงครับเพลงนี้เปิดเบรกนี้แล้วก็เป็นเพลงเปิดคอนเสิร์ตด้วยนะใครที่ชอบเพลงนี้อย่าพลาดนะถ้าคุณไปสายไม่ได้ฟังนะเพลงที่ชื่อว่าเสี่ยวรำพึงครับ

0: แต่ฉัน
1: เนื้อเพลงเป็นปรัชญามากๆเลยคำร้องเนี่ยโดยยืนยงโอภากุลแอดคาราบาวครับพี่แอดเขียนให้เพลงนี้แต่พี่ป้อมทำดนตรีทั้งหมดนะ
2: ค่ะโอ้ดิฉันว่าดนตรีมันซับซ้อนนะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะ
1: มันเป็นเหมือนกับเพลงที่ไม่ใช่แค่เพลงป๊อปธรรมดา
2: ไม่เลยอ่ะนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงต้นๆน่ะมันหนืดมันยกตลอดเลยนะไม่ได้ร้องง่ายๆเลยนะเล่นดนตรีก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกัน
1: เป็นแนวโปรเกรสซีฟเลยนะ
2: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ดิฉันฟังดูโอ้โหกว่าจะได้เพลงนี้ออกมาเนี่ยมันต้องหลายอย่างมากๆเลยความสามารถทางดนตรีนี่มันต้องเอกอุมากมากคนธรรมดาเล่นคงจะลำบากเหมือนกันถูกไหม
1: ก็ต้องมีฝีมือเยอะๆหน่อย
2: มากเลยทีเดียว
1: เพราะว่าสัดส่วนดนตรีอะไรก็ค่อนข้างยากนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไส้ของรายละเอียดเสียงประสานแล้วก็กีตาร์ท่อนโซโล่ที่เป็นร็อกก็ใช้เอฟเฟกต์แบบร็อกแมนมันเป็นซาวด์ที่เรียกว่าคลาสสิกไปแล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะนะคะคือเห็นเขาเล่นกีตาร์เนี่ยไม่ใช่แค่ตึกเล่นกันไปเรื่อยๆนะแต่จริงๆมันมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียว
1: ใช่
2: นะคะแล้วดิฉันว่าบทเพลงของพี่ป้อมเนี่ยแต่ละเพลงฟังดูเหมือนง่ายๆเนาะแต่จริงๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยปรัชญาเต็มไปด้วยแง่คิดทุกเพลงเลย
1: ครับในช่วงแรกที่เราเข้าไปดูเนี่ยเขาจะเล่นแบบเพลงช่วงโฟกเพลงบางๆนุ่มๆช้าๆให้เราได้ซิงอะรองกันนะแล้วก็คนเชื่อไหมว่าคนซิงอะรองกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มคอนเสิร์ตอ่
2: ะ
1: ตอนเขาเปิดเพลงบรรเลงเป็นเพลงจุกบอกกันนะเป็นเพลงแบบเหมือนพวกกล่อง
2: ติ้งนองติ้งนองติ้งนองติ้งนองแล้วก็เอาเพลงของพี่ป้อมพี่โต๊ะนี่แหละมาเปิด
1: เป็นทำนองกุ้งกิ้ง
2: อุ้ยคนก็ร้องตาม
1: กลายไปเป็นคาราโอเกะ
2: อยากร้องกันเต็ม
1: อยากร้องแล้วอ่ะ
2: คือคนไปดูคอนเสิร์ตสมัยนี้เนี่ยดิฉันว่าทุกคนนะพร้อมที่จะร่วมกันสนุกไปกับศิลปินนะคะไม่มีใครหรอกไปนั่งฟังเฉยๆ
1: ใช่
2: นะเดี๋ยวนี้ไปร้องคอนเสิร์ตเปลี่ยนคำได้ไห
1: ม
2: สมัยก่อนไปดูคอนเสิร์ตไปฟังคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้ไปร้องคอนเสิร์ตกันละ
1: เพราะว่าถ้าเพลงดีร้องได้ทั้งโชว์เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาบัตรที่อยากจะไปดูเพราะว่ารู้จักทุกเพลงใช่ไหม
2: รู้จักทุกเพลงศิลปินร้องมาฉันร้องได
1: ้
2: นะเนื้อไม่ต้องดูฉันท่องได้หมด
1: แต่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่จะโปรโมทคอนเสิร์ตเขาเพื่อให้ไปซื้อบัตรเพราะบัตรมันโซ่เอาไปแล้ว
2: มันหาไม่ได้แล้ว
1: หาไม่ได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ทำท่าว่าใครที่ติดธุรกิจในวันที่2ที่เขาให้ไปดูวันที่9อ่ะนะแล้ววันที่9ไปไม่ได้ก็จะมีคนทยอยปล่อยบัตรออกมาในเน็ตก็หาบัตรกันวุ่นเหมือนกันนะหลังจากที่มันไม่มีทางว่าบัตรจะออกมาแล้วไง
2: เพราะว่าบางท่านก็ติดธุระจริงๆไม่สามารถนะคะหรือบางท่านก็คิดว่าอ้าวดูอิ่มละไม่ต้องละขายดีกว่า
1: ไม่จริงๆแล้วมีหลายท่านที่มาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ
2: มาต่างประเทศก็เยอะนะคุณ
1: มาเที่ยวกันแล้วก็เที่ยวกันมาในช่วงนี
2: ้แล้วบางคนเชื่อไหมเช่าโรงแรมตรงนั้นเลย
1: กลับบ้านยาก
2: เพราะว่ามันดึกไงแล้วก็จะได้ไม่ต้อง

0: าะศิลปินระดับนี้เนี่ยแล้วอยู่ๆจะบอกว่าไม่เล่นอีกแล้วแม่ไงงั้นล่ะจริงๆพี่ป้อมก็อายุยังไม่มากนะ
1: เพิ่ง71เอง
0: 71นี่ถือว่าเนี่ยแถวซอยบ้านดิฉันซอย71เนี่ยแค่นี้เองยังไม่มากเลยเออดิฉันเห็นศิลปินฝรั่งเนี่ย
1: ครับ
0: 80เขาก็ยังร้องเลยนะใช่
1: ไ
0: หมเราก็ยังดูหลายๆคนที่มาอายุ70กว่าๆใกล้80
1: ไอ้พวกที่มา80ที่ฝรั่งอ่ะที่มามันแฟร์เวลกันไปหมดแล้วนะ
0: ใช่
1: แล้วเขาก็เล่นป
0: ิ
1: ดไม่เขาเล่นปิดคอนเสิร์ตของเขาไปเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเขาก็มาอีก
0: แสดงว่าแฟร์เวลนี่มันจะแปลว่าอะไร
1: แฟร์เวลไม่มีจริงกันในโลกนี้
0: อ๋อเหรอแสดงว่าอันนี้ทำ
1: เป็น
0: แ
1: ฟร์เ
0: วล
1: อันนี้ผมไม่รู้
0: แล้วจะมาเล่นกันต่ออีกไหม
1: ก็อาทิตย์หน้าก็เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตคาราบาวอีกที่ประกาศยุบวงไปแล้วเนี่ยก็เล่นกันอยู่เนี่ย
0: ก็เล่นกันต่อ เอ๊ะแล้วจบถ้าอย่างนั้นจะประกาศกันทำไมว่าเลิกเล่น
1: น่ะไม่ทราบเหมือนกัน
0: ดิฉันก็งงอยู่เน
1: า
0: ะ
1: อานารู้แล้วนะ
0: ไม่
1: ทั้งที่รู้อยู่ก็ต้องไปดูนะเพื่อไปที่จะไปร้องเพลงเก่าๆที่บางทีงานนี้เขาขุดเพลงตั้งแต่ยุคอีซึ่นที่ยังเป็นโฟกซองมาเลยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็ขึ้นมาเล่นแล้วก็โดยเฉพาะเพลงที่คุณจะไปซิงอะลองเพลงนี้แน่นอนวันนั้นเราซิงอะลองกันไปเรียบร้อยแล้วเพลงนี้

0: เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ถูกนำมาเล่นในคอนเสิร์ตนี้ซึ่งเป็นเพลงในยุคที่อิซึนยังเป็นโฟกซองอยู่งานเพลงของครูวิมลจงวิไลนะครับอาร์เรนมาใหม่แล้วก็ให้พี่ป้อมอัศนีอาร์เรนแล้วก็คุณโต๊ะเนี่ยก็มาร้องเอาไว้ในเพลงนี้ซึ่งก็เหมือนกับในอัลบั้มที่เขายังเป็นรุ่นโฟกซองอยู่นะครับ
1: ค่ะ เป็นเพลงโปรดเพลงหนึ่งของดิฉันเลยสมัยก่อนก็ร้องเพลง

0: ้เป็นประจำเลย
1: แ
0: ล้วก็ไม่รู้ว่าใครร้องนะ ไม่รู้เลยนะคะจนในที่สุดอ๋อคนร้องอยู่นี่เอง
1: ใช่
0: โ
1: ต๊ะเนี่ยเป็นนักเรียนดนตรีเรียนกีตาร์แล้วก็เรียนทฤษฎีดนตรีด้วยกันกับผมนะเป็นอยู่ในคลาสเดียวกันคลาสที่มีพี่ต๋ำจตุรนเอมสบุตรเนี่ยที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเบิร์ตธงชัยชุดที่หนึ่งเลยตอนนั้นพี่ต๋ำก็สอนอยู่ที่โรงเรียนดนตรีศศิริยะนะครับเราก็ไปนั่งเรียนกันแล้วเรียนพวกดนตรีพวกหลักสูตรเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องของการเรียบเรียงอะไรพวกนี้ครับดีครับก็สามคนที่นั่งเรียนกันอยู่ก็มีเนี่ยครับมีโต๊ะวสันนะแล้วก็มีนิ่มสีฟ้า
0: คนที่ร้องเสียงแจ๋วๆนี่แหละ
1: ใช่ใช
0: ่ที่เป็นคอรัสอยู่ในเพลงอัลบั้มแทบจะทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะ
1: เราสนิทกันแล้วก็มีผมนั่งเรียนอยู่ด้วยกันในยุคนั้นน่ะทุกคนก็เรียนกันไปก่อนนะแต่โต๊ะก็เล่นดนตรีกลางคืนด้วยกันกับผม
0: คือส่วนใหญ่ดิฉันว่าทุกคนน่ะเป็นนักดนตรีกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เล่นมาบายฮาร์ดเล่นมาจากหนังสือเล่นมาจากที่ตัวเองครูพักรักจำบ่ายอะไรก็แล้วแต
1: ่หูดี
0: ใช่ค่ะแต่การที่มาร่ำเรียนอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อให้รู้ว่าอ๋อไอ้ที่เราเล่นเนี่ย
1: ที
0: ่มาที่ไปเป็นอย่างไรมาเรียนทฤษฎีดนตรีมันจะได้เข้าใจนะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไอ้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วให้มันดีมากขึ้นไปอีก
1: คุณนิ่มเนี่ยนะเขาไม่ใช่ธรรมดานะเขาเล่นกีตาร์คลาสสิกนะเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของฮักกี้
0: คุณฮักกิน
1: ใช
0: ่
1: เรียนคลาสสิกอยู่แล้วก็มาเรียนทฤษฎีดนตรีอยู่ด้วยกันแล้วก็ส่วนอาจารย์ที่มาสอนอีกก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มบัตเตอร์ฟลายที่เป็นพี่ว่าวอนุวัฒน์สืบสุวรรณก็กลุ่มนี้ก็มาจากลูกศิษย์อาจารย์บรูซแกรสตันที่มาจากทางพยัพเชียงใหม่นะครับแล้วอาจารย์บรูซเองก็มาวนเวียนอยู่ที่นี่แหละ
0: ค่ะที่ซิซิลี
1: ครับแล้วก็เพราะว่าอาจารย์บรูซกำลังทำฟองน้ำตอนนั้นนะครับวงฟองน้ำ
0: ตอนนั้นอาจารย์บรูซอยู่ที่พยัพ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ค
0: นะคะไปสอนมาจากอเมริกาแล้วก็ไปสอนอยู่ที่เชียงใหม
1: ่ใช่แล้วก็มาสอนกูตุ้มด้วยนะ
0: อ๋อแน่นอน
1: ลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์อาจารย์บรูซเนี่ยกูตุ้ม
0: ใช่ใช่ดิฉันเรียนร้องเพลงกับครูบรูซค่ะ
1: สอนที่จุฬาเหรอครับ
0: ใช่ค่ะสอนที่คณะอักษรศาสตร์นะคะ
1: เราลูกศิษย์อาจารย์เดียวกัน
0: ค่ะใช่คือพูดมาทั้งหมดรู้จักกันหมดเลยนะนะคะเพราะว่ามันอยู่ในยุคที่เราทุกคนเป็นดนตรีกันอยู่นะคะดิฉันก็ร้องเพลงเป็นเล่นดนตรีได้บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ตรงช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังแสวงหานะคะกำลังแสวงหาดนตรีแนวใหม่กำลังแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
1: คือหลายๆคนที่เล่นเก่งแล้วมาเรียนเพิ่มเติม
0: ใช่
1: เชื่อไหมว่าผมอ่ะเรียนอาจารย์เรียนกับอาจารย์ดนูนะฮะในเรื่องของการเขียนสกอร์ออร์เคสตราชันเรื่องของการcounter point เรื่องอะไรพวกนี้ทฤษฎีดนตรี
0: ค่ะ
1: แล้วเพื่อนร่วมรุ่นที่นั่งเรียนอยู่ด้วยกันเป็นใครรู้ไหมคร
0: ับ ใครเอ่ย
1: พี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์กับพี่ไพฑูรย์วัทยากรมือเบสองค์ออเรนทัลฟัง
0: ค่ะค่ะ
1: คือเขาระดับนั้นแล้วแต่เขามาเรียนเพิ่มเติมในการเขียนสกอร์
0: ค่ะทุกคนเล่นได้
1: เล่นได้หมด
0: ทุกคนมีความรู้มากมายมีฝีมือ
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็มีประสบการณ์มามากมายแล้วแต่ว่าก็แบบหนึ่ง
1: มาเรียน
0: มาเรียนเพื่อให้ตัวเองรู้เพิ่มมากเติมมากขึ้นอีก
1: เติมไงเติม
0: ใช่
1: เติมกับประสบการณ์ที่ทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนเล่นดนตรีกันคืนกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่หยุดที่จะเรียนรู้ไงผมก็เอ๊ะพี่เติมมาเรียนทำไม พี่เป็นเจ้าของค่ายเนี่ยนะแต่ว่าแล้วก็เล่นเป็นThe Impossible เล่นมาจนถึง Oriental Funk แต่พี่ก็ยังมาหาความรู้เพิ่มเติม
0: ดิฉันว่าไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน
1: ใช่
0: ค่ะนะคะต้องทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเติมไปได้เรื่อยๆเพราะดิฉันว่าดนตรีเนี่ยมันก็ถึงแม้ว่าคุณจะมาทางร็อกสมมุตินะแต่การที่คุณมาเรียนทางด้านของเขียนสกอร์ซึ่งมันเป็นแนวที่มันสูงขึ้น
1: ใช่
0: นะคะอย่างอาจารย์ดนูอย่างนี
1: ้
0: มาซะขนาดนี
1: ้
0: เราก็เรียนได้เพราะว่ามันรากเดียวกัน
1: นั่นน่ะสินี่แหละคนที่ไม่ยอมหยุดเรียนรู้ทั้งที่ตัวเองก็เก่งมากๆอยู่แล้วนี่ก็ยกเป็นอุทาหรณ์ให้เข้าใจด้วยว่านักดนตรีที่เก่งๆเขาไม่หยุดเรียนรู้กัน
0: ยกเป็นตัวอย่างค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับจะได้เห็นแล้วก็จะมีความพยายามว่าเราไม่สายเกินไปนะแล้วก็แม้กระทั่งพี่ป้อมเองก็เล่นดนตรีประจำกลางคืนแต่ว่าก็ฮึดฮัดขึ้นมาที่จะมาทำอัลบั้มของตัวเองขึ้นมาก็ค่อยๆเริ่มต้นจากตอนที่จ จากโฟกซองขึ้นมาทำอัลบั้มแยกออกจากอิซึนออกมาเป็นอัศนีกับภาษาชุดแรกเลยกับเพลงนี้ครับ

พลงนี้ดนตรีโดยพี่จอร์ดและก็พี่ป้อมอัศนีส่วนเนื้อร้องโดยพี่เขตอรันเลิศพิพัฒน์ครับธีมเรื่องเพลงนี้มาจากตอนที่อัศนีไปทำคอนเสิร์ตให้ไปทำอัลบั้มให้กับธเนศวรากุลนุเคราะห์ครับกลับมาจากที่อังกฤษแล้วหอบของมาเต็มเลยพี่ป้อมบอกว่าโอ๊ยมันหอบฟางอะไรกันไปเยอะแยะเป็นบ้าหอบฟางเลยก็เลยเอามาเป็นธีมอัลบั้มซะเลย

0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์
1: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
2: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
1: แหมจิราก็น้องๆรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะไม่จริงอยู่
2: ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะไม่ได้มีด้วยหรอ
3: มีครับประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up To My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์

0: ิดเบรกนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่ายินยอมดีนิติพงษ์เขียนเพลงนี้เนื้อดีนะส่วนดนตรีก็เป็นพี่จอร์ดกิจโชคทิพชนา
1: ค่ะ
0: งานเพลงของอัศนีวสันต์จะติดหูเราง่ายมากเลย
1: ค่ะ
0: ด้วยท่วงทำนองนะครับคุณตุ้ม
1: ค่ะ
0: ก็การที่การจะมีประสบการณ์ในการเขียนเนื้อเพลงอ่ะให้มันติดหูเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์มากๆในการเลือกหยิบตัวโน้ตอะนะ
1: ใช่แล้วก็คำด้วยนะคะคำที่มันง่ายหน่อยนะแต่ว่าโดนแล้วกินฟังแล้วมันกินใจดิฉันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเพลงของอัศนีนะคะเนื้อมันโดนใจได้ง่ายอะแล้วก็มันมีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่เสมอเสมอเลยจะสังเกตได้ว่าทุกเพลงอะเขาจะเป็นสุภาพบุรุษอยู่ในหลายแง่มุ
0: ม
1: แต่อย่างยินยอมนี่ก็คือว่าคือรักมากเรื่องไหมซึ่งหลายคนจะแบบโอ้ยชอบจังเลยผู้ชายแบบนี
0: ้
1: นะยังไงก็ยอมทุกอย่างเลยนะคะพร้อมทำตามด้วยความยินยอมเห็นปะคือแบบซีโรราบมากเลยอ่ะผู้หญิงก็จะชอบเนี่ยอันนี้อีกแนวหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ความเป็นสุภาพบุรุษในแต่ละเพลงนั้นจะมีแง่มุมที่แตกต่างนะคะ
0: มันมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งที่วันที่สองที่เราไปดูรอบแรกนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ตอนที่เขาค่อยๆขยับคนทีละนิดก่อนเริ่มจากตรงกลางก่อนเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คนกลางก็มายืนข้างเราอยู่ A3ก็อยู่ข้างๆเวทีแถวที่5คราวนี้พอมาถึงจนถึงช่วงที่เขาซ่อมตรงนั้นเสร็จมันก็ลามมาเรื่อยๆมาจนถึงทางเราสุดท้ายเราก็ต้องยอมลุกออกมาด้วยความยินยอมไม่อยากลุกเนี่ย
1: เขาเดินมาบอกลุกครับลุกครับไม่ยินยอมได้ยังไงล่ะ
0: ใช่ไหม
1: ก็จะงงๆดูคอนเสิร์ตอยู่เอ๊ะลุกไปไหน
0: เออใช
1: ่ตอนแรกดิฉันงงรู้ป่ะนั่งอยู่เอ๊ะทำไมมันมีคนมายืนอยู่ข้างดิฉัน
0: เต็มไปหมดเลย
1: เอ๊ะแล้วยังไงตอนนึกอะไรรู้ไหมเขาขายบัตรยืนมายืนบนนี้ด้วยเหรอข้างหน้าก็มีบัตรยืนแล้วไม่ใช่เหรอยังมีบัตรยืนมาตรงนี้อีกเหรอ
0: ที่แท้จริงๆก็คือเขากำลังซ่อมที่นั่งของคนกลุ่มนั้นอยู่แหละ
1: ก็ไม่รู้ไงเพราะเขาไม่ได้ประกาศว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะ
0: แต่คนที่อยู่ข้างบนน่ะอัศจรรย์บนน่ะเขามองลงมาเขาเห็นหมดไง
1: เขาเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม
0: ไอเราอยู่ข้างล่างเรา
1: ไม่รู้หรอก
0: ระดับเสมอตา
1: ค่ะ
0: ฟังไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่อง
1: ดิฉันก็สนใจแต่บนเวทีแหละเพราะฉะนั้นดูอยู่แต่พี่ป้อมพี่โตสองคนนี่แหละนะคะเพราะขนาดว่านั่งอยู่ข้างล่างแล้วนะอยู่กลางๆเนี่ยก็ยังเห็นทั้งสองท่านเป็นตัวเล็กๆอยู่ดีนะคะก็เลยต้องแบบเฮ้ยขยับซ้ายขยับขวาเพราะว่าด้วยความที่เก้าอี้เนี่ยมันเสมอกันใช่ไหมถ้าคนข้างหน้าเขาขยับฉันก็ต้องขยับตามด้วยหาตามช่องของศีรษะ
0: จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าในพื้นที่เขายกขึ้นมาเนี่ยนะคือเขายกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมีคนยืนอยู
1: ่
0: เป็นประมาณโหพื้นที่ที่คนยืนอยู่ตรงนั้นก็เยอะมากเลยนะแล้วพอจากนั้นเนี่ยเขาก็ยกตรงพื้นที่เราขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เสมอกับศีรษะของคนที่ยืนประมาณเมตรนึงอ่ะพอนั่งแล้วมันจะพอดีใช่ไหมครับมันก็เราก็คือขึ้นมาแต่ว่าบนพื้นที่ที่เรานั่งกันอยู่นะมันเป็นแฟลตแฟลตหมายความว่ามันเรียบมันไม่ได้มันไม่ได้มีเป็นชั้นๆขึ้นไปเหมือนพวกที่นั่งอยู่บนนั้นอยู่แล้วนะครับขอเรียนให้ทราบนิดนึงว่าพื้นที่ที่นั่งอยู่ข้างล่างอ่ะเป็นพื้นเวทีที่สร้างขึ้นมาใหม
1: ่ค่ะเป็นอัศจรรย
0: ์บนพื้นเดิมที่เป็นพื้นปูนเพื่อยกขึ้นมาใหเหนือศีรษะของคนที่ยืนเพื่อที่จะดูได้ชัดขึ้นแต่บนนั้นมันพื้นเรียบเท่ากันใช่เพราะฉะนั้นที่ครูตุ้มบอกว่ามองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าคนนั่งหน้าเรา5แถวอ่ะเขาถ้าใครที่สูงกว่าเรานิดนึงเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นก็ต้องโยกไปโยกมา
1: คือถ้าส่วนตัวนะถ้าเป็นแบบนั้นนะดิฉันว่าเขาต้องยกเวทีอัพขึ้นไปอีกนะคะองศาที่เรามองเนี่ยจะได้ไม่ต้องจะได้พ้นศีรษะคนข้างหน้านะคะถ้าเผื่อว่าคุณยกพื้นที่นั่งคนดูแต่ไม่ยกเวทีมันก็เท่าเดิมอ่ะ
0: เขาก็ต้องการให้คนยืนข้างหน้าเห็นไงคนนี้มียกสูงแงนคอใช่ไหมอ
1: ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแง่คิดสำหรับคนที่จัดคอนเสิร์ตก็สุดแท้แต
0: ่
1: นะคะว่าเขาคิดอย่างไรนะ
0: แล้วก็มีอยู่ช่วงพอเราถูกยืนออกมาอยู่ตรงนั้นก็เลยมายืนร้องอยู่ตรงข้างๆเพราะว่าตรงนั้นยังเป็นช่วงซิงอลองกันอยู่นะครับแล้วเพลงที่คุณตุ้มยืนร้องอยู่กับพวกกลุ่มครูที่สอนร้องเพลง กลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีเพลงนี้อยู่ด้วยซึ่งผมถือว่าทุกคนร้องกันทั้งฮอลเลย
1: ค่ะ
0: เป็นเพลงที่พี่ป้อมแต่งเอาไว้ในยุคแรกๆเลยแล้วก็ฮิตมากๆครับSing along กันไปด้วยกัน

0: พูดถึงเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ป้อมทำเองทั้งหมดเลยนะแต่งเนื้อร้องแต่งทำนองเรียบเรียงดนตรีเล่นกีตาร์เองแล้วก็ร้องเอง
1: เมาหมดเลยเพลงของพี่ป้อมเนี่ยนะเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขาก็คือเขาจะพูดเขาจะเอ้าเขาจะอะไรเนี่ย
0: กับซาวด์มิกซ์ของเขาจะมีเล็กๆน้อยๆ
1: มันจะเป็นแบบเล็กๆแซกๆอยู่ข้างในอยู่เสมอ
0: มีเสียงเซ็กซี่เซ็กซี่เล็กๆบางทีเขา
1: ใช่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อันนี้ถามนิดนึงในฐานะที่อย่างเสียงของพี่ป้อมเนี่ยเสียงสูงมากใช่ไหม
0: สูงฮะสูงเลย
1: เกินผู้ชายทั่วไปไหม
0: ก็เขาร้องแบบเหมือนร็อกอ่ะเขาก็ใช้เสียงพุ่งเอา
1: พุ่งมากเลยนะแล้วก็เสียงสูงมากๆด้วย
0: เวลาเปลี่ยน
1: นั่นสิ
0: โหเนี่ยใครที่ลองไปร้องกับในคีย์แผ่นจะรู้เลยต้องร้องสูงมากนั่นแหละพอร้องไปก็ต้องร้องไปด้วยเพราะมันพุ่งอ่ะ
1: เสียง
0: คือเป็นนักร้องที่เล่นเพลงร็อกได้ดีแล้วก็แต่ยังตัวเองก็ยังชอบงานเพลงที่เป็นโฟกซองเพราะว่าเริ่มต้นของอัศนีวสันต์นะเริ่มจากอิซึนที่เป็นนักดนตรีที่ชื่นชอบงานเพลงแนว Crosby, Stills, Nash & Young หรือว่า Eagles America อะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นก็เลยจะมีคาแรคเตอร์ของการใส่กีตาร์โปร่งที่เป็นอะคูสติกเข้ามาเสริมอยู่ในบทเพลงของเขาด้วยแต่พอตัวเองมีความเป็นร็อกก็เป็นเหมือนEagles ที่ทำโฟกเป็นโฟกร็อกนั่นเอง
1: ค่ะแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมระหว่างที่ดูคอนเสิร์ตเนี่ยกูรูทำอะไรเดี๋ยวฉันหันไปกูรูทำอะไรอ่ะเทียบคีย์เทียบทำไมอ่ะเฮ้ยนี่พี่ป้อมเขาไม่ลดคีย์เลยเหรอเพลงเนี้ยคือดิฉันก็ขำนะคือไม่ได้ดูคอนเสิร์ตแบบเพลิดเพลินนะแต่มาเช็คว่าเพื่อนทำอะไรบ้าง
0: ดูดิป้อมกับโต๊ะเขาลดขี่ไหมอ่ะ
1: เขาลดขี่ไหมคืออย่างนี้พอคนเราพออายุสูงขึ้นนะคะนะคะแล้วก็พอร้องเพลงเสียงเพลงตัวเองนี่แหละก็มักบางทีก็ไม่ไหว
0: เพราะอายุเยอะๆ
1: เพราะอายุเยอะมากแล้วดันไม่ได้แล้วยิ่งพี่ป้อมเนี่ยเสียงสูงมาก
0: ใช่
1: ดังนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่จะต้องลดคีย์ลงมา
0: ใช่
1: นะคะจะ1สเต็ป2สเต็ปกี่เสียงก็ว่ากันไป
0: ใช
1: ่นะคะกูรูก็เลยเช็คเลยไม่ลดนี่เพลงนี้ไม่ลดคีย
0: ์
1: เขายังเก่งอยู่นะ
0: ผมว่าเขาเจ๋งตรงที่ว่า
1: เขาเจ๋งอ่ะ
0: ซัดแบบคีย์แผ่นเลยแล้วร้องเท่ากับตอนที่เขาออกอัลบั้มหนึ่งเลยโอ้โหเฮ้ยบอกพี่ป้อมไม่ลดคีย์อ่ะโต๊ะก็ไม่ลดโต๊ะ
1: ไม่ลดนั่นสิถึงบอกว่าในวันที่ร้องเพลงเนี่ยนะคะเพลงนั้นเนี่ยอายุไม่ถึง30หรอก
0: ครับ
1: แต่ในวันนี้71แล้วอ่ะใช่ไหมผ่านไป30-40ปี30-40ปียังสามารถร้องได้คีย์เท่าเดิมเนี่ยเจ๋งมากละ
0: นั่นน่ะ
1: พี่เลิกทำไมพี่ ถามพี่ป้อมเลยเลิกแสดงทำไมคนดูยังรักพี่อยู่มากมายได้เห็นไหมเนี่ยตะเกียกตะกายซื้อบัตรกันอุดตลุดเลยพี่เปิดแสดงอีกในปีหน้าเขาก็ไปดูพี่อีกแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกแล้ว farewell
0: เขาไม่ว่ากันหรอกนะงานแบบนี้ก็กระโดดกลับมาด้วยความคิดถึงก็ได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะเราเชื่อมั่นว่าถ้าคุณจัดอีกถึงแม้จะ farewell ไปแล้วเขาก็ยังอยากดูอยู่ใช่ไหมเพราะเพลงมันยังมีคนฟังเป็นล้านแต่คนมาดูเนี่ยมันหลักหมื่นอะ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เลยทำให้คนที่เขาพลาดโอกาสอะ
1: เขาก็ยัง
0: อยากดูอยู
1: ่
0: เพียงแต่ว่าพี่จะมีโอกาสได้ตรงไหนเอาหนักใครที่ไปพลาดจะจองบัตรถ้าเกิดเขาจะทำอีกนะเอาภาวนาไว้แล้วถ้าทำดีก็ต้องได้ดีละ

0: พลงนี้แนว Eagles เลย Lion Eye หรือ Peaceful Easy Feeling เป็น Country Rock ที่ทำดนตรีก็แต่งโดยพี่อุกฤษพลางกูลนะครับแล้วก็คนที่เอามาเติมแต่งเสริมก็คือพี่ป้อมและพี่เขตอรันเขียนเนื้อลงไปนะครับงานเพลงแนว Country Rock แบบ Eagles อย่างนี้แหละก็เข้าสู่ตลาดที่เป็นกีตาร์โปร่งเพราะดีมากเลย
1: ค่ะแล้วเนื้อหาก็ดีนะดิฉันว่า
0: ครับ
1: นะเพราะว่าเราก็ได้ยินว่าทำดีต้องได้ดี
0: ใช่
1: นะในทางพุทธมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ในเพลงซะเลยทีเดียวก็เป็นการที่จะตอกย้ำให้กับเด็กๆหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่ฟังเพลงแล้วฮึกเหิมขึ้นมาทำดีต้องได้ดี
0: พี่อุกฤษพลางกูลเป็นมือกีตาร์อยู่กับวง Butterfly นะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนที่พี่อุกฤษออกไปก็เนี่ยละพี่ป้อมอัศนีพี่จิรพันธ์ก็มาเสริมทีมกันเป็นหนึ่งใน Butterfly เพราะฉะนั้นจะมีความสนิทสนมกันมากเลยในกลุ่ม Butterfly ที่ทำงานอยู่กัน
1: พี่อุกฤษเป็นพี่หรือเป็นน้องของพี่อิทธิ
0: เป็นพี่ชายของอิทธิพลังกูลนะแล้วก็เปิดห้องอัดที่ชื่อว่าแจมสตูดิโออยู่ที่ตรงเอกมัยนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่านะผมจำไม่ได้แล้ว
1: ดิฉันก็ไปอัดเสียงที่นั่นนะไปอัดอะไรดิฉันก็นึกไม่ออกที่แจมอ่ะ
0: เพลงแต่งงานเราเนอะ
1: อุ๊ยตายละขอโทษ
0: ใช่ใช่อัลบั้ม
1: ลืมไปแล้วนานเหลือเกิน
0: ใช่โอ้กี่ปีอ่
1: ะ
0: ห้องอัดเสียงแจมที่มีพี่ประจีนทรงเผ่าเป็นหุ้นส่วนด้วย
1: อ๋อค่ะ
0: นักดนตรีมาทำงานกันอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็หลายๆคนก็ทั้งกลุ่มหลายๆทีมที่ทำงานอยู่เบื้องหลังกันรวมทั้งกลุ่มของตัว Macintosh ที่แตกออกมาเป็นวงตาวันด้วยนะครับก็มาทำงานอยู่ที่ Butterfly มาช่วยกันทำงานคุณหมูก็มาหมูที่เป็นวงตาวันก็มาช่วยปุ้มพงพรมก็มาทำงานอยู่ที่ Butterfly ด้วยตอนที่หลังจากที่ออกจากวง Macintosh มาแล้ว
1: Butterfly เนี่ยเขาทำเพลงโฆษณานะคะทำเพลงละครทำนู่นนี่นั่นนะคะแล้วเขาก็ซื้อตึกเดียวติดกันเลยกับซาซิลิยะ
0: ค
1: ่ะกับโรงเรียนนะ
0: อยู่ตรงสุขุมวิท
1: หรือตึกเดียวกันดิฉันก็ไม่แน่ใจนะแต่มันก็คืออยู่ด้วยกัน
0: ใช่สุขุมวิท123นะ
1: ครับค่ะประมาณอย่างนั้น
0: ผมไปเรียนดนตรีก็ไปเรียนที่นั่นแหละ
1: เดี๋ยวฉันก็ไปร้องเพลงนี้ไม่ร้องตรงนั้นแหละ
0: ห้องอัดก็อยู่ข้างล่างนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าขึ้นไปเรียนชั้นบน
1: ก็ต้องเดินขึ้นไปก่อนแล้วก็ย้อนลงมาที่ห้องอัดข้างล่างนะคะก็เป็นชีวิตหนึ่งของกลุ่มนักดนตรียุคหนึ่งนะคะที่ใช้ชีวิตกันแบบตามหาความฝันจริงๆเพราะทุกคนมีวิถีในการสร้างดนตรีที่ค่อนข้างมีความแตกต่างจากเพลงไทยในยุคนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องบอกเลยแตกต่างมากๆ
0: ใช่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่สร้างแนวร็อกที่เป็นโปรเกรสซีฟแล้วก็สร้างโอ้โหตอนทำ Butterfly นี่ยุ่งมากเลยนะดนตรียุ่งเหยิงเลย
1: ใช่
0: เป็นไซคิเดลิกเลย
1: ใช่ใช่
0: ไซคิเดลิกร็อก
1: ค่ะ
0: เหมือนกับเป็น Pink Floyd เป็นวงดนตรีที่ยากๆอย่างคณะ Yes ซึ่งเป็นขวัญใจของพี่ป้อมอัศนีเหมือนกันนะครับมีหลายเพลงที่มีกลิ่นของวงดนตรีที่ชื่อว่าคณะ Yes ก็มาดีมากก็ทำออกมาก็ถือว่าในกลุ่มนั้นรวมทั้งได้ทีมงานอย่างปุ้มพงพรมเข้ามาตอนหลังๆนะ Butterfly ก็ให้มาช่วยแต่งเพลงให้พี่ป้อมอัศนีอยู่เพลงหนึ่งเหมือนกันที่ผมดูแล้วก็ได้คนเขียนเพลงอย่างณประชาพงสุภัทรซึ่งเป็นทีม A เขียนด้วยกันนะฮะกับเพลงนี้ผมว่ามันน่ารักดีนะ

การเพลงดิสโก้ร็อกแบบนี้มันทันสมัยมากในยุคนั้นเลยเรียบเรียงดนตรีโดยพี่ป้อมอัศนีโชติกุลนะครับเพลงนี้วัวลืมตีนเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมามิวสิกกูรูวันนี้มีเพลงสนุกๆเพราะๆให้คุณฟังกันนะครับ

0: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
3: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
2: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
3: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
4: มีครับประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up To My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเป็นการที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
0: Music Guruกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: เปิดด้วยงานเพลงที่เป็นคันทรีร็อกอีกเพลงหนึ่งฝีมือการแต่งของพี่อุกฤษพลังกูลเช่นเดิมนะฮะเหมือนกับเพลงที่เมื่อกี้ผมเปิดไปในเบรกที่แล้วแนว Eagles เลยนะฮะเป็นคันทรีร็อกเลยเหมือนทำดีได้ดีแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยตัวของพี่ป้อมก็เขียนเนื้อกับพี่เขตอรันเหมือนเดิมฮะนะฮะก็เป็นเพลงอีกเพลงนึงที่ออกในแนวคันทรีร็อกแบบ Eagles เลยโดยเฉพาะวันที่แสดงเมื่อวันก่อนเนี่ยโต๊ะเอากีตาร์ตัวใหม่ที่เล่นเพลงนี้สโลขึ้นมาให้ดูด้วยเป็นกีตาร์เทเลคัสเตอร์ที่ทำขึ้นมาใหม่จากที่เดิมเนี่ยสีเดิมของกีตาร์ตัวนั้นก็คือตัวกีตาร์เทเลคัสเตอร์ตัวเก่าที่เป็นสีบัตเตอร์สกอตออกเหลืองๆอ
1: ่ะ
0: เนี่ยเป็นเทปกีตาร์เทเลเขานิยมใช้สำหรับเพลงคันทรีไงคุณตุ้มก็เลยก็เป็นทางของโต๊ะเลยก็ที่จะต้องเพลงแบบนี้ต้องใช้กีตาร์แบบ Eagles แบบนี้นะครับก็เพลงนี้ตัวกีตาร์เทเล่ตัวใหม่โต๊ะเขาก็ใช้เขามีติดสติกเกอร์ไว้ด้วยนะที่ตรงข้างๆกีตาร์เขาอะ
1: ค่ะ
0: เขียนว่าสุขใจก่อนก
1: ็
0: เพลงนี้แหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็เซ็นชื่อวสันต์ไว้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวเล็กๆเขียนเอาไว้ว่ากีตาร์ตัวใหม่เขาเนี่ยเขาเขียนว่ากระดี่ตัวใหม
1: ่คุณผู้ฟังคะคุณกูรูเนี่ยนะคะไม่ฟังดนตรีดูแต่กีตาร์นะฮะ
0: เก็บรายละเอียดมาเล่าให้ฟัง
1: จริงๆแล้วก็เห็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่ากล้องเขาก็ซูมให้เห็นใช่ไหมเดี๋ยวฉันก็อ่านเดี๋ยวฉันก็โอเคเข
0: ีย
1: นว
0: ่
1: าอ
0: ย่
1: าง
0: ไ
1: รเห็นละกระดี่เอ๊ะกระดี่ตัวใหม่มันเพลงไหนนั่นนะ
0: กระดี่ได้น้ำไง
1: มันมีแต่กระดี่ได้น้ำแต่ทำไมอันนี้กระดี่ตัวใหม่นะแล้วกีตาร์เป็นยี่ห้ออะไรนะ
0: เป็น Fender Telecaster
1: โอ้ตัวใหม่เลย
0: ใช่ครับก็โดยทำขึ้นมาเป็นสีเรียนแบบตัวเก่าเลย
1: ตัวเก่าพังเหรอ
0: มันก็ไม่พังหรอกแต่ว่ามันนานมากเกินไปแล้วก
1: ็
0: อาจจะเก็บไปแล้วก็ทำรุ่นนี้ออกมาก็สามารถอาจจะเป็นมีขายได้แล้วนะเพราะว่าเขาทำรีอิชชูอย่างนี้ออกมาเนี่ยก็ใครที่สนใจกีตาร์เทเลอย่างนี้คือรุ่นนั้นมันหาซื้อไม่ได้แล้วไงเขาก็เลยทำออกมา
1: ค่ะ
0: ก็คงจะไปดูได้นะร้าน
1: ถ้าเผื่อคุณจะไปซื้อก็หาซื้อรุ่นกระดี่ตัวใหม
0: ่เทเลคัสเตอร์ใครที่ชอบงาน
1: จำชื่อไว้นะคะคุณFender คุณไม่ต้องจำนะฮะคุณจำว่ากระดี่ตัวใหม
0: ่ไปที่ร้านมิวสิกคอนเซปต์นะ
1: อ๋อค่ะ
0: ก็ร้านของเฮียเหลียงเก่า
1: ตัวหนึ่งจะแพงไหมเนี่ยกูรู
0: ้อ๋อก็หลายหมื่นอยู่นะถ้าเป็น Fender Tele นะครับก็เป็นงานคันทรีก็ต้องใช้แนวเนี้ยใสๆหน่อย
1: ค่ะถ้าสำหรับคนที่ชอบกีตาร์เนี่ยนะดิฉันว่าหลายหมื่นมันก็คุ้มค่าเนาะเพราะกีตาร์เนี่ยก็แปลกค่ะ
0: ครับ
1: นะคะยิ่งเก่าราคายิ่งขึ้น
0: ใช่ๆ
1: ไม่มีราคาตกเลย คุณซื้อรถยนต์เนี่ยราคาตกนะ
0: ใช
1: ่ใช้ไปเนี่ย
0: ซื้อมาเป็นล้าน
1: ซื้อมาเป็นล้าน
0: ขายเป็นแสน
1: ใช่ๆค่ะนะคะแต่กีตาร์นี่ไม่ใช
0: ่
1: นะคุณเก็บไปแล้วเล่นไปเรื่อยๆแล้วค่ะยิ่งมีรอยถลอกมีการใช้งานเนี่ย
0: โอ้โหนี่เขานิยม
1: โอ้โหจะยิ่งแพงหนักขึ้นไปอีก
0: ครับ
1: อันนี้ฉันก็ไม่เข้าใจ
0: ผมมี
1: คนเล่นกีตาร์ทั้งหลาย
0: มีกิบสันอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นรุ่น335นะครับเป็นรุ่นที่เขาเป็นเรียกว่ากิบสัน TD 335 335ที่ลารี่คาร์ตันเล่นแต่ว่ารุ่นที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเป็นรุ่นที่โรงงานแรกของกิบสันเลยอยู่ที่กาลามาซูมีบัตรมีตัวใบเซอร
1: ์
0: ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ปิดโรงงานนี้ย้ายไปตั้งโรงงานใหม่ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นกีตาร์กิบสันที่ทำอยู่ในกาลามาซูทั้งหมดเนี่ยคือราคาขึ้นแบบพรวดพรวดพรวดไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับจากไอ้ที่คุณว่าหมื่นเนี่ยมันขึ้นไปเป็นล้านอะ
1: โอ้ my god ตัวไหนคะคุณฮะ
0: ตัวกิบสันสีแดง
1: มันอยู่ไหนฮะ
0: สีเชอร์รี่ของผมเนี่ยผมว่ารุ่นของผมเนี่ยน่าจะถ้าสภาพสวยดีๆก็ขึ้นล้านแต่ว่าถ้าจะใช้เก่าๆหน่อยก็น่าจะอยู่สัก 6-7 แสนนะต้องมีสัก 7 แสนไม่ใช่ 7 หมื่นนะแล้วผมยังมีอยู่เลยมันแล้วทั้งกล่องทั้งใบเซอร์ที่เขาโหเก่า
1: คุณประกาศนี่คุณประกาศขายเหรอคะ
0: ยังไม่ได้ขายครับ แต่เพียงแต่ว่าผมเข้าไปเช็คดูที่ Amazon เช็คดูที่ eBay ที่เขาขาย
1: เวลาเขาเช็คนะคุณเขาจะมีความสุขมากเลยกีตาร์ผมราคาเท่านี้ แต่ถามว่าขายไหมไม่ขายเนี่ยคือพวกเล่นกีตาร์จะเป็นแบบเนี้ยสะสมไว้แล้วก็พอใจว่ากีตาร์ของตนเองนั้นแหมราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่กูรูเขาเป็นอาชีพเขาไงใช่ไหมเพราะว่าสมัยก่อนก็คือเล่นคอนเสิร์ต
0: ใช่ครับ
1: ก็จำเป็นจะต้องมีกีตาร์ตัวนั้นตัวนี้สำหรับ

0: ตอนนี้หันมาดูอีกทีรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยไหวละ
1: ค่ะเพราะบางตัวนี้น้ำหนักเยอะมากเลยเป็น10กว่ากิโลนะกีตาร์
0: ไม่ถึง
1: ถึงไหม
0: แต่ว่าแค่ 5-6 กิโลก็หนักมากแล้วคุณอู้หนักจริง
1: ไม่รู้อ่ะ
0: กิบสันเนี่ยหนักมากเล่นไม่ไหว
1: แต่ถ้าเผื่อคุณผู้ฟังแล้วแบบโอ้แพงนะคุณลองนึกดูว่าเวลาที่คุณซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ในยุคนี้เนี่ยเท่าไหร
0: ่มันก็เหยียบแสนแล้วนะ 8-9
1: โทรศัพท์เครื่องใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะ 30,000 40,000 นะ
0: อันนี้มันไม่ใช่กระดี่ตัวใหม่แล้วนะ
1: ใช่ๆพูดถึงไง
0: เป็น Samsung เป็น
1: ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคุณใช้ไปแล้วมันก็จะศูนย์ไปเลยนะ
0: ใช่ๆ
1: นะคะราคาไม่ขึ้น
0: เหลือประมาณ
1: แล้วราคามันก็แพง
0: 4-5,000
1: ใช่ราคามันก็แพงพอๆกันกับกีตาร์แหละ
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: แต่ถ้าซื้อกีตาร์นี้กีตาร์ 80,000 แสนนึงโหคุณแล้วพอมันเลยไปในช่วงนึงแม่ราคามันขึ้นสนานเลย
1: คุณผู้ฟังคะตอนนี้หน้าดิฉันเนี่ยนะคะมีกีตาร์อยู่ประมาณเดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7 7ตัววางตั้งเรียงอยู่ข้างหน้าดิฉันนะคะแต่ละทรงแต่ละแบบเยอะมากนะคะแต่เขาบอกดิฉันดีใจมากกูรูเปลี่ยนหลังจากที่ซื้อกีตาร์แบบราคาแพงๆมาแล้วตอนนี้เปลี่ยนใหม่ที่ดิฉันพูดถึง7ตัวนี้นะคะราคาประมาณตัวละ300บาท
0: เป็นโมเดลฮะเล็กๆเอามาเก็บแล้วฮะเพราะว่ามันไม่มีที่จะเก็บแล้วแล้วก็มันคิดว่าจะระบายออกแล้ว
1: เปลี่ยนเป็นโมเดลแทนค่ะที่ตั้งอยู่เล็กๆนี่คือโมเดลอันตัวละประมาณคืบหนึ่งนะคะ
0: คือสมัยก่อนใครจะมาขอไอ้นี่ตัวจริงฉันมีเกือบหมดเลยนะเนี่ยที่มันอยู่ข้างหลังแต่ครั้งนี้มันมีอย่างนี้ครับคือว่าบางตัวเล่นไม่ไหวจริงๆฮะยังอยากขายอยู่เลยนะแต่ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไรละเพราะว่าเก็บไว้ก็เล่นไม่ไหวมันหนักอ่ะแล้วมันสะพายบ่าเนี่ยมันหนักมากแล้วเราก็เล่นไม่ไหว
1: แบกหามละ
0: เจอก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะหาทางเอาไว้เฉพาะตัวที่เราอยากได้เอาไว้เล่นจริงๆ
1: ตอนนี้ก็กลับมาสะสมเป็นโมเดลกีตาร์แทนดิฉันว่าก็เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของเราตอนนี้นะคะ
0: คือมันซื้อมาแล้วมันก็รักไง
1: เข้าใจ
0: แล้วแต่ละตัวมีสตอรี่หมดน่ะ
1: เข้าใจค่ะคุณดิฉันไม่ได้ว่าอะไรด
0: ิ
1: ฉ
0: ัน
1: เข้าใจคุณ
0: ลายเซ็นลารีคาร์ตันลายเซ็นของอูแต่ละศิลปิน
1: อันนี้อยู่ไหนของลารีคาร์ตันคุณอย่าไปใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวลายเซ็นเขาจะหายไป
0: มีอยู่ตัวนึงที่เป็นกีตาร์โปร่งที่ตั้งไว้หัวเตียงอันนั้นก็ลารีคาร์ตันเล่นทุกคืนเลยตัวเล็กๆ
1: เล่นทุกคืนจนมันจะจางอยู่แล้วนะจะเหลือแค่คาวเท็กซ์อยู่แล้วอะ
0: ลารีคาวเท็กซ์นะมันรักอะแล้วตัวแต่ละตัวก็มีสตอรี่ว่าเพลงนี้ตัวนี้เล่นคอนเสิร์ตให้เจตัวนี้เล่นคอนเสิร์ตให้มาช่าใหม่อะไรคือมันเล่นเยอะไงแล้วก็มันก็เลยอ้อมันมีสตอรี
1: ่
0: ก็รักเขาก็เลยแต่ว่าบางทีก็ต้องตัดใจนะ
1: ค่ะ

0: เป็นเพลงที่เพราะจริง
1: ๆหวานมาก
0: เออหวานนะพี่ป้อมร้องเพลง
1: มากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไงว่าเพลงของพี่ป้อมแต่ละเพลงเขามีความเป็นสุภาพบุรุษนะอันนี้คือรักมากใช่ไหมแล้วก็สุภาพสตรีไม่ยอมตอบสักทีปากเธอแข็งรู้ไหม ใช่ไหมเธอไม่ยอมพูดฉันก็เลยรออยู่นี่แหละรอให้เธอพูดเห็นไหมดูสิไม่ละจากเธอไปก็ยังรออยู่น่าสงสารน่ะเป็นคนน่าสงสารมากในเพลงนี
0: ้ก็เวลาเราได้ยินนะในคอนเสิร์ตอะทุกคนก็ร้องไปพร้อมๆกันไปหมดเลย
1: มัน
0: น่ารักอะเพราะว่าคุณจะได้อารมณ์ที่เรียกว่ามันสเตอริโออะเขาร้องกันทั้งฮอลล์นะ
1: อู้ยิ่งกว่าสเตอริโออีกเนาะสเตอริโออย่างซ้ายขวา
0: ใช่
1: หลังอันนี้มีหน้าด้วย
0: เออ
1: แล้วมีตรงกลางคือเสียงเราเองเข้าไปด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เออหลายคนก็บอกว่าอุ้ยดูคอนเสิร์ตอารมณ์ของมันไม่ได้อยู่แค่ว่าจะไปดูแค่ไลฟ์นะแต่มันมีอารมณ์ร่วมด้วยนะในการที่ไปอยู่ในผมว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะเหมือนที่เวมบลีย์ละที่อังกฤษนะครับอังกฤษก็กำลังใช้วิธีที่ว่าเวมบลีย์เนี่ยคือใครเข้าไปร่วมในคอนเสิร์ตถือว่ามีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์อันนี้ก็เหมือนกันนะคนมานั่งอยู่ในฮอลล์เนี้ยแฟร์เวลในโชว์นี้ก็เหมือนได้อยู่ในประวัติศาสตร์ของการทำโชว์นี้เหมือนกัน
1: ใช่เดี๋ยวเราสองคนก็จะได้เข้าไปร่วมประวัติศาสตร์ของพี่ป้อมด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่9ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายจริงๆเราจะไปนั่งฟังจริงๆเลย
0: เพราะว่าเราและทุกๆคนก็รักพี่ป้อมพี่โต๊ะกันน่ะนะครับ
1: ใช่แล้วก็จะมาเล่าให้คุณฟังกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง
0: ใช่

0: เดี๋ยวเราต้องเบรกไปฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาวันนี้มิวสิกกูรูเป็นตอนเพลงไทยประทับใจคุณนะครับเนี่ยเปิดมาเป็นแฟร์เวลอัศนีวสันต์มาตั้งแต่ต้นบ่าย2มาเลย
1: ยังมีเพลงของพี่ปอมพี่โต้เพราะๆอีกมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันในชั่วโมงสุดท้ายของมิวสิกกูรูวันนี้ค่ะ

0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106

0: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
1: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
0: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะไมล์จริงอยู
1: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะไมล์ได้มีด้วยหรอ
2: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to Mile จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไมล์จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to Mile เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
7: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์

0: ปิดงานด้วยเปิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงที่ชื่อว่าแม่สาวตางามมาเพลงนี้เป็นเพลงที่อีซึนใช้ในการแข่งประกวดโฟกซองในยุคที่เขาเริ่มมาจากที่ราบสูงเลย
1: ค่ะ
0: คือมาจากที่เลยนะครับแล้วก็เป็นเพลงเก่าๆที่เอาเป็นทำนองแบบเหมือนพวกลำเต้ยพวกอะไรในอีสานที่บ่งบอกตัวเขาเองว่าอีซึนเนี่ยมาจากอีสาน
1: ค่ะใช
0: ่เป็นชื่อวงด้วยนะเพลงที่ทำนองก็เป็นของครูแจ๋วสง่าอารัมภีเขียนเอาไว้แล้วก็ตัวเนื้อร้องเป็นพี่อาจินปัญจพันธ์เขียนเอาไว้ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในเวอร์ชั่นเก่าๆเราจะได้ยินจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ร้องเอาไว้
1: จริงเหรอ
0: เ
1: หรอ
0: แบบเก่าๆเลยนะ
1: อ๋อ
0: รักน้องมานานโอแม่ตาวะใช่และอีเซนเอามาทำเป็นแนวแบบอเมริกาก็คือวงดนตรีอเมริกาที่เป็นแนวเพลงที่ชื่อว่าแซนแมนนะครับก็เป็นแนวนี้เลยแล้วก็เอามาอะแดปให้มันเป็นงานเพลงที่เขาถนัดในการที่จะเล่นเพลงแบบคอสบี้สตีลเนสยังแล้วโอ้โหในสมัยนั้นก่อน2520นะเพลงอัลบั้มชุดนี้
1: เดี๋ยวก่อนเมื่อสักครู่นี้เสียงใคร
0: เสียงโต๊ะ
1: จริงอ่ะดิฉันยังนึกอยู่เอ๊ะเดี๋ยวกูรูมาไม้ไหนเนี่ยเออเพราะเพลงเหล่านี้ก็ไม่น่าจะอยู่แถวๆนี้นะนะอะไรแบบนั้นแต่ว่ากลายเป็นเสียงพี่โต้ร้อง
0: ใช่
1: เก๋อ่ะ
0: เก๋นะแล้วก็ในยุคนั้นน่ะถ้าคุณจะหาเสียงอัศนีจากอัลบั้มชุดนี้คุณจะหาไม่เจอเลย
1: อัลบั้มชุดนี้นี่คือทำเป็นอัลบั้มด้วยเหรออ
0: ัลบั้มของอีซึน
1: อ๋อเป็นอัลบั้มอีซึน
0: ใช่ซึ่งเราก็จะเริ่มพบว่าโอ้งานเพลงแบบนี้นี่มันไม่ใช่ธรรมดาละเพราะว่าเป็นยุคที่เริ่มประกวดโฟกซองในยุคนั้นนะฮะแล้วเขาก็ได้แชมป์โฟกซองไปนั่นคือการเริ่มต้นของการก้าวเข้ามาสู่วงการเพลงของวงดนตรีสองพี่น้องที่ชื่อว่าอีซึน
1: เราก็ฟังเพลงนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะร้องตามอย่างสนุกสนาน นะคะก็ไม่ได้คิดเลยนะว่าเป็นเสียงของศิลปินที่เราชื่นชอบ
0: ครับ เสียงของโต๊ะวสัน
1: นั่นน่ะสิ
0: ซึ่งในยุคนี้คือเราจะฟังนะจะหาเสียงอัศนีไม่เจอเพราะว่ายังไม่ร้องแบบเก่า
1: ค่ะ
0: นะครับเขาก็ยังร้องเป็นสไตล์โฟกซองธรรมดาย
1: ังร้องธรรมดาธรรมดาอยู่
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้รุ่นแรกๆเนาะ
0: รุ่นแรกเลยที่เพิ่งชนะประกวดมาแล้วก็ได้ทำเทปกัน
1: ซึ่งอันนี้จะมีหนึ่งมิตรชิดใกล้อยู่ในนี้ด้วยไหม
0: มีช่วงหลังๆก็เอามาหนึ่งมิตรชิดใกล้มาทำด้วยแล้วก็มีชาวดงมีทัศนาจรอะไรเงี้ยครับครับก็เป็นยุคที่ก่อนดีอิมจะเอามาทำเพลงทัศนาจรชาวดงตรงนั้นด้วย
1: น่าจะเป็นอัลบั้มชุดหายากแล้วมั้งคะคุณใครมีนี่สงสัยราคาขึ้นแน่ๆเลยตอนนี้
0: เพราะในยุคนั้นยังเป็นเทปคาสเซ็ตอยู่เลย
1: จริงใช่ใช่ค่ะ
0: แต่ได้ข่าวว่าหลังๆอาจจะมีคนเอามาทำเป็นซีดีบ้างแต่ว่าก็เอาจากเทปมาก็ยังจะมีเสียงข้าวโพดของเทปคาสเซ็ตอยู่หรือแผ่นเก่าๆที่มันยังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู
1: ่คุณพูดซะเก๋เลยเสียงข้าวโพดอย่างเงี้ย
0: ถ้าใครที่เคยเล่นแผ่นไวนิลจะพบว่าแผ่นเสียงเก่าๆเนี่ยเวลาเราเอาตัวเข็มมาวางน
1: ะ
0: มันหมุนมันก็จะมีเสียงนะมีป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู
1: ่
0: นั่นแหละคือเสน่ห์ของเขา
1: เสียงคลืดคลาดคลาดเสียงที่มันความไม่สมบูรณ์ของแผ
0: ่
1: นถูกไหมใช่เรียกซะน่ารักหิวขึ้นมาทันทีป๊อปคอน
0: แนวอีซึนไง
1: เข้าใจ
0: อีซึนตอนนั้นผมฟังเขาร้องเพลงกีตาร์โฟกแล้วประสานเสียงในยุคนั้นมันเพราะแล้วมันก็น่ารักด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: แต่ดิฉันชอบมากเลยกับไอเดียที่เอาคำว่าอีสานมานะเพราะว่าตัวเองเป็นคนจังหวัดเลยก
0: ็
1: ไม่ได้ทิ้งสิ่งที่ตัวเองมีนะคะเอาอีสานมาแล้วก็มาแปลงเป็นอีซึนนะฟังดูดี
0: ถามพี่ป้อมเหมือนกันนะถามพี่ป้อมแล้วอีซึนน่ะแปลว่าอะไรพี่ป้อมก็บอกว่าไม่เป็นไม่อยู่ไม่คือ คือ is not
1: ไม่หือไม่อือ
0: ก็เป็นแนวที่ creative
1: ค่ะสุดยอดมาก
0: คิดมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว นะฮะ อยากจะฟังอีซึนอะไรที่เป็นยุคนี้อีกไหมมันก็มีทัศนจรมีชาวดงชีวิตกับความหวังอะไรเนี่ยแกะเจ้าเล่ห์อะไร
1: ไม่เคยฟังเลยอะไรแกะเจ้าเล่ห์เนี่ย เออน่าสนใจ
0: มันเป็นเหมือนกับว่าเหมือนนิทานอีสปอะ
1: เออจริงเหรอ
0: แล้วก็เออที่แกะมันไปทะเลาะกับตัว
1: เออเป็นเรื่องอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่
1: เอออย่างชาวดงทัศนาจรดิฉันก็เคยได้ยินนะแต่แกะเจ้าเล่ไม่เคยได้ยินถ้าจะเปิดนี่มีให้เปิดให้ฟังไห
0: ม
1: จริงป่ะ
0: จริง
1: ขอฟังสักนิดนึงได้ไหมอ
0: ยากฟังจริง
1: อยากฟังจริงเพราะไม่เคยฟัง
0: อ
1: ะคุณผู้ฟังคนไหนเคยฟังบ้างไม่เคยนะ
0: ก็อาจจะมีแต่คนยุคนี้ที่เคยซื้อเทปไว้แล้ว
1: อ
0: ันมาฟังแกะเจ้าเล่
1: ขอฟังแกะเจ้าเล่นิดนึงจากอีซึน
0: ฟังแล้วก็ขำๆดีเหมือนกันนะครับหาเสียงพี่ป้อมให้เจอแล้วกัน
1: ก็จริง

จ้าเสือร้ายตาใจด้วยความโลภคิดว่าจะได้กินทั้งกวางและทั้งแกะเลยเสียรู้เจ้าแกะตัวนั้น

0: 哦，都咕隆滚，哈哈哈哈哈！นี่คือเสียงพี่ป้อมอัศนีนะครับแต่เสียงที่เล่าตอนกลางเป็นเสียงของพี่โตวสัน
1: ฮะแล้วคนร้องเป็นพี่ป้อมจริง
0: เป็นพี่ป้อมฮะคุณจำเสียงพี่ป้อมนี่แหละครับ
1: ไม่ใช่เลยอ่ะ
0: เห็นไหมคุณจะหาเสียงอัศนีไม่เจอ
1: ไม่เจอเลยแล้วเขาร้องตอนที่เขาอายุไม่เยอะด้วย
0: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้ฟังเหมือนอายุเยอะโอ้ยจ่ายจริงเหร
0: ออ
1: ๋อนี่คือเสียงก่อนที่จะกลายมาเป็นอัศนีอย่างทุกวันน
0: ี
1: ้ทุกวันนี้คือดีไซน์ใหม่แล้ววิธีการร้อง
0: ใช่
1: เพราะอันนั้นจะร้องแบบแนวโฟกแนวอะไรแบบนี้นะคะ
0: ถ
1: ู
0: กต้อง
1: อืมเข้าใจได้
0: นะ
1: อืม
0: นี่ไงพอสิ่งที่เริ่มต้นมันต้องมีเริ่มต้นก่อน
1: ค่ะ
0: เออแล้วเขาถึงจะทำงานเพลงออกแบบนี้ออกมาได
1: ้
0: มันต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนแล้วค่อยๆพัฒนา
1: ค่ะก็แสดงว่าพี่ทั้งสองคนก็ต่อสู้กันมามากมายทีเดียวนะกว่าจะจากวันนั้นที่เริ่มต้นร้องแบบนี้จนมาถึงวันนี้นะคะซึ่งเป็นเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากๆ
0: ค
1: นจำได้แล้วแล้วโดนใจพวกเราทุกคนจริง
0: ๆถูกต้องเป็นการดีไซน์ร้องใหม่ที่ต่างจากตอนที่ร้องกับอีซึน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในคอนเสิร์ตที่เราผ่านไปเมื่อวันที่2อ่ะพอวันที่3กันยายนน่ะเป็นวันที่ทุกปีเนี่ยผมจะคิดถึงมือกีตาร์อีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็เล่นกีตาร์แนวเดียวกับอีซึนกับอัศนีแบบนี้มาตั้งนานแล้ว
1: ค่ะ
0: นะผมกำลังพูดถึงศิลปินล้านนาคนที่ชื่อว่าจรัญมโนเพชรแนวเดียวกันเล่นกีตาร์โฟกเหมือนกันในยุคนั้นวันที่3กันยายนจรัญจากเราไปเมื่อปี2544ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ไม่น่าเชื่อ20กว่าปีแล้วนะ
0: ใช่ปีนี้2569เนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็โอ้โห25ปีพอดีเลย
1: โอ้ทำไมมากมายขนาดนั้นทำไมเวลามันไปเร็วเหลือเกิน
0: ไปเร็วยังจำได้ว่าเรายังไปเผาศพจรัญที่ลำพูนอยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: วันริบุญชัยนะครับ
1: เ
0: ออนั่นแหละเวลาก็ป่านนี้ไปเร็วมากเลยแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักจรัญมโนเพชรในเด็กรุ่นใหม่ๆนะแต่ว่าเขาคือหนึ่งในราชาโฟกซองคำเมืองที่เอาดนตรีโฟกซองอันนั้นน่ะอัศนีวสันมาจากภาคอีสานแต่จรัญเนี่ยมาจากภาคเหนือ
1: ค่ะ
0: ทำดนตรีโฟกมาเหมือนกันเลยแล้วก็เลยทำให้เขามาแจ้งเกิดเหมือนอีซึนนี่แหละแต่ว่ามาในจรัญแล้วก็วงแคนเดิลที่เป็นกลุ่มของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นแนวคล้ายๆกันเป็นร้องประสานเสียงคล้ายๆกันแล้วก็มีสำเนียงที่ไม่ใช่อีสานแต่เป็นสำเนียงคำเมือง
1: พื้นถิ่นจริงๆ
0: พื้นถิ่นจริงๆเลย
1: ทำงานในลักษณะเดียวกันเลยคือทั้งร้องทั้งแต่งทั้งแสดง
0: ใช่
1: แต่จรัญจะขยายตัวเองไปนิดนึงไปเล่นละครไปเล่นละครไปทำเพลงภาพยนตร์
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ในยุคหลังๆก็เริ่มปรับตัวเองขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: มาเป็นถอยมาเป็นคนเบื้องหลังมากขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะเดียวกันก็ไปเปลี่ยนในอาชีพนักดนตรีไปเป็นนักแสดงด้วยนะจากนักแสดงผมอยากจะให้เริ่มต้นที่เราไปพูดถึงว่าเขาเป็นดนตรีพื้นถิ่นที่มาจากภาคเหนือเหมือนอีซึนที่มาจากภาคอีสานและนี่คืองานเพลงของโฟกซองคำเมืองที่อู้คำเมืองอะค่ะนะเพลงนี้ชิบิวให้จรัญมโนเพชรนะครับในโอกาสครบรอบ25ปี

0: นี่แหละครับเป็นสำเนียงที่เป็นกำเมืองจริงๆแล้วก็เข้ามาฮิตในกรุงเทพได
1: ้
0: นะคนเราก็รู้จักตรงเพลงในสไตล์คำเมืองก็จากจรัญมโนเพชรเนี่ยแหละซึ่งทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังหาคนที่จะแต่งเพลงให้ได้อารมณ์อย่างนี้ยากมากเลย
1: ค่ะ
0: เออมีความเป็นคาแรคเตอร์ของความเป็นคนเหนือมากๆเลย
1: ค่ะแล้วก็เอาชีวิตของคนเหนือมาลงมาอยู่ในเพลงค่อนข้างมากเลยทีเดียว
0: เกือบทุกๆเพลงจะเป็นบัลลาดที่เล่าเรื่องราวของคนเหนือเอาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเอาทุกอย่างมาโอ้โหเฮ้ยเราว่าเราไม่รู้จักเรื่องราวบางเรื่องที่จรัญพูดเลยนะบางเรื่องนะโอ้โหเขาก็เอามาทำให้เราได้ฟังแล้วอยากขึ้นไปเชียงใหม่ขึ้นไปเที่ยวบนดอยนะมีเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าบ้านบนดอยมันน่ารักนะว่าเขาก็จะเล่าเรื่องของไอ้การอยู่บนดอยมันเป็นยังไงแล้วก็ทำให้คนเมืองอย่างพวกเราต้องไปดูดิว่าไปเที่ยวดูสิว่าคนบนดอยเขาอยู่กันยังไงเพลงที่ผมกำลังจะเปิดนี้ชื่อบ้านบนดอยครับ

0: เป็นบัลลาดที่ออกในแนวโฟกซ์แล้วก็เป็นบลูส์ที่เหมือนกับสไตล์บ๊อบดีแลนที่เล่าเรื่องสตอรี่ต่างๆของฝรั่งนะครับแต่นี้เป็นการเล่าเรื่องบัลลาดสตอรี่ที่อยู่ในบนดอยภาคเหนือของเรานะ
1: ค่ะ
0: โอ้มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีข้อคิดดี
1: ๆ
0: คุณไม่ต้องซื้อของนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้หาอาหารกินตามธรรมชาติถ้าคุณอยากกินข้าวคุณก็ต้องปลูกคุณอยากกินปลาคุณก็ต้องไปจับเอา อยากใส่เสื้อสวยๆก็ต้องปลูกฝ้ายเพื่อเอามาทออ
1: ยากถูกหวยล่ะ เสียใจด้วย
0: เอินมาก็มีประเพณีหลายเรื่องกันที่มันคล้ายๆกัน
1: แต่เป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับคนเหนือ เพราะว่านะเวลาช่วงเวลาวันที่1หรือ30หรืออะไรอย่างเงี้ย กลางเดือนเอางี้ปันว่ากลางเดือนกับปลายเดือนเนี่ย
0: นะคะต้องหยุดกันนะ
1: ต้องถนนเนี่ยจะเขียนเลยวันนี้หวยออกวันนี้หวยออก
0: แล้วใช่เต็มไปหมดเลย
1: แล้วขายลอตเตอรี่กันเต็ม
0: แผงลอตเตอรี่เต็มเชียงใหม่ไปหมดเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นวันหยุดสำหรับร้านอาหารด้วยค่ะเป็นที่รู้กัน
0: หยุดวันหวยออกเนี่ยนะ
1: ใช่เพราะว่าจะไปหยุดทุกวันพุธวันศุกร์คนก็จะจำไม่ได้
0: คนจำไม่ได้ว่าร้านนี้หยุดวันไหนหยุดวันที่หนึ่งวันที่16อะไร
1: เ
0: นี่ยตามเนี่ย
1: หยุดวันหวยออกโอเคทุกคนรู้ละ
0: เออแล้วก็ถ้าคุณผ่านไปจริงๆนะแล้วเส้น118ที่ออกจากเมืองเชียงใหม่มุ่งขึ้นเชียงรายถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับข้างทางมองไปซ้ายขวาคุณจะเห็นตัวหนังสือฟอนต์ใหญ่เบ้อเร่อเลยเขียน3คำเขียนด้วยตัว
1: พยัญชนะ
0: หอวอยอหวยแค่เนี้ย
1: ค่ะ
0: โอ้แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะรถเครื่องจอดกันตึมเลย
1: เป็นความฝันนะที่ฉันว่านะได้มีความสุขที่จะได้ฝันไป15วันแล้วก็ฝันเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ละ
0: ว่ากันอีกที
1: ก็ว่ากันอีกทีได้ฝันกันเป็นระยะทุกรายปัก
0: งั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงแล้วเหลือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวเราเปิดเพลงจรัญมโนเพชรเพื่อรำลึกถึงจรัญ25ปีนะครับพักสักครู่ครับ
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน
3: ์น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
4: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่มที่ไหนเนี่ย
3: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
4: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
5: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: ิดงานเพลงของจรัญมโนเพชรเพลงนี้เสียงร้องของจรัญโดดเด่นมากนะ
1: ใช่
0: เป็นศิลปินที่ฟังปุ๊บมีคาแรคเตอร์เสียงเต็มร้อยเลยมันมีเพลงหนึ่งที่เมื่อกี้ผมเปิดไปก็เพลงที่ชื่อว่าเป็นบ้านบนดอยเมื่อกี
1: ้ะ
0: นะฮะเป็นการร้องเรียกว่าคอลลาโบเรชันระหว่างจรัญมโนเพชรกับเกษมมโนเพชรน้องชาย
1: น้องชายเสียงเหมือนกันนะคล้ายๆกัน
0: เสียงคล้ายๆกันแต่เสียงจรัญชัดมาก
1: ใช่
0: แต่ฟังแล้ว ดูไม่ออกว่าเหมือน2คนร้องเหมือนคนเดียวร้อง นะแต่ว่า EQ เสียงไม่เท่ากันเท่านั้นเองแต่ว่าในคาแรคเตอร์ของความคมเสียงเนี่ยจรัญ
1: ชัดกว่า
0: โดดเด่นออกมามากเลยนั่นคืองานเพลงโฟกซองคำเมืองที่วันนี้เรามาเปิดเพื่อที่จะรำลึกถึง25ปีจรัญมโนเพชรก็แล้วก็จากอิซึนก็มาถึงจรัญเนี่ยทำให้ผ
1: ม
0: ดูว่า2คนเนี้ยมาในแนวเดียวกันเลย
1: ค่ะ
0: ทั้งจรัญเกษมแล้วก็ทางตัวของอัศนีวสันต์นะครับ
1: คนละภาค
0: ใช
1: ่พี่น้องเหมือนกัน
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่น้องเหมือนกัน
0: คนละภาค
1: คนละภาค
0: ภาคเหนือกับภาคอีสาน
1: ภาคอีสาน
0: แต่ว่าเพลงที่มันมาโด่งดังของจรัญมโนเพชรเนี่ยตอนที่เป็นฟกซองคำเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยบ้านเราในกรุงเทพเนี่ยไม่เคยได้ยินดนตรีแบบนี้กับสำเนียงการใช้ภาษาคำเมืองมาอยู่ในโฟกซองไงมันก็เลยฟังแปลกเลยทำให้ตัวของจรัญเนี่ยโดดเด่นขึ้นมามากๆเลยอย่างเพลงนี้เมื่อกี้นี้เราผมก็มันก็พูดถึงเพลงที่พูดถึงวิถีของชาวเหนือที่เมื่อกี้เขาไปซื้อหวยเนี่ยเขาก็จะขี่รถเครื่องกันไปทั้งนั้นเลยคุณจะเห็นรถเครื่องจอดเต็มไปหมดเลยอ่
1: ะ
0: นะฮะนั่นคือวิถีของคนเมืองจริงๆเลยเพราะว่ามันเป็นราคาไม่แพงนักแล้วก็สามารถทุกคนจะเดินทางไปสะดวกไปไหนมาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไปขี่จักรยานอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะสาวจะไม่เหลียวมามองก็ต้องไปขี่รถเครื่องนั่นแหละครับเป็นเรื่องราวของบัลลาดที่จรัญมโนเพชรเอามาเขียนในเพลงที่ชื่อว่าสาวมอเตอร์ไซค์นะครับ

0: เป็นอย่างนี้มันน่ารักอะนะฮะ
1: ดิฉันรู้สึกเหมือนกำลังฟังมิวสิคัลจริงๆเลยคือเล่าเป็นเรื่องมีการเจรจากันอย่างนี้อย่างนั้นด้วยนะ
0: แล้วก็มีเสียงของเจ้าเหนือสาวที่ชื่อว่าสุนทรีเวชชานนท์นะครับก็เป็นคุณแม่ของน้อง
1: ล้านนาคำเมนค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆแต่ตอนนี้เขาไปทำร้านอาหารอยู่ที่เชียงใหม่นะใครขึ้นไปเชียงใหม่ก็ไปแวะเยี่ยมเยียนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาหยุดทำหรือยังเพราะว่าอายุเยอะ
1: ค่ะ ช่วงโควิดรู้สึกมีประกาศขายเนาะดิฉันก็ไม่ได้ตามต่อนะคะ
0: รู้สึกว่า
1: ท้ายที่สุดแล้ว
0: พ
1: ี่
0: สุนทรีคงทำไม่ไหวนะเพราะว่าเธอทำแล้วเนี่ยก็ต้องต้อนรับแขกแล้วขึ้นไปร้องเพลงด้วยไง
1: ค่ะ
0: ก็เหนื่อยเดินจนถึงทุกวันนี้นะครับก็อาจจะใครขึ้นไปก็ต้องไปส่องดูแล้วกันว่าจะมีอยู่ตรงไหนบ้างนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อัปเดตเลยว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าแต่คือเราจะเห็นด้วยว่าพี่จรัญร้องเพลงนี้เนี่ยสำเนียงคนเหนือใสซื่อจริงๆเลย ดูแบบเป็นชีวิตง่ายๆของเขาอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันก็เห็นเลยว่าเวลาจะไปจีบสาวเนี่ยสาวเขามองแต่รถเครื่องนะขี่จักรยานไปไม่มองเออก็เห็นเป็นวิถีไงน่ารักอะด้วยวิธีที่หลายๆเรื่องที่พี่จรัญเขียนนะครับผมว่ามีอีกเพลงหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของอาหารเหนือเนี่ยคุณตุ้มมันพี่จรัญเอามาเขียนอยู่ในเพลงได้ยังไงเลย
1: ค่ะฟังทีไรหิวทุกที
0: เออนะใส่นู่นใส่นี่ลงไปในอาหารเหนือแล้วทำให้เราเวลาไปขึ้นเหนือไปเนี่ยไปที่ร้านที่เป็นร้านอาหารคำเมืองนะต้องไล่สั่งอาหารตามเมนูที่พี่จรัญหาเป็นของกินคน
1: ด
0: ิ
1: ฉ
0: ัน
1: ว่าดิฉันก็ยังกินไม่ครบนะวันหลังต้องมาลิสต์แล้วว่าในเพลงนี้เนี่ยมีอาหารอยู่กี่ชนิดแล้วเราเคยกินไปแล้วกี่ชนิดกี่เมนูอันไหนยังไม่เคยกินบ้างต้องไปเสาะหา
0: ลองไปดูว่ามีอะไรกินบ้างละกันจดไว้ให้ดีนะ

0: หิวเลย
1: ไม่น่าเชื่อนะขนาดว่าก
0: ลืนน้ำลายเลยไหม
1: เมนูอาหารเหนือก็ทำมาครีเอทีฟมาทำเป็นเพลงได้เนาะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แหมก็มีมุมมองที่ดีมากๆเป็นบัลลาดที่ต้องยกย่องเลยเพราะว่าเมนูเนี่ยมันโอ้โหเยอะมาก
0: ใช่ค่ะ
1: หากินไม่รู้จะทานอะไรเนี่ยนะใครถ้าไปเฮือนสุนทีไม่เจอก็ไปเฮือนม่วนใจนะก็มีแน่นอนอันนี้เป็น พวกเชฟกระทะเหล็กอะไรพวก
0: เดี๋ยวนี้มีหลาย
1: เฮือนเยอะนะ
0: ค่ะแล้วก็อร่อยหลายร้านเลยทีเดียว
1: บางของกินคนเมืองก็ลงมาถึงในเมืองคนเมืองจริงๆเลยนะอย่างคาโซอิอย่างเงี้ยนะ
0: ข้าวซอยค่ะแต่อันนี้ก็เป็นอาหารที่เรียกว่าแบบคนจะรู้จักกันถูกไหมแต่ว่าถ้าอย่างในเพลงเนี่ยจะเป็นเมนูลึกๆอยู่พอสมควรทีเด
1: ีย
0: ว
1: ไม่ใช่แค่ข้าวซอย
0: ไม่ใช่นะคะ
1: แต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือมีแกงโฮด้วยนะแกงโฮเขาบอกว่าบ้านผมกิ๊กก๊อกอ่ะกินแกงโฮ
0: กินกัน
1: คือมันเป็นมันเป็นอย่างนี้แกงโฮเนี่ยมันเป็นวิถีของคนเหนือที่แบบว่าคือละกินแล้วมันเหลือก็เอาทุกอย่างมา
0: โลลงไป
1: แล้วไปเอาไปผัดไปทำน้ำปรุงน้ำแกงก็ได
0: ้
1: แล้วก็ไว้กินมื้อหน้าได้เลยกลายไปเป็นเดี๋ยวนี้กลายไปเป็นเมนู
0: แต่มันอร่อยนะคุณ
1: อร่อย
0: อีกแกงโฮเนี่ย
1: วุ้นเส้นรวมกับผัก
0: ทุกสิ่ง
1: ตอนผมอยู่วัดไตรมิตรก็ใช้วิธีนี้นะ
0: ค่ะโลเหมือนกัน
1: โลเหมือนกันเพราะว่าอาหารเยอะพระบิณฑบาตมาเต็มโต๊ะเลยเราก็ไม่รู้จะทำไงเพราะมันเหลือเยอะใช่ไหมเราก็สัมมยำแกงวัดเหมือนแกงโฮเนี่ยแหละเอามารวมกันแล้วก็ผัดอร่อยดีเอาไปได้เผลอๆได้เมนูใหม่อีกเมนูนึง
0: หิวละสินี่นะคะใกล้จะ5โมงเย็นแล้วค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องราวที่กูรูเอามาเล่าถึงเพลงที่จรัญนำมาแต่งนะแล้วบางเรื่องเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่าจรัญก็เอามาเขียนจนเป็นเพลงฮิตไปได้เหมือนกันนะ
0: ค่ะก็ทำให้พวกเราพอเวลาขึ้นเหนือนะคะแน่นอนทุกคนก็นึกถึงพี่จรัญอยู่แล้วถ
1: ้
0: าไปตามร้านทั่วๆไปนะคะในเชียงใหม่ก็จะได้ยินเสียงพี่จรัญนี่แหละนะคะคลออยู่สร้างบรรยากาศให้เรารู้ว่ามาตึงเชียงใหม่แล้วนะเจ้า
1: ใช่แล้วถ้าขึ้นดอยไปก็จะมีแบบว่าโอ้โหมีคือจะถ้าดอยที่สูงๆจริงๆมันจะยังหนาวอยู่นะแม้กระทั่งฤดูร้อนก็ยังหนาวอยู่เลยขึ้นไปบนดอยอ
0: ่ะ
1: บางทีก็จะมีเมฆมีอะไรที่อยู่กับภูเขาเต็มไปหมดเลยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้จรัญไปแต่งเพลงนี้ก็ได้เพราะว่าขึ้นบนดอยก็จะมีเมฆบังอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็ไปเล่าเรื่องของมิดะให้ฟัง

0: งานเพลงที่เขียนเรื่องราวของชาวเขาที่อยู่บนดอยเยอะแยะเลยดอยปุยดอยมีชาวเขาหลายเผ่ามากนะครับจนเดี๋ยวนี้ชาวเขาลงมาเรียนหนังสือในกรุงเทพกันหมดแล้วก็กลับมาทำธุรกิจที่ดีมากมากเลยนะก็คือกาแฟตอนนี้ถ้าคุณไปเชียงใหม่คุณจะพบว่ากาแฟเชียงใหม่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดอยช้างดอยวาวีอะไรนะแล้วก็มีคนที่เป็นชาวเขาที่เขาลงมาเรียนหนังสือเขาก็มาทำธุรกิจอย่างนี้กันโดยไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัววัตถุดิบจากบนดอยมา
1: ค่ะ
0: นะทำเป็นวิสาหกิจชุมชนไปเลยดีมากๆเลย
1: ใช่ค่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วค่ะ
0: ครับ
1: นะคะสิ่งที่พี่จรัญเล่าเนี่ยก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อ 50-60 ปีที่ผ่านมา
0: อาจจะเป็น100ปีก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ
1: ก็ได้นะคะแต่พอถึงทุกวันนี้เนี่ยคนที่เป็นชาวเขา
0: เปลี่ยนไปหมดแล้ว
1: ก็กลายมาเป็นคนเมืองไปแล้วว
0: ัฒนธรรมก็เปลี่ยนไป
1: นะเราจะคิดว่าโอ๊ยขึ้นเชียงใหม่แล้วจะเจอชาวเขาเดินใส่
0: อะไร
1: ชุดชาวเขาแล้วก็เดินไปมาไม่มีแล้วค่ะ
0: ใส่กางเกงยีนกันหมดแล้ว
1: ถูกค่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้ว
0: เปลี่ยนไปวันนี้มิวสิกกูรูมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ตั้งแต่ Farewell อัศนีวสันต์มาจนถึง25ปีชรัญมโนเพชรวันนี้เราหาเพลงไทยที่เป็นแนวโฟกซองนักจากนักสู้จากที่ราบสูงทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือมาเลย
1: ค่ะ
0: วันนี้ผมธเนศสุขวัฒน์นะครับ
1: ค่ะตุ้มบุษชาธนวณิชค่ะ
0: ครับเราลากันไปก่อนแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: สมัคร Easy Pass วันนี้โปรโมชั่นมากมายรออยู่สมัครได้หลายช่องทาง One Stop Service สำนักงานใหญ่การทางพิเศษศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service หรือที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่านใช้แค่บัตรประชาชนแต่เดี๋ยวก่อนสมัครง่ายยิ่งกว่าผ่านแอป True Money จัดส่งอุปกรณ์ฟรีถึงบ้านและอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal ไว้ตรวจสอบข้อมูลรับข่าวสารสิทธิประโยชน์และเป็นผู้ช่วยคู่ใจทุกการเดินทางสมัครง่ายสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเริ่มต้นเพียง300บาทสอบถามโทร1543การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: คัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Story
8: A homeowner in the USA called the cops because he believed a cat burglar was in his house. It turned out to be... Hello, I'm Andrew Biggs and this is the Big Story. สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมวันนี้เราจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนที่จะเดินทางเราต้องฝึกคำศัพท์คำหนึ่งเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โน่นคำว่า cat burglar ในภาษาอังกฤษก็เหมือนที่คนไทยเรียกว่าตีนแมวครับมันจะเป็นศัพท์แสลงที่เราใช้สำหรับคนที่เข้าไปในบ้านเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เราคือมันจะเป็นโจรที่เข้าไปในบ้านแบบเงียบๆเดินย่องๆไม่มีใครได้ยินก็สวมชุดดำนึกออกไหมเราเรียกว่า cat burglar เพราะว่า burglar ก็แปลว่าโจรเข้าบ้าน cat ก็คือแมวภาษาไทยก็ตีนแมวเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาที่โทรแจ้งตำรวจเพราะเชื่อว่ามีตีนแมวเข้าไปอยู่ในบ้านของเขากลางคืนปรากฏว่าไม่ได้เป็นตีนแมวครับมันเป็นแค่แมวชายคนนี้ในเมืองเคิร์คแลนด์รัฐวอชิงตันตื่นขึ้นมากลางคืนเพราะได้ยินเสียงดังประหลาดอยู่ภายในบ้านแล้วก็ด้วยความกลัวว่าจะเป็นตีนแมวหรือผู้บุกรุกจึงโทรแจ้ง911สายด่วนของตำรวจทันทีเพื่อรายงานเหตุการณ์บุกรุกเมื่อตำรวจมาถึงแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนของบ้านเขาพวกเขาก็พบผู้กระทำผิดตัวจริงอยู่ครับ ก็คือคนนั้นก็อยู่บนสุดของบันไดอันนั้นก็คือแมวป่าที่เราเรียกว่าบ๊อบแคทนักสืบเชื่อว่าแมวป่าบ๊อบแคทตัวนี้กระโดดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดอยู่แล้วก็ไล่ล่าแมวเลี้ยงของเจ้าของบ้านแมวถูกจับแล้วก็นำสัตว์นี้ไปยังป่าใกล้เคียงโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นคนหรือแมวอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราครับมันตลกตรงที่ว่าแทนที่จะเป็นตีนแมวก็มันจะเป็นแมวที่เข้าไปในบ้านแต่ว่าทุกคนก็เชื่อว่ากลัวว่ามันจะเป็นโจรแต่ไม่ได้เป็นโจรจริงครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าเราเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเราจะได้เข้าใจเรื่องมากขึ้นเริ่มต้นกับคำว่า burglar burglar burglar ในภาษาอังกฤษก็คือคนที่ขโมยของเพราะว่ามาจากเกรียร์ to burgle burgle ก็คือขโมยนั่นเอง burgle คนที่ทำอย่างนี้เราเรียกว่า burglar ครับ burglarในภาษาอังกฤษ cat burglar ในภาษาอังกฤษไม่ใช่คนที่ขโมยแมวครับแต่ว่า cat burglar ในภาษาอังกฤษก็คือ ตีนแมวนั่นเองคนที่เข้าไปในบ้านแบบเงียบๆเพื่อที่จะขโมยของส่วนใหญ่แล้วก็ทำกลางคืนดังนั้นเราต้องเข้าใจว่า cat burglar แปลว่าอะไรแล้วก็ cat ก็คือแมวเขาพูดถึงแมวป่าในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า wild cat wild ก็ไม่เชื่องนะก็คือ wild wild wild bobcat bobcat ก็คือภาษาอังกฤษอเมริกันสำหรับแมวที่ไม่มีเจ้าของก็อยู่ในป่าก็คือ bobcat คำศัพท์ที่มีในคราวนี้มีอีกคำหนึ่งที่เราใช้ในความหมายว่า burglar ก็คือ intruderIntruder, I-N-T-R-U-D-E-R, ออกเสียงว่า intruder. Intruder ก็คือ burglar, ก็คือคนที่เข้าบุกเพราะว่ามันมาจากกริยา to intrude. Intrude แปลว่าบุกรุก. Intruder ก็คือผู้บุกรุกนะ สองคำนี้เราต้องจำเอาไว้ก็คือ burglar แล้วก็ intruder. บางคนจะถามว่าแล้ว thief ล่ะ thief ก็คือโจรเหมือนกันthief thief แต่ว่าในคราวนี้เขาไม่ได้พูดถึงเขาไม่ได้ใช้เขาใช้คำว่า burglar มากกว่าคำศัพท์อื่นๆที่เราต้องรู้จักในคราวนี้เพื่อที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือคำว่า homeowner homeowner ก็คือเจ้าของบ้าน home h o m e แล้วก็ owner o w n e r own ในภาษาอังกฤษก็คือเป็นเจ้าของเติม er ตอนท้ายก็เป็น owner อันนี้ก็เจ้าของเลยa homeowner ก็คือชาวบ้านคนเจ้าของบ้าน police คือตำรวจคำศัพท์แสลงที่เราใช้ก็คือ cops c o p s ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเราจะพูดว่า call the cops ก็คือเรียกตำรวจซะ call the police call the cops c o p s คำศัพท์นี้ก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่า cop ก็คือคำแสลงสำหรับpolice นั่นเอง culprit เป็นอีกคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราเคยสอนเมื่อเดือนที่แล้ว culprit culprit ในภาษาอังกฤษแปลว่าผู้กระทำผิดในคราวนี้ก็เป็นแมวนะแมวกระทำผิดก็คือ culprit who is the culprit ก็คือใครคือผู้กระทำผิดเขารออยู่บนบันไดที่อยู่ในบ้านบันไดในภาษาอังกฤษก็คือ staircase S T A I R C A S E นอกจาก police หรือตำรวจแล้วเรายังมีนักสืบในคราวนี้เขาใช้คำว่า investigator เป็นคำศัพท์ที่เราต้องรู้จักครับถ้าเราจะติดตามข่าวภาษาอังกฤษ I N V E S T I G A T O Rinvestigator ก็คือนักสืบครับมากกว่าหนึ่งก็ต้องเติม s ตอนท้ายก็คือ investigators คำศัพท์สุดท้ายผมขอเสนอคำว่ากระโดดเพราะว่าแมวตัวนี้กระโดดเข้าไปในบ้านโดยใช้หน้าต่างหรือ open window leap l e a p เป็นกริยาที่แปลว่ากระโดด leap คล้ายๆกับ jump ครับที่จริงก็ใช้คำว่า jump ก็ได้ รูปอดีตการคือ leapt l e a p t leapt มีปัดตอนท้ายที่เราต้องออกเสียงด้วยเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตีนแมวที่ซึ่งปรากฏว่าก็เป็นแมวนั่นเองสักครู่ครับ
2: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
9: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
2: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิซมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หรือโทร0982548962
8: A homeowner in the USA called the cops because he believed a cat burglar was in his house. It turned out to be a cat. The man in Kirkland, Washington woke up to mysterious loud banging inside the house and, fearing an intruder, immediately called 911 to report a possible burglary. When police arrived and made their way upstairs, they found the real culprit waiting at the top of the staircase, a wild bobcat. Investigators believe the bobcat had leapt in through an open window, chasing after the homeowner's pet cat. The cat was caught and taken back to a nearby forest. Thankfully, nobody, human or feline, was hurt. จบข่าวเกี่ยวกับแมวที่ปลุกเข้าไปในบ้านเจ้าของบ้านนึกว่าเป็นโจรโทรไปแจ้งตำรวจตำรวจมาบอกว่าไม่ได้เป็นโจรมีแต่แมวป่าที่ยืนอยู่ที่บันไดเรามาดูทีละประโยคครับ A homeowner in the USA เจ้าของบ้านในสหรัฐอเมริกา called the cops แจ้งตำรวจ because เพราะว่า he believed a cat burglar was in his house เขาเชื่อว่ามีแมวขโมยอยู่โทษทีนะครับตีนแมวอยู่ในบ้านของเขาไม่ใช่คนที่ขโมยแมวนะก็เป็นตีนแมว It turned out to be a cat ปรากฏว่ามันเป็นแค่แมว Turn out ในภาษาอังกฤษก็คือปรากฏว่า It turned out to be a cat ก็คือปรากฏว่ามันเป็นแค่แมว The man in Kirkland, Washington ผู้ชายคนนี้ในเมือง Kirkland รัฐ Washington Woke up ตื่นขึ้นมาอดีตของwake ก็คือ woke up ก็คือตื่นขึ้นมา to mysterious loud banging inside the house เพราะได้ยินเสียงดังประหลาดอยู่ภายในบ้าน bang ในภาษาอังกฤษก็เสียง bang bang bang อย่างนี้ไม่ใช่ปังปังปังนะ bang banging loud ก็คือดังเสียงดังแล้วก็ mysterious เป็นสิ่งที่คำที่เราจะใช้อธิบายอะไรที่ประหลาดประหลาดอธิบายไม่ได้ mysterious mysterious loud banging inside the house ก็คือเสียงดังแปลกๆที่อยู่ภายในบ้าน and และ fearing an intruder ด้วยความกลัวว่ามีผู้บุกรุกimmediately called 911โทรแจ้ง911ทันที to report a possible burglary เพื่อรายงานเหตุการณ์บุกรุก when police arrived เมื่อตำรวจมาถึง and made their way upstairs และขึ้นไปข้างชั้นบน to make your way ที่ใดที่หนึ่งก็คือเดินทางไปทางนั้น they found the real culprit waiting at the top of the staircase พวกเขาก็พบผู้กระทำผิดตัวจริงรออยู่บนสุดของบันได a wild bobcatนั่นคือแมวป่า bobcat investigators believe นักสืบเชื่อว่า the bobcat had leapt in through an open window ได้กระโดดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดอยู่ chasing after the homeowner's pet cat ไล่ล่าแมวเลี้ยงของเจ้าของบ้าน the cat was caught ก็คือแมวถูกจับ and taken back to a nearby forestและนำกลับไปยังป่าใกล้เคียง Thankfully ด้วยความขอบคุณก็ด้วยความโชคดีดีกว่า nobody ไม่มีใคร human or feline ไม่ว่าจะเป็นคนหรือแมว was hurt ก็ได้รับบาดเจ็บ feline ในภาษาอังกฤษคำนี้ก็น่าสนใจมันแปลว่าแมวครับสายพันธุ์ก็คือ feline F-E-L-I-N-E คุณสามารถที่จะเรียกแมวว่าเป็น feline หรือเป็น cat ก็ได้ผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ Are you ready? Let's go. A homeowner in the USA called the cops because he believed a cat burglar was in his house. It turned out to be a cat. The man in Kirkland, Washington woke up to mysterious loud banging inside the house and, fearing an intruder, immediately called 911 to report a possible burglary.When police arrived and made their way upstairs, they found the real culprit waiting at the top of the staircase, a wild bobcat. Investigators believe the bobcat had leapt in through an open window, chasing after the homeowner's pet cat. The cat was caught and taken back to a nearby forest. Thankfully, nobody, human or feline, was hurt. ท่านผู้ฟังครับ ผมจะอ่านอีกรอบหนึ่งและผมจะอ่านเร็วอันนี้อาจจะเร็วเท่ากับ CNN หรือ BBC แล้วก็ท่านผู้ฟังก็แค่แบบไม่ต้องกังวลมากว่าจะฟังทันหรือไม่ทันก็แค่รับฟังอย่างเดียว Are you ready? Let's go. A homeowner in the USA called the cops because he believed a cat burglar was in his house. It turned out to be a cat. The man in Kirkland, Washington woke up to mysterious loud banging inside the house and fearing an intruderimmediately called 911 to report a possible burglary. When police arrived and made their way upstairs, they found the real culprit waiting at the top of the staircase, a wild bobcat. Investigators believe the bobcat had leapt in through an open window chasing after the homeowner's pet cat. The cat was caught and taken back to a nearby forest. Thankfully, nobody, human or feline, was hurt. Top cow, เกี่ยวกับแมวที่มาเที่ยวบ้านทำให้ตำรวจเข้าไปในบ้านเหมือนกันข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com จะเห็นว่ามี Big Story ในหน้าแรกพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคลาสเรียนที่เราเปิดอยู่ที่ตึกไทยซินที่พระขนง BTS ของ Andrew Biggs Academy กำลังจะเปิดวันที่1ตุลานี้ครับไม่ว่าจะสำหรับเด็กคนที่สอบ IELTS TOEIC TOEFL ผู้สูงอายุหรือคนที่อยากจะฝึกภาษาไทยถ้ารู้จักชาวต่างชาติที่อยากเก่งภาษาไทยก็ให้เข้ามาอยู่กับเราได้เลยทุกวันเสาร์หรือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful, wonderful weekend and we will see you again tomorrow on The Big Story. I'm Andrew Biggs. Goodbye.
10: Big Story ที่วิทยุครอบครัวข่าว
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
15: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
16: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือน และชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
17: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
18: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกณฑ์ถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
19: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089334988 02559-2727
20: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 น.ถึง 7:00 น.เช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตี 5:30 น.ถึง 7:00 น.เช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
22: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
23: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
22: วิ ิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
0: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์

0: ียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเด่นในนี้เสาร์อาทิตย์นะครับเจอกันช่วงเย็นวันเสาร์ตอนนี้ 5:30 นนะครับอยู่กับพี่ตาลปรวินไมครับผมแคนอติรุธและเซนเมจการนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ตามเรื่องราวของทนายตั้มครับวันนี้ก็ถือว่าเห็นเต็มโซเชียลเยอะเหมือนกันมาในลุคของออลแบ็คนะครับติดหนวดพร้อมกับมีบอดี้การ์ด5นายเดินทางไปที่สมาคมคนตาบอดเพื่อเดินทางทวงความยุติธรรมเรื่องของโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับผู้พิการทางสายตาหลังพบข้อมูลว่ามีอินฟูดังนักการเมืองแย่งโควต้าสลากกินแบ่งคนพิการนะครับทางนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มครับเดินทางไปยังสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยขึ้นรถกระบะสีดำวันนี้ทนายตั้มก็มาในลุคออลแบล็คครับด้วยชุดเสื้อกั๊กสีดำสกรีนด้วยว่าสวาทนะฮะตามด้วยติดหนวดปลอมและก็มีบอดี้การ์ด5นายคอยประกบแล้วก็กางร่มให้กับทนายตั้มเมื่อทนายตั้มเห็นสื่อมวลชนก็พูดว่าสื่ออย่าเพิ่งถ่ายนะครับผมขอไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปช่วยเคสนะครับก่อนบอกว่าร้อนแล้วก็ขอกระดาษทิชชู่เอามาซับหน้าครับ
3: เดี๋ยวรอผมไลฟ์สดเสร็จก่อนแล้วสื่อค่อยถ่ายนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปช่วยเคสนะครับเอามาถึงแล้วนะครับใครเข้ามาดูแล้วใจเลยนะครับเอาใจก่อนมาก่อนเลยขอใจก่อนใครมาถึงแล้วนะครับใครเข้ามาดูไลฟ์สดแล้วขอใจก่อนเลยร้อนครับร้อน
2: ค่ะไลฟ์ไปด้วยนะคะแล้วก็มีภารกิจที่วันนี้มาติดตามแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่ามาทวงสลากให้กับผู้พิการทางสายตาค่ะก็มีที่ปรึกษานายกสมาคมนักกีฬาคนตาบอดและผู้พิการทางสายตาอีกหลายคนมารวมตัวกันด้วยนะคะบอกว่าผู้พิการต่างๆเนี่ยควรจะได้รับโควต้าสลากจากรัฐบาลเอามาขายเพราะว่าเขาไม่สามารถประกอบอาชีพเหมือนคนปกติได้แต่ปรากฏว่ากลับมีผู้มีอิทธิพลมีเส้นสายเอาโควต้าสลากของผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองจนร่ำรวยส่วนความคืบหน้าคดีที่เคยไปร้องเรียนไว้ที่ DSI ตั้งแต่เข้าเรือนจำเรื่องก็เงียบไปค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าแจ้งเป็นหนังสือกลับมาซึ่งโควต้าสลากค่อนข้างเป็นเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลเป็นเรื่องรายเดือนที่ได้กันไปไม่รู้ว่าไปถึงใครบ้างแต่อยากให้คนที่ร่างกายสมบูรณ์อย่าไปแย่งคนพิการคนตาบอดแขนขาขาดมันใจร้ายเกินไปและบางช่วงทนายตั้มก็บอกว่าอย่างที่ตัวแทนคนพิการบอกไปว่ามันไปที่นักการเมืองหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ไม่ต้องบอกว่าใครคนนี้เขาร่ำรวยจากสลากของคนพิการก็เลยเรียกร้องให้เอาคืนคนพิการบอกว่าอย่าไปแย่งเขาตัวเองก็มีเงินมีทองมหาศาลอยู่แล้ว
4: อย่างที่เห็นนะครับเขาพิการไม่สามารถจะไปประกอบอาชีพเหมือนเราปกติได้นะครับแต่กับมีคนที่มีอิทธิพลนะครับมีเส้นมีสายกับเอาโควต้าสลากของผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ไปเนี่ยนะครับเอาไปแล้วไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองจนฐานะร่ำรวย
5: พอผมเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยไม่ได้ตามเรื่องอะทุกอย่างมันก็เงียบไปเดี๋ยวไปตามเดี๋ยวก็มีความคืบหน้าเป็นหนังสือกลับมาอีกไอ้เรื่องโควต้าสลากอะมันค่อนข้างที่จะเป็นผลประโยชน์มหาศาลเลยนะหลายๆเดือนที่เขาได้กันไปอะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันถึงใครอะไรยังไงบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็อยากจะให้เนี่ยคนที่ดีๆนะร่างกายสมบูรณ์นะอย่าไปแย่งเขาเลยครับนะอย่าไปแย่งกับคนที่เขาพิการตาบอดหรือว่าแขนขาขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ตัวแทนได้มีการพูดไปนะครับว่ามันไปที่นักการเมืองนะครับนักการเมืองกี้อินฟูด้วยนะครับอินฟลูเอนเซอร์ไม่ต้องไปบอกว่าเป็นใครนะครับคนนี้เนี่ยเขาก็ร่ำรวยจากสลากของคนพิการเนี่ยแหละนะครับนะเรียกร้องครับเอาคืนคนพิการเถอะครับนะอย่าไปแย่งเขาเลยนะตัวเองก็มีเงินมีทองมหาศาลอยู่แล้วนะเป็นอินฟูดังเป็นอะไรอย่างนี้นะครับ
2: ซึ่งก็มีนายสุภชัยสงพินิจนะคะอดีตนักกีฬากรีฑาคนพิการทีมชาติไทยค่ะที่บอกว่าตนเป็นนักกีฬาเป็นผู้พิการตัวจริงที่อยู่ภายใต้สมาคมกีฬาคนตาบอดจริงแต่ไม่ได้รับการจัดสรรก่อนอ้างว่าโควต้าทั้งหลายเป็นของผู้มีอิทธิพลนักการเมืองอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับโควต้าต่างๆเช่นเดียวกันกับนายสมชายปันเอกวงค่ะที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ระบุว่าทนายตั้มเคยให้ความช่วยเหลือเคยไปยื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรมเรื่องถึง DSI จนมีหนังสือแจ้งไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและสำนักงานสลากแต่เรื่องไม่คืบหน้าซึ่งมีหลักฐานเป็นข้อมูลจากสำนักงานสลากเองว่ามีการจัดสรรสลากให้ใครแต่ละสมาคมมีหลายพันเล่มแต่ไม่ได้ให้นักกีฬาเลย
6: แรกเราพาไปที่ยื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรมครับนะวันที่4กันยายนที่2ปีที่แล้วนะครับก็เรื่องก็ถึง DNI DNI ก็สอบสวนออกมาแล้วฮะมีหนังสือแจ้งไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ที่สำนักงานสลากแต่เรื่องมันไม่คืบหน้าหลักฐานเนี่ยมีอยู่ฮะเนี่ยเป็นข้อมูลจากสำนักงานสลากเองว่าได้จัดสลากจัดสรรสลากให้ใครมีอยู่ที่มือของทนายตั้มเนี่ยผมได้วงไว้ท่านไปสืบต่อเลยว่าจะนายสมาคมมีตั้งหลายพันเล่มแล้วก็ไม่ได้ให้นักกีฬาเลย
1: นอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับทนายตั้มยังพูดถึงเรื่องของการซื้อเสื้อเกราะของมูลนิธิใหญ่โดยใช้เงินบริจาคพร้อมกับนำหลักฐานราคาเสื้อเกราะระดับ4หรือว่าเลเวล4ครับเอามาแสดงต่อสื่อมวลชนแล้วก็ระบุว่าที่มูลนิธิกล่าวอ้างว่าซื้อมาในราคาถูกเพียง 6,000 บาทในความจริงเป็นราคาซื้อเพียงแผ่นป้องกันด้านหน้าแผ่นเดียวครับไม่ใช่ทั้งชุดขณะที่นายตั้มก็อ้างบอกว่าร้านทั่วไปจำหน่ายเกราะระดับ4แบบครบชุดหน้าหลังราคาเพียง 6,990 บาทเท่านั้นโดยทนายตั้มก็ยังอ้างอีกว่ามีสายข่าวส่งข้อมูลเรื่องการตั้งบริษัทโนมินีโดยให้พรรคพวกตนเองเปิดบริษัทมารับงานของมูลนิธิเพื่อกินส่วนต่างจากเงินบริจาคและหากสายข่าวกล้าที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็จะรวบรวมหลักฐานเตรียมยื่นเรื่องต่อ DSI ข้อหาฟอกเงินในสัปดาห์หน้าได้ครับ
2: และไปต่อกันที่อีกเรื่องนึงนะคะที่ตำรวจกาญจนบุรีกำลังตรวจสอบอยู่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีกรณีที่ผู้หญิงคนนึงหายตัวไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือคุณลูกปลาอายุ33ปีนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เจ้าตัวยืนยันว่าที่หายตัวไปเนี่ยตัวเองไม่ได้ถูกทำร้ายแต่โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณค่ะซึ่งตำรวจบอกว่าข้อมูลเนี่ยขัดแย้งกับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะเนี่ยค่ะที่คุณมิชุดาหรือว่าคุณลูกปลาหายไปจากบ้านจากที่ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะที่หายไปก็ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมมีในนัดแฟนหนุ่มของคุณลูกปลาขับรถกระบะ4ประตูมารับออกไปจากบ้านพี่สาวบอกว่าจะไปเที่ยวที่เชียงใหม่ปรากฏว่าหลังผ่านไปเพียง1วันค่ะทางครอบครัวเนี่ยติดต่อไม่ได้นะคะแล้วก็สอบถามไปยังในนัดก็ได้รับการปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่กับนางสาวลูกปลาครอบครัวก็เป็นห่วงค่ะเกรงว่าจะเกิดอันตรายก็เลยไปแจ้งความที่สภ.ลาดย่าประสานขอความช่วยเหลือจากสื่อให้ช่วยกันกระจายข่าวแล้วก็หาเบาะแสของคุณลูกปลาตามที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปรากฏเป็นข่าวช่วยกันติดตามนะคะแล้วต่อมาชุดสืบของตำรวจภูธรเชียงใหม่บอกว่าพบตัวคุณลูกปลาเดินทางมาขึ้นรถโดยสารสายเชียงใหม่กาญจนบุรีเพื่อจะกลับบ้านนะคะทางตำรวจเชียงใหม่ก็เลยช่วยประสานความร่วมมือไปที่ตำรวจลำปางให้ช่วยติดตามหาตัวนางสาวลูกปลาที่อยู่บนรถโดยสารค่ะจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงจุดตรวจที่ศพปราบได้พบตัวแล้วก็ได้รับการยืนยันว่านางสาวลูกปลาปลอดภัยดีและเธอต้องการกลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
7: ซึ่งล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกจอมพลรุจิระดำรงชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีก็นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนสภ.ลาดย่าไปรอรับตัวนางสาวลูกปลาขณะนั่งรถโดยสารเข้าเขตกาญจนบุรีก่อนที่จะเชิญตัวมาบันทึกปากคำที่สภ.พนมทวนนะคะโดยนางสาวลูกปลายืนยันว่าตนเองเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่กับนายนัทแฟนหนุ่มซึ่งนายนัทพาไปที่พักก็คือที่รีสอร์ทริมชายแดนแล้วก็ให้ตนอยู่แต่ในห้องส่วนนายนัทออกไปหาเพื่อนแล้วก็ทำธุระด้านนอกซึ่งพื้นที่ที่ตนเข้าไปก็ไม่ได้มีสัญญาณนะคะทำให้ไม่สามารถติดต่อหรือว่าส่งข่าวให้กับทางบ้านได
1: ้ครับลูกปลาเนี่ยยังบอกอีกนะครับว่าช่วงอยู่เชียงใหม่ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับมีเพียงในนัดที่คอยส่งข้าวส่งน้ำให้ที่ห้องแต่ว่าต่อมาทะเลาะมีปากเสียงกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีก จนกระทั่งเห็นข่าวว่าทางบ้านตามหาตนเองครับจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านด้วยตัวเองปลอดภัยดีไม่ได้ถูกทำร้ายหรือว่าถูกบังคับแต่อย่างใดฟังเสียงลูกปลาหน่อยครับ
8: มันให้หนูอยู่แต่ในห้อง
9: ที่ไหนอ่ะ
8: ก็ห้องผมก็ไม่รู้ว่าเพราะว่ามันเป็นชายแดน
9: แล้วโทรศัพท์เราไปนั่ง
8: โทรศัพท์หนูก็อยู่แต่ว่ามันไม่มีสัญญา
9: ดีอย่าไม่มีสัญญาเราให้แน่นะ
8: ใช่มันไม่มีสัญญาหนูเลยติดต่อข้างล่างไม่ได้มันก็ให้เราอยู่ในห้องว่าหนูก็อยู่แต่ในห้องอะไรอย่างเง
9: ี้
8: ย
9: ตั้งแต่ว
8: ัน
9: เท่าไหร่
8: ก็ไปถึงวันหนูไปวันศุกร์แล้วก็ไปถึงวันเสาร
9: ์แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปมาหาสู่เราทุกวันตกข้าวก็เอาอย่างนั้นนะ
8: ค่ะก็คืออย่างนี้ไงก็คือ
9: ใจนะ
8: ค่ะ
9: ก็คือตอนนี้ที่ไหนสามี
8: ก็อยู่นั่นแหละอยู่
9: ข้างบนเลย
8: แล้วคือแบบกดว่าไม่น่าเพราะหนูอ่ะทะเลาะกันอย่างเงี้ยบอกคุณจะกลับบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยมันหลายวันแล้ว
9: เขาบอกแล้วเขาไปมายังไง
8: ก็ไปรถ
9: อะไรอ่ะ
8: รถเอที่มันขับไป
9: แต่นั้นนะขับไปกลับบ้านทุกวันเลยขับไปกลับมาเข้ามาหาเราทุกวันเลยอะไรอย่างนั้นนะ
7: นี่ค่ะ
1: ในขณะที่ข้อมูลจากตำรวจครับพบว่าคำให้การของนางสาวลูกปลาเนี่ยขัดแย้งกับข้อมูลชุดสืบสวนซึ่งพบว่ารถของนายนัทถูกจอดทิ้งไว้แล้วก็มีการสวมแผ่นป้ายทะเบียนนะครับไม่ได้ขับไปทำธุระหรือว่าหาซื้อข้าวส่งน้ำให้กับนางสาวลูกปลาแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามครับตำรวจจะตามตัวนายนัทเพื่อสรุปว่าตกลงแล้วนางสาวลูกปลาเดินทางไปที่อำเภอเชียงดาวเพื่อสาเหตุใดกันแน
7: ่
1: ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่
7: ค่ะค่ะส่วนเรื่องของโครงการ THAI Passport ค่ะหลังจากที่เปิดใช้บริการคือใช้งานมาได้ละ5วันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทุกวันเลยนะคะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลายคนทำภาพออกมาแล้วก็บอกว่าภาษามันเพี้ยนภาพไม่ตรงปกนะคะจากเรื่องนี้ค่ะวันนี้รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณการดีเลียวไพโรจน์นะคะก็บอกว่าปัญหาเป็นเพราะมีการใช้โมเดลล้าหลังเกินไปถ้าบอกว่าฟรีแล้วได้แค่นี้ขออย่าทำดีกว่าค่ะโดยคุณการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าการใช้โมเดลรุ่นเก่าล้าหลังเกินไปไม่ได้ฉลาดถึงที่สุดแทนที่จะสร้างทักษะจริงกลับสร้างทักษะที่ถดถอยหรือภาวะโง่ฉับพลันบอกว่าถ้าได้ฟรีแล้วได้แค่นี้ก็ขออย่าทำดีกว่าเพราะว่าเป็นภาษีของประชาชนค่ะนอกจากนี้โควต้าการใช้งานก็ยังน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับโมเดลฟรีในตลาดตอนนี้งงไปหมดว่าโครงการนี้ต้องการอะไรจากสังคมส่วนประเด็นที่รัฐมนตรีชัยชนกให้เหตุผลว่าต้องให้เวลาระบบ AI เรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้ถือเป็นคำตอบที่เหมือนจะฟังขึ้นมีการตั้งคำถามถึงว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลกันแน่ตนอยากจะเปิดให้โอกาสแล้วก็ให้มีการถกเถียงกันอย่างเปิดกว้างและสร้างสรรค์เพราะโครงการนี้ตัดสายสะดือมาจากความไม่เชื่อใจไม่เชื่อมั่นทุกขั้นตอนจากนี้รังแต่จะมีแต่ความขรุขระนะคะเมื่อเกิดความไม่สบายใจก็ไปกันต่อได้ยากค่ะ
10: ฟรีที่ไม่จำกัดของอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ยังล้าหลังเกินไปอย่างเช่นโมเดลที่เป็น default เวลาเข้าไปอย่างเช่น Gemini 3.1 flashlight แบบนี้ค่ะอ้อก็ไปลองเสร็จแล้วเนี่ยพอมันไม่ได้ฉลาดถึงที่สุดเนี่ยถ้าเราติดกับดักในการทำแชทบอทแบบตื้นๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแทนที่เราจะสร้างทักษะจริงปรากฏว่าเราอาจจะเกิดการสร้างทักษะที่ถดถอยหรือแม้แต่ใช้คำว่าภาวะโง่ฉับพลันด้วยซ้ำไปสิ่งที่เราทำแล้วในโมเดลของรัฐถ้าบอกว่าเพราะมันฟรีเราถึงได้แค่นี้ดิฉันว่าอย่าทำดีกว่าเพราะว่ามันคือภาษีประชาชนมันไม่มีอะไรที่ฟรีจากเรื่องนี้นะคะมันทำให้กลับมาวนเป็นงงไปหมดเลยค่ะว่าตกลงโครงการนี้เนี่ยเราต้องการอะไรจากสังคมกันแน่จากที่เคยแบบว่าต้องการที่จะพัฒนาทักษะดิจิทัลต้องการที่จะทำให้เกิด productivity ผลิตภาพที่ดีช่วย SME ได้แต่พอใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดคำถามคำตอบไปเรื่อยๆเนี่ยมันเลยมีความไม่ชัดเจนย้อนกลับมาค่ะตั้งสติค่ะใช้สติปัญญาให้ถึงที่สุดก่อนที่จะล็อตโครงการนี้ออกมาดิฉันเกรงกังวลเลยค่ะว่าการใช้งานจากโมเดลที่ไม่ได้มีคือไม่ได้ฉลาดเพียงพอเนี่ยมันจะทำให้เป็นการครอบงำในเชิงสติปัญญาของประชาชนด้วยซ้ำไป
1: นี่คือเรื่องของ THAI Passport นะครับดูเรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยเรื่องของกุ้งจะบอกกุ้งไทยปีนี้เจอวิกฤตหนักครั้งใหญ่ในรอบ10ปีนะครับเพราะว่าฉุดไทยหลุดแชมป์อันดับ1ลงมาอยู่ที่อันดับ7ของโลกรวมถึงภัยสแกมเมอร์ในไทยปีนี้เสียหายแล้วกว่า 9.3 ล้านบาทนะครับติดตามในโซเชียลเศรษฐกิจกับพี่เด่นบัญชาครับ
11: โซเชียลเศรษฐกิจกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับผู้เลี้ยงสุกรรวมไปถึงผู้เลี้ยงไก่ไข่นั้นออกมาคัดค้านเกี่ยวกับนโยบายเรื่องของต้นทุนที่ทำให้เราสูญเสียการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านครับ นางจุธามาศบุญแสงประธานสหกรณ์เกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยนะครับบอกว่าสหกรณ์เนี่ยอยากขอให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนโครงสร้างช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดครับเพราะว่านโยบายประกันราคาปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกรรายย่อยอย่างแท้จริงนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็ขาดเงินทุนและสถานที่เก็บรักษาเพราะฉะนั้นมักจะถูกหักค่าความชื้นและในที่สุดก็ต้องขายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางที่กดราคาต่ำมากนะครับเหลือเพียงแค่กิโลกรัมละ5 บาทถึง 6 บาท 50 สตางค์ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวจากนั้นพ่อค้าคนกลางเนี่ยก็จะกลับมาขายต่อในราคาที่สูงขึ้นถึง12 บาทถึง 13 บาทต่อกิโลกรัมครับต้นทุนทุกวันนี้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยกว่า

0: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยพร้อมกับคณะนะครับได้เข้าหารือกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เพราะว่าในขณะนี้ครับเกิดวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมกุ้งที่สะสมมาถึงประมาณ10ปีครับทุกวันนี้ประเทศไทยนั้นสูญเสียตำแหน่งผู้ผลิตกุ้งอันดับ1ของโลกตกไปอยู่อันดับ7ของโลกแล้วนะครับเพราะปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการรอดและต้นทุนการผลิตของกุ้งนั่นเองครับทุกวันนี้ผลผลิตกุ้งในปัจจุบันนั้นลดเหลือเพียงแค่ 270,000 ถึง 280,000 ตันต่อปีซึ่งไม่พอต่อความต้องการบริโภคในประเทศหรือแม้แต่การส่งออกสมาคมก็เลยเสนอให้กับกระทรวงอว.เนี่ยนำเทคโนโลยีและงานวิจัยเชิงรุกเข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งระบบนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่ทนทานต่อโรคแล้วก็ปรับสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการพลังงานในบ่อเลี้ยงและผลักดันโครงการศูนย์กลางองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีก็รับข้อเสนอนะฮะเพื่อที่จะเสนอให้หน่วยงานต่อไปนั้นทำการปรับปรุงตลอดจนส่งตรงถึงเกษตรกรเพื่อเพิ่มอัตรารอดและลดต้นทุนในการผลิตกุ้งในอนาคตต่อไปสแกมเมอร์ในประเทศไทยนะครับในขณะที่ยังไม่จบปีนี้ปรากฏว่าความเสียหายขณะนี้เกินกว่า9ล้านบาทเข้าไปแล้วศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SME EIC ของธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าตั้งแต่มกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านไปศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ก็ได้รับแจ้งเหตุอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าภัยสแกมเมอร์ไปแล้วถึง 190,000 กรณีรวมความเสียหายรวมกันทั้งหมดถึง 9.3 พันล้านบาทนะครับแม้ว่าแนวโน้มจำนวนการรับแจ้งจะลดลงมาเฉลี่ยประมาณ902กรณีต่อวันในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าจะมีอยู่ถึง 1,040 กรณีต่อวันนะครับนั่นหมายความว่าจำนวนการรับแจ้งก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ที่ได้รับการแจ้งเหตุสูงสุดถึง 1.39 แสนกรณีหรือคิดเป็น 73% ของจำนวนรับแจ้งเหตุทั้งหมดนะครับการที่สื่อโซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ก็เลยทำให้แพลตฟอร์มเหล่านี้กลายเป็นช่องทางหลักที่บรรดาสแกมเมอร์เข้าถึงเป้าหมายและส่งผลให้ผู้ใช้งานเผชิญความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อเพิ่มมากขึ้นผลสำรวจของ SBEIC บอกว่า1ใน4ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเคยตกเป็นเหยื่อและได้รับความเสียหายจากสแกมเมอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์นะครับผู้รับความเสียหายเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือเกิน 50% บอกว่าความเสียหายเกิดขึ้นส่วนใหญ่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือเยียวยาทั้งในกรณีซื้อสินค้าและบริการแล้วไม่ได้รับสินค้าครับความกังวลต่อภัยสแกมเมอร์นั้นยังทำให้คนนี้หันไปซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มรายใหญ่ซึ่งเป็นช่องทางของแบรนด์เนี่ยมากยิ่งขึ้นเรื่อยศูนย์ Data Center เนี่ยนะครับทั่วโลกปรากฏว่าจะใช้เงินสูงถึงประมาณ 1,000 ล้านล้านบาทในอีก2ทศวรรษข้างหน้า PwC เป็นบริษัทให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนเปิดเผยรายงานแนวโน้มการลงทุนศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ทั่วโลกในช่วง 25-50 ปีจากนี้ไปนะครับพบว่าภายในปี2050การลงทุนศูนย์ข้อมูล Data Center ทั่วโลกจะมีเม็ดเงินสูงถึง 1,060 ล้านล้านบาทนอกจากนี้ภายในปี2075เม็ดเงินตรงนี้จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเป็น 1,675 ล้านล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า 58% จากปี2050ถ้ามูลค่าการลงทุนในปี2075เป็นไปตามที่คาดไว้นี่นะฮะปรากฏว่าเม็ดเงินลงทุนทั่วโลกจะมีขนาดใหญ่กว่าเศรษฐกิจของอเมริกาที่เป็นอันดับ1ของโลกถึง2เท่าสำหรับเม็ดเงินในการสร้างศูนย์ข้อมูล Data Center ทั่วโลกปรากฏว่าครึ่งหนึ่งหรือว่า 50% ในปี2050เนี่ยคิดเป็นเงินประมาณ506ล้านล้านบาทจะอยู่ที่อเมริกาอันดับ2เป็นเอเชียแปซิฟิกครับประมาณ275ล้านล้านบาทอันดับ3ยุโรปอันดับ4ตะวันออกกลางประมาณ37ล้านล้านบาทและอันดับสุดท้ายคือทวีปแอฟริกาจะมีเม็ดเงินลงทุนศูนย์ Data Center ประมาณ8ล้านล้านบาทนะครับนอกจากนี้แล้วเมื่อดูในแง่รายปีจะพบว่าการใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลเซ็นเตอร์ทั่วโลกนี่นะครับจะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะจาก800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า26ล้านล้านบาทเป็น 36.85 ล้านล้านบาทภายในปี2030ซึ่งคาดว่าจีนและอินเดียนั้นจะเพิ่มส่วนแบ่งของการมีศูนย์ Data Center เพิ่มขึ้นนะครับทั้งหมดนี้คือโซเชียลเศรษฐกิจครับช่วงนี้กลับไปที่โต๊ะผู้ประกาศครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะแล้วพาไปต่อกันที่เรื่องของไฟป่าที่อินโดนีเซียนะคะรอบนี้เนี่ยยังทวีความรุนแรงอยู่ค่ะล่าสุดรายงานข่าวบอกว่าไฟป่าลุกลามใกล้เมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซียแล้วด้วยนะคะขณะที่ทางมาเลเซียตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยค่าดัชนีมลพิษทางอากาศอยู่ในระดับอันตรายขั้นวิกฤตสูงสุดแล้วนะคะไปดูที่อินโดนีเซียค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังพยายามอย่างหนักนะคะเพื่อจะแก้วิกฤตหมอกควันใน6จังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราพื้นที่ป่าที่เสียหายมีจำนวนกว่า 458,000 ไร่ซึ่งล่าสุดไฟป่าลุกลามใกล้เมืองนูซันตราเมืองหลวงใหม่ที่กำลังก่อสร้างของอินโดนีเซียค่ะทำให้หน่วยงานที่ดูแลโครงการ

0: ้องเร่งรัดให้หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติทำฝนเทียมและโปรยน้ำดับไฟซึ่งถือว่าอินโดนีเซียกำลังเผชิญกับฤดูแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษเนื่องจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนินโญด้วยไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมืองหลวงใหม่เกิดขึ้นที่บริเวณอุทยานป่าไม้บนเนินเขาบูกิตซูฮาโตหรือว่าเนินเขาซูฮาโตนะคะซึ่งมีพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วประมาณ 1,800 ไร่ค่ะ
1: ค่ะบูกิตซูฮาโตอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นที่ตั้งของโครงการขนาดใหญ่หลายแห่งด้วยค่ะที่สร้างขึ้นสำหรับเมืองหลวงแห่งใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งรายงานระบุด้วยว่าไฟได้เผาผลาญพื้นที่รอบๆนูซันตาราไปแล้วประมาณ 2,500 ไร่ในขณะที่มาเลเซียค่ะประเทศเพื่อนบ้านของอินโดนีเซียตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะอย่างที่เขตเซเรียนในรัฐซาราวักที่มาเลเซียค่ะก็ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียวต้องประกาศภาวะฉุกเฉินหลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือว่า API สูงเกิน500ซึ่งเป็นระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเขตเซเรียนนี้มีประชากรประมาณ 160,000 คนนะคะมีพื้นที่ 2,039 ตารางกิโลเมตรหรือว่าเกือบ3เท่าของสิงคโปร์แล้วก็เป็นเขตที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับอันตรายตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะ
2: โดยเมื่อวานนี้ครับทางกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมาเลเซียก็ได้ประท้วงที่หน้าสถานทูตอินโดนีเซียในกรุงกัวลาลัมเปอร์ครับเรียกร้องให้อินโดนีเซียนั้นแสดงความรับผิดชอบข้ามพรมแดนเกี่ยวกับหมอกควันแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยหลักฐานที่ระบุชื่อบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาเลเซียซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับไฟป่าและวิกฤตหมอกควันในครั้งนี้นะครับรัฐสลาวักนั้นมีพรมแดนติดกับกาลิมันตันของอินโดนีเซียบนเกาะบอร์เนียวก็ได้รับผลกระทบจากหมอกควันหนักที่สุดครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะปิดท้ายค่ะช่วงนี้ไปชมสกู๊ปดีๆกับทางสสสนะคะชวนงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีติดตามจากรายงานค่ะ
3: ค่ะสสสชวนงดเหล้าเข้าพรรษากับแอปพลิเคชัน Persona Health มางดเหล้าเป็นเพื่อนกันแอปที่จะชวนคุณดูแลสุขภาพไปพร้อมกับการสะสมแต้มสุขภาพดีเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยในการงดเหล้าให้ความรู้เหมาะสมกับความเป็นคุณมีการประเมินระดับความเสี่ยงจากพฤติกรรมการดื่มที่ช่วยคุณดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมพร้อมระบบช่วยบันทึกและแนะนำการลดเลิกดื่มอย่างเป็นขั้นตอนมีข้อความคอยแจ้งเตือนและให้กำลังใจคุณและยังมีรางวัลดีๆจากกิจกรรมของแอปให้คุณรักสุขภาพอย่างมีเป้าหมายงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับด้วยความห่วงใยจากสสส.
4: เก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
5: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
7: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
9: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
12: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
13: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
14: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี256912-18 ตุลาคมนี
15: ้เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: เอาสายต่อไป
17: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
16: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
18: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
19: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
20: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว
2: ขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นกำลังพลบางส่วนทยอยเดินกลับไปยังเรือที่จอดอยู่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังสำหรับการเยือนประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนมีกำหนดระหว่าง 2-6 กันยายนนะครับโดยวันที่5นี้ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการพักผ่อนนะครับสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งก็รายงานข่าวการเดินทางถึงประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางที่กินเวลานานกว่า9เดือนนะครับยาวนานเป็นประวัติการโดยไม่ได้แวะเทียบท่าใดเลยบนเรือมีทหารประมาณ 5,000 นายเรือก็เทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีเช้าวันที่2กันยายนเป็นเวลา5วันเพื่อให้ลูกเรือนั้นได้พักผ่อนแล้วก็กำหนดเดินทางกลับพรุ่งนี้ครับก็คือ6กันยายนครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราพักครบธงชาติแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
0: ค่ะ

0: คุยกับครม.อนุทินออนแอร์เทปแรกนะคะซึ่งวันนี้ประเด็นที่พูดคุยกันคือพูดถึงการพัฒนาระบบราชการค่ะโดยเทปแรกในวันนี้ออกอากาศทางช่อง NBT รัฐมนตรีที่มาร่วมรายการก็คือคุณปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายพูดถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการจากปกติที่เมื่อก่อนพูดถึงระบบราชการจะต้องมีประเด็นของการปฏิรูปเข้ามาอยู่เสมอนะคะประเด็นนี้ค่ะรองนายกปกรณ์บอกว่าเหตุผลที่ไม่ใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการเพราะว่าตนไม่ชอบใช้มันเป็นภาพจำของความล้มเหลวแล้วซึ่งในอดีตมีความพยายามปฏิรูประบบราชการมาหลายครั้งแต่มักจะจบลงที่การตั้งคณะกรรมการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งที่ประเทศกำลังเผชิญความท้าทายหลายรูปแบบค่ะดังนั้นการพัฒนาระบบราชการต้องเริ่มจากการพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่อะไรกระบวนการงานใดจำเป็นและงานใดสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ลดโครงสร้างที่มีผู้บริหารจำนวนมากและเพิ่มความคล่องตัวในการแก้ปัญหาส่วนเรื่องกำลังคนของภาครัฐก็ควรประเมินจำนวนคนจากปริมาณงานและคุณภาพของผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับค่ะ
1: ตรงนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกัน
2: ครับ
1: เพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
2: ครับ
1: มันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
2: ครับ
1: แค่นั้น
2: ครับ
1: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำ
2: ครับ
1: ไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
2: ้ครับ
1: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสียที
3: สำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินเมื่อวานนี้มีความเห็นจากทางคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่บอกว่าเป็นเพราะรัฐบาลกระแสตกจึงต้องจัดรายการนี้ขึ้นมาวันนี้นักข่าวถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ครับนายกก็ได้แต่หัวเราะไม่ได้ตอบคำถาม

0: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
2: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: วันใดไปในตู้ครับเรื่องนี้ครับนักข่าวถามกับนายกรัฐมนตรีว่ากังวลหรือไม่นายกบอกว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อยู่แล้วจะพูดหรืออภิปรายอะไรก็อยู่ที่หัวข้อและการกำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรส่วนที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกเข้าสภามาชี้แจงด้วยตัวเองนั้นนายกบอกว่าตนก็เข้าสภาอยู่เนืองๆมีหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยแต่วันที่ 7-9 กันยายนนี้ตนอยู่สภาไม่ได้เพราะได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งนอร์เวย์กว่าจะกลับก็วันที่11กันยายนแล้วยืนยันว่าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติถ้าตนไม่ติดภารกิจก็อยู
4: ่อ๋อพี่ไปเรื่องงบประมาณก็ทางสสหลายท่านก็เป็นกรรมาธิการทั้งกรรมธิการชุดใหญ่กรรมธิการในชุดต่างๆในคณะต่างๆนะครับก็พร้อมที่จะชี้แจงนะครับเพราะว่าเรื่องงบประมาณพรบงบประมาณอันนี้คืองบประมาณแล้วนะพรบมันก็เป็นเรื่องของระหว่างกรรมธิการและก็สภาซึ่งเขาจะต้องมีการชี้แจงแต่ต้องชี้แจงให้กระจ่างนะครับใครสงวนญัตติไว้ก็เอามาพูดในที่ประชุมสภา
5: ตรงนี้ฝ่ายค้านจะใช้เวทีนี้เป็นเหมือนกับประมาณเหมือนไอ้เวทีอภิปรายไม่วางใจเลยครับผมแบบในการใช้จังหวะแบบว่า
4: สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเขาท่านมีเอกสิทธิ์อยู่แล้วท่านจะพูดหรือว่าท่านจะอภิปรายอะไรมันอยู่ที่หัวข้อที่ท่านจะพูดใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่การกำกับดูแลการประชุมของท่านประธานรัฐสภานะครับ
3: และจากภารกิจที่ต้องเดินทางไปนอร์เวย์ในสัปดาห์หน้าของนายกรัฐมนตรีครับทำให้นายกต้องเลื่อนการนัดพบปะกับพรรคร่วมรัฐบาลออกไปก่อนโดยนายกบอกว่าตั้งแต่เข้ามา6เดือนแล้วยังไม่เคยได้ทานข้าวพูดคุยอะไรกันได้แบบสบายๆก็เลยนัดครับแต่เนื่องจากมีภารกิจสำคัญก็ต้องเลื่อนไปก่อนส่วนจะเป็นเมื่อไหร่นั้นยังไม่ได้กำหนดวันครับ
6: และผู้ชมไปดูที่เนปาล นะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่และดินถล่มครั้งใหญ่นะคะล่าสุดยังมีทีมกู้ภัยส่งความช่วยเหลือจากนานาชาตินะคะเข้าไปให้การช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างรัฐบาลจีนก็มีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยระบุตัวตนด้วย DNA นี่ค่ะ
3: ค
6: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการระบุตัวตนด้วย DNA จากทีมจีนนะคะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญชาวเนปาลที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเนปาลที่กรุงกาฐมันดุเมื่อวานนี้ค่ะก็ทดสอบอุปกรณ์ตรวจ DNA เฉพาะทางที่เพิ่งส่งมาที่ประเทศเนปาลเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเนปาลนายมหาบีปุ่นก็ได้เยี่ยมห้องปฏิบัติการรับทราบความคืบหน้าและให้คำมั่นว่าจะประสานงานอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทีมงานชาวจีนสามารถปฏิบัติงานได้นะคะซึ่งการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมดินถล่มครั้งใหญ่เรื่องนี้ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องมีศพผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ต้องรีบฝังก่อนที่จะรอญาติมาตรวจสอบค่ะ
7: ในขณะที่ทีมช่วยเหลือภัยพิบัติจากออสเตรเลียจำนวน15คนเดินทางถึงกรุงกาฐมันดุเมื่อเย็นเมื่อวานนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยของเนปาลทีมนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ประกอบด้วยนักบินโดรนผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยบริการฉุกเฉินถูกส่งมาหลังจากรัฐบาลเนปาลร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติในด้านเทคนิคและการกู้ภัยเฉพาะทางค่ะส่วนออสเตรเลียก็กำลังค้นหาพลเมือง36คนที่ยังสูญหายเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียก็แสดงความกังวลอย่างมากนะคะเกี่ยวกับสวัสดิภาพของพวกเขาซึ่งทีมออสเตรเลียก็มีโดรนที่สามารถสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็เข้าถึงภูมิประเทศที่ยากลำบากเพื่อช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติการกู้ภัยได้เป็นอย่างดีนะคะ
3: ในขณะที่วันนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการระบุตัวตนเหยื่อจากภัยพิบัติของตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย7คนก็จะเดินทางถึงเนปาลด้วยในวันนี้นะครับ
7: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงท็อป 1% ในวันนี้ค่ะในยุคที่ทุกอย่างสะดวก อยู่บ้านก็ได้หมดทุกอย่างนะคะปรากฏว่ามีสิ่งที่คนเริ่มขาดไปโดยไม่รู้ตัวค่ะและแบรนด์ที่มองเห็นสิ่งนี้ก็กำลังเปลี่ยนเกมการตลาดทั่วโลกเกิดอะไรขึ้นในวันนี้นะคะคุณอรินเมธีกุลจะมาวิเคราะห์ในช่วงท็อป 1% ค่ะ
8: สวัสดีครับผมอรินเมธีกุลในปี1989นักสังคมวิทยาชื่อเรย์โอเดนเบิร์กเสนอแนวคิดนะครับว่า ชีวิตคนเราเนี่ยมีสถานที่อยู่3แบบคือบ้านที่ทำงานแล้วก็ third place หรือพื้นที่กลางที่คนไปเจอกันครับอย่างเช่นร้านกาแฟห้องสมุดบาร์วัดหรือว่าสวนสาธารณะแต่ด้วยความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นในยุคนี้ครับเราสามารถทำทุกอย่างได้จากที่บ้านของเราเองทำให้ผู้คนเริ่มเกิดความโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมันกำลังเป็นเทรนด์ที่กำลังเปลี่ยนกฎของการตลาดทั่วโลกเลยเพราะเมื่อคนขาดพื้นที่ให้เจอกันเนี่ยแบรนด์ที่เข้ามาสร้างคอมมูนิตี้หรือชุมชนให้กับลูกค้าได้เปลี่ยนจากการแค่ขายสินค้าเฉยๆไปเป็นการขายความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งครับกลยุทธ์นี้เนี่ยเรียกว่าคอมมูนิตี้มาร์เก็ตติ้งยกตัวอย่าง3แบรนด์ระดับโลกนะครับ1คือ Nike Run Club ครับ Nike เนี่ยไม่ได้ขายแค่รองเท้านะครับแต่สร้างคอมมูนิตี้นักวิ่งผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็การเจอกันในอีเวนต์ทั่วโลกเลยคนที่วิ่งกับ Nike Run Club เนี่ยไม่ได้มาแค่ออกกำลังกายครับแต่กำลังได้โซเชียลคอนเนคชันหรือว่าการเชื่อมต่อกับสังคมไปด้วย 2. Lululemon ครับแบรนด์เสื้อโยคะจากแคนาดาเนี่ยจัดคลาสโยคะฟรีในร้านทุกสาขาเลยแล้วก็มีแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เป็นครูโยคะในพื้นที่นะครับทำให้ร้าน Lululemon เนี่ยไม่ใช่แค่ร้านเสื้อผ้าแต่กลายเป็นคอมมูนิตี้ฮับด้วยและ3คือ Peloton ครับบริษัทจากอเมริกาที่ขายจักรยานออกกำลังกายพร้อมจอทัชสกรีนสำหรับปั่นที่บ้านนะครับโดยเชื่อมต่อกับคอมมูนิตี้นักปั่นทั่วโลกแบบเรียลไทม์เลยคนที่ออกไปยิมไม่ได้ยังได้ปั่นได้แข่งแล้วก็คุยกับคนอื่นๆทั่วโลกได้ที่บ้านของตัวเองนะครับซึ่งจุดน่าสนใจของคอมมูนิตี้มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็คือว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวครับคนก็จะอยู่กับแบรนด์นานขึ้นเพราะว่าไม่อยากจะทิ้งคอมมูนิตี้ค่าโฆษณาก็ถูกลงเพราะว่าสมาชิกช่วยบอกต่อกันเองและอัตรากำไรเนี่ยก็สูงขึ้นครับเพราะว่าคนพร้อมจ่ายแพงกว่าเพื่อได้เข้าร่วมกับสิ่งนี้ดังนั้นครับยุคนี้เนี่ยธุรกิจที่แข่งขันแค่ราคาและคุณภาพสินค้าอาจจะไม่พออีกต่อไปครับเพราะสิ่งที่คนต้องการมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่สินค้าที่ดีนะครับแต่คือที่ที่ตัวเองได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งนั่นเองครับและถ้าคุณชอบบทเรียนธุรกิจที่กระชับอินไซต์ใช้ได้จริงแบบนี้สามารถติดตามได้ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินเมธีกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
9: ของเผ็ดเผ็ดโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
10: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
11: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
12: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
13: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาที ติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
14: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
15: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปบลูเรสปอนส์ทีจี
12: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
7: การศึกษาภายใต้โครงการมอบทุนการศึกษายั่งยืนประจำปี2569จำนวนรวมกว่า170ทุนค่ะคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 960,000 บาทซึ่งครอบคลุมเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมปวช.ปวส.ไปจนถึงระดับปริญญาตรีเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องนอกจากด้านวิชาการแล้วค่ะการท่าเรือยังได้ใช้พื้นที่อาคาร PAT Arena และสนามฟุตซอลโกดังสเตเดียมจัดการแข่งขันฟุตซอลและแชร์บอลเยาวชนโดยมีนักเรียนจาก6โรงเรียนรอบท่าเรือกรุงเทพเข้าร่วมได้แก่โรงเรียนวัดคลองเตยโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์โรงเรียนไทยประสิทธิศาสตร์โรงเรียนวัดสะพานและโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดค่ะโดยว่าที่ร้อยตรีรัฐกรกล่าวว่าการท่าเรือและชุมชนคลองเตยมีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนในพื้นที่โดยเฉพาะการศึกษาและกีฬาที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตทั้งนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาภาคการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้องค์กรและสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคงค่ะ
3: ครับคุณผู้ชมครับพาดูเหตุการณ์ในต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดขึ้นในค่ายทหารที่ประเทศโบลิเวียนะครับเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต2คนสูญหาย14คนประชาชนก็วิ่งแตกตื่นหนีตายเป็นจำนวนมากนะครับจุดที่เกิดเหตุคือค่ายทหารในเมืองเวียชาครับห่างจากกรุงลาปาส30กิโลเมตรจุดที่เกิดระเบิดเป็นโรงเก็บวัสดุดอกไม้ไฟเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นดังสนั่นครับประชาชนก็ส่งเสียงร้องด้วยความตกใจวิ่งหนีหาที่หลบภัยรายงานเผยว่าระเบิดดังขึ้นถึง2ครั้งคลิปวิดีโอที่โพสต์เผยเห็นแรงระเบิดทำให้กระจกหน้าต่างของอาคารใกล้เคียงแตกกระจายนะครับเศษซากกระเด็นขึ้นไปในอากาศขณะที่ควันดำก็หนาทึบพวยพุ่งออกมาจากค่ายทหารก่อนหน้านี้นางริตาเนบรัสกาเป็นผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขเมืองเวียชาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นบอกว่าเชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ระหว่าง 10-15 รายแต่ต่อมาเนี่ยปรับลดตัวเลขเหลือ2คนสูญหาย14บาดเจ็บ50คนในจำนวนผู้บาดเจ็บถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในกรุงลาปาสรวมถึงเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับที่มีแผลไฟไหม้ระดับที่3ขณะที่บ้านเรือนหลายสิบหลังก็ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่ก็กระจกแตกจากแรงระเบิดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เตือนว่ายังมีความเสี่ยงต่อการระเบิดอีกครับขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุอย่างน้อย150เมตรเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสืบสวนสาเหตุของการระเบิดรวมไปถึงวิธีจัดเก็บดอกไม้ไฟว่าถูกต้องหรือไม่และใครต้องเป็นคนรับผิดชอบครับ
6: ค่ะแล้ววันนี้นะคะปิดท้ายกันด้วยภาพจากฉงชิ่งที่จีนค่ะพาผู้ชมไปดูสะพานยกระดับนะคะเขาสร้างเป็นสะพานเกลียวเนี่ยค่ะแล้วก็ความสูงเนี่ยเท่าอาคาร20ชั้น
3: ยังกับโลกอนาคตเลยอ
6: ่
3: ะ
6: อลังการงานสร้างนะคะแล้วถ้าเป็นเกลียวแบบนี้เนี่ยการสร้างเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะแต่ว่าสร้างสำเร็จแล้วแล้วก็เวลากลางคืนเนี่ยจะมีการไลท์อัพแบบนี้ด้วยสะพานยกระดับนี้มีชื่อว่าสู้เจียปาค่ะออกแบบให้โครงสร้างเป็นรูปทรงวงกลมรัศมีโค้งมนนะคะเหมือนกำลังขับรถขึ้นไปบนรถไฟเหาะนี่นะคะ ซึ่งมีความสูงที่สูงที่สุดเนี่ย72เมตรเหนือพื้นดินเทียบเท่ากับอาคารสูงกว่า20ชั้นค่ะเป็นทรงเกลียวแบบนี้เชื่อมกับสะพานแม่น้ำแยงซีไฉหยวนป่ากับถนนไห่ถงด้านล่างสะพานก็จะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นในตอนกลางคืนนะคะจะเปิดไฟสีสันสวยงามทั่วสะพานแบบนี้นะคะ
7: ค่ะแล้วก็มีการสร้างจุดชมวิวแล้วก็ทางเดินชมวิวบริเวณใกล้เคียงได้ด้วยนะคะดังนั้นผู้ที่อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวก็สามารถไปชื่นชมโครงสร้างหลายระดับของทางแยกแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองไปพร้อมๆกันฉงชิ่งนี่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยภูเขาค่ะแล้วก็มีสะพานยกระดับมากกว่า300แห่งเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะคะหลายแห่งก็ได้รับการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปจากสะพานยกระดับทั่วไปอย่างที่นี่ไม่มีที่ไหนเหมือนนะคะเป็นลักษณะที่โอ้โหยิ่งเห็นจากมุมนี
3: ้
7: สวยงามมากๆเลยค่ะ
3: สวยมากๆอลังการ
6: สูงด้วยนะ
7: สูงด้วยค่ะ
6: สูงจริง20ชั้นเลยนะคะ
3: เอามาฝากปิดท้ายข่าววันนี้นะครับหมดเวลาของเรื่องเด่นในนี้เสาร์อาทิตย์แล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
13: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
15: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
16: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
17: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
18: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazada หรือ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
19: คุณกำลังฟัง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: บิสทอล์กเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการบิสทอล์กทาง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมตั๊กทิติกรที่มนเทียนเช่นเคยฮะจะเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ตั้งแต่18:20 นจนถึง19:00 นนะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ถือว่าเป็นฮอตท็อปิกในแวดวงเศรษฐกิจธุรกิจหรือแม้แต่ภาพของการลงทุนระดับประเทศเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของ Data Center นั่นเองเดิมทีเนี่ยหลายคนคาดหวังเรื่องของการลงทุนมหาศาลที่จะเข้าสู่ประเทศไทยแต่ตอนนี้เริ่มมีความกังวลมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนประเภทนี้มันกระทบต่อภาพของชุมชนต่อภาพของเศรษฐกิจเราอย่างไรหรือเปล่านะครับเราได้ประโยชน์จริงๆหรือไม่วันนี้เราจะพูดคุยกับทางดร.พิชชาเพ็ญปฏิปวณิชนะครับท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนะครับตอนนี้พูดคุยกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับดร.ตองครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับอย่างที่มีข่าวกันมาตลอดสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าหนักมากก็คือเรื่องของ Data Center นะครับตรงนี้เองเนี่ยอยากจะอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆก่อนว่าศักยภาพของ Data Center หรือว่าการทำงานของ Data Center จริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับภาพของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงบ้างครับ
3: ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าในมุมมองของ Data Center เนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของในเรื่องของดิจิตอลฮับที่เราพยายามผลักดันให้กับเศรษฐกิจไทยอยู่นะคะมันก็มีองค์ประกอบหลากหลายนะคะหลักๆเนี้ยคือคนจะพูดกันในเรื่องของการใช้data นะคะแล้วก็ในการที่เราจะ facilitate ให้กับการลงทุนยังไงนะคะหรือว่าในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจที่มันเป็นในด้านดิจิตอลยังไงนะคะมันมีองค์ประกอบหลากหลายทั้งตัวเซิร์ฟเวอร์เองนะคะในเรื่องของคอมพิวต์เองในเรื่องของการเก็บ data เองนะคะแล้วก็ในวันนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นน่ะก็คือว่าเรายังไม่ได้มองในเรื่องของ KPI เลยเราส่งเสริมแต่การลงทุนอย่างเดียวการลงทุนเนี่ยมันไปอยู่ในแง่ไหนบ้างนะคะทั้งเรื่องของคนก็ดีแรงงานที่จะเข้ามาอยู่ในทำงานเกี่ยวกับ Data Center เหล่านี้นะคะหรือว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มีการลงทุนก่อตั้งเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะคะคุ้มค่าไหมกับทรัพยากรที่เราต้องเสียไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ SME หรือว่าบริษัทสตาร์ทอัพจะได้เข้ามาใช้ Data Center เหล่านี้หรือเปล่าเขาอยู่ในภาพไหนเขาอยู่ในส่วนไหนของภาพนี
2: ้ครับ
3: ประมาณนั้น
2: อืมคือดูเหมือนว่าฟังเราแล้วเนี่ยเราเห็นตัวเลขลงทุนเข้ามาเยอะมากแต่ในเชิงผลประโยชน์ที่แท้จริงที่มันตกกับประเทศเราเนี่ยตรงนี้เราถือว่ามันยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ใช่ไหม
3: จริงๆเครื่องหมายคำถามของตองก็คือตัวเลขไม่ตรงกันสักทีคือจริงๆเนี่ยฐานเศรษฐกิจเนี่ยรายงานไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วว่าเป็น 1.7 ล้านล้านนะคะในวันนี้เราพูดถึงตัวเลข 800,000 ก็เข้าใจว่ามีคำขอมาอยู่ในไพป์ไลน์ด้วยนะคะที่ยังไม่ได้อนุมัติมีตัวเลขที่อนุมัติไปนะคะแล้วก็ในส่วนของ Data Center เนี่ยเราพูดกันในกระบวนการที่มีการยื่นขออย่างถูกระเบียบผ่าน DOI แต่ยังมี Data Center ที่ไม่ยื่นข
2: อ
3: ไม่ถูกระเบียบแล้วก็มีของฝั่งหน่วยงานรัฐอีก
2: ครับ
3: จำนวนเท่าไหร่แล้วพูดเรื่องการลงทุนเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่และยังมีจำนวนของ Data Center ที่อยู่ในไทยยังไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่ในภาพรวมด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราประเมินเนี่ยเราต้องมาดูทั้ง2 อย่างให้มันครบกันเราถึงจะได้พูดได้ตรงได้ชัดว่าสิ่งที่เราต้องเสียไปทั้งในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของโอกาสเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่า
2: ครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเทคโนโลยีตรงนี้มันอาจจะใหม่นะครับเรื่องของการเติบโตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตรงนี้มันก็อาจจะทำให้กระบวนการบางอย่างเนี่ยอาจจะทำแบบรวดเร็วหรืออาจจะไม่ได้ทันคิดนี่จึงเป็นที่มาที่ทำให้ศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองนะฮะภาครัฐเองมีการประชุมใหญ่ละเรื่องบอร์ด Data Center ตรงนี้เองเนี่ยในมุมมองวิชาการของเราเนี่ยเราคิดว่าลำเนินมันควรจะออกแบบออกมายังไงให้มันเป็นประโยชน์ต่อภาพของประเทศของเราที่สุดนะตรงนี
3: ้ก็อย่างแรกเลยเนี่ย Data Center เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันเป็นเรื่องฮอตนะคะมันฮอตเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่โอเคเอาเป็นว่า AI บูมอ่ะในช่วง2ปีที่ผ่านมาด
2: ัง
3: นั้นในกิจกรรมต่างๆที่มันผลักดันไปด้านเทรนเนี้ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ไปเห็นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจผ่านด้าน AI ตรงนี้ผ่านเรื่องของการต่างๆที่มันเป็นดิจิตอลในระดับภูมิภาคนะคะ ต่างชาติเนี่ยขยับแน่นอนว่าไทยเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของมูฟเมนต์ตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจอยู่แล้วแต่มาพูดถึงเรื่องของบอร์ดก่อนมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างขยับเร็วเหมือนกันเมื่อมันเกิดกระแสนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้เร็วพอนะคะการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นนัดแรกแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราพูดกันมาหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็ถ้าพูดในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็มีเทรนด์ที่สูงขึ้นไปอย่างน่าตกใจคือต้องจำตัวเลขไม่ได้นะประมาณ 70-80% ของการลงทุนเนี่ยมาในเรื่องของดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะคะแล้วก็ data center เนี่ยเป็นเมนเลยนะคะคำถามของตองก็คือว่าทำไมมันถึงเพิ่งเกิดในเดือนสิงหาคมกันยายน
2: 9เดือนนะ
3: 9เดือนก็คือเร็วไหมก็ถือว่าเร็วจะถ้าเทียบกับกรณีอื่นๆในเรื่องท็อปิกอื่นแต่ว่าไม่ได้เร็วพอในการที่จะทำให้เราเป็นลีดในด้านนี้นะคะแล้วก็มันเป็นสะท้อนหลายๆอย่างว่ามันเกิดขึ้นหลังจากหลายๆอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเช่นบอร์ดเนี้ยมันควรที่จะตั้งระเบียบการกำกับดูแลก่อนที่เราจะมาถึงในระดับนี้ที่มันมีการความคอนเซิร์นในเรื่องของชุมชนต่างๆหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีการร้องเรียนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแล้วมาดูโครงสร้างของวันนี้บอร์ดเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครกำกับดูแลและมีอำนาจถูกไหมคะคือในถ้ามาดูจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าบอร์ดเนี้ยให้คำแนะนำครม.แต่ยังไม่แต่มีหน่วยงานเนี่ยประมาณ 4-5 หน่วยงานแล้วไม่มีใครสามารถสั่งอีกหน่วยงานนึงได้ก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าเอ๊ะแล้วใครล่ะจะเป็นเจ้าภาพอันนี้เป็นคำมันเป็นสิ่งที่เราต้องตามต่อเพราะว่าถ้ายูจะผลักดันว่าให้เป็นดิจิทัลฮับระดับภูมิภาคแล้วไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลอย่าพูดแค่เรื่องของทรัพยากรที่เราต้องมาเสี่ยงกับตรงนี้แต่พูดถึงว่าการผลักดันเนี่ยใครควรที่จะผลักดันให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างที่เราคุยกันวันนี้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยการลงทุนการมี data center ไม่เท่ากับเศรษฐกิจที่โตนะคะ
2: ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่เราอยากเห็นที่สุดก็คือต้องมีหน่วยงานกลางที่แบบมีอำนาจเต็มมือชัดเจนในการกำหนดบทบาทต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของผลกระทบชุมชนด้วยที่ตรงนี้เองเนี่ยหลายฝ่ายก็เริ่มมองเห็นแล้วก็มีกระแสขึ้นมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะต้องเนี่ยต้องว่ากลับไปในเรื่องของการกำกับดูแลก่อนเราเนี่ยบอร์ดประธานเดียวไอ้ประธานคนที่ส่งเสริมการลงทุนกับคนที่กำกับดูแลเนี่ยคนเดียวกันไม่มีประเทศไหนที่ทำแบบนี้ก็ยังก็เลยคิดว่ามันคานกันอยู่นะคะมันยิ่งทำให้อำนาจกำกับดูแลมันยังเป็นที่กังขาและไม่ชัดเจนแล้วถ้ามาดูในรูปแบบของประเทศอื่นๆเนี่ยที่เขาผลักดัน data center หรือว่าเข้ามาพยายามกำกับดูแลตรงนี้เพราะว่า data center อย่างที่บอกเป็นเรื่องใหม่นะคะนิยามเนี่ยยังไม่เคลียร์ชัดมันควรที่จะเป็นพลังงานหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นในระบบระเบียบอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นทรัพยากรเงี้ยค่ะคือต้องแยกออกมาก่อนมันจะได้ไม่มีความกังขาหรือว่าอะไรที่มันเขาเรียกว่าคานอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ผลักกันไปมาว่าใครควรที่จะดูตรงนี้อย่างกรณีที่เราเห็นเนี่ยในเรื่องของกทม.เนี่ยก็ถือว่าทางฝั่งผู้ว่ากทม.เนี่ยเขาก็ออกมารีแอคเร็วนั่นเพราะว่าอยู่ในกทม.แล้วก็มันเป็นเรื่องของหลายๆอย่างเช่นเรื่องของการกักตุนน้ำมันที่เราเป็นประเด็นให้สนใจมากกว่าการมี data center นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีจังหวัดอื่นเนี่ยผู้ว่าจังหวัดอื่นจะเป็นเจ้าภาพไหมนะคะมันไม่ควรให้เรามานั่งสงสัยหรือว่าคาดหวังอะค่ะคือจริงๆมันต้องมีหน่วยกำกับดูแลที่มีอำนาจด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากำกับในแง่ของการมาศึกษาอะไรเงี้ยแต่ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเรามี data center กี่แห่งที่นี่แล้วใครจะเป็นคนทำข้อมูลตรงนี
2: ้
3: ใครมีอำนาจพอที่จะทำข้อมูลตรงนี้
2: ซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ชัดเจนกันอยู
3: ่ยังไม่ชัดเจน
2: ครับทีนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นของใหม่และตอนนี้เองเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาออกกฎกำกับดูแลกันภายหลังที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่มองในมุมของเศรษฐกิจว่าถ้าเกิดเราไม่เร่งรัดเนี่ยเราจะตกขบวนนะที่ผ่านมาเราเป็นโออีโคโนมีไม่ใช่หรอคราวนี้เราจะก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีในจุดนี้แล้วเนี่ยในมุมมองภาควิชาการของเราเนี่ยเรามองเห็นบ้างฮะ
3: ต้องคิดว่าไม่ได้มีใครคัดค้านการมี data center ค่ะแต่ว่าคัดค้านการที่ไม่มีการกำกับดูแลนะคะแล้วก็ในเรื่องของอ่ะยกตัวอย่างเช่น EIA นะคะการที่หลายๆ data center เนี่ยใช้ loophole ของคลังสินค้า นั่นเพราะว่าเราไม่มีการกำกับดูแลเลยนะคะแล้วมาจนวันนี้มีการเปิดวงว่ามีการเก็บน้ำมันหรืออะไรแบบนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยมันเพราะว่าเราไม่ได้ทำให้มันถูกกิจลักษณะ
2: ตั้งแต่แรก
3: นะคะแล้วก็มันการตกรถเนี่ยมันไม่ได้ตกรถเพราะว่าเราไม่รับเข้ามาเลยมันเหมือนกับเราเข้าใจไม่ถ่องแท้ว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ถ้าเรามองแค่ว่าโอ๊ะเนี่ยโกดังนี้มูลค่า700,000,000มันก็จะได้แค่ตึกมันจะไม่ได้เทคโนโลยีมันจะไม่ได้ประโยชน์ที่จะกลับมาสู่เทคทรานสเฟอร์หรือนวัตกรรมใหม่ๆในประเทศถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้ามาทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนว่า data center เนี่ยเรามันจะมีประโยชน์อะไรกับเศรษฐกิจอย่าไปมองแค่ว่าตัวตึกมันสร้างเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ local startup อย่างไรนะคะทำให้เกิดบริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยมาจัดตั้งในไทยได้มากขึ้นมี local talent มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือตัว KPI แล้วใครจะเป็นคนกำหนดตรงนี้ตัวบอร์ดเนี่ยสามารถกำหนดตัวนี้ให้มันเป็นตัวเลขได้ไหมเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาถ้ายังไม่เห็นเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนเนี่ยก็จะพูดว่ามหาลัยจะได้ใช้นะคะสตาร์ทอัพจะได้ใช้แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดโควต้าเลยค่ะยังไม่ได้มีการกำหนดเลยว่าเปอร์เซ็นต์ที่ให้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นมันเหมือนกับว่าสตาร์ทอัพเนี่ยจะต้องเหมือนสวายแบบเขาก็ต้องไปหาตัวเลือกที่เร็วกว่าถูกกว่าและส่วนใหญ่มันจะไหลไปนอกประเทศ
2: ต่างประเทศ
3: ใช่ค่ะแล้วก็หลายๆท่านที่ออกมาแสดงความเห็นก็จะบอกว่ามันเราเป็นที่ตั้งตู้เซิร์ฟเวอร์เพราะถึงได้มีคำถามว่าเศรษฐกิจไทยได้อะไรจากตรงนี
2: ้ครับเพราะฉะนั้นเองสุดท้ายนี้ทิ้งท้ายการเติบโต Data Center โดยสามารถผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ควบคู่ไปกับชุมชนด้วยในมุมมองภาควิชาการของเราเนี่ยเราคิดว่ามันควรออกแบบมาในลักษณะไหนฮะ
3: ค่ะก็เราต้องมามองจริงๆเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของการต่อรองนะคะเรามีทรัพยากรทุกอย่างที่พร้อมประเทศไทยเนี่ยแบบเราโชคดีอ่ะคือน้ำไฟพร้อมอินเทอร์เน็ตดี
2: ครับ
3: ฟ้าเรามาพร้อมดีแล้ว
2: คือดีที่สุดในภูมิภาคนี้เลยดีกว่าเวียดนามชัดเจนเรื่องไฟ
3: ไม่คอมเมนต
2: ์
3: แต่ว่าเรียกว่าพร้
2: อม
3: แล้วเราก็ทั้งในแง่ของทาเลนต์ด้วยเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็ receptive คือชอบเทคโนโลยีอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เปิดรับค่ะเราเปิดรับเทคโนโลยีเสมอมาอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้มองว่าคนไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมอะไรได้อย่างบ้างนะคะดังนั้น
2: กำหนดให้ชัดเลย
3: กำหนดให้ชัดนะคะแล้วก็ต้องมีเจ้าภาพที่มีอำนาจในการควบคุมนะคะแล้วก็ในการผลักดันโดยที่คนที่เข้ามาควบคุมหลักกันเนี่ยต้องมีความเข้าใจนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราอ่ะมีหลายๆท่านที่พูดเรื่องพรบ Data Center ต้องมองว่าช็อตเทอมกับลองเทอมเนี่ยสำคัญช็อตเทอมเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าเราตีว่า Data Center เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมเพราะว่าการโอเปเรตเนี่ยมันคล้ายๆกับอุตสาหกรรมหนักเหมือนกันการใช้น้ำใช้ไฟเนี่ยนะคะแล้วเราใช้พรบอย่างเช่นโรงงานนะคะอันนี้คือทำได้เลยทันทีคุณก็สามารถที่จะอุดช่องว่างของการตรวจสอบ EIAนะคะแล้วก็โกดังสินค้าอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะกำกับได้เลยทันทีแต่ลองเทอมเนี่ยเพื่อที่จะคอนโซลิเดตเรื่องของอำนาจหน้าที่นะคะพลังงานก็ดีผลประโยชน์ก็ดีในเรื่องของการลงทุนก็ดีก็อาจจะมองในเรื่องของพรบ Data Center เราสามารถที่จะมองตัวอย่างเพื่อนบ้านได้อย่างไอร์แลนด์เขาก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องมีพรบเขาก็จะผลักดันกับกฎหมายที่เขามีอยู่แต่ในฝั่งของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มองแล้วว่ากฎหมายที่มีอยู่อาจจะไม่พอใช่มันต้องลองเทอมช็อตเทอมลองเทอมแต่ว่าการไม่ตกรถคือ react เร็วๆแล้วก็อย่าพาสซีฟคืออย่าทำหลังจากที่เกิดเหตุต้องคิดล่วงหน้าไปด้วย
2: ครับโอเคฮะโอ้โหวันนี้ได้มากมายหลากหลายประเด็นแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะมีไอเดียละว่า data center มันเกิดขึ้นมามันเป็นเทรนด์ของโลกที่เราเองเนี่ยจะไม่เกาะไปก็ไม่ได้เป็นเมกะเทรนด์ของโลกแต่ว่าจะออกแบบยังไงให้มันสามารถเติบโตได้โดยคนไทยโดยประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนต่อภาพของเศรษฐกิจในชุมชนอะไรต่างๆด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ตองมากๆนะครับขอบคุณครับ
3: ค่ะ
2: เอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
0: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
4: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปลุกจิตสำนึกสาธารณะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันกับโครงการป้าป้าแคร์ชวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คอยดูแลกันและกันด้วยการเอื้อเฟื้อที่นั่งให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เป็นพระภิกษุผู้พิการผู้สูงอายุเด็กและสตรีมีครรภ์เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกประเภทสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเสมอภาครฟม.ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: อยากถึงที่หมายเร็วไว
7: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
6: ลดการสร้างมลพิษ
7: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
6: ยกระดับคุณภาพชีวิต
7: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
6: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
8: เมื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่ Green Industry พลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอ.ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
13: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
0: บิสทอล์กเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันบ้างนะครับช่วงที่แล้วก็เข้มข้นในเรื่องของ Data Center กันไปแล้วนะครับก็ถือว่ามีมุมมองจากภาควิชาการมานำเสนอกันว่าการเติบโตเองเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการที่จะมุ่งเน้นการกวาดต้อนนักลงทุนเข้ามาเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องมุ่งเน้นเรื่องของการจัดระเบียบยังไงให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไม่กระทบต่อชุมชนนะครับช่วงนี้เนี่ยมาฟังถึงเรื่องของชุดมาตรการของธนาคารออมสินซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจัดกันหลายชุดจริงๆนะครับในฐานะของธนาคารเพื่อสังคมนะฮะตามสโลแกนของเขานะครับออกมาเพื่อช่วยเหลือ
14: ภาคประชาชนแล้วก็กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยรวมถึงข้าราชการด้วยนะฮะเริ่มจากมาตรการแรกที่ได้มีการประกาศออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต่อผู้ประสบอุทกภัยนะครับทางออมสินเนี่ยเขาก็มีการพักหนี้อัตโนมัติ3เดือนไม่คิดดอกเบี้ยเลยนะครับระดมมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูฉุกเฉินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับทางคุณสมพลชีวัฒน์ปัญญาโรจน์นะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินเนี่ยท่านเปิดเผยว่าอุทกภัยในหลายพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็คลี่คลายเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแต่ว่าความเสียหายต่อบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพเนี่ยยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็รายได้ของประชาชนนะครับธนาคารออมสินจึงเร่งออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินแล้วก็ให้มีเวลาในการจัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นพร้อมฟื้นฟูที่อาศัยประกอบอาชีพนะครับแล้วก็รายได้ในช่วงน้ำลดกันด้วยมาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเนี่ยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ต้องมาใช้คืนกันภายหลังด้วยเหมือนที่หลายคนกังวลกันส่วนเงินต้นที่พักไว้3งวดจะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้ายนะครับและเมื่อครบพักชำระหนี้แล้วเนี่ยลูกหนี้จะกลับมาชำระเงินงวดตามสัญญาเดิมครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มยกเว้นบางประเภทเงื่อนไขที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัตินะครับตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธนาคารเขาก็จะแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือว่าจดหมายโดยตรงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการนะครับก็สามารถติดต่อแจ้งได้ที่ออมสินทุกสาขานะครับ GSB Contact Center 1115เพื่อชำระหนี้ได้ตามปกติครับซึ่งนอกเหนือจากการลดภาระของลูกหนี้เดิมแล้วเนี่ยธนาคารยังเตรียมสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยที่จำเป็นต้องขอใช้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอีกด้วยนะฮะในการฟื้นฟูอาชีพซ่อมแซมทรัพย์สินสามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับเพื่อเป็นเงินทุนช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตสูงสุดรายละไม่เกิน 20,000 บาทอันนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.6% ต่อเดือนนะครับแล้วก็ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน24เดือนยื่นความประสงค์ได้ที่สาขาของธนาคารออมสินส่วนผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนนะครับในการประกอบอาชีพหรือบรรเทาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเนี่ยก็จะมีสินเชื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัตินะครับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทดอกเบี้ย 0% 3เดือนแรกเดือนที่10เป็นต้นไปก็จะเป็นแฟลตเรทนะครับลบ 0.5 ต่อเดือนผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกนะครับผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน60เดือนยังฟื้นฟูด้วยสินเชื่อรายย่อยผู้ประสบภัยพิบัตินะครับเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

30ล้านบาทนะครับแล้วอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่1ถึง2เนี่ย 2.99% ต่อปีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน10ปีนะครับปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปียื่นคำขอสินเชื่อธุรกิจภายในวันที่30กันยายน2569นะครับทางนี้พิจารณาให้สินเชื่อตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนผู้ที่สนใจศึกษาก็ดูกันได้นะครับผ่านเว็บไซต์ธนาคาร gsb.or.th นะครับหรือว่า gsb call center นะครับ contact center นะฮะ1115นะครับก็ที่ผ่านมาก็มีการลงพื้นที่นะครับออมสินก็ส่งถุงห่วงใยของออมสินไปถุงออมสินห่วงใยนะครับไปกว่า 1,500 ชุดด้วยก็มีอุปกรณ์อุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับให้ผู้ประสบภัยเนี่ยใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้ากันไปก่อนด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้จากผู้ประสบภัยนะครับมาต่อกันที่เรื่องของความช่วยเหลือข้าราชการครูกันบ้างนะครับมีการจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการลดดอกเบี้ยเงินกู้ครูผ่อนดีนะฮะเหลือ 3.5% ต่อปีถึงสิ้นปี70โดยจะตัดต้นมากยิ่งขึ้นครับที่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็คุณทรงพลชีวปัญญาโยชปัญญาโรจน์นะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินเนี่ยได้ร่วมแถลงข่าวออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ออมสินลดภาระหนี้ของครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับแล้วก็หนุนให้ปิดจบภาระหนี้ได้เร็วขึ้นโดยธนาคารออมสินเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้ในการศึกษาโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคชพสนะครับแล้วก็เกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาลูกหนี้สถานะปกตินะครับที่ชำระดอกเบี้ยได้ตามเกณฑ์ไม่มีสถานะทางกฎหมายแล้วก็สัญญาไม่ครบกำหนดในปี69เหลือร้อยละ 3.5 ต่อปีนะฮะจนถึงธันวาคมสิ้นปีนี้สิ้นปี70เลยนะครับตั้งแต่เดือนมกราคม71เป็นต้นไปก็จะใช้อัตราดอกเบี้ย MLR -2 ต่อปีอ้างอิงจากดอกเบี้ยตามสัญญานะครับขณะที่ครูลูกหนี้ที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยธนาคารก็จะเปิดให้โอกาสปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนเข้าร่วมโครงการคุณทรงพลก็บอกนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนนะครับขณะที่หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ระดับสูงนะครับธนาคารออมสินจึงให้ความสำคัญกับการช่วยลดภาระหนี้ให้กับประชาชนรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติโดยปัจจุบันนี้นะครับมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกหนี้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคชพสนะครับแล้วก็โครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตั้งแต่ปี48ถึง58เนี่ยจำนวนกว่า 280,000 บัญชีที่ยังมีภาระหนี้ธนาคารออมสินจึงดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อช่วยให้ลูกหนี้ครูและก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยสามารถรักษาวินัยการเงินแล้วก็ลดภาระชำระหนี้ได้เร็วนะครับด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ผ่อนชำระดีจากแผนความช่วยเหลือเดิมที่ 4% ก็เหลือ 3.5% ต่อปีจนถึงสิ้นปี70นะครับเรทนี้เนี่ยต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์แล้วก็ยังคงจำนวนงวดเท่าเดิมนะครับแต่เมื่อดอกเบี้ยลดลงเนี่ยมันก็จะไปตัดต้นได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเองไม่ต้องงงทำไมถึงชำระเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเองเงินต้นเราก็จะลดลงเร็วขึ้นนะครับลดระยะเวลาในการเป็นหนี้ให้สั้นลงแล้วก็จะมีอิสรภาพทางการเงินได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับการเข้าโครงการทำยังไงได้บ้างนะครับโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินก็จะทยอยแจ้งสิทธิ์แก่ลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ก็จะทำผ่านข้อความ SMS จดหมายแล้วก็ข้อความแจ้งเตือนบนแอป MyMo นะฮะจะมี2กลุ่มก็คือลูกหนี้สถานะปกติก็คือผ่อนดีนะครับอันนี้เองเนี่ยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้จนถึง31ตุลาคมปี69นะครับผ่านแอป MyMo หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินหรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขานะฮะแล้วก็2ลูกหนี้ที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนเข้าโครงการนะครับก็คือลูกหนี้ที่ชำระดอกเบี้ยต่ำกว่าตราที่ธนาคารกำหนดมีสถานะทางกฎหมายครบกำหนดในปี69หรือมีสถานะเป็นหนี้ค้างชำระนะครับก็ติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขาเข้าร่วมโครงการได้เลยนะฮะหากชำระดีติดต่อกัน3งวดและกลับมามีสถานะหนี้ปกติภายในเดือนธันวาคมก็จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการดีๆที่ออมสินออกมาช่วยคุณครูนะฮะปรากฏว่าตอนนี้เองเนี่ยล่าหลุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขาก็บอกว่าผู้สมัครใช้สิทธิ์ลดหนี้เดิมแล้วกว่า 80,000 บัญชีด้วยกันฮะคุณสมควรชีวปัญญาโรจน์นะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็เปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินนะครับว่าหลังจากที่ธนาคารปรับลดดอกเบี้ยลงเหลือเพียง 3.5% ต่อปีกับครูลูกหนี้นะครับชพคชพสเนี่ยแล้วก็โครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตั้งแต่ปี48ถึง58แล้วก็ครอบคลุมลูกหนี้ที่ผ่อนชำระ

0: ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาในการผ่อนชำระรวมกว่า 280,000 คนหลังจากที่เปิดรับลงทะเบียนนะครับผู้ได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยดังกล่าวเนี่ยระยะเวลาเพียงแค่11วันเท่านั้นนะฮะมีคนลงทะเบียนแล้ว 80,000 คนด้วยกันนะครับ 80,000 บัญชีนะฮะก็จะปิดรับลงทะเบียน31ตุลาคมนี้จึงขอประชาสัมพันธ์นะครับให้ลูกหนี้ที่ได้รับแจ้งสิทธิ์เนี่ยลงทะเบียนกันเลยนะครับไม่อยากให้เสียสิทธิ์กันฮะคุณผู้ฟังฮะใครที่เป็นลูกหนี้ครูนะฮะเพราะว่าครั้งนี้เองเนี่ยดอกเบี้ยพิเศษมากๆ 3.5% ต่อปีนะฮะถึงเดือนธันวาคม70กันเลยงวดเท่าเดิมแต่ว่าเงินงวดจะไปตัดต้นมากขึ้นเราก็จะปิดหนี้ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับลูกหนี้ที่ทำเนินการครั้งนี้เองเนี่ยก็ทำให้ลูกครูเนี่ยสามารถเร่งชำระเงินต้นปลดภาระหนี้ด้วยกำลังของตัวเองนะครับหนี้หมดลงรายได้ที่เคยต้องชำระหนี้เนี่ยก็กลับมาใช้ในการดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับลูกหนี้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเนี่ยนอกจากกลุ่มที่มีสถานะการชำระหนี้ปกติแล้วลูกหนี้ที่พ้นสมาชิกชพคชวสก็กลับเข้ามาเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ของสกสคได้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนกับธนาคารได้ตั้งแต่ได้ภายใน30พฤศจิกายนนะครับส่วนลูกหนี้ที่จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก็สามารถติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขาเพื่อดำเนินการให้สามารถมีสถานะหนี้ปกติได้ภายในเดือนธันวาคมแล้วก็รับสิทธิ์ตามโครงการได้เช่นกันนะครับโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปีจนถึง70ธันวาคมนะฮะแล้วก็ตั้งแต่เดือนมกราคม71เป็นต้นไปเนี่ยจะใช้อัตราดอกเบี้ย MLR MLR-2 ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยสัญญาเดิมนะฮะก็ใครสนใจติดต่อกันได้นะครับ call center 1115นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ทางธนาคารออมสินเนี่ยตั้งใจนะครับสำหรับออกมาเพื่อช่วยเหลือครูลูกหนี้อย่างมากนะฮะก็เวลาเราเห็นข้อมูลเศรษฐกิจแต่ละสำนักที่มีการรายงานกันมาเราก็มักจะเห็นว่าโอ้คุณครูนะแม่พิมพ์ของชาติแต่มีอัตราการก่อหนี้ที่สูงมากนะฮะทั้งด้วยฐานเงินเดือนที่ก็ไม่ได้สูงนะครับแต่บางทีก็มีภาระความจำเป็นในการดูแลครอบครัวนะฮะก็กู้กันไปกันมาจากหน่วยงานทางการบ้างสุดท้ายลามไปแบงก์พาณิชย์สุดท้ายลามไปนอกระบบนี่ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองกลไกของออมสินตรงนี้แหละจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับถ้าตั้งใจจริงตั้งสติได้แล้วก็ปรับ mindset ทางการเงินได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านนะครับผมเชื่อว่าทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจริงเนี่ยหนี้ก้อนโตมันสามารถจบได้ด้วยกำลังของเราเองครับเอาละครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: This Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
3: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
3: ยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะ ิดประสบการณ์โดย
6: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
7: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
8: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
9: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: หลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามี
3: สนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะอยู่กับรายการเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีสนับสนุนโดย Image Holiday ค่ะอยู่กับดิฉันใบเฟิร์นกนลาเลิศสถาพรสุขค่ะ
5: ผมนายคณิตสอนงามแพงครับหรือว่าปันปันครับ
4: ค่ะคุณปันค่ะคือช่วงนี้เฟิร์นอ่ะอยากจะมาปรึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องการไปเที่ยวจีนคืออย่างที่บอกค่ะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะเคยไปจีนมาเยอะแล้วรวมถึงตัวเฟิร์นเนี่ยเราไปจีนกันมาครบหลายๆเมืองแล้วค่ะเมืองหลักไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเฉินตูทั้งธรรมชาติทั้งในเมืองเราเที่ยวกันมาเยอะมากๆแล้วในเทปเนี้ยเฟิร์นอ่ะอยากจะมาพูดถึงเมืองหนึ่งที่ตอนเนี้ยกำลังเป็นไวรัลอยู
5: ่
4: ซึ่งเราเลื่อนฟีดไปทางไหนเราก็จะเจออันเนี้ยแบบโปรโมทสถานที่คนไปเยอะมากๆมีทัวร์มีอะไรก็แล้วแต่เยอะมากๆแต่รู้ว่าเมืองนี้มันใหญ่ก็จริงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีวันนี้ก็เลยอยากจะมาปรึกษาคุณปันค่ะว่าเราควรจะเริ่มจากอะไรดีแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีอะไรที่มันต่างกันบ้าง
5: ครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของเซินเจียงแล้วนะครับผมหลายคนอาจจะนึกถึงทะเลทรายนะครับหรือว่าอูดนะครับแต่จริงๆนะครับเซินเจียงเนี่ยครับเขามีพื้นที่กว้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นประเทศที่หลากหลายมากๆนะครับซึ่งเซินเจียงเนี่ยครับถ้าพูดถึงเรื่องขนาดของที่นั่นแล้วนะครับเขาใหญ่เป็นอันดับ1ใน6ของประเทศจีนนะครับหรือว่าใหญ่กว่าประเทศไทยทั้งหมด3เท่าเลย
4: ถ้าใหญ่กว่าไทย3เท่านี่คือแบบต้องคิดเยอะๆแหละว่าเที่ยวแค่7วันพอไหม4วันพอไหม5วันพอไหมอันนี้คือแบบต้องมาขอความรู้เพิ่มเติมเลยค่ะ
5: ใช่ครับจริงๆแล้วไม่พอครับผมในการเที่ยวแต่ละที่เนี่ยซินเจียนะครับเขามีแบ่งเป็นเหนือและใต้เนา
4: ะ
5: ใช่ครับแต่ละเหนือกับใต้เนี่ยใช้เวลาขั้นต่ำอย่างน้อยแบบ10วันเลยในการเที่ยวครบจริงๆนะครับ
4: ต้องวางแผนแบบระยะยาวนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าแบบเรา10วันเนี่ยมันจะพอจริงๆไหมกับการเที่ยวสไตล์เราเนาะเพราะว่าเราเดินทางอย่างเดียวเนี่ยก็หัวท้ายแล้วใช่ไหม
5: ใช่
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แล้วก็ความแตกต่างนะครับที่เราเห็นได้ชัดที่สุดเลยนะครับคือเรื่องของธรรมชาตินะครับถ้าเป็นซินเจียงเหนือนะครับภาพที่เราเห็นก็อาจจะเป็นภาพของธรรมชาติสีเขียวนะครับสดชื่นนะครับเราจะรู้สึกเหมือนกำลังเที่ยวอยู่ท่ามกลางหิมะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ได้เราก็จะมีหิมะอยู่บนยอดเขานะครับแล้วก็ถ้าแบ่งแบบเป็นเข้าใจง่ายนะครับผมเราสามารถแบ่งซินเจียงออกเป็นทั้งเหนือและใต้นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเลยครับก็คือแม้จะอยู่ในเขตซินเจียงนะครับเหมือนกันนะครับแต่ความแตกต่างของเขานะครับก็จะรู้สึกเหมือนเราเที่ยวอยู่คนละภูมิภาคเลย
4: แต่ว่าถ้าเฉพาะซินเจียงเหนือเนี่ยถ้าให้เรานึกภาพอยู่ในถนนที่เป็นเส้นทางธรรมชาติมากๆถ้าเป็นช่วงสีเขียวมันก็จะเขียวทั้งเส้นแต่ถ้าเป็นช่วงที่เป็นใบไม้เปลี่ยนสีมันก็จะกลายเป็นสีส้มถูกต้องไหมคะ
5: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีถนนเส้นหนึ่งนะครับที่ว่าเราขับผ่านนะครับเป็นถนนทอดยาวนะครับจะมีแบบเหมือนเที่ยวที่1แต่ครบทั้งฤดูเลยนะครับเราจะเห็นทั้งยอดเขาหิมะทะเลสาบทุ่งหญ้าใช่นะครับส่วนเรื่องความแตกต่างของธรรมชาติที่เห็นได้ชัดเลยนะครับผมในของเซินเจียงเหนือนะครับภาพที่เราเห็นนะครับจะเป็นค่อนข้างเขียวสดเลยเนี่ยครับเหนือนะครับแล้วก็สถานที่ที่หลายคนน่าจะเห็นภาพนั่นคือก็เป็นทะเลสาบคานาสือนะครับซึ่งโดดเด่นด้วยทะเลสาบท่ามกลางภูเขาและผืนป่านะครับป่าค่อนข้างเขียวอีกทางนะครับยังมีทุ่งหญ้าคาราจุนนะครับแล้วก็นาราถีนะครับซึ่งเป็นภาพของทุ่งหญ้ากว้างนะครับเน้นเขาป่าโซนและฝูงสัตว์กำลังเล็มหญ้าอันเนี้ยเห็นได้ชัดๆเลยเพราะว่าธรรมชาติของเขาค่อนข้างอุดมสมบูรณ
4: ์
5: ใช่
4: ถ้านาราถีเนี่ยเฟิร์นเคยเห็นแล้วก็เฟิร์นเคยศึกษาอยู่ช่วงหนึ่งคือมันเป็นทุ่งหญ้าที่แบบว่าสวยมากๆเนาะเป็นเส้นทางธรรมชาติที่คนส่วนใหญ่ที่ชื่นชอบธรรมชาติเนี่ยขับรถผ่านจอดแวะถ่ายรูปจอดแวะถ่ายรูปเป็นอย่างนี้ไปตลอดทริปถูกต้องไหมคะ
5: ใช่ใช่เพราะว่าวิวของเขาเนี่ยเก็บได้หมดกับทุกที่เลยจริง
4: ๆเขาทะเลสาบ
5: แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ผมเสริมนะ
4: ค่ะ
5: นะครับช่วงที่สวยที่สุดนะครับของซินเจียงเหนียงเลยนะครับก็คือจะเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับเพราะว่าทุ่งหญ้าเนี่ยครับเขาจะเป็นสีเขียวไปตลอดเลยนะครับแล้วมีทุ่งหญ้ากว้างนะครับดอกไม้นะครับจะขึ้นตามพื้นที่ต่างๆนะครับบรรยากาศอาจจะเหมาะกับการเดินทางและถ่ายภาพมากๆเลยที่นี
4: ่แล้วเส้นทางเนี้ยค่ะขอถามอีกนิดนึงว่าถ้ามีแบบอย่างเฟิร์นเนาะพาพ่อแม่ไปเที่ยวแต่ว่าพ่อแม่ก็จะแบบสูงอายุมากๆรู้ว่าเส้นทางเนี้ยเดินทางแบบใช้ระยะเวลาการวิ่งรถค่อนข้างไกลเหมาะไหมกับการพาแบบสูงอายุไปแบบนี
5: ้จริงๆก็เที่ยวได้เกือบทุกวัยเลยจริงๆนะครับผู้สูงอายุก็ไม่ได้สึกเป็นปัญหาเลยนะครับเพราะว่าการนั่งรถของเราเนี่ยครับนั่งรถตลอดทางเราแทบไม่ได้เดินไปไหนเลยจริงๆแล้วธรรมชาติที่นั่น
4: อ
5: ่ะมันเหมาะกับการพักผ่อนมากจริง
4: ๆ
5: ยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยครับในการเดินทางครั้งเนี่ยเหมาะมากกับการที่จะพาผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ของเราเนี่ยครับไปชมบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ
4: ์
5: ของซินเจียง
4: พอฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้าเราไปเห็นแค่สีเขียวกับสีส้มเนี่ยมันก็น้อยไปไหมอ่ะ
5: อันนี้
4: เราไปกันทีมเราไปแบบ10วันน่ะคุณปานเราจะไปแค่นี้มันก็ไม่พอใช่ไหม
5: ใช่ใช่
4: แล้วมันมีอะไรอีกบ้างคะที่ซินเจียงเหนือสามารถที่จะแบบเที่ยวได้
5: จริงๆแล้วครับก็จะมีทุ่งลาเวนเดอร์นะครับอยู่บริเวณ
4: ม
5: ี
4: ลาเวนเดอร์ด้วยเหรอคะ
5: ใช่ลาเวนเดอร์ที่นี่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยครับเพราะว่าช่วงของฤดูลาเวนเดอร์มาครับลาเวนเดอร์เขาจะมีเป็นสีม่วงเนาะทอดยาวออกไปทั้งภูเขาจริงๆมีแบบกว้างขวางมากมีหลายไร่มากนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ของลาเวนเดอร์นะครับอย่างเช่นเครื่องหอมนะครับเป็นของฝากอันเนี้ยดีมาก
4: แสดงว่าเป็นของที่ลึกที่แบบเป็นกิมมิกนิดนึง
5: ใช่
4: เรากลับมาจากที่นี่เราก็ต้องซื้ออะไรที่มันเป็นแบบว่าสะท้อนในเส้นทางนี้นั้นๆเนาะมันก็เป็นกิมมิกน่ารักดีนะ
5: ใช่นี่น่ารักมาก
4: ค่ะแล้วถ้าจะไปลาเวนเดอร์ควรจะไปช่วงไหนดีคะ
5: ช่วงฤดูร้อนครับ
4: อ๋อฤดูร้อน
5: ใช่อย่างที่บอกลาเวนเดอร์และซินเจียงเหนือเนี่ยเขามีหลายไร่มากนะครับจริงๆแล้วทางบางไร่เนี่ยบางไร่เขาก็อาจจะแบบตัดไปแล้วใช่แต่เรายังมีไร่อื่นซึ่งถ้าไปเนี่ยเราเจอแน่นอนลาเวนเดอร์ช่วงนั้นใช
4: ่แล้วก็สลับกันไร่นี้มีไร่นี้ยังไม่มีพอใกล้จะหมดปุ๊บไร่ฝั่งนี้มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: ถ้าวางแผนไปเที่ยวหน้าร้อนใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีลาเวนเดอร์แล้วถ้าสมมติว่าไร่นี้ไม่มีอีกไร่นึงมีแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้อยากไปดูลาเวนเดอร์เราก็ยังเที่ยวอย่างอื่นได้อีก
5: ได้ได้ได้ครับ
4: ถ้าทะเลสาบอะไรเงี้ยสีมันก็คงจะแบบ
5: สีเขียวมรกตเลยที่นั่นอ่ะค่อนข้างเขียวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะบรรยากาศที่ซินเจียงเหนือนะครับในเรื่องของทะเลสาบเนาะมันจะมีเรื่องของเขาเรียกอะไรทิวทัศน
4: ์
5: ที่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นแบบทุ่งหญ้าเขียวอีกฝั่งหนึ่งเป็นอาจจะเป็นทะเลทรายอะไรเงี้ยแล้วมองไปไกลๆเราจะเห็นเกี่ยวกับยอดภูเขาที่บนยอดเนี่ยครับจะมีหิมะเราก็จะได้วิวไปอีกแบบหนึ่งเลย
4: แบบตรงข้ามกันตรงข
5: ้
4: ามกันถ้าเป็นหน้าหนาวที่นี่ก็คงจะหนาวมาก
5: ๆหนาวต้องไหมใช่
4: น่าจะแบบติดลบแบบสุดๆเลย
5: มากก็หนาวมากเพราะว่าอยู่แถบตอนบน
4: อ๋อยังแถบตอนบนด้วยแล้วพื้นที่เขาใหญ่อ่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เรารู้แล้วซินเจียงเหนือเนี่ยมีจุดเด่นเที่ยวอะไรบ้างทีนี้เราต้องมาพิจารณาซินเจียงใต้แต่ขอเก็บไว้ก่อนแล้วเราเอาไว้ฟังในช่วงเบรกนะค่ะ
6: เมื่อดาวทั่วท้องฟ้าหายไปเกิดอะไรขึ้น
7: ดาวทั้งหมดมารวมอยู่ที่ Image Holiday เที่ยวทั้งทีต้องนอนโรงแรม5ดาวกินแบบ5ดาวการบริการก็5ดาวประทับใจแบบ5ดาว
6: Image Holiday บริษัททัวร์5ดาวดูแลในทุกเส้นทางทั่วโลกด้วยมาตรฐานแบบพรีเมียมแล้วคุณจะรักเรา Image Holiday 02-661-8081
8: 5ดาว
9: ไปเที่ยวทั้งทีต้องเอาให้ครบอยากกินอยากอวดอยากถ่ายรูปอยากช็อปอยากสบายอยากตื่นสายๆอยากมีคนดูแลอยากได้แบบครบอยากจบในที่เดียว
6: ครบทุกอรรถรสความสุขท่องเที่ยวครั้งหน้าให้อีลิทดูแลคุณมากับเราครบทุกเรื่องกินเรื่องเที่ยวและบริการที่ดีที่สุดพบกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างเลือกครบตอบโจทย์เพื่อดูแลกันและกัน Elite Holiday 02-661-9399
10: ด้วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทำให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีตที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนกินไม่ใช่แค่อิ่มเที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ
2: หลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางใน เรื่องเล่าออนทัวร์ by ลีลามี
3: สนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา
4: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอย่างช่วงแรกเนี่ยเราได้รู้แล้วว่าซินเจียงเหนือเนี่ยมันมีความแบบธรรมชาติใช่ไหมมันก็ไม่ได้เห็นแค่สีเขียวกับสีส้มแต่ว่าเราได้เห็นสีม่วงซึ่งเป็นสีม่วงจากทุ่งลาเวนเดอร์ก็ทำให้เราได้รู้เนาะว่าโอเคเราจะซื้ออะไรกลับพาผู้ใหญ่ไปแล้วจะวางแผนเลือกไปเที่ยวธรรมชาติยังไงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ก็เน้นธรรมชาติเป็นหลักแต่อย่างวัยรุ่นอย่างเราอ่ะมันก็อยากเที่ยวแบบในเมืองไงแล้วทีเนี้ยมาดูความต่างของซินเจียงเหนือกับใต้เราก็ต้องมาดูใต้ด้วยใต้เป็นยังไงคะ
5: ในใต้นะครับเราจะมีเริ่มการเปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะครับผมว่าจากพื้นที่สีเขียวนะครับจะกลายเป็นเริ่มแบบเริ่มเห็นภูมิประเทศที่แห้งแล้งนะครับผมเราจะมีทั้งทะเลทรายนะครับมีโอเอซิสและเมืองเก่านะครับผมเป็นสถานที่สำคัญนะครับทะเลทรายภาคลามากันนะครับซึ่งจะเป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ในแอ่งทาริมนะครับและเป็นภาพที่สะท้อนของความกว้างใหญ่ของซินเจียงได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยคือทะเลทราย
4: ใช่
5: ใช่ครับผมถ้าซินเจียงเหนือเนี่ยให้ภาพของภูเขาและทุ่งหญ้านะครับซินเจียงใต้ก็จะให้ภาพของทะเลทรายหรือโอเอซิสนะครับ
4: มันต่างกันเนาะแต่ว่าอย่างซินเจียงใต้เนี่ยจากที่เฟิร์นอ่านข้อมูลมาเนาะความเป็นเมืองเขาเนี่ยถ้าเราอยู่ในพาร์ทของพาร์ทเมืองอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าข้อมูลถูกหรือเปล่าข้อมูลเนี่ยจากที่เฟิร์นอ่านมามันคือพออยู่ในเมืองมันก็จะคล้ายๆกับเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งแต่ความต่างเขาคือต่างเรื่องสถาปัตยกรรมที่มันจะมีเรื่องชนเผ่าของชาวอุยกูเข้ามาสถาปัตยกรรมที่เห็นได้ชัดมากกว่าการอยู่ในเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งแต่พอขยับออกมานอกเมืองเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพของทะเลทรายที่เป็นทะเลทรายที่ขึ้นชื่อว่าติดอันดับ1ในทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของโลกแปลว่ามันสวยมากๆนะ
5: จริงๆแล้วอะครับในเมืองเนี่ยที่ซินเจียงใต้เนี่ยก็ค่อนข้างจังเลยเจริญเลยเจริญเลยจากแบบถ้าทุกคนเห็นภาพก็คงแบบอาจจะเป็นแบบเหมือนธรรมดาธรรมดาจริงๆแล้วเมืองค่อนข้างเจริญเลยซินเจียงใต้นะครับผม
4: ใช่เพราะเขาบอกว่าในเมืองเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่แบบร้านขายของแต่ว่าเรื่องอาหารการกินเขาเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เนาะเพราะว่ามันเป็นทางแถบที่ไม่ได้เป็นในเมืองจ๋าแต่มีเสน่ห์เฉพาะตัวของเขาใช้คำนี้ก็ได
5: ้แล้วซินเจียงใต้นะครับเราไม่ได้มีดีแค่ทะเลทรายนะครับเพราะว่าหากเดินทางจากดัสกานะครับขึ้นที่ราบสูงพามีนะครับผมเราจะเห็นทั้งทะเลสาบป่ายซาหูนะครับแล้วก็ทะเลสาบดารากูลนะครับ
4: ดารากูลเพิ่งเคยได้ยิน
5: ใช่แล้วเราก็จะเห็นหิมะตลอดเส้นทางเลยนะครับผม
4: แต่ว่าเราก็ต้องไปให้ตรงช่วงไง
5: ใช่ตรงช่วงด้วยนะครับธรรมชาติของซินเจียงใต้นะครับเขาจะมีความยิ่งใหญ่และเข้มข้นขึ้นไปอีกแบบนะครับแตกต่างจากความเขียวสดของซินเจียงเหนือนั่นเอง
4: อ๋อมันต่างกันตรงนี
5: ้ใช่
4: แต่ถ้าถามคุณตอนนี้นะลังเลมากเพราะเหนือมันก็อีกแบบ
5: นึงอี
4: กฟิลนึงใช่ป่ะใต้ก็เป็นอีกฟิลนึง
5: อีกฟิลนึง
4: แล้วถ้าสมมติว่าเราเที่ยวทั้ง2พาร์ทเลยได้ไหม
5: จริงๆได้นะอันนี้ก็แนะนำนะครับเพราะว่าทั้ง2เมืองเนี่ยเขามีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยแบบว่าถ้าอยากสัมผัสซินเจียงจริงๆเนี่ยไปเหนืออีกแบบไปใต้อีกแบบทุกท่านอ่ะจะได้ความแบบหลากหลายมากเพราะว่าที่เนี่ยใหญ่และมีหลายชาติพันธ
4: ุ์
5: มันก็จะมีความแบบหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาทั้งเรื่องทิวทัศน์วัฒนธรรมอาหารการกินเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยคร
4: ับ เขาบอกว่าอาหารการกินที่นี่นี่ค่อนข้างที่จะแบบดีเลย
5: ดี
4: เพราะว่าเราจะได้กินอะไรที่ไม่เหมือนกับที่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งหรือเฉินตูเหตุผลเพราะว่าที่เนี่ยชาวอุยกูอยู่ความเจริญทางด้านชาติพันธุ์หรือว่าทางวัฒนธรรมของเขาอาหารเนี่ยมันก็จะไปทางแบบแป้งเส้นที่มันเป็นข้าวทำมาจากข้าวเพราะที่นี่ด้วยความที่แบบเป็นทุ่งหญ้าเยอะเนาะมันก็ไม่แปลกเลยที่เราจะได้แบบลองกินอะไรแบบใหม่ๆดูที่มันต่างกับที่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งที่เราเคยกินแบบอย่างเป็ดปักกิ่งอะไรเงี้ยถ้าไปจีนมันก็ได้กินทุกที่อยู่แล้ว
5: ใช่แต่ที่นี่เขาจะมีความพิเศษด้วยความเป็นชาวอุยกูนะครับหรือว่าชาวมุสลิม
4: ใช่แปลว่าเนื้อเยอะ
5: เนื้อเยอะไม่ทานหมู
4: เนื้อแพะเนื้อแกะ
5: ใช่เราจะเห็นแบบเนื้อแพะย่างเสียบไม้โรยเครื่องเทศอะไรแบบนี
4: ้กลิ่นเครื่องเทศเขาจะเยอะหน่อยทานที่นี่ถ้าสมมติเราไปเมืองอื่นเราก็จะไม่ได้ทานอะไรแบบนี้หรอกที่แบบเน้นเครื่องเทศแต่ที่เนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ชิมความเครื่องเทศที่อร่อยแบบเอกลักษณ์ของเมืองเขาแน่นอนเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีได้ยินมาว่ามีเทือกเขาหนึ่งที่มันเป็นเทือกเขาที่พาดแบบระหว่างตอนกลางที่มันทำให้เป็นแบ่งเส้นความสำคัญระหว่างเหนือกับใต้เขาเรียกว่าเทือกเขาอะไรนะคะ
5: เทือกเขาเทียนซานครับ
4: อันนี้เฟิร์นรู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจ
5: ใช่ครับที่เขาเทียนซานนะครับเราจะพาดผ่านตรงกลางนะครับว่าแบ่งกับเหนือกับใต้นะครับตรงนี้เองนะครับภูเขาเทือกเนี่ยทำให้มีความสำคัญต่อภูมิประเทศของเขาว่าทำไมทางเหนือเนี่ยถึงมีอากาศอีกแบบข้างล่างเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยทั้งที่เป็นซินเจียงเหมือนกันแต่พออยู่ตรงนี้เป็นอีกแบบพอขึ้นไปอีกหน่อยอุณหภูมิกับติดลบอะไรเงี้ยหนาวขึ้น
4: แปลว่าถ้าเรายืนอยู่ตรงเทือกเขาตรงเนี้ยหันซ้ายก็จะเป็นอีกแบบนึงหันขวาก็จะเป็นอีกแบบน
5: ึ
4: งแบบนี้มันก็ทำให้มีความแบบน่าสนใจเหมือนกันแต่เหมือนทริปนี้เหมือนจะต้องแบบวางแผนยาวนิดนึงเพราะว่าเหมือนจะเยอะอีกเพราะว่าทางใต้มันไม่ได้มีแค่เทือกเขาหรือว่าทะเลทรายแต่ได้ยินว่าเทือกเขาทางฝั่งใต้เนี่ยจะมีเยอะกว่าที่เที่ยวอะค่ะหมายถึงว่าเยอะกว่าจริงไหมคะ
5: จริงครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอะด้วยความที่ว่ามีหลายผู้คนมีหลายชาติพันธุ์นะครับผมในเรื่องของทะเลทรายหรือว่าผู้คนแล้วก็มีเรื่องของโอเอซิสนะครับโอเอซิสเข้ามานะครับจริงๆแล้วซินเจียงใต้เนี่ยเขาก็จะมีเส้นทางเขาเรียกว่าเส้นทางสายไหมเส้นทางการค้านะครับแล้วก็จะมีโอเอซิสโอเอซิสนี่คือให้ทุกท่านลองนึกภาพนะครับผมรอบๆเป็นทะเลทรายนะครับแต่ตรงกลางอ่ะพื้นดินมีการปลูกต้นไม้ทำการเกษตรนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ำซึ่งพอมีแหล่งน้ำซึ่งแน่นอนว่าตรงนั้นต้องมีผู้คนอาศัยอยู่
4: ถูก
5: ใช่
4: เพราะคนกับน้ำนี่คือขาดกันไม่ได้
5: จริงใช่ครับผมเลยทำให้แบบมีผู้คนอาศัยอยู่เยอะณตรงนั้นแล้วก็เป็นเส้นทางการค้าสำคัญเลยในอดีตนะฮะ
4: อ
5: ๋
4: อแสดงว่าเมื่อก่อนที่เนี่ยกลายเป็นเมืองแบบเมืองใหญ
5: ่เมืองใหญ
4: ่เมืองใหญ่ที่คนก็ให้ความสำคัญกับที่นี่แล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นเหมือนส่วนนึงที่สำคัญกับทางเส้นทางการค้าจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยไม่ได้มีแค่ประชากรแค่ชนกลุ่มเดียว
5: ใช
4: ่แต่ว่ามีเยอะมากๆเพราะอย่างที่บอกว่าซินเจียงเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยถึง3เท่า
5: ใช่
4: เราจะเที่ยวยังไงให้หมดเขานี่ขนาดเขาแบ่งแค่เหนือกับใต้นะคะ
5: ใช่
4: ถ้าเขาแบ่งได้มากกว่านี้อีกนี่กลายเป็นแบบโอ้โหเราไม่ต้องเที่ยวเป็นเดือนเลยล่ะค่ะ
5: ทั้งประเทศจีนเลยแหละ
4: ใช่ถ้าไปเหนือเนี่ยเราก็จะไปทางแบบเราจะไปเจอแบบกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาเรียกว่าชาวคาซัค
5: ใช่ไหมคะคาซัคนะครับเราก็จะเห็นว่าแบบตรงนั้นมีทุ่งหญ้าเนาะเขาก็จะมีแบบการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงม้าหรือผลิตภัณฑ์จากนม
4: เป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่เราสามารถแบบซื้อกลับได้ซึ่งของเขามันก็ไม่ได้เหมือนกับของเรามากขนาดนั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนย้ายมาทางตอนใต้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้พบกับแบบฝั่งคัชกาคัชกาเนี่ยค่อนข้างดังแล้วก็ถ้าเราพูดถึงเนี่ยมันก็จะอย่างที่เฟิร์นบอกไปเบื้องต้นว่าเขาจะเน้นเรื่องสถาปัตยกรรมเนาะเรื่องงานตลาดชุมชนเล็กๆเรื่องตลาดอาหารดนตรีของเขาก็จะมีความแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงกับในเมืองหรือว่าทางฝั่งเฉินตูฝั่งกุ้ยโจอะไรอย่างเงี้ยเราดนตรีเสียงเนี่ยมันจะต่างกันเรื่องการละเล่นของเขาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะต่างกันยังไงต้องลองเดินทางไปสักครั้งหนึ่งแม้กระทั่งว่างานฝีมือของเขาอะค่ะเย็บปักถักร้อยเรื่องรูปแบบลวดลายก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะถ้ามาทางตอนใต้อยากให้แนะนำไปที่คัชกาเพราะคัชกาคือจุด

0: เพราะทุกโอกาสและความสำเร็จของคุณเกิดขึ้นได้จริงกับการดูแลจากเราบริษัท Image Corporation ประเทศไทยจำกัดโทร02-661-8081
1: เมื่อดาวทั่วท้องฟ้าหายไปเกิดอะไรขึ้น
2: ดาวทั้งหมดมารวมอยู่ที่ Image Holiday เที่ยวทั้งทีต้องนอนโรงแรม5ดาวกินแบบ5ดาวการบริการก็5ดาวประทับใจแบบ5ดาว
1: Image Holiday บริษัททัวร์5ดาวดูแลในทุกเส้นทางทั่วโลกด้วยมาตรฐานแบบพรีเมียมแล้วคุณจะรักเรา Image Holiday 02-661-8081
3: 5ดาว
4: หลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์ by ลีลามี
5: สนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเราก
6: ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับคุณปันค่ะอย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่2ช่วงแรกว่าซินเจียงเหนือเนี่ยมันมีความเป็นเน้นธรรมชาติเยอะทุ่งหญ้าภูเขาต่างๆคือสวยมากสวยแบบธรรมชาติแล้วซินเจียงใต้เนี่ยมันก็จะสวยแบบแนวในเมืองแนวของความเป็นสถาปัตยกรรมที่มีทะเลทรายด้วยแสดงว่าทางฝั่งใต้เราจะเที่ยว2แบบเนาะแต่ฝั่งเหนือเราเที่ยวได้แบบเดียวตอนเนี้ยใจเฟิร์นเริ่มลังเลแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารการกินเขาบอกว่าเมืองซินเจียงเนี่ยเป็นเมืองที่โดดเด่นในเรื่องของอาหารผลไม้
7: ใช่
6: ใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับในเรื่องของอาหารแล้วจริงๆนะครับพอเป็นชาวอุยกูร์ก็ไม่ทานหมูเนาะใช่มันก็จะค่อนข้างหาอาหารทานได้ยากในเรื่องของคนที่ชอบรับประทานอาหารหมูหรือว่าคนอาจจะไม่ทานเนื้อวัวอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็หาได้อยู่ในตามโรงแรมใหญ่ๆหรืออาหารจีนทั่วไปอะไรเงี้ยก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับในส่วนของผลไม้เนี่ยครับที่นี่เขาค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยในเรื่องของผลไม้เมลอนองุ่นแตงโมนะครับเพราะว่าหวานมากนะครับทำให้มีชื่อเสียงโดยจริงๆแล้วผลไม้เนี่ยครับที่ทำให้เขาหวานขนาดนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิอากาศของเขาที่แตกต่างในช่วงของกลางวันกลางคืนอะไรเงี้ยทำให้ผลไม้บางช่วงที่แบบว่ามีการกักเก็บน้ำตาลได้มากกว่าอะไรเงี้ยครับทำให้ผลไม้ของเขาค่อนข้างมีรสหวาน
6: มันเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักนะคะเรื่องของสภาพอากาศสภาพดินเนาะทุกอย่างเนี่ยพอเวลามันได้เต็มที่อาหารต่างๆผลไม้จากดินออกมามันกลายเป็นแบบทุกอย่างคืออร่อยมากหวานๆแบบเราเคยสังเกตว่าผลไม้ที่จีนนะคะเวลาเราทานแตงโมเนี่ยฉ่ำมาก
7: ใช่ใช
6: ่ใช่เวลาเราเดินตามถนนคนเดินมีผลไม้ที่วางขายเป็นถ้วยอะค่ะเฟิร์นเคยซื้อแตงโมกินอะไม่น่าเชื่อว่าแบบมันจะหวานได้ขนาดนี้แบบหวานจนแบบเฮ้ยแตงโมนี่มันฉีดสารอะไรหรือเปล่า
7: จริงๆปันจะบอกว่าคือทุกท่านอะไปประเทศจีนเนาะ อย่างไปคุนหมิงอะไรเงี้ยท่านอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าผลไม้ที่ท่านทานอยู่เนี่ยณตอนเนี้ยอาจจะมาจากซินเจียงที่มันหวานได้ขนาดนี
6: ้ก็เป็นไปได้
7: ใช่ในส่วนของเรื่องของซินเจียงเหนือและใต้นะครับว่าเราจะไปไหนดีนะครับผมเวลาเราไปซินเจียงนอกจากธรรมชาติแล้วเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมนะครับการเดินตลาดชิมผลไม้ตามฤดูกาลหรือว่าก็เป็นอีกประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดเช่นกันในเรื่องนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับถ้าอยากเห็นชัดที่สุดเลยนะครับก็คือซินเจียงเหนือเนี่ยเราจะเห็นภาพของภูเขามีหิมะทะเลสาบทุ่งหญ้าดอกไม้หรือว่าธรรมชาตินะครับส่วนซินเจียงใต้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของทะเลทรายเมืองโอเอซิสวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร
6: ์
7: เมืองเก่าอะไรแบบนี้ครับแต่สิ่งที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดนะครับคือในพื้นที่เดียวกันนะครับมีทั้งภูเขาหิมะทุ่งหญ้าทะเลสาบนะครับจะถ้าเกิดมีคนถามว่าหรือหลายๆท่านถามนี่แหละถามมาอยู่แล้วว่าจะไปเหนือกับใต้ดีผมอยากให้ทุกคนนะครับมองธรรมชาติให้เริ่มจากซินเจียงเหนือแต่ถ้าคุณอยากเข้าใจเรื่องราวให้ไปซินเจียงใต้ใช่เพราะว่าสองอย่างเนี้ยค่อนข้างแตกต่างกันเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะท่านชอบแบบไหนเรื่องราวธรรมชาติเมืองเก่าเราก็จะได้สัมผัสจากซินเจียงใต้แต่ถ้าเกิดชอบบรรยากาศทิวทัศน์สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ซินเจียงเหนือ
6: แนะนำ
7: ใช่แนะนำเลยมันตัดสินใจได้ง่ายๆแต่ถ้าให้ดีเนี่ยปันแนะนำว่าไปทั้งสองเส้นทางไปเก็บจริงๆแล้วเราจะเข้าใจซินเจียงมากขึ้นใช่เพราะเป็นซินเจียงแต่ว่ามี2เหนือกับใต้ที่แตกต่างกัน
6: เขาบอกว่าในเส้นทางซินเจียงเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่มันจะต้องนั่งรถนานมากๆ5ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำก็มี
7: มี
6: ช่มันมีนะเราก็เลยต้องแบบต้องแจ้งเอาไว้ก่อนว่าการจะไปเส้นทางนี้ได้คุณต้องแบบรักการเดินทางจริงๆแต่ถ้าได้มาเส้นทางนี้บอกเลยว่ามันคุ้มคุ้มจริงๆเพราะว่าจากที่เฟิร์นได้อ่านได้ลองศึกษาดูรีวิวหรือว่าการได้เลื่อนฟีดดูตามคลิปที่แนะนำรวมถึงจากที่เราได้นั่งฟังได้ศึกษาเรื่องราวกันอยู่ตอนนี้ค่ะ

0: มันก็คงจะแบบเรียงรอยได้ละภาพในหัวมันมาแล้วว่าโอเคถ้าฉันจะไปทั้งที่เนี่ยมันก็ต้องเก็บให้ครบเนาะแต่ว่าจำนวนวันอย่างน้อยเฟิร์นคาดว่าแบบ10วันขึ้นแน่นอน
1: 10วัน
0: เพราะว่าอย่างซินเจียงเหนือพอใช้เวลาค่ะจริงๆนะหัวท้ายเราตัดวันที่เราเดินทางอะค่ะมันจะเหลืออยู่ที่ประมาณ5วันเต็มที่ในการเที่ยวเพื่อให้เก็บของความเก็บความแบบธรรมชาติทั้งหมดจากนั้นเราค่อยๆขยับมาที่ซินเจียงใต้พอเริ่มเข้าซินเจียงใต้มันจะเริ่มเหมือนแบบเปิดประตูเข้าไปสู่โลกของความเป็นแบบสถาปัตยกรรมความเป็นเมืองต่างๆทำให้เราได้เห็นอีกภาพหนึ่งของความเป็นซินเจียง
1: จริงๆแล้วว่าเหนือกับใต้เนี่ยครับ5วันไม่พอปันบอกเลยว่า5วันไม่พอ
0: 10ขึ้นค่ะ
1: 10ขึ้นครับ10ขึ้นนี่ไม่ใช่ว่าซินเจียงเหนือและใต้นะเหนือ10ล่าง10อันนี้จริงๆ
0: ใช่เพราะว่ามันใช้เวลาในการเดินทางจริงๆค่ะ
1: ใช่แล้วก็ที่เที่ยวเขาเยอะมากๆจริงๆแบบว่าเหมือนรวมทั้งประเทศจีนไว้อยู่ที่ซินเจียง
0: ใช่เพราะว่ามันใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: ใหญ่
0: ใหญ่มากๆแล้วต่างกับความเป็นเมืองของปักกิ่งอยากรู้วัฒนธรรมปักกิ่งก็มันไม่ได้วัฒนธรรมจ๋าเพราะว่าแบบปักกิ่งมันเน้นความประวัติศาสตร์แล้วก็ถ้าสมมติว่าไปทางซินเจียงเนี่ยอย่างที่คุณปันได้บอกว่าสถาปัตยกรรมอ่ะมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับทางฝั่งในเมืองเพราะที่นี่แบบพื้นที่ใหญ่เรื่องวัฒนธรรมอุยกูเรื่องชาติพันธุ์ใครอยากให้แบบเรียนรู้เรื่องราวอ่ะมาที่เนี่ยคือครบ
1: เพราะว่าที่เนี่ยครับผมหลายชาติพันธุ์มากมีทั้งหมดประมาณ56ชาติพันธุ์เลยที่นี่56ชาติพันธุ์ก็คือแบบเหมือนทั้งประเทศจีนนะครับอยู่ที่นี่หมดเลย
0: แต่ภาษาหลักที่นี่เขาก็ยังใช้ภาษาจีนนะเพราะว่าอย่างในเมืองใหญ่ๆอย่างเซี่ยงไฮ้อะค่ะอย่างน้อยยังมีบางจุดเล็กๆที่เขายังใช้ภาษาอังกฤษกับเราได้แต่อย่างที่เนี่ยไม่มีหาไม่ได้แล้ว
1: ใช่
0: ๆเราต้องมีไกด์มีแบบคนดูแลนะคะ
1: ใช่จริงๆแล้วเวลาเราเดินทางไปเนี่ยครับที่ซินเจียงเนาะด้วยความที่ว่าเขาพูดภาษาจีนกันถ้าเราไปเองเราพูดไม่ได้เที่ยวไม่สนุกครับอันนี้จริงๆ
0: เที่ยวไม่สนุกเพราะว่าจริงๆถ้าให้แนะนําเดินทางกับทัวร์ค่ะแล้วการที่เราจะเลือกทัวร์เนี่ยมันก็ต้องเลือกทัวร์ที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครสนใจหรือคุณกําลังวางแผนการเดินทางอยู่เนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้หรือว่าลองเข้ามาพูดคุยปรึกษากันก่อนได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแนะนําทุกอย่างให้ตรงกับความต้องการไม่ว่าจะเป็นช่องทาง www.imageholiday.com ทาง LINE @ค่ะ @imageholiday หรือจะโทรเข้ามาเลยแบบสายตรง026618081ค่ะหมดเวลาแล้วว่าคุณปาน
1: หมดแล้วเหรอครับ
0: ใช่เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาแบบหาเรื่องราวมาพูดคุยกันอีกเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าได้ข้อมูลแบบเยอะเต็มที่มาก
1: ๆจริงๆแล้วเนี่ยปานอยากเล่าเรื่องอีกมากเลยกับซินเจียงนะแต่เวลาไม่พอแล้วเอาครั้งหน้าผมจองไว
0: ้
1: ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะมาเล่าเรื่องซินเจียงจอกลึกของเหนือและก็ใต้อีกครั้งนึงเฉพาะเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้เก็บให้ทุกท่านได้ทราบว่าเหนือมีอะไรใต้มีอะไรเราจะไปที่ที่ไหนกันบ้างถ้าเราจะไปที่นี่มีอะไรอันนี้น่าสนใจมาก
0: ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราสองคนได้อีกครั้งนะคะในรายการเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีทางวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวและคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: เรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีหลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
6: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081 359 9310

0: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
1: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
0: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรถาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้คุยเรื่องรถกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569อยู่กับผมภาคภูมิวรรณแสงเผิ่มแป๊บเดียวเดือน9ซะแล้วนะครับยังร้องเพลงย่างเข้าเดือน6อยู่ไม่กี่วันเพอแป๊บเดียวมาถึงช่วงเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่3ซึ่งเดือนนี้ก็จะมีรถที่เตรียมจะจ่อเปิดตัวอยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะครับรวมถึงเดือนตุลาคมที่เป็นเดือนแรกของไตรมาสที่4ซึ่งช่วงไตรมาสที่4เนี่ยรถคันที่น่าสนใจเพิ่งจะเปิดตัวที่ญี่ปุ่นไปเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ Mitsubishi Pajero ซึ่ง Mitsubishi Pajero เนี่ยก็ได้รับแสตอบรับล้นหลามทั่วโลกนะครับเพราะว่าชื่อชั้นของคำว่าปาเจโร่เนี่ยมันคือตำนานของรถ SUV สายลุยที่ทั้งคนใช้นะครับแล้วก็ทีมแข่งเนี่ยมีความชื่นชอบในแต่ละค่ายก็จะมีตำนานของตัวเองนะครับสำหรับ Mitsubishi ตำนานด้านรถ SUV สายลุยก็คือ Mitsubishi Pajero นั่นเองเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของสถานการณ์ฝนฟ้าบ้านเรากันบ้างหลังจากที่29สิงหาคมนะครับยาวมาจนถึงประมาณวันที่2กันยายนเนี่ยก็จะมีช่วงที่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบกันค่อนข้างมากนะครับตอนนี้ก็เริ่มเบาเริ่มซาไปแล้วเราก็คงจะต้องติดตามข่าวสารกันต่อโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงเรื่องนี้นะครับเราสามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลกันได้โดยเฉพาะเรื่องของสำนักชลประทานหรือกรมชลประทานเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางน้ําในกรณีที่ฝนตกหนักนะครับน้ําป่าไหลหลากเนี่ยมันจะไหลหรือถ่ายเทไปทางไหนมันจะมีช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการอพยพหรือการวางแผนในการหนีเนี่ยได้ทันเพราะว่าการเป็นผู้ประสบภัยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยมาดูข่าวๆรอบโลกกันบ้างนะครับค่าย Volkswagen เนี่ยถือว่าเป็นค่ายใหญ่อีกหนึ่งค่ายแล้วก็น่าจะถือว่าเป็นค่ายแรกๆนะครับจากฝั่งยุโรปเนี่ยที่เข้าไปทำธุรกิจในจีนถ้าย้อนไปประมาณสัก15ปีนะครับ 10-15 ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีแบรนด์ Volkswagen นะครับแล้วก็แบรนด์ที่หน้าตาเหมือนรถ Volkswagen เลยแล้วโมเดลที่ขายดีก็คือตัว Passat จนกระทั่งเติบโตค่อนข้างมากนะครับในจีนแต่วันเนี้ยใน Volkswagen Group เนี่ยที่จำหน่ายทั่วโลกนะครับ วางแผนเตรียมลดพนักงาน 50,000 ตำแหน่งนอกจากเตรียมปรับลดพนักงานเนี่ยถึง 50,000 ตำแหน่งแล้วนะครับก็มีการเตรียมที่จะปรับในเรื่องของไลน์อัพหรือโมเดลของตัวรถที่มีอยู่เนี่ยจะตัดออกประมาณครึ่งหนึ่งของรถที่มีขายอยู่ทั่วโลกซึ่งเป็นแผนที่วางเอาไว้นะครับว่าจะจบภายในปี2035ปีนี้2026ก็อีกประมาณ9ปีถึงจะจบในเรื่องของแผนนี้แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าแผนนี้เนี่ยปรับลด 50,000 กับลดไลน์อัพครึ่งหนึ่งจะจบทันทีนะครับมันจะเป็นการทยอยค่อยๆปรับพนักงานแล้วก็ตัดโมเดลรถรุ่นที่ทำตลาดได้ไม่ค่อยดีออกไปการวางแผนในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เนี่ยที่เป็น Future Plan 2030เนี่ยทางคณะกรรมการกำกับดูแลแพ็กเกจปรับโครงการเนี่ยก็ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่3กันยายนที่ผ่านมาจริงๆการปรับแผนครั้งนี้นะครับไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านั้นมีแผนเดิมอยู่แล้วที่จะลดพนักงาน 50,000 คนซึ่งได้รับการเห็นชอบไปในปีที่ผ่านมาทำให้ตัวเลขจริงๆเนี่ยที่จะมีการปรับลดพนักงานทั่วโลกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยคือ 50,000 ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ก็อีก 50,000 เท่ากับว่าภายในปี2015เนี่ยจะมีการปรับลดพนักงานลงเนี่ยราวๆ 100,000 ตำแหน่งนับรวมตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้วยทาง Volkswagen เนี่ยก็ได้ระบุนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิตรถยนต์ในยุโรปเนี่ยปริมาณรถที่ผลิตได้สูงกว่าความต้องการของตลาดเนี่ยราวๆ 500,000 คันต่อปีมันก็เลยทำให้เป็นปัจจัยหลักนะครับที่จะทำให้มีการปรับแผนเพราะถ้าลดกำลังการผลิตลงมันก็ต้องลดตัวพนักงานลงด้วยเช่นกันปัญหามันไม่ได้เกิดจากการแค่ตัวกำลังผลิตเนี่ยมันสูงเกินกว่าความต้องการของตลาดเพียงอย่างเดียวนะครับสาเหตุสำคัญที่เกิดการชะลอตัวก็เพราะว่าการแข่งขันในตลาดรถยนต์เนี่ยที่มันมีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะกรณีที่รถไฟฟ้าจากจีนเข้าไปลุกในตลาดยุโรปแล้วก็แบรนด์ของจีนที่มันมีจำนวนที่มากมันทำให้การแข่งขันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารถจีนเนี่ยเขาแข่งกันเรื่องราคาด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหามาต่อเนื่องหลายปีมากผมคิดว่าน่าจะมีไม่น้อยกว่า10ปีเนี่ยที่มันทำใหผู้คนนะครับมีกำลังซื้อลดลงความต้องการในการใช้รถเนี่ยลดลงอายุรถที่เคยใช้อยู่ก็ต้องลากยาวมากขึ้นจะเปลี่ยนรถสักคันหนึ่งมันก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากปรับรถครั้งใหญ่นี้นะครับเป็นการปรับทั่วโลกแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่จะถูกปรับมากที่สุดก็คือในเยอรมันเองเป็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของ Volkswagen คาดว่าน่าจะประมาณครึ่งนึงของแผนนอกจากการปรับเรื่องคนเนี่ยถ้ามาดูในเรื่องของไลน์อัพหรือโมเดลรถเนี่ยทาง Volkswagen Group เนี่ยตั้งเป้าลดจำนวนรุ่นรถนะครับหรือโมเดลที่ขายเนี่ยลงประมาณ 50% รวมถึงรุ่นย่อยของโมเดลนั้นๆด้วยภายในปี2035เพื่อให้สามารถที่จะควบคุมต้นทุนนะครับแล้วก็ทำให้ราคาต้นทุนเนี่ยมันถูกลงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ราคาตัวรถมันต่ำลงเพื่อที่จะได้เกิดการแข่งขันได้ง่ายขึ้นรวมถึงการออกแบบโมเดลแต่ละโมเดลเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะมากทั้งวิศวกรทั้งดีไซเนอร์ทั้งเงินทุนในการพัฒนาถ้าสามารถทำแพลตฟอร์ม1แพลตฟอร์มแต่สามารถไปแตกไลน์อัพย่อยเป็นรถในหลากหลายรูปแบบเช่นรถซีดานรถคอมแพค SUV รถเชิงเพื่อการพาณิชย์นะครับว่าจะเป็นรถตู้หรือรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้การใช้ทรัพยากรเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งคำว่า Volkswagen Group เนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงแค่รถ Volkswagen อย่างเดียวนะครับยังรวมไปถึงรถที่อยู่ในเครือใต้ร่มของ Volkswagen ด้วยไม่ว่าจะเป็น Audi, Fiat, Cupra ก็รถยนต์ในกลุ่มของ Volkswagen ID ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องโรงงานเนี่ยก็น่าจะต้องมีการปรับไลน์อัพใหม่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าตอนนี้เขายังไม่ได้มีข่าวหรือไม่มีแผนออกมาซึ่งโรงงาน4แห่งในเยอรมันเนี่ยน่าจะมีการปรับครั้งใหญ่เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการปรับไลน์อัพหรืออาจจะมีการปรับลดรูปแบบของการผลิตหรืออาจจะมีปิดบังโรงงานให้สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของโรงงานแต่ละแห่งเนี่ยให้มีกำลังการผลิตได้เต็มที่เพื่อที่จะได้ลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนแล้วก็ข่าวต่อเนื่องนะครับสำหรับค่าย Volkswagen Group เนี่ยก็คือว่าทาง Volkswagen Group เนี่ยกำลังพิจารณาว่าอาจจะยุติการทำตลาดรถยนต์ในเครือที่ใช้ชื่อว่าเซียด เซียตเนี่ยเคยมาขายในบ้านเรานะครับอันเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่ามาดูในเรื่องของ Volkswagen ก่อน Volkswagen Group บอกว่าเตรียมที่จะพิจารณาในการยุติการทำตลาดรถยนต์ที่ใช้ชื่อว่าเซียตนะครับเซียตเนี่ยเป็นรถยนต์ที่ Volkswagen ขายในตลาดยุโรปเป็นรถต้องเรียกว่าเป็นแบรนด์รองกันแล้วกันจาก Volkswagen ราคาจะต่ำกว่าแล้วก็เข้าถึงง่ายกว่าตอนหลังก็ถูกส่งออกไปหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยประเทศไทยก็เคยจำหน่ายรถยนต์ Seat จะเล่าให้ฟังนะครับทำไม Volkswagen Group ถึงพิจารณานะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะยุติการจำหน่ายแบรนด์ Seat ก็เพราะว่าในยุโรปเองเนี่ยโดยเฉพาะในสเปนนะครับแบรนด์ Seat เนี่ยการทำตลาดค่อนข้างที่จะส่งออกไปทางสุดเนื่องจากว่าแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งก็คือ Cupra เนี่ยเป็นก็พูดง่ายๆก็คือเป็นรถยนต์สัญชาติสเปนนะครับที่ไอ้เทคโนโลยีของเซียสว่างั้นเถอะพูดง่ายๆก็เหมือนกับโปรตอนของมาเลเซียนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกเตอร์เรนติสซื้อไปเรียบร้อยแล้วถามว่าทำไมจะยุตินะครับแบรนด์เซียสก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่ายอดขายโดยรวมมันลดลงแต่ว่าแบรนด์คูป้าที่เป็นสัญชาติสเปนเนี่ยในสเปนเองแล้วก็ในยุโรปเองเนี่ยมีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับในปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตถึง 33% มันก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งตรงที่ว่าในเมื่อมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเซียสเนี่ยไปยังคูป้าในส่วนของเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆแล้วก็การทำตลาดเนี่ยกลายเป็นว่าคูป้าเนี่ยสามารถที่จะทำตลาดได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นชื่อเสียงของเซียสเองเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยจำนวนหรือปริมาณในการขายเนี่ยมันก็ลดลงค่อนข้างมากก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าตัวค่าย Volkswagen เนี่ยอาจจะยุติการทำตลาดแบรนด์ Seat ไปเลยแล้วก็ในสเปนเองหรือส่งออกรอบๆสเปนหรือในยุโรปเนี่ยก็อาจจะเป็นแบรนด์ Cupra แทนท้ายเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยยักษ์ใหญ่ในโลกเองก็มีการปรับตัวค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันจากฝั่งจีนเนี่ยมันสูงที่เคยบอกไว้ว่าในรถ1รุ่นนะครับถ้าเป็นฝั่งยุโรปเนี่ยปีนึงรวมขายทั่วโลกอาจจะอยู่ในราวๆประมาณสัก200,000คันหรือมากกว่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับความฮอตฮิตของเขาแต่ในแบรนด์จีนเนี่ยรถบางรุ่นเนี่ยแค่ประมาณสัก6เดือนนะครับอาจจะขายได้มากกว่ารถในฝั่งยุโรปขายทั้งปีเท่ากับว่าถ้าจบปีเนี่ยฝั่งจีนอาจจะขายได้สูงมากกว่าเป็น2เท่าหรือมากกว่านั้นมันทำให้ต้นทุนของการสั่งผลิตชิ้นส่วนเนี่ยราคามันลดลงยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอุปกรณ์ที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างเช่นหน้าจออินโฟเทนเมนต์หรือหน้าจอกลางเนี่ยมันก็เหมือนกับแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเราไปซื้อแท็บเล็ตนะครับซื้อปลีก1เครื่องเนี่ยสมมุติราคา 25,000 บาทเวลารถรุ่นหนึ่งที่ต้องการใช้หน้าจอตัวนี้มีการคาดการณ์ว่าโอเคเราจะผลิตรถรุ่นนี้ประมาณ 300,000 คันนะครับอันนี้ก็คือในฝั่งยุโรปแต่ถ้าในฝั่งจีนเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยอาจจะผลิตถึง6

แสนหรือมากกว่ามันทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยเวลาเราสั่งในปริมาณนี้เยอะเนี่ยมันถูกลงพอถูกลงนะครับมันก็ทำให้ราคารถโดยรวมเนี่ยมันถูกลงเพราะชิ้นส่วนที่สั่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หน้าจอกลางชิ้นเดียวมันมีชิ้นส่วนอีกมากมายเป็นพันๆชิ้นพอต้นทุนที่ออกมาเมื่อเทียบกันว่ารถ1คันนะครับที่มียอดผลิตรวมเนี่ย 300,000 คันต้นทุนมันจะแพงกว่ารถ1คันที่ผลิตรวม 600,000 คันอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันก็เลยทำให้จีนมีแต้มต่อเยอะทางฝั่งยุโรปเองทางฝั่งญี่ปุ่นเองฝั่งเกาหลีเองฝั่งอเมริกาเองก็ต้องมีการปรับตัวในการที่จะควบคุมต้นทุนก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่ออันนี้ถ้ากลับมาดูประวัติของรถยนต์เซฟในประเทศไทยกันบ้างนะครับในช่วงประมาณปี8990เนี่ยนะครับเซฟเนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นในไทยโดยบริษัทยนต์ธุรกิจออโตโมบิลจำกัดเป็นผู้จัดจำหน่ายเดิมทียนต์ธุรกิจเองก็ขาย Volkswagen อยู่แล้วพอเห็นว่าเซฟเนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีของ Volkswagen เหมือนกันนะครับก็เลยเอาเข้ามาทำตลาดมีการทำตลาดในช่วงแรกก็คือเป็นเก๋งซีดานประตูแต่ท้ายเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆหลังคาแบบฟาสต์แบ็กคือเซสคอนโดบ้านะครับเซสคอนโดบ้าเนี่ยถ้าไปดูในตลาดอื่นเนี่ยมันก็คือใช้แพลตฟอร์มใช้เทคโนโลยีร่วมกับ Volkswagen รุ่นโปโลเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,800cc จุดเด่นของเซสคอนโดบ้าก็คือตามสไตล์ยุโรปช่วงล่างมีความหนึบแน่นเฟิร์มฟีลลิ่งของการตอบสนองพวงมาลัยของเบรกเนี่ยฟีลลิ่งแบบรถยุโรปคล้ายๆ Volkswagen นะครับหลายคนที่ชอบ Volkswagen หรือรถยุโรปอยู่แล้วเนี่ยก็ให้ความสนใจเพราะว่าหน้าตาของ Seat Condoba มันก็ถือว่ามีความโฉบเฉี่ยวทันสมัยไม่น้อยเหมือนกันจากนั้นก็มีการนำเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็คือตัว Ibiza ที่เป็นแฮชแบ็กขนาดเล็กก็ถือว่ามีความนิยมประมาณนึงเนื่องจากว่าลูกค้าที่จะซื้อเซียสเนี่ย1จะต้องเคยขับยุโรปมาก่อนโดยเฉพาะค่าย Volkswagen เขาถึงได้เชื่อใจนะครับเชื่อมั่นในเรื่องของเทคโนโลยีว่าโอเคถ่ายทอดมาจาก Volkswagen แต่ว่าอีกคันหนึ่งที่มาแล้วได้รับความสนใจค่อนข้างมากก็คือเซียสอาฮัมบ้าที่เป็น MPV เจ้าเซียสอาฮัมบ้านะครับมันก็คือคู่แฝดของ Volkswagen ซาลานั่นเองซึ่งตัวเซียสอาฮัมบ้าเนี่ยนะครับเข้ามาทำตลาดในบ้านเราเนี่ยน่าจะช่วงประมาณสักปี 97-98 โดยประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ตัวรถที่มาเนี่ยคือใช้เทคโนโลยีเครื่องดีเซล 1.9 TDI ราคาตอนนั้นประมาณสักล้านห้าไปปลายจุดเด่นก็คือเป็น MPV แบบ7ที่นั่งนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง 1,900cc เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบมีกำลังอยู่ที่ประมาณ110แรงม้าหรือ115แรงม้าประมาณนี้นะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดที่ใช้ชื่อเรียกว่าทิปโทนิกมันก็คือเกียร์อัตโนมัติ5สปีดแต่ว่ามีปุ่มหรือมีช่องนะครับที่คันเกียร์ที่มีบวกลบให้เล่นมันก็เลยทำให้ขับสนุกมากยิ่งขึ้นเด่นของเซียสอาฮัมบ้าก็คือ1นะครับมันเป็น MPV 7ที่นั่งที่ช่วงล่างดีมีความหนึบแน่นเฟิร์มขับแล้วคนนั่งผู้โดยสารไม่ค่อยรู้สึกเวียนหัวจากอาการโครงนะครับการเซตช่วงล่างระบบเบรกอะไรก็คือตามสไตล์ฝั่งรถยุโรปหรือคล้ายๆกับ Volkswagen ที่เหนือกว่าก็คือในเรื่องของความประหยัดน้ำมันคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเครื่องยนต์แค่ 1,900cc เทอร์โบที่ Volkswagen ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า TDI เนี่ยรถ MPV 7ที่นั่งเนี่ยมันไม่น่าจะประหยัดนักเนื่องจากว่าดูแล้วเหมือนว่าเครื่องเนี่ยแบกโหลดเยอะนอกจากน้ำหนักของตัวรถแล้วถ้ามีผู้โดยสารเต็ม7ที่นั่งและสัมภาระถือว่าเครื่องมันเล็กไปแต่เอาจริงๆนะครับว่าจากที่ได้ลองทดสอบนะครับจนถึงลูกค้าซื้อไปใช้เซียสอาฮัมบ้าเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันใช้งานในเมืองนะครับตัวเลขแบบ 10-11 กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยถือว่าสบายเดินทางไกลถ้าขับด้วยความเร็วคงที่คันเร่งเนียนๆหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ช้าความเร็วยืนพื้นประมาณสัก110-120เนี่ยตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองในระดับ14-16กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยทำได้นะครับผมเคยลองทดสอบแล้วก็เคยมีกิจกรรมแข่งประหยัดน้ำมันในรถรุ่นนี้เนี่ยในการแข่งเนี่ยบางคันทำได้เกือบ20กิโลเมตรต่อลิตรก็มีจุดเด่นของเครื่องยนต์ 1.9 TDIคือเรื่องของระบบหัวฉีดนะครับในยุคนั้นระบบที่เรียกว่า Common Rail Direct Injection นะครับกำลังมาแล้ว

ก็คือเป็นหัวฉีดดีเซลแรงดันสูงแล้วก็มาพร้อมๆกับตัวเทอร์โบแปรผันนะครับอันนี้จะพูดถึงเรื่องตัวหัวฉีดที่เป็น Common Rail Direct Injection ก่อน Common Rail Direct Injection เนี่ยในช่วงประมาณปี 98 ถึง 2000 นะครับแรงดันหัวฉีดเนี่ยจะมีแรงดันสูงโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณสัก 20,000 ปอนด์ในขณะที่หัวฉีดดีเซลธรรมดาที่เราใช้กันอยู่เนี่ยแรงดันจะอยู่ประมาณสัก 3,000 ปอนด์ 4,000 ปอนด์โดยประมาณแรงดันที่สูงกว่า 4-5 เท่าเนี่ยมันทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลเนี่ยเป็นฝอยละอองละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใน1จังหวะการเผาไหม้ก็คือการจุดระเบิด1ครั้งในกระบอกสูบเนี่ยมันสามารถจ่ายน้ำมันที่เป็น P injection ได้ที่จะฉีดน้ำมัน 100% เข้าห้องเผาไหม้โดยตรงนะครับมันอาจจะฉีดมาประมาณสัก 20-30% ก่อนเพื่อให้เกิดการลุกไหม้แล้วที่เหลือเนี่ยจะตามมาทำให้การเผาไหม้เนี่ยหมดจดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดความรุนแรงในการจุดระเบิดทำให้เครื่องยนต์ดีเซลยุคนั้นนะครับที่ใช้ Common Rail Direct Injection เนี่ย 1. ได้สมรรถนะสูงมากขึ้น 2. ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น 3. ลดมลพิษได้มากกว่าหัวฉีดธรรมดาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเสียงเบาลงอย่างชัดเจนในขณะที่หลายๆค่ายนะครับพัฒนาเทคโนโลยี Common Rail Direct Injection เนี่ยตอนนั้นมันมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เกิดมาใกล้เคียงกันแล้วก็คู่ขนานไปพร้อมๆกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากนักปัจจุบันนี้ก็เหลือใช้น้อยมากแทบจะไม่ค่อยเห็นในโมเดลที่เป็นรถยนต์ดีเซลแล้วนั่นก็คือเทคโนโลยี Unit Injector ฟังนะครับว่าความแตกต่างกับ Common Rail มันคืออะไร Common Rail Direct Injection เนี่ยได้ระบบมาเลยนะครับจากถังน้ำมันจะมีปั๊มแรงดันต่ำ1ตัวที่จะดูดน้ำมันดีเซลจากถังน้ำมันนะครับไปยังปั๊มแรงดันสูงที่จะสร้างแรงดันน้ำมันในระดับประมาณสัก 20,000 ปอนด์แล้วก็ส่งไปสะสมอยู่ที่ตัวเรลหรือรางก็คือรางหัวฉีดคำว่า common rail ก็คือตัวรางหัวฉีดเนี่ยที่มันสะสมแรงดันในระดับ 20,000 ปอนด์ที่จะฉีดให้น้ำมันทุกหัวนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆ ก็คือ common rail 1จะมีปั๊มแรงดันสูงสร้างแรงดันไปสะสมไว้ในรางหัวฉีดก็คือเรลก็คือรางหัวฉีดนั่นเองแต่ยูนิตอินเจคเตอร์เนี่ยต่างออกไปนะครับยูนิตอินเจคเตอร์ก็คือตัวที่สร้างแรงดันก็คือปั๊มแรงดันสูงที่ติดอยู่บนหัวฉีดเลยจากปั๊มแรงดันต่ำนะครับดูดน้ำมันจากถังและส่งไปที่หัวฉีดเนี่ยตัวหัวฉีดเนี่ยจะเป็นตัวปั๊มแรงดันสูงในตัวมันก็เลยสามารถที่จะสร้างแรงดันสูงได้อย่างอิสระทั้ง4หัวนะครับแล้วก็ได้แรงดันสูงมากกว่าคอมมอนเรลเพราะคอมมอนเรลเนี่ยต้องสร้างแรงดันมาสะสมในรางก่อนแต่อันนี้ไม่ต้องก็คือตัวหัวฉีดเป็นปั๊มแรงดันสูงสามารถที่จะสร้างแรงดันสูงได้มากกว่าคอมมอนเรลเนี่ยประมาณสัก 2,000 ถึง 3,000 ปอนด์ชิ้นส่วนโดยรวมจะน้อยกว่าคอมมอนเรลนะครับทาง Volkswagen ก็เลือกตัวเทคโนโลยี Unit Injector เนี่ยแหละมาใช้แล้วก็เอามาใช้ในเซียตอะฮัมบ้าด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเครื่องยนต์ 1,900 ซีซีเทอร์โบแล้วก็ใช้หัวฉีดที่เป็นยูนิตอินเจคเตอร์ไม่ใช้คอมมอนเรลแบบที่บ้านเรารู้จักกันรางแรงม้าประมาณ110ถึง115แรงม้าแล้วก็เกียร์ออโต้5สปีดนะครับพร้อมฟังก์ชันที่เป็นทิปโทนิกก็คือปรับบวกลบได้เลยทำให้ MPV คันนี้จากค่ายเซียตที่ขายในบ้านเราเนี่ยพอคนได้ขับนะครับลูกค้าได้ขับไปกับครอบครัวมีคนโดยสารไปสัก 4-5 คนพร้อมสัมภาระเนี่ย 1. มันเลยมีสมรรถนะที่น่าพอใจมีแรงบิดที่ดีการขับขี่บนทางลาดชันมันก็มีความต่อเนื่องไม่ต้องรอรอบนะครับแล้วก็อัมประหยัดน้ำมันสูงหรือว่าตัวเซียตอะฮัมบ้าเนี่ยเป็น MPV ที่ได้รับความสนใจจากครอบครัวที่มีมากกว่า 3-4 คนซึ่งในตลาดช่วงนั้นเนี่ยรถ MPV ที่เป็น7ที่นั่งนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันแทบจะไม่มีให้เลือกเลยแล้วก็ MPV ที่เป็น7ที่นั่งเองในตลาดณเวลานั้นก็มีตัวเลือกน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินซึ่งปัญหาหลักๆของเครื่องยนต์เบนซินก็คือ1อัตราการกินน้ำมันนะครับหรือเชื้อเพลิงเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยแรงบิดน้อยกว่าเลขอัตราสิ้นเปลืองที่ออกมามันก็เลยไม่ค่อยสวยนักและในช่วงนั้นก็คือราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยถูกกว่าราคาน้ำมันเบนซินเยอะมากแล้วช่วงนั้นก็เริ่มเป็นจุดเริ่มนะครับที่รถ MPV ในสไตล์แบบนี้เริ่มมีการนำเข้ารถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลมามากขึ้นอีกค่ายหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือค่ายเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยนำเข้าเกียร์คาร์นิวัล

0: MPV แบบ7ที่นั่งที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอาร์มบ้าพอสมควรช่วงแรกที่นำเข้าเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ MPV ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั่งได้กว้างขวางสะดวกสบายมากขึ้นแต่พอมาใช้งานจริงก็มาติดในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินที่อัตราบริโภคน้ำมันค่อนข้างดุเดือดและหลังจากนั้นในช่วงปีวิกฤตต้มยำกุ้งหลัง40เนี่ยราคาน้ำมันกระโดดขึ้นเป็น2เท่ามันก็เลยกลายเป็นว่ารถในกลุ่มนี้ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยค่อยๆหมดความน่าสนใจไปและคาร์นิวัลเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่นำเครื่องยนต์ดีเซลมาใช้ในเจเนอเรชันต่อมาแล้วเครื่องยนต์ดีเซลของเกียร์เนี่ยมีเรื่องของเทคโนโลยี1มีสมรรถนะดีมีความประหยัดขับสนุกจากนั้นเป็นต้นมานะครับค่ายเกียร์ก็เอาตัวเกียร์คาร์นิวัลที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมาทำตลาดเป็นหลักโดยตลอดแล้วก็เป็นรถที่ทำให้แบรนด์เกียร์เนี่ยอยู่ในไทยมาได้อย่างยาวนานเพราะว่า1เป็น MPV ที่มีความกว้างขวางดีไซน์โอเคนะครับฟีลลิ่งการขับขี่โอเคช่วงล่างหนึบแน่นเฟิร์มสไตล์คล้ายๆรถยุโรปแล้วก็เครื่องยนต์มีสมรรถนะดีแล้วก็มีความประหยัดเชื้อเพลิงสูงพอพูดย้อนกลับไปถึงในยุคนั้นนะครับมันตัวเลือกเราไม่เยอะในกลุ่ม MPV เนี่ยก็จะเป็นรถคันที่2หรือคันที่3ของบ้านเป็นหลักในยุคนั้นก็เริ่มเป็นกระแสทำให้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยในรถ MPV ในรถซีดานได้รับความนิยมเริ่มมากขึ้นเทคโนโลยีที่เป็น Common Rail Direct Injection กับ Unit Injector นั้นนะครับในฝั่งของ Volkswagen Group ที่มีรถในเครือก็คือ Audi Seat หลายๆคันเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยี Unit Injector แล้วก็เอามาขายในบ้านเราด้วยก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าค่อนข้างมากเพราะว่า1สมรรถนะดีมีความประหยัดเชื้อเพลิงสูงนะครับแล้วก็ทาง Volkswagen ก็ทำให้เห็นตรงที่ว่าประมาณปี2006 Audi เปิดตัว R10 TDI เป็นเครื่องยนต์ดีเซล V12 5500cc Twin Turbo มีกำลังมากกว่า650แรงม้าแล้วก็แรงบิดมหาศาลไปแข่งขันในการแข่งขันเลอมัง24ชั่วโมงแล้วก็ชนะด้วยว่าเป็นรถแข่งที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ชนะเป็นคันแรกในการแข่งขันเลอมัง24ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับทาง Audi ก็ใช้ตัวเครื่องยนต์ TDI ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยแข่งขันเรื่อยมาก็เลยทำให้รถยนต์ในเครือของ Volkswagen เนี่ยในหลายๆยี่ห้อที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลก็ได้อานิสงส์มาจากการโปรโมทในเรื่องการแข่งขันว่าเครื่องยนต์ดีเซลมีความอึดถึกทนแล้วก็มีความประหยัดทำให้สามารถที่จะชนะการแข่งขันสุดโหดอย่างเลอมังได้โอเคเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับไหลยาวมาหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่ารถที่เตรียมจะเปิดตัวแล้วก็ที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วจะมาเมืองไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ
1: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากา

0: ชาติไทยสารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
1: กลับมาคุยเรื่องรถกันต่อนะครับอยู่กับผมภาคภูมิมนแสงมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจกันบ้างในแวดวงยานยนต์ทั่วโลกล่าสุดนะครับทาง Euro NCAP เนี่ยได้ประกาศเรื่องของความปลอดภัยในระดับ5ดาวของรถฝั่งจีน2รุ่นซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมในไทยไม่น้อยนั่นก็คือ Geely EX2 หรือ Geely EX2 นะครับแล้วก็ Ion UTทั้ง2คันนี้เป็นแฮชแบ็คขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งคู่แล้วก็ได้รับความนิยมจากบ้านเราพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเจ้า Geely EX2 เนี่ยที่มาแรงแซงคู่แข่งเนื่องจากสนนราคาที่มาค่อนข้างจะเร้าใจเลยทีเดียวคำว่า Euro NCAP ระดับ5ดาวเนี่ยแสดงว่าประสิทธิภาพความปลอดภัยทั้งระบบช่วยการขับขี่การป้องกันการชนรวมถึงการป้องกันความอันตรายที่เกิดจากหลังอุบัติเหตุแล้วก็การปกป้องผู้โดยสารทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งรูปแบบการทดสอบนะครับก็มีการชนในมุมเฉียงหมายความว่าชนหน้าตรงแต่ว่าชนแค่ครึ่งหนึ่งเฉียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ชนหน้าตรงชนด้านข้างซึ่งก็ถือว่าทั้งสองรุ่นนี้นะครับมีระบบความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกคุณผู้ฟังท่านใดที่ใช้2รุ่นนี้อยู่ก็จะได้มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เผื่อเป็นแนวทางในการที่จะเลือกซื้อฝั่งรถจีนเองเนี่ยก็มีหลายรุ่นนะครับที่ได้รับความปลอดภัยในระดับ0ดาวก็มีว่าเป็นข้อมูลสำคัญเลยทีเดียวคราวนี้มาดูรถที่น่าสนใจที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือ Mitsubishi Pajeroก่อนจะไปพูดถึงข้อมูลที่น่าสนใจนะครับมาดูว่าประเด็นในเรื่องของโลกโซเชียลเนี่ยโอ้ยฟังแล้วก็ปวดหัวแทนมีการถกเถียงกันนะครับว่าเอ๊ะ Mitsubishi Pajero เนี่ยมันคือ SUV หรือมันคือ PPV คำว่า SUV ก็คือ Sport Utility Vehicle เอาจริงๆอ่ะมันก็พูดเป็นภาพรวมนะครับว่าคำว่า SUV มันคือรถในลักษณะทรงนี้นะครับเป็นทรงกล่องสูงประมาณนี้จะ2ประตูจะ3ประตูจะ5ประตูอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันสามารถใช้งานได้หลากหลายคำว่า Sport Utility เนี่ยมันก็คือบอกแล้วว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้แบบหลากหลายรูปแบบทั้งบนถนนดำทั้งงานชีวิตประจำวันจะงานลุยจะงานออฟโรดมันใช้ได้หมดซึ่งรถ SUV เองเนี่ยทางภาพรวมทางฝรั่งเนี่ยมันก็เรียกว่ารถ SUV ไม่ว่าจะเป็นรถ SUV ที่อยู่บนแชสซีแบบรถกระบะก็คือมีแชสซีแล้วก็มีบอดี้ครอบทับหรือบางทีเขาก็จะเรียกว่าบอดี้ออนเฟรมแล้วมันก็มีที่เป็นแบบโมโนคอกก็คือโครงสร้างเหมือนกับรถเก๋งก็คือพื้นโครงเป็นชิ้นเดียวกันไม่มีตัวเฟรมที่แยกออกจากบอดี้ได้แต่คำว่า PPV มันไม่ใช่การแบ่งประเภทรถที่เป็นสากลนะครับมันไม่ใช่สากลมันคือการแบ่งของหน่วยงานภาครัฐเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวยกตัวอย่างถ้าคุณผู้ฟังคุยกับชาวโลกเนี่ยว่าเอ้ยบ้านเราเนี่ยใช้แก๊ส NGV เติมรถต่างชาติฝรั่งเขาก็จะงงว่า NGV คืออะไรเรารู้จักแค่ CNG เท่านั้นเองแต่คำว่า NGV เนี่ยเป็นชื่อเรียกแก๊สธรรมชาตินะครับหรือแก๊สธรรมชาติเนี่ยเฉพาะประเทศไทยรถ PPV ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะเรียก PPV ถ้าไปคุยกับฝรั่งเขาไม่รู้จักเขาเหมารวมรถประเภทนี้ทั้งหมดว่า SUV แล้วทำไมประเทศไทยถึงต้องมีรถ PPV นะครับเพราะว่ารถ PPV เนี่ยมันเกิดมาจากการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกับรถ Pickup หรือรถกระบะนั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วงนึงเนี่ยประเทศไทยเราจะใช้รถกระบะในลักษณะของรถที่เป็นหัวเดียวกับรถที่เป็นแคปถ้าเป็นรถกระบะ4ประตูเนี่ยจะมีราคาสูงมากเนื่องจากภาษีแพงมากๆจนกระทั่งค่ายรถยนต์เนี่ยก็เรียกร้องกับทางภาครัฐว่าในอุตสาหกรรมการส่งออกเนี่ยในหลายๆประเทศเขานิยมรถกระบะ4ประตูเนื่องจากว่ามันสามารถใช้เป็นรถ passenger car ก็คือเป็นรถโดยสารนั่งกัน5คนได้แล้วก็เป็นรถ pick up ได้ด้วยขนของก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยเนี่ยจะมากำหนดขอบเขตของรถกระบะ4ประตูด้วยอัตราภาษีที่แพงเนี่ย

มันทำให้คนไทยเองนะครับแล้วก็ผู้ผลิตรถยนต์เองเนี่ยพลาดโอกาสที่จะได้ใช้รถที่มีความหลากหลายในการใช้งานบริษัทรถยนต์เองก็ขาดในเรื่องของการที่จะเพิ่มยอดขายหรือเพิ่มเซกเมนต์ในกลุ่มนี้ให้กับลูกค้าก่อนที่จะมาเป็นรถกระบะ4ประตูเนี่ยนะครับในช่วงยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นท้ายๆเลยที่คาบเกี่ยวกับการที่จะมี4ประตูก็คือถ้าเป็น Isuzu ก็คือเป็น Isuzu TFR Toyota Mighty X Mitsubishi L200 Cyclone Nissan Big M ตอนนั้นเราจะเห็นแค่ตอนเดียวกับที่เป็นแคปแล้วก็เริ่มจากมีผู้ผลิตนะครับที่เป็นซัพพลายเออร์ไทยเนี่ยในช่วงนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็มีสีเทพไทยมีไทยลุ่งยูเนียนคาร์ที่เอารถกระบะมาทำเป็น4ประตูแล้วขายอันนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีโครงการที่เป็น PPV ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากหลังจากนั้นรุ่นแรกที่เริ่มเป็นรถ PPV ก็คือเป็น SUV บนพื้นฐานของรถกระบะหรือรถปิกอัพเนี่ยในยุคนั้นเจ้าแรกที่ทำออกมาก็คือพี่ใหญ่อย่าง Toyotaรุ่นแรกก็คือเป็น Toyota Sportrider Toyota Sportrider นะครับมาจากพื้นฐานของรถกระบะก็คือตัว Hilux Tiger Tiger รุ่นแรกมีทั้งรูปแบบกระบะที่เป็นหัวเดี่ยวตอนครึ่งแล้วก็มีตัวกระบะ4ประตูซึ่งตอนนั้นได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากว่ามีการปรับอัตราภาษีอะไรใหม่ทำให้ราคามันเข้าถึงง่ายแล้วคนก็เลยมองว่าเฮ้ยคำว่ารถอเนกประสงค์สำหรับชั้นหรือคนไทยเนี่ยมันคือกระบะ4ประตูเพราะว่านั่งแบบรถเก๋งก็ได้5คนท้ายรถสามารถบรรทุกได้เหมือนรถกระบะแต่ปริมาณอาจจะไม่เท่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยรถกระบะ4ประตูมีแต่รถที่เอามาดัดแปลงโดยสัตว์คนไทยอย่างที่เรารู้จักที่ได้รับความนิยมมากๆก็คือไทยลุงยูเนียนคาร์นะครับเริ่มจากการเอารถกระบะยอดฮิตอย่าง Isuzu มาทำเป็น4ประตูและตอนหลังก็ทำเป็น PPV เหมือนกันจากที่เริ่มมีกระบะ4ประตูนะครับสเต็ปต่อมาก็คือการทำรถ SUV จากพื้นฐานของกระบะ4ประตูในช่วงนั้นเนี่ยก็มีทั้ง Toyota ที่ทำตัว Toyota Sportrider ที่เป็นพื้นฐานจากตัว Tiger นะครับในช่วงประมาณปี98ช่วงนั้นเครื่องยังเป็นเครื่อง 5L อยู่ซึ่งก็สอดคล้องกับตัว Tiger ที่ยังเป็นเครื่อง 5L ยังไม่เริ่มยุคของ D4D นะครับที่เป็น Common Rail Direct Injection แบบของเงื่อนไขที่จะมาเป็นรถ PPV ก็คือตัวรถ PPV เนี่ยต้องใช้พื้นฐานของรถกระบะที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยนั่นหมายความว่าถ้าจะทำเป็นรถ PPV ให้มันมีความสวยงามแชสซีมันต้องเป็นแชสซีที่เป็นช่วงสั้นก็เลยจะได้เห็นตัวกระบะ Tiger หัวเดี่ยวเนี่ยที่มีตะขอนะครับที่กระบะหลังเนี่ยรุ่น4ขอกับ5ขอที่คนไทยนิยมเรียกกัน4ขอก็คือช่วงสั้น5ขอก็คือช่วงยาวพอเป็นช่วงสั้นเนี่ยมันเลยทำให้สามารถที่จะเอามาทำรถเป็น PPV แล้วดูสวยงามถ้าใช้ช่วงยาวแล้วมันจะไม่สวยเนื่องจากว่าภาพรวมมันจะดูใหญ่เทอะทะนะครับไม่ค่อยสมส่วนแล้วก็ดูเป็นรถเหมือนเอากระบะมาดัดแปลงมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีรถที่เป็นเกียร์ไม่ได้แล้วว่าต้องเป็น 2,000 หรือ 5,000 คันง่ายๆคือต้องมีรถที่เป็นช่วงสั้นเนี่ยขายนะครับในบนโชว์รูมเนี่ยไม่น้อยกว่า 2,500 คันหรือ 5,000 คันเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 2,500 แล้วถึงจะเอารถรุ่นเนี้ยมาดัดแปลงเป็น PPV ซึ่งจริงๆรถในลักษณะทรงนี้ทั่วโลกเขาเรียก SUV หมดเงื่อนไขในช่วงนั้นก็คือรถที่จะเอามาดัดแปลงนะครับรูปแบบที่ห้ามเปลี่ยนแปลงคือช่วงล่างด้านหลังถ้าตัวกระบะเป็นแหนบแล้วก็ใช้เบรกที่เป็นดัมเบรกรถที่เอามาเป็น PPV ช่วงล่างด้านหลังก็ต้องเป็นแหนบแล้วก็เบรกเป็นดัมเบรกเหมือนกันแล้วก็เงื่อนไขอันนึงถ้าผมจะไม่ผิดนะครับว่ารูปแบบของช่วงล่างด้านหลังณเวลานั้นเนี่ยกำหนดว่าจะต้องเป็นแหนบเท่านั้นจากว่าในช่วงนั้นนะครับมีรถอีก1คันที่เข้ามาทำตลาดแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคนไทยนั่นก็คือจี๊ปโชโลกีที่ใช้เครื่องยนต์4ลิตรที่เปิดตัวช่วงแรกนะครับในช่วงประมาณสักปี 97-98 เนี่ยมันประมาณล้านนิดๆเองมีโชโลกี 2.5 ที่เป็นเกียร์ธรรมดาในราคาที่ต่ำล้านลงมาเยอะเหมือนกันถามว่าทำไมถึงมีการกำหนดว่ารถ PPV ในยุคแรกเนี่ยจะต้องเป็นช่วงล่างหลังแหนบก็เพราะว่าทาง

รมสรรพสามิตเนี่ยกลัวว่าถ้าจี๊ปเชโรกีนะครับเขามีเวอร์ชั่นที่เป็นกระบะด้วยถ้าจี๊ปเชโรกีมาประกอบในไทยแล้วใช้เวอร์ชั่นที่เป็นรถกระบะเอามาประกอบกระบะก่อนแล้วก็เอากระบะเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นตัว SUV ที่เป็น5ประตูที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนี่ยมันจะทำให้ราคาของจี๊ปเชโรกีที่อยู่ประมาณสักล้านหนึ่งกว่าๆอาจจะถูกลงมาเยอะมากนะครับถ้าจำไม่ผิดอยู่ในช่วงประมาณสักราวๆ 800,000 ปลายๆไม่น่าเกิน 900,000แล้วมันจะทำให้ค่ายญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นเจ้าหลักตลาดลำบากเนื่องจากว่าพื้นฐานของรถจี๊ปเชโรกีเนี่ย1ความเป็นรถจี๊ปสายออฟโรดเนี่ยได้รับความนิยมให้ความนิยมเป็นอย่างมากเพราะมันคือรถลุยในรูปแบบที่อึดถึกทนพละกำลังสูงเครื่องยนต์เป็นเครื่อง 4,000 ทนะที่สูงยุคนั้นนะครับที่ได้รับความนิยมมากเนี่ยก็คือ1เสียงของจี๊ปเชโรกีมันคือรถออฟโรดสายลุยจากอเมริกาเป็นรถอเมริกันที่มีความอึดถึกทนพละกำลังสูงมากแม้ว่าอัตราบริโภคน้ำมันจะดุเดือดเลือดพ่านตอนนั้นเนี่ยใช้งานในเมืองก็อยู่ประมาณสัก 5-6 โลลิตรวิ่งทางไกลเนียนๆหน่อยก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคนเท้าหนักๆเนี่ยบางทีโอ้โห 4-5 โลลิตรแต่ว่ายุคนั้นไม่ค่อยสะเทือนเนื่องจากว่าราคาน้ำมันในช่วงนั้นเนี่ยมันยังอยู่ที่ช่วงประมาณลิตรละ7-8 บาทที่เป็นน้ำมันเบนซินตัวพรีเมียมหน่อยก็ประมาณ9บาทนั้นใครใช้จี๊ปเชโรกีก็เลยไม่ค่อยสะทกสะท้านถึงเรื่องราคาน้ำมันสักเท่าไหร่อันนี้คือเท้าความย้อนกลับไปยาวนิดนึงนะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยที่นึกถึงที่มาที่ไปของรถ PPV ไม่ออกแล้วอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้ว Isuzu Cameo ล่ะ Isuzu Cameo เนี่ยทำตลาดมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี 93-94 เรียกว่าเป็น PPV ได้ไหมณตอนนั้นยังไม่ใช่อยู่ในกลุ่มของ PPV นะครับเพราะว่า Cameo เนี่ยก็ถือว่าค่าย Isuzu เนี่ยมาก่อนการเอาโมเดลที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกก็คืออย่างตัว Isuzu Mew เป็นสายลุยมีทั้ง3ประตูแล้วก็5ประตูในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเงื่อนไขการนำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบยังเห็นมีตัว Suzuki Caribbean นะครับที่เป็นตู้ปลายังไม่ได้เป็นแคปและท้ายกระบะเรายังเห็น Suzuki Vitara ที่มีรุ่น3ประตูจำหน่ายแล้วก็รุ่น5ประตูเงื่อนไขทางภาษีในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเอื้ออำนวยรวมถึงการนำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบการบังคับที่เป็นโลโก้คอนเทนต์เปิดโอกาสให้ Isuzu เอาชิ้นส่วนของ Cameo ที่ขายในบ้านเราเนี่ยนะครับชื่อในบ้านเราเนี่ยเลยเอาชิ้นส่วนโครงสร้างหลักๆที่ไม่ได้ผลิตในบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นแชสซีช่วงสั้นนะครับแล้วก็ตัวโครงบอดี้พวกส่วนหลักๆเนี่ยเอามาประกอบในไทยได้แล้วก็ใช้เครื่องยนต์ที่อยู่ใน Isuzu TFR ชิ้นส่วนที่มันใช้ร่วมกันอย่างเช่นพวกโครงสร้างครึ่งด้านหน้านะครับประตูคู่หน้าชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารคอนโซลนู่นนี่นั่นรวมถึงรูปแบบของเบาะก็เลยทำให้ Isuzu Cameo เนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างมากแล้วก็จนสุดท้ายคือมาเป็น Isuzu Vega นั้นนะครับพอเรื่องของเงื่อนไขภาษีเงื่อนไขของภาษีสรรพสามิตเรื่องของโลโก้คอนเทนต์ที่มันถูกปรับเปลี่ยนเราก็เลยเห็น Isuzu เนี่ยยุติการทำตลาดสุดท้ายก็คือตัว Isuzu Vega ไปแล้วก็เว้นช่วงไปนานเลยในช่วงที่ Toyota ขาย Sportrider ตอนนั้น Isuzu กว่าจะมี Mew 7เนี่ยก็กินเวลาไปนานพอสมควรหลังจากที่ Toyota เปิด Sportrider ประมาณสักปี98นะครับส่วน Mew 7เนี่ยมันเริ่มประมาณปี2004แล้วก็มี Mitsubishi G-Wagon มาเริ่มทำตลาดหลังจากที่เปลี่ยนโมเดลกระบะจาก L200 มาเป็น Mitsubishi Strada แล้วก็มาขอสรุปดราม่านะครับว่าไอ้คำว่ารถ SUV กับ PPV เนี่ยสรุปสั้นๆเลยว่าคำว่า SUV คือสากลทั่วโลกเรียกรถในรูปทรงลักษณะนี้นะครับว่ามันคือรถ SUV SportUtility Vehicle โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกว่ามันจะเป็น Body on Frame หรือรถที่มีแชสซีที่มีพื้นฐานมาจากกระบะก็ไม่เกี่ยวก็นับรวมหมดขอให้มันเป็นทรงแบบนี้

Mitsubishi All-New Pajero นะครับมีความยาวอยู่ที่ 4,920 มม.ความกว้างอยู่ที่ 1,925 มม.ความสูงอยู่ที่ 1,900 มม. Wheelbase 2,870 มม.กาวเคลียร์230 มม.สมีวงเลี้ยว 5.8 เมตรแล้วก็เรื่องของมุมที่เป็นมุมออฟโรดนะครับมุม Approach เนี่ยอยู่ที่ 30.4 องศามุม Over อยู่ที่ 22.6 องศามุม Departure อยู่ที่ 25.8 องศาในเรื่องของ Weight Balance นะครับหน้า 52% หลัง 48% ก็ถือว่าเป็นรถ SUV ที่มีเวทบาลานซ์ที่ดีแล้วก็ในมุมที่ใช้สำหรับออฟโรดคือมุมเข้าหานะครับหรือมุมค่อมหรือว่ามุมจากเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถือว่าเป็นรถที่มีโอเวอร์แฮงหน้าหลังที่ค่อนข้างสั้นสำหรับไซส์บอดี้ขนาดนี้มุมการปีนไต่ทางชันนะครับเจ้า All-New Pajero เนี่ยสามารถทำได้ 30.4 องศา All-New Mitsubishi Pajero เป็นเจเนอเรชั่นที่5ว่าเป็นแฟลกชิพโมเดลของค่ายนะครับอันกว่า40ปีเริ่มตั้งแต่ประมาณยุค1982ที่ Pajero รุ่นแรกออกมาสู่ตลาดเจเนอเรชันที่5เนี่ยฐานการผลิตหลักอยู่ที่โรงงานแหลมฉบังประเทศไทยแล้วก็จะเปิดตัวในบ้านเราช่วงเดือนหน้าเปิดเวอร์ชันไทยพร้อมราคาอย่างเป็นทางการถ้าเทียบให้คุณผู้ฟังเห็นภาพนะครับ Pajero เจเนอเรชันที่5เนี่ย Pajero ใหม่เนี่ยถ้าเทียบกับ Pajero Sport เดิมก่อนจะไปเทียบมิติขอพูดถึงเรื่องของชื่อก่อนละกันคำว่า Mitsubishi Pajero เนี่ยมันคือรถ SUV ในตำนานนะครับแล้วก็คำว่า Mitsubishi Pajero Sport ทำไมถึงต้องใช้คำว่า Pajero Sport นะครับเพราะว่าครั้งตอนที่ทำ Mitsubishi G-Wagon ใช้พื้นฐานมาจาก Mitsubishi Strada ในช่วงนั้นเนี่ยตัว G-Wagon ก็ถือว่าทำตลาดได้ดีประมาณนึงนะครับแต่ว่าการที่เปิดตัว Pajero แล้วเติมคำว่า Sport ก็เพราะว่าต้องการใช้ชื่อเสียงของรุ่นพี่ๆที่คือ Mitsubishi Pajero เนี่ยเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำแคมเปญทางการตลาดเพื่อให้ลูกค้าเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือ Mitsubishi Pajero เติมคำว่า Sport ต่อท้ายให้มันดูว่าเอ้ยมันเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วราคามันเข้าถึงง่ายขึ้นเพราะเดิมเนี่ยMitsubishi Pajero เนี่ยราคามันไม่ได้ถูกนับตั้งแต่รุ่นที่เริ่มมาทำในตลาดไทยในช่วงประมาณสักปี8กว่าๆไอ้ชื่อคำว่า Pajero Sport เนี่ยอย่างต่อเนื่องยาวนานมามันก็เลยทำให้ครั้งนี้เนี่ย Mitsubishi ต้องการภาพลักษณ์ที่มันดูแล้วมันไม่ใช่รถ PPV คือกระบะดัดแปลงมันคือรถ SUV จริงๆที่มาจากพื้นฐานของ Mitsubishi Pajero ที่มีมาต่อเนื่องยาวนานก็เลยกลับมาใช้ชื่อ Mitsubishi Pajero เฉยๆไม่มีคำว่า Sport ต่อท้ายเพื่อต้องการสื่อตำนานที่ผ่านมากว่า40ปีง่ายๆคือเรื่องของการตลาดเท่านั้นเองเทียบมิติกันนะครับ Mitsubishi Pajero เนี่ยมีความยาวอยู่ที่ 4,920 มม.ในขณะที่ Pajero Sport เดิมเนี่ยความยาวอยู่ที่ 4,825 มม.ความกว้าง Pajero อยู่ที่ 1,925 มม. Pajero Sport อยู่ที่ 1,815 มม. ความสูง Mitsubishi Pajero อยู่ที่ 1,910 มม. Pajero Sport อยู่ที่ 1,835 มม. Wheelbase Mitsubishi Pajero อยู่ที่ 2,870 มม. Pajero Sport อยู่ที่ 2,800 มม. เพราะฉะนั้นถ้าดูไซส์บอดี้เนี่ยNew Pajero นะครับยาวกว่ากว้างกว่าสูงกว่า Wheelbase ยาวกว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์พิกัด 2,400cc เดิมนะครับมีกำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิด480นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อ SAWC Super Select Control รูปแบบการขับเคลื่อนทาง Mitsubishi เรียกของตัวเองว่าเป็น Full Time นะแต่สามารถที่จะขับเคลื่อน2ล้อได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็ต่อเนื่องมาจาก Super Select 4 Wheel Drive 2ใน Pajero Sport ในอนุกรมคู่แข่งระดับเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็น4 Wheel แบบ Part Time Mitsubishi เนี่ยของเขาเรียกว่าเป็น Full Time ที่สามารถเข้าขับ2ล้อได้แบบการใช้งานมันต่างกันนะครับประสิทธิภาพต่างกันแล้วก็ราคาแพงต่างกันเยอะส่วนในออสเตรเลียนะครับก็เปิดรับจองล่วงหน้า
ตอนนี้

0: หลายๆค่ายเริ่มมาหลังจากที่ Global เปิดตัวนะครับกว่าจะถึงคิวของแต่ละประเทศเนี่ยหลายประเทศก็ใช้วิธีลงทะเบียนหรือจองสิทธิ์ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆฝั่งของออสเตรเลียเนี่ยเปิดรับจองมี4รุ่นย่อยราคาเริ่มต้นประมาณ1.6 ล้านนะครับตัวท็อปอยู่ประมาณ2 ล้านเศษเดี๋ยวต้องมารอดูว่าบ้านเราเนี่ยจะมีกี่รุ่นย่อยถ้ามามองในตลาดของ PPV ตอนนี้แต่ละค่ายนะครับก็มีรุ่นย่อยค่อนข้างเยอะมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่ราคาไม่แพงมากโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก1.2 ล้านบวกลบนะครับถึง1.3 ล้านกลางๆก็ประมาณสัก1.4 ล้านรุ่นท็อปๆก็คือประมาณสัก1.8 ล้านต้องดูว่า Mitsubishi จะทำตลาดยังไงแน่นอนว่ารุ่นเริ่มต้นที่ใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องโทโบเดียวนะครับแรงม้าอยู่ประมาณสัก150แรงม้าเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นในราคาที่เข้าถึงง่ายส่วนรุ่นท็อปที่เป็นเครื่อง204แรงม้าเนี่ยราคาผมว่าก็น่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันน่าจะอยู่ในระดับประมาณเริ่มต้นประมาณสัก1.6-1.7 ล้านนะครับหรืออาจจะมีตัวท็อปๆในราคาประมาณ1.8 ล้านกว่าที่เป็นราคาไทยต้องรอดูว่า Mitsubishi เนี่ยจะทำตลาดได้ดีขนาดไหนเนื่องจากว่าในช่วงนับตั้งแต่ก่อนเปิดตัว New Titan ใหม่นะครับมีการโปรโมทโดยการใช้วงการมอเตอร์สปอร์ตก็คือการแข่งขันเอเชียครอสคันทรีเนี่ยเข้ามาเริ่มโปรโมทปูพื้นฐานตั้งแต่ไททันตัวเก่านะครับแล้วก็พอไททันตัวใหม่มาก็นำมาแต่งเพื่อลงสนามแข่งขันแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาในการแข่งขันเอเชียครอสคันทรีเนี่ยทางผู้บริหารก็มีหลุดมานิดว่าเดี๋ยวมีปาเจโร่แน่ๆซึ่งผมมองว่ามันต้องมีแหละเพราะว่าการทำตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับมีการปูมาตั้งแต่ตัวไททันละว่าลงในมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็ได้ตำแหน่งได้อะไรโอเคด้วยปาเจโร่สปอร์ตก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันขออภัยติดปากตัว Mitsubishi ปาเจโร่ใหม่นะครับ All New Pajero เนี่ยก็น่าจะต้องเป็นอีกหนึ่งคันที่จะต้องนำมาสู้ศึกในเอเชียคอสคันทรีด้วยเนื่องจากว่ารถปาเจโร่ใหม่เนี่ยมันไม่ได้ขายแค่ในไทยโรงงานประกอบหลักๆคืออยู่ที่ไทยแล้วก็ส่งขายทั่วโลกรวมทั้งตลาดของออสเตรเลียอะไรพวกนี้ด้วยตำนานของ Mitsubishi Pajero นะครับมาจากสนามแข่งดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำตลาดผมว่าการแข่งขันเอเชียคอสคันที่ได้เห็น Mitsubishi Pajero แน่นอนแต่ว่ามาในตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับเนื่องจากว่าถ้าพูดถึงในมุมของการใช้งานรถ SUV 3แถว7ที่นั่งที่นับรวม PPV เข้าไปด้วยเนี่ยตอนนี้ตัวเลือกมันเยอะก็รวมถึงกลุ่มที่เป็นพวกรถปลั๊กอินไฮบริดหรือรถไฟฟ้าหรือรถไฮบริดที่เป็นแบบ3แถว7ที่นั่งเนี่ยมันก็มีให้เลือกเยอะขึ้นในราคาที่ต่างจากตัว PPV เนี่ยที่เป็นตัวท็อปๆราคาประมาณ1.7-1.8 ล้านเนี่ยเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นการทำตลาดช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยเนื่องจากว่าคู่แข่งมันเยอะแล้วก็ช่วงแกปของราคาเนี่ยบางทีมันห่างกัน 300,000-400,000 บาทเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าวันที่เปิดตัว Mitsubishi Pajero ใหม่ในเดือนตุลาคมเดือนหน้าเนี่ยราคาจะเป็นยังไงแล้วก็มีกี่รุ่นย่อยช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องรถกันต่อ
1: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราอัยราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ชีวิตผมอะไรที่เป็นครั้งแรกไม่เคยมั่นใจเลยไปโรงเรียนครั้งแรกก็ขี่จักรยานครั้งแรกก็กับผู้หญิงเดทแรกก็ไม่เวิร์กแต่ถ้าเรื่องเบรกผมมั่นใจตั้งแต่แรกเพราะ Bendix Blue Titanium Stripe ใหม่เทคโนโลยีจากอากาศยานไม่ต้องรอ bedding in ไม่ต้องเบรกเนิบๆเบรกครั้งแรกหรือครั้งไหนก็มั่นใจปลอดภัย Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
6: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
7: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
8: กลับมาคุยเรื่องรถกันต่อนะครับอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ Toyota BC3X นะครับหรือ BC3X นั่นแหละตอนนี้บ้านเราทำตลาดอยู่ก็คือ BC4X อันนี้เดี๋ยวต้องลุ้นดูนะครับว่า Toyota เนี่ยจะเอาเข้ามาทำตลาดในไทยเนี่ยในช่วงปลายปีนี้หรือปีหน้าถ้าปลายปีนี้นะครับอย่างเร็วก็คือก่อนงาน Motor Expo แน่ๆถ้าต้นปีหน้าก็อาจจะเปิดช่วงต้นปีหรือกุมภาเพื่อที่จะเตรียมเข้างานมอเตอร์โชว์ก่อนจะไปถึง BC3X เนี่ยมาดู BC4X กันก่อนตัว BC4X นะครับก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีแคมเปญดอกเบี้ย 0% 84เดือนนะครับทั้งในรุ่น2ล้อแล้วก็รุ่นขับ4ล้อแล้วก็แว่วๆว่ามีส่วนลดเงินสดอีกต่างหากนี่เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าตัว BC3X นะครับหรือ BCTX เนี่ยถ้ามาแล้วราคามันจะควรจะต้องอยู่สักเท่าไหร่ถ้ามาเนี่ยเราสามารถอ้างอิงจากราคาของคู่แฝดนะครับคู่แฝดของเขาก็คือ GAC Ion V ซึ่ง GAC Ion V เนี่ยที่ขายบ้านเรานะครับมีอยู่2รุ่นก็คือ500 Premium กับ602 Luxury ในรุ่น500 Premium เนี่ย

ราคาอยู่ที่ 799,000 บาทในรุ่น602 Luxury ราคาอยู่ที่ 899,900 บาทเอากลมๆนะครับ500พรีเมียมราคา 800,000 602 Luxury ราคา 900,000 บาทเอ๊ะแล้ว BCTX เนี่ยจะมาในราคาเท่าไหร่นะครับถ้าราคามันเกินกว่าคู่แฝดไปมากนักก็อาจจะทำตลาดลำบากหน่อยแต่ว่าการนำมาซึ่งตัว BCTX เนี่ยหรือ BC3X เนี่ยมันไม่ได้มาแบบว่าเปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนโลโก้ธรรมดานะครับเท่าที่เห็นข้อมูลมาคือมีการปรับในเรื่องของจุดยึดช่วงล่างนู่นนี่นั่นเพื่อให้สามารถที่จะมีการดูดซับแรงสั่นสะเทือนเพื่อให้ฟิลลิ่งการขับขี่มันแตกต่างจากคู่แฝดนั่นก็คือเจ้า Ion Vแต่ก็ต้องรอดูว่าถ้ามาจริงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีฟีลลิ่งที่แตกต่างกันขนาดไหนแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นรุ่นนี้เนื่องจากตัว BC4X เนี่ยเป็นรถไฟฟ้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในเรื่องของอัตราภาษีนำเข้าจากญี่ปุ่นจากกับจีนเนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับประมาณ 20% กับ 0% ต้นทุนมันก็ต่างกันเยอะพอสมควรคราวนี้มาดูว่าการที่นำตัว BCTX คราวนี้จะเป็นรถนำเข้าจากประเทศจีนซึ่งมันได้ในเรื่องของอัตราภาษี 0% เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะทำราคาได้เข้าถึงง่ายหน่อยแต่ว่ามันก็มาอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวที่ทางผู้ผลิตชิ้นส่วนและก็ค่ายญี่ปุ่นเนี่ยพยายามผลักดันให้ภาครัฐเนี่ยมีการเก็บภาษีทั้งในเรื่องของรถนำเข้าที่เป็นรถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยที่เป็น 0% เนี่ยให้มีภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้เกิดการแข่งขันได้ง่ายเพราะว่าจะเก็บจากญี่ปุ่น 20% แต่ฝั่งจีน 0% สมมุติว่าถ้า BC4X มาในช่วงจังหวะที่ยังไม่มีการปรับในเรื่องของอัตราภาษีราคารุ่นเริ่มต้นมันก็ควรจะป้วนเปี้ยนอยู่สัก 800,000 หรือมากกว่าส่วนในรุ่นท็อปถ้ามีนะครับเหมือนกับตัว Ion V เนี่ยมันก็ควรจะอยู่ประมาณสัก 900,000 กว่าหรือถ้ามารุ่นเดียวอันเนี้ยเดี๋ยวต้องมาดูเพราะว่ามันมีดีเทลที่มีความแตกต่างกันบ้างพอสมควรในเรื่องของรายละเอียดทั้งเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของการชาร์จแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าราคามันจะควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ BCTX นะครับใช้พื้นฐานจาก Ion V คือถ้ามองมุมหน้าตรงหรือมุมหน้าเฉียงเนี่ยมองผ่านๆ นะครับจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเค้าโครงของความเป็นตัว Ion V เลยหน้าตาเนี่ยโทนของการออกแบบเนี่ยเราจะเห็นมีความละไม้คล้ายกับรถในเครือไม่ว่าจะเป็น Camry ไม่ว่าจะเป็น BC4X นะครับรวมถึงชุดกันชนหน้าอะไรต่างๆคือมองแล้วเนี่ยมันมีความเป็น Toyota ชัดเจนลักษณะคล้ายๆกับ Mazda ที่ทำตัว Mazda CE ที่เป็นพื้นฐานของตัว D-POR ตัว L07 ตัว BCTX ก็มาในลักษณะเดียวกันด้านท้ายเนี่ยยิ่งเห็นความชัดเจนนะครับว่าแนวของไฟท้ายรูปทรงของไฟท้ายตัวคิ้วฝั่งไฟท้ายซ้ายขวาเนี่ยมันมีความเป็นโตโยต้าชัดเจนแต่ถ้ามองด้านข้างโอเคคราวนี้เราจะเห็นเส้นสายของแนวกรอบกระจกแนวหลังคานะครับที่โอเคอันเนี้ยดูแล้วโอเคมันเห็นภาพความเป็น Ion V มาบ้างส่วนลวดลายของล้อแม็กมีความแตกต่างกันชัดเจนลวดลายของล้อแม็กเนี่ยนะครับก็มีความโดดเด่นแล้วก็มีความเป็นโตโยต้าอยู่พอสมควรสำหรับรถที่ขายอยู่ในเจเนอเรชันปัจจุบันมีความละไม้คล้ายรถหลายรุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มของรถ SUV เด่นหลักๆของตัว BCTX เนี่ยมันก็คล้ายๆกับ Ion V คือเขาทำรถ SUV คันนี้มาเป็น SUV สำหรับครอบครัวที่เน้นการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการท่องเที่ยวการแคมปิ้งในตอนเปิดตัวเนี่ยบ้านเราถึงขนาดที่เอาตัวจอทีวีนะครับเอามาวางที่กระจกหน้าสามารถพับเบาะลาบได้ตั้งแต่ด้านหลังยาวมาจนถึงเบาะหน้าเป็นห้องนอนเคลื่อนที่ที่สามารถเปิดแอร์ได้ทั้งคืนแล้วก็สามารถที่จะชมวิวจากหลังคาแนวพาโนรามิกกลาสรูฟบันเทิงจากการใช้งานพวกหน้าจอนู่นนี่นั่นรวมถึงมีออปชันพวกที่เป็นที่นอนนะครับที่ทำให้พื้นห้องโดยสารเนี่ยมันเรียบสามารถที่จะนอนได้อย่างดีเป็นจุดเด่นที่ถ้าไปดูทางภาพของ Toyota เองก็เอาตัวเนี้ยมาโปรโมทด้วยเหมือนกันมิติตัวรถนะครับความยาวของเจ้า BCTX เนี่ยอยู่ที่ 4,600 มม. กว้าง 1,850 มม. ความสูงอยู่ที่ 1,645 มม. วิวเบสอยู่ที่ 2,765 มม.
ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับมีความจุ427ลิตรถ้าเทียบกับ Ion V เนี่ยมันก็จะมีมิติที่ในเรื่องของความยาวความกว้างความสูงที่ต่างกันเล็กน้อยนะครับหลักมิลลิเมตรรวมถึงวิวเบสมันก็อยู่ที่การดีไซน์การออกแบบรูปทรงของชิ้นส่วนให้มันมีความแตกต่างกันขุมพลังในการขับเคลื่อนเนี่ยจากข้อมูลของตัว BC4X มอเตอร์เดี่ยวที่มีกำลัง203แรงม้าแรงบิด210นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LFP ความจุ 67.9 กิโลวัตต์ฮาววิ่งได้ไกล565กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ท็อปสปีดทำได้อยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงของการชาร์จไฟนะครับรองรับ AC สูงสุดเนี่ย 6.6 กิโลวัตต์รองรับ DC 103กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก 30-80% ได้ในเวลา24นาทีพร้อมฟังก์ชัน V2L สำหรับจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกถ้าไปดูตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนของตัว Ion V นะครับ Ion V เนี่ยใช้มอเตอร์ที่มีกำลัง224แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรทำให้เห็นว่าโอเคมอเตอร์คนละตัวกันละแล้วก็ในเรื่องของความจุแบตเตอรี่ในรุ่น500พรีเมียมเนี่ยของ Ion V เนี่ยใช้แบตเตอรี่ความจุ 64.5 กิโลวัตต์ฮาวเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LFPแล้วรุ่น602นะครับใช้แบตเตอรี่ความจุ 75.3 กิโลวัตต์ฮาวซึ่ง Ion V เนี่ยเรื่องของการชาร์จรับ AC 6.6 กิโลวัตต์เหมือนกันกับ BCTX นะครับแต่ว่า Ion V ในรุ่น500เนี่ยเขารองรับการชาร์จแบบ 3C ก็คือ150กิโลวัตต์ในรุ่น620เนี่ยรองรับการชาร์จ180กิโลวัตต์ถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะครับจะทำให้เห็นว่าตัว BCTX เนี่ยอาจจะทำตลาดในรุ่นเดียวเพราะว่าจากข้อมูลที่เห็นก็คือมอเตอร์ไม่เหมือน Ion V นะครับเป็นมอเตอร์ที่มีกำลังน้อยกว่าก็คือ203แรงม้าแล้วแบตเตอรี่ความจุเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างรุ่น500กับรุ่น600ของ Ion V ซึ่งของ Toyota เนี่ยวิ่งได้565กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC แล้วก็เรื่องการชาร์จจะเห็นว่าIon V รุ่น500เนี่ยรองรับการชาร์จ150กิโลวัตต์ส่วนรุ่น602เนี่ยเขารองรับ180กิโลวัตต์ในขณะที่ BCTX เนี่ยรองรับการชาร์จอยู่ที่103กิโลวัตต์แค่นั้นถือว่าสูงกว่ารถที่ขายในบ้านเราในช่วงราคาประมาณสัก 8-9 แสนเนี่ยนิดนึงส่วนใหญ่พวกนั้นจะอยู่ประมาณสัก80นะครับถึง100ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันมันรายละเอียดอื่นๆนะครับช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบ MacPherson Stud ช่วงล่างด้านหลังเป็น Torsion Beam บบเบรกเป็นดิสเบรก4ล้อให้ล้ออัลลอยขอบ19นิ้วพร้อมยางขนาด225ซีรีส์45ภายในห้องโดยสารนะครับเบาะคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้า6ทิศทางพร้อม Memory Seat เบาะผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยปรับ4ทิศทางมีระบบเออร์แล้วก็ระบบเป่าความเย็นนะครับที่เบาะนั่งแถว2เนี่ยปรับได้อิสระนะครับก็คือพับแยก40แล้วก็พนักพิงยังปรับเอนได้ถึง20องศาสามารถที่จะเดินทางได้แบบผ่อนคลายมากๆแล้วก็เบาะแถวหลังเนี่ยสามารถปรับพับราบได้เบาะแถวหน้าถ้าถอดหมอนพิงศีรษะก็สามารถที่จะปรับพับราบลงมาต่อเนื่องเป็นพื้นเรียบๆได้ในเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็พวกหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยให้มาตรวัดดิจิตอลขนาด 8.8 นิ้วหน้าจออินโฟเทนเมนต์นะครับเป็นจอทัชสกรีนขนาด 14.6 นิ้วชิป Snapdragon 8155รองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายให้ลำโพงที่เป็นลำโพงพรีเมียมของ Yamaha ลำโพงมี11ตำแหน่งพร้อมช่องชาร์จแบบไร้สาย Wireless Charger นะครับแล้วก็มี USB Type A 2ตำแหน่ง Type C 2ตำแหน่งแล้วก็ช่อง12โวลต์มาให้ด้วยความปลอดภัยมาตรฐานนะครับทั้งเรื่องของระบบความปลอดภัยพื้นฐานทั้ง Active Safety แล้วก็ Passive Safety รวมถึงในเรื่องของระบบ ADAS ด้วยนี่มาถึงในเรื่องของราคาราคาจะมายังไงเพราะว่าถ้าดู Ion V เนี่ยเริ่มต้นก็คือ 800,000 กับตัวท็อปคือ 900,000 แต่สิ่งที่มันต่างของ BCTX ก็คือว่า1ความจุแบตเตอรี่เนี่ยเขาอยู่ตรงกลางระหว่างรุ่น500พรีเมียมกับรุ่น602Luxury ของ Ion V แต่ว่าเรื่องของการชาร์จต่างเยอะมากนะครับของ Ion V เนี่ยเขาเริ่มต้น150กิโลวัตต์แต่ Toyota เนี่ยอยู่ที่ประมาณ103กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมก็มองว่าเอ๊ะ
มันเป็นเรื่องเหตุผลในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ที่ทำให้ราคามันต่ำลงมา

ือเป็นเรื่องของเซฟตี้ที่ต้องการไม่ให้ระบบมันร้อนมากเกินไปหรืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าดูในเรื่องของฮาร์ดแวร์ว่าเอ้ยทำให้ราคามันถูกลงชาร์จสักประมาณ100กิโลวัตต์ก็เพียงพอแล้วสำหรับความจุแบตเตอรี่ขนาดนี้เหตุผลก็คือในเรื่องของราคาถ้ามันเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของการระบายความร้อนนู่นนี่นั่นเพื่อให้เกิดความใช้งานทนทานเป็นแฟกเตอร์เรื่องนี้อันนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับราคาแต่ว่าถ้าในแง่คนซื้อโหชาร์จอยู่แค่กลมๆ100กิโลวัตต์เองมันก็ไม่ได้ต่างจากรถจีนทั่วไปแล้วก็สเปคที่ออกมามีสเปคเดียวทั้งในเรื่องของมอเตอร์ที่มีกำลังน้อยกว่าผมก็เลยมองว่าถ้าราคามันมาอยู่ในระดับประมาณสัก800,000กลางๆไม่เกินก็อยู่ในระหว่างประมาณสัก 850,000 เพราะว่า Ion V กลมๆเนี่ยเขาอยู่ที่800,000 ถ้วนกับ 900,000 ถ้วนทอน101ถ้า Toyota จะมาในราคาประมาณนั้นนะครับประมาณสัก 850,000 แต่ในความเป็น Toyota ผมว่ามันก็น่าจะโอเคแต่ถ้าสูงกว่า 900,000 ขึ้นไปมันก็รู้สึกว่าอื้อหือ Ion V อ่ะเขา224แรงม้านะแรงบิด240นะสูงกว่าแบตเตอรี่ความจุ 75.3 กิโลวัตต์ฮาวนะแล้วก็รองรับการชาร์จ DC180 กิโลวัตต์โอ้ถ้าราคาต่างกันไม่เยอะแพลตฟอร์มมันก็คือมาจาก Ion V นั่นเองแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่า Ion V เนี่ยอาจจะถึงจังหวะที่จะต้องมีการปรับโฉมซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าโอเคเหลือลดกำลังของมอเตอร์ลงมานิดนึงนะครับเท่าๆกับ Toyota ใช้แบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่านิดนึงแต่ว่าวิ่งได้ไกลกว่ารุ่น500พรีเมียมและอาจจะทำราคาได้ต่ำกว่านั้นอันนี้เดี๋ยวเป็นสิ่งที่เราต้องรอดูก็ต้องมาลุ้นกันว่าเจ้าตัว BCTX เนี่ยจะมาทำตลาดในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพราะว่าถ้าดูนะวันนี้เองเนี่ยตัว BC4X ผมว่าก็อยู่ในแนวที่ค่อนข้างที่จะทำตลาดลำบากนะวันนี้นะครับไม่อย่างนั้นเราไม่ได้เห็นดอกเบี้ย 0% 84เดือนแน่ๆอย่างเท่าที่ได้พูดคุยนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าเนี่ยที่ต้องการรถไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นโดยที่ไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะร่วมกับจีนหรือเปล่าจะร่วมกับเกาหลีหรือเปล่าเขาไม่ได้ซีเรียสเขาซีเรียสแค่ว่าบริการหลังการขายของแบรนด์ญี่ปุ่นที่เขาไว้ใจเนี่ยเขาต้องการหลักๆคือเรื่องนั้นมันก็เห็นได้จากตัว Mazda ตัว 6e ที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามแล้วก็ทาง Mazda เองเนี่ยก็เตรียมจะเปิดตัวMazda CX-6E ในช่วงปลายปีนี้ซึ่งราคาที่ Mazda ได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาคือ 1,200,000XX กับ 1,300,000XX และถ้าไปดูในเรื่องของดีเทลเรื่องของออปชันเนี่ยผมก็มองว่า 1,200,000 มันน่าจะหยุดประมาณสัก 1,269,000 บาทเหมือนกับตัว Mazda 6E ที่ราคาอยู่ที่ 1,169,000 บาทมันอยู่ตรงกลางๆระหว่างคำว่าไม่แพงนะหรือมันก็ไม่ได้ถูกนะราคาอยู่กลางๆรับได้รุ่น 1,300,000XX เนี่ยผมก็มองก็น่าจะอยู่ในราคาในเรทใกล้เคียงกันก็คือ 1,369,000 บาทซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยถ้าไปดูในเรื่องของออปชันตัวในตลาดที่มีการจำหน่ายแล้วเนี่ยก็คือจะเห็นว่าความแตกต่างมี2แบบก็คือรุ่นเริ่มต้นกระจกมองข้างยังคงเป็นกระจกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นกล้องเดียวกับตัวอวตาร11แล้วก็มาใช้หน้าจอที่อยู่ในมุมที่ปลายคอนโซลหรือมุมกระจกหน้าใช้แทนในเรื่องของกระจกมองข้างที่เราคุ้นชินแต่ยังคงมีก้านออกมาแต่ว่าจะเป็นกล้องแทนกระจกอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูตัวจริงแล้วรอลุ้นราคาซึ่งทาง Mazda เองเนี่ยทางคุณทีเพิ่มพงพันธ์ประธานกรรมการบริหารแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEOบริษัท Mazda เซลล์ประเทศไทยจำกัดนะครับก็ได้บอกว่าคือทาง Mazda เนี่ยเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของ Mazda เนี่ยจะสามารถตอบสนองลูกค้านะครับที่ใช้ Mazda คุ้นเคยความเป็น Mazda เหมือนเดิมอย่างแน่นอนแล้วก็เขาเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องผลิตในประเทศแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ Mazda มุ่งมั่นพัฒนาหรือ approve ออกมาแล้วว่ามันจะต้องออกไปแล้วมีความเป็น Mazda การที่นำรถไฟฟ้าจากจีนแต่เป็นแบรนด์ Mazda ที่มีการร่วมพัฒนาร่วมกับค่ายอันเนี่ย Mazda มีความมั่นใจนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาซึ่งมันก็เ

พิสูจน์แล้วหลังจากที่ทั้งลูกค้าทั้งผู้สื่อข่าวได้ลองขับเนี่ยตัวตนของความเป็นมัสด้ามันไม่ได้หายไปไหนมันมีเต็มเปี่ยมนะครับอาจจะไม่เท่ากับการพัฒนาของมัสด้าแท้ๆ 100% แต่มันก็มีความใกล้เคียงอย่างมากแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือการที่มัสด้าเนี่ยนำเข้ารถไฟฟ้าจากจีนมาก็แล้วแต่มัสด้าเตรียมที่จะเพิ่มทุนในการที่จะขยายโรงงานเตรียมที่จะผลิต All New Mazda CX-3 ที่เป็น MHEV ในปลายปี2027ก็คือปีหน้า Mazda เตรียมลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 7,400 ล้านบาทเพื่อที่จะทำให้ตัว Mazda CX-3 ความหลากหลายของออปชันนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดเมื่อสักครู่น่าจะพูดผิดเป็น CX-30 นะครับจริงๆมันคือ Mazda CX-3 ใหม่รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็รองรับในรูปแบบขุมพลังที่มีความหลากหลายมากขึ้น X3 ใหม่เนี่ยน่าจะเป็นในอนุกรมของรถที่ยังมีน้ำมันนะครับเป็นในรูปแบบของไฮบริดซึ่งถ้ามองภาพรวมเนี่ยมันก็พอมองเห็นได้ว่าถ้าเป็นในกลุ่มของรถซีดานนะครับตัว Mazda CX-E น่าจะเป็นตัวทำตลาดหลักในกลุ่มของ SUV ก็จะเป็น CX-6E ที่เป็นตัวทำตลาดหลักส่วน Mazda CX-3 นะครับก็จะมาเป็น SUV ที่ไซส์เล็กลงจากตัว CX-6E แล้วก็เรื่องของราคานะครับราคาก็น่าจะอยู่ในช่วงของ CX-3 เดิมหรืออยู่ใกล้ๆกับ CX-30 น่าจะประมาณนั้นซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็น Mazda 3 Mazda CX-5 อีกแล้วเพราะว่าถ้าเป็นรถที่เป็นน้ำมันหรือเป็นรถที่ยังอยู่ในโมเดลช่วงอายุประมาณนี้เนี่ยราคามันสู้ไม่ได้ราคามันแข่งขันยากราคามันเท่าๆหรือแพงกว่าตัวที่เป็น CX-6E หรือ ตัว 6E อันนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องที่เราต้องรอตามดูนะครับแล้วก็ส่วนรถที่ทำตลาดได้ดีอย่าง Mazda 2เนี่ยคิดว่าก็น่าจะเป็นในช่วงถัดไปเพราะว่าถ้าดูภาพรวมเนี่ยรถในกลุ่มเดียวกับ Mazda 2การแข่งขันมันสูงมากนะครับเนื่องจากว่าทั้งเรื่องของไซส์บอดี้ทั้งในเรื่องของราคาที่มันมีความคาบเกี่ยวกันถ้ามองในราคาเท่ากันนะครับมันมีรถที่บอดี้ใหญ่กว่ามีรูปแบบที่แตกต่างมากกว่ามีออปชันที่เยอะกว่ามันก็แข่งขันยากแต่ว่าถ้ามาดูในการเปิดตัวตอนที่เปิด Mazda 6E หรือ 6E เนี่ยในราคาไม่ข้าม 1.2 ล้านบาทซึ่งเป็นฐานราคาของ Mazda 3อย่างตัว SP เดิมก็เลยทำให้เห็นว่าถ้าราคาประมาณนี้ Mazda 3ใหม่น่าจะเกิดยากณเวลานี้แล้วก็การมาของ CX-6E ที่กำลังจะเปิดตัวในราคา 1.2 ล้าน XX กับ 1.3 ล้าน XX เนี่ยราคามันถูกกว่าตัว Mazda CX-5นั่นก็เลยทำให้เห็นว่าเอ๊ะถ้าต่อไปนี้นะครับ CX-5 ก็คงจะยังไม่มาในช่วงนี้แล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่ Mazda จะทำตลาดในช่วงหลังจากนี้หลักๆ ก็คือตัวซีดานก็คือตัว 6E ตัว SUV ก็คือ CX-6E แล้วก็เตรียมจะเอาตัวไซส์ที่มันเล็กลงกับราคาที่ต่ำลงนะครับราคาไม่ข้ามล้านเนี่ยอย่างตัว Mazda CX-3 ที่เป็น MHEV ที่เตรียมจะเปิดตัวปีหน้าถ้าอย่างเงี้ยผมมองว่ามันก็สามารถที่ทำให้Mazda เนี่ยเข้ามาแชร์ในตลาดเข้ามาแข่งขันในตลาดได้เพราะถ้าเป็นซีดานอย่างตัว 6E นะครับไซส์บอดี้เนี่ยมันใหญ่กว่า Mazda 3อีกไซส์บอดี้มันพอๆกับ Mazda 6แต่ว่าราคาพอๆกับ Mazda 3ซึ่งถ้าดูรถในราคาไซส์เดียวกันนะครับในราคาประมาณไม่ข้าม 1.2 ล้านบาทเนี่ยโอ้ตอนนี้สเปค Mazda 6E เนี่ยมันถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะถ้าไปดูฝั่งญี่ปุ่นคุณจะได้รถที่ไซส์เล็กลงเป็น1ไซส์ก็คือในกลุ่มของ C segment รุ่นท็อปๆราคาประมาณ1.1 ล้านกับ1.2 ล้านกว่าถ้าเป็น D segment เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ1.4 ล้านบวกๆแล้วพอมาดู SUV ที่จะเป็นตัว CX-6E ใหม่เนี่ยในราคา1.2 ล้านกับ1.3 ล้านกว่าเนี่ยถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าฝั่งจีนโอเคในราคานี้มีหลายคันนะครับแต่ว่า Mazda ได้เปรียบกว่าในเรื่องของแบรนด์ความเข้มแข็งของแบรนด์นะครับแล้วก็หลังจากที่เปิดตัว 6E มาเนี่ยในเรื่องความพร้อมของอะไหล่ซึ่งมันมีความพร้อมแบบรถญี่ปุ่นมันไม่

0: มีความพร้อมแบบโหฉันมีคลังอะไหล่ใหญ่มากมายแต่ว่าอะไหล่เล็กๆน้อยๆรอมา3เดือนแล้วยังไม่มาซึ่งแบรนด์ญี่ปุ่นจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วราคาของ CX6E เนี่ยในราคาประมาณล้านสองกว่าล้านสามกว่าเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ Mazda เนี่ยแข่งขันได้ง่ายด้วยความที่เป็น Mazda เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแม้ว่าตัวรถจะมาร่วมทุนหรือร่วมพัฒนากับฝั่งจีนก็ตามแต่มีการปรับเปลี่ยนเยอะซึ่งตัว 6E เนี่ยมันทำให้เราเห็นอยู่แล้วซึ่งถ้าไปดูราคา Mazda CX-3 นะครับในรุ่นโมเดล Year 2025เนี่ยราคาเริ่มต้นกลมๆเลย 700,000 ถึง 900,000 บาทส่วน Mazda CX-30 นะครับราคากลมๆเลยคือ 900,000 ถึง 1,000,000 เพราะฉะนั้นตัว Mazda CX-3 ที่เป็น MHEV เนี่ยถ้ามาอยู่ในช่วงประมาณ 900,000 บวกลบผมว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงราคาที่ Mazda วางตำแหน่งราคาได้ดีซึ่ง Mazda เนี่ยนะครับถือว่าเป็นค่ายที่มีการปรับราคาปรับโมเดลย่อยได้ดีไม่ได้ลดราคาแต่สมมติว่าตัวท็อปเคยราคา 1,200,000 บาทเราก็ตัดรุ่นท็อปออกแล้วก็เอารุ่นรองท็อปนะครับสมมติว่าราคา 1,999,000 บาทราคาถูกลงประมาณสัก 100,000 แต่ว่ายัดออปชั่นเพิ่มให้เกือบจะตัวท็อปแต่ยังไม่ถึงตัวท็อปแล้วราคาเท่าๆเดิมรวมถึงการปรับแผนในเรื่องของการเติมออปชั่นนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าถ้า CX-3 MHEV มาอยู่ในช่วงราคา 900,000 บวกลบนะครับเริ่มต้นอาจจะ 800,000 กลางๆกับ 900,000 หรือ 900,000 ปลายๆและมีรุ่นย่อยให้เลือกสัก2หรือ3รุ่นในช่วงแก๊ปราคาที่อาจจะต่างกันประมาณสัก 80,000 บาทก็จะทำให้ Mazda เนี่ยมีรถที่อยู่ในราคาประมาณ 800,000 ไม่ถึงล้านนะครับแล้วก็ประมาณล้าน1ถึงล้าน2แล้วก็ล้าน2ถึงไม่เกินล้าน4เนี่ยอยู่ประมาณ3ช่วงราคาใหญ่ๆน่าจะเป็นการปรับแผนอย่างนี้ไปก่อนส่วนราคาที่ต่ำกว่า 700,000 ลงมาอย่าง Mazda 2เดิมเนี่ยผมว่าน่าจะต้องใช้เวลาซึ่งถ้าต้องการที่จะทำให้ยอดขายมันเดินและไปได้ดีเนี่ยผมว่าไปเล่นรถในกลุ่มนี้ CX 3ใหม่นะครับ 6E CX 6E ส่วนรุ่นเล็กเนี่ยเดี๋ยวรอเวลาจังหวะเหมาะๆเพราะว่าตัวเลือกมันเยอะจะลงมาเล่นตรงนี้มันเหนื่อยแล้วก็วางแผนการตลาดค่อนข้างยากการเลือกโมเดลก็ค่อนข้างยากเช่นกันเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องรถกันต่อครับ
1: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
2: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
0: กลับมาคุยเรื่องรถกันต่อนะครับมาดูรถที่มีการปรับในเรื่องของทั้งปรับลดราคาแล้วก็ปรับขึ้นราคานะครับคันแรกเนี่ยเป็น Suzuki Frontร้องเนี่ยมีส่วนลดสูงสุดนะครับก็คือ 100,000 บาทซึ่งจะแบ่งเป็น2รูปแบบก็คือในรุ่น GL ที่เป็นเครื่องธรรมดาแล้วก็รุ่น GLX ที่เป็นเครื่อง My Hybrid นะครับก็มี GLX แล้วก็ GLX Plus ได้ส่วนลดทั้งหมดเนี่ย499คันในรุ่น GL เนี่ยเดิมราคาอยู่ที่ 689,000 บาทปรับลงมาเหลือ599,000 บาทอันนี้ต้องรอเช็คนะครับว่าติดครบหรือยังเพราะว่าในรุ่น GL เนี่ยมี210นะครับแล้วก็รุ่น GLX กับ GLX Plus ที่เป็น My Hybrid เนี่ยก็ยังเหลืออีก299,000นะครับแยกกันในรุ่น GLX ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่ 749,000 บาทปรับลงมาเหลือ 649,000 บาทในรุ่น GLX Plusราคาเดิมอยู่ที่ 799,000 บาทปรับลงมาเหลือ 699,000 บาทใครที่ชอบรูปร่างหน้าตาของ Suzuki Front ก็ลองไปทดลองขับดูนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้ราคาพิเศษอยู่1คันที่มีการปรับราคานะครับหลังจากที่เป็นราคาแนะนำอยู่ Toyota Land Cruiser FJในช่วงแรกที่เป็นราคาช่วงแนะนำตัวนะครับราคาอยู่ที่ 1,269,000 บาทปรับขึ้นมาเป็น 1,289,000 บาทนะครับก็ปรับขึ้นมา 20,000 บาทจริงๆอย่าเรียกว่าปรับขึ้นเลยนะครับจริงๆมันคือราคาที่เขาจะขายอยู่แล้วนั่นแหละก็คือ 1,289,000 แต่ว่าช่วงแนะนำนะครับเป็นราคาพิเศษเนี่ยลดไป 20,000 บาทอีก1คันที่มีการปรับราคาเพิ่มนะครับนั่นก็คือ JQ6T RE EV ทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็รุ่นขับเคลื่อน4ล้อปรับราคาเพิ่ม 20,000 บาทนะครับทำให้ในรุ่น JQ6T ขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยราคาขึ้นมาเป็น 899,000 บาท JQ6T รุ่น 4WD ราคาอยู่ที่ 999,000 บาทส่วนรุ่นน้องอย่าง JQ5 EV นะครับราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นมา 20,000 บาทเช่นเดียวกัน JQ5 รุ่น Max Plus ราคาปรับขึ้นมาเป็น 599,000 บาทในรุ่น Ultra ราคาปรับขึ้นมาเป็น 669,000 บาทในรุ่น Max Plus เนี่ยราคาเท่ากับช่วงเปิดตัวทีแรกนะครับที่เป็นราคาพิเศษคือ 599,000 แต่ว่าในรุ่นที่เป็นรุ่นนำเข้าเนี่ยจะได้แบตเตอรี่ที่มีความจุประมาณ60กิโลวัตต์ JQ5 Max นะครับที่เป็นตัวประกอบในประเทศเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยถูกปรับลงมาเหลือ 50.6 กิโลวัตต์หรือว่าใครซื้อรุ่นแรกที่นำเข้านี่คุ้มสุดๆในช่วงเบรกที่แล้วนะครับพูดถึงการที่อาจจะมาของ Toyota BCTX ก็คือ BC3X เป็นรุ่นน้องของ BC4X นะครับซึ่งได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าทำไมตัว BC4X เนี่ยถึงมีการปรับในเรื่องของแคมเปญที่ถือว่าถ้าดูจากฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยนี่คือแคมเปญที่ดุมากเนื่องจากว่าการให้อัตราดอกเบี้ย 0% ถึง84เดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหายากมากในที่เป็นแบรนด์ระดับแบรนด์อันดับต้นๆของบ้านเรานะครับคราวนี้ถ้ามาดูอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็บอกไปว่าถ้าตัวเลขอัตราดอกเบี้ยเนี่ย84เดือนเนี่ยส่วนใหญ่ดอกเบี้ยจะค่อนข้างสูงในรถราคาระดับประมาณสักล้าน5ถึงล้าน7เนี่ยถ้าจะผ่อนยาวขนาดนั้นนะครับดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเลยอาจจะอยู่ในช่วงประมาณสัก4บาทปลายๆอาจจะ 4.99 หรือ 5.99 ระยะเวลา84เดือนเนี่ยประหยัดดอกเบี้ยได้ราวๆน่าจะมีสัก 300,000 บาทซึ่งแน่นอนแล้วว่าบริษัทไฟแนนซ์ไม่อยากรับแน่นอนไม่รับแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้อะไรนะครับยกเว้นไฟแนนซ์ที่เป็นของเขาเองอย่าง Toyota Leasing อันเนี้ยมันถ้ามองในเชิงธุรกิจเนี่ยมันก็คือการอุดหนุนหรือการลดราคาทางอ้อมนั่นเองนะครับก็เป็นการลดราคาในส่วนของตัวเองลงแล้วก็เอาส่วนที่ลดตรงเนี้ยไปตัดคืนให้กับไฟแนนซ์ไม่อย่างนั้นไฟแนนซ์จะได้อะไรโอ้โหให้กู้ไปสักล้านล้าน2 84เดือนฉันไม่ได้กำไรไม่ได้ดอกเบี้ยเลยมันก็ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนถ้าพูดให้เข้าใจภาษาคนไทยภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือลดราคานั่นแหละนะครับลดราคาถือว่าลดเยอะด้วยสำหรับอนุกรมของ BC4X ทั้งรุ่นขับ2ล้อแล้วก็ขับ4ล้อถามว่าทำไมนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการที่จะมาของ Mazda CX-6E หรือ CX-6E เนี่ยแหละเป็นตัวแปรสำคัญเด่นแรกก็เพราะว่าถ้าไปดูในเรื่องไซส์มิติของตัวรถเนี่ยจะเห็นว่าตัว Mazda CX-6E เนี่ยความยาวโดยรวมอยู่ที่ 4,850 มิลลิเมตรแต่ตัว BC4X เนี่ยความยาวโดยรวมอยู่ที่ 4,690 มิลลิเมตรอยู่ประมาณ150มิลลิเมตรนะครับความกว้าง CX-6E อยู่ที่ 1,935 มิลลิเมตร Toyota อยู่ที่ 1,860 มิลลิเมตรความสูงตัว CX-6E เนี่ย อยู่ที่ 1,620ตัว BC4X อยู่ที่ 1,650 6E เตี้ยกว่าประมาณ30มิลลิเมตรอันนี้คือความสูงจากพื้นนะครับก็คือพื้นถนนน่ะตรงขอบยางที่แตกกับผิวถนนจนถึงหลังคาซึ่งอันเนี้ยผมไม่ค่อยมายกับตัวเลขความสูงโดยรวมนะครับผมสนใจในเรื่องของความสูงของพื้นห้องโดยสารจนถึงเพดานหลังคามากกว่าเพราะมันจะเห็นในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยที่มันชัดเจนส่วนวิวเบสต ัว Mazda CX-6e เนี่ยอยู่ที่ 2,902 มม. Toyota BZ4X อยู่ที่ 2,850 มม. BZ4X ยาวกว่า52มม.ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับมีผลต่อเรื่องพื้นที่ใช้สอยเหมือนกันประเด็นแรกก็คือในเรื่องมิติตัวรถไซส์บอดี้เนี่ย Mazda CX-6e เนี่ยได้เปรียบกว่าเห็นนั่นคือประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2เนี่ยที่ประเด็นถือว่าสำคัญมากเลยก็คือในเรื่องของราคาโอเคทาง Mazda CX-6e เนี่ยประกาศราคาอย่างไม่เป็นทางการในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับว่าเตรียมพบกับ Mazda CX-6e ปลายปีนี้อาคาดการอยู่ที่ 1,200,000 XXกับ 1,300,000 XX เป็นรถขับหลังทั้งคู่นะครับก็ถ้าไปดูสเปคที่ขายที่ออสเตรเลียก็จะเห็นว่าในรุ่น 1,200,000 XX เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ใช้กระจกมองข้างธรรมดาเป็นกระจกเงาปกติที่เราคุ้นเคยส่วน 1,300,000 XX เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวกระจกมองข้างที่เป็นกล้องนะครับแล้วก็มามีตัวหน้าจอหรือมอนิเตอร์เนี่ยอยู่ที่ภายในห้องโดยสารซึ่งมันจะอยู่ตรงมุมบริเวณปลายมุมเสา A นะครับหรือตรงหูช้างพอดีก็คืออยู่ติดอยู่กับช่องแอร์ซึ่งข้อดีของตัวกล้องแล้วก็เอามาใช้เป็นกระจกมองข้างเนี่ยข้อดีมันก็คือว่าเวลาฝนตกเนี่ยโอกาสที่กระจกมันจะมัวจากหยดน้ำหรือละอองฝนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยมองด้วยกล้องเนี่ยมันจะเคลียร์กว่าแล้วก็ความสามารถในการที่ปรับเปลี่ยนได้มุมมองได้นะครับเช่นเวลาเราขับปกติในความเร็วปกติมุมกล้องก็จะเป็นมุมแบบ normal เหมือนกระจกมองข้างธรรมดาเวลาที่เราจอดหรือถอยหลังหรือเป็นความใช้ความเร็วต่ำเนี่ยตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นมุมมองที่เป็น wide เป็นเลน wide กว้างมากขึ้นนะครับก็จะเห็นทัศนวิสัยโดยรอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญตัวเลนที่มันเป็นเลนคุณสมบัติเหมือนกล้องวิดีโอเนี่ยข้อดีมันก็คือว่าตัวเลนมันมีรูรับแสงที่มันสามารถปรับแสงได้อย่างเวลาคุณเจอรถ SUV สูงๆที่ไฟหน้าสว่างๆนะครับถ้าเป็นกระจกธรรมดาเนี่ยมันก็จะสะท้อนทำให้เรามองด้านข้างเนี่ยไม่ค่อยเห็นทัศนวิสัยมันจะลดลงต่อให้เป็นกระจกที่ตัดแสงนะครับมันก็จะทำให้ความสว่างจ้าเนี่ยมันเบาบางลงแต่มันก็เห็นไม่เคลียร์นักแต่พอมาเป็นกล้องด้วยความที่มันสามารถปรับรูรับแสงได้มันก็จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือว่าตัว Mazda CX-6e เนี่ยมันมีแค่รุ่นขับเคลื่อนล้อหลังแต่ Toyota BZ4X เนี่ยเขามีรุ่น AWD ที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อด้วยซึ่งราคาในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อของ BZ4X เนี่ยราคาอยู่ที่ 1,529,000 บาทตัวลองเลนส์ AWD หรือขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยราคาอยู่ที่ 1,649,000 บาทอันเนี้ยถ้าย้อนกลับไปดูว่าโปรโมชั่นนะครับ 0% 84เดือนถ้าดูกลมๆเนี่ยราคามันดูเย้าหยวนมากเพราะว่าคุณจ่ายในราคาที่เป็น price list โดยที่ไม่ได้เสียดอกเบี้ยเลยลดในราคาประมาณ 1,500,000 กว่ากับ 1,600,000 กว่าเนี่ยน้อยคนนักที่จะซื้อเงินสดนะครับซื้อ 0% 84เดือนมันก็เหลืออยู่ผ่อนเดือนนึงไม่เท่าไหร่เป็นแรงจูงใจได้เหมือนกันว่าโอเคฉันซื้อรถไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ราคาสมเหตุสมผลมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแต่พอมาเป็นตัว Mazda CX-6e เนี่ยมันต้องมีดอกเบี้ยแน่นอนนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณจะผ่อนกี่ปี48เดือน60เดือน12เดือนหรือ84เดือนเนี่ยยิ่งปีมากขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันก็จะยิ่งสูงขึ้นก็อาจจะทำให้หลายคนลังเลว่าเอ้ยโอเคถ้าซื้อ CX-6e ตัว 1.3 กว่ารวมดอกเบี้ยแล้วมันอาจจะไปเท่ากับ BZ4X ในรุ่นเริ่มต้นนะครับหรือขยับอีกนิดนึงมันก็ไปรุ่น AWD ได้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองว่าการที่ Toyota เอาดอกเบี้ย 0% นะครับ84เดือนมาเล่นเนี่ยก็เพราะว่ามันก็มีในเรื่องของการมาของตัว Mazda CX-6e เนี่ยมีผลอยู่เหมือนกันเพราะว่า 1. Size Body Mazda ได้เปรียบกว่าในเรื่องของการนำเข้านะครับ Mazda นำเข้าจากจีนที่อัตราดอกเบี้ยเป็น 0% ขออภัยครับอัตราภาษีเป็น 0% แล้วก็ครั้งนี้นะครับ Mazda อาจจะต้องทำกันบ้านหนักในเรื่องของโควต้าที่จะขอแบ่งจากโรงงานเนื่องจากตัว 6e เนี่ย ยอดจองนะครับเกินยอดที่โควต้าที่ประเทศไทยจะได้ไปเยอะยอดส่งมอบในแต่ละเดือนที่มาจากทางฝั่งจีนเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอต่อการส่งมอบให้ลูกค้าที่จองไว้เรียบร้อยแล้วซึ่ง CX6E เนี่ยที่จะมาผมว่ายอดจองน่าจะทะลักล้นมากกว่าตัว 6E อีกเนื่องจากว่ารูปทรงของรถ SUV เนี่ยเป็นที่นิยมในตลาดณเวลานี้ถ้าเราดูนะครับยอดขายของรถที่มีแพลตฟอร์มใกล้เคียงกันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันพอสมควรตอนนี้เทรนด์ของรถแฮชแบ็กกับรถ SUV เนี่ยมาแรงรถซีดานเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปไปเยอะเนื่องจากว่าประโยชน์ใช้สอยของประตูฝาด้านท้ายที่สามารถเปิดได้ทั้งบานมันสามารถที่จะยัดสิ่งของที่มีชิ้นใหญ่ๆได้สามารถพับเบาะนะครับให้ราบได้ในเบาะแถวที่2มันก็สามารถใส่สัมภาระชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นพวกจักรยานอุปกรณ์กีฬาที่เกี่ยวข้องกับทางกีฬาพวกเอ็กซ์ตรีมนะครับหรือพวกบ้านน้องหมาน้องแมวมันก็เลยทำให้เกิดความหลากหลายในการใช้งานที่สำคัญคือดีไซน์ของ Mazdaนะครับโคโดดีไซน์ที่ Mazda ยึดมั่นมาตลอดเนี่ยมันทำให้เห็นเอกลักษณ์ความเป็น Mazda ชัดเจนความเป็นรถจีนเนี่ยแทบไม่เหลือเลยนะครับเพราะว่าพื้นฐานของตัว CX-6E เนี่ยมาจากดีพอตัว S07 ที่เป็นตัวรถ SUV ของค่ายฉางอันพอมาจอดเทียบกันเนี่ยมันก็จะเห็นถึงความชัดเจนว่าบุคลิกหน้าตาไม่ได้คล้ายกันเลยแล้วก็ความประณีตนะครับอันเลือกใช้วัสดุภายในห้องโดยสารอะไรต่างๆมันมีความเป็น Mazda สูงมีความเนี๊ยบมีความหรูหราแล้วก็แฝงไว้ซึ่งความสปอร์ตเฉพาะจุดเด่นของตัว CX-6E เนี่ยนอกจากดีไซน์ภายนอกที่เป็น SUV สไตล์สปอร์ตมีสัดส่วนพริ้วไหวลงตัวมีความโฉบเฉี่ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือลวดลายของล้อแม็กเนี่ยออกแบบได้สวยมากโดยปกติรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมไม่ค่อยจะพูดถึงล้อแม็กสักเท่าไหร่นานๆครั้งที่จะพูดสักทีหนึ่งถ้ารถรุ่นนั้นเนี่ยลวดลายของล้อแม็กเนี่ยออกมาได้สวยกลมกลืนกับตัวรถส่วนใหญ่ออกมามันจะค่อนข้างขัดๆตาหน่อยก็ภายในห้องโดยสารนะครับในตัว CX-6E เนี่ยหน้าจอกลางเป็นหน้าจอ widescreen พูดง่ายๆคือเป็น dual widescreen นะครับเป็นขนาด2จอที่มาต่อเชื่อมกันมีขนาดใหญ่ก็มีลูกเล่นที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายถ้ามาดูในเรื่องของมอเตอร์ขับเคลื่อนหรือขุมพลังเนี่ยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวนะครับขับเคลื่อนล้อหลังกำลังอยู่ที่258แรงม้าแรงบิดสูงสุด290นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LFP ความจุแบตเตอรี่ 77.9 กิโลวัตต์ฮาวสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรได้ในเวลา 7.9 วินาทีท็อปสปีด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกล600กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ซึ่ง258แรงม้าเนี่ยถามว่าแรงไหมในรถไซส์บอดี้ขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้ก็ถือว่าพอตัวนะครับไม่ได้ถือว่าแรงมากมายแต่ว่ากำลังมีเพียงพอนะครับเหลือเฟือสำหรับการใช้งานแล้วก็สไตล์การจูนของ Mazda เนี่ยจูนให้การตอบสนองของคันเร่งแล้วก็มอเตอร์เนี่ยเป็นแบบลีเนียคือค่อยๆขึ้นแต่ขึ้นแบบหนักแน่นและนุ่มนวลเหมือนกับเป็นเครื่องเบนซินความจุใหญ่ๆอย่าง 3,500 ซีซีขึ้นปื๊ดปั๊ดเหมือนเครื่องที่มีเทอร์โบชาร์จซึ่งมันทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยรู้สึกว่ามันมีความนุ่มนวลต่อเนื่องไม่กระโชกโคกเหมือนกับรถไฟฟ้าฝั่งจีนส่วนใหญ่ที่เน้นพละกำลังเน้นแรงม้าแรงบิดมาทันทีตั้งแต่กดคันเร่งมันอาจจะรู้สึกว่าสนุกสนานนะครับรู้สึกว่าโหรถมันแรงแต่มันเป็นความรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวเพราะว่าในการใช้งานทุกวันเนี่ยเราไม่ได้กดแบบนั้นแล้วกลายเป็นว่าการจูนให้พละกำลังออกมาตั้งแต่เริ่มกดคันเร่งเนี่ยพอใช้งานในชีวิตประจำวันเวลาเราต้องการไปแบบเรื่อยๆสบายๆคันเร่งมันไม่สมูทมันจะกลายเป็นขับแบบแตะคันเร่งปุ๊บหน้าหงายยกคันเร่งปุ๊บหน้าขมำนะครับแล้วก็ผู้โดยสารก็จะรู้สึกว่าเวียนหัวหลายคนถึงได้บอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนนั่งหลังสักเท่าไหร่ส่วนเรื่องของการชาร์จนะครับตัว CX-6E เนี่ยรองรับ AC 11กิโลวัตต์รับ DC 195กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก 10-80% ได้ในเวลา24นาทีชาร์จ DC Fast Charge เนี่ย15นาทีวิ่งได้ไกล235กิโลเมตรในรุ่น 6E นะครับที่เป็นตัวซีดานเนี่ยก็สเปคเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทาง Mazda แถมโฮมชาร์เจอร์ ABB ท ที่เป็น22กิโลวัตต์สำหรับไฟ3เฟสซึ่งจริงๆ11กิโลวัตต์เนี่ยมันก็ต้องใช้กับไฟ3เฟสขึ้นไปเหมือนกันแต่ถ้าเอาไปใช้กับเฟสเดียวเนี่ยมันก็จะดรอปลงมาเหลือประมาณสัก7กิโลวัตต์หรือ6กิโลวัตต์ประมาณโดยประมาณ

กล้องแทนกระจกมองข้างเนี่ยให้ล้อขอบ21นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ยที่บอกว่าเหมือนเป็น Dual Wide Screen เนี่ยของเขาเรียกว่า Ultra Wide ความละเอียด 5K นะครับขนาด26นิ้วพร้อมกับลำโพง23ตำแหน่งนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็คือตัว Heads Up Display ซึ่ง Heads Up Display ของ Mazda ที่เห็นในตัว CX-6E เนี่ยก็เป็นแบบเดียวกับตัว Mazda ตัว 6E ผมได้ลองขับระยะทางยาวๆเนี่ยรู้สึกชอบมากนะครับปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบ Heads Up Display เท่าไหร่ตอนเมื่อย้อนไปสัก10ปีที่แล้วเนี่ยหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยเนี่ยมันก็โอเคเพราะว่าสายตาเรายังค่อนข้างปกติมีแค่เรื่องของสายตาสั้นอย่างเดียวแต่พอมีภาวะสายตายาวที่ค่อนข้างยาวมากเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย Heads Up Display มันเลยกลายเป็นสิ่งที่รำคาญในสายตาเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้และเราต้องมองถนนข้างหน้าแล้วไอเนี้ยมันเป็นเหมือนหนึ่งอีกเลเยอร์ที่มาขวางอยู่มันก็เลยไม่ค่อยกลมกลืนกันเหมือนกับมองภาพข้างหน้าและมี2เลเยอร์อยู่ตลอดเวลาของ Mazda 6e เนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคุณดูจอขนาด40นิ้วอยู่แล้วก็ตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์อะไรต่างๆที่มันขึ้นมาบนกระจกหน้าเนี่ยมันอยู่ในระยะที่เหมือนไกลจากตัวเราไปประมาณสัก7เมตร7เมตรครึ่งซึ่งมันเป็นระยะที่สายตาเราเนี่ยจับอยู่กับถนนเบื้องหน้าพอดีถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับ Heads Up Display รุ่นเก่าเนี่ยมันเป็นเหมือนอีกเลเยอร์ที่มาขวางพื้นถนนเบื้องหน้าแต่ของ Mazda เนี่ยมันเอาตัวต่างๆที่ยิงขึ้นกระจกเนี่ยย้ายให้ไกลขึ้นให้ไปอยู่ระดับเดียวตำแหน่งเดียวกับผิวถนนเบื้องหน้าที่สายตาเรามองเวลาเราขับรถไกลๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่รู้สึกว่ารำคาญตาเพราะว่าทั้ง Heads Up Display แล้วพื้นที่หรือผิวถนนที่เรามองไปไกลๆเนี่ยมันอยู่ในจุดเดียวกันมันก็เลยไม่รู้สึกรำคาญในสายตาแล้วก็การทำงานของตัวระบบนำทางนะครับที่เชื่อมต่อกับ Heads Up Display เนี่ยคือใช้แมปของรถผมว่ามันช่วยได้เยอะเนื่องจากว่าเวลาเราขับนะครับในความเร็วเดินทาง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเราดูในหน้าจอที่เป็นหน้าจอกลางแบบเดิมหรือบางคันที่ลิงก์ระบบนำทางกับ Heads Up Display แล้วแสดงแค่ลูกศรนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปแล้วก็ระยะบางทีมันลืมมันดูไม่ทันแต่ของ Mazda เนี่ยจะเป็นลูกศรวิ่งและลูกศรวิ่งเนี่ยมันมีทิศทางที่ชัดเจนนะครับแล้วก็นำทางแบบสมูทเหมือนเราคอยชี้ให้เพื่อนไปทางซ้ายไปทางซ้ายประมาณเลี้ยวประมาณนึงไม่ถึงกับหัก90องศาไปเฉียงๆหน่อยแล้วก็มีตัวเลขของระยะทางที่เราจะต้องเปลี่ยนทิศทางเนี่ยขึ้นซึ่งโอกาสที่หลงน้อยมากแล้วกลายเป็นว่าพอใช้งานร่วมกันกับการแสดงผลเรื่องความเร็วหรือป้ายเตือนแล้วก็ลูกศรของระบบนำทางเนี่ยมันใช้งานง่ายแล้วก็โอกาสที่จะเลี้ยวพลาดเนี่ยน้อยแล้วก็เลยมีโอกาสนะครับที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับลูกค้าเองเนี่ยหลายคนก็มีการเปรียบเทียบก่อนที่ Mazda จะประกาศราคาในงานมอเตอร์โชว์ว่าราคาเริ่มต้น 12XX กับ 13XX เนี่ยหลายคนมอง BC4X ไว้ซึ่งเป็นรถที่เขาอยากได้เพราะเขาอยากได้รถไฟฟ้าและเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแต่พอ Mazda เปิดราคามาแบบนี้โอ้ส่วนต่างของราคาเนี่ยมันเยอะในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยถ้า Mazda ขึ้น 12XX นะครับเมื่อเทียบกับ BC4X ในรุ่นลองเลนส์ขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยราคา 1,529,000 ถ้าตีกลมๆเลย 1,530,000 ถ้า Mazda ขายในราคาเริ่มต้น 1,230,000 ส่วนต่างที่มากสุดก็คือ300,000 บาทแล้วก็จะน้อยลงนะครับตามราคาที่ Mazda ตั้งอาจจะมีส่วนต่างอยู่ในช่วงประมาณสัก 200,000 ถึง 300,000 บาทโดยประมาณโอ้ถ้าส่วนต่างราคานี้หลายคนก็ไม่คิดมากฉันซื้อ Mazda ดีกว่าเทียบตัว 1,300,000 XX กับตัว AWD ของ BC4X ที่ราคา 1,650,000 บาทกลมๆส่วนต่างมันก็จะอยู่ประมาณสัก 200,000 ปลายๆจนถึง 350,000แล้วถามว่าจะซื้อ BC4X เพื่ออะไรเพราะถ้าไปเทียบนะครับนอกจากไซส์บอดี้ในเรื่องของออปชันภายในห้องโดยสารเรื่องดีเทลเรื่องของทีมการตกแต่งวัสดุภายในการวางตำแหน่งของคอนโซลหน้ากล้องที่เป็นกระจกมองข้างตัวหน้าจอกลางที่เป็นอัลตร้าไวด์สกรีนคมชัดระดับ 5Kเบาะนั่งที่มีความหรูหราสดุเนี่ยถ้าดูอย่างตัว 6E เนี่ยก็จะเป็นหนังอาคันธาราผส

0: กับหนังแนปป้าแล้วพอเข้าไปดูภายในของ BC4X จริงๆจะบอกว่าให้คุณผู้ฟังลองไปสัมผัสดูนะครับตัว BC4X ก่อนแล้วจะรู้ว่าโอเคมันเทียบกันยากจริงๆแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบความเป็น Toyota โอเคราคาอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เป็น 0% 84เดือนเนี่ยมันก็เย้ายวนเหมือนกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแฮปปี้กับ Mazda อาจจะในแง่ที่ความไม่ชอบส่วนตัวเพราะสไตล์การเซตของตัวรถเนี่ยทั้ง Toyota และ Mazda เนี่ยแตกต่างกันมากนะครับ Toyota เน้นความนุ่มนวลความสะดวกสบายความเบาสบายส่วน Mazda เนี่ยเน้นความหนึบแน่นเฟิร์มขับสนุกฟีลลิ่งดีซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ผมสังเกตที่ผมสัมผัสมาเนี่ยลูกค้าที่ใช้โตโยต้ามาโดยตลอดพอมาลองขับ Mazda ลูกค้ากลุ่มนี้พูดเหมือนกันเลยแทบจะเป๊ะเลยว่า Mazda ช่วงล่างแข็งช่วงล่างกระด้างเบรกหนักพวงมาลัยหนักแต่พอลูกค้าที่ขับ Mazda มาโดยตลอดไปขับ Toyota ก็จะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าช่วงล่างมันนุ่มยวบย้วยพวงมาลัยเบาวิวไม่ค่อยได้ฟีลลิ่งขับความเร็วสูงรู้สึกต้องเกรงข้อมือตลอดเวลาซึ่งความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอ Toyota ออกแคมเปญนี้มาเอ้ยมันก็ซื้อได้แล้วพอ Mazda ประกาศราคาออกมาถ้าไม่ข้ามจากที่ตั้งไว้นะครับมันก็ยิ่งเย้ายวนสำหรับคนที่ต้องการฟีลลิ่งของรถญี่ปุ่นแม้ว่ามันจะมาด้วยเรือนร่างของรถฝั่งจีนก็ตามทีแต่มันมีการปรับในรายละเอียดเยอะมากทีเดียวเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยน่าจะมีการเปิดตัว Mazda CX-6e อาจจะช่วงปลายเดือนหรืออาจจะต้นพฤศจิกาหรือจะให้เปิดให้จองสิทธิ์ก่อนเหมือนครั้งที่ผ่านมาแล้วค่อยไปประกาศราคาในงาน Motor Expo ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนก็อาจจะเป็นได้ถ้าใครสนใจนะครับถ้าเขาเปิดให้จองสิทธิ์เมื่อไหร่รีบจองไว้ก่อนเลยซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาได้ส่วนลดเพิ่มนะครับแล้วก็ได้รับประกันเพิ่มอีก2ปีวันนี้คุยเรื่องรถหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีอะไรน่าสนใจผมจะกลับมาเล่าให้ฟังวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: คุยเรื่องรถสารพันเรื่องราวของคนรักรถที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: ชีวิตผมอะไรที่เป็นครั้งแรกไม่เคยมั่นใจเลยไปโรงเรียนครั้งแรกก็ขี่จักรยานครั้งแรกก็กับผู้หญิงเดทแรกก็ไม่เวิร์กแต่ถ้าเรื่องเบรกผมมั่นใจตั้งแต่แรกเพราะ Bendix Blue Titanium Stripe ใหม่เทคโนโลยีจากอากาศยานไม่ต้องรอ bedding in ไม่ต้องเบรกเนิบๆเบรกครั้งแรกหรือครั้งไหนก็มั่นใจปลอดภัย Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

ลอยชุนคงทองถอดสูตรคณิตศาสตร์หัวสวระบุมีสวต้องถูกถอดถอน140คนและจะต้องถูกลงโทษจำคุกตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสวมาตรา64กว่า 10,000 คนข่าว3มิติลงพื้นที่นครสวรรค์ตามหาผู้สมัครที่ถูกระบุว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกส่งดำเนินคดีอาญา8รายชื่อกระจายอยู่ใน7กลุ่มอาชีพพบบางคนเป็นทนายความอดีตพนักงานบริษัทและขายอาหารนายกรัฐมนตรียืนยันหากมีหลักฐานรัฐมนตรีในรัฐบาลเกี่ยวข้องโกงสอบท้องถิ่นจริงให้นำไปยื่นปปช.โดยไม่ใช้อำนาจทางการเมืองแทรกแซงแก๊งสแกมเมอร์ถูกส่งตัวจากลาวมาดำเนินคดีที่ไทยยอมรับบอสจีนสั่งมุ่งเป้าเหยื่อใหม่เป็นนักศึกษาขณะที่ญาติที่นครราชสีมาร้องขอความช่วยเหลือหลานชายถูกจำคุกหลังเพื่อนจ้างไปเปิดบัญชีม้าหน่วยกู้ภัยเนปาลช่วยชาวจีนออกจากอุโมงค์โรงไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยหลังติดอยู่ข้างในนาน10วันขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งกว่า 1,300 คนสูญหายกว่า 5,600 คน

0: สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติเสาร์ที่5กันยายนนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยคดีหัวสวตอนนี้ก็มีหลายฝ่ายพยายามรวบรวมหลักฐานเปิดโปงการหัวสวกันอย่างต่อเนื่องนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนายลอยชุนพงทองซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับล่าสุดออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอระบุว่าหลักฐานทางคณิตศาสตร์การหัวเลือกสวจะมีสวที่ต้องถูกถอดถอน140คนมีผู้ต้องโทษจำคุกตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสวในมาตรา64กว่า 10,000 คนนะครับโดยนายลอยชุนพงทองเผยแพร่ความเห็นผ่าน YouTube ระบุว่าหลักฐานทางคณิตศาสตร์ครอบคลุมสว140คนที่จะต้องถูกถอดถอนและกรณีกลุ่มอาชีพไหนที่มีผู้ไม่เลือกตนเองเกินร้อยละ10ก็ถือว่าเป็นการสมยอมกลุ่มนั้นเป็นโมฆะ
1: ประจักษ์หลักฐานอันหนึ่งที่ชัดเจนดิ้นไม่หลุดและสามารถตรวจสอบได้ง่ายทุกคนสามารถตรวจสอบได้ก็คือคะแนนในรอบเช้าและรอบบ่ายเริ่มจากรอบเช้าเราพบว่ามีคนที่ไม่กาให้ตัวเองไม่เลือกแม้กระทั่งตนเองเนี่ยจำนวนมากซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ต้องการให้มีการสมยอมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการหัวถ้ามีผู้สมัครได้คะแนนศูนย์หมายความว่าไม่กาให้ตัวเองในกลุ่มใดมีจำนวนมากกว่า 10% ให้ถือว่ามีการหัวแม้จะมีการอ้างจากกกต.ว่ามันเป็นบทเฉพาะการใช้กับการเลือกก่อนหน้าแต่คุณอย่าลืมนะว่าบทเฉพาะการเนี่ยมันส่อถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายมันเป็นการให้นิยามเอาไว้ว่าการหัวคืออะไรระดับไหนที่เรียกว่าการหัวก็คือมีคะแนนศูนย์เกิน 10% ถือว่ามีการหัวมาตรา96ถ้ามีผู้ไม่เลือกตนเองเกิน 10% ถือว่ามีการสมยอมก็คือหัวให้การเลือกตั้งในกลุ่มนั้นเป็นโมฆะและต้องยึดเจตนารมณ์นี้เป็นที่ตั้งเพราะบ่งบอกถึงนิยามของคำว่าหัวนิยามของคำว่าสมยอมว่าแค่ไหนที่เป็นการสมยอมเมื่อเอาตามนั้น12กลุ่มต้องโมฆะทันทีและอีก8กลุ่มก็ต้องโมฆะด้วยหลักฐานทางคณิตศาสตร์ว่ามีการเชื่อมโยงการเลือกเหมือนกันเรียงเหมือนกันโดยนัดหมาย
0: นอกจากนี้นายลอยยังตั้งข้อสังเกตการเลือกไข้ในรอบบ่ายด้วยครับ
1: ในรอบบทไข้หรือรอบบ่ายและนี่คือเมื่อนำมาซ้อนกันอย่างที่บอกในธรรมชาติเส้นสีแดงมันจะเกาะกลุ่มมันจะลื่นไหลมันไม่มีความแตกต่างกันมากระหว่างคนที่ได้ที่6กับคนที่ได้ที่7แต่จุดสีเหลืองมันฟ้องเราชัดเจนว่า6คนแรกมันเด็กเส้นมันมีการบวกคะแนนให้เป็นพิเศษขณะที่คนอื่นๆก็ถูกกดคะแนนถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะโหวตตามธรรมชาติแล้วได้สีเหลืองคำตอบคือเป็นไปไม่ได้
0: เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมากกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับรวม 1,767 คนเนื่องจากพบว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแต่มาลงสมัครรับเลือกตั้งข้อหารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ยังคงสมัครซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ในมาตรา74โทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือตัดสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีซึ่งจากรายชื่อ 1,767 คนที่กกต.เผยแพร่พบว่าอยู่ที่นครสวรรค์8คนนะครับเป็น7กลุ่มอาชีพข่าว3มิติส่งทีมข่าวลงพื้นที่เพื่อไปหาบุคคลเหล่านี้สอบถามเหตุผลจูงใจที่ไปลงสมัครสว.แม้ว่าทั้งหมดจะหาตัวได้ไม่ยากแต่บางคนก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลบางคนก็บอกว่ายังไม่รู้ว่ามีชื่อตัวเองอยู่ในกลุ่มที่จะถูกดำเนินคดีด้วยติดตามจากรายงานนี้ครับ
2: ทีมข่าว3มิติเริ่มตามหาผู้สมัครสว.ที่มีชื่ออยู่ในกลุ่ม 1,767 คนที่ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครโดยในจำนวนนี้อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์8คนตามเอกสารที่กกต.นำรายชื่อออกเผยแพร่และมีหนังสือแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปี2567ซึ่งเฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์มีผู้สมัครที่ถูกระบุว่าขาดคุณสมบัติ และจะถูกส่งดำเนินคดีอาญา8รายชื่อกระจายอยู่ใน7กลุ่มอาชีพคือกลุ่ม1กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและมั่นคงคือนางสุนันท์จารุพันธ์กลุ่ม2กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคือนายนิยมนิยมเดชกลุ่ม7กลุ่มพนักงานลูกจ้างผู้ประกอบการอาชีพประมงปศุสัตว์เกษตรกรรมจำนวน2คนคือนายตวงสิทธิ์เอกจำนงและนายรณรงค์พรศักดิ์ขีกลุ่ม9กลุ่มผู้ประกอบการประชาสังคมองค์กรสาธารณประโยชน์นางสาวจีรภาลอยเมฆกลุ่ม11กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวนางชมพูนุชโอสถานนท์กลุ่ม14กลุ่มสตรีนางสาสิออนณัชชาพิชานกลุ่ม17กลุ่มประชาสังคมกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆนางลติรสสิทธิทูล
3: บวกแล้ว
2: ทีมข่าวพยายามลงพื้นที่เพื่อไปสอบถามเหตุผลที่ไปสมัครเป็นสว.เพื่อดูว่าเขามีอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อยากไปสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาและรู้หรือไม่ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครตั้งแต่แรกโดยสุ่มไปตามที่อยู่ของผู้สมัครบางรายและเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่แต่ทั้งหมดปฏิเสธที่จะให้ทีมข่าวสัมภาษณ
4: ์อย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวลงคุยกับท่านอื่นก่อนแล้วกันเนาะพี่ก็ไม่ค่อยอยากพูดอะไรมาก
5: หรอกอ้าวเหร
4: อจริงๆไม่มีอะไรหรอกแต่เราก็ไม่อยากให้คงให้ข่าวอะไรเง
6: ี้
4: ย
6: เอาหันหลังก็ได
4: ้โอ้
6: พี่เรา
4: ห
6: ัน
4: หลัง
6: พี่เราเอ้าผมมานั่งกินผมเว้ยคุณหน้าเว้ย
4: กินพี่ผมถ้าผมใกล้สัมภาษณ์นะคนแม่งรู้กันหมด
2: ทางด้านนายสุประศักดิ์รุ่งเจิดฟ้าที่ปรึกษาสมาคมรถบรรทุกแห่งประเทศไทยและประธานที่ปรึกษาสหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันการแก้ปัญหาส่วยรถบรรทุกมาตลอด30ปีที่ผ่านมาและต้องการเข้าไปผลักดันกฎหมายให้ส่วยหมดไปจึงลงสมัครกลุ่ม12คือกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผ่านการคัดเลือกไปสู่ระดับประเทศที่เมืองทองธานีแต่ปรากฏว่าสอบตกในชั้นนี้และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดปกติของการลงคะแนนครั้งนั้นมาตลอดเขาเชื่อว่าการเลือกสว.ที่ผ่านมาไม่โปร่งใส
7: แต่เราก็รู้ผิดปกติแล้วทำไมมีการมาลงกันแบบชาวนาชาวไร่อะไรเงี้ยเราก็รู้จักอยู่มาลงกันลงไม่ตรงกลุ่มกับตัวเองก็มีนะพอดีเราก็รู้กลุ่มไหนใช่ไหมแต่พอไปถึงระดับชาติเนี่ยผิดปกติเยอะมากที่เมืองทองนะ
4: ร
7: อบแรกผิดปกติเยอะเพราะมันมีอะไรที่มันมีอยู่กลุ่มใส่เสื้อสีเดียวกันนั่งกลุ่มเดียวกันนั่งอะไรเงี้ยผมก็มองแล้วมันทำแม่งแบบนี้เนาะแค่นั้นแหละแล้วก็เวลาเลือกเสร็จแล้วเราดูที่จอเราก็เห็นเลยเรานั่งรู้อยู่แล้วล่ะมันทำไมมาเป็นกลุ่มเลยเรียงเป็นแถวมาเลยเงี้ยนะกลุ่มนี้ก็เดียวเป็นแถวมาเลยกลุ่มเนี่ยก็ถ้าผมจำไม่ผิดมันมีกลุ่มสุพรรณเนี่ยก็กลุ่มนึงก็เป็นแถวมาเลยรู้สึกจะมีอยู่2กลุ่มหรือ3กลุ่มที่จะมาเป็นแผงนะ
2: ทีมข่าวตรวจสอบพบว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินคดีใดๆกับผู้ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวที่จังหวัดนครสวรรค์เนื่องจากยังอยู่ระหว่างรอกกต.มีมติส่งเรื่องให้สำนักงานกฎหมายและคดีและให้กกต.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสามารถออกหมายเรียกผู้สมัครทั้ง8คนมารับทราบข้อกล่าวหาได้เราลองพยายามติดต่อไปทางกกต.จังหวัดเพื่อสอบถามถึงสาเหตุการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดว่าทำไมปล่อยให้ผู้ขาดคุณสมบัติผ่านไปลงสมัครได้กลับได้รับการปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดในตอนนี้
0: พักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้า3มิติยังติดตามแก๊งสแกมเมอร์นะครับตอนนี้ย้ายฐานไปประเทศเพื่อนบ้านของเราครับทั้งลาวเมียนมาเวียดนามและมาเลเซียบอสจีนนั้นบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เป้าหมายเป็นนักศึกษาเพราะหลอกง่ายยอดสูงสุดเดือนละเกือบ100ล้าน
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี
9: ้สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้าก
10: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติกส
11: ์ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: มีแก๊งสแกมเมอร์ถูกส่งตัวจากลาวมาดำเนินคดีที่ไทยนะครับแล้วก็ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้ฐานสแกมเมอร์ได้ย้ายไปที่ลาวเมียนมาเวียดนามและมาเลเซียบอสที่เป็นจีนนั้นมุ่งเป้าหมายไปที่นักศึกษาเพราะว่าหลอกได้ง่ายทำยอดได้สูงเดือนละเกือบร้อยล้านบาทติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับ
1: จากคำบอกเล่าของหนึ่งในแก๊งสแกมเมอร์ที่ปลอมเป็นตำรวจได้ย้ายฐานจากปอยเปตไปเช่าออฟฟิศใหม่ตรงชายแดนลาวฝั่งตรงข้ามอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและเพิ่งถูกจับส่งตัวกลับมาผู้ต้องหารายนี้ยอมรับว่าทุกครั้งที่เข้าเวรบอสจีนเทาให้สวมบทบาทเป็นตำรวจหญิงโดยเคยปลอมเป็นตำรวจสอบสวนกลาง CIB เพราะจะได้แนบเนียนเป็นคดีลับระดับชาติมีการใช้ AI เพื่อให้หน้าเปลี่ยนไปตำรวจจะได้ตามจับไม่ได้ล่าสุดบอสจีนได้เปลี่ยนมาหลอกนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆจนได้ยอดเงินเดือนที่แล้วสูงถึง70ล้านบาท
2: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราปลอมเป็นอะไรบ้าง
3: ก็มีเป็นดีเอสไอเป็นสถานเป็นผู้กองเป็นสารวัตรแล้วก็เป็นกระทรวงยุติธรรมก็คือจะส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งตำรวจทั้งหมดเรามาจากดีเอสไอบ้างเรามาจาก CIB บ้างเพื่อมาสืบคดีนี้โดยตรง
2: เป็นคดีสำคัญ
3: คดีความลับระดับ2ของประเทศอยู่กับพวกอายุเนี่ยก็คือจะเป็นการใส่ชุดตำรวจแล้ววิดีโอคอลซึ่งมันจะผ่านในส่วนของกล้อง AI ก่อนลูกค้าจะรู้สึกว่าไม่ใช่กล้องวิดีโอเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะไม่ใช่การเปิดคลิปมันเป็นตำรวจจริงๆพูดคุยเราจะขู่ลูกค้าให้กลัวโชว์กุญแจมือบ้างโชว์นู่นโชว์นี่โชว์นั่นอะไรเงี้ยเราจะส่งหลักฐานเป็นบัญชีธนาคารชื่อลูกค้ามันมีวิธีการพูดที่จะให้ลูกค้าเชื่อเดือนที่แล้วได้ยอดบริษัททั้งหมด70ล้าน
2: ได้ยอด70ล้าน
3: 70ล้านวันหนึ่งตกวันละ2ล้านบาท
2: ลูกค้าเชื่อทุกวัน
3: เชื่อทุกวันค่ะลูกค้าช่วงนี้จะเป็นเด็ก
2: เป็นเด็กนักศึกษาน
3: ักศึกษามอใหญ่ๆหรือมอที่มีตังคณะที่มีเงินแพทย์เราสามารถชี้บอกเขาได้เลยว่าเราขอแบบนี้นะ
1: เมื่อเหยื่อนักศึกษากลัวจนรนรานยอมทำตามคำสั่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยิ่งฮึกเหิมหลอกให้ขนเงินขนทองของพ่อแม่ออกมาจะมีคนไปรอรับ
3: เด็กพวกนี้คือหลอกให้เขาขังตัวเองมุนได
2: ้
3: หลอกให้เขาโทรไปหลอกพ่อแม่เขาได
2: ้
3: หลอกให้เด็กสู้กับตำรวจได้หลอกให้เด็กเผชิญหน้ามันเป็นความคือขนองของคนทำงานอ่ะ
2: เพราะว่าเราหลอกสำเร็จ
3: ใช่เชื่อไหมนะขนทองแม่มาแล้วมันไปอุ้มครับมันไปวิ่งหนีแล้วก็บอกวิ่งหนีเด็กก็วิ่งแบกตู้เซฟก็ร้องตีแต่เราไปแล้วคนร้องก็หนีเด็กก็หนีครับรถหนีให้คนไปรับเงินก็มี
2: เพราะส่วนใหญ่ก็คือใช้คนมาเลจีนมาเลไปรับ
3: ใช
2: ่หรือว่าเวียดนาม
3: มีหมดเลยค่ะสำหรับหนูจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราให้คนไปหิ้วเงินเราจะเรียกว่าคนหิ้วเงินเนาะคนรับเงินสดถ้าเขาโดนจับเนี่ยเขาไม่ใช่คนไทยเขาเสียเงินแค่300,000 บาทเขาก็หลุดแล้วแล้วก็คือสมัยนี้ธนาคารมันไม่โอนไม่ได
2: ้ค่ะ
3: มันต้องไปเบิกเงินสด
2: อ๋อก็เลยใช้วิธีไปหิ้วอย่างเงี้ย
3: เงินมา
1: บอสจีนเทายังสั่งให้หลอกจนหมดตัวเหลือเสื้อผ้าชุดเดียวหรือจักรยานคันเดียวยิ่งดี
3: เมื่อก่อนถ้าเป็นช่วงแรกเนี่ยต้องเอาให้หมด
2: ค่ะ
3: ต้องให้ลูกค้าเนี่ยสมมติหลอกมา30 ล้านเนี่ยลูกค้าสุดท้ายเราเหลือแค่จักรยานคันเดียวนั่นคือสิ่งที่คอลเซ็นเตอร์ต้องทำแต่พอมายุคใหม่ๆเนี่ยเริ่มมาปีหลังๆเขาก็จะให้เหลือเงินแหละเหลือเงินให้ลูกค้าไว้ใช้ชีวิตต่อได้บ้างเพราะบางคนเราเอาจนเขาไม่มีอะไร
2: ก็หมดบัญชี
3: หมดไม่ใช่หมดบัญชีคือเป็นหนี้เป็นสินบ้านเบิ้ลรถที่ดินที่นาเขาเอาจนเหลือแค่จักรยานคันเดียวเหรอพี่โอนมา30-40 ล้านเหลือจักรยานคันเดียวเหลือจักรยานคันเดียวจริงๆเลยคือชีวิตเขาไม่เหลืออะไรแล้วเนี้ยมันก็ไปต่อไม่ได้เขาจะต้องตายเนี่ยเอาความรู้สึกเรา
2: ฆ่าตัวตายก็มี
3: มันก็มีแล้วก็ย้ายไปเหมือนกับเปลี่ยนไปออฟไปเรื่อยๆว่าออฟไหนที่มันเบาลงมาหน่อยออฟนักศึกษาก็จะเบาลงหน่อยมันก็จะไม่ได้แบบเพราะถ้าเป็นแรกๆอยู่กับพ่อไอ้ต้นอยู่ที่18ชั้นก็จะเป็นออฟที่สามารถกินพวกข้าราชการเกษียณคนแก่ๆนั้นพวกนั้นเขาจะตั้งสงสารกว่าเยอะ
1: มาหลอกได้มากค่าตอบแทนโบนัสคอมมิชชั่นเงินเดือนก็มากตามทุกคนเต็มใจทำงานไม่มีใครถูกหลอกไป
3: พวกหนูทำงานได้เดือนหนึ่ง 2-3 แสน
2: เดือนเดียว
3: เดือนละ
2: อ๋อเหรออ๋อก็คือเขาไม่ได้โกงใช่ไหม
3: เขาไม่โกงค่ะเขาไม่โกงเขาให้เราจริง
2: ๆเขาก็เลยคนก็เลยแบบว่าคิดว่าอยากไปเพราะว่ารายได้ดีอย่างนี้
3: ใช่ค่ะ
2: ม
3: ันไม่มีหรอกข่าวคำว่าถูกหลอกไป หนูก็กล้าพูดได้เลยว่าฉันไม่รู้เขาหลอกฉันไปมันไม่มีหรอกพี
2: ่
3: เพราะทุกวันนี้อ่ะบอสก่อนจะรับเราเขาต้องบอกเราก่อนว่าคุณมาเป็นคอลเซ็นเตอร์นะคุณต้องหลอกคนคุณจะได้เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้คุณต้องมาทางช่องทางธรรมชาติเท่านั้นไม่มีใครหลอกกันได้แล้วมันไม่ใช่เมื่อก่อนหนูกล้าพูดเลยด้วยว่าทุกคนไม่มีใครโดนหลอกแต่เวลาที่โดนจับตอมงตอมอนที่เขาจะพูดกันมันก็สีของเขาเขาก็กลัวจะมีปัญหาอะไร
2: แต่ความจริงคือเต็มใจ
3: เต็มใจทุกคนได้รับเงินยิ้มแย้มแจ่มใสหมด
1: แต่สุดท้ายหลอกได้มากก็หมดไปมากจากการพนันและสิ่งเสพติดที่บอสจีนเทาวางกับดักไว
3: ้พวกหนูทำงานอย่างอื่นไม่ได้แล้วพี
2: ่
3: ณตอนนั้นที่พวกหนูคิดกันนะเราใช้เงินกันสบายเกินไปที่จะกลับมาทำงานเดือนละหมื่นกว่าบาท
2: อ๋อแล้วมันใช้จ่ายไปยังไงพุ่มเฟือยกันแบบ
3: ไพ
2: ่ฟู่อ
3: ่การพนันยาเสพติดเล่นไพ่กันเล่นปอกเด้งขาละหมื่นขาละสามหมื่นได้เสียกันวันคืนนึงเป็นล้านอย่างเงี้ยเพราะว่าเงินเรามันมาง่ายสล็อตในเว็บในอะไรก็เล่นกันทีนึงก็ร่วมเติมที4 5 0,000 เกือบหลักแสนก็มีเกือบหลักล้านก็มี
2: เอาแล้วบอสจีนก็คือเลี้ยงเราด้วยยาเสพติดไปด้วยเหรอ
3: ก็เขาไม่ได้เลี้ยงเราคือเขามาขายเราดู
2: อ๋อมาขายเลย
3: ใช่เขาก็ไม่ให้พนักงานออกไปข้างนอกเพราะเขาขัง
1: สแกมเมอร์รายนี้ยังยอมรับว่าหากไม่ถูกจับก็จะทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่อไปโดยไม่คิดจะทำอย่างอื่นที่ผ่านมาอยู่กับบอสจีนที่ปอยเปตย้ายไปอยู่ที่สีหนุและย้ายไปที่บ้านต้นพึ่งสปป.ลาวแม้จะได้เงินจากการหลอกลวงมามากเพียงใดแต่เงินก็ไม่เคยเหลือแถมครอบครัวยังแตกแยกผู้ต้องหารายนี้มีหมายจับถึง5หมายแม้บอสจีนจะโปรยยาหอมว่าสามารถเคลียร์หมายได้และเมื่อถูกจับได้ถูกตำรวจสอบสวนกลางอายัดตัวทันทีไม่สามารถเคลียร์หมายได้ตามที่บอสจีนให้สัญญาไว้สุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
0: มีกรณีที่เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างนะครับของบัญชีม้าไม่ว่าจะไปเปิดเองหรือมีคนหลอกให้ไปเปิดแต่ผิดกฎหมายและถูกลงโทษทั้งนั้นนะครับมีย่าของชายคนหนึ่งมาร้องเรียนว่าหลานชายถูกเพื่อนชักชวนให้ไปเปิดบัญชีอ้างว่าเพื่อนำไปทำธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์เมื่อหลายปีก่อนแล้วแต่ว่านำไปเป็นบัญชีม้าภายหลังก็มีผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีไว้หลายที่นะครับโดยที่ตัวเขาเองนั้นไม่รู้ว่ามีหมายจับทำให้เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาขณะขับรถผ่านด่านตรวจที่นครราชสีมาถูกตำรวจดูบัตรประชาชนแล้วก็พบว่ามีหมายจับที่เพชรบุรีจึงส่งตัวไปดำเนินคดีทันทีครับนางพิกุลทิพย์วัย71ปีเป็นย่าของนายศิรวิทย์คงประเสริฐอายุ23ปีหลานชายได้ร้องขอความเป็นธรรมให้กับหลานชายนะครับหลังจากที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจจับกุมไปดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าของบัญชีม้านางพิกุลทิพย์เล่าว่าหลานชายถูกตำรวจจับกุมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางเพชรบุรีได้เดือนกว่าแล้วหลานชายบอกกับย่านี่นะครับว่าถูกเพื่อนที่รู้จักหลอกให้ไปเปิดบัญชีให้ก่อนที่จะถูกตำรวจจับกุมดำเนินคดีซึ่งขณะขับขี่จักรยานยนต์ผ่านด่านตรวจก็ไม่ได้หลบหนีเพราะไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองจะถูกดำเนินคดีเพราะว่าไม่เคยได้รับหมายเรียกหรือหมายจับมาก่อนหน้านี้นางพิกุลทองบอกว่าตัวเธอเองป่วยจากอุบัติเหตุไม่สะดวกที่จะเดินทางไปช่วยขอความเป็นธรรมให้หลานชายได้เพราะหลังจากพ่อกับแม่แยกทางกันก็เป็นผู้ดูแลหลานแต่เขาออกไปทำงานอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งนะครับยืนยันว่าหลังจากเปิดบัญชีแล้วเพื่อนก็นำสมุดบัญชีพร้อมบัตร ATM ไปโดยที่ตัวเขาเองไม่เคยได้รับเงินใดๆจากการที่เพื่อนนำบัญชีไปรับเงินต้องการขอความเป็นธรรมให้หลานนะครับให้ได้พบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหรือสอบสวนเส้นเงินเพื่อยืนยันว่าเขาไม่ใช่แก๊งสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพและขอให้ตำรวจตามจับคนที่หลอกหลานชายที่เอาบัญชีม้าไปหลอกลวงมาดำเนินคดีด้วย
4: เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าโดนหลอกให้ว่าเปิดแล้วจะได้เงินใช้แล้วก
5: ็
4: เปิดนี่พอเปิดไปก็เลยนั่นแหละค่ะก็โดนถ้าคดีเดียวเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ที่โดนถึง3หมายซึ่งเหมือนเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะเขาไม่ได้เป็นคนทำเหมือนโดนหลอกอยากให้ตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มพวกที่ทำเนี่ยให้ได้ก็ขอให้เขาได้ออกมาอย่างผู้บริสุทธิ์มั่งเพราะไงเขาก็ยังเป็นเด็กและยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร ขอให้ช่วยเขาหน่อยแล้วก็ช่วยจับพวกนี้ให้ได้ให้หมดซึ่งไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นแต่ว่าใช้ชื่อของเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็เหมือนกับทำให้เด็กเสียอนาคตไปเลยเป็นประวัติไม่ดีอะไรไม่ดีเขาก็จะไปทำงานอะไรอื่นก็จะไม่ได้แล้ว
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเรายังมีความเคลื่อนไหวกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอยู่นะครับนายกก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามีหลักฐานว่ารัฐมนตรีเกี่ยวข้องก็ให้นำหลักฐานเหล่านั้นไปยื่นให้ปปช.ตรวจสอบได้เลย
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
10: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
14: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
15: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
16: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: นายกรัฐมนตรีได้ออกมาพูดถึงกรณีกระแสข่าวทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีการพาดพิงว่าอาจจะมีรัฐมนตรีในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องโดยยืนยันนะครับว่าถ้ามีหลักฐานจริงก็ให้นำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ทันทีแล้วก็ย้ำว่าไม่มีการใช้อิทธิพลหรือคำสั่งทางการเมืองแทรกแซงคดีนี้อย่างแน่นอนนายอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนระหว่างลงพื้นที่ราชบุรีเมื่อเช้าวันนี้ถึงกระแสข่าวทุจริตสอบท้องถิ่นที่เริ่มมีการซัดทอดพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันด้วยการตั้งคำถามกลับว่ามีข่าวเช่นนั้นจริงหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าการกล่าวหาต้องมีหลักฐานหรือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าเป็นเพียงกระแสข่าวลอยๆว่าคนโน้นคนนี้เกี่ยวข้องตัวนายกเองก็ไม่สามารถตอบอะไรได้เพราะไม่เคยได้ยินข่าวมาก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่ามีรายงานว่าผู้ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ได้ยื่นหลักฐานพาดพิงถึงรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอนุทินก็ตอบเรื่องนี้อย่างหนักแน่นครับ
1: เกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาเยอะๆอดีนะแล้วตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.นะครับเพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มี อิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาล
0: นายอนุทินระบุว่าขณะนี้ปปช.กำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้วถ้าใครเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับใดขอให้นำหลักฐานไปยื่นกับปปช.ได้เลยไม่ว่าจะเป็นหลักฐานจริงหรือหลักฐานเท็จเพราะปปช.มีกระบวนการพิสูจน์ซึ่งจะเป็นวิธีที่ทำให้ความจริงทั้งหมดปรากฏนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงมาตรการภายในรัฐบาลว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วโดยให้ผู้ที่ถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียพ้นจากตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การทำงานตรวจสอบดำเนินไปอย่างอิสระส่วนกรณีที่ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรนายอนุทินก็ชี้แจงว่าคำว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าต้องเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ชัดและสามารถนำไปยื่นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลแต่ดีที่สุดก็คือยื่นปปช.โดยตรงเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่กำลังสอบสวนการทุจริตสอบท้องถิ่นอยู่แล้วไม่ว่าหลักฐานนั้นจะน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดก็สามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีต่อได้วันนี้สำนักข่าว Next News ก็เปิดรายชื่อและคะแนนที่มีการแก้ไขของผู้ทุจริตการสอบทั้ง 5,924 รายชื่อพบว่ามีรายชื่อกระจายครบ77จังหวัดนะครับส่วนจังหวัดที่มีจำนวนสูงสุดคือพัทลุงครับ675รายรองลงมาคือสงขลา399รายปัตตานี323รายนนทบุรี262รายนราธิวาส237รายสตูล229รายนครศรีธรรมราช217รายจุดที่น่าสนใจข้อมูลมีลักษณะกระจุกตัวอยู่ที่ภาคใต้ค่อนข้างชัดเจนนะครับใน6จังหวัดก็คือพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและนครศรีธรรมราชมีรวมกันถึง 2,080 รายคิดเป็นประมาณ 35.1% ของผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้นทั้งหมด 5,924 รายขณะที่พัทลุงจังหวัดเดียวมีถึง675รายหรือประมาณ 11.4% ของทั้งหมดถือเป็นจังหวัดที่มีจำนวนสูงที่สุดอย่างชัดเจนครับวันนี้นายสิทธาเบี้ยบังเกิดนำตัวแทนผู้พิการเดินหน้าทวงถามความยุติธรรมให้กับคนตาบอดหลังจากที่พบข้อมูลว่ามีคนดังมีนักการเมืองแย่งโควต้าสลากกินแบ่งคนพิการไปครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเดินทางไปที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยบอกว่าวันนี้จะทวงสลากให้กับคนตาบอดผู้พิการมีที่ปรึกษานายกสมาคมกีฬาคนตาบอดและผู้พิการคนตาบอดอีกหลายคนมารวมตัวกันจำนวนมากเนื่องจากมีปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาคนตาบอดหรือคนตาบอดหรือคนพิการต่างๆต้องได้รับโควต้าสลากจากรัฐบาลเพื่อเอามาขายคนเหล่านี้มีความพิการไม่สามารถประกอบอาชีพเหมือนคนปกติได้แต่กลับมีคนที่มีอิทธิพลมีเส้นสายเอาโควต้าสลากของผู้พิการหรือผู้ได้โอกาสเหล่านี้ไปสร้างรายได้ให้ตัวเองจนร่ำรวย
2: ต้าสลากอ่ะมัน มันค่อนข้างที่จะเป็นผลประโยชน์มหาศาลเลยนะหลายๆเดือนที่เขาได้กันไปอะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันถึงใครอะไรยังไงบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็อยากจะให้เนี่ยคนที่ดีๆนะร่างกายสมบูรณ์นะอย่าไปแย่งเขาเลยครับนะอย่าไปแย่งกับคนที่เขาพิการตาบอดหรือว่าแขนขาขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ตัวแทนได้มีการพูดไปนะครับว่ามันไปที่นักการเมืองนะครับนักการเมืองกี้อินฟูด้วยนะครับอินฟลูเอนเซอร์ไม่ต้องไปบอกว่าเป็นใครนะครับคนนี้เนี่ยเขาก็ร่ำรวยจากสลากของคนพิการเนี่ยแหละ
0: นายสุภชัยสงพินิษฐ์อดีตนักกีตรานักกรีธาคนพิการทีมชาติไทยระบุว่าเป็นนักกีฬาเป็นคนพิการตัวจริงอยู่ภายใต้สมาคมกีฬาคนตาบอดจริงสมาคมได้รับโควต้าที่เป็นนักกีฬาตัวจริงไม่ได้รับการจัดสรรโควต้าทั้งหลายเป็นของผู้มีอิทธิพลนักการเมืองที่ได้รับโควต้าต่างๆก็เลยลำบากอยากมีอาชีพสิทธิ์หายไปเลยหลักฐานที่เป็นรูปธรรมก็เชื่อว่าสื่อมวลชนก็คงจะเคยเห็นมาบ้างแล้วที่เป็นรูปธรรมก็คือเอกสารที่เคยไปยื่นเรื่องกับ DSI ของกระทรวงยุติธรรม
3: เรื่องอื่นผมไม่สนใจแหละแต่เอาเป็นว่าเรื่องของผมนี่ก็คือทำมาตั้งแต่ต้นแล้วก็พอเริ่มจบประเด็นจากตรงนั้นก็มาประสานตรงนี้ต่อก็รู้สึกขอบคุณมากครับที่มันยังเห็นพวกผมอยู่ยังยินดีที่จะช่วยพวกผม
0: นายสมชายปันเอกวงศ์ที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยระบุว่าเขาดูแลเรื่องที่นายสุภชัยเข้ามาร้องและทนายตั้มก็เข้ามาเยี่ยมที่สมาคมเมื่อ2ปีที่แล้วและให้ความช่วยเหลือครั้งแรกก็พาไปยื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรมวันที่4กันยายนเรื่องถึง DSI ซึ่ง DSI ก็สอบสวนมาแล้วมีหนังสือแจ้งไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่เรื่องไม่คืบหน้าหลักฐานมีอยู่เป็นข้อมูลจากสำนักงานสลากเองว่ามีการจัดสรรฉลากให้ใครแต่ละสมาคมมีหลายพันเล่มแต่ไม่ให้นักกีฬาเลยทั้งที่ต่อสู้มาตลอดแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมรายชื่อที่ได้เป็นเอกสารของสำนักงานเองนะครับองค์กรที่ได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองสลากก็เป็นเหมือนท่อน้ำเลี้ยงของนักการเมืองที่มีอิทธิพลอยากให้เรื่องนี้ได้รับความยุติธรรม
4: เดินนักการเมืองอ่ะหรือว่าหน่วยงานราชการถือโควต้าหลังๆก็หน่วยงานราชการก็ไม่ได้ถือนะครับก็กลายเป็นว่าให้นักการเมืองก็เอามาขายไปบังคับเอาจากสำนักงานสลากจัดให้นะครับแล้วก็เป็นก้อนๆแล้วก็ขายส่งฮะเอามาขายส่งกับยี่ปั้วยี่ปั้วก็มาขายปีกทุกวันเนี่ยผมก็ไม่อยากจะโทษยี่ปั้วเพราะเขาเป็นผู้ค้านะครับที่เรียกว่าซื้อข้าวขายออกกับเป็นคนกลางนะครับแต่ว่านักการเมืองนี่แหละที่เบียดเบียนเอาผมอยากจะให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยทำหน้าที่อย่างสุจริตจริงๆนะครับมีบางคนในสำนักงานนี่แหละที่ร่วมมือกับนักการเมืองนี่แหละครับ
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเรายังคงติดตามการค้นหาช่วยเหลือเหยื่อน้ำท่วมดินโคลนถล่มในเนปาล นะครับมีข่าวดีครับสามารถช่วยผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ในอุโมงค์มา10วันแล้วครับรอดชีวิตมาครับ
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะ ร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
8: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปดูเรสปอนส์ทีจี
9: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
10: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
9: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
11: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
12: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

วันนี้กองทัพเนปาลประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือชาวจีนคนหนึ่งออกมาจากอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลังจากที่ติดอยู่ภายในนาน10วันนะครับนับตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมดินโคลนถล่มขณะที่ทีมกู้ภัยจากอินเดียก็เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตซึ่งติดอยู่ในอุโมงค์อีกหลายจุดนะครับยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้นับได้พุ่งสูงกว่า 1,300 คนแล้วสูญหายอีกกว่า 5,600 คนกองทัพเนปาลแถลงในวันนี้ครับว่าสามารถช่วยเหลือชาวจีนรายหนึ่งออกมาได้อย่างปลอดภัยจากอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่งในเนปาลหลังจากที่ติดอยู่ภายในนาน10วันนับตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยใหญ่ในครั้งนี้ผู้รอดชีวิตรายนี้มีชื่อว่าลู่ไห่เถาเป็นชาวจีนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยเหลือออกมาจากจุดที่ห่างจากปากอุโมงค์ประมาณ255เมตรเจ้าหน้าที่ได้ประเมินสุขภาพของลู่ไห่เถาและส่งตัวเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปพบแพทย์เพื่อดูแลต่อไปนายนาวินศรีวัชตราวาเอกอัครราชทูตอินเดียประจำเนปาลได้โพสต์คลิปวิดีโอระบุว่าทีมกู้ภัยจากอินเดียก็ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่อุโมงค์ดังกล่าวนั้นเพื่อค้นหาและกู้ภัยต่อไปเจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยเชื่อว่ายังมีผู้ที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้ง6แห่งอย่างน้อยอีก900คนในขณะเดียวกันวันนี้ก็เกิดปาฏิหาริย์กับหญิงชาวเนปาลวัย64ปีคนหนึ่งครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ดึงเธอออกมาจากบ้านที่กลายเป็นซากปรักหักพังและเต็มไปด้วยโคลนเธอติดอยู่บนชั้น4ของบ้านนาน10วันและสามารถรอดชีวิตออกมาได้ขณะนี้เธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงการ์ดมันดูด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนครับก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกจากอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Upper Trisuli 3A ได้2รายหลังจากติดอยู่ภายในนาน9วันนายรัญจันลันเศรษฐาหัวหน้าทีมกู้ภัยเนปาลเปิดเผยว่าแม้ว่าจะผ่านมากว่าสัปดาห์แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบถ้วนเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวพบร่างผู้เสียชีวิตประมาณ20ถึง22ศพในบ้านเพียงหลังเดียวขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยก็ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมระบุว่านี่เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของเนปาลแม้ว่าที่ผ่านมาจะเคยเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบากมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลขณะนี้มีทั้งหมด 1,344 คนแล้วยังมีผู้สูญหายอีกถึงกว่า 5,000 คนนะครับแต่ว่ารวมจีนด้วยแต่ว่าในเนปาลนี่ 4,898 คนครับช่วงนี้ไฟป่าจากอินโดนีเซียมาแล้วครับกระทบเพื่อนบ้านแล้วโดยไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวในฝั่งประเทศอินโดนีเซียทวีความรุนแรงขึ้นล่าสุดไฟป่าลุกลามใกล้เมืองหลวงแห่งใหม่ของอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านก็กระทบหนักต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านดัชนีมลพิษทางอากาศก็พุ่งสูงระดับที่อันตรายในขั้นวิกฤตสูงสุดครับอินโดนีเซียยังคงทุ่มเทความพยายามอย่างหนักเพื่อแก้ไขวิกฤตหมอกควันใน6จังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งขณะนี้มีพื้นที่ป่าเสียหายแล้วกว่า 458,000 ไร่ล่าสุดไฟลุกลามเข้าใกล้เมืองนูสันตาราเมืองหลวงใหม่ที่กำลังก่อสร้างของอินโดนีเซียทำให้หน่วยงานที่ดูแลโครงการต้องเร่งรัดให้หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติทำฝนเทียมและโปรยน้ำดับไฟอินโดนีเซียกำลังเผชิญกับฤดูแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษเนื่องด้วยปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญครับไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมืองหลวงใหม่เกิดขึ้นที่อุทยานป่าไม้

0: อากาศสูงเกิน500ซึ่งเป็นระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเขตเซเรียนมีประชากรประมาณแสนกับ 6,000 คนมีพื้นที่ 2,039 ตารางกิโลเมตรหรือเกือบ3เท่าของสิงคโปร์และเป็นเขตที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับอันตรายตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมาเลเซียได้ประท้วงหน้าสถานทูตอินโดนีเซียในกรุงกัวลาลัมเปอร์เรียกร้องให้อินโดนีเซียแสดงความรับผิดชอบข้ามพรมแดนเกี่ยวกับหมอกควันครับและเรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยหลักฐานที่ระบุชื่อบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาเลเซียที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับไฟป่าและวิกฤตหมอกควันในครั้งนี้รัฐสระวักมีพรมแดนติดกับกาลิมันตันของอินโดนีเซียบนเกาะบอร์เนียวก็ได้รับผลกระทบจากหมอกควันครั้งนี้หนักที่สุดด้วยครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยประเพณีแข่งขันเรือยาวที่พิจิตรนะครับปีนี้จัดเป็นปีที่118แล้วชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569มีฝีพายชั้นนำจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันเอกลักษณ์ของเรือยาวพิจิตรนี่ก็คือการพากเสียงการแข่งขันนะครับที่เร้าใจรวดเร็วเป็นสีสันของงานคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
1: ใจกระเจิงกระเจิงเอาเลยเดี๋ยวทันใจไว้นะจ๊ะพิจิตรบ้านเรามันต้องอย่างนี้ดูกันดีกว่าเดี๋ยวพื้นบ้านแต่ท้องฟ้าเจ้า
2: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: ขอให้บทเพลงนี้เป็นตัวแทนของความปวดร้าวบอกเล่าเรื่องราวความรักความผิดหวังพัดพรากของสองเราทิ้งเอาไว้ในวันที่เราทั้งสองคนไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ความรักที่เราทั้งสองคนได้มีต่อกันขอให้มันยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์เป็นตำนานเล่าขานตลอดไป
1: ด้วยลิขิตจากฟ้าให้เราเกิดมาแตกต่างกันอยากจะถามเหลือเกินว่าความรัก

0: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราอัยราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ

มีสักกี่คนฝึกตนเพื่อไม่ยึดติดสละบวชทั้งชีวิต

ถ้ำเรื่องหนึ่งอย่ามั่วไปเบิ่งแต่จิตใจของผู้อื่นจนลืมเบิ่งจิตใจของเจ้าของหู้ไปเมิดว่าผู้นั่นดีผู้นี่ซัวแต่กลับบ่ฮู้ว่าโตเจ้าของมีดีหรือซัวมากน้อยซำใด

0: คัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Story
1: A homeowner in the USA called the cops because he believed a cat burglar was in his house. It turned out to be a cat.The man in Kirkland, Washington woke up to mysterious loud banging inside the house and, fearing an intruder, immediately called 911 to report a possible burglary. When police arrived and made their way upstairs, they found the real culprit waiting at the top of the staircase, a wild bobcat. Investigators believe the bobcat had leapt in through an open window, chasing after the homeowner's pet cat.The cat was caught and taken back to a nearby forest. Thankfully, nobody, human or feline, was hurt. จบข่าวเกี่ยวกับแมวที่ปลุกเข้าไปในบ้านเจ้าของบ้านนึกว่าเป็นโจรโทรไปแจ้งตำรวจตำรวจมาบอกว่าไม่ได้เป็นโจรเป็นแต่มีแต่แมวป่าที่ยืนอยู่ที่บันไดเรามาดูทีละประโยคครับ A homeowner in the USAเจ้าของบ้านในสหรัฐอเมริกา called the cops แจ้งตำรวจ because เพราะว่า he believed a cat burglar was in his house เขาเชื่อว่ามีแมวขโมยอยู่โทษทีนะครับตีนแมวอยู่ในบ้านของเขาไม่ใช่คนที่ขโมยแมวนะก็เป็นตีนแมว it turned out to be a cat ปรากฏว่ามันเป็นแค่แมวturn out ในภาษาอังกฤษก็คือปรากฏว่า it turned out to be a cat ก็คือปรากฏว่ามันเป็นแค่แมว the man in Kirkland Washington ผู้ชายคนนี้ในเมือง Kirkland รัฐ Washington woke up ตื่นขึ้นมาอดีตของ wake ก็คือ woke up ก็คือตื่นขึ้นมา to mysterious loud banging inside the houseเพราะได้ยินเสียงดังประหลาดอยู่ภายในบ้านแบงในภาษาอังกฤษก็เสียงแบงแบงแบงอย่างนี้ไม่ใช่ปังปังปังนะแบงbanging loud ก็คือดังเสียงดังแล้วก็ mysterious เป็นสิ่งที่คำที่เราจะใช้อธิบายอะไรที่ประหลาดประหลาดอธิบายไม่ได้ mysterious mysterious loud banging inside the house ก็คือเสียงดังแปลกๆที่อยู่ภายในบ้าน and let fearing an intruder ด้วยความกลัวว่ามีผู้บุกรุกimmediately called 911โทรแจ้ง911ทันที to report a possible burglary เพื่อรายงานเหตุการณ์บุกรุก when police arrived เมื่อตำรวจมาถึงand made their way upstairs และขึ้นไปชั้นบน to make your way ที่ใดที่หนึ่งก็คือเดินไปเดินทางไปทางนั้น they found the real culprit waiting at the top of the staircase พวกเขาก็พบผู้กระทำผิดตัวจริงรออยู่บนสุดของบันได a wild bobcat นั่นคือแมวป่า bobcat investigators believe นักสืบเชื่อว่าThe bobcat had leapt in through an open window. ได้กระโดดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดอยู่ chasing after the homeowner's pet cat. ไล่ล่าแมวเลี้ยงของเจ้าของบ้าน The cat was caught. ก็คือแมวถูกจับ and taken back to a nearby forest. และนำกลับไปยังป่าใกล้เคียง Thankfully, ด้วยความขอบคุณก็ด้วยความโชคดีดีกว่าNobody, ไม่มีใคร, human or feline, ไม่ว่าจะเป็นคนหรือแมว, was hurt, ก็ได้รับบาดเจ็บ. Feline, ในภาษาอังกฤษ. คำนี้ก็น่าสนใจ, มันแปลว่าแมวครับ, สายพันธุ์ก็คือ feline, F-E-L-I-N-E. คุณสามารถที่จะเรียกแมวว่าเป็น feline หรือเป็น cat ก็ได้. ผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ, Are you ready? Let's go.A homeowner in the USA called the cops because he believed a cat burglar was in his house. It turned out to be a cat. The man in Kirkland, Washington, woke up to mysterious loud banging inside the house and, fearing an intruder, immediately called 911 to report a possible burglary. When police arrived and made their way upstairs, they found the real culprit waiting at the top of the staircase, a wild bobcat. Investigators believe the bobcat had leapt in through an open window, chasing after the homeowner's pet cat. The cat was caught and taken back to a nearby forest. Thankfully, nobody, human or feline, was hurt.
2: ท่านผู้ฟังครับผมจะอ่านอีกรอบหนึ่งและผมจะอ่านเร็วอันนี้อาจจะเร็วเท่ากับ CNN หรือ BBC แล้วก็ท่านผู้ฟังก็แค่แบบไม่ต้องกังวลมากว่าจะฟังทันหรือไม่ทันก็แค่รับฟังอย่างเดียว Are you ready? Let's go.
1: A homeowner in the USA called the cops because he believed a cat burglar was in his house. It turned out to be a cat. The man in Kirkland, Washington woke up to mysterious loud banging inside the house and, fearing an intruder, immediately called 911 to report a possible burglary. When police arrived and made their way upstairs, they found the real culprit waiting at the top of the staircase, a wild bobcat. Investigators believe the bobcat had leapt in through an open window chasing after the homeowner's pet cat. The cat was caught and taken back to a nearby forest. Thankfully, nobody, human or feline, was hurt.
2: จบข่าวเกี่ยวกับแมวที่มาเที่ยวบ้านทำให้ตำรวจเข้าไปในบ้านเหมือนกันข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com จะเห็นว่ามี Big Story ในหน้าแรกพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคลาสเรียนที่เราเปิดอยู่ที่ตึกไทยซินที่พระขนง BTSของ Andrew Biggs Academy กำลังจะเปิดวันที่1ตุลานี้ครับไม่ว่าจะสำหรับเด็กคนที่สอบ IELTS TOEIC TOEFL ผู้สูงอายุหรือคนที่อยากจะฝึกภาษาไทยถ้ารู้จักชาวต่างชาติที่อยากเก่งภาษาไทยก็ให้เข้ามาอยู่กับเราได้เลยทุกวันเสาร์หรือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful wonderful weekend and we will see you again tomorrow on The Big Story I'm Andrew Biggs goodbye
3: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
4: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
3: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิซมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com ANDrewbiggs.com หรือโทร0982548962
1: Hello, I'm Andrew Biggs, and this is The Big Story. สวัสดีครับผม Andrew Biggs. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมวันนี้เราจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนที่จะเดินทางเราต้องฝึกคำศัพท์คำหนึ่งเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โน่นคำว่า cat burglar ในภาษาอังกฤษก็เหมือนที่คนไทยเรียกว่าตีนแมวครับมันจะเป็นศัพท์แสลงที่เราใช้สำหรับคนที่เข้าไปในบ้านเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เราคือมันจะเป็นโจรที่เข้าไปในบ้านแบบเงียบๆเดินย่องๆไม่มีใครได้ยินก็สวมชุดดำนึกออกไหมเราเรียกว่า cat burglar เพราะว่า burglar ก็แปลว่าโจรเข้าบ้าน cat ก็คือแมวภาษาไทยก็ตีนแมวเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาที่โทรแจ้งตำรวจเพราะเชื่อว่ามีตีนแมวเข้าไปอยู่ในบ้านของเขากลางคืนปรากฏว่าไม่ได้เป็นตีนแมวครับมันเป็นแค่แมวชายคนนี้ในเมืองเคิร์คแลนด์รัฐวอชิงตันตื่นขึ้นมากลางคืนเพราะได้ยินเสียงดังประหลาดอยู่ภายในบ้านแล้วก็ด้วยความกลัวว่าจะเป็นตีนแมวหรือผู้บุกรุกจึงโทรแจ้ง911สายด่วนของตำรวจทันทีเพื่อรายงานเหตุการณ์บุกรุกเมื่อตำรวจมาถึงแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนของบ้านเขาพวกเขาก็พบผู้กระทำผิดตัวจริงอยู่ครับก็คือคนนั้นก็อยู่บนสุดของบันไดอันนั้นก็คือแมวป่าที่เราเรียกว่าบ๊อบแคทนักสืบเชื่อว่าแมวป่าบ๊อบแคทตัวนี้กระโดดเข้ามา ทางหน้าต่างที่เปิดอยู่แล้วก็ไล่ล่าแมวเลี้ยงของเจ้าของบ้านแมวถูกจับแล้วก็นำสัตว์นี้ไปยังป่าใกล้เคียงโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นคนหรือแมวอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราครับมันตลกตรงที่ว่าแทนที่จะเป็นตีนแมวก็มันจะเป็นแมวที่เข้าไปในบ้านแต่ว่าทุกคนก็เชื่อว่ากลัวว่ามันจะเป็นโจรแต่ไม่ได้เป็นโจรจริงครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าเราเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเราจะได้เข้าใจเรื่องมากขึ้นเริ่มต้นกับคำว่า burglar burglar burglar burglar ในภาษาอังกฤษก็คือคนที่ขโมยของเพราะว่ามาจากเกรียร์ to burgle burgle ก็คือขโมยนั่นเอง burgle คนที่ทำอย่างนี้เราเรียกว่า burglar ครับ burglarในภาษาอังกฤษ cat burglar ในภาษาอังกฤษไม่ใช่คนที่ขโมยแมวครับแต่ว่า cat burglar ในภาษาอังกฤษก็คือตีนแมวนั่นเองคนที่เข้าไปในบ้านแบบเงียบๆเพื่อที่จะขโมยของส่วนใหญ่แล้วก็ทำกลางคืนดังนั้นเราต้องเข้าใจว่า cat burglar แปลว่าอะไรแล้วก็ cat ก็คือแมวเขาพูดถึงแมวป่าในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า wild cat wild ก็ไม่เชื่องนะก็คือ wild wild wild bobcat bobcat ก็คือภาษาอังกฤษอเมริกันสำหรับแมวที่ไม่มีเจ้าของก็อยู่ในป่าก็คือ bobcat คำศัพท์ที่มีในคราวนี้มีอีกคำหนึ่งที่เราใช้ในความหมายว่า burglar ก็คือ intruder intruder ออกเสียงว่า intruder ก็คือ burglar ก็คือคนที่เข้าบุกเพราะว่ามันมาจากกริยา to intrude แปลว่าบุกรุก intruder ก็คือผู้บุกรุกนะสองคำนี้เราต้องจำเอาไว้ก็คือ burglar แล้วก็ intruder บางคนจะถามว่าแล้ว thief ล่ะ thief ก็คือโจรเหมือนกันthief thief แต่ว่าในคราวนี้เขาไม่ได้พูดถึงเขาไม่ได้ใช้เขาใช้คำว่า burglar มากกว่าคำศัพท์อื่นๆที่เราต้องรู้จักในคราวนี้เพื่อที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือคำว่า homeowner ก็คือเจ้าของบ้าน home home แล้วก็ owner owner own ในภาษาอังกฤษก็คือเป็นเจ้าของเติม er ตอนท้ายก็เป็น owner อันนี้ก็เจ้าของเลยa homeowner ก็คือชาวบ้านคนเจ้าของบ้าน police คือตำรวจคำศัพท์แสลงที่เราใช้ก็คือ cops cops ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเราจะพูดว่า call the cops ก็คือเรียกตำรวจซะ call the police call the cops cops คำศัพท์นี้ก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่า cop ก็คือคำแสลงสำหรับpolice นั่นเอง culprit เป็นอีกคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราเคยสอนเมื่อเดือนที่แล้ว culprit culprit ในภาษาอังกฤษแปลว่าผู้กระทำผิดในคราวนี้ก็เป็นแมวนะแมวกระทำผิดก็คือ culprit who is the culprit ก็คือใครคือผู้กระทำผิดเขารออยู่บนบันไดที่อยู่ในบ้านบันไดในภาษาอังกฤษก็คือ staircase S T A I R C A S E นอกจาก police หรือตำรวจแล้วเรายังมีนักสืบในข่าวนี้เขาใช้คำว่า investigator เป็นคำศัพท์ที่เราต้องรู้จักครับถ้าเราจะติดตามข่าวภาษาอังกฤษ I N V E S T I G A T O Rinvestigator ก็คือนักสืบครับมากกว่า1ก็ต้องเติม s ตอนท้ายก็คือ investigators คำศัพท์สุดท้ายผมขอเสนอคำว่ากระโดดเพราะว่าแมวตัวนี้กระโดดเข้าไปในบ้านโดยใช้หน้าต่างหรือ open window leap l e a p เป็นกริยาที่แปลว่ากระโดด leap คล้ายๆกับ jump ครับที่จริงก็ใช้คำว่า jump ก็ได้รูปอดีตการคือ leapt l e a p t leapt มี pt ตอนท้ายที่เราต้องออกเสียงด้วยเราพักกันสักครู่ครับ กลับมาผมจะอ่านคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตีนแมวที่ซึ่งปรากฏว่าก็เป็นแมวนั่นเองสักครู่ครับ
0: บิ๊กสตอรี่ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Biz Talk ทาง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมตั๊กทิติกรทิพย์มนเทียนเช่นเคยฮะจะเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ตั้งแต่ 18:20 นจนถึง 19:00 นนะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ถือว่าเป็นฮอตท็อปิกในแวดวงเศรษฐกิจธุรกิจหรือแม้แต่ภาพของการลงทุนระดับประเทศเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของ Data Center นั่นเองเดิมทีเนี่ยหลายคนคาดหวังเรื่องของการลงทุนมหาศาลที่เข้าสู่ประเทศไทยแต่ตอนนี้เริ่มมีความกังวลมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนประเภทนี้มันกระทบต่อภาพของชุมชนต่อภาพของเศรษฐกิจเราอย่างไรหรือเปล่านะครับเราได้ประโยชน์จริงๆหรือไม่วันนี้เราจะพูดคุยกับทางดร.พิชชาเพ็ญประทีปวณิชนะครับท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนะครับตอนนี้พูดคุยกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับดร.ตองครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับอย่างที่มีข่าวกันมาตลอดสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าหนักมากก็คือเรื่องของ Data Center นะครับตรงนี้เองเนี่ยอยากจะอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆก่อนว่าศักยภาพของ Data Center หรือว่าการทำงานของ Data Center จริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับภาพของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าในมุมมองของ Data Center เนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของในเรื่องของดิจิตอลฮับที่เราพยายามผลักดันให้กับเศรษฐกิจไทยอยู่นะคะมันก็มีองค์ประกอบหลากหลายนะคะหลักๆเนี้ยคือคนจะพูดกันในเรื่องของการใช้data นะคะแล้วก็ในการที่เราจะ facilitate ให้กับการลงทุนยังไงนะคะหรือว่าในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจที่มันเป็นในด้านดิจิตอลยังไงนะคะมันมีองค์ประกอบหลากหลายทั้งตัวเซิร์ฟเวอร์เองนะคะในเรื่องของคอมพิวต์เองในเรื่องของการเก็บ data เองนะคะแล้วก็ในวันนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นน่ะก็คือว่าเรายังไม่ได้มองในเรื่องของ KPI เลยเราส่งเสริมแต่การลงทุนอย่างเดียวการลงทุนเนี่ยมันไปอยู่ในแง่ไหนบ้างนะคะทั้งเรื่องของคนก็ดีแรงงานที่จะเข้ามาอยู่ในทำงานเกี่ยวกับ Data Center เหล่านี้นะคะหรือว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มีการลงทุนก่อตั้งเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะคะคุ้มค่าไหมกับทรัพยากรที่เราต้องเสียไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ SME หรือว่าบริษัทสตาร์ทอัพจะได้เข้ามาใช้ Data Center เหล่านี้หรือเปล่าเขาอยู่ในภาพไหนเขาอยู่ในส่วนไหนของภาพนี
1: ้ครับ
2: ประมาณนั้นค่ะ
1: คือดูเหมือนว่าฟังเราแล้วเนี่ยเราเห็นตัวเลขลงทุนเข้ามาเยอะมากแต่ในเชิงผลประโยชน์ที่แท้จริงที่มันตกกับประเทศเราเนี่ยตรงนี้เราถือว่ามันยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ใช่ไหม
2: จริงๆเครื่องหมายคำถามของตองก็คือตัวเลขไม่ตรงกันสักทีคือจริงๆเนี่ยฐานเศรษฐกิจเนี่ยรายงานไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วว่าเป็น 1.7 ล้านล้านนะคะในวันนี้เราพูดถึงตัวเลข 800,000 ก็เข้าใจว่ามีคำขอมาอยู่ในไพป์ไลน์ด้วยนะคะที่ยังไม่ได้อนุมัติมีตัวเลขที่อนุมัติไปนะคะแล้วก็ในส่วนของ Data Center เนี่ยเราพูดกันในกระบวนการที่มีการยื่นขออย่างถูกระเบียบผ่าน BOI แต่ยังมี Data Center ที่ไม่ยื่นขอไม่ถูกระเบียบแล้วก็มีของฝั่งหน่วยงานรัฐอีกจำนวนเท่าไหร่แล้วพูดการลงทุนเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่และยังมีจำนวนของ Data Center ที่อยู่ในไทยยังไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่ในภาพรวมด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราประเมินเนี่ยเราต้องมาดูทั้ง2 อย่างให้มันครบกันเราถึงจะได้พูดได้ตรงได้ชัดว่าสิ่งที่เราต้องเสียไปทั้งในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของโอกาสเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่า
1: ครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเทคโนโลยีตรงนี้มันอาจจะใหม่นะครับเรื่องของการเติบโตด้านเทคโนโลยีตรงนี้มันก็อาจจะทำให้กระบวนการบางอย่างเนี่ยอาจจะทำแบบรวดเร็วหรืออาจจะไม่ได้ทันคิดนี่จึงเป็นที่มาที่ทำให้ศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองนะฮะภาครัฐเองมีการประชุมใหญ่ละเรื่องบอร์ด Data Center ตรงนี้เองเนี่ยในมุมมองวิชาการของเราเนี่ยเราคิดว่าลำเนินมันควรจะออกแบบออกมายังไงให้มันเป็นประโยชน์ต่อภาพของประเทศของเราที่สุดนะตรงนี
2: ้ก็อย่างแรกเลยเนี่ย Data Center เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันเป็นเรื่องฮอตนะคะมันฮอตเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่โอเคเอาเป็นว่า AI บูมอ่ะในช่วง2ปีที่ผ่านมาด
1: ัง
2: นั้นในกิจกรรมต่างๆที่มันผลักดันไปด้านเทรนด์เนี้ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ไปเห็นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจผ่านด้าน AI ตรงนี้ผ่านเรื่องของการต่างๆที่มันเป็นดิจิตอลในระดับภูมิภาคนะคะ ต่างชาติเนี่ยขยับแน่นอนว่าไทยเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของ movement ตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจอยู่แล้วแต่มาพูดถึงเรื่องของบอร์ดก่อนมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างขยับเร็วเหมือนกันเมื่อมันเกิดกระแสนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้เร็วพอนะคะการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นนัดแรกแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราพูดกันมาหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็ถ้าพูดในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็มีเทรนด์ที่สูงขึ้นไปอย่างน่าตกใจเลยต้องจำตัวเลขไม่ได้นะประมาณ 70-80% ของการลงทุนเนี่ยมาในเรื่องของดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะคะแล้วก็ Data Center เนี่ยเป็นเมนเลยนะคะคำถามของตองก็คือว่าทำไมมันถึงเพิ่งเกิดในเดือนสิงหาคมกันยายน
1: 9เดือนนะ
2: 9เดือนก็คือเร็วไหมก็ถือว่าเร็วจะถ้าเทียบกับกรณีอื่นๆในเรื่องท็อปิกอื่นแต่ว่าไม่ได้เร็วพอในการที่จะทำให้เราเป็นลีดในด้านนี้นะคะแล้วก็มันเป็นสะท้อนหลายๆอย่างว่ามันเกิดขึ้นหลังจากหลายๆอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเช่นบอร์ดเนี้ยมันควรที่จะตั้งระเบียบการกำกับดูแลก่อนที่เราจะมาถึงในระดับนี้ที่มันมีการความคอนเซิร์นในเรื่องของชุมชนต่างๆหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีการร้องเรียนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแล้วมาดูโครงสร้างของวันนี้บอร์ดเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครกำกับดูแลและมีอำนาจถูกไหมคะคือในถ้ามาดูจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าบอร์ดเนี้ยให้คำแนะนำครม.แต่ยังไม่แต่มีหน่วยงานเนี่ยประมาณ 4-5 หน่วยงานแล้วไม่มีใครสามารถสั่งอีกหน่วยงานนึงได้ก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าเอ๊ะแล้วใครล่ะจะเป็นเจ้าภาพอันนี้เป็นคำมันเป็นสิ่งที่เราต้องตามต่อเพราะว่าถ้ายูจะผลักดันว่าให้เป็นดิจิตอลฮับระดับภูมิภาคแล้วไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลอย่าพูดแค่เรื่องของทรัพยากรที่เราต้องมาเสี่ยงกับตรงนี้แต่พูดถึงว่าการผลักดันเนี่ยใครควรที่จะผลักดันให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างที่เราคุยกันวันนี้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยการลงทุนการมี data center ไม่เท่ากับเศรษฐกิจที่โตนะคะ
1: ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่เราอยากเห็นที่สุดก็คือต้องมีหน่วยงานกลางที่แบบมีอำนาจเต็มมือชัดเจนในการกำหนดบทบาทต่างนะครับแล้วก็เรื่องของผลกระทบชุมชนด้วยที่ตรงนี้เองเนี่ยหลายฝ่ายก็เริ่มมองเห็นแล้วก็มีกระแสขึ้นมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องเนี่ยต้องว่ากลับไปในเรื่องของการกำกับดูแลก่อนเราเนี่ยบอร์ดประธานเดียวไอ้ประธานคนที่ส่งเสริมการลงทุนกับคนที่กำกับดูแลเนี่ยคนเดียวกันไม่มีประเทศไหนที่ทำแบบนี้ก็ยังก็เลยคิดว่ามันคานกันอยู่นะคะมันยิ่งทำให้อำนาจกำกับดูแลมันยังเป็นที่กังขาและไม่ชัดเจนแล้วถ้ามาดูในรูปแบบของประเทศอื่นๆเนี่ยที่เขาผลักดัน data center หรือว่าเข้ามาพยายามกำกับดูแลตรงนี้เพราะว่า data center อย่างที่บอกเป็นเรื่องใหม่นะคะนิยามเนี่ยยังไม่เคลียร์ชัดมันควรที่จะเป็นพลังงานหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นในระบบระเบียบอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นทรัพยากรเงี้ยค่ะคือต้องแยกออกมาก่อนมันจะได้ไม่มีความกังขาหรือว่าอะไรที่มันเขาเรียกว่าคานอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ผลักกันไปมาว่าใครควรที่จะดูตรงนี้อย่างกรณีที่เราเห็นเนี่ยในเรื่องของกทม.เนี่ยก็ถือว่าทางฝั่งผู้ว่ากทม.เนี่ยเขาก็ออกมารีแอคเร็วนั่นเพราะว่าอยู่ในกทม.แล้วก็มันเป็นเรื่องของหลายๆอย่างเช่นเรื่องของการแกะดูน้ำมันที่เราเป็นประเด็นให้สนใจมากกว่าการมี data center นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีจังหวัดอื่นเนี่ยผู้ว่าจังหวัดอื่นจะเป็นเจ้าภาพไหมนะคะมันไม่ควรให้เรามานั่งสงสัยหรือว่าคาดหวังอะค่ะคือจริงๆมันต้องมีหน่วยกำกับดูแลที่มีอำนาจด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากำกับในแง่ของการมาศึกษาอะไรเงี้ยจะต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเรามี data center กี่แห่งที่นี่แล้วใครจะเป็นคนทำข้อมูลตรงนี้ใครมีอำนาจพอที่จะทำข้อมูลตรงนี้
1: ซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ชัดเจนกันอยู
2: ่ยังไม่ชัดเจน
1: ครับทีนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นของใหม่และตอนนี้เองเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาออกกฎกำกับดูแลกันภายหลังที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่มองในมุมของเศรษฐกิจว่าถ้าเกิดเราไม่เร่งรัดเนี่ยเราจะตกขบวนนะที่ผ่านมาเราเป็นโออีโคโนมีไม่ใช่เหรอคราวนี้เราจะก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีในจุดนี้แล้วเนี่ยในมุมมองภาควิชาการของเราเนี่ยเรามองยังไงบ้างครับ
2: ต้องคิดว่าไม่ได้มีใครคัดค้านการมี data center ค่ะแต่ว่าคัดค้านการที่ไม่มีการกำกับดูแลนะคะแล้วก็ในเรื่องของอ่ะยกตัวอย่างเช่น EIA นะคะการที่หลายๆ data center เนี่ยใช้ loophole ของคลังสินค้า นั่นเพราะว่าเราไม่มีการกำกับดูแลเลยนะคะมาจนวันนี้มีการ

0: ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้ามาทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนว่า data center เนี่ยเรามันจะมีประโยชน์อะไรกับเศรษฐกิจอย่าไปมองแค่ว่าตัวตึกมันสร้างเสริมนวัตกรรมใหม่ๆlocal startup อย่างไรนะคะทำให้เกิดบริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยมาจัดตั้งในไทยได้มากขึ้นมี local talent มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือตัว KPI แล้วใครจะเป็นคนกำหนดตรงนี้ตัวบอร์ดเนี่ยสามารถกำหนดตัวนี้ให้มันเป็นตัวเลขได้ไหมเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาถ้ายังไม่เห็นเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนเนี่ยก็จะพูดว่ามหาลัยจะได้ใช้นะคะสตาร์ทอัพจะได้ใช้แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดโควต้าเลยค่ะยังไม่ได้มีการกำหนดเลยว่าเปอร์เซ็นต์ที่ให้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นมันเหมือนกับว่าสตาร์ทอัพเนี่ยจะต้องเหมือนสวายแบบเขาก็จะต้องไปหาตัวเลือกที่เร็วกว่าถูกกว่าและส่วนใหญ่มันจะไหลไปนอกประเทศ
1: ต่างประเทศ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หลายๆท่านที่ออกมาแสดงความเห็นก็จะบอกว่ามันเราเป็นที่ตั้งตู้เซิร์ฟเวอร์เพราะถึงได้มีคำถามว่าเศรษฐกิจไทยได้อะไรจากตรงนี้
1: ครับเพราะฉะนั้นเองสุดท้ายนี้ทิ้งท้ายการเติบโต Data Center โดยสามารถผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ควบคู่ไปกับชุมชนด้วยในมุมมองภาควิชาการของเราเนี่ยเราคิดว่ามันควรออกแบบมาในลักษณะไหนฮะ
0: ค่ะก็เราต้องมามองจริงๆเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของการต่อรองนะคะเรามีทรัพยากรทุกอย่างที่พร้อมประเทศไทยเนี่ยแบบเราโชคดีอ่ะคือน้ำไฟพร้อมอินเทอร์เน็ตดี
1: คือ
0: ฟ้าเรามาพร้อมดีแล้ว
1: คือดีที่สุดในภูมิภาคนี้เลยดีกว่าเวียดนามชัดเจนเรื่องไฟ
0: ไม่คอมเมนต
1: ์
0: แต่ว่าเรียกว่าพร้อม
1: นะค
0: ะแล้วเราก็ทั้งในแง่ของทาเลนต์ด้วยเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็รีเซปทีฟคือชอบเทคโนโลยีอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เปิดรับค่ะเราเปิดรับเทคโนโลยีเสมอมาแล้วแต่ว่าอยากให้มองว่าคนไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมอะไรได้อย่างบ้างนะคะดังนั้น
1: กำหนดให้ชัดเลย
0: กำหนดให้ชัดนะคะแล้วก็ต้องมีเจ้าภาพที่มีอำนาจในการควบคุมนะคะแล้วก็ในการผลักดันโดยที่คนที่เข้ามาควบคุมหลักกันเนี่ยต้องมีความเข้าใจนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราอ่ะมีหลายๆท่านที่พูดเรื่องพรบ Data Center ต้องมองว่าช็อตเทอมกับลองเทอมเนี่ยสำคัญช็อตเทอมเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าเราตีว่า Data Center เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมเพราะว่าการโอเปเรตเนี่ยมันคล้ายๆกับอุตสาหกรรมหนักเหมือนกันการใช้น้ำใช้ไฟเนี่ยนะคะแล้วเราใช้พรบอย่างเช่นโรงงานนะคะอันนี้คือทำได้เลยทันทีคุณก็สามารถที่จะอุดช่องว่างของการตรวจสอบ EIAนะคะแล้วก็โกดังสินค้าอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะกำกับได้เลยทันทีแต่ลองเทอมเนี่ยเพื่อที่จะคอนโซลิเดตเรื่องของอำนาจหน้าที่นะคะพลังงานก็ดีผลประโยชน์ก็ดีในเรื่องของการลงทุนก็ดีก็อาจจะมองในเรื่องของพรบ Data Center เราสามารถที่จะมองตัวอย่างเพื่อนบ้านได้อย่างไอร์แลนด์เขาก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องมีพรบเขาก็จะผลักดันกับกฎหมายที่เขามีอยู่แต่ในฝั่งของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มองแล้วว่ากฎหมายที่มีอยู่อาจจะไม่พอใช่มันต้องลองเทอมช็อตเทอมลองเทอมแต่ว่าการไม่ตกรถคือ react เร็วๆแล้วก็อย่าพาสซีฟคืออย่าทำหลังจากที่เกิดเหตุต้องคิดล่วงหน้าไปด้วย
1: ครับโอเคฮะโอ้โหวันนี้ได้มากมายหลากหลายประเด็นแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะมีไอเดียละว่า data center มันเกิดขึ้นมามันเป็นเทรนด์ของโลกที่เราเองเนี่ยจะไม่เกาะไปก็ไม่ได้เป็นการเทรนด์ของโลกแต่ว่าจะออกแบบยังไงให้มันสามารถเติบโตได้โดยคนไทยโดยประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนต่อภาพของเศรษฐกิจในชุมชนอะไรต่างๆด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ตองมากๆนะครับขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุ

0: ัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติกส
3: ์ Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันบ้างนะครับช่วงที่แล้วก็เข้มข้นในเรื่องของ Data Center กันไปแล้วนะครับก็ถือว่ามีมุมมองจากภาควิชาการมานำเสนอกันว่าการเติบโตเองเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการที่จะมุ่งเน้นการกวาดต้อนนักลงทุนเข้ามาเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องมุ่งเน้นเรื่องของการจัดระเบียบยังไงให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไม่กระทบต่อชุมชนนะครับช่วงนี้เนี่ยมาฟังถึงเรื่องของชุดมาตรการของธนาคารออมสินซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจัดกันหลายชุดจริงๆนะครับในฐานะของธนาคารเพื่อสังคมนะฮะตามสโลแกนของเขานะครับออกมาเพื่อช่วยเหลือภาคประชาชนแล้วก็กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยรวมถึงข้าราชการด้วยนะฮะเริ่มจากมาตรการแรกที่ได้มีการประกาศออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต่อผู้ประสบอุทกภัยนะครับทางออมสินเนี่ยเขาก็มีการพักหนี้อัตโนมัติ3เดือนไม่คิดดอกเบี้ยเลยนะครับระดมมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูฉุกเฉินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับทางคุณสมพลชีวปัญญาโรจน์นะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินเนี่ยท่านเปิดเผยว่าอุทกภัยในหลายพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็คลี่คลายเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแต่ว่าความเสียหายต่อบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพเนี่ยยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็รายได้ของประชาชนนะครับธนาคารออมสินจึงเร่งออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินแล้วก็ให้มีเวลาในการจัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นพร้อมฟื้นฟูที่อาศัยประกอบอาชีพนะครับแล้วก็รายได้ในช่วงน้ำลดกันด้วยมาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเนี่ยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ต้องมาใช้คืนกันภายหลังด้วยเหมือนที่หลายคนกังวลกันส่วนเงินต้นที่พักไว้3งวดจะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้ายนะครับและเมื่อครบพักชำระหนี้แล้วเนี่ยลูกหนี้จะกลับมาชำระเงินงวดตามสัญญาเดิมครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มยกเว้นบางประเภทเงื่อนไขที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัตินะครับตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธนาคารเขาก็จะแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือว่าจดหมายโดยตรงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการนะครับก็สามารถติดต่อแจ้งได้ที่ออมสินทุกสาขานะครับ GSB Contact Center 1115เพื่อชำระหนี้ได้ตามปกติครับซึ่งนอกเหนือจากการลดภาระของลูกหนี้เดิมแล้วเนี่ยธนาคารยังเตรียมสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยที่จำเป็นต้องขอใช้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอีกด้วยนะฮะในการฟื้นฟูอาชีพซ่อมแซมทรัพย์สินสามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับเพื่อเป็นเงินทุนช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตสูงสุดรายละไม่เกิน 20,000 บาทอันนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.6% ต่อเดือนนะครับแล้วก็ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน24เดือนยื่นความประสงค์ได้ที่สาขาของธนาคารออมสินส่วนผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนนะครับในการประกอบอาชีพหรือบรรเทาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเนี่ยก็จะมีสินเชื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัตินะครับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทดอกเบี้ย 0% 3เดือนแรกเดือนที่10เป็นต้นไปก็จะเป็นแฟลตเรทนะครับลบ 0.5 ต่อเดือนปอนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกนะครับผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน60เดือนยังฟื้นฟูด้วยสินเชื่อรายย่อยผู้ประสบภัยพิบัตินะครับเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 30,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่10เป็นต้นไปนะฮะก็ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนสูงสุดไม่เกิน7ปีและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน1ล้านบาทปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4ถึง24ในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีปีที่3ก็คือ MRR -3.35 ต่อปีนะครับปีที่10ต้นไป MRR -0.75 ต่อปีพร้อมหนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทแล้วธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีสินเชื่ออมสินรีชาร์ตนะครับเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบการการลงทุนในสินทรัพย์ของกิจการเช่นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรนะครับที่ใช้ในการดำเนินกิจการหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องให้กู้รายละไม่เกิน30ล้านบาทนะครับแล้วอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่1ถึง2เนี่ย 2.99% ต่อปีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน10ปีนะครับปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปียื่นคำขอสินเชื่อธุรกิจภายในวันที่30กันยายน2569นะครับทางนี้พิจารณาให้สินเชื่อตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนผู้ที่สนใจศึกษาก็ดูกันได้นะครับผ่านเว็บไซต์ธนาคาร gsb.or.th นะครับหรือว่า gsb call center นะครับ contact center นะฮะ1115นะครับก็ที่ผ่านมาก็มีการลงพื้นที่นะครับออมสินก็ส่งถุงห่วงใยของออมสินไปถุงอ้วมถุงออมสินห่วงใยนะครับไปกว่า 1,500 ชุดด้วยก็มีอุปกรณ์อุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับให้ผู้ประสบภัยเนี่ยใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้ากันไปก่อนด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้จากผู้ประสบภัยนะครับมาต่อกันที่เรื่องของความช่วยเหลือข้าราชการครูกันบ้างนะครับมีการจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการลดดอกเบี้ยเงินกู้ครูผ่อนดีนะฮะเหลือ 3.5% ต่อปีถึงสิ้นปี70โดยจะตัดต้นมากยิ่งขึ้นครับที่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็คุณทรงพลชีวปัญญาโยชปัญญาโรจน์นะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินเนี่ยได้ร่วมแถลงข่าวออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ออมสินลดภาระหนี้ของครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับแล้วก็หนุนให้ปิดจบภาระหนี้ได้เร็วขึ้นโดยธนาคารออมสินเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้ในการศึกษาโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคชพสนะครับแล้วก็เกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาลูกหนี้สถานะปกตินะครับที่ชำระดอกเบี้ยได้ตามเกณฑ์ไม่มีสถานะทางกฎหมายแล้วก็สัญญาไม่ครบกำหนดในปี69เหลือร้อยละ 3.5 ต่อปีนะฮะจนถึงธันวาคมสิ้นปีนี้สิ้นปี70เลยนะครับตั้งแต่เดือนมกราคม71เป็นต้นไปก็จะใช้อัตราดอกเบี้ย MLR MRR -2 ต่อปีอ้างอิงจากดอกเบี้ยตามสัญญานะครับขณะที่ครูลูกหนี้ที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยธนาคารก็จะเปิดให้โอกาสปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนเข้าร่วมโครงการคุณทรงพลก็บอกนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนนะครับขณะที่หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ระดับสูงนะครับธนาคารออมสินจึงให้ความสำคัญกับการช่วยลดภาระหนี้ให้กับประชาชนรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติโดยปัจจุบันนี้นะครับมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกหนี้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคชพสนะครับแล้วก็โครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตั้งแต่ปี48ถึง58เนี่ยจำนวนกว่า 280,000 บัญชีที่ยังมีภาระหนี้ธนาคารออมสินจึงดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อช่วยให้ลูกหนี้ครูและก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยสามารถรักษาวินัยการเงินแล้วก็ลดภาระชำระหนี้ได้เร็วนะครับด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ผ่อนชำระดีจากแผนความช่วยเหลือเดิมที่ 4% ก็เหลือ 3.5% ต่อปีจนถึงสิ้นปี70นะครับเรทนี้เนี่ยต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์แล้วก็ยังคงจำนวนงวดเท่าเดิมนะครับแต่เมื่อดอกเบี้ยลดลงเนี่ยมันก็จะไปตัดต้นได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเองไม่ต้องงงทำไมถึงชำระเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเองเงินต้นเราก็จะลดลงเร็วขึ้นนะครับลดระยะเวลาในการเป็นหนี้ให้สั้นลงแล้วก็จะมีอิสรภาพทางการเงินได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับการเข้าโครงการทำยังไงได้บ้างนะครับโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินก็จะทยอยแจ้งสิทธิ์แก่ลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ก็จะทำผ่านข้อความ SMS จดหมายแล้วก็ข้อความแจ้งเตือนบนแอป MyMo นะฮะจะมี2กลุ่มก็คือลูกหนี้สถานะปกติก็คือผ่อนดีนะครับอันนี้เองเนี่ยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้จนถึง31ตุลาคมปี69นะครับผ่านแอป MyMo หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินหรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขานะฮะแล้วก็2ลูกหนี้ที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนเข้าโครงการนะครับก็คือลูกหนี้ที่ชำระดอกเบี้ยต่ำกว่าตราที่ธนาคารกำหนดมีสถานะทางกฎหมายครบกำหนดในปี69หรือมีสถานะเป็นหนี้ค้างชำระนะครับก็ติดต่อ ธนาคารออมสินทุกสาขาเข้าร่วมโครงการได้เลยนะฮะหากชำระดีติดต่อกัน3งวดและกลับมามีสถานะหนี้ปกติภายในเดือนธันวาคมก็จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการดีๆที่ออมสินออกมาช่วยคุณครูนะฮะปรากฏว่าตอนนี้เองเนี่ยล่าหลุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขาก็บอกว่าผู้สมัครใช้สิทธิ์ลดหนี้เดิมแล้วกว่า 80,000 บัญชีด้วยกันฮะคุณสมควรชีวปัญญาโรจน์นะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็เปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินนะครับว่าหลังจากที่ธนาคารปรับลดดอกเบี้ยลงเหลือเพียง 3.5% ต่อปีกับครูลูกหนี้นะครับชปค.ชปส.เนี่ยแล้วก็โครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตั้งแต่ปี18ถึง58แล้วก็ครอบคลุมลูกหนี้ที่ผ่อนชำระดีได้ตามปกติเนี่ยลูกหนี้ที่ประสบปัญหาในการผ่อนชำระรวมกว่า 280,000 คนหลังจากที่เปิดรับลงทะเบียนนะครับผู้ได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยดังกล่าวเนี่ยระยะเวลาเพียงแค่11วันเท่านั้นนะฮะมีคนลงทะเบียนแล้ว 80,000 คนด้วยกันนะครับ 80,000 บัญชีนะฮะก็จะปิดรับลงทะเบียน31ตุลาคมนี้จึงขอประชาสัมพันธ์นะครับให้ลูกหนี้ที่ได้รับแจ้งสิทธิ์เนี่ยลงทะเบียนกันเลยนะครับไม่อยากให้เสียสิทธิ์กันฮะคุณผู้ฟังฮะใครที่เป็นลูกหนี้ครูนะฮะเพราะว่าครั้งนี้เองเนี่ยดอกเบี้ยพิเศษมากๆ 3.5% ต่อปีนะฮะถึงเดือนธันวาคม70กันเลยงวดเท่าเดิมแต่ว่าเงินงวดจะไปตัดต้นมากขึ้นเราก็จะปิดหนี้ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับลูกหนี้ที่ทำเนินการครั้งนี้เองเนี่ยก็ทำให้ลูกครูเนี่ยสามารถเร่งชำระเงินต้นปลดภาระหนี้ด้วยกำลังของตัวเองนะครับหนี้หมดลงรายได้ที่เคยต้องชำระหนี้เนี่ยก็กลับมาใช้ในการดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับลูกหนี้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเนี่ยนอกจากกลุ่มที่มีสถานะการชำระหนี้ปกติแล้วลูกหนี้ที่พ้นสมาชิกชปค.ชปส.ก็กลับเข้ามาเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ของสกสคได้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนกับธนาคารได้ตั้งแต่ได้ภายใน30พฤศจิกายนนะครับส่วนลูกหนี้ที่จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก็สามารถติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขาเพื่อดำเนินการให้สามารถมีสถานะหนี้ปกติได้ภายในเดือนธันวาคมแล้วก็รับสิทธิ์ตามโครงการได้เช่นกันนะครับโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปีจนถึง70ธันวาคมนะฮะแล้วก็ตั้งแต่เดือนมกราคม71เป็นต้นไปเนี่ยจะใช้อัตราดอกเบี้ยMLR MR ลบ2ต่อปีนะครับอาจจะดอกเบี้ยสัญญาเดิมนะฮะก็ใครสนใจติดต่อกันได้นะครับ call center 1115นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ทางธนาคารออมสินเนี่ยตั้งใจนะครับสำหรับออกมาเพื่อช่วยเหลือครูลูกหนี้อย่างมากนะฮะก็เวลาเราเห็นข้อมูลเศรษฐกิจแต่ละสำนักที่มีการรายงานกันมาเราก็มักจะเห็นว่าโอ้คุณครูนะแม่พิมพ์ของชาติแต่มีอัตราการก่อนหนี้ที่สูงมากนะฮะทั้งด้วยฐานเงินเดือนที่ก็ไม่ได้สูงนะครับแต่บางทีก็มีภาระความจำเป็นในการดูแลครอบครัวนะฮะก็กู้กันไปกันมาจากหน่วยงานทางการบ้างสุดท้ายลามไปแบงก์พาณิชย์สุดท้ายลามไปนอกระบบนี่ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองกลไกของออมสินตรงนี้แหละจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับถ้าตั้งใจจริงตั้งสติได้แล้วก็ปรับ mindset ทางการเงินได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านนะครับผมเชื่อว่าทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจริงเนี่ยนี่ก้อนโตมันสามารถจบได้ด้วยกำลังของเราเองครับเอาละครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่มิวสิกกูรูวันนี้นะครับเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569กับมิวสิกกูรูผมเจเน่สุขวัฒน์นะครับ
1: คึกคักมากค่ะตุ้มปุษชาติโทนมณิกค่ะมาร่วมกันกับกูรูจัดเพลงเพราะๆให้คุณฟัง
0: สทร. FM วิทยุครอบครัวข่าว FM 106นะครับเริ่มกันด้วยงานเพลงอัศนีวสันต์ลงเอ่ย ได้รู้และได้ยินข่าวร้ายบางอย่าง
1: ช่วงนี้กำลังเป็นกระแสฮอตมากสำหรับคอนเสิร์ตอัศนีซึ่งก็ว่ากันว่าจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้ว
0: Farewell ใช่ไหม
1: เขาบอกว่าได้แล
0: ้วได้รู้ทุกครั้งก็ยังห่วงใย
1: คือหลังจากนี้พี่ป้อมก็แสดงว่าจะไม่เล่นคอนเสิร์ตอีกแล้วถูกไหมคะอาจจะด้วยหลายๆอย่างนะดิฉันว่าเล่นมาเยอะแล้วแล้วก็อายุมากแล้วอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นะค
1: ะขอพักละขอใช้ตังค์แล้วนะ
0: แต่ก็เลยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราวันนี้ขอหยิบยกกระแสซึ่งตอนนี้เพลงไทยในเดือนนี้ตั้งใจจะทำกระแสเพลงไทยทุกๆต้นเดือนแต่ว่ากระแสเพลงไทยในต้นเดือนนี้คงไม่พ้นอัศนีวสันต์นั่นนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเป็นข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อนที่เราได้ข่าวเรื่องของมีการยุบคอนเสิร์ตไปวันที่2แล้วไปแสดงใหม่อีกทีหนึ่งในวันที่9เลื่อนนะฮะ
1: เป็นเพราะเวทีที่นั่งคนดูยุบค่ะยังไม่ได้ยุบคอนเสิร์ตค่ะกูรูนะคะแล้วก็แสดงไปได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นก็เลยต้องเบรกนะคะ
0: เ
1: บรกแล้วก็สำหรับคนที่ดูในวันนั้นซึ่งเป็นวันพุธที่ผ่านมาก็จะไปดูอีกทีหนึ่งในวันพุธหน้า
0: ครับก็มีการแก้ไขแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของทาง Impact มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลของทางนนทบุรีทางตัวของหนีกรุงคอนเนคที่เขาเป็นโปรโมเตอร์นะก็มาดิสคัททะเลาะกันเหมือนจะแก้ปัญหายังไงเพราะที่ทะเลาะกันเพราะว่าไม่รู้จะยุบไม่วันนั้นน่ะตอนนั้นน่ะ
1: ที่เล่าเนี่ยเพราะว่าอะไรเราสองคนเป็นผู้ประสบเหตุ
0: อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
1: ต้องบอกเลยไม่ใช่เรื่องอ่านข่าวนะคะที่เล่าเนี่ยของจริงไปอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงนั้นแล้วก็งุนงงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังก็แล้วกัน
0: คุณผู้ฟังอ่ะก็เลยสอบถามกันเข้ามาเยอะจนไม่รู้จะเล่ายังไงบอกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังในรายการแล้วกัน
1: ค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าตรงนั้นมันก็ผ่านมาแล้วนะเพราะว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี้คอนเสิร์ตก็ดำเนินต่อไปด้วยดีนะคะลงเอยด้วยดี
0: ลงเอยกันด้วยดีก็เลยมีการแสดงต่อไปแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องของต้นเหตุก็คือที่นั่งแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดรื้อออกหมดแล้วก็สร้างเอาโครงสร้างใหม่เข้าไปแล้วก็ลงไปอีกทีหนึ่งนะครับมีการสำรวจแล้วก็ให้การรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรก็จริงๆงานใหญ่ขนาดนี้ก็มีผิดมีพลาดได้นะครับก็ให้โอกาสเขาทำงานโดยแก้ไขพวกโชว์มันยังต้อง the show must go on ไง
1: ใช่ไหมไม่มีอะไรเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียอะไรนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ยังรับได้
0: ป้องกันได
1: ้นะคะก็เกิดเหตุประมาณแค่นี้ซะก่อนแล้วก็แก้ไขกันได้ทันท่วงที
0: เหมือนเพลงพี่ป้อมอันนี้อย่าให้เหมือนเมื่อคราวที่เราได้ทำพลาดไปวันที่3ก็แก้ไขซะ
1: ใช่ๆ
0: นะพลาดไปก็แก้ไขกันไป
1: ค่ะวันนี้เราคงได้ฟังเพลงอัศนีกันเต็มๆหรือเปล่ากูรูเพราะจะว่าไปนะพี่ป้อมเนี่ยนะเป็นศิลปินโดยแท้นะคะทุกอย่างเลยทั้งร้องทั้งแต่งทั้งเล่นทั้งโชว์เนี่ยอันนี้ถือว่าครบที่สุดเลยนะคะแล้วก็เพลงก็เยอะมากดังนั้นวันนี้เนี่ยน่าจะฟังเพลงพี่ป้อมกันให้จุใจเลยทีเดียวพี่ป้อมและพี่โต๊ะสองท่านเลยนะคะ
0: งานของโต๊ะวสันต์นะครับอัลบั้มเดียวกับอีซึ่งเพลงนี้ให้เธอครับ

0: พลงนี้ให้เธอนะครับให้กับแฟนๆทุกคนที่เป็นแฟนของอัศนีวสันต์เพลงนี้เขียนเนื้อโดยพี่เต๋อนะฮะแล้วก็คุณโต้เขาแต่งทำนองเอาไว้เรียบเรียงดนตรีโดยโอมชาตรีคงสุวรรณมาช่วยทำงานอัลบั้มนี้ด้วยแล้วรวมทั้งเพลงลงเอยเมื่อสักครู่ที่เราเปิดเป็นเพลงแรกก็เป็นฝีมือการเขียนเพลงของโอมชาตรีคงสุวรรณกับเนื้อเพลงโดยคุณดีนิติพงษ์หอหน้ากันนะครับก็เป็นกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ในเบื้องหลังของสตูดิโอของศิลปินหลายๆเบอร์ของแกรมมี่เลยเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ทั้งสองท่านนี่ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดเลยทีเดียวนะแล้วก็จะว่าไปเป็นศิลปินรุ่นเดียวกับดิฉันค่ะเพราะว่าออกอัลบั้มแรกปีเดียวกันปี2529คุณค่ากี่ปีมาแล้ว
0: อย่านับ
1: แต่ว่าจริงๆเราก็รู้จักกันมาก่อนหน้านั้นนะ
0: ค
1: ะเพราะว่าก็จะร่วมงานกันบ้างประปรายนะคะในโชว์ต่างๆอะไรเงี้ยเพราะช่วงนั้นพวกเราทั้งหลายก็สิงสถิตกันอยู่ที่โรงแรมมนเทียนทั้งนั้นนะคะก็มีโอกาสได้ร่วมได้ร้องอยู่วงเดียวกันประมาณอย่างนั้นได้แหละนะคะก็ได้เจอกันไปเจอกันมานะแล้วในที่สุดก็มาเจอกันบนเวทีอีกครั้งนึงเมื่อทุกคนได้มีอัลบั้มแล้วก็มีเพลงเป็นของตนเอง
0: ใช่งานเพลงที่อมตะเลยนะเพราะว่าผมถือว่าที่ผมเรียกว่าอมตะเพราะว่าหลายๆคนที่ไปในคอนเสิร์ตเนี่ยร้องกันได้หมดเลย
1: คุณเชื่อไหมดิฉันเนี่ยปลื้มใจแทนทั้งสองท่านจริงๆนะคือเวลานักร้องสักคนหนึ่งศิลปินสักกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะสามารถทำคอนเสิร์ตได้หลายๆรอบนะติดกันแล้วทุกรอบนี่ขายบัตรหมด
0: sold out ใช่ไหม
1: sold out อย่างมากมายมหาศาลแล้วแต่ละรอบนี่คนเป็นหมื่นๆที่เข้าไปดูเต็มหมดเลยเนี่ยโอ้ที่ฉันปลื้มใจมากๆเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับแต่มีหลายคนที่ไปในรอบของวันที่เราดูแล้วมันเจอเหตุการณ์อะไรที่ต้องหยุดแสดงนะก็ถือว่าโชคดีตรงที่ว่าบางคนเขาบอกว่าโชคดี
1: เดี๋ยวได้ดูต่ออีกรอบนึง
0: ได้ดู2รอบ
1: ได้ดูซ้ำแล้ววันที่ดูซ้ำเนี่ยถือว่าเป็น the last concert จริงๆ
0: เป็น last เพราะจริงๆเขาจะเล่นถึงวันที่8
1: วันที่8เขาจะเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามาเล่นชดเชยในวันที่9
0: คนที่ดูรอบแรกแล้วได้ดูรอบสุดท้าย
1: ใช่ก็จะได้ดูวันที่9อีกครั้งนึงแล้วถือว่าหลังจากนั้นปิดคอนเสิร์ตจริงๆ
0: ใช่ไหม
1: ปิดจริงๆนะ
0: แล้วก็ตอนที่ดูรอบแรกก็จะได้ดูครึ่งเดียวอ่ะก็มันก็เสียดายใช่ไหมเขาก็กลับกันไปแต่ก็ยังไม่ได้ประกาศว่าจะยังไงตอนหลังๆถึงมาประกาศว่าจะมีให้ไปเล่นอีกรอบ
1: มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค
0: ่
1: ะนะคะเพราะว่าคนที่ซื้อบัตรไปแต่ไม่สามารถมีที่นั่งคือซื้อที่นั่งนะคุณแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์เรื่องของเวทีที่ทรุดลงมาเวทีอัฒจันทร์นะคะพอทรุดลงมาคนดูก็จะต้องลุกขึ้นแล้วก็ไม่มีที่นั่งแล้วไปยืนแกว่ไปแกว่มา
0: อารมณ์ไม่ต่อเนื่อง
1: ไม่ต่อเนื่อง
0: เปิดไฟตลอดเวลาที่จะซ่อมสถานที่
1: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่ามันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมได้
0: ใช่แล้วก็ mood and tone มันก็หายไป
1: มันก็เสียไป
0: แล้วก็เบรกเล่นๆเบรกๆมันไม่ต่อเนื่อง
1: เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วสำหรับโปรโมเตอร์ในการที่จัดคอนเสิร์ตว่าเมื่อมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนี้ก็ต้องชดเชยให้กับผู้ชมนะคะมาชดเชยอีกวันนึงวันที่9ใครมาได้ก็มาใครมาไม่ได้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวเขาก็คงไปติดต่อเขาก็อาจจะชดเชยให้เคลมหรืออะไรก
0: ็
1: อันนั้นก็สุดแท้แต่นะคะ
0: ก็ถือว่าได้อย่างเสียอย่างอ่ะ
1: ก็แม้จะเข้าเพลงละสิ
0: ก็คนที่ดูวันที่2กับวันที่9เขาก็ได้อย่างเสียอย่าง
1: ได้อย่างแล้วกันเนาะไม่มีเสียละงานนี้

0: พลงนี้ได้อย่างเสียอย่างแต่งโดยพี่ป้อมอัศนีนะฮะส่วนเนื้อร้องก็เป็นพี่ดี้นิติพงษ์เจ้าเก่าของเรา
1: พี่ป้อมมักจะแต่งทำนอง
0: ใช่ครับ
1: ด้วยความที่เป็นมือกีตาร
0: ์แล้วก็แต่งเนื้อบ้างบางเพลง
1: ในบางเพลง
0: นะครับ
1: ค่ะแต่ก็มีทีมงานที่เก่งๆนะคะก็คือนักแต่งเพลงเก่งๆมากมายหลายคนเหลือเกินที่แต่งเพลงให้
0: เข้ามาช่วยกัน
1: ใช่แล้วดิฉันว่าเพลงของพี่ป้อมนี่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมากมายนะแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายแต่ในบางทีเนี่ยฟังแล้วพิจารณาลึกๆมันมีอะไรหลายอย่างอยู่ในนั้นเหมือนกันในความเรียบง่ายนั้น
0: ใช่
1: นะคะมันก็เลยเป็นที่โดนอกโดนใจถูกใจของทุกวัยนะดิฉันดูคอนเสิร์ตนะคุณดิฉันก็จะเห็นตั้งแต่วัยผมขาวอ่ะ อย่างพวกเราอะนะฮะ แล้วก็มีวัยเด็ก
0: ๆ
1: ก็เยอะมากๆเลย ที่ไปเยลแล้วข้อสำคัญคือขึ้นเพลงอะไรมาเนี่ยมีป้อมไม่ต้องร้องอยู่เลยก็ได้อย่างนึกออกมาทุกคนร่วมกันร้องแบบ
0: ช่วยกัน
1: นะคะมันสนุกทีเดียวมันน่าปลื้มอกและปลื้มใจมาก
0: นั่นแหละคือบรรยากาศในฮอลล์ของการแสดงสดแบบนี้มันดูสนุกเพราะว่าได้มีส่วนร่วมนะครับแต่การได้มีส่วนร่วมต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าการเดินทางไปคอนเสิร์ตเขาเล่นใช่ไหมเรื่องรถราเรื่องที่จอดรถอ่ะคุณแพลนให้ดีนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคนทุกคนน่ะก็เลิกงานไงแล้วก็มุ่งไปที่งานนั้นแล้วตอนนี้ที่จอดรถมันก็โอละเวงละใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเตรียมโน่นเตรียมนี่กันให้ดี
1: ทางที่ดีหาใครไปส่งดีกว่าจริง
0: หรือ Grab อะไรพวกนี้
1: หรืออะไรก็แล้วแต่ไปส่งข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็ท้ายสุดเลิกงานปั๊บให้มารับ
0: อ
1: ันนี้จะดีสุด
0: ดีมากเลย
1: ค่ะนะคะ
0: ใกล้ๆงานสมมติอีกสักครึ่งชั่วโมง
1: รู้กัน
0: รู้แล้วล่ะ
1: รู้กันมาส่งตรงนี้มารับตรงนี้นะคะจะดีที่สุดเลยเพราะว่าจะได้ไม่เดินไกล
0: ครับ
1: เพราะถ้าเผื่อคุณจอดรถเนี่ยเดินไกลแน่นอนจะเหนื่อยซะก่อน
0: โอ้โหเหนื่อยจริงๆนะ
1: แล้วถ้าเผื่อว่าไปรอที่จะเรียกแท็กซี่เรียกแกร็บคุณเอ้ย
0: ไม่มา
1: ค่ะมันยากมากเพราะว่ากว่าจะเลิกคอนเสิร์ตก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วนะ
0: เดี๋ยวมันก็หงุดหงิด
1: มันก็ไม่ไหวอ่ะมันยืนรอกันแบบนั้นนะคะก็ต้องแพลนเรื่องเหล่านี้ให้ดีที่สุดอาหารการกินด้วยเนาะ
0: ก็รู้ๆอยู่ก็ต้องเตรียมตัวนะต้องเตือนกันเล็กๆนิดหน่อยนะคุณรู้ยังล่ะ
1: ไม่รู้สิรู้ไหมล่ะรู้อยู
0: ่รู้นะไม่รู้มั้ง
2: รู้แล้วนะ
0: เอ้าพี่โต๊ะบอกเลย
1: ครับผม
0: ครับรู้แล้วครับ
1: สวัสดีครับ

0: งานนี้ทั้งที่รู้นะครับดนตรีโดยพี่จอร์จกฤตโชคทิพย์พัฒนาเบสเดินเป็นบีเทิลเลยเนื้อร้องโดยดีนิติพงศ์ครับอะไรนะวันนี้เราแฟร์เวลอัศนีวสันต์งั้นเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามายังมีเรื่องราวเล่าสนุกๆแล้วก็เพลงพร้อมๆให้คุณฟังด้วย
1: ค่ะสักครู่ค่ะ

0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 น.โดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 น.ทางสทร. FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์

เปิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงจากอัลบั้มที่ชื่อว่าผักชีโรยหน้าชื่อเพลงเสี่ยวรำพึงครับเพลงนี้เปิดเบรกนี้แล้วก็เป็นเพลงเปิดคอนเสิร์ตด้วยนะใครที่ชอบเพลงนี้อย่าพลาดนะถ้าคุณไปสายไม่ได้ฟังนะเพลงที่ชื่อว่าเสี่ยวรำพึงครับ

0: แต่ฉัน
1: เนื้อเพลงเป็นปรัชญามากๆเลย
2: ค
1: ำร้องเนี่ยโดยยืนยงโอภากุลแอดคาราบาวครับพี่แอดเขียนให้เพลงนี้แต่พี่ป้อมทำดนตรีทั้งหมดนะ
2: ค่ะโอ้ดิฉันว่าดนตรีมันซับซ้อนนะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะ
1: มันเป็นเหมือนกับเพลงที่ไม่ใช่แค่เพลงป๊อปธรรมดา
2: ไม่เลยอ่ะนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงต้นๆน่ะมันหนืดมันยกตลอดเลยนะไม่ได้ร้องง่ายๆเลยนะเล่นดนตรีก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกัน
1: เป็นแนวโปรเกรสซีฟเลยนะ
2: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เออดิฉันฟังดูโอ้โหกว่าจะได้ดัดกว่าจะได้เพลงนี้ออกมาเนี่ยมันต้องหลายอย่างมากๆเลยความสามารถทางดนตรีนี่มันต้องเอกอุมากๆคนธรรมดาเล่นคงจะลำบากเหมือนกันถูกไหม
1: ก็ต้องมีฝีมือเยอะๆหน่อย
2: มากเลยทีเดียว
1: เพราะว่าสัดส่วนดนตรีอะไรก็ค่อนข้างยากนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไส้ของรายละเอียดเสียงประสานแล้วก็กีตาร์ท่อนโซโล่ที่เป็นร็อกก็ใช้เอฟเฟกต์แบบร็อกแมนมันเป็นซาวที่เรียกว่าคลาสสิกไปแล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะนะคะคือเห็นเขาเล่นกีตาร์เนี่ยไม่ใช่แค่ตึกตึกตึกเล่นกันไปเรื่อยๆนะแต่จริงๆมันมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียว
1: ใช่
2: นะคะแล้วดิฉันว่าบทเพลงของพี่ป้อมเนี่ยแต่ละเพลงฟังดูเหมือนเออง่ายๆเนาะแต่จริงๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยปรัชญาเต็มไปด้วยแง่คิดทุกเพลงเลย
1: ครับในช่วงแรกที่เราเข้าไปดูเนี่ยเขาจะเล่นแบบเพลงช่วงโฟกเพลงบางๆนุ่มๆช้าๆให้เราได้ซิงอลองกันนะนะก็คนเชื่อไหมว่าคนซิงอลองกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มคอนเสิร์ตอ่
2: ะ
1: ตอนเขาเปิดเพลงบรรเลงเป็นเพลงจุกบอกกันนะเป็นเพลงแบบเหมือนพวกกล่อง
2: ติ้งนองติ้งนองติ้งนองติ้งนองแล้วก็เอาเพลงของพี่ป้อมพี่โต๊ะนี่แหละมาเปิด
1: เป็นทำนองกุ้งกิ้ง
2: อุ้ยคนก็ร้องตาม
1: กลายไปเป็นคาราโอเกะ
2: อยากร้องกันเต็มที่
1: อยากร้องแล้วอ่ะ
2: คือคนไปดูคอนเสิร์ตสมัยนี้เนี่ยดิฉันว่าทุกคนพร้อมที่จะร่วมกันสนุกไปกับศิลปินนะคะไม่มีใครหรอกไปนั่งฟังเฉยๆ
1: ใช่
2: นะเดี๋ยวนี้ไปร้องคอนเสิร์ตเปลี่ยนคำได้ไห
1: ม
2: สมัยก่อนไปดูคอนเสิร์ตไปฟังคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้ไปร้องคอนเสิร์ตกันละ
1: เพราะว่าถ้าเพลงดีร้องได้ทั้งโชว์เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาบัตรที่อยากจะไปดูเพราะว่ารู้จักทุกเพลงใช่ไหม
2: รู้จักทุกเพลงศิลปินร้องมาฉันร้องได
1: ้
2: นะเนื้อไม่ต้องดูฉันท่องได้หมดเออ
1: แต่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่จะโปรโมทคอนเสิร์ตเขาเพื่อให้ไปซื้อบัตรเพราะบัตรมันโซ่เอาไปแล้ว
2: มันหาไม่ได้แล้ว
1: หาไม่ได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ทำท่าว่าใครที่ติดธุรกิจในวันที่2ที่เขาให้ไปดูวันที่9อ่ะนะแล้ววันที่9ไปไม่ได้ก็จะมีคนทยอยปล่อยบัตรออกมาในเน็ตก็หาบัตรกันวุ่นเหมือนกันนะหลังจากที่มันไม่มีทางว่าบัตรจะออกมาแล้วไง
2: เพราะว่าบางท่านก็ติดธุระจริงๆไม่สามารถนะคะหรือบางท่านก็คิดว่าดูอิ่มละไม่ต้องละขายดีกว่า
1: ไม่จริงๆแล้วมีหลายท่านที่มาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ
2: มาจากต่างประเทศก็เยอะ
1: มาเที่ยวกันแล้วก็เชื้อการมาในช่วงนี
2: ้แล้วบางคนเชื่อไหม
1: ครับ
2: เช่าโรงแรมตรงนั้นเลย
1: กลับบ้านยาก
2: เพราะว่ามันดึกไงแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่งรถอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายอย่างที่กูรูบอกเนี่ยเช่าโรงแรมนอนเลยจะได้สบายสบาย
1: ใช
2: ่ก็เป็นไอเดียที่ดีนะความจริง
1: ตรงโนโวเจลตรงนั้นนะครับเต็มเลยนะครับเพราะว่าวันนั้นก็มีแฟนรายการเข้าไปเปิดห้องกันเต็มไปหมดเลยรวมทั้งทีมงานของเราด้วย
2: ค
1: ุณเต๋กับเพื่อนๆก็ไป
2: ก็สนุกสนาน
1: เปิดห้องเพราะว่ากลับบ้านน่ะจากนี่นะไปพระราม3น่ะพระราม2อะไรโอ้โหไปไกลนะว
2: ิ
1: ่งไปแถวบ้านแพ้วพันท้ายนรสิงห์อะไรนั่นน่ะโอ้โหไม่ไหวนะ
2: นอนโรงแรมเลยดีกว่าดิฉันว่าเป็นไอเดียที่ดี
1: ครับ
2: ค่ะแม้จะว่าไปก็เสียดายเนาะศิลปินระดับนี้เนี่ยแล้วอยู่ๆจะบอกว่าไม่เล่นอีกแล้วแม่ไงงั้นล่ะจริงๆพี่ป้อมก็อายุยังไม่มากนะ
1: เพิ่ง71เอง
2: 71นี่ถือว่าเนี่ยแถวซอยบ้านดิฉันซอย71เนี่ย แค่นี้เองยังไม่มากเลย เออดิฉันเห็นศิลปินฝรั่งเนี่ย80เขาก็ยังร้องเลยนะใช่ไหมเราก็ยังดูหลายๆคนที่มาอายุ70กว่าๆใกล้80
1: ไอ้พวกที่มา80ที่ฝรั่งอ่ะที่มามันแฟร์เวลกันไปหมดแล้วนะ
2: ใช่
1: แล้วเขาก็เล่นปิดไม่เขาเล่นปิดคอนเสิร์ตของเขาไปเรียบร้อยหมดแล้ว
2: อ๋อ
1: แล้วเขาก็มาอีก
2: แสดงว่าแฟร์เวลนี่มันจะแปลว่าอะไร
1: แฟร์เวลไม่มีจริงกันในโลกนี้
2: อ๋อเหรอแสดงว่าอันนี้ทำ
1: เป็น
2: แฟร
1: ์
2: เวล
1: อันนี้ผมไม่ร
2: ู้แล้วจะมาเล่นกันต่ออีกไหม
1: ก็อาทิตย์หน้าก็เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตคาราบาวอีกที่ประกาศยุบวงไปแล้วเนี่ยก็เล่นกันอยู่เนี่ย
2: ก็เล่นกันต่อเอ๊ะแล้วจะถ้าอย่างนั้นจะประกาศกันทำไมว่าเลิกเล่น
1: น่ะไม่ทราบเหมือนกัน
2: ดิฉันก็งงอยู่เน
1: า
2: ะ
1: อนารู้แล้วนะ
2: ทั้ง
1: ที่รู้อยู่ก็ต้องไปดูนะเพื่อไปที่จะไปร้องเพลงเก่าๆที่บางทีงานนี้เขาขุดเพลงตั้งแต่ยุคอีซึนที่ยังเป็นโฟกซองมาเลยน
2: ะ
1: แล้วเขาก็ขึ้นมาเล่นแล้วก็โดยเฉพาะเพลงที่คุณจะไปซิงอะลองเพลงนี้แน่นอนวันนั้นเราซิงอะลองกันไปเรียบร้อยแล้วเพลงนี้

0: เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ถูกนำมาเล่นในคอนเสิร์ตนี้ซึ่งเป็นเพลงในยุคที่อีซึ่งยังเป็นโฟกซองอยู่งานเพลงของครูวิมลจงวิไลนะครับอาร์เรนมาใหม่แล้วก็ให้พี่ป้อมอัศนีอาร์เรนแล้วก็คุณโต๊ะเนี่ยก็มาร้องเอาไว้ในเพลงนี้ซึ่งก็เหมือนกับในอัลบั้มที่เขายังเป็นรุ่นโฟกซองอยู่นะครับ
1: ค่ะ hey. เป็นเพลงโปรดเพลงหนึ่งของดิฉันเลยสมัยก่อนก็ร้องเพลงนี้เป็นประจำเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าใครร้องนะ ไม่รู้เลยนะคะจนในที่สุดอ๋อคนร้องอยู่นี่เอง
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โต๊ะเนี่ยเป็นนักเรียนดนตรีเรียนกีตาร์แล้วก็เรียนทฤษฎีดนตรีด้วยกันกับผมนะเป็นอยู่ในคลาสเดียวกันคลาสที่มีพี่ต๋ำจตุรนเอมสบุตรเนี่ยที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเบิร์ตธงชัยชุดที่หนึ่งเลยตอนนั้นพี่ต๋ำก็สอนอยู่ที่โรงเรียนดนตรีศศิริยะนะครับเราก็ไปนั่งเรียนกันแล้วเรียนพวกดนตรีพวกหลักสูตรเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องของการเรียบเรียงอะไรพวกนี้นะครับดีครับก็สามคนที่นั่งเรียนกันอยู่ก็มีเนี่ยครับมีโต๊ะวสันต์นะแล้วก็มีนิ่มสีฟ้า
1: คนที่ร้องเสียงแจ๋วๆนี่แหละ
0: ใช
1: ่ที่เป็นคอรัสอยู่ในเพลงอัลบั้มแทบจะทั้งหมดเลยเนี่ย
0: เราสนิทกันแล้วก็มีผมนั่งเรียนอยู่ด้วยกันในยุคนั้นน่ะทุกคนก็เรียนกันไปก่อนนะแต่โต๊ะก็เล่นดนตรีกลางคืนด้วยกันกับผม
1: คือส่วนใหญ่ดิฉันว่าทุกคนน่ะเป็นนักดนตรีกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เล่นมา by heart เล่นมาจากหนังสือเล่นมาจากที่ตัวเองครูพักรักจำใบอะไรก็แล้วแต
0: ่บูดี
1: ใช่ค่ะแต่การที่มาร่ำเรียนอีกครั้งนึงก็เพื่อให้รู้ว่าอ๋อไอ้ที่เราเล่นเนี่ย
0: ที่
1: มาที่ไปเป็นอย่างไรมาเรียนทฤษฎีดนตรีมันจะได้เข้าใจนะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไอ้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วให้มันดีมากขึ้นไปอีก
0: คุณนิ่มเนี่ยนะเขาไม่ใช่ธรรมดานะเขาเล่นกีตาร์คลาสสิกนะเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของฮักกี
1: ้ฮักกี้อาคม
0: าใช
1: ่
0: เรียนคลาสสิกอยู่แล้วก็มาเรียนทฤษฎีดนตรีอยู่ด้วยกันแล้วก็ส่วนอาจารย์ที่มาสอนอีกก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มบัตเตอร์ไฟที่เป็นพี่ว่าวอนุวัฒน์สืบสุวรรณก็กลุ่มนี้ก็มาจากลูกศิษย์อาจารย์บรูซแกรสตันที่มาจากทางพยัพเชียงใหม่นะครับและอาจารย์บรูซเองก็มาวนเวียนอยู่ที่นี่แหละ
1: ค่ะที่ซิซิลิอา
0: ครับแล้วก็เพราะว่าอาจารย์บรูซกำลังทำฟองน้ำตอนนั้นนะครับวงฟองน้ำ
1: ตอนนั้นอาจารย์บรูซอยู่ที่พยัพ
0: ครับ
1: ค่ะนะคะไปสอนมาจากอเมริกาแล้วก็ไปสอนอยู่ที่เชียงใหม
0: ่ใช่แล้วก็มาสอนกูตุ้มด้วยนะ
1: อ๋อแน่นอน
0: ลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์อาจารย์บรูซเนี่ยกูตุ้ม
1: ใช่ใช่ดิฉันเรียนร้องเพลงกับครูบรูซค่ะ
0: สอนที่จุฬาเหรอครับ
1: ใช่ค่ะสอนที่คณะอักษรศาสตร์นะคะ
0: เราลูกศิษย์อาจารย์เดียวกัน
1: ค่ะใช่คือพูดมาทั้งหมดรู้จักกันหมดเลยนะนะคะเพราะว่ามันอยู่ในยุคที่เราทุกคนเป็นดนตรีกันอยู่นะคะดิฉันก็ร้องเพลงเป็นเล่นดนตรีได้บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ตรงช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังแสวงหานะคะกำลังแสวงหาดนตรีแนวใหม่กำลังแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
0: คือหลายๆคนที่เล่นเก่งแล้วมาเรียนเพิ่มเติม
1: ใช่
0: เชื่อไหมว่าผมเรียนอาจารย์เรียนกับอาจารย์ดนูนะฮะในเรื่องของการเขียนสกอร์ออร์เคสตราชันเรื่องของการCounterpoint เรื่องอะไรพวกนี้ทฤษฎีดนตรีแล้วเพื่อนร่วมรุ่นที่นั่งเรียนอยู่ด้วยกันเป็นใครรู้ไหมครับ
1: ใครเอ่ย
0: พี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์กับพี่ไพฑูรย์วัทยากรมือเบสองค์ออริเอนทัลฟัง
1: ค่ะค่ะ
0: คือเขาประดับนั้นแล้วแต่เขามาเรียนเพิ่มเติมในการเขียนสกอร
1: ์ค่ะทุกคนเล่นได
0: ้เล่นได้หมด
1: ทุกคนมีความรู้มากมายมีฝีมือนะคะแล้วก็มีประสบการณ์มามากมายแล้วแต่ว่าก็แบบหนึ่ง
0: มาเรียน
1: มาเรียนเพื่อให้ตัวเองรู้เพิ่มมากเติมมากขึ้นอีก
0: เติมไงเติม
1: ใช่
0: เติมกับประสบการณ์ที่ทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนเล่นดนตรีกลางคืนกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่หยุดที่จะเรียนรู้ไงผมก็เอ๊ะพี่เติร์นมาเรียนทำไม พี่เป็นเจ้าของค่ายแล้วเนี่ยนะแต่ว่าแล้วก็เล่นเป็นThe Impossible เล่นมาจนถึง Oriental Funk แต่พี่ก็ยังมาหาความรู้เพิ่มเติม
1: ดิฉันว่าไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน
0: ใช่
1: ค่ะนะคะต้องทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเติมไปได้เรื่อยๆเพราะดิฉันว่าดนตรีเนี่ยมันก็ถึงแม้ว่าคุณจะมาทางร็อกสมมุตินะ

0: แต่การที่คุณมาเรียนทางด้านของเขียนสกอร์ซึ่งมันเป็นแนวที่มันสูงขึ้น
1: ใช่
0: นะคะอย่างอาจารย์ดนูอย่างนี
1: ้
0: มาสักขนาดนี
1: ้
0: เราก็เรียนได
1: ้
0: เพราะว่ามันรากเดียวกัน
1: นั่นน่ะสินี่แหละคนที่ไม่ยอมหยุดเรียนรู้ทั้งที่ตัวเองก็เก่งมากๆอยู่แล้วนี่ก็ยกเป็นอุทาหรณ์ให้เข้าใจด้วยว่านักดนตรีที่เก่งๆเขาไม่หยุดเรียนรู้กัน
0: ยกเป็นตัวอย่างค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับจะได้เห็นแล้วก็จะมีความพยายามว่าเราไม่สายเกินไปนะแล้วก็แม้กระทั่งพี่ป้อมเองก็เล่นดนตรีประจำกลางคืนแต่ว่าก็ฮึดฮัดขึ้นมาที่จะมาทำอัลบั้มของตัวเองขึ้นมาก็ค่อยๆเริ่มต้นจากตอนที่จากโฟกซองขึ้นมาทำอัลบั้มแยกออกจากอิซึนออกมาเป็นอัศนีกับวสันต์ชุดแรกเลยกับเพลงนี้ครับ

พลงนี้ดนตรีโดยพี่จอร์ดและก็พี่ป้อมอัศนีส่วนเนื้อร้องโดยพี่เขตอรันเลิศพิพัฒน์ครับธีมเรื่องเพลงนี้มาจากตอนที่อัศนีไปทำคอนเสิร์ตให้ไปทำอัลบั้มให้กับธเนศวรากุลนุเคราะห์ครับกลับมาจากที่อังกฤษแล้วหอบของมาเต็มเลย พี่ป้อมบอกว่าโอ๊ยมันหอบฟางอะไรกันไปเยอะแยะเป็นบ้าหอบฟางเลยก็เลยเอามาเป็นธีมอัลบั้มซะเลย

0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
3: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
0: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: เปิดเบรกนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่ายินยอมดีนิติพงษ์เขียนเพลงนี้เนื้อดีนะส่วนดนตรีก็เป็นพี่จอร์ดกิจโชคที่พัฒนา
1: ค่ะ
0: งานเพลงของอัศนีวสันต์จะติดหูเราง่ายมากเลย
1: ค่ะ
0: ด้วยท่วงทำนองนะครับคุณตุ้ม
1: ค่ะ
0: ก็การที่การจะมีประสบการณ์ในการเขียนเนื้อเพลงอ่ะให้มันติดหูเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์มากๆในการเลือกหยิบตัวโน้ตอะนะ
1: ใช่แล้วก็คำด้วยนะคะคำที่มันง่ายหน่อยนะแต่ว่าโดนแล้วกินฟังแล้วมันกินใจดิฉันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเพลงของอัศนีนะคะเนื้อมันโดนใจได้ง่ายอะแล้วก็มันมีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่เสมอเสมอเลยจะสังเกตได้ว่าทุกเพลงอ่ะเขาจะเป็นสุภาพบุรุษอยู่ในหลายแง่
0: ม
1: ุมแต่อย่างยินยอมนี่ก็คือว่าคือรักมากเรื่องไหมซึ่งหลายคนจะแบบโอ้ยชอบจังเลยผู้ชายแบบนี
0: ้
1: นะยังไงก็ยอมทุกอย่างเลยนะคะพร้อมทำตามด้วยความยินยอมเห็นปะคือแบบซีโรราบมากเลยอ่ะผู้หญิงก็จะชอบเนี่ยอันนี้อีกแนวหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ความเป็นสุภาพบุรุษในแต่ละเพลงนั้นจะมีแง่มุมที่แตกต่างนะคะ
0: มันมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งที่วันที่สองที่เราไปดูรอบแรกนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ตอนที่เขาค่อยๆขยับคนทีละนิดก่อนเริ่มจากตรงกลางก่อนเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คนกลางก็มายืนข้างเราอยู่ A3ก็อยู่ข้างๆเวทีแถวที่5คราวนี้พอมาถึงจนถึงช่วงที่เขาซ่อมตรงนั้นเสร็จมันก็ลามมาเรื่อยๆมาจนถึงทางเราสุดท้ายเราก็ต้องยอมลุกออกมาด้วยความยินยอมไม่อยากลุกเนี่ย
1: เขาเดินมาบอกลุกครับลุกครับไม่ยินยอมได้ยังไงล่ะ
0: ใช่ไหม
1: ก็จะงงๆดูคอนเสิร์ตอยู่เอ๊ะลุกไปไหน
0: ใช
1: ่ตอนแรกดิฉันงงรู้ป่ะนั่งอยู่เอ๊ะทำไมมันมีคนมายืนอยู่ข้างดิฉันเต
0: ็มไปหมดเลย
1: เอ๊ะแล้วยังไงตอนนึกอะไรรู้ไหมขายบัตรยืนมายืนบนนี้ด้วยเหรอข้างหน้าก็มีบัตรยืนแล้วไม่ใช่เหรอยังมีบัตรยืนมาตรงนี้อีกเหรอ
0: ที่แท้จริงๆก็คือเขากำลังซ่อมที่นั่งของคนกลุ่มนั้นอยู
1: ่ก็ไม่รู้ไงเพราะเขาไม่ได้ประกาศว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะ
0: แต่คนที่อยู่ข้างบนน่ะอัศจรรย์บนน่ะเขามองลงมาเขาเห็นหมดไง
1: เขาเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม
0: เราอยู่ข้างล่างอ่ะ
1: เราไม่รู้หรอก
0: ระดับเสมอตา
1: ค่ะ
0: ฟังไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่อง
1: ดิฉันก็สนใจแต่บนเวทีแหละเพราะฉะนั้นดูอยู่แต่พี่ป้อมพี่โตสองคนนี่แหละนะคะเพราะขนาดว่านั่งอยู่ข้างล่างแล้วนะอยู่กลางๆเนี่ยก็ยังเห็นทั้งสองท่านเป็นตัวเล็กๆอยู่ดีนะคะก็เลยต้องแบบเฮ้ยขยับซ้ายขยับขวาเพราะว่าด้วยความที่เก้าอี้เนี่ยมันเสมอกันใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าคนข้างหน้าเขาขยับฉันก็ต้องขยับตามด้วยหาตามช่องของศีรษะ
0: จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าในพื้นที่เขายกขึ้นมาเนี่ยนะคือเขายกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมีคนยืนอยู
1: ่ค่ะ
0: เป็นประมาณโหพื้นที่ที่คนยืนอยู่ตรงนั้นก็เยอะมากเลยนะแล้วพอจากนั้นเนี่ยเขาก็ยกตรงพื้นที่เราขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เสมอกับศีรษะของคนที่ยืนประมาณเมตรหนึ่งอ่ะพอนั่งแล้วมันจะพอดีใช่ไหมครับมันก็เราก็คือขึ้นมาแต่ว่าบนพื้นที่ที่เรานั่งกันอยู่นะมันเป็นแฟลตก็หมายความว่ามันเรียบมันไม่ได้มันไม่ได้มีเป็นชั้นๆขึ้นไปเหมือนพวกที่นั่งอยู่บนนั้นอยู่แล้วนะครับขอเรียนให้ทราบนิดนึงว่าพื้นที่ที่นั่งอยู่ข้างล่างอ่ะเป็นพื้นเวทีที่สร้างขึ้นมาใหม
1: ่ค่ะเป็นอัฒจันทร
0: ์บนพื้นเดิมที่เป็นพื้นปูนเพื่อยกขึ้นมาใหเหนือศีรษะของคนที่ยืนเพื่อที่จะดูได้ชัดขึ้นแต่บนนั้นมันพื้นเรียบเท่ากันใช่เพราะฉะนั้นที่ครูตุ้มบอกว่ามองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าคนนั่งหน้าเรา5แถวอ่ะเขาถ้าใครที่สูงกว่าเรานิดนึงเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นก็ต้องโยกไปโยกมา
1: คือถ้าส่วนตัวนะถ
0: ้
1: าเป็นแบบนั้นนะดิฉันว่าเขาต้องยกเวทีอัพขึ้นไปอีกนะคะองศาที่เรามองเนี่ยจะได้ไม่ต้องจะได้พ้นศีรษะคนข้างหน้านะคะถ้าเผื่อว่าคุณยกพื้นที่นั่งคนดูแต่ไม่ยกเวทีมันก็เท่าเดิมอ่ะ
0: เขาก็ต้องการให้คนยืนข้างหน้าเห็นไงคนมียกสูงแงนคอใช่ไหมอ
1: ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแง่คิดสำหรับคนที่จัดคอนเสิร์ตก็สุดแท้แต
0: ่
1: นะคะว่าเขาคิดอย่างไรนะ
0: แล้วก็มีอยู่ช่วงพอเราถูกยืนออกมาอยู่ตรงนั้นก็เลยมายืนร้องอยู่ตรงข้างๆเพราะว่าตรงนั้นยังเป็นช่วงซิงอลองกันอยู่นะครับแล้วเพลงที่คุณตุ้มยืนร้องอยู่กับพวกกลุ่มครูที่สอนร้องเพลงกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีเพลงนี้อยู่ด้วยซึ่งผมถือว่าทุกคนร้องกันทั้งฮอลล์เลย เป็นเพลงที่พี่ป้อมแต่งเอาไว้ในยุคแรกๆเลยแล้วก็ฮิตมากๆครับSing along กันไปด้วยกัน

0: พูดถึงเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ป้อมทำเองทั้งหมดเลยนะแต่งเนื้อร้องแต่งทำนองเรียบเรียงดนตรีเล่นกีตาร์เองแล้วก็ร้องเอง
1: เมาหมดเลยเพลงของพี่ป้อมเนี่ยนะเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขาก็คือเขาจะพูดเขาจะเออเขาจะอะไรเนี่ย
0: กับซาวด์มิกซ์ของเขาจะมีเล็กๆน้อย
1: ๆมันจะเป็นแบบเล็กๆแซกๆอยู่ข้างในอยู่เสมอ
0: มีเสียงเซ็กซี่เซ็กซี่เล็กๆที่เขา
1: ใช่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อันนี้ถามนิดนึงในฐานะที่อย่างเสียงของพี่ป้อมเนี่ยเสียงสูงมากใช่ไหม
0: สูงฮะสูงเลย
1: เกินผู้ชายทั่วไปไหม
0: ก็เขาร้องแบบเหมือนร็อกอ่ะเขาก็ใช้เสียงพุ่งเอา
1: พุ่งมากเลยนะแล้วก็เสียงสูงมากมากด้วย
0: เวลาเปลี่ยน
1: นั่นสิ
0: โหเนี่ยใครที่ลองไปร้องกับในคีย์แผ่นจะรู้เลยต้องร้องสูงมากนั่นแหละมันเลยพอร้องไปก็ต้องร้องเออไปด้วยเพราะมันพุ่งอ่ะ
1: เสียง
0: คือเป็นนักร้องที่เล่นเพลงร็อกได้ดีแล้วก็แต่ยังตัวเองก็ยังชอบงานเพลงที่เป็นโฟกซองเพราะว่าเริ่มต้นของอัศนีวสันต์นะเริ่มจากอีซึนที่เป็นนักดนตรีที่ชื่นชอบงานเพลงแนว Crosby, Still, Nash & Young หรือว่า Eagles America อะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นก็เลยจะมีคาแรคเตอร์ของการใส่กีตาร์โปร่งที่เป็นอะคูสติกเข้ามาเสริมอยู่ในบทเพลงของเขาด้วยแต่พอตัวเองมีความเป็นร็อกก็เป็นเหมือนEagles ที่ทำโฟกเป็นโฟกร็อกนั่นเอง
1: ค่ะแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมระหว่างที่ดูคอนเสิร์ตเนี่ยกูรูทำอะไรเดี๋ยวฉันหันไปกูรูทำอะไรอ่ะเทียบคีย์เทียบทำไมอ่ะเฮ้ยนี่พี่ป้อมเขาไม่ลดคีย์เลยเหรอเพลงเนี้ยคือดิฉันก็ขำนะคือไม่ได้ดูคอนเสิร์ตแบบเพลิดเพลินนะแต่มาเช็คว่าเพื่อนทำอะไรบ้าง
0: ดูดิป้อมกับโต๊ะเขาลดขี่ไหมอ่ะ
1: เขาลดขี่ไหมคืออย่างนี้พอคนเราพออายุสูงขึ้นนะคะนะคะแล้วก็พอร้องเพลงเสียงเพลงตัวเองนี่แหละก็มักบางทีก็ไม่ไหว
0: เพราะอายุเยอะๆ
1: เพราะอายุเยอะมากแล้วดันไม่ได้แล้วยิ่งพี่ป้อมเนี่ยเสียงสูงมาก
0: ใช่
1: ดังนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่จะต้องลดคีย์ลงมา
0: ใช่
1: นะคะจะ1สเต็ป2สเต็ปกี่เสียงก็ว่ากันไป
0: ใช
1: ่นะคะกูรูก็เลยเช็คเลยไม่ลดนี่เพลงนี้ไม่ลดคีย
0: ์เ
1: ขายังเก่งอยู่นะ
0: เออผมว่าเขาเจ๋งตรงที่ว่า
1: เขาเจ๋งอะ
0: ซัดแบบคีย์แผ่นเลยแล้วร้องเท่ากับตอนที่เขาออกอัลบั้มหนึ่งเลยโอ้โหเฮ้ยบอกพี่ป้อมไม่ลดคีย์อ่ะโต๊ะก็ไม่ลดโต๊ะ
1: ไม่ลดนั่นสิถึงบอกว่าในวันที่ร้องเพลงเนี่ยนะคะเพลงนั้นเนี่ยอายุไม่ถึง30หรอก
0: ครับ
1: แต่ในวันนี้71แล้วอ่ะใช่ไหมผ่านไป30-40ปี30-40ปียังสามารถร้องได้คีย์เท่าเดิมเนี่ยเจ๋งมากละ
0: นั่นน่ะ
1: พี่เลิกทำไมพี่ถามพี่ป้อมเลยเลิกแสดงทำไมคนดูยังรักพี่อยู่มากมายได้เห็นไหมเนี่ยตะเกียกตะกายซื้อบัตรกันอุดตลุดเลยพี่เปิดแสดงอีกในปีหน้าเขาก็ไปดูพี่อีกแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกแล้ว farewell
0: เขาไม่ว่ากันหรอกนะ
1: เ
0: อองานแบบนี้ก็โดยกลับมาด้วยความคิดถึงก็ได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะเราเชื่อมั่นว่าถ้าคุณจัดอีกถึงแม้จะ farewell ไปแล้วเขาก็ยังอยากดูอยู่ใช่ไหมเพราะเพลงมันยังมีคนฟังเป็นล้านแต่คนมาดูเนี่ยมันหลักหมื่นอะ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เลยทำให้คนที่เขาพลาดโอกาสอะ
1: เขาก็ยัง
0: อยากดูอยู
1: ่
0: เพียงแต่ว่าพี่จะมีโอกาสได้ตรงไหนเอาหนักใครที่ไปพลาดจะจองบัตรถ้าเกิดเขาจะทำอีกนะเอาภาวนาไว้แล้วถ้าทำดีก็ต้องได้ดีละ

0: เพลงนี้แนว Eagles เลย Lying Eye หรือ Peaceful Easy Feeling เป็น Country Rock ที่ทำดนตรีก็แต่งโดยพี่อุกฤษพลางกูลนะครับแล้วก็คนที่เอามาเติมแต่งเสริมก็คือพี่ป้อมและพี่เขตอรันเขียนเนื้อลงไปนะครับงานเพลงแนว Country Rock แบบ Eagles อย่างนี้แหละก็เข้าสู่ตลาดที่เป็นกีตาร์โปร่งเพราะดีมากเลย
1: ค่ะแล้วเนื้อหาก็ดีนะดิฉันว่า
0: ครับ
1: นะเพราะว่าเราก็ได้ยินว่าทำดีต้องได้ดี
0: ใช่
1: นะในทางพุทธมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ในเพลงซะเลยทีเดียวก็เป็นการที่จะตอกย้ำให้กับเด็กๆหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่ฟังเพลงแล้วอืมฮึกเหิมขึ้นมาทำดีต้องได้ดี
0: พี่อุกฤษพลางกูลเป็นมือกีตาร์อยู่กับวง Butterfly นะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนที่พี่อุกฤษออกไปก็เนี่ยแหละพี่ป้อมอัศนีพี่จิรพันธ์ก็มาเสริมทีมกันเป็นหนึ่งในบัตเตอร์ฟลายเพราะฉะนั้นจะมีความสนิทสนมกันมากเลยในกลุ่มบัตเตอร์ฟลายที่ทำงานอยู่กัน
1: พี่อุกฤษเป็นพี่หรือเป็นน้องของพี่อิทธิ
0: เป็นพี่ชายของอิทธิพลังกูลนะแล้วก็เปิดห้องอัดที่ชื่อว่าแจมสตูดิโออยู่ที่ตรงเอกมัยนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่านะผมจำไม่ได้แล้ว
1: ดิฉันก็ไปอัดเสียงที่นั่นนะไปอัดอะไรดิฉันก็นึกไม่ออกที่แจมอ่ะ
0: เพลงแต่งงานเราเนี่ย
1: อุ้ยตายละขอโทษ
0: ใช่ใช่อัลบั้ม
1: ลืมไปแล้วนานเหลือเกิน
0: ใช่โอ้กี่ปีอ่
1: ะ
0: ห้องอัดเสียงแจมที่มีพี่ประจีนทรงเผ่าเป็นหุ้นส่วนด้วย
1: อ๋อค่ะ
0: นักดนตรีมาทำงานกันอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็หลายๆคนก็ทั้งกลุ่มหลายๆทีมที่ทำงานอยู่เบื้องหลังกันรวมทั้งกลุ่มของตัวแม็กอินทอสที่แตกออกมาเป็นวงตาวันด้วยนะครับก็มาทำงานอยู่ที่ Butterfly มาช่วยกันทำงานคุณหมูก็มาหมูที่เป็นวงตาวันก็มาช่วยปุ้มพงพรมก็มาทำงานอยู่ที่ Butterfly ด้วยตอนที่หลังจากที่ออกจากวง แม็กอินทอสมาแล้ว
1: ค่ะButterfly เนี่ยเขาทำเพลงโฆษณานะคะทำเพลงละครทำนู่นนี่นั่นนะคะแล้วเขาก็ซื้อตึกเดียวติดกันเลยกับซาซิลิยะ
0: ครับ
1: ค่ะกับโรงเรียนนะ
0: ครับอยู่ตรงสุขุมวิท
1: หรือตึกเดียวกันดิฉันก็ไม่แน่ใจนะแต่มันก็คืออยู่ด้วยกัน
0: ใช่สุขุมวิทซอย23มันนะครับ
1: ค่ะประมาณอย่าง
0: น
1: ั้น
0: ผมไปเรียนดนตรีก็ไปเรียนที่นั่นแหละ
1: ดิฉันก็ไปร้องเพลงนี้ไม่ร้องตรงนั้นแหละ
0: ห้องอัดก็อยู่ข้างล่างนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าขึ้นไปเรียนชั้นบน
1: ก็ต้องเดินขึ้นไปก่อนแล้วก็ย้อนลงมาที่ห้องอัดข้างล่างนะคะก็เป็นชีวิตหนึ่งของกลุ่มนักดนตรียุคหนึ่งนะคะที่ใช้ชีวิตกันแบบตามหาความฝันจริงๆเพราะทุกคนมีวิถีในการสร้างดนตรีที่ค่อนข้างมีความแตกต่างจากเพลงไทยในยุคนั้น
0: ครับ
1: แล้วต้องบอกเลยแตกต่างมากๆ
0: ใช่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่สร้างแนวร็อกที่เป็นโปรเกรสซีฟแล้วก็สร้างโอ้โหตอนทำ Butterfly นี่ยุ่งมากเลยนะดนตรียุ่งเหยิงเลย
1: ใช่
0: เป็นไซคีเดลิกเลย
1: ใช่ใช่
0: ไซคีเดลิกร็อก
1: ค่ะ
0: เหมือนกับเป็น Pink Floyd เป็นวงดนตรีที่ยากๆอย่างคณะ Yes ซึ่งเป็นขวัญใจของพี่ป้อมอัศนีเหมือนกันนะครับ
1: มี
0: หลายเพลงที่มีกลิ่นของวงดนตรีที่ชื่อว่าคณะ Yes ก็มาดีมากก็ทำออกมาก็ถือว่าในกลุ่มนั้นรวมทั้งได้ทีมงานอย่างปุ้มพงผมเข้ามาตอนหลังๆนะ Butterfly ก็ให้มาช่วยแต่งเพลงให้พี่ป้อมอัศนีอยู่เพลงหนึ่งเหมือนกันที่ผมดูแล้วก็ได้คนเขียนเพลงอย่างณประชาพงสุภัทรซึ่งเป็นทีม A เขียนด้วยกันนะฮะกับเพลงนี้ผมว่ามันน่ารักดีนะ

านเพลงดิสโก้ร็อกแบบนี้มันทันสมัยมากในยุคนั้นเลยเรียบเรียงดนตรีโดยพี่ป้อมอัศนีโชติกุลนะครับเพลงนี้วัวลืมตีนเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมามิวสิกกูรูวันนี้มีเพลงสนุกๆเพราะๆให้คุณฟังกันนะครับ

0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน
1: ์กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistics
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: ปิดด้วยงานเพลงที่เป็นคันทรีร็อกอีกเพลงหนึ่งฝีมือการแต่งของพี่อุกฤษพลังกูลเช่นเดิมนะฮะเหมือนกับเพลงที่เมื่อกี้ผมเปิดไปในเบรกที่แล้วแนว Eagles เลยนะฮะเป็นคันทรีร็อกเลยเหมือนทำดีได้ดีแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยตัวของพี่ป้อมก็เขียนเนื้อกับพี่เขตอรันเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ออกในแนวคันทรีร็อกแบบ Eagles เลยโดยเฉพาะวันที่แสดงเมื่อวันก่อนเนี่ยโต๊ะเอากีตาร์ตัวใหม่ที่เล่นเพลงนี้สโลดขึ้นมาให้ดูด้วยเป็นกีตาร์เทเลคัสเตอร์ที่ทำขึ้นมาใหม่จากที่เดิมเนี่ยสีเดิมของกีตาร์ตัวนั้นก็คือตัวกีตาร์เทเลคัสเตอร์ตัวเก่าที่เป็นสีบัตเตอร์สกอตออกเหลืองๆอ
1: ่ะ
0: เนี่ยเป็นเทกีตาร์เทเลเขานิยมใช้สำหรับเพลงคันทรีไงคุณตุ้มก็เลยก็เป็นทางของโต๊ะเลยก็ที่จะต้องเพลงแบบนี้ต้องใช้กีตาร์แบบ Eagles แบบนี้นะครับก็เพลงนี้ตัวกีตาร์เทเลตัวใหม่โต๊ะเขาก็ใช้เขามีติดสติ๊กเกอร์ไว้ด้วยนะที่ตรงข้างๆกีตาร์เขาอะ
1: ค่ะ
0: เขียนว่าสุขใจก่อนก็เพลงนี้แหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็เซ็นชื่อว่าสันไว้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ตัวเล็กๆเขียนเอาไว้ว่ากีตาร์ตัวใหม่เขาเนี่ยเขาเขียนว่ากระดี่ตัวใหม
1: ่คุณผู้ฟังคะคุณกูรูเนี่ยนะคะไม่ฟังดนตรีดูแต่กีตาร์นะฮะ
0: เก็บรายละเอียด
1: เก็บรายละเอียดจริงๆแล้วก็เห็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่ากล้องเขาก็ซูมให้เห็นใช่ไหมเดี๋ยวฉันก็อ่านเดี๋ยวฉันก็โอเคเขียนว่าอย่างไรเห็นละกระดี่กระดี่ตัวใหม่มันเพลงไหนนั่นนะ
0: กระดี่ได้น้ำไง
1: มันมีแต่กระดี่ได้น้ำแต่ทำไมอันนี้กระดี่ตัวใหม่นะแล้วกีตาร์เป็นยี่ห้ออะไรนะ
0: เป็น Fender Telecaster
1: โอ้ตัวใหม่เลย
0: ใช่ครับก็โดยทำขึ้นมาเป็นสีเรียนแบบตัวเก่าเลย
1: ตัวเก่าพังเหรอ
0: ไม่มันก็ไม่พังหรอกแต่ว่ามันนานมากเกินไปแล้วก็อาจจะเก็บไปแล้วก็ทำรุ่นนี้ออกมาก็สามารถอาจจะไปมีขายได้แล้วนะเพราะว่าเขาทำรีอิชชูอย่างนี้ออกมาเนี่ยก็ใครที่สนใจกีตาร์เทเลอย่างนี้คือรุ่นนั้นมันหาซื้อไม่ได้แล้วไงเขาก็เลยทำออกมา
1: ค่ะ
0: ก็คงจะไปดูได้นะร้าน
1: ถ้าเผื่อคุณจะไปซื้อก็หาซื้อรุ่นกระดี่ตัวใหม
0: ่เทเลคัสเตอร์ใครที่ชอบงาน
1: จำชื่อไว้นะคะคุณเฟนดงเฟนเดอร์คุณไม่ต้องจำนะคะคุณจำว่ากระดี่ตัวใหม
0: ่ไปที่ร้านมิวสิกคอนเซปต์นะ
1: อ๋อค่ะ
0: ก็ร้านของเฮียเหลียงเก่า
1: ตัวหนึ่งจะแพงไหมเนี่ยกูรู
0: ้อ๋อก็หลายหมื่นอยู่นะถ้าเป็นเฟนเดอร์เทเลนะครับก็เป็นงานคันทรีก็ต้องใช้แนวเนี้ยใสๆหน่อย
1: ค่ะถ้าสำหรับคนที่ชอบกีตาร์เนี่ยนะดิฉันว่าหลายหมื่นมันก็คุ้มค่าเนาะเพราะกีตาร์เนี่ยก็แปลกค่ะนะคะยิ่งเก่าราคายิ่งขึ้น
0: ใช่ๆ
1: ไม่มีราคาตกเลย คุณซื้อรถยนต์เนี่ยราคาตกนะ
0: ใช้
1: ไปเนี่ย
0: ซื้อมาเป็นล้าน
1: ซื้อมาเป็นล้าน
0: ขายเป็นแสน
1: ใช่ๆค่ะนะคะแต่กีตาร์นี่ไม่ใช
0: ่
1: นะคุณเก็บไปแล้วเล่นไปเรื่อยๆแล้วค่ะยิ่งมีรอยถลอกมีการใช้งานเนี่ย
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้เขานิยม
1: โอ้โหจะยิ่งแพงหนักขึ้นไปอีก
0: ครับ
1: อันนี้ฉันก็ไม่เข้าใจ
0: ผมมี
1: คนเล่นกีตาร์ทั้งหลาย
0: มีกิบสันอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นรุ่น335นะครับเป็นรุ่นที่เขาเป็นเรียกว่ากิบสัน TD 335 335ที่ลารีคาร์ตันเล่นแต่ว่ารุ่นที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเป็นรุ่นที่โรงงานแรกของกิบสันเลยอยู่ที่กาลามาซูมีบัตรมีตัวใบเซอร์ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ปิดโรงงานนี้ย้ายไปตั้งโรงงานใหม่ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นกีตาร์กิบสันที่ทำอยู่ในกาลามาซูทั้งหมดเนี่ยคือราคาขึ้นแบบพรวดไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: จากไอ้ที่คุณว่าหมื่นเนี่ยมันขึ้นไปเป็นล้านอะ
1: โอ้ my god ตัวไหนคะคุณฮะ
0: ตัวจิ๊บสันสีแดง
1: มันอยู่ไหนฮะ
0: สีเชอร์รี่ของผมเนี่ยผมว่ารุ่นของผมเนี่ยน่าจะถ้าสภาพสวยๆดีๆก็ขึ้นล้านแต่ว่าถ้าใช้เก่าๆหน่อยก็น่าจะอยู่สัก 6-7 แสนนะต้องมีสัก 7 แสนไม่ใช่ 70,000 นะแล้วผมยังมีอยู่เลยมันแล้วทั้งกล่องทั้งใบเซอร์ที่เขาโหเก่า
1: คุณประกาศนี่คุณประกาศขายเหรอคะ
0: ยังไม่ได้ขายครับ แต่เพียงแต่ว่าผมเข้าไปเช็คดูที่ Amazon เช็คดูที่ eBay ที่เขาขาย
1: เวลาเขาเช็คนะคุณเขาจะมีความสุขมากเลยกีตาร์ผมราคาเท่านี้ แต่ถามว่าขายไหมไม่ขายเนี่ยคือพวกเล่นกีตาร์จะเป็นแบบเนี้ยสะสมไว้แล้วก็พอใจว่ากีตาร์ของตนเองนั้นแหมราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่กูรูเขาเป็นอาชีพเขาไงใช่ไหมเพราะว่าสมัยก่อนก็คือเล่นคอนเสิร์ต
0: ใช่ครับ
1: ก็จำเป็นจะต้องมีกีตาร์ตัวนั้นตัวนี้สำหรับ สำหรับแต่ละเพลงที่มันต้องการเสียงที่มีความแตกต่าง
0: มันเล่นทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็อัดเสียงด้วยบางทีเราก็อยากได้ความแตกต่างก็เลยซื้อมาเพื่อทำงานเคยถามแม่เหมือนกันว่าอูแม่ผมจะซื้อกีตาร์ตัวนี้ได้ไหมแม่ถามว่าถ้าซื้อมาแล้วมันต่อเงินได้ไหมมันเป็นทำงานหรือเปล่าอ
1: ่ะมันต่อเงินเข้าใจได้
0: ก็ซื้อเลยโอ้หลังจากนั้นผมก็ซื้อกระหน่ำเลยหันมาดูอีกที20กว่าตัว
1: คุณแม่ไม่น่าพูดขนาดนี้เลยนะคะโอ้โหบอกว่าต่อเงินน่ะ
0: ค
1: ะแนนเลยซื้อสเต็มไปหมด
0: ก็คือมันเอามาทำหากินใช่ไหมล่
1: ะ
0: แล้วเราเล่นคอนเสิร์ตนะตอนนั้นก็เล่นด้วยแล้วก็เปลี่ยนกีตาร์ไปเรื่อยๆกีตาร์ห้องอัดก็เอาไปเล่นใช้บ้างตอนนี้หันมาดูอีกทีเออรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยไหวละ
1: ค่ะเพราะบางตัวนี้น้ำหนักเยอะมากเลยเป็น10กว่ากิโลนะกีตาร
0: ์ถึง
1: ถึงมั้ย
0: แต่ว่าถ้าแค่ 5-6 กิโลก็หนักมากแล้วอ่ะคุณ
1: อ
0: ุ้ยหนักจริง
1: ไม่รู้อ่ะ
0: กิบสันเนี่ยหนักมาก
1: ค่ะ
0: เล่นไม่ไหว
1: แต่ถ้าเผื่อคุณผู้ฟังฟังแล้วแบบโอ้แพงนะคุณลองนึกดูว่าเวลาที่คุณซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ในยุคนี้เนี่ยเท่าไหร
0: ่เออมันก็เหยียบแสนแล้วนะ 8-9
1: โทรศัพท์เครื่องใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะ 30,000 40,000 นะ
0: อันนี้มันไม่ใช่กระดี่ตัวใหม่แล้วนะ
1: ใช่ๆพูดถึงไง
0: เป็น Samsung เป็น
1: ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคุณใช้ไปแล้วมันก็จะสูญไปเลยนะ
0: ใช่ๆ
1: นะคะราคาไม่ขึ้น
0: หรือประมาณ
1: แล้วราคามันก็แพง
0: 4-5,000
1: ใช่ราคามันก็แพงพอๆกันกับกีตาร์แหละ
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: แต่ถ้าซื้อกีตาร์ 80,000 เออแสนหนึ่งโอ้โหคุณแล้วพอมันเลยไปในช่วงหนึ่งแม่ราคามันขึ้นสนานเลย
1: คุณผู้ฟังคะตอนนี้หน้าดิฉันเนี่ยนะคะมีกีตาร์อยู่ประมาณเดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7 7ตัววางตั้งเรียงอยู่ข้างหน้าดิฉันนะคะแต่ละทรงแต่ละแบบเยอะมากนะคะแต่เขาบอกดิฉันดีใจมากกูรูเปลี่ยนหลังจากที่ซื้อกีตาร์แบบราคาแพงๆมาแล้วตอนนี้เปลี่ยนใหม่ที่ดิฉันพูดถึง7ตัวนี้นะคะราคาประมาณตัวละ300บาท
0: เป็นโมเดลฮะเล็กๆเอามาเก็บแล้วฮะเพราะว่ามันไม่มีที่จะเก็บแล้วก็มันคิดว่าจะระบายออกแล้ว
1: เปลี่ยนเป็นโมเดลแทนค่ะที่ตั้งอยู่เล็กๆนี่คือโมเดลอันตัวละประมาณคืบหนึ่งนะคะ
0: คือสมัยก่อนใครจะมาขอไอ้นี่ตัวจริงฉันมีเกือบหมดเลยนะเนี่ยที่มันอยู่ข้างหลังแต่ครั้งนี้มันมีอย่างนี้ครับคือว่าบางตัวเล่นไม่ไหวจริงๆฮะยังอยากขายอยู่เลยนะแต่ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไรแล้วเพราะว่าเก็บไว้ก็เล่นไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: มันหนักอ่ะแล้วมันสะพายบ่าเนี่ยมันหนักมากแล้วเราก็เล่น
1: แบกหามละ
0: เจอก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะหาทางเอาไว้เฉพาะตัวที่เราอยากได
1: ้
0: เอาไว้เล่นจริงๆ
1: ตอนนี้ก็กลับมาสะสมเป็นโมเดลกีตาร์แทนดิฉันว่าก็เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของเราตอนนี้นะคะ
0: คือมันซื้อมาแล้วมันก็รักไง
1: เข้าใจ
0: แล้วแต่ละตัวมีสตอรี่หมดน่ะ
1: เข้าใจค่ะคุณดิฉันไม่ได้ว่า
0: ล่
1: ะด
0: ิ
1: ฉันเข้าใจคุณ
0: ลายเซ็นลาลี่คาร์ตันลายเซ็นของอูแต่ละศิลปินอ
1: ันนี้อยู่ไหนของลาลี่คาร์ตันคุณอย่าไปใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวลายเซ็นเขาจะหายไป
0: มีอยู่ตัวนึงที่เป็นกีตาร์โปร่งที่ตั้งไว้หัวเตียงอันนั้นก็ลาลี่คาร์ตันเล่นทุกคืนเลยตัวเล็กๆ
1: เล่นทุกคืนจะมันจะจางอยู่แล้วนะจะเหลือแค่คาวเท็กซ์อยู่แล้วอะ
0: ลาลี่คาวเท็กซ์แม้มันรักอะแล้วตัวแต่ละตัวก็มีสตอรี่ว่าเพลงนี้ตัวนี้เล่นคอนเสิร์ตให้เจตัวนี้เล่นคอนเสิร์ตให้มาช่าใหม่อะไรคือมันเล่นเยอะไงแล้วก็มันก็เลยอ้อมันมีสตอรี
1: ่
0: ก็รักเขาก็เลยแต่ว่าบางทีก็ต้องตัดใจนะ
1: ค่ะ

0: เป็นเพลงที่เพราะจริงๆ
1: หวานมาก
0: หวานนะพี่ป้อมร้องเพลง
1: มากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไงว่าเพลงของพี่ป้อมแต่ละเพลงเขามีความเป็นสุภาพบุรุษนะอันนี้คือรักมากใช่ไหมแล้วก็สุภาพสตรีไม่ยอมตอบสักทีปากเธอแข็งรู้ไหม ใช่ไหมเธอไม่ยอมพูดฉันก็เลยรออยู่นี่แหละรอให้เธอพูดเห็นไหมดูสิไม่ละจากเธอไปก็ยังรออยู่น่าสงสารน่ะเป็นคนน่าสงสารมากในเพลงนี
0: ้ก็เวลาเราได้ยินนะในคอนเสิร์ตอะทุกคนก็ร้องไปพร้อมๆกันไปหมดเลย
1: มัน
0: น่ารักอะเพราะว่าคุณจะได้อารมณ์ที่เรียกว่ามันสเตอริโออ่ะเขาร้องกันทั้งฮอลล์นะ
1: อู้ยิ่งกว่าสเตอริโออีกเนาะสเตอริโออย่างซ้ายขวา
0: ใช่
1: หลังอันนี้มีหน้าด้วย
0: เออ
1: แล้วมีตรงกลางคือเสียงเราเองเข้าไปด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เออหลายคนก็เหมือนว่าอุ้ยดูคอนเสิร์ตอารมณ์ของมันไม่ได้อยู่แค่ว่าจะไปดูแค่ไลฟ์นะแต่มันมีอารมณ์ร่วมด้วยนะในการที่ไปอยู่ในผมว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะเหมือนที่เวมบลีย์ละที่อังกฤษนะครับอังกฤษก็กำลังใช้วิธีที่ว่าเวมบลีย์เนี่ยคือใครเข้าไปร่วมในคอนเสิร์ตถือว่ามีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์อันนี้ก็เหมือนกันนะคนมานั่งอยู่ในฮอลล์เนี้ยแฟร์เวลในโชว์นี้ก็เหมือนได้อยู่ในประวัติศาสตร์ของการทำโชว์นี้เหมือนกัน
1: ใช่เดี๋ยวเราสองคนก็จะได้เข้าไปร่วมประวัติศาสตร์ของพี่ป้อมด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่9ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายจริงๆเราจะไปนั่งฟังจริงๆเลย
0: เพราะว่าเราและทุกๆคนก็รักพี่ป้อมพี่โต๊ะกันน่ะนะครับ
1: ใช่แล้วก็จะมาเล่าให้คุณฟังกันค่ะว่า

0: เดี๋ยวเราต้องเบรกไปฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาวันนี้มิวสิกกูรูเป็นตอนเพลงไทยประทับใจคุณนะครับเนี่ยเปิดมาเป็นแฟร์เวลอัศนีวสันต์มาตั้งแต่ต้นบ่าย2มาเลย
1: ยังมีเพลงของพี่ปอมพี่โตเพราะๆอีกมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันในชั่วโมงสุดท้ายของมิวสิกกูรูวันนี้ค่ะ

ิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: ปิดงานด้วยเปิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงที่ชื่อว่าแม่สาวตางามมาเพลงนี้เป็นเพลงที่อิซึนใช้ในการแข่งประกวดโฟกซองในยุคที่เขาเริ่มมาจากที่ราบสูงเลย
1: ค่ะ
0: คือมาจากที่เลยนะครับแล้วก็เป็นเพลงเก่าๆที่เอาเป็นทำนองแบบเหมือนพวกลำเต้ยพวกอะไรในอีสานที่บ่งบอกตัวเขาเองว่าอิซึนเนี่ยมาจากอีสาน
1: ค่ะใช่
0: เป็นชื่อวงด้วยนะเพลงที่ทำนองก็เป็นของครูแจ๋วสง่าอารัมภีเขียนเอาไว้แล้วก็ตัวเนื้อร้องเป็นพี่อาจินปัญจพันธ์เขียนเอาไว้ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในเวอร์ชั่นเก่าๆเราจะได้ยินจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรร้องเอาไว้
1: จริงเหรอ
0: เ
1: หรอ
0: แบบเก่าๆเลยนะ
1: อ๋อ
0: รักน้องมานานโอแม่ตาวะใช่และอีเซนเอามาทำเป็นแนวแบบอเมริกาก็คือวงดนตรีอเมริกาที่เป็นแนวเพลงที่ชื่อว่าแซนแมนนะครับก็เป็นแนวนี้เลยแล้วก็เอามาอะแดปต์ให้มันเป็นงานเพลงที่เขาถนัดในการที่จะเล่นเพลงแบบครอสบี้สตีลเนสแอนด์ยังแล้วโอ้โหในสมัยนั้นก่อน2520นะเพลงอัลบั้มชุดนี้
1: เดี๋ยวก่อนเมื่อสักครู่นี้เสียงใคร
0: เสียงโต๊ะ
1: จริงอ่ะดิฉันยังนึกอยู่เอ๊ะเดี๋ยวกูรูมาไม้ไหนเนี่ยเพราะเพลงเหล่านี้ก็ไม่น่าจะอยู่แถวๆนี้นะนะอะไรแบบนั้นแต่ว่ากลายเป็นเสียงพี่โต้ร้อง
0: ใช่
1: เก๋อ่ะ
0: เก๋นะแล้วก็ในยุคนั้นน่ะถ้าคุณจะหาเสียงอัศนีจากอัลบั้มชุดนี้คุณจะหาไม่เจอเลย
1: อัลบั้มชุดนี้นี่คือทำเป็นอัลบั้มด้วยเหรออ
0: ัลบั้มของอีซึน
1: อ๋อเป็นอัลบั้มอีสเ
0: ซนใช
1: ่
0: ซึ่งเราก็จะเริ่มพบว่าโอ้งานเพลงแบบนี้นี่มันไม่ใช่ธรรมดาละเพราะว่าเป็นยุคที่เริ่มประกวดโฟกซองในยุคนั้นน่ะนะฮะแล้วเขาก็ได้แชมป์โฟกซองไปนั่นคือการเริ่มต้นของการก้าวเข้ามาสู่วงการเพลงของวงดนตรีสองพี่น้องที่ชื่อว่าอีซึน
1: เราก็ฟังเพลงนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะร้องตามอย่างสนุกสนานนะคะก็ไม่ได้คิดเลยนะว่าเป็นเสียงของศิลปินที่เราชื่นชอบ
0: ครับ
1: เ
0: สียงของโต๊ะวสัน
1: นั่นน่ะสิ
0: ซึ่งในยุคนี้คือเราจะฟังนะจะหาเสียงอัศนีไม่เจอเพราะว่ายังไม่ร้องแบบเก่า
1: ค่ะ
0: นะครับเขาก็ยังร้องเป็นสไตล์โฟกซองธรรมดาย
1: ังร้องธรรมดาธรรมดาอยู
0: ่ใช
1: ่อันนี้รุ่นแรกๆเน
0: า
1: ะ
0: รุ่นแรกเลยที่เพิ่งชนะประกวดมาแล้วก็ได้ทำเทปกัน
1: ซึ่งอันนี้จะมีหนึ่งมิชิดใกล้อยู่ในนี้ด้วยไหม
0: มีช่วงหลังๆก็เอามาหนึ่งมิชิดใกล้มาทำด้วยแล้วก็มีชาวดงมีทัศนาจรอะไรเงี้ยครับครับก็เป็นยุคที่ก่อนดีอิมจะเอามาทำเพลงทัศนาจรชาวดงตรงนั้นด้วย
1: น่าจะเป็นอัลบั้มชุดหายากแล้วมั้งคะคุณ ใครมีนี่สงสัยราคาขึ้นแน่ๆเลยตอนนี้
0: เพราะในยุคนั้นยังเป็นเทปคาสเซ็ตอยู่เลย
1: จริงใช่ๆค่ะ
0: แต่ได้ข่าวว่าหลังๆอาจจะมีคนเอามาทำเป็นซีดีบ้างแต่ว่าก็เอาจากเทปมาก็ยังจะมีเสียงข้าวโพดของเทปคาสเซ็ตอยู่หรือแผ่นเก่าๆที่มันยังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู
1: ่คุณพูดซะเก๋เลยเสียงข้าวโพดอย่างเงี้ย
0: ถ้าใครที่เคยเล่นแผ่นไวนิลจะพบว่าแผ่นเสียงเก่าๆเนี่ยเวลาเราเอาตัวเข็มมาวางน
1: ะ
0: มันหมุนมันก็จะมีเสียงนะมีป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู
1: ่
0: นั่นแหละคือเสน่ห์ของเขา
1: เสียงคลืดคลาดคลาดเสียงที่มันความไม่สมบูรณ์ของแผ่น
0: ครับ
1: ถูกไหมเรียกซะน่ารักหิวขึ้นมาทันทีป๊อปคอร์น
0: แนวอีซึนไง
1: เข้าใจ
0: อีซึนตอนนั้นอ่ะผมฟังเขาร้องเพลงกีตาร์โฟกแล้วประสานเสียงในยุคนั้นมันเพราะแล้วมันก็น่ารักด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: แต่ดิฉันชอบมากเลยกับไอเดียที่เอาคำว่าอีสานมานะเพราะว่าตัวเองเป็นคนจังหวัดเลยก
0: ็
1: ไม่ได้ทิ้งสิ่งที่ตัวเองมีนะคะเอาอีสานมาแล้วก็มาแปลงเป็นอีซึนนะฟังดูดี
0: ถามพี่ป้อมเหมือนกันนะถามพี่ป้อมแล้วอีซึน
1: อ
0: ่ะแปลว่าอะไรวิป้อมก็บอกว่าไม่เป็นไม่อยู่ไม่คือ คือ is not
1: ไม่หือไม่อือ
0: ก็เป็นแนวที่ creative
1: ค่ะสุดยอดมาก
0: คิดมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว นะฮะ อยากจะฟังอีซึนอะไรที่เป็นยุคนี้อีกไหมมันก็มีทัศนจรมีชาวดงชีวิตกับความหวังอะไรเนี่ยแกะเจ้าเล่ห์อะไร
1: ไม่เคยฟังเลยอะไรแกะเจ้าเล่ห์เนี่ย เออน่าสนใจ
0: มันเป็นเหมือนกับว่าเหมือนนิทานอีสปอะ
1: เออจริงเหรอ
0: แล้วก็เออที่แกะมันไปทะเลาะกับตัว
1: เออเป็นเรื่องอย่างนั้นเลยเหรอเอออย่างชาวดงทัศนาจรดิฉันก็เคยได้ยินนะแต่แกะเจ้าเล่ไม่เคยได้ยินถ้าจะเปิดนี่มีให้เปิดให้ฟังไห
0: ม
1: จริงป่ะ
0: จริง
1: ขอฟังสักนิดนึงได้ไหมอ
0: ยากฟังจริง
1: อยากฟังจริงเพราะไม่เคยฟัง
0: เ
1: ออคุณผู้ฟังคนไหนเคยฟังบ้างไม่เคยนะ
0: ก็อาจจะมีถ้าคนยุคนี้ที่เคยซื้อเทปไว้แล้ว
1: อ
0: ันมาฟังแกะเจ้าเล่
1: ขอฟังแกะเจ้าเล่นิดนึงจากอีซึน
0: ฟังแล้วก็ขำๆดีเหมือนกันนะครับหาเสียงพี่ป้อมให้เจอแล้วกัน
1: เออจริง

จ้าเสือร้ายตายใจด้วยความโลภคิดว่าจะได้กินทั้งกวางและทั้งแกะเลยเสียรู้เจ้าแกะตัวนั้น

0: ตัวกูลงกลนี่คือเสียงพี่ป้อมอัศนีนะครับแต่เสียงที่เล่าตอนกลางเป็นเสียงของพี่โตวสัน
1: ฮะแล้วคนร้องเป็นพี่ป้อมจริง
0: เป็นพี่ป้อมฮะคุณจำเสียงพี่ป้อมนี่แหละครับ
1: ไม่ใช่เลยอ่ะ
0: เห็นไหมคุณจะหาเสียงอัศนีไม่เจอ
1: ไม่เจอเลยแล้วเขาร้องตอนที่เขาอายุไม่เยอะด้วย
0: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้ฟังเหมือนอายุเยอะโอ้ยจ่ายจริงเหร
0: ออ
1: ๋อนี่คือเสียงก่อนที่จะกลายมาเป็นอัศนีอย่างทุกวันน
0: ี
1: ้ทุกวันนี้คือดีไซน์ใหม่แล้ววิธีการร้อง
0: ใช่
1: เพราะอันนั้นจะร้องแบบแนวโฟกแนวอะไรแบบนี้นะคะ
0: ถูกต้อง
1: อืมเข้าใจได้
0: นะ
1: อืม
0: นี่ไงพอสิ่งที่เริ่มต้นมันต้องมีเริ่มต้นก่อน
1: ค่ะ
0: เออแล้วเขาถึงจะทำงานเพลงออกแบบนี้ออกมาได
1: ้
0: มันต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนแล้วค่อยๆพัฒนา
1: ค่ะก็แสดงว่าพี่ทั้งสองคนก็ต่อสู้กันมามากมายทีเดียวนะกว่าจะจากวันนั้นที่เริ่มต้นร้องแบบนี้จนมาถึงวันนี้นะคะซึ่งเป็นเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากๆ
0: ค
1: นจำได้แล้วแล้วโดนใจพวกเราทุกคนจริง
0: ๆถูกต้องเป็นการดีไซน์ร้องใหม่ที่ต่างจากตอนที่ร้องกับอีซึน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในคอนเสิร์ตที่เราผ่านไปเมื่อวันที่2อ่ะพอวันที่3กันยายนน่ะเป็นวันที่ทุกปีเนี่ยผมจะคิดถึงมือกีตาร์อีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็เล่นกีตาร์แนวเดียวกับอีซึนกับอัศนีแบบนี้มาตั้งนานแล้ว
1: ค่ะ
0: นะผมกำลังพูดถึงศิลปินล้านนาคนที่ชื่อว่าจรัญมโนเพชรแนวเดียวกันเล่นกีตาร์โฟกเหมือนกันในยุคนั้นวันที่3กันยายนจรัญจากเราไปเมื่อปี2544ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ไม่น่าเชื่อ20กว่าปีแล้วนะ
0: ใช่ปีนี้2569เนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็โอ้โห25ปีพอดีเลย
1: โอ้ทำไมมากมายขนาดนั้นทำไมเวลามันไปเร็วเหลือเกิน
0: ไปเร็วยังจำได้ว่าเรายังไปเผาศพจรัญที่ลำพูนอยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: วันริบุญชัยนะครับ
1: เ
0: ออนั่นแหละเวลาก็ป่านนี้ไปเร็วมากเลยแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักจรัญมโนเพชรในเด็กรุ่นใหม่ๆนะแต่ว่าเขาคือหนึ่งในราชาโฟกซองคำเมืองที่เอาดนตรีโฟกซองอันนั้นน่ะอัศนีวสันมาจากภาคอีสานแต่จรัญเนี่ยมาจากภาคเหนือ
1: ค่ะ
0: ทำดนตรีโฟกมาเหมือนกันเลยแล้วก็เลยทำให้เขามาแจ้งเกิดเหมือนอีซึนนี่แหละแต่ว่ามาในจรัญแล้วก็วงแคนเดิลที่เป็นกลุ่มของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นแนวคล้ายๆกันเป็นร้องประสานเสียงคล้ายๆกันแล้วก็มีสำเนียงที่ไม่ใช่อีสานแต่เป็นสำเนียงคำเมือง
1: พื้นถิ่นจริงๆ
0: พื้นถิ่นจริงๆเลย
1: ทำงานในลักษณะเดียวกันเลยคือ
0: ค
1: ทั้งร้องทั้งแต่งทั้งแสดง
0: ใช่
1: แต่จรัญจะขยายตัวเองไปนิดนึงไปเล่นละครไปเล่นละครไปทำเพลงภาพยนตร์
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ในยุคหลังๆก็เริ
1: ่
0: มปรับตัวเองขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: มาเป็นถอยมาเป็นคนเบื้องหลังมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ในขณะเดียวกันก็ไปเปลี่ยนในอาชีพนักดนตรีไปเป็นนักแสดงด้วยนะจากนักแสดงแล้วผมอยากจะให้เริ่มต้นที่เราไปพูดถึงว่าเขาเป็นดนตรีพื้นถิ่นที่มาจากภาคเหนือเหมือนอีซึนที่มาจากภาคอีสานและนี่คืองานเพลงของโฟกซองคำเมืองที่อู้กำเมืองเลยค่ะเพลงนี้
1: เจ้า
0: ทริบิวต์ให้จรัญมโนเพชรนะครับในโอกาสครบรอบ25ปี

0: นี่แหละครับเป็นสำเนียงที่เป็นกำเมืองจริงๆแล้วก็เข้ามาฮิตในกรุงเทพได
1: ้
0: นะคนเราก็รู้จักตรงเพลงในสไตล์คำเมืองก็จากจรัญมโนเพชรเนี่ยแหละซึ่งทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังหาคนที่จะแต่งเพลงให้ได้อารมณ์อย่างนี้ยากมากเลย
1: ค่ะ
0: เออมีความเป็นคาแรคเตอร์ของความเป็นคนเหนือมากๆเลย
1: ค่ะแล้วก็เอาชีวิตของคนเหนือมาลงมาอยู่ในเพลงค่อนข้างมากเลยทีเดียว
0: เกือบทุกๆเพลงจะเป็นบัลลาดที่เล่าเรื่องราวของคนเหนือเอาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเอาทุกอย่างมาโหเฮ้ยเราว่าเราไม่รู้จักเรื่องราวบางเรื่องที่จรัญพูดเลยนะบางเรื่องนะโอ้โหเขาก็เอามาทำให้เราได้ฟังแล้วอยากขึ้นไปเชียงใหม่ขึ้นไปเที่ยวบนดอยนะมีเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าบ้านบนดอยมันน่ารักนะว่าเขาก็จะเล่าเรื่องของไอ้การอยู่บนดอยมันเป็นยังไงแล้วก็ทำให้คนเมืองอย่างพวกเราต้องไปดูดิว่าไปเที่ยวดูสิว่าคนบนดอยเขาอยู่กันยังไงเพลงที่ผมกำลังจะเปิดนี้ชื่อบ้านบนดอยครับ

0: เป็นบัลลาดที่ออกในแนวโฟกส์แล้วก็เป็นบลูส์ที่เหมือนกับสไตล์บ๊อบดีแลนที่เล่าเรื่องสตอรี่ต่างๆของฝรั่งนะครับแต่นี้เป็นการเล่าเรื่องบัลลาดสตอรี่ที่อยู่ในบนดอยภาคเหนือของเรานะ
1: ค่ะ
0: โอ้มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีข้อคิดดี
1: ๆ
0: คุณไม่ต้องซื้อของนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้หาอาหารกินตามธรรมชาติถ้าคุณอยากกินข้าวคุณก็ต้องปลูกคุณอยากกินปลาคุณก็ต้องไปจับเอาอยากใส่เสื้อสวยๆก็ต้องปลูกฝ้ายเพื่อเอามาทออ
1: ยากถูกหวยล่ะเสียใจด้วย
0: เอิ่นมาก็มีประเพณีหลายเรื่องกันที่มันคล้ายๆกัน
1: แต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนเหนือเพราะว่านะเวลาช่วงเวลาวันที่1หรือ30หรืออะไรอย่างเงี้ยกลางเดือนเอางี้ปันว่ากลางเดือนกับปลายเดือนเนี่ย
0: วันว่าต้องหยุดกันนะ
1: ตรงถนนเนี่ยจะเขียนเลยวันนี้หวยออกวันนี้หวยออก
0: แล้วใช่เต็มไปหมดเลย
1: แล้วขายลอตเตอรี่กันเต็มไปหมด
0: แผงลอตเตอรี่เต็มเชียงใหม่ไปหมดเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นวันหยุดสำหรับร้านอาหารด้วยค่ะเป็นที่รู้กัน
0: หยุดวันหวยออกเนี่ยนะ
1: ใช่เพราะว่าจะไปหยุดทุกวันพุธวันศุกร์คนก็จะจำไม่ได้
0: คนจำไม่ได้ว่าร้านนี้หยุดวันไหนหยุดวันที่1วันที่15 16อะไรเนี่ยตามเนี่ย
1: หยุดวันหวยออกโอเคทุกคนรู้ละ
0: เออผมก็ถ้าคุณผ่านไปจริงๆนะแล้วเส้น118ที่ออกจากเมืองเชียงใหม่มุ่งขึ้นเชียงรายถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับข้างทางมองไปซ้ายขวาคุณจะเห็นตัวหนังสือฟอนต์ใหญ่เบ้อเร่อเลยเขียน3คำเขียนด้วยตัว
1: พยัญชนะ
0: หอวอยอหวยแค่เนี้ย
1: ค่ะ
0: โอ้แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะรถเครื่องจอดกันตึมเลย
1: เป็นความฝันนะดิฉันว่านะได้มีความสุขที่จะได้ฝันไป15วันแล้วก็ฝันเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ละ
0: ว่ากันอีกที
1: นึงก็ว่ากันอีกทีได้ฝันกันเป็นระยะทุกรายปัก
0: งั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วเหลือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวเราเปิดเพลงจรัญมโนเพชรเพื่อรำลึกถึงจรัญ25ปีนะครับพักสักครู่ครับ
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัตร
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัตร

0: เปิดงานเพลงของจรัญมโนเพชรเพลงนี้เสียงร้องของจรัญโดดเด่นมากนะ
1: ใช่
0: เป็นศิลปินที่ฟังปุ๊บมีคาแรคเตอร์เสียงเต็มร้อยเลยมันมีเพลงหนึ่งที่เมื่อกี้ผมเปิดไปก็เพลงที่ชื่อว่าเป็นบ้านบนดอยเมื่อกี้น
1: ะ
0: ฮะเป็นการร้องเรียกว่าคอลลาโบเรชันระหว่างจรัญมโนเพชรกับเกษมมโนเพชรน้องชาย
1: น้องชายเสียงเหมือนกันน่ะคล้ายๆกัน
0: เสียงคล้ายๆกันแต่เสียงจรัญชัดมาก
1: ใช่
0: แต่ฟังแล้วดูไม่ออกว่าเหมือน2คนร้องเหมือนคนเดียวร้องนะแต่ว่า EQ เสียงไม่เท่ากันเท่านั้นเองแล้วแต่ว่าในคาแรคเตอร์ของความคมเสียงเนี่ยจรัญ
1: ชัดกว่า
0: โดดเด่นออกมามากเลยนั่นคืองานเพลงโฟกซองคำเมืองที่วันนี้เรามาเปิดเพื่อที่จะรำลึกถึง25ปีจรัญมโนเพชรก็แล้วก็จากอิซึนก็มาถึงจรัญเนี่ยทำให้ผ
1: ม
0: ดูว่า2คนเนี้ยมาในแนวเดียวกันเลย
1: ค่ะ
0: ทั้งจรัญเกษมแล้วก็ทางตัวของอัศนีวสันต์นะครับ
1: คนละภาค
0: ใช
1: ่พี่น้องเหมือนกัน
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่น้องเหมือนกัน
0: คนละภาค
1: คนละภาค
0: ภาคเหนือกับภาคอีสาน
1: ภาคอีสาน
0: แต่ว่าเพลงที่มันมาโด่งดังของจรัญมโนเพชรเนี่ยตอนที่เป็นฟกซองคำเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยบ้านเราในกรุงเทพเนี่ยไม่เคยได้ยินดนตรีแบบนี้กับสำเนียงการใช้ภาษาคำเมืองมาอยู่ในโฟกซองไงมันก็เลยฟังแปลกเลยทำให้ตัวของจรัญเนี่ยโดดเด่นขึ้นมามากๆเลยอย่างเพลงนี้เมื่อกี้นี้เราผมก็มันก็พูดถึงเพลงที่พูดถึงวิถีของชาวเหนือที่เมื่อกี้เขาไปซื้อหวยเนี่ยเขาก็จะขี่รถเครื่องกันไปทั้งนั้นเลยคุณจะเห็นรถเครื่องจอดเต็มไปหมดเลยอ่
1: ะ
0: นะฮะนั่นคือวิถีของคนเมืองจริงๆเลยเพราะว่ามันเป็นราคาไม่แพงนักแล้วก็สามารถทุกคนจะเดินทางไปสะดวกไปไหนมาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไปขี่จักรยานอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะสาวจะไม่เหลียวมามองก็ต้องไปขี่รถเครื่องนั่นแหละครับเป็นเรื่องราวของบัลลาดที่จรัญมโนเพชรเอามาเขียนในเพลงที่ชื่อว่าสาวมอเตอร์ไซค์นะครับ

0: เป็นอย่างนี้มันน่ารักอะนะฮะ
1: ดิฉันรู้สึกเหมือนกำลังฟังมิวสิคัลจริงๆเลยคือเล่าเป็นเรื่องมีการเจรจากันอย่างนี้อย่างนั้นด้วยนะ
0: แล้วก็มีเสียงของเจ้าเหนือสาวที่ชื่อว่าสุนทรีเวชชานนท์นะครับก็เป็นคุณแม่ของน้อง
1: ล้านนาคำเมนค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่แต่ตอนนี้เขาไปทำร้านอาหารอยู่ที่เชียงใหม่นะใครขึ้นไปเชียงใหม่ก็ไปแวะเยี่ยมเยียนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาหยุดทำเรื่องเพราะว่าอายุเยอะ
1: ค่ะช่วงโควิดรู้สึกมีประกาศขายเนาะดิฉันก็ไม่ได้ตามต่อนะคะ
0: รู้สึกว่า
1: ท้ายที่สุดแล้ว
0: พ
1: ี่
0: ส
1: ุ
0: นทรีคงทำไม่ไหวนะเพราะว่าเธอทำแล้วเนี่ยก็ต้องต้อนรับแขกแล้วขึ้นไปร้องเพลงด้วยไง
1: ค่ะ
0: โอ้ก็เหนื่อยเดินจนถึงทุกวันนี้นะครับก็อาจจะใครขึ้นไปก็ต้องไปส่องดูแล้วกันว่าจะมีอยู่ตรงไหนบ้างนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อัปเดตเลยว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าแต่คือเราจะเห็นด้วยว่าพี่จรัญร้องเพลงนี้เนี่ยสำเนียงคนเหนือใสซื่อจริงๆเลยดูแบบเป็นชีวิตง่ายๆของเขาอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันก็เห็นเลยว่าเวลาจะไปจีบสาวเนี่ยสาวเขามองแต่รถเครื่องนะขี่จักรยานไปเนี่ยไม่มองก็เห็นเป็นวิถีไงน่ารักอะด้วยวิถีที่หลายๆเรื่องที่พี่จรัญเขียนนะครับผมว่ามีอีกเพลงหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของอาหารเหนือเนี่ยคุณตุ้ม มันพี่จรัญเอามาเขียนอยู่ในเพลงได้ยังไงเลย
1: ค่ะฟังทีไรหิวทุกที
0: เออนะใส่นู่นใส่นี่ลงไปในอาหารเหนือแล้วทำให้เราเวลาไปขึ้นเหนือไปเนี่ยไปที่ร้านที่เป็นร้านอาหารคำเมืองนะ
1: ค่ะ
0: ต้องไล่สั่งอาหารตามเมนูที่พี่จรัญ หาเป็นของกินคนเ
1: ด
0: ีย
1: วดิฉันก็ยังกินไม่ครบนะวันหลังต้องมาลิสต์แล้วว่าในเพลงนี้เนี่ยมีอาหารอยู่กี่ชนิดแล้วเราเคยกินไปแล้วกี่ชนิดกี่เมนู
0: อ
1: ันไหนยังไม่เคยกินบ้างต้องไปเสาะหา
0: ลองไปดูว่ามีอะไรกินบ้างละกันจดไว้ให้ดีนะ

0: หิวเลย
1: ไม่น่าเชื่อนะขนาดว่าก
0: ลืนน้ำลายเลยไหม
1: เมนูอาหารเหนือก็ทำมาครีเอทีฟมาทำเป็นเพลงได้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แหมก็มีมุมมองที่ดีมากๆเป็นบัลลาดที่ต้องยกย่องเลยเพราะว่าเมนูเนี่ยมันโอ้โหเยอะมาก
0: ใช่ค่ะ
1: หากินไม่รู้จะทานอะไรเนี่ยนะใครถ้าไปเฮือนสุนทรีไม่เจอก็ไปเฮือนม่วนใจนะก็มีแน่นอนอันนี้เป็นพวกเชฟกระทะเหล็กอะไรพวก
0: เดี๋ยวนี้มีหลายเฮือน
1: โอ้เยอะนะ
0: ค่ะแล้วก็อร่อยหลายๆร้านเลยทีเดียว
1: บางของกินคนเมืองก็ลงมาถึงในเมืองคนเมืองจริงๆเลยนะอย่างคาโซอิอย่างเงี้ยนะ
0: ข้าวซอยค่ะแต่อันนี้ก็เป็นอาหารที่เรียกว่าแบบคนจะรู้จักกันถูกไหมแต่ว่าถ้าอย่างในเพลงเนี่ยจะเป็นเมนูลึกๆอยู่พอสมควรทีเด
1: ีย
0: ว
1: ไม่ใช่แค่ข้าวซอย
0: ไม่ใช่นะคะ
1: แต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือมีแกงโฮด้วยนะแกงโฮเขาบอกว่าบ้านผมกิ๊กก๊อกอ่ะกินแกงโฮ
0: กินกัน
1: ค
0: ือมัน
1: เป
0: ็
1: นไม่มันเป็นอย่างนี้แกงโฮเนี่ยมันเป็นวิถีของคนเหนือที่แบบว่าคือละกินแล้วมันเหลือก็เอาทุกอย่างมา
0: โลลงไป
1: แล้วไปเอาไปผัดไปทำน้ำปรุงน้ำแกงก็ได
0: ้
1: แล้วก็ไว้กินมื้อหน้าได้เลยกลายไปเป็นเดี๋ยวนี้กลายไปเป็นเมนู
0: แต่มันอร่อยนะคุณ
1: อร่อย
0: อีกแกงโฮะเนี่ย
1: วุ้นเส้นรวมกับผัก
0: ทุกสิ่ง
1: ตอนผมอยู่วัดไตรมิตรก็ใช้วิธีนี้นะ
0: ค่ะโลเหมือนกัน
1: โลเหมือนกันเพราะว่าอาหารเยอะพระบิณฑบาตมาเต็มโต๊ะเลยเราก็ไม่รู้จะทำไงเพราะมันเหลือเยอะใช่ไหมเราก็สัมมยำแกงวัดเหมือนแกงโฮะเนี่ยแหละเอามารวมกันแล้วก็ผัดอร่อยดีเอาไปได้เผลอๆได้เมนูใหม่อีกเมนูนึง
0: หิวแล้วสินี่นะคะใกล้จะ5โมงเย็นแล้วค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องราวที่กูรูเอามาเล่าถึงเพลงที่จรัญนำมาแต่งนะแล้วบางเรื่องเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่าจรัญก็เอามาเขียนจนเป็นเพลงฮิตไปได้เหมือนกันนะ
0: ค่ะก็ทำให้พวกเราพอเวลาขึ้นเหนือ นะคะแน่นอนทุกคนก็นึกถึงพี่จรัญอยู่แล้วถ้าไปตามร้านทั่วๆไปนะคะในเชียงใหม่ก็จะได้ยินเสียงพี่จรัญนี่แหละนะคะคลออยู่สร้างบรรยากาศให้เรารู้ว่ามาถึงเชียงใหม่แล้วนะเจ้า
1: ใช่แล้วถ้าขึ้นดอยไปก็จะมีแบบว่าโอ้โหมีคือจะถ้าดอยที่สูงๆจริงๆมันจะยังหนาวอยู่นะแม้กระทั่งฤดูร้อนก็ยังหนาวอยู่เลยขึ้นไปบนดอยอ่ะ
0: ค่ะ
1: บางทีก็จะมีเมฆมีอะไรที่อยู่กับภูเขาเต็มไปหมดเลยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้จรัญไปแต่งเพลงนี้ก็ได้เพราะว่าขึ้นบนดอยก็จะมีเมฆบังอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็ไปเล่าเรื่องของมิดะให้ฟัง

0: งานเพลงที่เขียนเรื่องราวของชาวเขาที่อยู่บนดอยเยอะแยะเลยดอยปุยดอยมีชาวเขาหลายเผ่ามากนะครับจนเดี๋ยวนี้ชาวเขาลงมาเรียนหนังสือในกรุงเทพกันหมดแล้วก็กลับมาทำธุรกิจที่ดีมากมากเลยนะก็คือกาแฟตอนนี้ถ้าคุณไปเชียงใหม่คุณจะพบว่ากาแฟเชียงใหม่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดอยช้างดอยวาวีอะไรนะแล้วก็มีคนที่เป็นชาวเขาที่เขาลงมาเรียนหนังสือเขาก็มาทำธุรกิจอย่างนี้กันโดยไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัววัตถุดิบจากบนดอยมา
1: ค่ะ
0: นะทำเป็นวิสาหกิจชุมชนไปเลยดีมากๆเลย
1: ใช่นะค่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วค่ะ
0: ครับ
1: นะคะสิ่งที่พี่จรัญเล่าเนี่ยก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อ 50-60 ปีที่ผ่านมา
0: อาจจะเป็น100ปีก็ไม่รู้ใช่ไหม
1: ครับก็ได้นะคะแต่พอถึงทุกวันนี้เนี่ยคนที่เป็นชาวเขา
0: เปลี่ยนไปหมดแล้ว
1: ก็กลายมาเป็นคนเมืองไปแล้วว
0: ัฒนธรรมก็เปลี่ยนไป
1: นะเราจะคิดว่าโอ๊ยขึ้นเชียงใหม่แล้วจะเจอชาวเขาเดินใส่
0: อะไร
1: ชุดชาวเขาแล้วก็เดินไปมาไม่มีแล้วค่ะ
0: ใส่กางเกงยีนกันหมดแล้ว
1: ถูกค่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้ว
0: เปลี่ยนไปวันนี้มิวสิกกูรูมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ตั้งแต่ Farewell อัศนีวสันต์มาจนถึง25ปีชรัญมโนเพชรวันนี้เราหาเพลงไทยที่เป็นแนวโฟกซองนักจากนักสู้จากที่ราบสูงทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือมาเลย
1: ค่ะ
0: วันนี้ผมธเนศสุขวัฒน์นะครับ
1: ค่ะตุ้มบุษชาธนวณิชค่ะ
0: ครับเราลากันไปก่อนแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีที่วิทยุครอบครัวค่ะสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวรรณิตพอให้หายคิดถึง

0: สวัสดีครับสันทวิทย์ตอนนี้มาพร้อมกับเพลงจังหวะโจ๊ะๆสนุกๆแบบนี้นะครับเพลงจากหนังเรื่อง Footloose ที่ร้องโดย Kenny Loggins ถ้าจะมีการจัดอันดับเพลงท็อปฮิตสุดๆในยุค 80s 1ใน10เพลงนี้ต้องติดทำเนียบแน่นอน Footloose เป็นเพลงที่ร่วมเขียนโดยตัวนักร้องที่ชื่อ Kenny Loggins นะครับเปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมปี1984โดยเพลงนี้เป็น1ใน2ซิงเกิลที่เป็นเสียงร้องของ Kenny Logginsที่ถูกตัดออกมาจากอัลบั้มซาวด์แทร็กภาพยนตร์เรื่อง Footloose เป็นหนังเพลงที่ถูกใจมากันขาโจในยุคนั้นเลยนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลง I'm Free Heaven Helps the Man สำหรับเพลงเอกจากหนังก็คือ Footloose เพลงนี้นั้นขึ้นไปติดอันดับ1ใน Billboard Chart เป็น1ใน2เพลงจากหนังเพลงเกี่ยวกับวัยรุ่นดังกล่าวที่มีเพลงคิดติดอันดับ1 2เพลงส่วนอีกเพลงก็คือ Let's Hear It For The Boy ของ Dennis Williamsและในการจัดอันดับเพลงฮิตยอดนิยมของบิลบอร์ดในปี1984เพลงนี้ก็ไปติดอยู่ในอันดับที่4ถือเป็นเพลงที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเป็นเพลงที่คนจดจำได้มากที่สุดเพลงหนึ่งในยุคนั้นส่วน American Film Institute หรือ AFI ที่จัดอันดับในหัวข้อเพลงที่เปิดตัวและเข้าถึงคนฟัง100เพลงในรอบ100ปีเพลง Footloose ก็ขึ้นไปติดทำเนียบอยู่ในอันดับที่96ด้วยนะครับนอกจากนี้เพลงนี้ยังถูกคัฟเวอร์โดยศิลปินเพลงคันทรีเบรคเชลตันสำหรับภาพยนตร์ Remake ของปี1984โดยนำมาทำใหม่และออกฉายในปี2011ตอนนั้น Footloose เวอร์ชันของนักร้องคันทรีไปติดอันดับที่63เท่านั้นแล้วก็เป็นอันดับในชาร์ต Hot Country Song ของ Billboard แค่นั้นด้วยนะครับ
1: Hey, the movie's just about to start. How's the crowd in there?
2: Yeah, it's a little slow so far.
1: Well, we'll see if we can't do something about that.
2: I bet you can.
1: All right.
2: Enjoy the show.
1: Thank you, brother.

0: เสียดายที่เพลง Footloose ที่ร้องโดย Kenny Loggins เวอร์ชั่นปี84เพลงนี้ไม่ประสบความสำเร็จบนเวทีออสการ์หลังจากมีชื่อถูกเสนอชื่อเข้าชิงในสาขา Best Original Song หรือเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปี1985โดยไปแพ้ให้กับเพลง I Just Call to Say I Love You ของ Stevie Wonder ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Woman in Red นะครับแต่อย่างไรก็ตามกระแสของหนังเรื่องนี้ทำให้เป็นที่จดจำในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวอเมริกันในยุคสมัยหนึ่งที่มีการเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของเมืองหนึ่งที่ห้ามเต้นรำห้ามเปิดเพลงร็อกมาเป็นเวลาหลายร้อยปีวันดีคืนดีก็มีหนุ่มต่างเมืองที่ชื่อว่าเรนแสดงโดยเควินเบคอนที่ย้ายมากับแม่พยายามปฏิวัติเมืองนี้โดยนำพระคัมภีร์ไบเบิลมาเถียงกับคณะเทศมนตรีของเมืองที่ออกกฎเหล่านี้ออกมาโดยหัวแรงใหญ่ที่ต่อต้านเรื่องของเพลงร็อกเพลงเสียงดังและการเต้นรำนั่นก็คือโบสถ์และท่านสาธารณคุณประจำเมืองซึ่งสุดท้ายโบสถ์ก็ยอมรับกับสิ่งที่เด็กหนุ่มผู้นี้เอามาเถียงเพราะเขาว่าพระเจ้ายังบอกให้บรรดาสาวกเต้นเพื่อลืมทุกข์เต้นเพื่อฉลองและเต้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์เลยเป็นนั้นว่าในปี1980เมืองนี้ก็เลยมีการเต้นรำขึ้นมาอีกครั้งและมีการจัดงานพร้อมหรืองานลาจากชีวิตมัธยมเป็นครั้งแรกขึ้นมาด้วยเนื่องด้วยเนื้อหาของหนังที่ทำออกมาโดนใจหลายๆคนเลยทำให้
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด

0: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33
1: ดอกบัวคู่สวัสดีค่ะพบกับปรางรัตน์อีกแล้วนะคะกับการปฏิบัติธรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ในระเบียงบุญรายการที่คุณผู้ชมจะได้ฟังธรรมะจากสองพระอาจารย์ตามด้วยชาดกสนุกสนานจากหลวงตาแดงแถมด้วยบทแผ่เมตตาเรามาสวดมนต์ไหว้พระกันก่อนเลยค่ะ
2: การสวดมนต์ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุขทุกจางหายการสวดมนต์ทำให้นอนหลับสบายจิตจะคลายได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัจจุบันนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกัน

0: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33
4: แล้วทางรายการก็อยากให้ทุกท่านเป็นผู้มีปัญญากันต่อด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะ2เรื่อง2รสจาก2พระอาจารย์เราไปติดตามกันเลยนะคะกับแรงอธิษฐานและอัครสาวกเบื้องขวาค่ะ
5: ธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือนาวาใหญ่สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกัน
6: คนโบราณท่านว่าเวลาเราจะทำบุญเนี่ยให้อธิษฐานแต่เวลาทำทานเนี่ยให้ตั้งใจนะนี่การอธิษฐานเนี่ยถือว่าเป็นหลักธรรมที่สำคัญในเรื่องของบารมีสิบทัศนะบารมีสิบประการหนึ่งในนั้นก็คืออธิษฐานบารมีพระพุทธเจ้าพระสาวกพระอรหันต์หรือแม้แต่พระโพธิสัตว์นะก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีการตั้งความปรารถนาทั้งสิ้นจะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ดีเนี่ยจะต้องตั้งความปรารถนาหรือว่าตั้งแรงอธิษฐานโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่เลิศที่ดีที่สุดในโลกก็คือการอธิษฐานบารมีพระองค์ทรงอธิษฐานบารมีทุกภพทุกชาติโดยเฉพาะการอธิษฐานเพื่อโพธิญาณเพื่อมรรคผลนิพพานและโดยเฉพาะพระชาติสุดท้ายที่พระองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงชนะมารก็ด้วยแรงอธิษฐานของพระองค์ตอนที่พระองค์ได้ประทับนั่งลงบนยาคา8กรรมที่รับมาจากโสธยภามจริงๆยาคา8กรรมนั้นเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนโลกธรรมทั้ง8นั่นเองคือพระพุทธเจ้าทรงนั่งอยู่เหนือโลกธรรมก็คือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาแต่พระองค์เนี่ยทรงนั่งอยู่เหนือบัลลังก์คือเหนือโลกธรรมเหล่านั้นแล้วแล้วพระองค์เมื่อประทับนั่งก็เกิดเป็นบัลลังก์เขาเรียกว่าพุทธอาสน์ของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นบัลลังก์ที่พระเจ้าทรงชนะมารอธิษฐานแล้วสำเร็จเขาเรียกว่าวัชระอาสน์ หรือพระแท่นวัชระอาจก็คือที่นั่งแห่งพระมหาบุรุษใจเพชรคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอธิษฐานว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะแม้เลือดจะเหือดแห้งเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกพระองค์ก็จะไม่ลุกจากบัลลังก์นั้นนะถ้าไม่ได้ตรัสรู้งั้นพระองค์ก็ทรงอธิษฐานบารมีแล้วก็ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีก็คืออาศัยการปฏิบัตินะด้วยวิริยะของพระองค์เองก็จนบรรลุความสำเร็จคือตรัสรู้ชนะมารในที่สุดอันนี้คือแบบอย่างที่อาตมาภาพเองก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ชาวพุทธเนี่ยก็ควรที่จะนำหลักตรงนี้ไปใช้ในสมัยก่อนที่อาตมาจะไปประจำเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่อินเดียเนี่ยจริงๆมันก็มีตัวอย่างของการอธิษฐานบารมีด้วยแรงอธิษฐานจริงๆครั้งแรกมีโอกาสไปที่พระธาตุแคนดี้เมืองศรีลังกาประเทศศรีลังกาด้วยศรัทธาเนี่ยจิตศรัทธาขึ้นมาเองนะไม่ได้มีการเตรียมหรือไม่ได้มีการคิดไว้ก่อนว่าจะอธิษฐานแบบนั้นแต่พอได้ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดแรงอธิษฐานขึ้นมาว่าชาตินี้ในชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยขอให้ได้มีโอกาสไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แผ่นดินพุทธภูมิสักครั้งหนึ่งในชีวิตหลังจากนั้นไม่เกิน3เดือนก็มีโอกาสนะได้ไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าจริงๆที่สังเวชนียสถานทั้ง4อันนี้ก็เป็นแรงอธิษฐานนะแต่ด้วยดำริที่ชอบปราศจากความโลภนะครับต้องคือแรงอธิษฐานนั้นนะต้องไม่ประกอบด้วยกิเลสหรือความอยากแต่ว่าเรามีความตั้งมั่นคล้ายๆกับมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็อาศัยความเพียรที่จะไปให้ถึงเป้าหมายแล้วก็ไม่ละทิ้งเป้าหมายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอาตมาภาพเนี่ยประสบมากับตัวเองเลยตอนเรียนจนจบปริญญาเอกเนี่ยก็อธิษฐานไว้ที่ถ้ำอชันต้าเหมือนกันว่าถ้าได้เรียนนะจนจบปริญญาเอกที่ถ้ำอชันต้าเนี่ยนะก็อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นไว้ว่าจะทำงานเผยแผ่เรื่องราวพุทธสถานที่ถ้ำอชันต้าถวายเป็นพุทธบูชาที่นั่นก็จนสุดท้ายเนี่ยก็ได้ประสบความสำเร็จเรียนจนจบปริญญาเอกแล้วก็จริงๆอธิษฐานไว้หลายเรื่องโดยเฉพาะหลวงพ่อพระพุทธเมตตาที่พุทธคยาก็อธิษฐานท่านเอาไว้ว่าถ้าลูกมีบุญเนี่ยอยากจะมาทำงานตอบแทนคุณพระศาสนาถวายงานที่แผ่นดินพุทธภูมิหลังจากนั้นไม่เกิน1วันนะฮะก็มีพระผู้ใหญ่ที่แผ่นดินพุทธภูมิท่านได้เชิญให้มาทำงานถวายงานพระพุทธเจ้าที่แผ่นดินพุทธภูมิแล้วก็ยังมีการอธิษฐานเรื่องการซื้อที่ดินอีกนะฮะอธิษฐานไว้ว่าภายใน7วันน่ะถ้ามีบุญบารมีจะได้สร้างวัดก็ให้มีคนมาช่วยในเรื่องการซื้อที่ดินแล้วก็มีโยมที่มีส่วนร่วมนะในการสร้างถ้ำเนี่ยมาช่วยกันในการร่วมกันสร้างวัดไทยถวายเป็นพุทธบูชาก็สำเร็จสมความปรารถนาจริงหัวใจของการอธิษฐานเนี่ยอาตมามองว่าเราควรจะมีดำริชอบดำริชอบคือมีเป้าหมายที่เป็นกุศลมีเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวนะแต่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือมหาชนอันนี้คือเขาเรียกว่าไม่เห็นแก่ตัวแต่ว่ามีจิตที่เอื้อเฟื้อและทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อมหาชนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าเราดำริชอบอย่างนี้แล้วก็อัตหิอัตโนนาโถนะมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ต้องไปอ้อนวอนใครนะให้ช่วยให้เราประสบเร็จเราก็ต้องต่อสู้ด้วยตัวเราเองแล้วก็มีวิริยะประกอบความเพียรสร้างเหตุให้ถึงพร้อมแล้วเป้าหมายความสำเร็จก็จะมาถึงในไม่ช้านั่นเองก็ขอให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกท่านเมื่อได้สร้างบุญกุศลแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเราปรารถนาก็ขอให้เป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมอย่าอธิษฐานในสิ่งที่เป็นกิเลสนะก็จะได้ผลได้ยากแต่ถ้าอธิษฐานที่เป็นประโยชน์ประกอบด้วยธรรมนะก็จะเป็นแรงอธิษฐานที่สำเร็จได้โดยง่ายนะครับขออนุโมทนาสาธุการแก่ทุกคนทุกท่าน
7: ท่านพระมหาสารีปุตตเถระเป็นอัครสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าในฝ่ายพระพุทธศาสนาฝั่งนิกายเถรวาทเราก็จะทราบว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านมีปัญญามากแต่ที่จริงนั้นท่านพระสารีบุตรนั้นมีคุณธรรมความน่ารักอย่างหนึ่งที่เป็นแบบอย่างในสังคมอีกหลายๆเรื่องที่เราไม่ได้มานำเสนอกันอีกมิติหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนด้วยกัน กับพ่อแม่ของท่านหรือแม้แต่กระทั่งกับพระพุทธศาสนาเองหรือกับครูบาอาจารย์ของท่านที่บอกว่ากตัญญูต่อพระศาสนานั้นท่านพระสารีบุตรเป็นพระเถระยุคต้นที่มีการทําปฐมสังคีติสังคายนาเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วก็การสังคายนาพระพุทธศาสนาก็ได้แบบอย่างมาจากสังคีติครั้งแรกของท่านมหาท่านสารีบุตรมหาเถระที่บอกว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในเรื่องของความกตัญญูกับครูบาอาจารย์อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าท่านพระสารีบุตรนั้นเวลาที่ท่านจะนอนก่อนนอนทุกครั้งท่านจะระลึกว่าท่านพระสัชชิที่เป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยที่ทําให้ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมอยู่ทิศทางใดท่านก็จะไม่หันเท้าไปในทางนั้นคือถ้ารู้ว่าครูบาอาจารย์อยู่ทิศไหนก็จะหันหัวไปนี่ก็เป็นแบบอย่างกับสังคมได้ว่าครูบาอาจารย์ของเราอยู่ไหนพ่อแม่ของเราอยู่ไหนอะไรที่เป็นของสูงส่งเนี่ยก็คือเราจะมีทิศทางชีวิตเนี่ยมุ่งหน้าไปหาความเจริญเหล่านั้นนั่นก็คือพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์อีกอันนึงที่บอกว่าท่านเป็นผู้ที่มีความกตัญญูอย่างมากเลยโดยเฉพาะกับเพื่อนก็คือตอนที่ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วแต่ว่าท่านไม่ได้ไปหาพระพุทธเจ้าในทันทีเพราะว่าได้รับปากกับเพื่อนที่ชื่อว่าโกริตะไว้ว่าในบรรดาเราสองคนเนี่ยออกไปหาวิชาที่เป็นเลิศในโลกก็คืออมตะนฤพานเนี่ยถ้าใครได้เจอครูก่อนเนี่ยจะยังไม่ไปหาแต่ว่าจะต้องมาพาเพื่อนไปก่อนก็คือโกริตะก็คือท่านมหาโมคคารานะในสมัยต่อมาหลังที่จากบวชแล้วเนี่ยชื่อว่ามหาโมคคารานะเนี่ยทั้งกับเพื่อนกับพ่อแม่โมเมนต์น่ารักเหล่านี้เป็นอีกคุณธรรมหนึ่งของพระสารีบุตรที่ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นเลิศแล้วก็เป็นแบบอย่างในเรื่องของความกตัญญูดังนั้นพระมหาเถระทั้งหลายในสมัยพุทธกาลเนี่ยนอกจากความเป็นเอตทัคคะของท่านแล้วถ้าเราศึกษาให้ลึกยิ่งขึ้นไปมากกว่านั้นจะเห็นว่ามีมิติคุณธรรมอีกหลายอย่างหลายประการที่น่าศึกษาค้นคว้าซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยควรจะให้ความสำคัญแล้วก็ตั้งใจในการค้นหาข้อมูลเหล่านี
0: ้ระเบียงบุญจากช่อง3กด33
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติกส
0: ์ระเบียงบุญจากช่อง3กด33
4: นี้เราก็จะมาติดตามชาดกสนุกสนานจากหลวงตาแดงกันนะคะกับชาดกที่มีเนื้อหาสาระเข้มข้นขอเชิญตั้งใจรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะกับสัพพทาถะชาดกตอนที่5

0: ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้นำเรื่องราวในสัพพทาทชาดกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องราวของพระองค์กับพระเทวทัตในอดีตชาติให้ภิกษุได้ฟังให้เป็นเครื่องพิเคราะห์เป็นเครื่องสอนใจว่าอย่าพึงมีความปรารถนาเช่นนั้นจึงตรัสเล่าเรื่องราวของพระองค์ในอดีตว่าพระองค์เกิดเป็นปุโรหิตาจารย์ของพระเจ้ากรุงพาราณสีมีความเชี่ยวชาญชำนาญสิ่งที่สำคัญคือมีมนต์วิเศษที่เรียกว่าปาฐวิชัยมนต์คือมนต์ทำที่ให้หลงไหลให้กลับใจมนต์นี้ต้องสังวัตยายให้แคล่วจนกระทั่งจิตเดียวหามแม้ว่าท่านทั้งหลายจะพึงศึกษาอักขระเลขยันสามประการนี้ไปเปิดหนังสือดูซึ่งท่านอ่านไม่ออกเห็นตัวอักขระบ้างยันบางเรื่องเห็นมีเลขบ้างยันก็เป็นรูปหลายแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปวงกลมเป็นรูปพระเป็นรูปเทวดาเป็นรูปสัตว์ก็มีแต่ในยันนั้นต้องมีอักขระกับเลขในอักขระตัวหนึ่งจะมีคาถากำกับ32คำในเลขตัวหนึ่งคราวนี้ก็จะมีมนต์จำนวนมากมายมหาศาลเลขหนึ่งแทนมนต์อะไรเลขสองแทนมนต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นการสังวัทยายมนต์จึงเป็นเรื่องสำคัญจะหลงลืมไม่ได้ต้องหาเวลาสังวัทยายแต่ถ้าทำพิธีกรรมบ่อยๆมนต์นั้นก็จะคงอยู่กับตัวแต่ถึงอย่างไรก็ตามการสังวัทยายมนต์เหมือนพระเจริญพุทธมนต์นั้นต้องทบทวนมนต์ไม่มีการท่องบนทบทวนเป็นมนต์ทินบ้านไม่มีการขวางถูเป็นมนต์ทินใจไม่ได้ทำกรรมฐานจะมีมนต์ทินใจเกิดขึ้นเมื่อปุโรหิตอาจารย์คิดว่าเราจักสังวัทยายมนต์ให้ชำนาญขึ้นอีกคิดและจึงไปนั่งสาธยายมนต์อยู่บนแผ่นศิลาแห่งหนึ่งเพราะว่ามนต์นั้นให้ใครได้ยินไม่ได้ตัวผู้สมัทยายก็วอกแวกไม่ได้อีกประการหนึ่งจิตไม่วอกแวกสมาธิฌานสมาบัติก็จะเกิดขึ้นและให้ห่างไกลผู้คนในการสมัทยายมนต์นั้นทำเป็นอาจินแล้ววันหนึ่งก็เกิดมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณนั้นได้ฟังสังวัทยายมนต์สุนัขจิ้งจอกตัวนี้เมื่อฟังสังวัทยายมนต์แล้วได้จำแม่นตามภาษาของมนุษย์เมื่อจำแม่นแล้วก็เริ่มมองเห็นหนทางแห่งมนต์ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรให้แก่ตนเองได้
1: และแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการหวังว่าทุกท่านจะชอบทุกสาระที่ระเบียงบุญมอบให้นะคะเช้าวันอาทิตย์หน้าปรังและจะกลับมาร่วมบุญใหม่เพราะวันนี้ต้องขอลาไปแล้วค่ะพร้อมกับคำว่าทำบุญทุกคราอย่าลืมแผ่เมตตานะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

ระเบียงบุญจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการเราพาไปฟังการวิเคราะห์นะคะการชี้แนะแนวทางเนาะถึงเรื่องของการไปต่อหรือพอแค่นี้ของธุรกิจนะคะเล็กแต่คิดใหญ่ SME ที่พักยังไปต่อไหวไหมวันนี้เรามีนัดพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุพภาลาภวัฒนาพันธ์อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะหลายครั้งเนี่ยอาจารย์จะมาวิเคราะห์นะคะมาเล่าสู่กันฟังเนาะถึงความเป็นไปได้ของการตลาดโอกาสนะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆวันนี้ในเรื่องของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจะเป็นอย่างไรตอนนี้อาจารย์โบอยู่ในสายแล้วอาจารย์โบสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณปุ๊กสวัสดีคุณผู้ฟังค
1: ่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูตัวเรื่องของโรงแรมขนาดเล็กอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะคะในยุคปัจจุบันทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยโอ้ปัจจุบันนี้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวมันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปมากน้อยแค่ไหนยังไงคะจันโบคะ
2: ต้องบอกก่อนว่านักท่องเที่ยวค่ะก็คือไลฟ์สไตล์ของคนฉะนั้นนะคะการปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเทศด้วยหรืออาจจะเป็นรายบุคคลด้วยค่ะคุณปุ๊กเนื่องจากว่าถ้าเกิดเรามองว่าการท่องเที่ยวการพักผ่อนทุกคนก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองฉะนั้นนะคะอยู่ที่ว่าโรงแรมขนาดใหญ่และขนาดเล็กด้วยจะพยายามทำอย่างไรให้ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวไปแมทช์กับสิ่งที่คอนเซ็ปต์ของโรงแรมอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่มากเช่นกัน
1: ทีนี้อย่างประเทศไทยเราเองเนาะเราเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะคะโอ้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแวะเวียนมาเยอะมากเลยเราก็จะได้เห็นว่าความต้องการของนักท่องเที่ยวดูเหมือนว่าก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะอย่างถ้าเป็นเรื่องที่พักอาจารย์โบมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะในปัจจุบันนี
2: ้เปลี่ยนไปเยอะนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลักษณะของนักท่องเที่ยวจะมีความยิบย่อยกว่าเดิมเยอะ
1: เ
2: ช่นบางคนชอบแบ็คแพ็คกิจกรรมแต่ขอนอนสบายก็มีนะคะจะมีความเขาเรียกว่า1คนนะคะเขาอาจจะไม่เป็นทางเดียวเหมือนเมื่อก่อนแต่เขาจะมีลักษณะเล็กๆน้อยๆที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเขาอะค่
1: ะ
2: ตรงเนี้ยมากขึ้นต้องถามคุณปุ๊กว่าเวลาคุณปุ๊กไปเที่ยวคุณปุ๊กชอบแบบนอนสบายหรือลุยๆหรือชอบแบบไหนคะ
1: ชอบนอนสบายค่ะคือนอนต้องแบบนอนสบายไว้ก่อนอุตส่าห์ไปเที่ยวเราจะได้มีแรงไปเที่ยวเนาะที่นอนนุ่มๆ แอร์เย็นๆห้องน้ำอาบน้ำแบบสบายอะไรห้องสะอาด
2: แต่กิจกรรมลุยได้มากแค่ไหนคะ
1: ลุยได้เต็มที่เลยค่ะจะขึ้นเขาลงห้วยเดี๋ยวลุยน้ำอะไรได้หมดแต่ขอที่พักสบาย
2: นี่แหละค่ะแสดงว่าคุณปุ๊กก็เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่ไม่ได้เป็นแนวเดียวกันคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าแบ็คแพ็คอาจจะนอนโฮมสเตย
1: ์ค่ะ
2: แต่ตอนนี้อาจจะลุยๆมากๆโอ้โหฉันไหวฉันสบายมากเลยตอนกลางวันแต่ตอนนอนอ่ะฉันขอโรงแรมที่แบบสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันได้ไหม
1: ค่ะ
2: นี่แหละค่ะคือความน่าสนใจของพฤติกรรมผู้บริโภคในวันนี
1: ้เนาะเนี่ยคือแล้วการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมันเป็นอะไรที่เดาทางยากมันจำเป็นมันเหมือนกับธุรกิจขายสินค้าอื่นๆไหมคะจันโบคือด้วยความที่ว่าพอเรารองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเราก็โอ้โหหลากหลายความต้องการเปลี่ยนกันไปดังนั้นเป้าหมายของธุรกิจเราโดยเฉพาะที่พักอ่ะมันต้องชัดเจนไหมคะว่าเรามีที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบใดอะไรเงี้ย
2: จริงๆต้องชัดเจนมากเลยค่ะแล้วก็ตอบคำถามเมื่อสักครู่ว่าคล้ายกับธุรกิจอื่นไหมคล้ายกับธุรกิจอื่นตรงที่ว่าทุกธุรกิจต้องการกำไรสองธุรกิจกำลังปรับตัวอย่างมากกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี
1: ้
2: เพื่อให้มีกำไรฉะนั้นในจุดร่วมของความเป็นธุรกิจอะค่ะอย่างไรก็ตามเรายังต้องการรายได้จำนวนมากและต้องการต้นทุนที่ลดลงเพื่อทำให้เกิดกำไรค่
1: ะดังนั้นถ้าเรามองธุรกิจโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กเนาะวันนี้แบบโอ้โหรู้สึกว่ามีธุรกิจขนาดเล็กอะเยอะขึ้นแล้วก็ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเยอะมากขึ้นโอกาสที่อยู่มีบ้านอยู่เลยธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กยังน่าลงทุนยังน่าไปต่อไหมคะ
2: ยังน่าลงทุนค่ะเพราะว่าธุรกิจขนาดเล็กอะค่ะจะมีข้อดี ซึ่งได้เปรียบขนาดใหญ่อยู่หลายข้อด้วยกันข้อแรกก็คือเรามีความสามารถในการปรับตัวดังนั้นเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะสามารถปรับได้เร็วและในสิ่งที่โรงแรมขนาดเล็กมีคือความใกล้ชิดกับลูกค้าเราจะรู้จักลูกค้าได้เชิงลึกกว่าลึกกว่าคือความลึกซึ้งนะคะในการรู้จักและรู้ใจเพราะว่าเจ้าของมักจะมีโอกาสได้คุยกับลูกค้าและก็ทราบว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือมีเพนพอยต์อะไรอะค่ะแต่สิ่งนี้สำคัญที่สุดค่ะคือข้อที่3โรงแรมขนาดเล็กจะสามารถสร้างคาแรคเตอร์หรือสร้างแบรนด์นะคะได้ชัดเจนเพราะเรามีพื้นที่ไม่มากแล้วเราก็สามารถจะออกแบบในความชัดนั้นได้ชัดกว่าแล้วก็เร็วกว่าด้วยค่ะถ้ามองในแง่ของแบรนดิ้งนะคะข้อสุดท้ายอะค่ะที่มองว่าเป็นข้อดีของโรงแรมขนาดเล็กเลยที่จะทำได้มากกว่าโรงแรมขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า local experience journey อะค่ะคือเขาจะสามารถ connect กับชุมชน connect กับกิจกรรมที่เป็นของชาวบ้าน connect กับร้านอาหารเขาจะสามารถจัดรูทอะค่ะได้ค่อนข้างครบในความเป็น local experience ตามเจอร์นี่หรือเส้นทางการท่องเที่ยวของลูกค้าที่เป็นคนมาพักได้ค่ะ
3: ค่ะอุ๊ยอาจารย์โบ
2: จะเป็นความดีมาก
3: พูดแบบนี้เมื่อวานนี้พอดีว่าเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับธุรกิจ1ธุรกิจเนาะที่เป็นแบบโฮสเทลแบบเล็กๆนะคะอาม่าโฮสเทลซึ่งเขาก็อยู่ในตรอกปัจจุบันเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าชื่อตรอกขี้หมาแต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อตรอกแล้วเป็นตรอกอาม่าซึ่งอยู่ใกล้ๆกับคลององอ่างนะคะใกล้ๆกับทรงวาดแล้วก็ไลแล้วเขาก็เหมือนกับเขาเรียกว่ายังคงมีความร่วมสมัยคือยังตกแต่งสถานที่เป็นจีนเป็นชุมชนจีนอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าโอ้มันกลายเป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเล็กๆแต่ว่าเขาเรียกว่าเข้าถึงชุมชนแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงชุมชนเหมือนที่อาจารย์โบบอก
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันนี้เป็นความสามารถพิเศษเลยแต่สิ่งนึงก็คืออยากจะบอกโรงแรมขนาดเล็กค่ะหรือธุรกิจขนาดเล็กนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องชนะตลาดทั้งจังหวัดแต่เราขอเพียงสร้างความต้องการของกลุ่มเล็กๆให้ชัดขึ้นคือทำอย่างไรให้คนกลุ่มนี้เขาเลือกเราได้ยอมจ่ายและกลับมาพักซ้ำรวมไปถึงบอกต่อถ้าทำแค่นี้ได้อ่ะค่ะเรารอดนะคะ
3: ค่ะโอ้ดังนั้นเนี่ยพออาจารย์โบพูดมันดูเป็นโจทย์ใหญ่มากเลยเนาะดังนั้นที่สำคัญสมมติว่าเราอ่ะจะทำสักที่นึงสมมติว่าอ่ะไม่กี่ห้องหรอกแบบ5ห้อง6ห้องเอาเท่าที่เรามีศักยภาพเราควรจะแบบเขาเรียกว่าทำยังไงให้เรามีความโดดเด่นมีความแบบเป็นที่ต้องการเฮ้ยถ้ามาที่นี่ย่านนี้ต้องที่นี่สิอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่มันสามารถชูเป็นจุดเด่นให้กับแบบที่พักของเราโฮสเทลของเราได้บ้างคะอาจารย์โบที่เราสามารถดึงมาใช้ได้
2: เป็นคำถามที่ดีมากคือถ้ามองว่าจุดเด่นมีอะไรเราต้องกลับมาถามก่อนว่าเรามีดีหรือเปล่า
3: เรามีดีหรือเปล่าเราต้องสำรวจตัวเองก่อนใช่ไหมคะ
2: ค่ะคือถ้าเราจะให้ลูกค้าเลือกเราคงจะต้องมีการวางแผนก่อนว่าแล้วเราจะเป็นใครก่อนแต่ลูกค้าอาจจะทำให้ความเป็นเราเพี้ยนจากสิ่งที่ตั้งใจไว้อันนี้มากน้อยต่างกันนะคะตรงนั้นต้องปรับตัวแต่เพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะสร้างอะไรยกตัวอย่างเช่นที่บางที่มั่นใจมากเลยโลเคชั่นดี
3: ค่ะ
2: ถ้าอย่างทรงวาด
3: ค่ะ
2: โบก็มองว่าในวันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์
3: ค่ะ
2: ที่ทำให้เราสามารถไปเยี่ยมชมและชมวิถีย้อนอดีตกลับไปรวมไปถึงสถานที่ใกล้เคียงก็ท่องเที่ยวได้ด้วยโบว่าโลเคชั่นดี
3: คือ
2: ความเป็นโรงแรมอะค่ะจะมีไม่กี่ข้อที่เรานิยมจะนึกถึงกันก็คือโลเคชั่นดีไหมห
3: ้
2: องสวยไหมราคาเหมาะสมไหมแต่วันเนี้ยค่ะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือสมการมันเปลี่ยนมันทำให้เรากลับมาถามตัวเองว่าแล้วเรามีอะไรที่แตกต่างนี่แหละค่ะคือแบรนด
3: ์
2: ข้อที่สองแล้วเราจะหาลูกค้าที่เป็นตัวจริงได
3: ้
2: จากที่ไหนเราว่าลูกค้าที่มาพักของเราโรงแรมขนาดเล็กอาจจะไม่ต้องเป็นคนหมู่มากแต่

0: งแค่บางกลุ่มและตอบโจทย์ในความเป็นคอนเซ็ปต์ของเราอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะเราเรียกว่าลูกค้าที่ใช่
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นนะคะสมการบางอย่างมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นโลเคชันเสมอไปอีกต่อไปละ
1: ค่ะ
0: เราทุกวันนี้เรามีโซเชียลมีเดีย
1: ค่ะ
0: เรามีสื่อเรามีคอนเทนต์ที่ทำให้การค้นหาโรงแรมกลายเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะคะคุณปุ๊ก
1: ค่ะ
0: ต่อให้หาไม่เจอคนก็กลายเป็นเหมือนไปหาขุมทรัพย์
1: คือแสวงหาเนาะเราแปลกมากเลยว่าเวลาเราเจอนะเราจะแบบปักหมุดไว้แชร์ให้เพื่อนอะไรอย่างนี้บางคนบอกว่าเออแชร์ไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหายขอแปะไว้ก่อนนะมีอย่างนี้ด้วยนะจันโบมีคนทำอย่างนี้ด้วยค่ะ
0: มันกลายเป็นว่าเราไม่ได้หาโรงแรมอะค่ะแต่เราหาที่ซ่อนอะ
1: หาที่ซ่อน
0: ขุมทรัพย์เราจะไปหาที่ซ่อนตัวของเราอะค่ะแล้วเรามีความพยายามและนั่นแหละคือความสนุกที่จะกลายเป็นคอนเทนต์ในการสื่อสารดังนั้นในโรงแรมในสมัยนี้ซึ่งเป็นขนาดเล็กด้วยคุณมีความพร้อมมากเลยกับคำว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์
1: เ
0: พราะว่าคนที่มาเที่ยวอะค่ะพร้อมส่งเสริมคุณในการทำเป็นคอนเทนต์โดยที่คุณอาจจะไม่จำเป็นจะต้องสร้างเองแต่คุณแค่มีกิมมิคมีจุดที่ทำให้เขาไปเล่าเรื่องได้อะค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถือเป็นความน่าสนใจของวันนี้นะคะ
1: โอ้อันนี้นี่สำคัญมากเลยนะทำยังไงก็ได้เนาะอาจารย์โบให้เขาแชร์แล้วแชร์ได้แม้ว่าเขาจะอาจจะเพิ่งเริ่มแชร์คนติดตามเขาจะน้อยแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆมีพลังโซเชียลมาแบบแชร์แล้วแชร์แล้วถามหาแล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมีช่องนึงน่าสนใจค่ะช่องไปกับปุ๊กค่ะ
1: อุ๊ยอันนี้ดีมากค่ะ
0: นั่นแหละค่ะกำลังรอดูว่าเมื่อไหร่จะไปโรงแรมขนาดเล็กค่ะ
1: นะนี่ก็คือกำลังพอฟังอาจารย์โบพูดอย่างนี้นะกำลังคิดเลยนี่สมองคิดปุ๊บเลยโอ้ยเดี๋ยวต้องไปแน่ๆเลยแล้วก
0: ็โชคดีนะคะมีคุณสมาพรค่ะแล้วก็พาไปออกช่องไปกับปุ๊กค่ะ
1: นะคะทีนี้อาจารย์โบวันนี้อย่างล่าสุดพี่ปุ๊กเพิ่งไปพัทยาแล้วก็เห็นว่าในธุรกิจที่เป็นโรงแรมขนาดเล็กอะสิ่งที่มันแตกต่างจากโรงแรมใหญ่ๆคือเขาใช้พนักงานน้อยมากเลยค่ะอย่างถ้าเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ใช่ไหมคะเขาก็จะมีสมมติว่ามีอะไรอะมีคนสมมติว่ามีคนเปิดประตูคนหนึ่งมีคนเบลบอยคนหนึ่งมีรีเซพชันคนหนึ่งมีคนแบบแม่บ้านมีอุ้ยมีหลากหลายแผนกเลยแต่โรงแรมขนาดเล็กซึ่งคุณภาพห้องดีมากนะคะแต่ใช้พนักงานอะ1คนท้วนอาจารย์โบ1คนท้วนในที่นี้คือรีเซพชันอะทำหน้าที่ในการเปิดห้องให้ใช่ไหมคะแล้วก็อะเก็บค่าแบบมัดจำคีย์การ์ดนะคะแล้วจากนั้นก็ลูกค้าค่ะทำหน้าที่พาตัวเองขึ้นไปบนห้องเองแล้วพอเช็คเอาท์อาจารย์โบปรากฏว่าไม่มีนะคะที่จะมีแบบคุณแม่บ้านมาแบบสมมุติว่าข้างล่างโทรไปเดี๋ยวห้องนี้เช็คเอาท์นะคะมีแม่บ้านเปิดปุ๊บๆๆไม่ค่ะพนักงานที่ฟรอนต์นั่นแหละเป็นคนเดินขึ้นไปแล้วก็ไปเช็คห้องโอ้
0: ค่ะ
1: เขาใช้พนักงานน้อยลงเยอะเลยค่ะอาจารย์โบ
0: แต่ความน้อยลงต้องอย่าลืมว่าขนาดของเขาไม่ใหญ
1: ่ใช่เลย
0: และคำว่าน้อยลงแสดงว่าคนหนึ่งคนเนี่ยการจ้างอาจจะแพงขึ้นแต่ใช้หนึ่งคนและครอบคลุมทุกหน้าที
1: ่
0: แต่สิ่งหนึ่งที่มันมีมากกว่านั้นคือประสบการณ์ของลูกค้าจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันค่
1: ะ
0: เพราะคนหนึ่งคนดูแลเขาตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ก่อนแล้วก็เข้าไปแล้วก็จนเช็คเอาท์ออกมาทำให้เขามีประสบการณ์หนึ่งเดียวนะคะแต่มีพลังมากเลยในความรู้สึกของเขาดังนั้นเมื่อเขามาซ้ำอะค่ะเขาจะจดจำชื่
1: อ
0: คนที่เป็นคนเช็คอินให้เขาได
1: ้
0: เขาจะกลายเป็นความผูกพันนะคะตรงนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์แม้แต่เพียงว่าประหยัดต้นทุนแต่เราจะได้มากกว่านั้นคือการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมค่ะ
1: ค่ะนั่นหมายความว่าบุคลากรท่านนี้ต้องมีความสำคัญมากๆเพราะว่าต้องเอาอยู่คือต้องสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้บริการให้ดีแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยที่นี่ดีจังเลยอ่ะอยากกลับมาอีกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะแต่ตรงนี้ต้องถามก่อนว่าบุคลากรที่ดีแบบนี
1: ้
0: คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องเลือกค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามองว่าในวันนึงเราต้องใช้คนน้อยลงตรงนี้จะเป็นโจทย์นะคะสำคัญมากๆสำหรับธุรกิจในวันนี้ว่าคุณขนาดเล็กคุณจ้างคนน้อยแต่คนน้อยจะต้องทำหน้าที่ได้หลากหลายและต้องมีใจที่เหมือนคุณในการดูแลลูกค้าซึ่งถ้าเกิดคุณจ้างราคาไม่สูงมากนักแต่คุณคาดหวังให้เขาทำหน้าที่เพื่อลูกค้าที่เยอะเกินไปอาจจะกลายเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีค่ะ
1: ค ค่ะอันนี้สำคัญเลยเนาะเผื่อไว้สำหรับใครที่กำลังคิดจะทำงานบริการเพราะว่างานบริการมันคือความสำคัญมากๆทำยังไงให้ใจลูกค้าอยู่กับเราท
0: ี
1: น
0: ี้
1: จะ
0: โบว่าจะมีเช็คลิสต์ค่ะค
1: ุ
0: ณปุ๊กว่า
1: เช็คยังไง
0: ถ้าเราจะมีเช็คลิสต์ให้โรงแรมขนาดเล็กเพื่อเช็คตัวเองในสิ่งที่ต้องควรระวังหรือเราจะทำให้ประสบความสำเร็จได้จะมี4เช็คลิสต์สำคัญค่ะ
1: มีอะไรบ้างคะ
0: ข้อแรกเช็คคอส
1: ค่ะ
0: เช็คคอสคืออะไรก็คือค่าใช้จ่ายคุณต้องเช็คก่อนว่าเงินที่คุณเข้ามาเนี่ยในวันเนี้ยมันพอกับเงินที่คุณต้องจ่ายออกไปไหมในฐานะเจ้าของโรงแรมเช่นกูอาจจะต้องเสียเงินค่าลดราคาจัดโปรซึ่งบางครั้งเนี่ยต่อให้มีเงินเข้ามาคุณก็ไม่พอค่ะ
1: ค
0: ุณต้องเช็คเงินออกไปจากระบบคุณด้วยว่าคุณต้องจ่ายเงินทางไหนบ้างเราเรียกว่าเช็คแรกคือเช็คคอสคือค่าใช้จ่ายเช็คที่สองคือเช็คคัสโตเมอร์คือเช็คลูกค้าอันนี้สำคัญมากๆนะคะคือคุณต้องรู้จักลูกค้าคุณดีว่าลูกค้าของคุณเป็นใครและเขายังเลือกเราอยู่ไหมหมายถึงเขากลับมาไหมอีกครั้งหนึ่งและเขาแนะนำต่อหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ข้อที่3คือการเช็คแบรนด์เช็คแบรนด์คือเช็คจุดแตกต่างเช็คจุดขายว่าแทนที่จะถามว่าทำไมลูกค้ามากี่คนคุณถามกลับไปเลยค่ะว่าทำไมลูกค้าต้องมาพักที่นี
1: ่
0: มันเป็นการถามตัวเองว่าเรามีอะไรดีพอที่จะได้เปรียบทางการแข่งขันจนทำให้ลูกค้ามาเลือกเราไหมซึ่งณวันนี้มันเป็นคุณค่าและประสบการณ์แล้วค่
1: ะ
0: ข้อสุดท้ายเราเรียกว่าเช็คเรเวนิวก็คือเช็ครายได้คุณจะต้องรู้ว่าคุณมีเงินจากแหล่งไหนได้บ้างนอกจากการเข้าพักเฉยๆปกติค่ะรายได้โรงแรมคือห้องพักแต่เดี๋ยวนี้ค่ะโรงแรมขนาดเล็กจะมีคาเฟ่เราอาจจะมีรายได้ทางอื่นด้วยเช่นเอามาจากกิจกรรมที่คุณจัดร่วมกับชุมชนและคุณอาจจะมีทริปต่อเนื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะนำรายได้ที่มากกว่าห้องพักอะค่
1: ะ
0: เพราะถ้าเกิดคุณมีรายได้หลายแหล่งคุณจะไม่ต้องกลัวกับค่าใช้จ่ายที่มันออกไปอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็น4เช็คค่ะเช็คค่าใช้จ่ายเช็คลูกค้าเช็คจุดขายแล้วก็เช็ครายได้ค่ะ
1: นี่สำคัญมากๆเนาะเป็น4เช็คลิสต์ที่สามารถไปเช็คได้ทีนี้จะบอกค่ะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องทำเลเนาะจะค้าจะขายจะทำอะไรใดๆเราโอ้โหเอาทำเลมาเป็นที่ตั้งหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้ถ้าทำเลเนี่ยในธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยทำเลมันยังจำเป็นไหมคะหรือแบบอะไรมันสำคัญกว่ากันระหว่างแบบแบรนด์ experience content โอ้ใดๆก็ตามทำเลสำคัญและจำเป็นไหมคะจันโบ
0: ทำเลยังจำเป็นทำเลดีมีใช้ไปกว่าครึ่ง
1: คำนี้ยังใช้ได้อยู่นะสำหรับธุรกิจที่พักขนาดเล็กนะคะ
0: ใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าทำเลดีหมายถึงความสะดวกสบายของลูกค้านะคะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าลูกค้าที่เข้าพักสามารถจะมีทางเลือกในการไปหาได้หลายทางโดยที่ไม่ติดขัดอุปสรรคซ
1: ึ่
0: งสมัยก่อนคำว่าทำเลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญโลเคชันโลเคชันแล้วก็โลเคชันแต่ในวันนี้คำว่าแบรนด์กับประสบการณ์ได้ทำให้อนุภาคของทำเลถ้าใครได้ทำเลที่ไม่ดีนักก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าแบรนด์กับเอ็กซ์พีเรียนซ์ของลูกค้าจะนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าทำให้ลูกค้าไปหาได้เองลูกค้ามีความพยายามมากขึ้นค่ะแล้วลูกค้ารู้สึกว่าถ้าเขาได้คุณค่าจากโรงแรมแห่งนี้ในเชิงความรู้สึกมากเท่าไหร
1: ่
0: เขาจะยอมมองข้ามทำเลไปนิดนึงก็ยังได
1: ้
0: เพราะเขาอยากไปพักอีกครั้งนึงจากความรู้สึกความสุขและความที่เขาอยากคิดถึงอะค่
1: ะ
0: เขาก็จะกลับไปอีกครั้งนึงได
1: ้นี่อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะดังนั้นการที่โรงแรมจะอยู่รอดในวันนี้คือโรงแรมปิดอะก็เยอะเนาะแล้วถ้าเรามองวันนี้โอ้มันจะมีโรงแรมมันจะมีทั้งหน้าไฮหน้าโลอะไรเงี้ยนะจันโบการที่เราจะอยู่รอดให้มันตลอดรอดฝั่งสมมติว่าเป็นหน้าโลเราก็ยังอยู่ได้นะคะเราจะทำยังไงดีคะเพื่อให้มันสามารถที่จะอยู่แบบยาวๆเนาะคงไม่มีใครอยากทำธุรกิจแล้วปิดเนาะจันโบเนาะ
0: ใช่ค่ะคือความว่าอยู่ยาวหรืออยู่แค่สั้นๆม
1: ัน
0: อยู่ที่ตัวคุณต่างหากว่าคุณตั้งใจก
1: ับ
0: การทำโรงแรมแค่ไหนเพราะความตั้งใจในวันนี้ไม่ใช่แค่แพชชั่นหรือแรงบันดาลใจในตอนก่อสร้างแต่มันหมายถึงความสามารถในการปรับตัวค่
1: ะ
0: เราจะไม่มีความสำเร็จในอดีตที่มันจะต่อยอดไปในปัจจุบันได้ถ้าเราไม่ปรับตัวนะคะฉะนั้นนะคะความสำเร็จในวันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณยอมรับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วค
1: ุ
0: ณจะปรับตัวอย่างไรให้คุณยังคงเหลือความเป็นคุณอยู่แต่คุณก็ต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณขายอาจจะไม่ใช่ห้องพักอาจจะไม่ใช่ทำเลแต่คุณต้องนึกว่า คุณกำลังขายในสิ่งที่ลูกค้ามองหา
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นคุณต้องคิดแทนลูกค้าแล้วค่ะว่าลูกค้ามองหาสิ่งใดแน่นอนว่าลูกค้ามีทางเลือกเยอะเพราะคู่แข่งเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่คุณเองก็มีของดีเพียงพอเช่นกันสำหรับลูกค้าที่ใช่แม้ไม่ใช่คนจำนวนมากแต่ถ้าเขามีกำลังซื้อหรือเขามีศักยภาพแม้เป็นกลุ่มเล็กเขาก็ทำให้คุณมีรายได้ต่อเนื่องนะคะ
1: อันนี้สำคัญมากเลยนะมีรายได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆน้องจริงแล้วอย่างเดี๋ยวนี้พอพูดถึงรายได้ต่อเนื่องจันโบบางคนก็ไม่ได้เที่ยวในช่วงที่คนเขาเที่ยวกันเยอะๆเนาะเราอยากจะไปเที่ยวในช่วงที่คนเขาไม่เที่ยวกันเพราะไม่ต้องไปแย่งอะไรใดๆกับใครเลย
0: ถ
1: ู
0: กแล้วราคาจะประหยัดกว่าเยอะเลยค่ะ
1: อ๋ออันนี้สำค
0: ั
1: ญ
0: ฉะนั้นอะโรงแรมเลยต้องมากลางเลยค่ะว่าจริงๆการทำการบ้านของตัวเองที่มันต้องสำคัญมากๆ1ปีค่ะค
1: ุ
0: ณมี12เดือนคุณสามารถบอกได้เลยว่าช่วงพีคของคุณที่คนมาเยอะๆคือช่วงเดือนไหนเพราะโรงแรมแต่ละจังหวัดความพีคไม่เท่ากันเช่นถ้าเป็นหน้าร้อนจะเป็นทะเลที่จะมีห้องพักคนไปเที่ยวเยอะแต่ถ้าเกิดหน้าหนาวหน้าหนาวเราจะไปเหนือนะคะตรงเนี้ยมันเลยทำให้คุณสามารถจะจัดสรรในโลเคชั่นของคุณได้อย่างดีเลยว่า1ปีช่วงไหนที่พีคแต่ช่วงที่สิ่งที่คุณต้องระวังที่สุดคือช่วงไม่พีคค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่พีคแบบสุดๆนะคะกับไม่พีคธรรมดาก็ต้องใช้กลยุทธ์คนละแบบกันนะคะดังนั้นสิ่งที่น่ากลัวคือคุณอาจจะต้องมีการไปฝากกับปันธมิตรของคุณ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดคุณทำเองได้ยังไงก็ย่อมดีกว่าเพราะต้นทุนของคุณจะไม่เยอะเกินไปเพราะคุณไม่ต้องจ่ายค่าคอม
1: ค่ะ
0: ให้กับปันธมิตรตรงนี้มันเลยกลายเป็นโจทย์ว่าคุณมีเวลาที่จะไปเขาเรียกว่าไปเชื่อมต่อกับชุมชนแถวนั้นไปเชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคุณมีเวลาค่ะแล้วคุณทำเป็นรูทยังได้เลยในความเป็นขนาดเล็กของคุณลูกค้าที่ไปขนาดเล็กเขาไม่ต้องการความยิ่งใหญ
1: ่
0: แต่เขาต้องการเข้าไปเพื่อสัมผัสวิถีสัมผัสความเป็นคุณนะ
1: คะ
0: บนพื้นฐานความอบอุ่นและความประทับใจที่คุณมอบให้ดังนั้นสิ่งที่เขาอยากได้คุณมีอยู่แล้วคุณแค่ทำให้เขาเห็นชัดเจนขึ้นเองค่ะ
1: ค่ะโอ้โหอันนี้ฟังแล้วแบบโอ้โหนี่ได้ประโยชน์เยอะมากเลยขอบคุณอาจารย์โบมากๆเลยนะคะเจอกันกี่ครั้งก็ได้ความรู้อันทรงคุณค่านำไปใช้ในการทำธุรกิจทุกครั้งเลยนะคะ
0: ยินดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ฟังพอฟังอาจารย์โบแล้วดูมันง่ายเนาะคุณผู้ฟังคือง่ายในที่นี้หมายความว่าอาจารย์จะมีเช็คลิสต์ให้เราเนาะไปสำรวจตัวเองเป็นธุรกิจขนาดเล็กทำยังไงยังไงถึงจะไปต่อได้ธุรกิจมันจะมีช่วงเวลาที่แบบเป็นไฮเป็นโลทำยังไงถึงจะไปเที่ยวเขาเรียกว่าให้เขานึกถึงเราอะในยามมาเที่ยวอย่างตัวพวกเองเป็นหนึ่งในคนที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันอย่างที่อาจารย์โบบอกเลยว่าคือชอบเที่ยวแบบลุยๆนะให้เดินได้เดินได้เป็นแบบ5โล10โลไปเดินขึ้นป่าเขาเรียกว่าปีนเขาลงห้วยอะไรเงี้ยได้หมดให้ลุยแค่ไหนกิจกรรมข้างนอกได้หมดแต่เวลานอนอ่ะเป็นคนที่ชอบนอนแบบสบายให้ไปนอนเต็นท์จะเลือกไม่ไป ไม่ใช่ว่าไม่อะไรนะแต่ถามว่าจำเป็นต้องไปอ่ะได้ไหมก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเขามีให้เลือกอ่ะมีลานกลางเต็นท์ให้นะคะแล้วก็มีที่พักให้ที่เป็นห้องนอนเลือกนอนค่ะเพราะว่าเคยไปกลางเต็นท์แล้วแบบโอ้โหเวลามันหนาวมากทรมานมากแล้วรู้สึกแบบไม่สบายแล้วตื่นมาเราก็ร่างกายเราก็ไม่เอื้อต่อการที่จะแบบไปทำกิจกรรมต่อเพราะฉะนั้นเราจะเลือกนอนแบบสบายๆถ้าเลือกได้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบไปเที่ยวในช่วงเวลาที่คนเที่ยวเยอะไม่ชอบไปนั่งต่อคิวรออะไรไม่ชอบไปแย่งเดินทางกับใครอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่สนุกมันรู้สึกว่าเออให้เขาเที่ยวไปเถอะเดี๋ยวเราไปเที่ยวในช่วงเวลาที่เขาไม่เที่ยวก็ได้เหมือนอย่างในช่วงที่ปุ๊กไปทำไปกับปุ๊กนะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่อะปุ๊กถ้าเลือกได้ปุ๊กจะไปในช่วงวันธรรมดาจะไม่ค่อยไปเสาร์อาทิตย์ยกเว้นบางกิจกรรมที่เขาจัดเสาร์และอาทิตย์พอดีอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็ยังจำเป็นต้องไปแต่ถ้าเลือกได้ขอเที่ยววันธรรมดาแล้วมันได้ค้นพบอะไรที่มันแบบดีกว่าสบายกว่าเยอะมากนะคะวันนี้ลองนำข้อคิดที่อาจารย์โบนำมาฝากกันลองไปปรับใช้ได้นะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่ทำที่พักขนาดเล็กมันเป็นโอกาสดีมีชัยไปกว่าครึ่งทำเลยังจำเป็นยังสำคัญอยู่นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจขนาดเล็กในวันนี
2: ้ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SMEกับสมาพรชูกิจ
3: อ จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วงSME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
4: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
5: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SMEกับสมาพรชูกิจ
1: พาคุณฟังไปพูดคุยกับอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่เขาสามารถฟื้นคืนชีวิตนะคะให้กับบ้านอาคารเก่าๆถ้าใครที่อยากจะทำเป็นธุรกิจนะคะที่เป็นที่พักขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถทำได้หรือแม้กระทั่งอยากจะฟื้นคืนชีวิตให้กับบ้านตัวเองอ่ะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคุณฟังการรีโนเวทเป็นอีกหนึ่งเทรนที่หลายคนนิยมทำนะขนาดนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยธุรกิจโรงแรมมันไม่ได้แข่งขันกันแค่เรื่องจำนวนห้องหรือว่าทำเลที่ดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าโรงแรมที่เป็นไซส์เล็กๆขนาดเล็กเนี่ยกำลังพิสูจน์อยู่ในขณะนี้แล้วหลายที่ก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะพิสูจน์ให้เห็นเลยค่ะว่าการที่มีพื้นที่ไม่มากนะคะมันสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้หากรู้จักเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นจุดขายจากอาคารเก่านะคะพื้นที่ขนาดเล็กหรือสถานที่ที่หลายคนอาจจะมองว่าโอ้มันไม่ได้แล้วมั้งไม่มีอนาคตแล้วมั้งมันสามารถกลับมาออกแบบและพัฒนานะคะให้กลายเป็นที่พักที่มีเรื่องราวมีเอกลักษณ์แล้วก็สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้เข้าพักได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยทำยังไงที่จะให้ที่พักเก่าที่บ้านเก่าที่พักที่แบบอาจจะเคยเป็นที่อยู่อาศัยเก่าๆมันกลับมาแล้วเป็นโรงแรมที่สวยได้โอ้อันนี้เนี่ยต้องพึ่งพานะคะเรื่องราวของการออกแบบนะคะแล้วก็ประสบการณ์นะคะของคนที่จะมาชุบฟื้นคืนชีวิตวันนี้จะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจนะคะ Super Green Studio นะคะวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณวรพันธ์ไพบูลย์หรือว่าคุณขิงคุณขิงสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
1: คุณขิงได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะ
6: ได้ยินครับได้ยินครับเ
1: จอ
6: เลยครับ
1: ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตทำความรู้จักกับ Super Green Studio ก่อน Super Green Studio เนี่ยเราคือเราทำอะไรยังไงบ้างคะ
6: ซูเปอร์กรีนเป็นบริษัทสถาปนิกครับเราเน้นออกแบบโรงแรมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เรามีทำบ้านนิดหน่อยนะครับแต่หลักๆของเราเนี่ยเราจะออกแบบโรงแรมนะครับเราจะทำตั้งแต่การวางแผนธุรกิจนะครับวาง business model รันตัวเลขไปถึงออกแบบแล้วก็เราทำพวกทีม pre-opening เปิดโรงแรมด้วยนะครับโรงแรมจะได้เนี้ยบ
1: ทีนี้นะคะโรงแรมที่เราทำนั่นหมายความว่าเราไปรีโนเวทพวกบ้านเก่าที่พักตึกอะไรเก่าๆให้กลายเป็นโรงแรมอย่างเดียวหรือว่าสร้างโรงแรมใหม่ก็ทำด้วย
6: อ๋อมีหมดเลยครับแต
1: ่
6: ว่าสิ่งที่สร้างชื่อให้เราแจ้งเกิดก็จะเป็นพวกรีโนเวทนะครับเพราะหลายคนเชื่อว่าอาจจะรู้จักเราจากคอร์สอบรม
1: ค
6: ือเปลี่ยนบ้านกลับเป็นบูติกโฮเทลนะคือเพื่อนผมเนี่ยเราทำโรงแรมขนาดเล็กนะชื่อ3เซนฟ้าเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับก็เป็นที่พักต้นแบบของพวกบูติกขนาดเล็กที่เวลาคนเขาอยากมีบูติกครับ
1: ค
6: ือแต่ก่อนเนี่ยบูติกจะต้องเป็นพวกบ้านเก่าวังเก่าซึ่งผมเรียกว่ารุ่นที่1นะครับรุ่นที่1หมายความว่าบ้านเก่าวังเก่านามสกุลเก่า
1: ค
6: ่
1: ะ
6: ผมก็เปิดที่พักชื่อ3เซนฟ้าฟลอชเราเปลี่ยนโรงรถเก่าเป็นโรงแรมก็เลยเป็นอินสปายให้คนทั่วไปเห็นว่าอ๋อจริงๆไซส์เล็กๆแล้วก็ไม่ได้มีตำนานประวัติศาสตร์เนี่ยก็สามารถทำบูติกโฮเทลได
1: ้
6: จากนั้นเราก็เลยขยับมาเป็นเปิดคอร์สสอนทำโรงแรมขนาดเล็ก
1: ค่ะ
6: ครับ
1: อุ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าหลายคนนะคะมีบ้านเก่ามีพื้นที่ที่แบบโอ้โหมันไม่เกิดมูลค่าเลยแล้วมันรู้สึกว่าเสียดายแต่ว่าวันนี้เนี่ยไลฟ์สไตล์หรือว่าเทรนในปัจจุบันนะคะของนักท่องเที่ยวหลายคนก็อยากจะไปพักในที่

0: ขายการท่องเที่ยวอีกกี่ปี
1: คือ
0: ผมดูตอนนี้แล้วเนี่ยเราเหลืออาชีพเดียวนะครับที่ประเทศไทยเราแข่งขันกับชาวโลกได้อย่างเป็นหน้าเป็นตาก
1: ็
0: คือท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง hospitality ทั้งหลายอาหารนวดถูกไหมฮ
1: ะ
0: ส่วนอันอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าเราแข่งขันได้ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องfinance fintech การศึกษาหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราคงแข่งได้ยาก
1: ค่ะ
0: งั้นการท่องเที่ยว wellness การบริการเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่กู้ชีพประเทศไทยและข้อดีของอาชีพนี้คือคนธรรมดาชาวบ้านก็ทำได้คุณไม่ต้องเป็นจบ Ivy League หรือว่าต้องเป็นเงินถุงเงินถังเป็นบูติกโฮเทลเนี่ยเงิน5ล้าน10ล้านคุณทำได
1: ้ค่ะ
0: นะครับก็อีกยาวนานครับถือว่ายังเป็นอยู่ในช่วงตั้งไข่ครับยังมีหนทางอีกแบบไกลสุดๆเลยครับ
1: โอ้ยคุณขิงพูดมานี่มันเป็นประเด็นที่มันชัดเจนมากนะเพราะว่าประเทศไทยอ่ะเราอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนาะทั่วโลกอ่ะก็พยายามจะดึงดูดคนไปเที่ยวบ้านตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันคือรายได้ที่มันเกิดขึ้นในทันทีและเร็วและหมุนทั้งระบบแต่อื่นๆอย่างที่คุณขิงพูดมานะโอ้โหเราจะไปแข่งกับเขาเนี่ยมันยากมากเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบสร้างเป็นอุตสาหกรรมทางด้านนั้นได้แบบใหญ่โตและเป็นที่หนึ่งระดับโลกได้เราทำไม่ได้แต่ด้วยการท่องเที่ยวในประเทศไทยเราเนาะแต่ละภูมิภาคเรามีข้อดีข้อเด่นเรามีภูมิทัศน์ที่สวยงามสถาปัตยกรรมอารยธรรมวัฒนธรรมที่มันสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วของเหล่านี้มันเรียนแบบกันไม่ได้ดังนั้นการท่องเที่ยวยังเป็นรายได้ที่สำคัญทีนี้สมมติว่าเราจะทำบ้านพักที่พักซึ่งแน่นอนถ้าทุกคนคิดจะทำเหมือนกันหมดโอ้โหความยากมันก็ต้องอยู่ที่การที่จะทำยังไงให้ณสถานที่นั้นโดดเด่นอย่างตัวซูเปอร์กรีนเองนะคะเวลาที่เราจะไปรีโนเวทสถานที่เก่าๆบ้านเก่าๆที่พักเก่าๆอะไรเงี้ยเรามีเงื่อนไขหรือมีข้อจำกัดในการที่จะทำงานของแต่ละที่ไหมคะว่าเออแบบไหนเราถึงจะทำให้หรือว่าโอ้ก็รับหมดเลยเพราะว่ามันท้าทายหรือว่ายังไงคะ
0: อ๋ออันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าความตั้งใจของผมเนี่ยเราอยากทำโรงแรมดีๆเพราะเราเชื่อว่าประเทศไทยอ่ะเราอยู่ในลมของการท่องเที่ยวราคาถูกมานานแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นการที่จะก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาแพงปัจจัยหลักอย่างหนึ่งก็คือต้องมีโรงแรมดีๆให้เยอะ
1: ๆค่ะ
0: ดังนั้นโรงแรมดีเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากผู้ออกแบบมันเริ่มจากความตั้งใจของเจ้าของ
1: เริ่มจาก
0: ที่เจตนารมณ์ของเจ้าของดังนั้นสิ่งแรกที่ผมจะถามก่อนเลยว่าก่อนที่จะมีงบเนี่ยผมจะคุยเลยว่าอยากจะทำโรงแรมระดับไหนแบบง่ายๆหรือว่าแบบเป็นศักดิ์ศรีเป็นเกียรติเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติ
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าบอกว่าทำง่ายๆแบบหมุนแค่ว่าดีกว่าดอกเบี้ยผมก็จะแจ้งว่าอาจจะไม่เหมาะกับเราเพราะเราอยากจะทำงานแบบซีเรียสอย
1: ่
0: างแบบมันเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศชาติคือสำหรับผมเนี่ยโรงแรมมันไม่ใช่แค่ที่เก็บตังค์ลูกค้าน
1: ะ
0: สำหร
1: ับ
0: ผมโรงแรมเนี่ยมันคือภาพสะท้อนความฝันที่ผมอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นเวลาผมทำโรงแรมผมไม่ใช่คิดแค่ว่ามีห้องนอนติดแอร์อะไรเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: ผมมองถึงว่าโรงแรมเนี้ยมันจะเป็นห้องรับแขกให้กับเมืองได้ยังไงมันจะเป็นจุดที่กระจายความรู้ให้เด็กรอบๆได้ยังไงอย่างตอนนี้เราไปออกแบบโรงแรมที่พิษโลกเขาเรียกแยกหมวก
1: ค่ะ
0: นะครับคนพิษโลกรู้จักดีตรงแยกจากนกร้องอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปไซต์ผมเห็นว่าตอนเย็นเนี่ยตรงคือไซต์นี้สวยมากนะอยู่มุมถ้าเป็นกรุงเทพก็เหมือนกับโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์หน้าวัดพระแก้วนะครับ
1: อ๋อก็คือเป็นโรงแรมที่ทำเลดีสวย
0: ทำเลเรียกว่า5ดาวเลยครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นฝรั่งเศสก็อยู่นะพิพิธภัณฑ์รูปครับประมาณนั้นนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็สังเกตว่าตอนเย็นน่ะเด็กจากนักร้องเขามาเดินเพ่นพ่านแถวนั้นรอรถกลับบ้านแล้วมันร้อนมากเลย
1: ค่ะ
0: เราก็มองว่าริมถนนเนี่ยตึกของเราเนี่ยโดนระยะร่วม15เมตรไม่มีประโยชน
1: ์เสียพื้นที่ตรงนั้นไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าห้ามทําอะไร
0: พื้นที่ที่แพงที่สุดน่ะกลับกลายเป็นระยะร่วม
1: ค่ะ
0: ผมเลยบอกเจ้าของว่าเราควรจะเอาพื้นที่ที่ร่วมแล้วทําสวนในบางส่วนเนี่ยทําเป็นที่นั่งให้เด็กได้พักรอ
1: ค่ะ
0: มีต้นไม้ให้เขาใช้ประโยชน์ได้อะไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นลานปูร้อนๆแล้วเราไม่คิดถึงเขาอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นแต่จริงๆเนี่ยโรงแรมมันยังทำที่เป็นเช่นห้องสมุดของเมืองในสภาวะที่ประเทศไทยขาดห้องสมุดเป็นมิวเซียมของเมืองเป็นที่ที่อินสปายให้คนที่มีรสนิยมมีปัญญาของเมืองเนี่ยเขามานั่งคุยกันนี่คือเรียกว่าผมจำลองภาพฝันที่ผมอยากให้ประเทศไทยเป็นเนี่ยใส่ไปในโรงแรมที่เราออกแบบ

0: ราคิดว่าตรงนี้ทำให้โรงแรมของเราอ่ะมันไม่เหมือนใครคือมันไม่ใช่มีแค่จะแบ่งห้องยังไงจะติดแอร์ยังไงให้เย็นหรือว่าล็อบบี้หรือว่าจะใช้สตาฟกี่คนนี่คือพาชั่นในการทำโรงแรมของเราครับ
1: คือนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะมันต้องมีแบบเป้าหมายหรือว่ามิชชั่นเดียวกันกับเราเนาะมันจะได้ออกแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันต้องออกกำไรอย่างเดียวต้องทำห้องพักซอยห้องให้ได้เยอะที่สุดทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่คืออะล่ะกำไรอ่ะต้องมีแต่มันไม่ใช่แค่กำไรคือเป้าหมายอย่างเดียวแต่มันต้องทำยังไงให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันเอื้อต่อสังคมแล้วมันก็ให้อะไรกับสังคมด้วยแล้วมันก็มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่จดจำของ
0: ถูกต้อง
1: ไทย
0: ถูกต้องครับเพราะผมเชื่อว่าคือโรงแรมธรรมดาหรือขั้นไม่ค่อยดีเรามีเยอะแล้วเนา
1: ะ
0: แต่ที่เราขาดก็คือโรงแรมที่มันดีมากๆ
1: ค
0: ่ะลองนึกถึงนะฮะมิชลินให้คีย์โรงแรมปัจจุบันในไทยก็ให้ไม่เยอะ
1: ใช่
0: จะดีกว่าไหมถ้าสัก 30% ของโรงแรมที่เกิดใหม่โอ้มิชลินคีย์หมดเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดนะครับแล้วก็เราก็บอกลูกค้าตรงๆว่าถ้าจะทำแบบง่ายๆก็พี่ก็ไม่ต้องจ้างผมหรอกมีตั้งเยอะแยะราคาแบบเราแพงด้วยพี่ทำง่ายๆก็ไม่คุ้มหรอกเราก็บอกเขาไป
1: ค่ะอุ๊ยพอฟังคุณขิงพูดอย่างเงี้ยคือมันทำให้อย่างแค่คุณขิงเล่าเรื่องที่พิษณุโลกมันทำให้ปุ๊กรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปนอนโรงแรมนี้จังเลยถ้าเรามีโอกาสไปทำงานพิษณุโลกเนาะแล้วที่สำคัญคืออย่างนี้ค่ะพอมันเป็นเหมือนมันจะเป็นแลนด์มาร์กเลยอะว่าเนี่ยโรงแรมที่แบบเราสามารถไปเด็กๆนั่งรอได้มีต้นไม้ร่มรื่นนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบที่จดจำและที่พูดถึงมันเหมือนโรงแรมโปรโมทตัวเองไปด้วยในตัวอะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: จริงครับอย่างอันนี้ผมอย่างนึงผมก็เรียนรู้จากมิชลินนะฮะ
1: ค่ะ
0: คือตอนที่เขาแต่ก่อนเขาให้ดาวใช่ไหมฮะแต่ร้านอาหารพอให้โรงแรมเขาให้คีย์มันจะมีคุณสมบัติประมาณ8ข้อเนี่ยข้อแรกเขาเขียนดีมากเลยก็บอกว่าโรงแรมนั้นต้องมีความเป็นเดสติเนชันในตัวเอง
1: ค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่าไปนอนโรงแรมนั้นเพราะจะไปเที่ยวหาที่นอนนะกลายเป็นว่าอยากไปนอนที่เนี้ยแล้วหาที่เที่ยวดังนั้นประโยคนี้ผมพยายามชวนเจ้าของคุยว่าเขามีมุมมองกับเรื่องนี้อย่างไรซึ่งเราก็ทำสำเร็จแล้วหลายไซต์นะฮะอย่างอุทัยเฮริเทจที่เป็นการเปลี่ยนโรงแรมก่อนเป็นโรงแรมเนี่ยก็ตัวโรงแรมกลายเป็นเดสติเนชันแล้วก็อย่างผมมีการจัดคอร์สอบรมโรงแรมเนี่ยผมพานักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณ15คนนะครับปีละ3รอบเนี่ยไปดูงานโรงแรม1ในที่ดูงานก็คือที่อุทัยเชื่อไหมครับว่านักเรียนผมรุ่นละ15คนเนี่ยจะมีแค่1คนที่เคยไปอุทัยธานีที่เหลือไม่เคยมาแล้วก็ถ้าไม่ได้เรียนก็ไม่มีความตั้งใจที่จะมางั้นถ้าโรงแรมส่วนมากในไทยหรือพี่น้องท่านไหนฟังโรงแรมอยู่ฟังอยากทำโรงแรมมาฟังนี้อยู่เนี่ยผมก็ขอเชิญชวนและขอท้าทายทุกคนนะครับ
1: ค
0: ือธุรกิจแต่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังเนี่ยเก่งกว่าผมมั่นใจเลย แต่จะดีกว่าไหมถ้าโรงแรมที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เมืองเป็นห้องรับแขกของเมือง มันมีกรีนสเปซให้คนรอบเมืองเขาได้มาใช้แล้วเขาชื่นชมกับโรงแรมของคุณ ลองคิดดูว่าถ้าเรามีโรงแรมอย่างเงี้ยแค่จังหวัดละแห่งอ่ะ ประเทศเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับ จังหวัดไหนใหญ่กว่าหน่อยคุณก็มี5แห่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเรามีโรงแรมดีเยอะ
1: ๆนะคะทีนี้ความยากในการที่จะไปรีโนเวทที่เขาเรียกว่าบ้านเก่าหรืออะไรใดๆก็ตามเนาะในแต่ละงานที่ทาง Super Green Studio เคยทำคือถ้าเราไม่นับความเข้าใจที่ตรงกันเป้าหมายที่ตรงกันของเจ้าของนะคะในเรื่องของการสะท้อนอัตลักษณ์ในแต่ละสถานที่อ่ะโอ้โหมันยากไหมคะเพราะว่าเราในปัจจุบันนี้เรามีสถานที่มากมายหลากหลายเนาะมันจะต้องการทำงานของซูเปอร์กรีนเราอิงกับอะไรคะอิงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนนั้นหรืออิงกับเทรนด์ของโลกหรืออะไรยังไงคะในการที่เราจะไปรีโนเวทแล้วทำให้ตรงนั้นโดดเด่นขึ้นมาค่ะ
0: ตอนผมออกแบบโรงแรมนะผมมีหลักการว่าโรงแรมที่ดีมันต้องสะท้อนเอกลักษณ์ของเมืองนั้นเพราะว่าคนเขาไปที่ไหนเขาอยากเสพความเป็นเมืองนั้น
1: ค่ะ
0: เขาไปเกียวโตเขาอยากสัมผัสธรรมชาติเขาไม่ได้อยากจะสัมผัสความสมัยใหม่ในเกียวโตใช่ไหมเหมือนเราไปนิวยอร์กเราก็คงไม่ได้อยากว่าสัมผัสธรรมชาติในนิวยอร์กเหมือนกันนั้นถ้าเขามาใช้ธรรมชาติโรงแรมก็ต้องส่งมอบสิ่งนี้ให้เขาแต่ว่าสิ่งที่ลึกกว่านั้นน่ะการที่ทำให้โรงแรมแพงก็คือโรงแรมเนี่ยต้องสามารถสกัด identity uniqueness DNA เฉพาะท้องถิ่นออกมาให้ได
1: ้
0: เพราะมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีที่อื่นเขาต้องมาสัมผัสที่นี่เท่านั้นถึงจะทำได้
1: ค
0: ือถ้าทำตรงนี้ได้นะฮะการตลาดจะง่าย มาร์เก็ตติ้งเซลล์จะง่ายคุณจะขายห้องพักได้ราคาแล้วก็ขายห้องง่ายด้วยคือปกติโรงแรมเนี่ยเราขายห้อง Booking Agoda เราก็ซัฟเฟอร์เพราะว่าโดนกินค่าหัวคิว 15-25% แต่ถ้าโรงแรมเรายูนิคจริงเนี่ยเราไม่เหมือนใครเนี่ยเราจะขายห้องให้ได้ง่ายขึ้นเพราะเราไม่ใช่โรงแรมโหล
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้ขายเพราะเราเข้าสู่สงครามราคาที่อะไรถูกซื้อก่อน
1: ค่ะ
0: เราจะกลายเป็นคนสวยเลือกได้มีลิมิเตชั่น
1: ค่ะ
0: เหมือนกระเป๋าแบกอะไรอ่ะ
1: กระเป๋าเบอร์ก
0: ินแอร์เมสที่มันมีลิมิตต้องแย่งกันซื้อ
1: ค่ะ
0: นั้นไอเอกลักษณ์เนี่ยคือ key success หัวใจมากๆของการทำธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะคนที่มีที่อยู่ตามบ้านนอกยิ่งสำคัญยิ่งอยู่บ้านนอกนะต้องระลึกเสมอเลยว่ายิ่งไกลยิ่งต้องเก่งไม่งั้นเขาไม่มาใครอยู่ต่างจังหวัดนะฮะทำโรงแรมเซลล์ผมไม่แนะนำนะยกเว้นว่าคุณจะทำเพราะว่าดีกว่าดอกเบี้ยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าโรงแรมเล็กเข้าสู่สงครามราคาเนี่ยมีแต่แพ้เพราะว่า Pop in B2 หรือว่า Central Go ไปเปิดแต่คุณทำราคาสู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเวลาโอ้จะรีโนเวทเนาะมันก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนเนาะทีนี้ในส่วนของตัวลูกค้าเองปัจจุบันนี้นะคะมันเหมือนห้องพักมันไม่ได้เป็นแค่ที่พักอย่างที่คุณขิงเล่าให้ฟังเลยเนาะมันกลายเป็นว่าคือคนน่ะมาเรารู้สึกว่าห้องพักมันต้องมีมูลค่าบางคนมาทำคอนเทนต์ก็มีบางคนมาคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆอย่างที่พักเองพอเราสร้างเสร็จแล้วว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้มันสามารถอยู่ได้อย่างยาวนานในฐานะที่แบบเนาะทำมาหลายที่แล้วเนี่ยมีคำแนะนำไหมคะว่าทำยังไงที่มันจะทำให้ที่เนี่ยยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงไปตลอดและเป็นที่แนะนำไปตลอดนอกเหนือจากอาคารสวยออกแบบมาดีแล้วอะค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากนะครับคืออาคารสวยเนี่ยมันพาคนไปครั้งแรก
1: ค่ะ
0: หรืออาจจะ2ครั้งก็ได้ผมสมมติว่ามันสวยมากๆนะก็มีเหมือนกันแต่สิ่งที่จะให้ลูกค้ากลับมาผมเชื่อว่ามี2 อย่างอย่างแรกก็คือ Standard of Comfort เราก็ต้องส่งมอบให้คุ้มค่ากับราคาหมายถึงว่า Facility Amenity ความสุขสบายแอร์เย็นฟูกที่นุ่มเนี่ยอันนี้ก็หัวใจข้อนึงแต่หัวใจข้อนึงสำคัญมากซึ่งมีรีเสิร์ชซัพพอร์ตทั่วโลกคือว่าเขาเรียกว่า meaningful stay
1: ค่ะ
0: มันแปลว่าการที่เราไปพักเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ทำประโยชน์ให้กับโลกอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มลูกค้า
1: เช
0: ่นบางส่วนของค่าที่พักเราเอาไปปลูกป่าฮะหรืออย่างที่อุทัยเฮริเทจมีเป็นโรงเรียนเก่าเนี่ยก็มีกิจกรรมให้เช่าชุดนักเรียน
1: ค่ะ
0: เช่าชักชงชาติตอนเช้าแล้วเอาเงินบางส่วนเนี่ยไปซื้อนักซื้อชุดนักเรียนแจกเด็กโรงเรียนยากจน
1: ค่ะ
0: งั้นถ้าไซต์ไหนก็ตามนะฮะโอเนอร์สามารถทำ3ข้อเนี่ยก็คือข้อแรกเนี่ยดีไซน์แล้วมันมียูนิคเนสมีหมายความว่ามีคาแรคเตอร์ของไซต์นะไม่ใช่ยูนิคเนสคุณอยู่ในคุณอยู่บ้านนอกหรือคุณทำเป็นลอฟหรือเป็นนอร์ดิกนะอันนี้ไม่ใช่ยูนิคเนสอันนี้ภาษาโรงแรมเขาเรียกว่า copy cat luxury คือมันหรูแหละแต่มันเป็นความหรูที่ลอกๆกันมาทั้งโลกมันไม่มีเอกลักษณ
1: ์
0: ข้อ2คือก็ต้องมี standard of comfort ให้มันสมกับราคาถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยจริงๆก็ไม่ยากหรอกก็เตรียมอาหารอะไรให้มันดีสมกับราคานั่นแหละข้อ3คือ meaningful stay ให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าคุณค่าที่เขามาได้ที่นี่นอกจากอาจจะเขามีส่วนช่วยสังคมช่วยพิทักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างสามข้อเนี่ยครับ
1: โอ้อันนี้มันจะทำให้มันไม่ใช่แค่มาชั่วคราวแต่มันจะกลายเป็นความยั่งยืนเนาะแล้วเขาก็จะแนะนำปากต่อปากบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะวันนี้การรีโนเวทถ้าสมมติว่าอ่ะความเข้าใจที่ตรงกันแล้วเล็กสุดที่เท่าที่เคยแบบไซส์แบบเล็กๆเลยเท่าที่ซูเปอร์กรีนเคยทำมาขนาดห้องมันกี่ห้องคะ
0: จริงๆเล็กสุดที่เคยทำเนี่ยเป็นไซส์ของเราเองนะครับสมัยที่เราทำ 3.5 ฟลอร์เนี่ยก็คือ16วาเท่านั้นเอง
1: โอ้เล็กมากเลยนะแต่มันแบบอยู่ใจกลางแบบกรุงเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่แต่หลังจากนั้นก็มีเล็กรองลงมาก็จะเป็นตึกแถว1ห้องครับเช่นเราทำที่กรุงธนบุรีซอย1ชื่อ Shoemaker Home
1: ค่ะ
0: เป็นการเปลี่ยนโรงงานรองเท้าเก่าของ3พี่น้องสาวเป็นสาวสดทำรองเท้าตั้งแต่วัยรุ่นจนแก่พูดง่าย
1: ๆค่ะ
0: แล้วก็รองเท้าโดนจีนตลาดก็เลยเปลี่ยนที่พักเนี่ยเป็นโรงงานเก่าของพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นที่พัก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีตึกแถว1ห้องก็มีที่หนุมานชื่อหนุมาน Eat and Stay ที่หาดใหญ
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็สวยมากอยู่ตรงสุดสาย1 แล้วก็มีอุบลเทือนแก้ว
1: ะ
0: นะฮะอยู่ที่อุบลอยู่ในตัวเมืองเก่าอุบลอันนี้ตึกแถวห้องเดียว
1: ค่ะ
0: นะครับนอกจากนั้นก็ทีนี้หลากหลายเลยครับมีโรงหนังเก่าก็มี
1: ค่ะ
0: โรงเรียนเก่าโกดังเก่าม่านรูดเก่าโรงรถเก่ามีหลากหลายมากๆนะฮะนี่ที่เราก็มีติดต่อมาที่นึงจะอยากให้เปลี่ยนหลังโรงหนังเก่าเป็นโรงแรมถ้าตึกเก่าก็หลากหลายครับส่วนสร้างใหม่เราก็มีงานสร้างใหม่หลายแห่งนะ
1: ฮะ
0: หรืออย่างเชียงใหม่ก็มีเปลี่ยนยุ้งข้าวเก่าเป็นโรงแรมที่ดอยสะเก็ดอันนี้ก็ออกมาสวยจะเปิดปลายปีนี
1: ้ค่ะโอ้นี่มีหลายที่เลย
0: หลายแห่ง
1: ของคุณขิงนี่มีหลายที่ที่พวกจะตามไปแบบว่าไปเก็บไปสัมผัสประสบการณ์เนาะว่าแบบมันเป็นยังไงเพราะว่าแค่ฟังคุณขิงเล่าอ่ะก็อยากไปแล้วเลยอย่างที่พิษณุโลกนี่เสร็จหรือยังคะใกล้แล้ว
0: พิษโลกนี่จะเปิดประมาณคิดว่ากลางปีหน้าครับอีกสักพักนึงฮะ
1: มีที่ไหนที่จะเสร็จภายในปีนี้ไหมคะ
0: ที่ดอยสะเก็ดที่เชียงใหม่ครับอยู่อำเภอดอยสะเก็ด
1: ค่ะ
0: นะครับน่าจะมีที่เดียวนะปีนี้น่าจะมีที่เดียว
1: ได้เลยค่ะ
0: คือแต่ละไซต์เราใช้เวลาละเอียดนะเป็นงานคราฟแล้วก็เราทำพวก pre-opening กับ hotel set up ด้วย
1: นะ
0: ฮะ branding เราก็ทำแล้วก็ทำ basic marketing นะครับเพื่อให้โรงแรม success นะครับ
1: ค่ะอยู่ในแวดวงนี้มากี่ปีแล้วคะคุณคิง
0: กี่ปีใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะคือพ่อผมมาเป็นคนทำโพสเซลคนแรกของเมืองไทย
1: โอ้
0: ก็ผมก็ช่วยพ่อทำโพสเซลตั้งแต่รู้ความครับก็ไปประมาณ15อยู่ตรงเทเวศนะครับเขาเรียก Bangkok Youth Hostel ถ้าใครเป็นนักท่องเที่ยวรุ่นเด
1: ๋อ
0: ก็จะรู้ดีแต่ก่อนมันเป็นรูปโลโก้บ้านกับต้นไม
1: ้
0: ก็ตั้งแต่15ตอนนี้54ครับ
1: ยาวนานมาก30กว่าปีได้ไหมเนาะประมาณนั้นนั่นหมายความว่าเราอะเข้าใจดีเราเห็นงานเรารู้แล้วว่าไปต่อได้มีเอกลักษณ์โดดเด่นอะไรยังไงเพื่อจะให้มันเป็นที่พักขนาดเล็กที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและที่สำคัญมันล้อไปกับชุมชนนะคะมันก็เรียกได้ว่าเอาเป็นว่าไว้ใจซูเปอร์กรีนสตูดิโอได้ถ้าใครอยากทำเนาะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะวันนี้ยังสามารถรับโครงการรับโปรเจกต์ต่อไปได้ใช่ไหมคะ
0: โอ้ได้เลยฮะก็ผมกำลังเก็บตังค์ทำโรงแรมผมเองนะครับใครมีโปรเจกต์มาจ้างเราได้นะครับถ้ามาช่วงนี้จะลดค่าแบบให้เป็นพิเศษ
1: ลดค่าแบบเป็นพิเศษไม่ใช่แพงเป็นพิเศษนะลดเป็นพิเศษ
0: แล้วก็ถ้าบอกมาจากครอบครัวข่าวน
1: ะ
0: พิเศษแน่นอนแล้วก็แฟนๆหรือว่าน้องพิธีกรมาก็ไลน์มาบอกได้เดี๋ยวผมช่วยจองที่พักราคาพิเศษให้
1: ได้ค่ะโอ้ยต้องถามอย่างนี้ว่าเผื่อบางคนนะอาจจะไม่ได้อยากทำโรงแรมหรอกแต่ว่ามีบ้านที่มันถึงเวลาแบบอยากจะรีโนเวทแล้วให้มันฟื้นคืนชีวิตนี่ก็ทำได้ใช่ไหมคะ
0: โอ้ได้ครับสบายมากบ้านนี่หมูกว่าโรงแรมเยอะเลยครับ
1: สบายเลย
0: สบายเลยครับเราทำสไตล์เจฟฟี่บาว่านะผมเคยทำงานศรีลังกา
1: ค่ะ
0: เจฟฟี่บาว่าเนี่ยเป็นสถาปนิกเอกของโลกครับก็ใครถ้าสถาปนิกเรารู้จักกันดีแล้วครับเป็นคนที่ออกแบบบ้านสวยน่าอยู่มีสวนมีคอร์ตหยาดมีใจกายเย็นยาวแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเดี๋ยวนี้โลกร้อนสำคัญนะครับ
1: สำคัญมากเลย
0: ใครทำโรงแรมก็อย่าให้โรงแรมคุณเป็นภาวะเปลืองแอร์ไม่เอานะฮ
1: ะ
0: ช่วยกันประหยัดพลังงานหน่อย
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณขิงมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สรุปเลยนะคุณผู้ฟังที่พักขนาดเล็กอ่ะยังไปต่อได้แต่เพื่อความยั่งยืนน่ะทำยังไงเราถึงจะอ่ะนอกเหนือจากสวยนะคนมาจอมาพักเนาะพักแล้วก็ต้องเกิดความสบายใจความสะอาดอะไรใดๆมันต้องมีความยั่งยืนนะคะทำให้เขารู้สึกเฮ้ยมาพักที่นี่สิอย่างชอบไอเดียเนาะมาพักแล้วแบบเหมือนแบบเอาไปสามารถซื้อชุดนักเรียนคือมันต้องให้ค่ะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีส่วนให้หรืออะไรใดๆก็ได้ที่มันเป็นหนึ่งในปัจจัยของโรงแรมที่ควรมีไม่ใช่แค่สุขหัวนอนเนาะมาแล้วแบบเฮ้ยมันประทับใจจังเลยอ่ะมาแล้วรู้สึกว่าอุ่นใจวางใจปลอดภัยที่จะได้อยู่ที่นี่อะไรอย่างนั้นนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะอยากจะทำโรงแรมขนาดเล็กในที่ที่คุณมีอยู่หรืออยากจะรีโนเวทบ้านอะไรของคุณเองที่คุณมีอันนี้เขาทำได้หมดเลยสอบถามเพิ่มเติมนะคะหมายเลขปุ๊กให้ไว้0995351454นะคะ0995351454นะคะลองสอบถามเพิ่มเติมดูหรือว่าจะเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้เขาใช้คำว่า ปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติกโฮเทลพิมพ์ภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ฟังเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติกโฮเทลนะคะพิมพ์ตรงตัวเลยนะใครยังไม่ได้ดู YouTube ช่องไปกับปุ๊ก EP ล่าสุดรีบดูนะคะตะลุยกิน8ร้านเด็ดที่คนสุพรรณบุรีแนะนำมาไปชมได้นะคะยังมีให้ชมอยู่ขอบคุณทุกการติดตามด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
3: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

สวัสดีครับซองทวิตตอนนี้นะครับขอเลือกเพลง Scarborough Fair นะฮะเพลงนี้ถือได้ว่าเป็นเพลงบัลลาดที่เก่าแก่ที่สุดเพลงหนึ่งมีการให้ข้อมูลที่มาของเพลงนี้ไว้ว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากเพลงของสกอตแลนด์ที่ชื่อว่า The Elfin Night ถูกทำออกมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1670เนื้อหาโดยรวมจะหมายถึงสถานที่จัดงานทั้งใน Scarborough และที่อื่นๆตามแต่ผู้ร้องจะนำไปใช้ร้องและเพิ่มเติมชื่อสถานที่นั้นๆไว้ว่ากันว่าในยุคนั้นคือช่วงศตวรรษที่17และ18มีการนำไปร้องในเวอร์ชันอื่นๆอีกเพียบในขณะที่ข้อมูลอีกด้านหนึ่งก็ตีแผ่เนื้อหาที่แท้จริงของเพลงนี้ไว้ว่าเป็นเรื่องราวความรักของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกส่งไปรบในสมัยยุคกลางของยุโรปหรือยุคเมดิวัลได้ฝากคำพูดกับคนแปลกหน้าที่จะเดินทางไปที่เมืองสกาโบโรและบอกให้คนรักของเขาทำงานที่ยากและเป็นไปแทบไม่ได้4อย่างเพื่อพิสูจน์รักแท้และรอเขากลับมาร่วมชีวิตด้วยหลังจากจบสงครามเนื่องด้วยมันเป็นเพลงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานก็ไม่วายที่จะมีผู้คนตั้งข้อสังเกตว่าการนำเพลงนี้มาทำใหม่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากเพลงที่ชื่อ Paisley Sage Rosemary and Thyme ก็เป็นได้

ซึ่งในช่วงที่เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาต่างได้รับความสนใจจากทุกคนตั้งแต่ไซมอนแอนด์กาฟังเกิลไปจนถึงลาน่าเดลเลย์เพลงดังกล่าวนี้อาจถือได้ว่าเป็นที่มาของเนื้อร้องในสกอร์เบอร์โรแฟร์ยุค 60s ที่คู่ดูโออย่างไซมอนแอนด์กาฟังเกิลนำไปร้องจากการชักชวนของนักร้องชาวอังกฤษที่ชื่อมาร์ตินแคที่ที่เจอกับพอไซมอนในปี1965โดยตัวของมาร์ตินแคที่ก็เคยร้องเพลงสกอร์เบอร์โรแฟร์เพลงนี้ด้วยเช่นกันนะครับพอไซมอนตกลงที่จะนำไปร้องเจ้าตัวก็เขียนเนื้อเพลงบางท่อนเพิ่มมาให้ใหม่ที่น่าจะเหมาะกับคู่หูโฟกอย่างไซมอนแอนด์กาฟังเกิลจึงเป็นที่มาของเวอร์ชัน Scarborough Fair Canticle แต่เวอร์ชันที่เป็นที่จดจำของแฟนเพลงตั้งแต่ยุคที่เพลงเพิ่งถูกปล่อยออกมาก็คือในปี1966ที่ถูกนำไปเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Graduate ที่ใช้ชื่อไทยตอนนั้นว่าพิษรักแรงสว่างและต่อมาก็ถูกปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลในปี1968อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Hasley Sass Rosemary and Thymeจะไม่ให้บอกว่าเพลง Scarborough Fair ของคู่หูโฟกไซมอนแอนด์กาฟังเกิลเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมและเป็นที่จดจำของแฟนเพลงในยุค 60s และ 70s ได้ยังไงเพราะในยุคนั้นวงสติงคอมโบแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง The Impossible ก็ยังนำเพลงดังเพลงนี้มาทำเป็นเพลงไทยเลยนะครับแถมยังกลายเป็นเพลงฮิตขึ้นหิ้งของ The Im มาจวบจนวันนี้เพลงนั้นก็คือเพลงชื่นรักนั่นเองซองทวิกตอนนี้จะขอปิดท้ายด้วยเพลงชื่นรักเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโทนแล้วก็จะขอดีดิเคทหรือว่าอุทิศให้กับอาต้อยนะครับหนึ่งในสมาชิกของวง The Impossible ที่เพิ่งจะจากพวกเราไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วกลับมาพบกับซองทวิตได้ใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ

0: แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
1: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple ILogistic.
2: แจ้งข้อมูล02-424-9755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่02-424-9755

0: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก
1: ่สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดียามเช้าเช่นนี้เป็นประจำนะครับที่ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณพบกับครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับก็แน่นอนกับ Sport for Life นะครับทางสร.FM 106วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้นี่นะครับนะอยู่กับเราสบายๆนะครับ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับที่ 5:30 ถึง 7:00 นเช้านะครับอ้าวตอนนี้นะครับครูแขกน่าจะอยู่ในสายแล้วนะครับครูแขกครับ
2: สวัสดีครับครูแขกครับท่านผู้ฟังอยู่ในสายแล้วครับ
1: โอ้โหเสียงแจ๋วเลยฮะนี่มันพูดอยู่ข้างห้องส่งไง
2: ครูแขกตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพนะ
1: อ้าวอ๋อวันนี้ไม่ได้กลับไปบางแสนนะฮะ
2: ไม่ได้กลับครับวันนี้ผมอยู่ที่สาทรครับแต่ว่าเป็นอย่างนี้ว่าเพราะเหตุผลที่อยู่เพราะว่าผมจัดเวิร์กช็
1: อ
2: ปไอที่ผมต้องงานน่ะ
1: ครับที
2: ่ไอโต๊ะอีซ่าก็เลยอยู่กับแต่ว่าไม่ได้มาที่ร่วมนั่งข้างๆครูไก่อ่ะ
1: โถน่าจะมานั่งด้วยกัน
2: โอกาสหน้าเพราะว่าต้องตื่นต้องทำหลังจากนี้ก็ต้องไปดำเนินการก็เลยกลัวเวลาจะไม่พอไม่ทัน
1: ครับเพราะว่าตรงนี้นั่งได้17คนในห้องเนี้ย
2: ดูแล้วเห็นแล้วน่าจะเยอะได้นะ
1: ได้สัก3คนน่ะ 2-3 คนน่ะได้สบายๆนั่งคุยกันเพลินๆนะครับแล้วก็เอาอะไรนะเรื่องของวิชาการในเรื่องของการทำงานนะครับของคู่แขกแล้วก็ประสบการณ์ของคู่ไก่นะครับก็ทำให้รายการเราเนี่ยท่านผู้ฟังก็เอานะพอยังได้ความรู้ความเข้าอกเข้าใจในการใช้ชีวิตประจำวันหรือแม้การที่จะทำให้ชีวิตเรามีสุขภาพแบบไม่เรียกอะไรอ่ะไม่ไปก่อนไหวอ่ะนะอยู่ได้อย่างมีความสุขเออเนาะก็ต้องไปพึ่งหมอพึ่งอะไรกันที่หนักๆเข้าก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับบางทีไปเจอหมอวันก่อนนี่ดูรายการโอ้โหหมออะไรวะนะหมอปากแจ๋ว
2: เดี๋ยวแค่ใจเราก็เข้าใจว่าไปหาหมอเราจะดีใช่ไหมหายใช่ไหม
1: หายไปเลย
2: ปลอดภัยจากสุขภาพกายสุขภาพใจนะ
1: ใช่หายไปเลยไม่ไปอีกแล้วโอ้โหถ้าไปเจอแบบนั้นนี่ตอนหน้านี่ไม่รู้ว่าจะ
2: แต่คนที่ผมฟังได้ยินเสียงผู้หญิงอ่ะก็ใจเย็นเนาะที่ใจเย็นแล้วก็อยากจะพูดแบบไปรู้พูดให้หมอตั้งสติแต่หมอไม่ตั้งสติ
1: ไม่ตั้งสติเลยมันตั้งอยู่กับตัวเองอย่างเดียวคือจริงๆถ้าจะมองกันจริงๆอะนะถ้าเผื่อผู้หญิงแล้วก็สุภาพสตรีท่านที่คุยกับคุณหมอเนี่ยนะครับขึ้นหนักเล่นหนักเล่นแข็งเล่นแบบตีฝีปากแบบใช่ไหมแบบไอ้เมาส์มาร์เก็ตเหมือนกันนะเป็นเรื่องเลยนะใช่ไหมล่ะถ้าแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็โอ้ก็หรือหมออาจจะเบาลงก็ได้เป็นไปได้ไหมผมเองผมยังนั่นอยู่แต่ว่าเธอก็ใจเย็นเธอก็พูดไปหมอก็ใส่จัดเต็มอ้าวขี่หลังได้ไปใหญ่เลยทีนี้เป็นเรื่องเลยทีนี้โอ้ยคือฟังแล้วแบบมันจบยังไงวะมาได้ยังไงมาสายไหนเป็นหมออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอเนาะ
2: เอ้
1: าก็โดนทัวร์ลงกันยับนะครับลงแบบไม่รู้จะพูดไปจะเอาสรรหาคำอะไรมาพูดมาคุยกัน
2: ไม่ได้เฉพาะทัวร์ของคนทั่วไปที่เข้าไปคอมเมนต์ตรงนี้นะแต่ว่าแพทย์สภาเขาน่าจะเอาเรื่องอยู่นะ
1: เอาเรื่องเลยตอนนี้น่าจะทำเรื่องทำราวอะไรกันอยู่ข้างในนั่นแหละแล้วก็
2: อันนี้มันก็อาจจะอะไรสะท้อนถึงความรู้สึกไม่รู้ว่าอัดอั้นตันใจเจออะไรมาบ้างเนาะไม่รู้เหมือนกัน
1: บางทีคนทำงานนะพี่แขกท่านผู้ฟัง
2: ครับ
1: คนทำงานที่ทำงานแล้วมันมีแรงบีบคั้นมีแรงจากภายนอกตลอดเวลานะครับอยู่ตรงไหนก็ลำบากออกความเห็นก็ไม่ได้แล้วก็ตัวเองก็จะต้องอยู่ในภายใต้อานัตของคนอื่นใช่ไหมนะแล้วมันเกิดแรงกดดันแบบเนี้ยนะครับบางทีก็มันก็มีนะครับในสายที่ผมทำงานนี่แหละนะครับเราเคยไปทำงานเราเคยไปไหนตอนไหน แล้วบางทีไปเจอบางงานเนี่ยมันมีแรงกดดันมากถึงแม้ว่าผมเองจะไม่ใช่คนที่เป็นทำงานอยู่เป็นประจำประจำอย่างพี่แขกเขาต้องมีตั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์เล็กๆใช่ไหมล่ะมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะท่านตอนที่เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มอบูอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเข้าไปก็ต้องมีคณบดีมีอธิการมีรุ่นพี่มีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยบางคนมันก็มีนะใช่ไหมล่ะแต่โชคดีคนไหนโชคดีที่เข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ทำงานมันเป็นที่ที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนเป็นมิตรมีไมตรีต่อกันมันก็มีความสุข
2: ในการทำงานเนี่ยในประสบการณ์ผมนะอันที่เป็นประเด็นหลักที่จะต้องแก้ปัญหากันอยู่ตลอดเวลาคือปัญหาของคนนะความคิดความรู้สึกการรับรู้ของคนที่และมีประสบการณ์มาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะนั้นเมื่อมาอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่ได้โฟกัสที่งานของตัวเองเป็นสำคัญเนี่ยมันจะยากนะเพราะนั้นจะต้องพยายามที่จะทำให้คอนวิสให้ทุกคนเข้าใจว่าเรามาร่วมกันตรงนี้เพื่องานตรงนี้นะส่วนเรื่องส่วนตัวไม่ก็แล้วแต่เลยตัวใครตัวมันก็ไม่ว่ากัน
1: แต
2: ่ว่าในตัวส่วนของส่วนกลางในเวลาทำงานเนี่ยควรที่จะโฟกัสในสิ่งที่เราถูกมอบหมายมาทำงานเราแล้วแต่งอะไรนะจ้าว่าจ้าให้มาเป็นอาจารย์นะที่คณะนี
1: ้
2: ลักษณะของงานเป็นแบบนี้ก็เอาตัวนี้เป็นหลักผลิตบัณฑิตใช่ไหมก็ผลิตไปให้ดีมีคุณภาพในประเด็นนี้แต่ทุกคนเปลี่ยนแบบนี้เยอะผมเป็นหัวหน้าก็ง่ายหน่อยแต่หัวหน้าก็ต้องไปทำหน้าที่เพื่อให้คนพวกนี้เขารั่วกันแบบนี้แหละ
1: ครับ
2: จุดใหญ่
1: ที่ไอ้ความเป็นหัวหน้าหรือว่าความเป็นลูกน้องคนที่ระดับรองๆลงมาถ้าเกิดเราได้ทราบถึง เนื้องานของตัวเองเขตรับความผิดชอบหรือแม้แต่การที่เราจะเสนองานนะครับเสนอความคิดเห็นนะครับในขณะที่เราเป็นผู้ที่ด้อย อะไรล่ะที่ก็โอกาสน้อยกว่าอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็ต้องเสนองานให้มีขั้นตอนเสนองานด้วยคำพูดคำจาหรือแม้แต่การสั่งงานจากด้านบนลงมาเนี่ยสั่งแบบมีพระเดชหรือมีพระคุณนะคร
2: ับ
1: เราจะได้เนื้องานดีไหมล่ะใช่ไหมล่ะเออมันต้องคิดอย่างนี้เพราะนั้นการทำงานยิ่งเป็นหมอเป็นแพทย์คนที่ต้องดูแลคนป่วยคนดีๆใครมันจะมาโรงพยาบาล
2: คร
1: ับ ใช่ไหมล่ะคนที่ฮาเฮนะครับโอ้หัวเราะมีความสุขกับชีวิตใครจะมาโรงพยาบาล
2: แต่ประสบการณ์ผมนะกับหมอนะ
1: ครับ
2: ก็มีหมอก็เหมือนมนุษย์เหมือนเรานี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นหมอก็มีหมอที่ตลกนะหมอสนุกนะมีแล้วก็มีหมอที่เครียดแต่ดูๆมี
1: พี่แกเคยเจอไหมล่ะ
2: มีผมเจอทั้งสองอย่าง
1: เอาเลยแล้วทำไมเราหัวเราะไปด้วยไหมเนี่ย
2: คือสนุกสนานนะคือไม่ซีเรียสอะไรอ่ะ
1: ใช่
2: เพราะรู้ว่าหมอเนี่ยกำลังทำงานให้ความช่วยเหลือคนเรื่องกายเป็นหลักใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่ใ
2: ช่แต่กายของคนที่เราทำด้วยอ่ะกูไก่คิดว่าคนที่มาหาหมออ่ะเป็นคนสุขภาพดีป่ะล่ะสุขภาพไม่ดีนะแล้วเพราะนั้นสุขภาพกายมันแย่อยู่แล้วถ้าเกิดสุขภาพจิตแย่ไปด้วยนะกูก็ได
1: ้
2: นะทั้งกายและใจไปดิแต่ที่จะช่วยมันไปเป็นอีกทางนึง
1: ใช่
2: เพราะนั้นถ้าช่วยกายได้เนี่ยใจเนี่ยถ้าทำได้ถ้าเข้าใจนะในระดับก็ควรจะทำได้ในระดับไม่ต้องเป็นเชี่ยวชาญหรอกแต่ผมเชื่อหมอก็น่าจะเรียนจิตวิทยาอยู่ระดับนึงเนี่ย
1: ใช่
2: ยกเว้นคนที่เป็นจิตแพทย์นะอันนี้เขาเรียนเยอะเรียนมากแน่นอนเชี่ยวชาญนะ
1: ใช่ใช่ก็มันก็เป็นเรื่องราวที่เราได้พบได้เจอกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของสื่อสังคมเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องพวกนี้มันออกมาเริ่มไปเร็วด้วยไปเร็วมากโอ้โหยิ่งกว่าไฟลามทุ่งอยู่ร
2: ู
1: ้นะครับ
2: วันนั้นผมแนะนำว่าอะไรที่ง่ายที่เซฟที่สุดรู้ป่ะ
1: ครับ
2: พยายามที่จะพูดกล่าวอะไรในอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลปกติ
1: ใช่
2: แล้วมันทำอะไรไม่ได้กูไก่จะอัดเทปเหรอไม่ได้ไม่มีอะไรนี่จะเขียนละไม่มีอะไรนี
1: ่
2: แต่ถ้าเราทำอะไรที่มันจะเป็นบวกเป็นลบเป็นรุนแรงไปเลยถ้าเราปรากฏไปเนี่ยเดี๋ยวมันออกไปปรากฏในสื่อได้รวดเร็วมากท
1: ุ
2: กรูปแบบ
1: ใช่ไหมล่ะมันก็เป็นสิ่งที่ต้องระแวดระวังตัวเองตลอดเวลาเพราะนั้นการจะพูดจะคุยอะไรกับใครเนี่ยนะครับก่อนที่จะพูดจะคุยเราก็ต้องบางทีมันต้องมีหยุดไว้สักนิดหนึ่งว่าคำพูดคำจานะครับเราต้องประหยัด ไหมควรจะใช้ไหมโอกาสมันใช่ไห
2: ม
1: นะครับมันถ้าเผื่อเรามี3อย่างนี้อยู่ด้วยกันนะอันนี้เป็นส่วนตัวของผมเองเลยนะครับไม่ต้องไปเอาของหนังสือเล่มไหนอะไรเล่มไหนนะครับนะครับมันจะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ไปพูดแล้วให้รำคาญหูใครเขาหรือว่าให้เขารู้สึกด้อยค่าเรานะครับในระยะเวลาหลังนะครับที่คล้อยกันไปแล้วนะครับก็มีแต่เจอกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ยิ้มให้เขาก็เราก็คุยกันนะครับแล้วมันก็มีข้อความที่ต้องสามารถจะสื่อสารแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับถ้าคนมันเชื่อใจกันนะเชื่อใจกันในแง่ของการพบปะกันครั้งแรกอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเหมือนถ้าเผื่อเราไปหาหมอใหญ่สักที่นึงโหไปถึงหมอแบบนั่งหน้าเป็นโอ้โหเป็นยักษ์เป็นมารงั้นเอาแล้วแล้วยิ่งเข้าไปโรงพยาบาลนะกลิ่นหนึ่งของโรงพยาบาลที่ใครได้กลิ่นแล้วขนลุกอ่ะมันจะมีกลิ่นของใช่ไหมโรงพยาบาลอ่ะมันจะมีอะไรสักอย่างผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมันคือกลิ่นอะไรอ่ะใครทราบนะครับช่วยพิมพ์มาบอกทีใช่ไหมโรงพยาบาลเข้าไปเหมือนจะเหมือนกลิ่นเหมือนโรงแรมมันไม่เหมือนหรอกใช่ไหมล่ะกลิ่นหอมเหมือนโรงแรมอะไรมันจะมีกลิ่นเหมือนไม่รู้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคือมันเป็นยาฆ่าเชื้อหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่ทราบมันจะมีกลิ่นอ่ะเข้าไป
2: ผมคิดว่ารวมเป็นพวกยาหรืออะไรหรือเปล่านะหรือว่าอะไรหรือว่าไอ้ตัวการดูแลเรื่องของไอ้สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจากการเอาไปใช้แล้วอ่ะใช่ป่ะ
1: นั่นแหละสิไม่รู้เหมือนก
2: ัน ก็ถ้าจะดูแลจัดการไม่ดีมันอาจจะมีกลิ่นได้แต่ผมไม่รู้นะผมไปตอนนี้มันเป็นโรงพยาบาลใหญ่อ่ะทำได้ดีมากเลยผมไปโรงพยาบาลจุฬากูไก่ตัวฟังโอ้โหดีมากดีขึ้นตลอดเวลาขยับไปเรื่อยๆ
1: ใช่
2: สะอาดเรียบร้อยรวดเร็วมากกูไก
1: ่เดี๋ยวนี้
2: ผมไปตรวจเลือดนี่นะกูผมใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเดินกลับเนี่ยนะใช้เวลาประมาณ15 นาทีกูไก่รู้ป่ะโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากต้องยอมรับว่าทำได้ดีมากและสะอาดเรียบร้อยแต่แล้วมาอะไรไอตัวโรงพยาบาลเล็กๆต่างจังหวัดนี่อันนี้ผมไม่ทราบสถานีอนามัยพวกนี้ผมไม่แน่นอนว่ามันถือว่านะมันงบประมาณอาจจะไม่มากนะ
1: ใช่แล้วก็อยู่ในชุมชนที่เขาต้องดูแลกันเองอ่ะเป็นหลักอ่ะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะไอการเจ็บการป่วยของคนที่อยู่ในต่างจังหวัดบางทีนั่นแหละเอาอะไรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอย่างเงี้ยเอาไปว่ากันไปหรือว่าสถานีอนามัยเดิมสมัยก่อนนะนั่นแหละก็บางที่ก็ดีแต่บางที่ผมเคยไปพบไปเจอเนี่ยโอ้สะอาดสะอ้านบางทีพักพวกเพื่อนฝูงก็ทำงานอยู่แถบๆนั้นนี่เงี้ยเราก็ไปกันไปดูกันไปเจอกันหุ้ยมันก็น่าเข้าไปนั่งพักหน้าเขาจัดเป็นภูมิทัศน์ดีต้นหมากรากไม้อะไรนะครับโดยที่พื้นที่เดิมๆนะครับมันก็น่าที่จะไปอะไรล่ะไปพักผ่อนหย่อนใจได้เดี๋ยวนี้นอกจากจะเป็นสถานที่รักษาแล้วเนี่ยนะบรรดาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเขาก็จะจัดสวนหย่อมทำให้หนุนทำให้หนีมีเครื่องออกกำลังกายมีอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้คือแทนที่จะไปรักษาอย่างเดียวก็ไปบำบัดกันได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
2: โรงพยาบาลประเทศไทยเนี่ยได้มีชื่อเสียงในเรื่องของมีคนบอกว่ามันเหมือนไม่ได้เป็นโรงพยาบาลหลายที่นะเดี๋ยวนี้เอกชนเหมือนเอกชนนี่ไม่ต้องพูดถึงประมาณนี้แหละก็คือว่าเข้าไปวันเดียวบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่สบายๆผ่อนคลายนะ
1: ครับ
2: เหมือนเข้าไปในห้าง
1: ใช่
2: อาหารการกินกาแฟโอ้กูไก่สบายมาก
1: ใช่เนี่ยเหมือนเมื่อปีที่แล้วมั้งผมไปเยี่ยมผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านไปผ่าตัดกระดูกสันหลังเลยกระดูกไอ้หลังเลยผ่าตัดใหญ่เลย
2: ครับ
1: แล้วก็ถึงเวลาหนึ่งเราก็ไปเยี่ยมกันเยี่ยมแบบเป็นห้องพิเศษนะบอกมีทุกอย่างเลยเหมือนโรงแรมเลย
2: ครับ
1: เหมือนโรงแรมนะครับแล้วก็ดูรู้สึกว่ามันก็เข้าไปแล้วคุยกันอุ้ยสรุปแล้วไม่รู้ใครป่วยใครไม่ป่วยฮากันนะครับคือบางทีเราไปเยี่ยมคนไข้เยี่ยมคนป่วยนะครับพยายามพกเรื่องฮาๆไปด้วย
2: นะครับ
1: พกไปด้วยพกใส่กระเป๋าหลังไปด้วยถ้ามีโอกาสก็คุยให้คนที่เขาเจ็บป่วยด้วยไข้อย่างเงี้ยก็ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ย มันยังมีเสียงหัวเราะเฮ้ยยังมีคนเข้ามาแล้วฮากันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเออมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอ้าวเข้าไปนี่มันทำให้คนป่วยรู้สึกสุขภาพจิตดีนะครับนะครับ
2: ตัวเวลาไปเนี่ยนะเวลาไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยสิ่งที่เราไม่ควรจะพูดนะก็คือบอกอย่าคิดว่าเฮ้ยเป็ดผอมจังอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยอ้วนจังอะไรพวกนี้มันเป็น
1: มัน
2: เฉพาะคนส่วนใหญ่คนไม่สบายใจก็จะผอมใช่ไหม
1: ใช่
2: เนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทักกันแบบนี้เพราะว่ามันจะทำให้ความรู้สึกทางด้านจิตใจอ่ะมันจะดาวมันจะตกลงไม่ได้
1: แล้วก็
2: คุยเรื่องทั่วไปเรื่องไม่ดีหรือไม่ต้องพูดเรื่องของสุขภาพเลยก็ยังได้เลย
1: ไม่เลยเวลาไปนี่ไปเยี่ยมคนไข้หรือที่ไหนครับไปไงจะออกฟิ้งมาอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวนี้ได้ไหมออกไปเนี่ยสวนลุมอยู่ตรงนี้ไปนะครับแล้วคนก็จะด่าคือคนไข้ก็ค้อแล้วค้ออีกมึงเห็นไม่ได้สายอย่างกันมนุษย์อวกาศเนี่ยมันจะไปยังไงไปลงไปด้วยกันลงไปเดินแบบเนี้ยเท่ดีแล้วคน
2: แต่จริงแล้วเพราะว่ากูไก่ไม่สามารถไปเปลี่ยนในเรื่องนั้นแหละแต่ว่ากูไปทำให้เขารู้สึกสนุกสนานได้
1: ใช่ไหมถูกต้องแต่เวลามันรู้สึกว่าเราเองเนี่ย เข้าไปแล้วทำให้บรรยากาศในห้องเยี่ยมผู้ป่วยมันคลึกคลื้นนะครับหรือบางทีก็พกไปด้วยนะครับพกผ้าไพ่ไปด้วยไพ่ไปหลายคนเราไปด้วย อันนี้ผมพูดจริงนะพกไปด้วยนะครับถามคนไข้เลยเล่นไหมเอาไหมเอาสักคนบอกเฮ้ยเอาดิมาไหวไหมก็ลงไป5บาท10บาทสนุกสนานก็นั่งอะไรเงี้ยนะก็แต่ว่าขออนุญาตคนที่เป็นพยาบาลคนที่เป็นเจ้าของไข้ก่อนนะครับว่าเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยได้ไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเขาก็บอกเอาที่ตามสบายเพราะมาดีเล่นอะไรกันแบบโอ้โหเป็นเรื่องปัญหาเขาเข้าใจว่ามันทำให้คนไข้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็เราเองเราก็ไม่ดีโอ้โหอะไรนักหนาพอนั่นได้เสร็จปั๊บเราก็เอาเงินใส่ซองเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เอาฝากไว้ที่หัวเตียงแหละไม่ได้เอาไปไหนก็ให้พยาบาลเข้าไปเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนป่วยคนไข้แล้วแบบเขาก็มีความสุขเล่นกัน20บาท10บาท20บาทเหรียญเต็มไปหมดหนักซองนะครับเคยทำนะแบบนี้แล้วคนไข้ก็แบบมีความรู้สึกว่าเออเราไปเยี่ยมเราไปผู้ใหญ่ไปแล้วมีความสุขแล้วก็เข้าไปนี่ผมจะไม่ค่อยทานอะไรไปทานของที่เขาเอามาเยี่ยมจริงจริง
2: นอกจากไม่ซื้ออะไรไปฝากแล้วจากเยี่ยมไปกินของเขาด้วย
1: เออมันเยอะจริงโอ้โหใครจะไปหมด
2: แล้วจริงแล้วปกติแล้วคนไข้ก็จะทานไม่ได้เท่าไหร่หรอก
1: เออ
2: แต่เวลานั้นเนี่ยญาติคนทานมาก
1: ทางนั้นแหละโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยครูไก่นี่ในตู้เย็นมีไอ้นั่นมีไอ้นี่มีเอากินเลยแล้วก็นั่งกินนั่งอะไรต่ออะไรเงี้ยไปเรื่อยนะครับมันทำให้รู้สึกว่าเราไปเยี่ยมเขาแล้วเนี่ยเหมือนเป็นกันเองนะครับถ้าเผื่อเราไปเนี่ยไม่เอาละพี่เก็บไปเถอะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเขาจะไปกินอะไรเขาก็จะด่าเอาอีกครับผมแล้วอย่างเยี่ยมจะไปกินยังไงล่ะเออมันจะกินอะไรได้มากมายไก่กองกินไปนั่นแหละเอาใครมากก็แบ่งกันไปแล้วไม่พอเอากลับบ้านอีกนะผลหมากรากว่าเอาให้กลับเลยให้กลับบอกเอาไปให้กลับกันนะครับนี่คือเวลาที่เราจะไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่าจะไปเจอกับใครก็ตามที่เขาไปพักฟื้นเข้าไปอะไรพยายามวางพล็อตเรื่องไว้นิดนึง
2: จ
1: ้
2: ะ
1: ต้องวางนะครับเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเอาความทุกข์ไปให้กับคนที่เขาทุกกายอยู่แล้วไปทุกใจอีกใช่ไหมจะเมื่อไรอ้าวหมอจะ อะไรล่ะตัดไหมเมื่ออะไรเดี๋ยวนี้เขาเป็นไหมละลายเราก็ไม่รู้เนอะก็ถูกด่ากลับมาหุ้ยใครเขาตัดกันเลยเดี๋ยวนี้เขาเป็นไหมละลายบอกอ้าวเลยไม่รู้สิอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่าการไปเยี่ยมของเรามันเกิดประโยชน์ทั้งคนที่ไปด้วยกันเองแล้วคนที่เป็นผู้ป่วยรวมถึงพยาบาลด้วยพยาบาลเขาก็มีความสุขไปนะครับครับไม่มีปัญหานะครับตอนที่คุณแม่ผมไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยพี่สาวผมมาเยี่ยมทีหนึ่งมาเยี่ยมด้วยกุ้งอ่ะกุ้งต้มจริง3โล5โลกุ้งต้มอย่างดีออกมาใส่ถุงมาเลยใส่ถุงอย่างดีแพ็คอย่างดี
2: ครับ
1: แจกพยาบาลค ใครมาใครไปใครนั่นมาโอ้พยาบาลแฮปปี้มีความสุขเออนะครับยายคนนี้มาโอ้ยกินกุ้งกันกระหน่ำเลยเออนั่นแหละก็ฝากไปด้วยในเรื่องของการที่เราจะไปเข้าไปอยู่ในใช้บริการของโรงพยาบาลเองหรือแม้แต่คนที่เราจะเข้าไปดูอาการผู้ป่วยนะครับเพื่อนพักพวกเพื่อนฝูงกันก็ขอให้อยู่ในอะไรล่ะในเขตแล้วก็ในความเข้าอกเข้าใจนะครับในบริบทของทั้งคนที่เขาดูแลงานเองทั้งหมอพยาบาลอะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับแต่ละคนก็จะมีทิศทางในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในส่วนนั้นเหมือนกันเนาะพี่แก
2: ฝากไว้ฝาก
1: กันเอาจริงๆเป็นอย่างนั้นเลยนะครับ
2: ไปให้เขาสนุกครับเราไม่ไปให้เขาซีเรียส
1: ถูกต้อง
2: ด้านสุขภาพจิตให้เขาด้วย
1: ใช่ๆหรือว่า
2: ให้เขาผ่อนคลาย
1: ใช่หรือใครจะจ้างครูไก่ครูแขกไปเยี่ยมใครก็ได้นะครับผมมีวิธีการเยี่ยมผมยังมีความสุขแต่ผมเคยไปครั้งหนึ่งนะไปโรงพยาบาลพระราม9เป็นการเยี่ยมที่อึดอัดมากอึดอัดที่สุดเพราะว่าคนที่ไปเยี่ยมเป็นญี่ปุ่นเป็นพูดกันไม่รู้เรื่องไงนึกออกไหมแล้วผมก็ทราบว่า

0: กับคนไทยคนนี้เสร็จแล้วแกก็กลับมาทำแล้วก็ได้มรรคได้ผลดีเจริญเติบโตงอกงามนะครับถึงเวลาที่ญี่ปุ่นท่านนี้ท่านเกษียณที่นู่นนะครับนะครับคนไทยคนนี้ก็ดึงเอาแกกลับมาช่วยงานที่นี่กลับมาช่วยทำงานเลยมาช่วยทำงานช่วยอะไรโอ้ช่วยได้เยอะนะครับบริษัทเจริญงอกงามก็เรียกเอามาดูเอามาเลี้ยงกันเลยอ่ะนะครับอยู่ได้หลายปีสุดท้ายปลายทางแล้วแกไปอะไรล่ะไปผ่าตัดผ่าอะไรอย่างเงี้ยผ่าตัดไส้ลำส่งลำไส้แล้วก็มาเสียชีวิตที่เมืองไทยโอ้ยด้วยวัย70กว่าแล้วนะ70เออ70เขาก็ดูแลกันอย่างดีแหละนะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพระราม9แกก็ไม่พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ไทยก็ไม่เป็นมีแต่ภาษาญี่ปุ่นโอ้โหผมไปเยี่ยมแล้วไปคนเดียวอึดอัดมากมาดูทำไงก็อ่ะพูดกันไปอะไรกันไปอยู่ได้สักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับนะครับแต่ก็ดีถือว่าเป็นสิ่งที่น้ำจิตน้ำใจของคนไทยแล้วก็การที่ดูแลคนคนหนึ่งที่เขาเคยช่วยเหลือกันอยู่ในสถานที่หนึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะก็ดูแลกันเต็มที่ถึงเวลาแกเกษียณเขาก็กลับมาทำงานนะครับคนที่ผมพูดถึงก็คือคุณสมศักดิ์แหละที่เอามานั่นแหละของบริษัทออมร่อนนี่แหละของคุณสมศักดิ์พี่แขกก็รู้จักนี
1: ่ครับ
0: ทำไปล่ะน่ารักดีนะนั่นแหละก็เรียกว่าเอาชีวิตแกเลี้ยงทั้งชีวิตจนเสียแล้วก็เผากันที่นี่อะไรที่นี่แล้วก็ญาติเขาไม่เอากระดูกกลับนะมาเอาเท่ากระดูกกลับไปเผากันที่วัดไทยนี่แหละรู้สึกจะเป็นที่ธาตุทองมั้งใช่ที่วัดธาตุทองนะครับก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังจากหมอปากแจ๋วกลายเป็นหมอ
1: หมอปากแจ๋วมายาวมากหมอ
0: ยาวยาวยาวลากมาเลยขอบคุณหมอปากแจ๋วด้วย ไปถึงได้แล้วก็ไม่รู้นะครับไอเราเองก็ถ้าเผื่อภาพที่เราเห็นกันมาอะไรกันมาก็เอานะถ้าเผื่อมันจบกันได้ก็จบกันไปซะนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วแพงมากด้วยแพงกว่าการที่คุณจะเรียนหมอ5ปี6ปีแล้วด้วยบทเรียนครั้งเนี้ยนะครับไม่กี่นาทีเนี่ยนะครับมันทำให้ได้รู้ซึ่งถึงสัจธรรมว่ายามหนึ่งที่คุณทำไม่ดีกับใครเขานะครับในยามนั้นแหละไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันจะกลับมานะครับตอบสนองคุณเองด้วยในเวลาอันสั้นด้วยต้องระวังนะต้องระวัง
1: ก็มาเป็นประเด็นที่จริงแล้วพวกนี้มันเป็นการเรียนรู้และเป็นสิ่งที่เราจะได้พัฒนาให้มันดีขึ้น
0: ถูกต้อง
1: นะไม่ใช่การแล้วคือเราไม่อยากเกิดแต่เชื่อมันต้องเกิดอ่ะแล้วพอเกิดเนี่ยมันก็จะขยับมันจะปรับตัว
0: ใช่
1: เป็นการเรียนรู้ไป
0: ใช่ทุกคนก็จะระวังในคำพูดคำจากันมากขึ้นใช่ไหมล่ะจะพูดกันด้วยสระและพยัญชนะรวมถึงวรรณยุกต์ที่ต้องเขียนอย่างบรรจงก่อนที่จะออกจากปากไปนะครับต้องบรรจงคำออกมาอย่าไปด้อยค่าใครเขาอย่าไปเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอย่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ในความรุนแรงมันเกิดจากเพราะว่าคำพูดมันไปกระทบกับหลายจุดนะ
0: ใช่
1: มันมีตั้งแต่30บ้านตั้งแต่อาชีพ
0: มากเยอะ
1: เอาทีไล่ให้ไปประกอบอาชีพอะไรวันนี้มันกระทบเยอะมากในวงกว้าง
0: นะครับโอ้โหพูดถึงปั๊บโดนเลย
1: หกโมงเลย
0: โอ้โหแป๊บเดียวดูสิ6:12พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก่
3: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ต

0: อบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีบริษัท Triple I Logistics
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก
3: ่กลับเข้าสู่เบรกที่2ของ Sport for Life ด้วยครูไก่และครูแขกนะครับท่านผู้ฟังเราพบเจอกันเป็นประจำตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะครับอยู่ที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้นี่เองนะครับนอกจากรายการปกติที่ทางคลื่น106เรามีอยู่แล้วนะครับก็ยังมีการถ่ายทอดเสียงข่าวของช่อง3ได้ทุกช่วงรายการที่ช่อง3เสนอข่าวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนอกจากรายการปกติแล้วก็นี่แหละครับมีข่าวตั้งแต่เช้ายันค่ำยันนู่นเลยครับตั้งถึงคุณกิติสิงหาปัตย์นะครับฝากติดตามรายการอื่นๆของผังของเราด้วยนะครับผมอ้าวพี่แขกท่านผู้ฟัง
4: ครับ
3: เรามาดูกันถึงเรื่องอีกเรื่องนึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทย
4: สุดยอด
3: โอ้โหรุ้นกันตัวกงตัวงอแล้วก็เป็นความสำเร็จที่แบบจะเรียกว่าเกินความคาดหมายไหมเกินไปเยอะนะ
4: ครับ
3: เกินไปเยอะเลยความสำเร็จที่แบบมาด้วยแบบใครก็งงอ่ะนะครับใช่ไหมล่ะใครจะไปคิดว่า
4: อันนี้มันมีสองอย่างนะในมุมมองของผมก็คือว่าหนึ่งเป็นกีฬาประเภททีมแรกของประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกใช่ไหม
3: ใช่ใช่
4: เราไม่เคยเรามีแต่เป็นกีฬาบุคคล
3: เรามีฟุตบอลสมัยก่อนที่มีอยู่
4: สอง
3: มีฟุตบอลไปออสเตรเลียทีหรือไปไหนอีกที่หนึ่งเนี่ยมีสองครั้งแต่ว่าสมัยนั้นมันไม่ดีอยากเข็นแบบสมัยนี
4: ้ปัจจุบันเนาะ
3: ด้านแหละนะครับ
4: โอเคอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่ามันเป็นกีฬาที่ดูเหมือนว่าเราอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของร่างรูปร่าง
3: ใช่
4: ความสูงเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาสถิติว่าเฉลี่ยในกีฬาในทีมของเราเนี่ยความสูงเท่าไหร
3: ่13เซนนะเราเสียเปรียบเขาอะ
4: เออผม
3: 13เซนโดยเฉลี่ย
4: เราแสดงว่าเราต้องมีอะไรที่มันเหนือไปกว่าความสูงของเราที่มาทดแทนกัน
3: ใช่เราจะมีความเร็วเราจะมีความแน่นอนนั่นคือการฝึกซ้อมล้วนๆนะซ้อมแบบซ้อมหนักอ่ะซ้อมผมดูจากคลิปที่เขาซ้อมกันอะไรกันที่หลุดออกมาบ่อยๆเนี่ยโอ้โหแบบขอโทษนะถ้าเป็นลูกเป็นหลานผมไปโดนอย่างนี้นะก็มีเคืองอ่ะโอ้โหตบแบบอัดใส่ไม่ยอมยังไงก็ต้องทำยังไงก็ต้องเล่นยังไงก็ต้องวิ่งต้องฝึกกันแบบเนี้ยใช้คำว่าฝึกโหดก็น่าจะได้อ่ะแต่ท่านผู้ฟังครับเบสเสร็จแล้วมันนำมาซึ่งชัยชนะที่เราเองก็ตั้งความหวังไว้พอสมควรกับตั๋วใบแรกของโอลิมปิกใช่ไหมล่ะในประเภททีมหญิงเนี่ยนะครับเราก็ตั้งความหวังไว้ว่าขอให้ได้ไปสักครั้งหนึ่งตั้งแต่สมัยรุ่นอีใครละปลื้มจิตพวกนู้นอะเจ็ดเซียนตั้งแต่20กว่าปีแล้วมั้งโอ้โหจึงตั้งความหวังไว้หลายเที่ยวหลายรอบหรือบางทีก็ไปยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจนะครับเขาดันผ่าไปสกอร์ผลการเล่นไอ้นู่นไอ้นี่เราร่วงไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็เองก็ต้องบางทีนี่แหละการที่เราจะต้องช่วยตัวเองให้หนักเข้าไว้ก่อนนะครับจัดเต็มไปก่อนนะครับเราก็ชนะใครได้ไปทั้งหมดแหละ
4: สิ่งหนึ่งที่เสริมตรงนี้ที่คนนักกีฬาต่างชาติอาจจะมีน้อยกว่าก็คือว่าทีมชาติไทยเนี่ยสังเกตไว้ด้วยทีมหญิงเนี่ยเขาจะยิ้มเป็นระยะย
3: ิ้
4: มเยอะมากคุยกันสนุกสนานอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าแตกต่างไปจากทีมวอลเลย์บอลทีมอื่นเนาะ
3: ใช่ครับ
4: แล้วก็ถ้ายิ่งเป็นตัว ตัวเซตตัวนี้ผมว่าชมพู่เขาเซตแบบอะไรอ่ะที่มันไม่เซตแบบปกติอ
3: ่
4: ะ
3: ไม่เลย
4: เออเซตได้ทำธรรมดาเหมือนคนอื่นปกติทำได้
3: ใช่
4: แต่เซตที่ไม่ปกติอย่างเซตมือเดียวเซตไฟข้างหลังเนี่ยกูไงอันนี้ผมเห็นชมพู่เขาทำประจำเลย
3: ไ
4: ปแล้วเรื่องแม้แต่งี้ด้วยเหมือนจะเซตอ่ะแต่มาหลักเล่นเองเลย
3: เล่นเองใช่
4: เอออันนี้ผมชอบนะเก่งอ่ะ
3: แล้วก็หลายๆลูกนะครับหลายๆช็อตที่ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยไม่ทันได้เล่นไม่ทันได้ระแวงไม่ทันได้ตั้งตัวเงี้ยนะครับลูกหยอดหน้าเน็ตไปขึ้นปั๊บหยอดปุ๊บลงอะไรต่อไม่อะไรเงี้ยหรือบางทีจังหวะที่เป็นมันเป็นจังหวะที่แบบหลุดแล้วเงี้ยนะครับเธอก็ยังสามารถจะแคะออกมาแล้วก็ทำให้อะไรนะทีมเดียวกันอ่ะสร้างโอกาสให้ทีมเดียวกันอ่ะทุบลงไปได้นะครับได้ทำแต้มได้มันเหมือนดูชมพู่เล่นแล้วเหมือนพวกฟุตบอลอเมริกาใต้อ่ะบราซิลอาร์เจนตินาตัวเก่งๆเล่นอย่างเงี้ยมันมีความพริ้วไหวแล้วก็มีความเหมือนเข้าอกเข้าใจต่อนิ้วของเขา10นิ้วแล้วก็กับลูกยางนะครับรวมถึงเอาไปเชื่อมกับจิตใจของผู้เล่นคนอื่นนะครับมันเลยกลายเป็นผลที่ออกมานะครับที่เราเห็นกันก็คือเราชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับในทีมของในฝากฝั่งของเอเชียแล้วก็ได้ตั๋วใบแรกนะครับของประเภททีมครั้งแรกของทีมหญิงนะครับมันทำให้หัวใจคนไทยอ่ะพองโตอ่ะขอโทษนะโอ้โหเล่าขานกันจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ภารกิจหนักที่ต้องไปเจอก็คือเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้แล้วแหละนะครับแล้วก็ประเทศที่เราผ่านเข้ามาทั้ง3ทีมต้องเจอกันอีกแล้ว
4: ใช่
3: ไหมล่ะ
4: มีเจอกันมีการสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ที่ดีด้วยเรื่องนี
3: ้ครับ
4: ที่ถามที่เขาสัมภาษณ์ว่าแน่นอนทุกคนก็คิดว่าเหรียญทอง
3: ครับ
4: คือสิ่งที่คาดหวังอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าก็คุณเพิ่งชนะไอ้ประเทศที่อยู่ในเอเชียนเกมมาเนี่ยทีมญี่ปุ่นยกตัวอย่างเกาหลีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะได้เหรียญทองซึ่งการให้สัมภาษณ์ชมพู่เนี่ยว่าก็เป็นหัวหน้าทีมนะกัปตันทีมอ่ะเขาบอกว่าเวลามานี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เหรียญทองในการที่ได้เล่นเกมเอเชียเนี่ย
3: ครับ
4: เพราะการแข่งขันในระดับนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งหมดคือว่าต้องจุดในช่วงเวลาที่แข่งขันนะสามารถบริหารจัดการควบคุมการเล่นจิตใจได้หรือเปล่า
3: คร
4: ับ ที่จะทำให้การเล่นของเราเนี่ยสามารถที่จะชนะได
3: ้คร
4: ับแต่มันไม่แน่นอนบอกเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากกูไก
3: ่
4: มันเป็นไปได้ทั้งหมดการที่เราชนะมาทุกครั้งมันไม่ใช่บอกว่า25-0เห็นป่ะ
3: ใช่ใช่
4: กลับไปต่อจนเล่นถึงเซตที่ห้าอย่างเงี้ยเยอะแยะหมดเลยอ่ะ
3: มันมีความ
4: เราไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นเพราะนั้นคือในความหมายคือว่าอย่าไปคาดหวังว่าพอเราได้เหรียญทองแชมป์เอเชียเราต้องได้เหรียญทองเอเชียนเกมมันคนละเรื่องคนละครั้งคนละเวลากัน
3: ใช่ครับมันไม่ใช่เป็นปัญญาตยางขึ้นไปเป็นขั้นเป็นขั้นไม่ใช่เป็นนะครับคงจะต้องเอาฝากแรงใจเชียร์กันมากๆนะครับสำหรับ ทีมสาวไทยที่จะต้องไปทำศึกในเอเชียนเกมเขาเนี้ยนะครับแล้วก็ประเทศที่เราเคยชนะมาทีมที่เราเคยชนะมาเขาคงต้อนรับกันเต็มที่นะครับนี่ทีมสาวไทยเราไปอยู่ญี่ปุ่นเมื่อ2วันแล้วมั้งสองสามวันแล้ว
4: เขาไปต่อไปซ้อมต่อเลย
3: ซ้อมต่อเลยแล้วก็มีทีมที่ญี่ปุ่นเป็นทีมอาชีพลีกอาชีพเขาต้อนรับอ้าแขนรับแล้วก็ไปเลยฟรีอยู่ฟรีกินฟรีทุกอย่างเขาจัดการให้หมด
4: ว้าว
3: แล้วก็ซ้อมกับทีมเขาเนี่ยเขาเปิดขายตั๋วให้คนเข้าไปดูแขกท่านผู้ฟังลองคิดดูคือเขาเปิดขายตั๋วให้ทีมชาติเราชุดนี้นะครับที่ถึงได้แชมป์มาเนี่ย
4: ในกระดาษซ้อมนะ
3: ใช่ไปเล่นกับทีมอาชีพเขาซึ่งเป็นได้แชมป์ในลีกของเขาเหมือนกันนะแล้วก็มีตัวไทยอ่ะที่เล่นอยู่ที่นั่นอยู่คนหรือสองคนผมไม่แน่ใจนะครับไอ้ทีมชื่อซารอนพลัสเคยคุ้นไหมล่ะคุ้นไหมไอ้ทีมซารอนพลัสเนี่ยซารอนพลัสมันคือไอ้นี่ไง ไอ้แผ่นปิดแก้ปวดแก้เมื่อยอ่ะ
4: อ
3: ๋
4: อ
3: เออนั่นแหละ wow. ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเขาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของทีมที่นู่น ม
4: ี
3: ซารอนพาสสเตเดียมอะไรเขาเยอะแยะไปหมดแหละนะครับ นั่นแหละแล้วก็เชิญทีมเราไปทุกอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปซ้อมไปอะไรต่อมีอะไรเขาจัดการเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องรถที่พักไอ้นู่นไอ้นี่ให้นะครับแต่ว่าเวลาไปซ้อมเวลาไปเล่นเขามีเปิดให้แฟนเขาเข้าไปดูนะครับขายตั๋วขายอะไรเออเอาสิเห็นไหมล่ะนี่คือการทำให้โอกาสที่มันดีๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับทำให้เป็นโอกาสที่ดีขึ้นนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแล้วก็ทีมเขาด้วยใช่ไหมล่ะใช่ไหมอยู่ดีๆจะเอาโอ้โหแชมป์เอเชียมาสู้กับทีมของเขาได้มันไม่ใช่ของง่ายนะ
4: เพราะว่ามองในแง่ของว่าค่าใช้จ่ายที่เขาสนับสนุนเนี่ยก็คือว่าแลกกันกับได้ทีมระดับแชมป์เอเชียไปช่วยซ้อมให้กับทีมของลีกของตัวเองนี่ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ make sense นะเร
3: ื่
4: องที่เป็นเหตุเป็นผลที่ทำไมเขาถึงสนับสนุนทีมชาติไทย
3: ใช่ใช่แล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับที่คุยถึงเรื่องทีมชาติไทยแล้วเขาชื่นชมในตัวของทีมชาติไทยมากนะครับคือทีมอิหร่าน
4: อ
3: ิหร่านได้ที่4นะในการแข่งขันครั้งนี้ได้ที่4แต่ที่4มาจากอะไรอ่ะเขาบอกเขามาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นเดือนๆ นะครับแล้วก็ได้คำแนะนำนะครับได้ความเข้าอกเข้าใจต่ ตัวเขาเองต่อทีมไทยต่อโค้ชต่อโค้ชออสนะครับซึ่งลงไปสอนลงไปบอกเทคนิคลงไปสร้างสีสันในการช่วยกันโค้ชช่วยกันสอนนะครับเป็นน้ำใจของทีมไทยอ่ะ
4: ถ้าแบบนี้มันจะมากกว่าแค่กีฬาชนิดหนึ่งนะ
3: ใช่
4: ม
3: ัน
4: เป็นกีฬามันเป็นเพื่อนมันเป็นความช่วยเหลือเอื้อกัน
3: ใช่
4: โดยเฉพาะผมคิดว่าจะถามคู่กายพอดีเลยว่าอีหลานในสภาวะนี้เนี่ยไม่น่าจะง่ายนะการฝึกซ้อมและเล่นได้ดีปรากฏว่าส่วนหนึ่งคือเขามาฝึกซ้อมในประเทศไทยด้วย
3: อยู่เมืองไทยเลยฝังตัวอยู่ที่เมืองไทยเป็นเดือนๆ
4: อ
3: ่ะเขาได้รับรู้ได้เข้าอกเข้าใจในแง่มุมของวอลเลย์บอลสาวไทยให้คือมาฝึกยิ้มมาฝึกหัวเราะมาฝึกเขาต้องมาฝึกเขาต้องมาเข้าอกเข้าใจเลยอ่ะในเรื่องของการเล่นของทีมไทยมันเล่นไปได้ยังไงเล่นกันไปยิ้มกันไปหัวเราะกันไป
4: เล่นกันไป
3: เขาค่อยๆเรียนรู้นะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดตัวเองออกมาแล้วก็โดยเฉลี่ยคนนักวอลเลย์บอลสาวอิหร่านนี่ขอโทษนะก็สูงกว่าของไทยเกือบทั้งหมดอยู่แล้วแหละไซส์ยุโรปไซส์ไออเมริกานั่นแหละใช่ไหมล่ะ
4: ครับ
3: พอถึงเวลาหนึ่งอ่ะเขาก็หลุดพ้นจากพันธนาการเดิมๆซึ่งแน่นอนแหละในประเทศที่เป็นมุสลิมอย่างเงี้ยนะครับสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงของสุภาพสตรีก็อาจจะด้อยกว่าปกตินิดนึงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทีมอิหร่านเองเนี่ยโอ้โหเป็นหัวแถวอยู่ในฝากฝั่งของวอลเลย์บอลชายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะนั้นการที่เขามาฝึกอยู่กับประเทศไทยใช้พื้นที่ของประเทศไทยนะครับเขารู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้อะไรกลับไปมากมายในสุดท้ายปลายทางขึ้นไปถึงอันดับ4นะครับในการชิงแชมป์เอเชียคราวนี้นะครับไปอะไรล่ะชิงกับญี่ปุ่นนะเข้าชิงที่3กับญี่ปุ่นนะถึงอาจจะโดนทุบหนักหน่อยอะไรหน่อยแต่ว่าเขาบอกเขาเรียนรู้ได้เยอะมากนะครับนี่นะคือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงว่ากีฬาเนี่ยมันสามารถจะเชื่อมความเข้าอกเข้าใจสามารถจะเรียนรู้กันได้นะครับอย่างตัวของเราเองมีรู้สึกจะอมสินหรือใครที่แบบไม่ได้เป็นนักกีฬาเอกมาตั้งแต่ต้นๆเป็นเด็กที่ต้องอยู่กับยายแล้วก็ยายก็เลี้ยงว่าพ่อแม่ก็ไปกรีดยางอยู่นู่นแหละทางภาคตะวันออกแล้วก็ส่งเงินมาอะไรมาก็ว่ากันไปนะครับยายเป็นคนเลี้ยงดูแต่สิ่งที่เด็กคนนี้มีก็คือตัวเธอใหญ่ตั้งแต่เด็กสูงตั้งแต่เด็กอ่ะนะครับก็ไปเจอกับครูพละเขาก็เลยบอกเอ้าอย่างนั้นก็มาเล่นวอลเลย์บอลเพราะความที่ตัวใหญ่ไม่ได้เห็นความเก่งกาจสามารถอะไรไม่ใช่ โอ้โหเดาะบอลได้ไอ้นู่นได้ไอ้นี่ได้ฝึกล้วนๆนะครับจนมีทุกวันนี้เนาะพี่แขก
4: แสดงว่าไอ้เรื่องของทักษะเนี่ยมันยืนยันว่าเราพัฒนาเราเสริมได้นะ
3: ใช่
4: ไม่ใช่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่พรสวรรค
3: ์
4: เป็นหลักทั้งหมด
3: ใช่
4: เพราะฉะนั้นตอนในกีฬาประเภทนี้เนี่ยความสูงอาจจะเป็นร่างกายนะน่าจะเป็นส่วนสำคัญ
3: ครับ
4: เพราะนั้นพอร่างกายไม่ได้เสียเปรียบแล้วเนี่ยทักษะมันเยอะแล้วเราพูดเสมอว่าทักษะเป็นเรื่องของการทำซ้ำการเรียนรู
3: ้
4: การพัฒนาใช้เวลา
3: ด
4: ังนั้นถ้าร่างกายได้ไม่เสียเปรียบแล้วมาพัฒนาตรงนี้ก็เป็นนักกีฬาที่เราที่จะเหมาะสมกับกีฬาชนิดนั้นได้
3: ใช
4: ่
3: ทำเวลา
4: เป็นข้อมูลที่ยืนยันในเรื่องของว่าเราจะดึงเฉพาะนักกีฬาที่มีพรสวรรค์อย่างเดียวมีพรสวรรค์นี่มีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงอะไรรู้ป่ะพอสวรรค์มีแล้วพอใจแล้วพรแสวงมันจะหายไป
3: ใช่
4: ขี้เกียจฝึกซ้อมยังไงก็ทำได้ประมาณนี้
3: ใช่เหมือนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่เรามีนักฟุตบอลไปค้าแข่งอยู่ในเกาหลีตัวตึงอ่ะตัวตึงฝีมือบ้านเราอ่ะนะครับไปเล่นอยู่ที่นั่นก็ถือว่าเป็นศูนย์หน้าด้วยนะครับแล้วก็สมัยนั้นไอ้ข่าวทางโซเชียลอะไรยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่เขาบอกว่านักกีฬาคนเนี้ยพวกเกาหลีด้วยกันบอกว่าไม่ค่อยซ้อมขี้เกียจซ้อมแต่ลงสนามแล้วผมยิงได้อ่ะผมทำประตูได้อ่ะผมทำให้ทีมชนะได้นะครับมันก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ที่นั่นเขามีความสุขของเขานะครับซ้อมน้อยกว่าชาวบ้านเขาแต่ลงสนามแล้วเล่นได้ยิงได้นะครับทีมก็ยังชนะทีมก็ยังชนะอย่างต่อเนื่องมีครับมีเหมือนกันแต่มันไม่ยั่งยืนนะ
4: ครับ
3: มันไม่ยั่งยืนหรอกนะครับก็อยากจะเรียนว่าท่านใดก็ตามนะครับที่กำลังมีความรู้สึกว่าไอ้ลูกหลานที่นอนอยู่ข้างบ้านข้างตัวเราเนี่ยอยู่ในบ้านเราเนี่ยดูสิเอ้ยมันน่าจะเล่นกีฬาอะไรได้บ้างเอ้ยมันน่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับให้ตัวเลือกเขานะครับค่อยๆหาแรงจูงใจให้เขาเล่นนะครับแล้ววันหนึ่งคนที่เคยนอนอยู่เคียงข้างเราเนี่ยอาจจะเป็นนักกีฬาเอกอาจจะไปใช้ชีวิตโลดแล่นอยู่ในแวดวงกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองสร้างไม่เงินไม่ทองเข้ากระเป๋านะครับใช่ไหมล่ะเราอย่างพี่แขกนี่ทำงานมากี่ปีแล
4: ้
3: ว
4: ถ้าทำงานที่เป็นแบบรับที่ได้เงินเดือนนะเนาะ
3: ครับ
4: ผมทำงานมาตั้งแต่ปี2129กูไงปี6สมมุติว่า69เกือบ40ปีนะ
3: เกือบ40ใช่ไหม
4: เกือบ40ปี
3: ครับแล้วได้เงินเท่าไหร่ฮะ เงินเดือนเนี่ยใช่ไหม
4: ม
3: ัน
4: ตั้งแต่ 4,000 บาท
3: เนี่ยเอาไล่เรื่อยมาจนเดี๋ยวนี
4: ้
3: เดี๋ยวขนาดเงินเดือนตัวนี้ล้านสองอ่ะใช่ไหมพี่แขก
4: สาธุ
3: ให้เขาให้ผมทีแต่ล้านสองคือดูสิครับ40ปีถ้าเอาเงินเดือนทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันแล้วจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเราไม่พูดถึงแต่ผมกำลังจะพูดถึงเด็กที่เล่นกีฬาคนที่เล่นกีฬาเขาทำงานไม่กี่ปีหรอกนะครับมันแซงเงินเดือนของคู่แข่งของคู่ไก
4: ่ใช่นะอันนี้แน่นอน
3: ไม่เห็นฝุ่นเลยอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมเหมือนเด็กที่ไปเล่นใน US Open คราวเนี้ยเด็กไทยเด็กผู้หญิงอ่ะเข้าไปตกรอบ2ได้มาเท่าไหร่6ล้านใช่ไหมพี่แก
4: 6ล้าน6ล้านครับ
3: ประมาณ6ล้านกว่าบาทนะครับนั่นหมายถึงว่าเขาแลกความเหน็ดเหนื่อยของเขามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมกันมาเหมือนนักกอล์ฟเหมือนกันนะครับถ้าประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆมาแล้วก็ยังคงฝึกซ้อมต่อเนื่องมันมีเค้กให้ไปแบ่งกันอยู่ในทัวร์เนี่ยเยอะมาก
4: คือวันจริงแล้วมันไม่ต้องเป็นแชมป์ก็ได้เนาะ
3: ใช่
4: ไม่ต้องเป็นแชมป์แล้วก็จริงแล้วถ้ายิ่งเป็นกอล์ฟเนี่ยการที่เป็นแชมป์ต่อเนื่องต่อกันเนี่ยน้อยคนมากนะ
3: ใช่
4: มันจะหมุนเวียนกันไปตลอดคนนี้ได้แชมป์ครั้งนี้ครั้งต่อไปไม่ได้แชมป์เป็นทีสองทีสามอะไรก็ว่าไปแล้วไม่เคยแชมป์มันจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าได้เงินทุกรายการแต่ยังคงอยู่ในระดับนี้นะ
3: ใช่ใช่ไหมล่ะเพราะว่านักกอล์ฟของเรามือรุ่นเก่าตั้งแต่โมริยาเอริยาก่อนหน้านั้นอีกก็มี นะครับ ถึงไล่ลงมาโมริยาเอริยาลงมาไล่ลงมาเรื่อยๆยันตอนนี้นะครับคนที่นั่นที่สุดก็จะเป็นใครล่ะไอ้หนูจีโน่เนี่ยนะครับที่เป็นเป็นหัวเรือใหญ่ของเราเนี่ยแต่ขณะเดียวกันรุ่นพี่ทั้งหลายทั้งปวงก็ยังเล่นอยู่นะเหมือนเขา
4: วันนั้นเราพูดถึงรุ่นพี่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่เขายังเล่นยังได้มีรายได้อย่างดีอยู่
3: ใช่ครับใช่ทุกคนก็ยังคงทำงานเหมือนรับเงินเดือนอะไปทำงานรับเงินเดือนโอ้แต่เขารับจริงหลายล้านนะรับเชื
4: ้อ
3: ตกรอบนะครับเข้าถึงอยู่ในกลุ่ม1ใน5 1ใน10เนี่ยมันรับเงินหมดและโดยเฉพาะกอล์ฟของซุปเปอร์สตรีเดี๋ยวนี้นะครับบางแมตช์เนี่ยไม่ต้องมีการตัดตัวไม่ผ่านตัดตัวเลย4วันถ้าคุณมีชื่อเข้ามีแรงกิ้งเข้ารับเงินแล้วอ่ะใช่มั้ยมันก็รู้สึกว่าเป็นการต่อยอดกันที่ค่อนข้างดีลองดูนะครับท่านผู้ฟังไอ้ลูกหลานเราที่อยู่ข้างๆตัวเนี่ยลองดูซิถ้าเผื่อต้องการที่จะให้เขาไปมีชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เราเองก็มีความสุขกับการที่ได้เห็นเขาเล่นกีฬาด้วยได้ออกกำลังร่างกายสุขภาพดีลองหาก
4: ีฬาที่สำคัญไปอันหนึ่งกูไก่ที่มากไปกว่ารายได้ตรงนี้เพราะแน่นี้ต้องแลกกันมากับความมุ่งมั่นทุ่มเทอดทนต้องต่อสู้เนาะ
3: ใช่ครับ
4: แต่ว่าเส้นทางตรงนี้เส้นทางที่พี่พูดอย่างเนี้ยนั่นคือสิ่งที่มันมีไปพร้อมๆกับรายได้ที่มันเกิดด้วย
3: ใช่ครับ
4: ใช่ไหมในการที่กูไก่มุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจอดทนตัดสินใจต้องมีระเบียบพินัยอันนี้คือสิ่งที่มันได้มาพร้อมกับไอ้เงินที่มันจะได้ในตอนท้ายด้วย
3: ใช่ครับใช่เงิน
4: คุ้มที่จะอยู่ในแวดวงของการเป็นนักกีฬาที่เทรนตัวเองแบบนี้
3: ใช่นี่เมื่อวานนี้ผมไปคัดตัวของจังหวัดสมุทรสาครไปคัดกอล์ฟนะครับเล่นกอล์ฟเล่นกีฬาเขตนั่นแหละกีฬาเขตอาวุโสบ้างเยาวชนบ้างนะครับก็ไปเจอเด็กเล็กๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เอามาแข่งด้วยเหมือนกันนะครับเขาคัดเยาวชนในช่วงก่อนหน้านะครับแล้วก็เป็นกลุ่มของกอล์ฟอาวุโสนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับเด็กออกไปก่อนแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ตามมาแล้วก็เห็นกันโอ้ยแต่งตัวกันสวยๆงามๆสู้กันแดดร้อนแบบแล้วเมื่อวานก็ร้อนมากเลยที่สนามไอ้เบสโอเชียนนะครับที่สมุทรสาครร้อนมากเมื่อวานนะครับไปคัดกันแล้วก็ใครได้เล่นบ้างใครไม่เล่นบ้างผมเองก็ไปติดตามผลอยู่นิดนึงก็เห็นว่าก็เล่นกันได้ดีเหมือนกันนะครับกับสนามเบสโอเชียนนะครับเมื่อวานนี้ก็เล่นอาจารย์วิชิตก็ไปคัดด้วยเมื่อวานนี้นะครับไปคัดตัวกันอะไรกันเป็นของจังหวัดก็นี่แหละถือว่ายังคงเป็นกีฬาที่เรารักแล้วก็ฝึกซ้อมกันอยู่เนืองๆอยู่แล้วนะครับนอกจากเวลาประจำกับงานประจำที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ยังพยายามเจียดเวลาไปฝึกซ้อมไปทำการพูดง่ายๆก็คือไปปรับวิธีการเล่นไปทำให้มันดีขึ้นไปเอาฟิลในการเล่นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาวุโสสองคน ที
4: ่เก่งอ่ะเก่งอ่ะ
3: ไป
4: เอาเวลากูไก่แต่กูไก่ก็สอนเทนนิสเสร็จกูไก่ก็ไปตีกอล์ฟอยู่อย่างต่อเนื่องอ
3: ่
4: ะ
3: ซ้อมนะครับซ้อมบ้างอะไรบ้างบางทีไม่ได้ออกรอบออกเริ่มครับซ้อมคือบางทีก็ทำวงสวิงอยู่แถวสนามแหละมันจะมีเครื่องออกกำลังยางยืดบ้างไอ้นู่นบ้างไอ้นี่บ้างนะครับเราก็ทำกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอายุขนาดนี้เราจะไปเข้าห้องเวทไปทำปรับวงสวิงไอ้นู่นไอ้นี่นะครับมันอาจจะไม่ได้มักได้ผลเท่ากับเหมือนสมัยหนุ่ม
4: เชื่อว่าครูไก่เนี่ยนะในการสอนด้วยแล้วก็ยังบอกเมื่อกี้ยังเวทยังดึงยางอยู่เนี่ยแสดงว่าองค์ประกอบของร่างกายในส่วนของมวลกล้ามเนื้อกระดูกอะไรพวกนี้นะข้อเอ็นต่างๆเนี่ยน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะ
3: ยัง
4: เมื่อวานนี้ผมวัดก็เรียกว่าเครื่องชื่อมันอินบอดี้นะแต่เป็นเครื่องที่สำหรับที่จะตรวจวัดเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆของกูไก่ไขปริมาณไขมันกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะไม่ได้เสียหายอะไรแต่ผมเชื่อว่า อูไก่น่าจะยิ่งดีกว่าผมลองเช็คดูถ้ามีโอกาสนะผมคิดว่าที่โปโลอาจจะมีเครื่องนี
3: ้มี
4: ราคาก็ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าทำง่ายมากใช่ไหมครับประมาณสักนาทีนึง
3: ใช่ครับมีก็อยู่บนห้องย
4: ิมก็จะวัดได้
3: ใช่ครับก็นี่แหละฝากกันไว้เรื่องของการออกกำลังกายนะครับอย่าไปผ่อนนะครับบางทีเราอาจจะละเลยบ้างแต่ขอให้กลับอยู่ในเส้นทางของการออกกำลังกายอยู่เป็นประจำนะ
4: ครับ
3: ให้ส่วนของการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเอาให้มันอยู่ให้ได้นะครับเหมือนกับอาหารการกินเราต้องกินทุกวันต้องรับประทานอาหารทุกวันนะครับให้มันควบคู่กับการออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วชีวิตเราจะมีความสุขนะครับมีความสุขตั้งแต่เราเริ่มเล่นใช่ไหมสารแห่งความสุขใช่ไหมอะไรนะ
4: เอนโดฟินมันจะหลั่งเนาะ
3: เอนโดฟินจะหลั่งออกมาแน่นอนเราได้ความสุขแล้วนะครับ เมื่อเราเล่นต่อเนื่องกันถึงระดับนึงอ่ะร่างกายมันจะเป็นตัวกระตุ้นเองว่าเฮ้ยฉันอยากออกกำลังกายเฮ้ยฉันอยากออกกำลังกายฉันอยากออกกำลังกายนะครับแล้วมันจะเกิดเป็นระบบของร่างกายที่มันจะหลั่งสารตัวนี้ออกมานะครับมันจะเป็นตัวกระตุ้นแล้วเราก็จะออกกำลังกายเองโดยที่ไม่ต้องอะไรอ่ะใช้การบังคับจิตใจกับตัวเองกันมากมายไก่กองใช่ไหม
4: ขณะที่ผมคุยกับครูไก่อยู่นี่ครูไก่รู้ไหมผมทำอะไรอยู
3: ่ครับ
4: ผมเดินครูไก่ทำไม่ได้ใช่ไหม
3: โอ้พี่แขกพ
4: ี่แขกไม่เห็นไหม
3: ไม่น่าเป็นครูบาอาจารย์ใครนะมันไปอยู่ในห้องส่งมันจะไปเดินใครเนอะ
4: ผมเคยเดินทำงานนะคนข้างๆห้องนี่ไอสถาบันที่ผมกำลังทำงานอยู่นะ IESA เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยอาจารย์นฤพลเดินเว้ยนะเวลาคนโทรศัพท์มาในห้องทำงานนะสินะซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นมาต้นแบบให้กับไอ้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าทำตัวเองให้แอคทีฟไว้
3: ใช
4: ่นะเพราะว่าไอ้เขาบอกว่าสสสบอกว่าคนเหนื่อยนิ่งก็พูดถึงคนที่ชอบนั่งนาน
3: ๆครับ
4: อย่างเงี้ยมันจะทำให้ชีวิตลำบากเลยเราคงไม่มาแบบว่ามันเสียหายไปแล้วเราก็มาแก้ไขไล่แก้ไขเนี่ยมันสู้เราค่อยๆทำไปเรื่อยๆแอคทีฟไว้จะดีกว่า
3: ใช่ๆมันจะทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจนะครับยังอยู่ยังรวมกันอยู่ได้แบบค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเหมือนกับเวลาผมขี่จักรยานไปไหนต่อไหนเนี่ยเวลาทำงานขี่ไปมาตาโปโลขี่กลับบ้านขี่ไอ้นู่นขี่ไอ้นี่ก็พยายามที่จะอะไรนะไม่ใช่ขี่แบบคนป่วยคนแก่ขี่ใช่ไหมมันก็ยังมีโลดโผนกระโดดขึ้นไอ้นู่นกระโดดขึ้นไอ้นี่นะครับขึ้นไปเหยียบแล้วก็ไม่นั่งบนอานนะครับโยกซ้ายโยกขวาทำให้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังเทสตัวเองว่าเฮ้ยไอกิจกรรมแบบเนี้ยเรายังพอทำได้ไหมแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่ขี่มาแล้วก็ดึงขึ้นไปบนฟุตบาทนะครับลงฟุตบาทโน่นนี่นั่นก็มีบ้างแต่ว่าร่างกายมันจะฟ้องเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้กลัวแล้วนะกลัวนะครับเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมล้มขึ้นมาอะไรขึ้นมาไม่เหมือนวัยรุ่นสมัยก่อนใช่ไหมล่ะเวลาขี่จักรยานมันต้องโลดโผนโจรทะยานอ่ะใช่ไหมมันต้องไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวนี้เริ่มมีความเกรงอกเกรงใจร่างกายพอสมควรเราก็ต้องยอมนะครับยอมที่จะผ่อนลงบ้างนะครับจะทำเป็นซ่าเหมือนเมื่อก่อนหักขึ้นมาอะไรขึ้นมาไปไอซื้ออะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้แพงด้วยนะครับใช่ไหมต้องระวังกันนิดนึงนะครับ
4: เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ผมอบรมเรื่องอะไรรู้ไหม
3: ครับ
4: เวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องของเราใช้คำชื่อว่า health is wealth เรื่องของสุขภาพมันเป็นความเรียกว่าความความมั่งคั่งที่แท้จริงของมนุษย
3: ์
4: ค
3: ือ
4: ใดท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง6โมงครึ่งตอนนี้ครูไก
3: ่แล้วไปอบรมที่ไหนอ่ะ
4: เนี่ยที่พื้นที่ผมตรงเนี้ยตรงสาทรนี่แหละ
3: ที่ทำงาน
4: ตึกสมูทอีของผมนี่แหละ
3: แล้วให้ใคร
4: ของเจ้าของเนี่ย
3: เหรอแล้วมีใครเข้าไปฟังได้บ้างอ่ะหรือว่า
4: คนที่เข้าฟังเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศคนที่สูงวัยอายุประมาณตั้งแต่40จนถึง72
3: ครับครับนั่นแหละครับก่อนจะอบรมเนี่ยมันต้อง6 นาฬิกา31นาที
4: ใช่ใช่ใ เดี๋ยวกลับมาคุยกันที
3: เดี๋ยวกลับมาครับพักสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวกลับมาครับ
2: กีฬาเพื่อทุกคนในสปอร์ต for life โดยครูไก่

0: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
1: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: เมืองบานยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
7: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลบดูและสปอนทีจี
8: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก่
9: กลับเข้าสู่เบรกที่3ของ Sport for Life ด้วยครูไก่และครูแขกนะครับนี่แหละเราอยู่กันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะครับอยู่กันด้วย เรื่องราวต่างๆของการใช้ชีวิตนะครับในแวดวงกีฬานะครับอาหารการกินที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและบางทีก็แตะไปถึงยารักษาโรคด้วยก็แล้วกันนะครับปัจจัย4เลยนะครับก็ถือว่ารายการนี้เป็นปัจจัยที่5แล้วกันช่วยส่งเสริ
10: ม
9: นะครับช่วยทำให้ความเข้าอกเข้าใจในการใช้ชีวิตกับการออกกำลังกายมันไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณเดี๋ยวก่อนใครกันบ้างเนี่ยที่มากันทาง Facebook คุณพรประวีเนาะนี่ขาประจำของผมเลยนะครับคุณแม่โมโม่ใช่ไหม
10: ใช่
9: นะครับที่ดูอยู่ขอบคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ให้ติดตามกันไปนะครับเราก็รักทุกท่านแหละนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมรายการนะครับอาจจะอยู่เป็นสายนอกบ้างนะครับเอาโผล่มาทาง Facebook บ้างอะไรบ้างก็กราบขอบพระคุณอย่างสูง นะครับนะอ้าวนี่พูดถึงไอเอเชียนเกมจะเปิดเมื่อไหร่ที่พี่แขกวันที่10เท่าไหร่นะ
10: วันที่1019ถึง19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม
9: อ่า19ถึงวันที่4เนี่ยเอาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกวันที่19นี่ผมต้องฝากรายการพี่แขกไว
10: ้
9: นะ
10: ครับ
9: 19เพราะว่าผมพานักกอล์ฟไปเล่นรอบสุดท้ายที่ฉงชิ่งนะครับไปเมืองจีนครับไปฉงชิ่งไปกัน50กว่าท่านน่ะครับคณะใหญ
10: ่
9: นะครับคณะใหญ่ทีเดียวแล้วก็ต้องดูแลกันเต็มที
10: ่พาไปเที่ยวเยอะๆหรือพาไปตีกอล์ฟด้วย
9: ตีกอล์ฟด้วยเล่นกอล์ฟด้วยนะครับแมตช์สุดท้ายเพราะว่าเราคัดเลือกในประเทศไทยคัดเลือกนะครับคัดเลือกเสร็จทั้งหมด8สนามนะครับแล้วก็ไปสนามที่9นะครับเราก็ไปเล่นกันที่ฉงชิ่งก็ถือว่าเป็นเมืองที่กำลังร้อนแรงอ่ะตอนนี้พูดง่ายๆคือในเรื่องของการท่องเที่ยวนะที่เมืองจีนเนี่ยฉงชิ่งก็ถือว่าตอนนี้เป็นที่จับตาดูกันอยู่พอสมควรเพราะว่ามีอะไรที่แปลกตานะครับมีอะไรที่ไม่น่าเชื่อเยอะแยะไปหมดนะครับที่นั่นนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยวันที่19แต่อาทิตย์หน้ายังอยู่ที่หน้า12นะครับที่แรกจะไปบอกว่าไปเปิดซีไอเอเชียนเกมก็ไม่ใช่สินะเดี๋ยวใครก็ถามอ้าวไปเป็นประธานเปิดเอเชียนเกมเหรอเปล่าเปล่าเปล่าไปทำงานไปทำงานนะครับก็นี่แหละต้องพานักกอล์ฟไปไออย่างที่ผมจัดกันเนี่ยแรกๆมันก็มีขลุกขลักนะพี่แขกท่านผู้ฟังแรกๆก็อ้าวเอาไออะไรล่ะทัวก็เอาถุงกอล์ฟขึ้นเสร็จปั๊บอ้าวถุงกอล์ฟหายมั่งถุงกอล์ฟหล่นมั่งไอ้นู่นไอ้นี่ตอนหลังเราจัดการถึงขนาดไหนทราบไหมฮะประสบการณ์ในการจัดการมันมากขึ้นมากขึ้นขนาดคุณเอาของขึ้นที่สุวรรณภูมิถุงกอล์ฟคุณจะไปเจออีกทีนึงนะครับหลังจากที่ลงที่สวนที่เมืองจีนแล้วเนี่ยไปเสร็จปุ๊บที่ฉงชิ่งแล้วเนี่ยคุณจะไม่เห็นถุงกอล์ฟอีกเลยถุงกอล์ฟจะไปโผล่อยู่ที่นู่นครับสนามไม่ต้องแบกไม่ต้องหามถุงกอล์ฟเข้าห้องพักไม่ต้องเราจัดการให้หมดเลยนะครับโดยที่เรื่องพวกนี้นะครับเราไปคุยกับทางด้านทัวร์ของจีนไปคุยกับทางสนามกอล์ฟนะครับเราไปทำความเข้าอกเข้าใจกันทุกอย่างมันลงตัวเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะตื่นเช้าขึ้นมาก็ออกไปละลาออกไปจากโรงแรมทานข้าวเสร็จอะไรเสร็จปั๊บก็ไปเข้าสนามกอล์ฟรถประจำรถกอล์ฟที่ถุงกอล์ฟรถกอล์ฟถุงกอล์ฟชื่อเป๊ะหมดเขาจัดการให้เราได้ขนาดนั้นนะพี่แขกต้องรู้ฟัง
10: อืมว้าว
9: เขาจัดการให้เราได้ขนาดนั้นนะทัวร์จัดการให้ได้เลยนะครับแล้วเขามีบุคลากรที่ค่อนข้างจะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้นะที่จะเรียนรู้เรื่องของการทำงานของเราด้วยนะครับแล้วเขาจัดการกันเนี่ย1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวตลอดเวลาขึ้นหมดเลยนะครับก็จะไปเล่นกันที่สนามชื่ออะไรไม่ทราบผมจำไม่ได้ละแต่อยู่ในหุบเขาก็ถือว่าเป็นสนามที่สวยแล้วดูจากภาพแล้วอะไรแล้วนะครับแล้วก็มีน้องไปเซอร์เวย์แล้วนะครับคุณเอไปเซอร์เวย์ไปดูแล้วสนามสวยก็อ้าวจริงไปที่นี่แหละฉงชิ่งนี่แหละนะครับ
10: ผมคิดว่ามาตรฐานและการดูแลรักษาสนามนี่เขาน่าจะทำได้ดีนะ
9: ดีมากดีมากนะครับเท่าที่ไปเล่นมาหลายรอบเนี่ยคื เราเคยไปสนามหนึ่งเนี่ยเราเคยไปกันประมาณ3ครั้งคือ3ปีติดต่อเพราะมันมีหลายสนามเท่านั้นนะครับปรากฏว่าสนามเนี่ยเขารักษาดูแลแบบคุณภาพหญ้านะครับลักษณะของต้นหมากรากไม้ไอ้นู่นไอ้นี่นะครับมันดีขึ้นทุกปีแล้วก็การบริการของแคดดี้ที่นั่นมันก็มีระดับที่ดีขึ้นทุกปีนะครับการดูแลจัดการโอ้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ไปวางรากฐานที่นั่นไว้เรื่องของการท่องเที่ยวนะเรื่องของการท่องเที่ยวการทำเป็นทัวริซึมสปอร์ตทัวริซึมอะไรพวกเนี้ยเขาเรียนรู้ได้เร็วนะครับแล้วยิ่งตอนนี้สปอร์ตทัวริซึมเพื่อสปอร์ตธุรกิจทางการกีฬาที่ศิลปากรเปิดด้วยจบกันไป2รุ่นแล้วมั้งจบปริญญาเอกอะไปทำงานที่นู่นกันที่เมืองจีนกันแล้วตอนนี้เขาบอกเขามีความสุขที่ได้เรียนรู้อะไรจากเมืองไทยไปเยอะเหมือนกันพี่แขกเหมือนกันนะครับสถาบันที่พี่แขกกำลังทำงานอยู่ตอนนี้นะครับ บางทีอาจจะต้องอะไรล่ะเราก็อาจจะมีนักศึกษาต่างชาติมาอะไรมาแล้วถึงเวลาหนึ่งเขากลับไปทำงานของเขาแล้วก็แบบเฮ้ยมันซักเซสอ่ะเขาจะนึกถึงที่เราที่เขาเคยมาเรียนนะครับประเทศที่เขาเคยมาเรียนประเทศที่เขาเคยมาใช้ชีวิต
10: ผมเชื่อว่ายิ่งถ้าเกิดเราให้ประสบการณ์ในระหว่างที่เขาเรียนในลักษณะที่อาจารย์อุทิศอาจารย์คณิตได้ทำเนี่ย
9: ใช่
10: จะช่วยทำให้มันง่ายที่จะเข้าใจอ่ะ
9: ใช่
10: แล้วผมเชื่อว่าเขาเห็นวิธีการให้บริการแบบไทยๆการดูแลจัดการแคดดี้มายาวิธีการพวกนี้ผมเชื่อว่าเขาจะเอาไปใช้ในประเทศจีน
9: ใช่เหมือนเวลานักศึกษาจีนนะครับเขาไปออกรอบก็จะมีวิชาการที่จะไปออกรอบไปอะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์วิชิตก็จะชวนผมไปด้วยเขาก็ชวนไปอะไรไปนั่นคือหลักสูตรการเรียนของเขาหลักสูตรหนึ่งว่าเล่นกอล์ฟยังไงให้มีความสุขเล่นกอล์ฟยังไงให้คนละภาษาเล่นแล้วแบบทุกคนมีความสุขได้นักศึกษาจีนเข้าอกเข้าใจได้อะไรได้โอ้ยเขามันมากเขาบอกเขาไม่คิดว่ากอล์ฟมันจะสนุกแบบนี้เขาบอกมันจะมีอีกมุมหนึ่งของการเล่นกอล์ฟที่ไม่ใช่แบบเอะอะโวยวายไอ้นู่นไอ้นี่ไม่นะครับคือบางทีมันก็ต้องเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เราสะสมในการเล่นกับผู้ใหญ่มากๆสะสมความเข้าอกเข้าใจกับกีฬาบางอย่างมากขึ้นนะครับเจ้าชีก็จะลากไปอยู่ด้วยก็มีความสุขกันไปเนาะนี่อีกเรื่องนึงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วสิวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีโอกาสไปเจอกับท่านผู้ว่าการกีฬานะครับ
10: ครับเป็นไงบ้างงาน
9: อู้ดร.ก้องศักดิ์นะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีมาเป็นอะไรล่ะรายการนี้ก็เรียกว่าใช้มุทิตาจิตนะครับนะครับเมื่อก่อนนี่แกก็ให้โอวาทตลอดใช่มั้ยล่ะตอนที่เป็นมุทิตาจิตแล้วนะครับอุ้ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการไปกันเพียบเลยคุณสมพรยังไปเลยคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมไอ้วอลเลย์บอลนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านอะไรอ่ะที่อยู่ในโอลิมปิกอ่ะที่เป็นประธานโอลิมปิกอยู่ตอนเนี้ย
10: นะครับนั่นแหละอะไรนะพอส
9: อนั่นแหละไป
10: นะผมนะครับเห็นอยู่ผมเห็นอยู่แล้วก็ได้เห็นบทสัมภาษณ์ด้วย
9: ใช่
10: ว่าท่านบอกว่าท่านก็รู้สึกว่าผูกพันนะกับการเป็นผู้ว่าการกีฬาประเทศไทย8ปีต่อเนื่องกันเนี่ยแล้วก็มีเรียนรู้มีประสบการณ์เยอะมากกับวงการกีฬา
9: ใช่
10: แต่ท่านก็สุขว่าท่านจะไม่กลับมาเป็นทำงานแล้วก็จะไม่เล่นการเมืองใช่ไหม
9: ไม่เฮ้ยกำลังจะพูดถึงใครปะบอกว่าคงจะไม่เข้ามารับตำแหน่งใดๆในเรื่องของวงการกีฬา
10: ครับ
9: อาจจะเป็นที่ปรึกษาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจะไม่เข้ามาทำแล้วก็น่ารักดีอ่ะท่านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีทั้งไม่ใช่เป็นลูกหม้อแล้วก็ไม่ได้เป็นคนวงในด้วยนะครับที่เข้ามาสารงานเข้ามาทำงานก็ถือว่าผ่านแหละผ่านในเรื่องของการทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ข้างๆรองหลายๆคนรองที่มีอยู่4คน3คน4คนก็ช่วยกันประคับประคองกันช่วยกันคุยกันแล้วก็งานนี้ก็จัดขึ้นที่นี่แหละโรงแรมอัลมิรอสนะครับเป็นโรงแรม
10: คุณรอศักดิ์ใช่ไหม
9: ถ้าคุณรอศักดิ์เป็นโรงแรมมุสลิมนะครับฮาลาล 100% นะครับเป็นโรงแรมฮาลาล 100%
10: อาหารอร่อยมาก
9: อาหารอร่อยอุ้ยนักข่าวไปกันเพียบบันทึกได้ยังว่านึกว่านักข่าวมีไม่เท่าไหร่ครับนักข่าวไป
10: คุณพี่มนต์คุณพี่มนต์ดร.ยามบอกว่าคุณพี่มนต์จะจำได้แล้ว
9: ใช่ครับใช
10: ่ประธานโอลิมปิกครับ
9: ใช่ใช่
10: ขอบคุณครับ
9: เนี่ยดร.เห็นไหมล่ะคนที่ฟังอยู่เนี่ยทั้งนั้นแหละ อย่ายุ่งกับดร.ยามผมนะอย่ายุ่งครับนี่คือคลื่นใต้น้ำนะครับคลื่นใต้น้ำที่คอยจะส่งเสริมเราของคนนี่แหละ
10: ครับ
9: น่ารักดีเนี่ยนะครับคนฟังที่ผมกล่าวถึงมาเนี่ยกราบขอบพระคุณแล้วก็กราบขอบพระคุณสำหรับคนที่ฟังแล้วก็ไม่ได้ออกความคิดเห็นอะไรนะครับแต่ก็ฟังอยู่ก็มีความสุขแล้วแหละนะครับมันทำให้เรารายการของเราเนี่ยเดินทางไปได้สะดวกขึ้นนะครับก ับโรงแรมเอลเมรอสนะครับที่ไปกันนะครับก็นอกจากจะเป็นโรงแรมที่เป็นฮาลาล 100% แล้วนะครับสโลแกนของโรงแรมก็ยังเป็นสปอร์ตโฮเทลด้วยนะครับเป็นสปอร์ตโฮเทลเพราะว่าช่วงซีเกมที่แล้วอะไรที่แล้วเนี่ยนักกีฬาที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเขาก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่อะไรล่ะอาหารการกินไอ้นู่นไอ้นี่มีการละหมาดอะไรต่ออะไรที่นั่นมีครบนะครับหรือแม้แต่คนที่เป็นปกติคนพูดปกติอะไรที่เข้าไปก็เข้าไปใช้บริการได้เยอะนะครับตัวเลขกลับกลายเป็นว่าคนที่เป็นใช้บริการที่นั่นเนี่ยเป็นคนพูด 60% 60-40นะครับก็เลยนั่งคุยกันไปคุยกันมานะครับมีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่จัดรายการกีฬาที่เป็นอะไรมุสลิมนะครับฮาลาลเกมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะเล่นในอาเซียนเลยเริ่มในอาเซียนก่อนเพราะว่าแน่นอนอ่ะประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีคนที่อะไรนะเป็นมุสลิมอะไร
10: เป็นมุสลิมเยอะ
9: เท่าไหร่นะแต่ว่าเราไปดูในอินโดนีเซียเราไปดูในมาเลเซียเราไปดูในสิงคโปร
10: ์
9: ใช่ไหมล่ะหรือแม้แต่พม่าบางส่วนเนี่ยเยอะหนาถ้าเราจัดใช่ไหมล่ะแล้วก็ในอาเซียนก่อนในบรูไนไอ้นู่นไอ้นี่อะไรมากมายไกลกองเนี่ยนะครับจัดให้เป็นเหมือนลักษณะของคล้ายๆกับซีเกมอย่างเงี้ยเริ่มต้นก่อนแล้วก็ไปเริ่มค่อยๆต่อยอดไปเอเชียนเกมหรืออะไรแบบนี้นะครับมันมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเป็นเรื่องของความมั่นคงล้วนๆนะผมนั่งคุยกับคุณรอศักดิ์แล้วก็พี่นนท์ดร.นนท์เราอะ
10: ครับ
9: แล้วก็คุณจูก็นั่งคุยกันบอกมันก็น่าสนใจดีนะครับ
10: เพราะว่าถ้าคืออย่างว่าคนจะชาติเชื
9: ้อ
10: ชาติไหนก็แล้วแต่ศาสนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีก็ต้องการร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เนาะ
9: ใช่ครับใช่
10: แล้วก็ทำกิจกรรมที่มันดีเพราะกีฬาอย่างที่เราคุยกันมาตลอดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแน่นอนถ้าเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมเฉพาะผมว่าเป็นอย่างนี้อันหนึ่งถ้าจะจัดรายการพวกนี้เนื่องจากว่าจำผมจำแล้วพวกเราจำได้ไหมว่าครูกายจำได้ว่าเวลาที่แข่งขันเนี่ยแค่ในช่วงศีลอดนะ
9: ใช่
10: คนมุสลิมจะเสียเปรียบทันทีเลยใช่ป่าว
9: ใช่
10: เพราะนั้นที่นี่จะจัดแล้วแน่นอนก็จัดในช่วงที่ไม่ไปชนกับไอตอนช่วงศีลอดอ่ะเพราะนั้นจะไม่มีเรื่องของร่างกายที่อาจจะแผ่วลงไปช่วงนั้นได
9: ้
10: คอนโทรลได้ควบคุมได้
9: ใช่น่าสนใจจริงๆเป็นสิ่งที่เป็นช่องว่างที่น่าจะมีอะไรสอดแทรกเข้าไปนะครับเพราะว่ายิ่งเราไปเจอกับทีมนักวอลเลย์บอลสาวอิหร่านด้วยที่มาเก็บตัวอยู่บ้านเราแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เข้าอกเข้าใจมันทำให้ทีมเขาเนี่ยกระโดดขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆ นะครับในฝากฝั่งของเอเชียเราเลยนะครับเห็นไหมล่ะ
10: กูดไอเดียเพราะว่าบางทีลองไปเสนอประเทศใหญ่ๆอย่างอินโดนีเซียซึ่งคนเกือบ 100% เป็นมุสลิมเนี่ยผมว่าเขาน่าจะแฮปปี้กับไอเดียกูไกเนาะ
9: ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือประเทศที่เป็นตะวันออกกลางนะครับเรามีอิหร่านเป็นตัวอย่างยกตัวอย่างได้ทำอะไรได้ในแง่มุมเนี้ยนะครับผมว่าเราได้ตลาดของนักกีฬาที่เป็นมุสลิมมาเนี่ยผมว่าเราชื่นใจเม็ดเงินเข้าประเทศความมั่นคงของชาตินะครับ มันมาครบอ่ะมาครบนะครับใครก็ตามที่ได้ยินได้ฟังรายการเราเนี่ยจะเอาไปต่อยอดก็ได้ผมว่ามันจะเป็นอานิสงส์ของอะไรล่ะของมวลมนุษยชาติที่เขาอยู่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันเนาะฝากไว
10: ้คุณไก่ผู้ไก่ลองไปเสนอคุณอัดนานาดูสิ
9: วันนั้นยังเจออยู่เลยคุณอัดอ่ะ
10: ได้คุยกันผมว่าคุณอัดก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกีฬาเล่นกีฬาแล้วก็มีจิตใจเอื้ออาทรช่วยเหลือเวลาเล่นกีฬาสนุนเป็นอย่างดีเลยที่ผมรู้จักคร
9: ับ ใช่คุณอัดก็น่ารักนะครับเป็นกลุ่มบางเหียนลอนเทนนิสสมาคมอยู่พักใหญ่เหมือนกันจังหวะก็ดูแลกันอะไรกันนั่นแหละก็ฝากไว้ด้วยกับไอเดียพวกนี้จริงๆก็คุยกับผู้บริหารของส พี่ออมิรอสเองทั้งคุณรอศักดิ์เองทั้งคุณจูเองก็บอกเออก็ลองดูสิเพราะว่ามือไม้ของที่นั่นก็มีหลายคนนี่ใช่ไหมล่ะทั้งเออที่ปรึกษาอย่างพี่นนท์เองดร.นนท์เราใครต่อใครอยู่นั่นอ่ะนะครับแล้วก็ยังมีเนี่ยใครล่ะดร.ฮิมรอนมารุริมศาสตราจารย์ดร.ฮิมรอนมารุริมผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของตอนออกกลางเลยอ่ะเรื่องของการเนี่ยยังมีอีกหลายคนนะครับผมว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้นะครับแล้วก็ประเทศไทยเราจะได้แสดงศักยภาพของการต้อนรับนะครับต้อนรับขับสู้คนที่ถือว่า อยู่ในอีกมุมหนึ่งของการในเรื่องของศาสนาถึงแม้จะแตกต่างเราอยู่กันได้ครับแฮปปี้มากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรักที่สุดกับในแง่มุมของอาหารนะกุรูมาแพะอร่อยมากเออกุรูมาแพะนี่ไม่น่าเชื่อว่าผมจะชอบมันไปได้ยังไงอร่อยจริงกุรูมาแล้วก็ร้านที่ชอบก็คือเดี๋ยวก่อนกุรูมาแพะอีกโซเฟียอีกร้านหนึ่งก็ใช้ได้เลยอันนี้ก็แจ๋วแต่ร้านเก่าอยู่ตรงพระราม9อะอมัดเอออมัดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทำเพราะว่าแพะแพงแล้วก็ต้องขายราคาสูงนะครับข้าวหมกไก่อาจจะสักสมมติข้าวหมกไก่80บาทนะ70บาท80บาทข้าวหมกเนื้ออาจจะ150 100นึงนะขึ้นไปแต่ข้าวหมกแพะเนี่ยต้องขึ้นไปอีกประมาณ 25% น่ะ
10: เออ
9: แพงแต่อร่อยมากข้าวหมกแพะหุ้ยพูดแล้วน้ำลายหกแย่
10: ผมไม่เคยเลยผมไม่เคยเลย
9: อร่อย
10: โอเคจะมีแต่แกะลูกแกะโอเคก็ไม่เคยเลือกของแพะ
9: แพะอร่อยมากแล้วหอมแบบไม่มีกลิ่นสาบจะเป็นกลิ่นหอมมากพวกเครื่องเทศพวกไอ้ต่ออะไรเงี้ยโอ้ยพูดแล้วหิวขึ้นมาอีก พูดเองหิวเองเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสเห็นไหมครับว่าจริงๆก่อนที่ดร.ก้องศักดิ์จะเข้าไปอยู่ในแวดวงกีฬาหรือก็เข้าไปอยู่ในกกท.เนี่ยนะครับ ก็มาทำอันนี้แหละมาประชุมปรึกษากันอยู่ที่เอามิรอสนี่แหละ นะ
10: ครับ
9: วางแผนจะทำอะไรต่ออะไรก็ได้เอามิรอสนี่แหละเป็นที่ปรึกษานั่งกันสบายๆนะครับแล้วก็ทำไมถ้าทำแบบนี้เสร็จถึงเวลานึงจะมีไม่ได้มันต้องได้สิครับเชื่อเถอะเพราะว่าการแข่งขันกีฬาแบบนี้มันไม่มีชนชาติไหนหรือว่าศาสนาใดมากั้นได้หรอกใช่ไหมล่ะยิ่งทำแบบนี้ออกมานะครับเราจะยิ่งได้พันธมิตรเยอะแยะมากขึ้น นะครับแล้วก็บรรดาผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่อยู่ทางตะวันออกกลางอ่ะทราบไหมครับว่าขณะที่คนป่วยเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่ๆหลายที่นะขณะที่ญาติๆเนี่ยนะครับก็มาพักอยู่ที่โรงแรมเนี่ยเยอะเชียวนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมล่ะ
10: โรงแรมนี้จริงแล้วว่าที่ตั้งก็ดีมากเลยเพราะว่ามีทั้งรถใต้ดินทั้งรถบนดินนะผ
9: ่
10: าน
9: นะยุทธภูมิ
10: ใกล้มาก
9: นะครับค่อนข้างดีอ่ะฮวงจุ้ยดีแหละนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของการทำงานเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนนะครับนี่เห็นพี่แขกส่งรูปรัชนกมา
10: เออว่าผู้ใหญ
9: ่นี่
10: ร
9: ั
10: ชนกเขาถือว่าเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่มีผลการแข่งขันชนะประเภทหญิงเดี่ยวของเขาเนี่ยนะ
9: ฮะ
10: มากที่สุดในโลก
9: เนี่ยดูเถอะ
10: 600
9: โอ้โห
10: ไม่ธรรมดานะเก่งอ่ะ
9: แล้วอายุ
10: 600ครั้ง600แชมป์อ่ะอื้อหือผู้ใหญ่สุดยอดจริง
9: แล้วก็เนี่ยอายุขนาดนี้ยังสามารถจะต่อกรกับไอ้รุ่นหลังๆได้สบายๆอ่ะใครไม่เคี่ยวใครไม่เหนียวจริงอ่ะนะครับไอ้
10: เขายังแข่งขันอยู่นี่
9: ยังแข่งอยู่เลย
10: เมย์ยังแข่งขันอยู่ยังมีเลย
9: ยังเก็บเงินรางวัลอะไรต่อมีอะไรได้สบายๆนะครับมีชีวิตนะครับเดี๋ยวแต่งงานแต่งการไปมีครอบครัวไปก็แน่นอนแหละต้องไปทำทีมอ่ะนะครับตามแบบเลยอ่ะหรือไม่ก็จะไปเข้าไปอยู่ในแวดวงราชการไหมล่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าน่าจะอยู่ในแวดวงไหนสักที่หนึ่งหรือยังนะครับ
10: เอ
9: าใจช่วย
10: ก็ถือก็มาจากฝีมือทั้งอาชีพแล้วก็อาชีพโดยตรง
9: ใช่
10: แล้วก็อาชีพกีฬา
9: ใช่ใช

0: ฝนก็มานะแล้วก็โควิดก็เริ่มที่จะบรรลุยังเพิ่มปริมาณเนาะยังมีนัยยะสำคัญตอนสมควรแต่อย่างที่บอกครับว่าจะต่อสู้ได้เนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเท่านั้นแหละ
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นเราดูแลสุขภาพครับให้แข็งแรงไว้เพื่อที่จะไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆต่างๆที่เข้ามาในตัวเราเนี่ยสู้คนที่แข็งแรงไม่ได้ครับฝากไว้ครับฝากไว้
1: ด้วยนะครับกับเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับร่างกายที่ดีเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ใจที่มีความสุขด้วยบางทีเราอาจจะเจอกับเรื่องที่มันแย่ๆนะครับเรื่องที่มันเลวร้ายมากมายลองดูครับลองค่อยๆมาค่อยๆไล่เรียงนะค่อยๆไล่เรียงอ่ะติดลำดับทีละขั้นทีละขั้นเราอาจจะได้หนทางได้วิธีการนะครับดับทุกข์ได้พอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ครูไก่แล้วก็ครูแขกนะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วล่ะนะครับวันนี้อะไรที่ดีๆเก็บไว้อะไรไม่ดีโยนทิ้งไปนะครับจากเรา2คนและทางคลื่น106ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับครูไก่ท่านผู้ฟัง
2: สปอร์ต for life กีฬาเพื่อทุกคนที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: วิทยุครอบครัวข่าวและเซิร์ชกรุ๊ปออฟฟิเชียลชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซีรีส์นี้เรายังคงนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจจากรายการของช่อง Search Group Official ค่ะรายการนี้ชื่อว่า168ชั่วโมงนะคะหลายท่านที่ชมช่อง3อยู่เป็นประจำทุกคืนดึกๆวันอาทิตย์นะคะก็น่าจะคุ้นกับรายการนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะคุณแคนอติรุธเป็นผู้ดำเนินรายการรับช่วงต่อมาจากคุณอามวิบูลย์นะรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่ได้พูดคุยกับบุคคลที่น่าสนใจบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะหรือว่ามีสินค้าที่เป็นความภาคภูมิใจของไทยได้เลยอย่างเนี้ยนะคะมีนำเสนอกันโดยตลอดเลยทีเดียวแล้ววันนี้เป็นเรื่องของบุคคลค่ะซึ่งน่าจะเข้ากับช่วงเวลานี้เลยนะคะเพราะว่าฟุตบอลโลกก็กำลังเดินทางมาถึงจุดคลายแม็กของการแข่งขันแล้วนะคะเราก็เลยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจในแวดวงฟุตบอลนี่แหละค่ะวันนี้จะขอแนะนำให้รู้จักกับผู้ก่อตั้งอนุสรณ์อะคาเดมี่โค้ชบอลอนุสรณ์ศิลปีนะคะเรื่องของทักษะสกิลนะคะของโค้ชผู้นี้เนี่ยนะคะน่าสน